ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มททเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788 www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะในเรื่องนี้มันจะมีเนื้อหาอยู่ทั้งหมด3ตอนค่ะตอนแรกจะเป็นเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะตอนที่2จะเป็นเรื่องของแนวทางการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและตอนที่3ก็จะเป็นแนวทางการใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในหน่วยที่11นี่จะมีเนื้อหาอยู่2ส่วนนี้นะคะทีนี้เรามาดูตอนที่1ก่อน 11.1 นะคะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยเราเริ่มจากความหมายและความสำคัญนะคะถ้าเราพูดถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นมันจะหมายถึงองค์ความรู้นะคะที่เกิดจากการสั่งสมความรู้หรือประสบการณ์ของคนในท้องถิ่นที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะจนเป็นวิถีชีวิตหรือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนไปแล้วหรือของท้องถิ่นนั้นไปแล้วเพื่อที่จะเอามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นนะคะพอเรามาดูในเรื่องของสื่อพื้นบ้านนะคะสื่อพื้นบ้านก็จะหมายถึงวัสดุสิ่งของที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะหรือสิ่งของที่เราเอามาทำเป็นเครื่องใช้ของเล่นโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นเอามาใช้นะคะซึ่งสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมานี้ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมความเชื่อนะคะนอกจากจะเป็นวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อาจจะหมายถึงเรื่องของความประพฤติหรือการเล่นหรือกิจกรรมหรือรูปแบบการกระทำที่สะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆที่แตกต่างจากท้องถิ่นอื่นๆนะคะทีนี้เรามาดูตอนที่2 11.1.2 นะคะเรื่องของประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านการแบ่งประเภทของทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านแบ่งได้หลายแบบแล้วก็มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งนะคะเรามาดูเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อนการแบ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเราสามารถใช้เกณฑ์ได้3เกณฑ์นะคะเกณฑ์แรกเลยเราแบ่งตามแหล่งถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะซึ่งมีอยู่3ประเภทนะคะก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทบุคคลประเภทสถานที่และก็ประเภทวัสดุอุปกรณ์นะคะถ้าเราแบ่งโดยยึดเกณฑ์ของศาสตร์สาขาวิชาก็จะมีอยู่9ประเภทนะคะก็คืออย่างเช่นทางด้านเกษตรทางด้านอุตสาหกรรมแพทย์แผนโบราณเรื่องของวรรณกรรมเรื่องของโภชนาการอาหารนะคะถ้าเราแบ่งตามสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเราก็จะแบ่งเป็นประเภทเรื่องของอาหารเรื่องของการแต่งกายที่อยู่อาศัยหรือการละเล่นในท้องถิ่นเรื่องประเภทของภูมิปัญญาและสื่อพื้นบ้านเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญที่ครูปฐมวัยจะต้องไปใส่ใจมากนักแต่สิ่งที่ครูจะต้องพิจารณาก็คือเราต้องเลือกใช้ภูมิปัญญาและสื่อพื้นบ้านที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยนะคะเหมาะกับวัยของเด็กค่ะทีนี้เรามาดูประเภทของสื่อพื้นบ้านบ้างนะคะเช่นเดียวกันเลยค่ะสื่อพื้นบ้านก็แบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งเช่นเดียวกันนะคะถ้าเราแบ่งตามลักษณะของสื่อก็จะมีอยู่2ประเภทค่ะก็คือสื่อพื้นบ้านที่เราทำจากวัสดุพื้นบ้านอย่างเช่นพวกดิน

เขียวใบตองใบตาลพวกเนี้ยนะคะยังไม่ได้เอาไปทำอะไรเลยเป็นสื่อดิบๆเลยที่เราเอามาใช้กับเด็กกับสื่อที่เราเอาวัสดุพื้นบ้านเนี้ยเอามาผลิตอาจจะเป็นพวกของใช้นะคะพวกตะกร้ากระบุงหรือของเล่นพวกรถลากใบตาลอะไรประเภทเนี้ยนะคะถ้าเราแบ่งตามสภาวะของสื่อก็อาจจะเป็นสื่อที่เป็นพฤติกรรมกับสื่อที่เป็นวัสดุสิ่งของนะคะที่เป็นพฤติกรรมก็อย่างเช่นเรื่องของความซื่อสัตย์การประพฤติปฏิบัติตามวิถีชีวิตของเรานะคะถ้าหากว่าแบ่งตามเป็นวัสดุของใช้สิ่งของก็เป็นพวกของใช้พวกของเล่นนะคะหรือถ้าเราแบ่งตามประเภทของสื่อการเรียนการสอนก็จะเป็นสื่อประเภทวัสดุค่ะนะคะวัสดุคือสิ่งสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไปหรือสื่อที่เป็นอุปกรณ์คงทนหน่อยนะคะพวกเครื่องมือที่ชาวบ้านเขาใช้ในการประกอบอาชีพดักปลาอะไรประเภทนี้นะคะหรือถ้าเป็นวิธีการก็จะเป็นเรื่องวิธีประกอบอาหารวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะเรื่องของการรักษาโรคอันนี้เราถือว่าเป็นสื่อวิธีการนะคะเรามาดูในตอนที่3กันนะคะเรื่องของหลักการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งสื่อพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นเรามีหลักการใช้เดียวกันเลยนะคะซึ่งมันมีอยู่หลักที่สำคัญอยู่5ประการประการแรกคือหลักพัฒนาการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยโดยธรรมชาติของเด็กวัยนี้นะคะเขาจะเป็นเด็กที่กระตือรือร้นไม่อยู่นิ่งชอบซักถามชอบสังเกตนะคะสงสัยใคร่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเอามาใช้กับเด็กก็ต้องเหมาะกับวัยเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นได้ลงมือกระทำนะคะได้สำรวจได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาหรือสื่อพื้นบ้านที่เราจะเอามาใช้ในการพัฒนาเด็กเราจะมุ่งพัฒนาเด็กทั้ง4ด้านไปพร้อมกันนะคะเราจะไม่พัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพราะพัฒนาการของเด็กมันเป็นองค์รวมมันส่งผลถึงกันและกันหลักประการที่2ความแตกต่างระหว่างบุคคลค่ะเด็กแต่ละคนมีความสนใจมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสื่อพื้นบ้านที่จะเอามาใช้กับเด็กนี่ต้องหลากหลายให้เด็กเขาสามารถเลือกที่จะใช้หรือเลือกที่จะเล่นนะคะได้ตามความสนใจตามความถนัดของเขานะคะประการที่3หลักของความปลอดภัยค่ะด้วยความที่เด็กวัยนี้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กเขายังไม่พัฒนาเต็มที่นะคะเขายังงุ่มง่ามยังไม่คล่องแคล่วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยการดูแลความปลอดภัยเรื่องของความรอบคอบในการเล่นตรงนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องพิจารณาว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อพื้นบ้านหรือภูมิปัญญาที่จะเอามาใช้กับเด็กวัยนี้นะคะเราจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กนะคะมันต้องไม่เป็นอันตรายอย่างเช่นพวกผักบุ้งพวกดอกลักที่จะมาให้เด็กร้อยเนี่ยนะคะจะมียางค่ะเราต้องรอบคอบเราต้องพิจารณานะคะประการที่4หลักของความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นเด็กวัยนี้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวนะคะถ้าเด็กได้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวและมีความหมายก็คือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเด็กจะเข้าใจค่ะแล้วเด็กก็จะสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเช่นพืชผักสวนครัวเขาเห็นอยู่นะคะเขาก็จะรู้ว่าผักแต่ละชนิดมันมีประโยชน์ยังไงจะไปใช้ยังไงหรือถ้าที่บ้านปลูกพืชสมุนไพรนะคะเขาก็จะรู้นะคะเมื่อเขาได้เรียนรู้ตรงนี้เขาก็จะเอาไปใช้ได้มันก็ทำให้เด็กเขาได้เรียนรู้แล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาได้เรียนนะคะประการสุดท้ายค่ะหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเด็กปฐมวัยใช้ชีวิตในระยะแรกเริ่มเนี่ยอยู่กับบ้านอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องมามีส่วนร่วมเพราะพ่อแม่ผู้ปกครองจะรู้จักเด็กมากที่สุดพอเขาโตหน่อยอายุ3ปีเขาก็จะเข้าไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเพราะฉะนั้นครูผู้ดูแลเด็กกับพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการที่จะพัฒนาเด็กอาจจะพ่อแม่ก็อาจจะ
พัฒนาในเรื่องของกิริยามารยาทนะคะเรื่องของการมีสัมมาคารวะความกตัญญูความซื่อสัตย์นะคะคุณครูก็จะช่วยพัฒนาในเรื่องของความพร้อมนะคะใช้สื่อพื้นบ้านพวกดอกไม้ใบไม้นะคะสอนเด็กสารสอนเด็กให้เด็กร้อยก็จะช่วยได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่และก็คุณครูจะต้องพัฒนาร่วมกันนะคะเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมนะคะไม่เร่งเด็กจนเกินไปขณะเดียวกันเขาก็ได้พัฒนาสมวัยค่ะทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาในตอนที่1 นะคะซึ่งได้พูดถึงความหมายความสำคัญและก็ประเภทรวมถึงหลักการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านที่คุณครูจะต้องให้ความสำคัญรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะที่2นะคะเราจะพูดถึงแนวทางการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะในตอนนี้ก็จะมีเนื้อหาอยู่3เรื่องหลักๆนะคะก็คือการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิทยากรนะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและในเรื่องสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะเรื่องแรกเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้เรามาพูดถึงความหมายของแหล่งเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรแหล่งเรียนรู้มันหมายถึงแหล่งข้อมูลความรู้หรือกิจกรรมทั้งที่เป็นบุคคลหรือเป็นสถานที่ที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยนะคะแหล่งเรียนรู้นี่มีคุณค่าในการเรียนรู้สำหรับเด็กนะคะเพราะว่าจะเป็นแหล่งที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายนะคะเป็นแหล่งความรู้ที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนที่สำคัญมากๆเลยแหล่งเรียนรู้นี้จะเป็นสถานที่ที่เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขเพราะเขาจะได้ลงมือทำเขาจะได้พูดคุยกับคนจะได้ลงมือปฏิบัตินะคะและที่สำคัญก็คือเขาจะเกิดความรักความภาคภูมิใจในแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นทีนี้ขั้นตอนในการที่เราจะใช้แหล่งเรียนรู้นะคะเพื่อพัฒนาเด็กมันมีทั้งหมดอยู่3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเลยคุณครูจะต้องวางแผนก่อนในการวางแผนใช้แหล่งเรียนรู้นี่คุณครูจะต้องเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ค่ะว่าต้องการจะให้เด็กได้เรียนรู้อะไรจากแหล่งเรียนรู้นี้นะคะพอกำหนดวัตถุประสงค์เสร็จแล้วก็จะต้องไปทำไมคะประสานกับแหล่งเรียนรู้ที่จะพาเด็กไปศึกษานะคะประสานว่า เราจะต้องทำไมคะจะต้องเตรียมเด็กอย่างไรบ้างนะคะเราจะมีเด็กไปเท่าไหร่ทำหนังสือขออนุญาตแหล่งเรียนรู้ที่จะไปพาเด็กไปศึกษาดูงานทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองให้ผู้ปกครองทราบนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณครูควรจะหาโอกาสไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นี่ก่อนว่าแหล่งเรียนรู้นี่มันมีอะไรบ้างที่เด็กจะมาเรียนรู้ได้เพื่อคุณครูจะได้วางแผนในการแบ่งงานให้กับเด็กว่าจะให้เด็กทำอะไรนะคะและที่สำคัญก็คือก่อนที่จะพาเด็กไปในขั้นของการวางแผนจะต้องพูดคุยกับเด็กก่อนว่าเราจะไปที่ไหนกันแล้วเราจะไปทำอะไรกันที่นั่นนะคะพอระวางแผนเสร็จในขั้นที่2ก็เป็นช่วงของกิจกรรมระหว่างการศึกษาดูงานก่อนออกจากโรงเรียนนะคะเราจะต้องทบทวนกับเด็กก่อนว่าเรามีแนวทางปฏิบัติยังไงข้อตกลงร่วมกันเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นหรืออันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กเป็นข้อตกลงที่ทุกคนต้องทำด้วยกันนะคะในระหว่างการศึกษาดูงานคุณครูจะต้องกระตุ้นนะคะตั้งคำถามกระตุ้นตั้งประเด็นให้เด็กได้คิดให้เด็กได้สังเกตนะคะให้การช่วยเหลือส่งเสริมเด็กเพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะหลังจากดูงานเสร็จแล้วนะคะคุณครูจะต้องมาต่อยอดความรู้ค่ะจะต้องมาพูดคุยกันว่าได้เรียนรู้อะไรอาจจะให้เด็กได้แสดงบทบาทสมมุตินะคะอาจจะให้เด็กได้ทำชิ้นงานเพื่อแสดงถึงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่ได้ไปมาแล้วนะคะใน
ขั้นที่3ก็คือขั้นของการประเมินผลในการประเมินผลคุณครูสามารถสังเกตพฤติกรรมของเด็กได้นะคะดูความกระตือรือร้นเรื่องของการซักถามความสนใจในแหล่งเรียนรู้

ที่ไปหรืออาจจะประเมินผลงานที่เด็กได้ทำนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการใช้แหล่งเรียนรู้นอกจากนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเรายังเชิญวิทยากรหรือผู้รู้ในเรื่ององค์ความรู้นะคะเอามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้กับเด็กได้นะคะเราเรียกภูมิปัญญาที่จะเชิญมาตรงนี้ว่าเป็นครูภูมิปัญญาซึ่งครูภูมิปัญญาเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของแนวคิดหรือภูมิปัญญาที่พัฒนาขึ้นมาหรืออาจจะเป็นบุคคลที่เอาองค์ความรู้ที่มีผู้รู้ในชุมชนเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ถือว่าเป็นครูภูมิปัญญาได้เช่นเดียวกันนะคะคนที่เป็นครูภูมิปัญญานะคะส่วนมากก็จะเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นคนดีเป็นคนมุ่งมั่นเป็นคนขยันเป็นคนมานะนะคะแล้วก็เป็นคนที่สนใจกับปัญหาในชุมชนอยากจะช่วยแก้ปัญหาอยากจะพัฒนาวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นนะคะขั้นตอนการที่จะเชิญครูภูมิปัญญามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กก็จะมี3ขั้นตอนเช่นเดียวกันในขั้นของการวางแผนคุณครูต้องตั้งวัตถุประสงค์ก่อนว่าจะให้เด็กได้เรียนรู้อะไรจากคุณครูภูมิปัญญาที่เราจะเชิญมาเราจะต้องไปพูดคุยกับคุณครูภูมิปัญญาที่เราจะเชิญมานะคะว่าเราจะเชิญให้ท่านมาทำอะไรนะคะและท่านทำอะไรท่านต้องการให้เราช่วยอะไรไหมนะคะท่านต้องการให้เราเตรียมวัสดุอุปกรณ์เตรียมสถานที่อะไรเป็นพิเศษหรือไม่สิ่งที่คุณครูจะต้องทำก็คือต้องทำให้คุณครูภูมิปัญญานี้สบายใจที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกับเด็กโดยจะบอกกับคุณครูภูมิปัญญาเลยว่าคุณครูก็จะอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะคะในขั้นที่2ขั้นดำเนินกิจกรรมนะคะคุณครูภูมิปัญญาก็อาจจะอธิบายเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติสถานที่ในชุมชนหรืออาจจะทำไมคะเล่านิทานเรื่องราวหรือให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติสอนเด็กสารใบลานพับเป็นนกเป็นสัตว์ต่างๆนะคะหรือทำของเล่นก็ได้นะคะในช่วงที่เด็กทำกิจกรรมตรงนี้คุณครูต้องคอยช่วยนะคะคุณครูต้องคอยช่วยดูแลเด็กคอยช่วยคุณครูภูมิปัญญาเราต้องเข้าใจนะคะคุณครูภูมิปัญญาไม่คุ้นเคยกับเด็กเล็กมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นการคุมเด็กให้อยู่ในระบบหรือทำในสิ่งที่คุณครูภูมิปัญญาต้องการมันอาจจะยากคุณครูก็จะต้องคอยช่วยเหลือเมื่อเด็กทำกิจกรรมเสร็จนะคะก็จะต้องมีการประเมินผลโดยคุณครูจะเป็นคนประเมินผลเองว่าการเชิญครูภูมิปัญญาตรงนี้เด็กสนใจไหมสังเกตพฤติกรรมการซักถามความกระตือรือร้นผลงานของเด็กที่ออกมาก็จะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าเด็กมีความสนใจหรือเด็กได้เรียนรู้จากคุณครูภูมิปัญญาตามวัตถุประสงค์ที่คุณครูตั้งไว้หรือเปล่านะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาเด็กได้ก็คือเอาภูมิปัญญามาจัดเป็นกิจกรรมค่ะคำว่ากิจกรรมการเรียนรู้ในที่นี้หมายถึงการกระทำอะไรก็ได้นะคะที่จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ซึ่งหลักในการเลือกกิจกรรมที่จะเอามาจัดให้กับเด็กตรงนี้จะต้องมีความเหมาะสมกับวัยนะคะ เรารู้ธรรมชาติของเด็กวัยนี้ไม่อยู่นิ่งผ่านเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ต้องลงมือทำกิจกรรมที่เราจะเอามาใช้ในการพัฒนาเด็กก็เด็กก็ต้องมีส่วนร่วมและก็ได้ลงมือกระทำนะคะต้องเป็นเรื่องใกล้ตัวและเด็กต้องได้รับประโยชน์เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะพัฒนาเด็กโดยใช้ภูมิปัญญาตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับเรื่องของแหล่งเรียนรู้และก็เรื่องของเป็นวิทยากรเลยก็คือมีอยู่3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกคือการวางแผนคุณครูต้องคิดก่อนว่าจะเอากิจกรรมอะไรมาจัดให้กับเด็กนะคะแล้วกิจกรรมนี้เด็กจะได้เรียนรู้อะไรคุณครูต้องไปศึกษามาก่อนนะคะศึกษาข้อมูลมาก่อนนะคะกิจกรรมอะไรที่เหมาะกับเด็กและเด็กวัยนี้สนใจนะคะคุณครูต้องไปศึกษาต้องไปอาจจะถามจากครูภูมิปัญญาอาจจะถามจากพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้ในเรื่องนี้นะคะต้องฝึกทำกิจกรรมตรงนี้ต้องทำความเข้าใจต้องสามารถอธิบายให้เด็กเข้าใจได้นะคะในขั้นที่2ดำเนินการจัดกิจกรรมคุณครูต้องคิดว่าไอ้กิจกรรมที่จะเอามาจัดให้กับเด็กเนี่ยเราจะจัดในกิจกรรมหลักอะไรกิจกรรมเส

ลีนะคะก็อาจจะจัดได้โดยใช้ของเล่นนะคะหรือว่าของใช้ในบ้านเอามาจัดไว้ในมุมบทบาทสมมุติอาจจะเอาหนังสือนิทานพื้นบ้านเอามาจัดไว้ในมุมเล่นเอามาแต่งนะคะเอามาตกแต่งห้องได้หรือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อาจจะใช้สีธรรมชาติอาจจะใช้ขมิ้นอาจจะใช้ดอกอัญชันอาจจะใช้แก่นของขนุนมาทำเป็นสีเหลืองให้เด็กได้ระบายสีก็ได้ในเสริมประสบการณ์อาจจะพูดถึงพืชสมุนไพรนะคะอาจจะประกอบอาหารให้เด็กก็ได้นะคะกิจกรรมกลางแจ้งอาจจะเอาของเล่นพื้นบ้านมาให้เด็กเล่นอาจจะไปขอจากคุณภูยามาหรืออาจจะขอจากทางบ้านที่เขามีของเล่นพื้นบ้านรวบรวมมาแล้วก็เอามาให้เด็กเล่นในช่วงของกิจกรรมกลางแจ้งก็ได้นะคะเคลื่อนไหวและจังหวะก็ได้นะคะอาจจะเปิดเพลงพื้นบ้านให้เด็กได้เต้นก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถสอดแทรกหรือใช้กิจกรรมหลักกิจกรรมได้ทุกกิจกรรมเลยนะคะพอเราจัดเสร็จแล้วเราก็จะมีการประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมของเด็กนะคะแล้วก็ดูซิว่าเด็กได้เรียนรู้อะไรด้วยการพูดคุยสนทนาค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของแนวทางการใช้ภูมิปัญญานะคะมาพัฒนาเด็กอาจจะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เชิญเป็นวิทยากรได้หรือจัดกิจกรรมก็ได้ค่ะในตอนที่ 11.3 จะเป็นเรื่องของแนวทางการใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะเราจะเอามาใช้ได้2ลักษณะค่ะก็คือการใช้ของเล่นพื้นบ้านกับการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านให้เด็กนะคะเรามาดูในเรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องของการใช้ของเล่นของเล่นพื้นบ้านอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำมาจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใช้นะคะในท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรมของท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากของเล่นทั่วๆไปซึ่งของเล่นพื้นบ้านเนี้ยมีคุณค่าแตกต่างจากของเล่นโดยทั่วๆไปนะคะเพราะมันจะทำไมคะมันจะสร้างความสุขให้กับเด็กนะคะมันสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินักศึกษาเคยเห็นไหมคะเราในสมัยเด็กๆเราเคยเล่นลูกตาลเนาะเราเคยเล่นลูกตาลเราเคยเล่นโพะนะคะอันเนี้ยมันเป็นของเล่นโดยใช้วัสดุในพื้นบ้านก็คือลูกตาลหรือไม้ไผ่เอามาทำเป็นของเล่นที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญานะคะแนวทางในการที่เราจะใช้ของเล่นพื้นบ้านมาใช้พัฒนาเด็กก็จะมีอยู่3ขั้นตอนเริ่มจากเรื่องของการวางแผนคุณครูต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ของเล่นพื้นบ้านหรืออาจจะสอนให้เด็กทำของเล่นก็ได้นะคะต้องการจะพัฒนาเด็กในด้านใดและต้องการจะให้เด็กได้ทำในกิจกรรมอะไรนะคะคุณครูต้องคิดก่อนครูต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเล่นนะคะว่ามันมีอะไรบ้างที่มันเหมาะของเล่นในท้องถิ่นมันมีทั้งของเล่นที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยและของเล่นที่ไม่เหมาะกับเด็กปฐมวัยนะคะบางทีมันยากเกินไปมันซับซ้อนเกินไปแล้วบางทีมันอันตรายด้วยนะคะก็ไม่เหมาะกับเด็กคุณครูจะต้องไปศึกษาหาข้อมูลที่เหมาะสมกับวัยปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์กับเด็กนะคะถ้าจะสอนเด็กทำของเล่นก็ต้องดูว่าของเล่นนั้นต้องทำจากวัสดุที่หาง่ายนะคะในท้องถิ่นมีแล้วก็รวบรวมตรวจสอบความพร้อมของเล่นที่จะมาให้เด็กเล่นนะคะพอเราวางแผนเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาของเล่นมาให้เด็กเล่นนะคะซึ่งของเล่นที่จะให้เด็กเล่นเนี่ยอาจจะให้เล่นในช่วงของการเล่นกลางแจ้งก็ได้นะคะเรื่องของการตีวงล้อการเดินกะลานะคะม้าก้านกล้วยพวกนี้ได้หมดเลยค่ะเล่นว่าวก็ได้นะคะในช่วงของกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงของศิลปะก็ได้เช่นเดียวกันศิลปะนี่อาจจะสอนเด็กทำของเล่นได้นะคะเอาใบลานใบมะพร้าวนะคะมาสานเป็นปลาตะเพียนมาสานเป็นนาฬิกาเป็นแหวนเป็นสร้อยเด็กจะชอบมากนะคะเด็กจะชอบมากเลยอันนี้ถ้าคุณครูได้ศึกษามาก่อนนะคะหรืออาจจะเชิญผู้ปกครองที่เขาทำตรงนี้ได้มาช่วยเป็นวิทยากรร่วมกับเราก็เด็กก็จะยิ่งสนุกเลยพอเด็กไม่ว่าจะสอนเด็กทำของเล่นหรือเอาของเล่นมาให้เด็กเล่นพอทำกิจกรรมเสร็จแล้วต้องพูดคุยนะคะพูดคุยกับเด็กว่าเขา
ได้เรียนรู้อะไรเขาชอบของเล่นนี้ไหมเขาชอบอะไรทำไมเขาถึงชอบและเขาได้เรียนรู้อะไรส่วนหนึ่งสนทนาพูดคุยอีกส่วนหนึ่งสังเกตพฤติกรรมเด็กกระตือรือร้นไหมในการเล่นนะคะเด็กมีความสุขในการเล่นหรือเปล่าเด็กได้เรียนรู้อะไรนะคะนอกจากเราใช้ของเล่นแล้วสื่อพื้นบ้านเรายังสามารถจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเราถือว่าเป็นประเภทหนึ่งของสื่อพื้นบ้านนะคะซึ่งกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านอันนี้เป็นการเล่นที่นิยมเล่นในแต่ละท้องถิ่นและก็ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษแต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาอาจจะเห็นว่าในบางท้องถิ่นก็เล่นคล้ายๆกันนะคะก็เล่นคล้ายๆกันอย่างเช่นเล่นว่าวเล่นว่าวภาคอีสานก็มีค่ะภาคกลางก็มีนะคะแต่ฤดูการเล่นอาจจะแตกต่างกันแต่ก็เป็นลักษณะของการเล่นว่าวกันทันว่าวที่เหมือนกันเลยนะคะคุณค่าของการละเล่นพื้นบ้านอันนี้มีความสำคัญมากสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ทุกด้านเลยค่ะทั้งด้านร่างกายนะคะเด็กจะได้ใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กได้วิ่งเล่นได้หยิบได้จับได้สานได้ทำนะคะเรื่องของอารมณ์จิตใจเด็กจะมีความสุขมีความสนุกสนานนะคะทางด้านสังคมเด็กจะได้ทำงานร่วมกับเพื่อนได้เล่นร่วมกับเพื่อนทางด้านสติปัญญาเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เวลาที่เด็กทำกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเขาก็จะเล่นเป็นกลุ่มนะคะส่วนมากการละเล่นพื้นบ้านจะเป็นกลุ่มลี่ลี่ข้าวสารแม่งูเอ๋ยพงพางจ้ำจี้พวกเนี้ยใช่เลยเด็กก็จะเล่นเป็นกลุ่มจะได้พูดคุยสนทนากันเด็กก็จะได้พัฒนาทางภาษานะคะนอกนี้ยังช่วยสร้างเสริมในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะที่ดีงามให้กับเด็กได้ด้วยนะคะทีนี้ประเภทของการละเล่นพื้นบ้านนะคะมันก็มีอยู่หลายประเภทเนาะคุณครูก็จะต้องพิจารณาเลือกประเภทของการละเล่นพื้นบ้านที่เหมาะกับเด็กวัยนี้นะคะเราอาจจะแบ่งตามภูมิภาคซึ่งแต่ละภูมิภาคก็เล่นแตกต่างกันอาจจะแบ่งตามสถานที่เล่นการละเล่นพื้นบ้านเล่นในร่มบางอย่างเล่นในร่มอย่างเช่นจ้ำจี้แมงมุมกำทายพวกนี้แต่บางอย่างเล่นกลางแจ้งอย่างเช่นม้าก้านกล้วยตีวงล้อลิงชิงหลักอะไรพวกจะเล่นกลางแจ้งนะคะเราอาจจะแบ่งตามลักษณะของการเล่นก็ได้การละเล่นบางชนิดจะมีบทร้องประกอบแต่บางชนิดไม่มีบทร้องประกอบนะคะหรืออาจจะบางชนิดอาจจะมีอุปกรณ์ประกอบการเล่นนะคะอย่างเช่นพวกอิตักตีวงล้อเนี่ยต้องมีอุปกรณ์แต่อย่างพงพางแม่งูกำทายพวกนี้ไม่มีอุปกรณ์อย่างไรก็ตามคุณครูจะต้องพิจารณานะคะว่าการละเล่นพื้นบ้านที่จะเอามาจัดให้เด็กเล่นตรงนี้ต้องเหมาะกับวัยนะคะเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์เลยค่ะจะให้เด็กเล่นกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านอะไรนะคะซึ่งปกติเนี่ยก็จะพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ละค่ะนะคะกล้ามเนื้อใหญ่สังคมต้องศึกษาหาข้อมูลที่สำคัญการละเล่นพื้นบ้านเอามาให้เด็กเล่นต้องไม่เน้นการแข่งขันนะคะคุณครูต้องศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเล่นที่ครูจะมาอธิบายมาสาธิตให้เด็กเล่นได้จะต้องมีการสำรวจตรวจสอบความพร้อมของสถานที่นะคะการเล่นบางอย่างต้องใช้พื้นที่กว้างบางอย่างก็ไม่จำเป็นคุณครูก็ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมนะคะในการดำเนินการเล่นคุณครูอาจจะให้เด็กเล่นกันเองก็ได้อย่างเช่นเดินกะลาตีวงล้อม้าก้านกล้วยเด็กเล่นกันเองได้จ้ำจี้เด็กเล่นกันเองได้แต่การเล่นบางอย่างคุณครูต้องเป็นคนจัดค่ะนะคะคุณครูต้องเป็นคนจัดอย่างเช่นพงพางแม่งูเอ๋ยพวกนี้คุณครูต้องเป็นคนจัดกิจกรรมเป็นคนนำการเล่นหรือให้เด็กเล่นกันเองคุณครูต้องคอยอยู่คอยช่วยเหลือให้เด็กเขาเล่นกันเองหลังจากที่คุณครูสาธิตอธิบายแล้วก็ให้เด็กเล่นกันเองพอเด็กเล่นเสร็จแล้วก็ต้องมีการประเมินพูดคุยกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงสนุกไหมครูสังเกตพฤติกรรมการเล่นนะคะว่าเด็กเขาสนุกสนานเพลิดเพลินมีความสนุกสนานมากน้อยเพียงใดนะคะค่ะจากที่พูดมาทั้งหมดเรื่องของการใช้สื่อพื้นบ้านนะคะเราอาจจะใช้ของเล่นก็ได้นะคะหรือสอนเด็กทำของเล่นก็ได้หรืออาจจะใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านก็ได้ค่ะทั้งหมดนี้สามารถพัฒนาเด็กเป็นองค์รวมได้ทุก

0: ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสท.ได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กด้านสังคมนะคะวันนี้มีวิทยากรนะคะจากทางโรงเรียนนะคะก็จะสามารถนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับบริบทในการที่จะประเมินและสร้างเสริมเด็กด้านเด็กประถมวัยด้านสังคมค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริวรรณปิยฝ่ายนะคะครูวิทยาฐานะครูชำนาญการข้าราชการครูโรงเรียนสามเสนนอกประชาระอนุกูลสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการประเมินก่อนนะคะการประเมินเด็กในด้านสังคมเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเราดูจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็น0ถึง3ปีนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่จะมาดูแลเด็กนะคะพัฒนาเด็กประเมินเด็กในด้านนี้นะคะก็จะเป็นในด้านของการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองซึ่งอันเนี้ย0ถึง3ปีแรกเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่เป็นบทบาทของผู้ปกครองแต่ในบริบทของโรงเรียนเนี่ยนะคะเราจะประเมินเด็กในด้านนี้ในประเด็นไหนบ้างคะ
1: สำหรับที่โรงเรียนนะคะเราก็จะประเมินเด็กในเรื่องของมาตรฐานที่6มาตรฐานที่7 8ซึ่งโรงเรียนนะคะจะใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560นะคะเป็นเกณฑ์ที่นำมาใช้เป็นรายการประเมินกับเด็กในโรงเรียนค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยจะมี2ช่วงชั้นจะมีอนุบาล1 4ถึง5ขวบแล้วก็อนุบาล2 5ถึง6ขวบค่ะ
0: ค่ะสำหรับในการประเมินตรงนี้เนี่ยคุณครูมีเทคนิคนะคะมีวิธีในการประเมินเด็กยังไงบ้างคะ
1: สำหรับวิธีการประเมินที่โรงเรียนนะคะเราจะมีการประเมินเด็กนะคะโดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560เนี่ยเป็นเกณฑ์ในการนำตัวชี้วัดต่างๆเนี่ยมาใช้ในการประเมินเด็กซึ่งในเรื่องของพัฒนาการทางด้านสังคมนะคะก็จะอยู่ในมาตรฐานที่6มาตรฐานที่7แล้วก็มาตรฐานที่8ซึ่งตรงนี้นะคะเวลาที่เด็กมาโรงเรียนเนี่ยเราก็จะประเมินหลากหลายอย่างเลยค่ะอาจารย์กวางมันจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันการมีวินัยในตนเองนะคะการดูแลสภาพแวดล้อมแล้วก็การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยการยอมรับความเหมือนความต่างแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนค่ะ
0: ค่ะโดยวิธีที่ใช้บ่อยที่สุดจะเป็นวิธีการสังเกต
1: การสังเกต
0: นะคะแล้วก็ในการสังเกตเนี่ยเราสามารถที่จะประเมินได้ตั้งแต่เด็กเข้ามาที่โรงเรียนเลยจะสังเกตว่าจะมีบางรายการที่เป็นการประเมินในเรื่องของความเป็นไทยตรงเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะประเมินเด็กในเรื่องของความเป็นไทยตรงเนี้ยเราจะประเมินเด็กในช่วงไหนได้บ้างคะ
1: ในการประเมินของความเป็นไทยนะคะจริงๆเนี่ยเราเนี่ยต้องสร้างเด็กก่อนเพราะว่าเวลาเด็กมาจากทางบ้านเนี่ยเขาก็ยังจะไม่มีความรู้หรอกเนาะว่าการที่จะต้องอนุรักษ์ความเป็นไทยการไหว้แบบไทยมารยาทแบบไทยเนี่ยเป็นอย่างไรในช่วงเทอมที่1 นะคะคุณครูเนี่ยจะใส่ข้อมูลก่อนจะสอนจะมีกิจกรรมต่างๆนะคะให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการไหว้แบบไทยการไหว้แบบระดับต่างๆการไหว้ผู้ใหญ่การไหว้พระตรงนี้นะคะเราเนี่ยจะใส่ข้อมูลให้เขาจนเขาเนี่ยได้รับประสบการณ์นะคะเขาได้เรียนรู้หลังจากนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะมีกิจกรรมนึงเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นอกเหนือจากในตัวหลักสูตรเนาะเขาเรียกว่ากิจกรรมไหว้สวยด้วยมือเรา ตรงนี้นะคะเราก็จะมีเกณฑ์การประเมินไหว้เด็กเนี่ยไหว้ถูกต้องตามแบบเบญจังคประดิษฐ์หรือเปล่าหรือไหว้ได้ถูกต้องตามหลักในการไหว้ผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เนี่ยเราก็จะให้ครูเนี่ยสังเกตและประเมินแล้วก็บางทีก็สร้างสถานการณ์แล้วก็ให้เด็กทำแล้วเราก็ประเมินตรงนี้ค่ะอาจารย
0: ์ค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าเวลาที่เราจะประเมินเด็กแม้จะเป็นในเรื่องของการประเมินเองก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยในบางเนื้อหาหรือว่าบางกิจกรรมในสิ่งที่เป็นเรื่องไกลตัวเด็กเนี่ยเราก็ต้องสอนเขาก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเราไม่ได้สอนบางทีเนี่ยเด็กไม่เคยเรียนรู้เลยแล้วเราไปวัดแล้วประเมินเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะประเมินเด็กได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก็จะมีการสอนก่อนแต่ในอย่างบางกิจกรรมเนี่ยเราสามารถที่จะประเมินเด็กได้ทันทีเลยก็คือในเรื่องของกิจวัตรประจำวัน
1: ถูกต้อง
0: นะคะในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองใส่รองเท้าอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะประเมินได้นะคะต่อไปนะคะมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมคะในเรื่องของการประเมินเด็กด้านสังคมตรงไหนที่เป็นจุดที่คุณครูคิดว่ายากมากที่สุดคะ
1: บางครั้งอะค่ะการประเมินด้านสังคมเนี่ยเด็กหลายคนนะคะจะไม่ค่อยแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงเนื่องจากเวลาที่เด็กมาโรงเรียนเนี่ยเขาเนี่ยยังเหมือนเด็กบางคนปฏิเสธสังคมอะค่ะเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่โรงเรียนนะคะจะมีการดูแล การดูแลเด็กที่ค่อนข้างแตกต่างกันครอบครัวเนี่ยไม่เหมือนกันซึ่งคุณครูเนี่ยเวลาที่จะประเมินเขาในเรื่องของสังคมนะคะเราต้องรู้ภูมิหลังเขาก่อนอาจารย์นะคะเวลาเรารู้ภูมิหลังแล้วเนี่ยเรารู้จักเด็กแล้วเรารู้ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยเด็กไม่ใช่มีพฤติกรรมอย่างนี้แต่เวลาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเขามีพฤติกรรมอีกแบบนึงดังนั้นครูเนี่ยต้องทำความรู้จักแล้วเราก็ต้องมีการปรับพฤติกรรมก่อนแล้วเราค่อยมาดูสิ่งที่เด็กเนี่ยเป็นอย่างแท้จริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็สามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนได้นะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเขามีปัญหาแค่ในเรื่องของการปฏิเสธสังคมเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ครูพบเจอในเรื่องของสังคมเนี่ยค่ะ
0: ค่ะในส่วนของการประเมินตรงนี้เนาะครูก็ต้องทำความรู้จักก็ยังกลับไปที่เวลาที่เราจะประเมินเด็กเราก็ต้องทำความรู้จักเด็กให้ดีก่อนว่าเด็กเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงแล้ววิธีการวัดและประเมินเด็กแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยใช้วิธีนี้เนี่ยกับเด็กคนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับเด็กคนนี้แต่อาจจะใช้เห็นผลกับเด็กอีกคนนึงนะคะนั่นในเรื่องของการประเมินด้านสังคมเนี่ยนะคะจะมีส่วนที่เราจะต้องไปพูดคุยกับผู้ปกครองไหมคะ
1: มีค่ะโอ้อันเนี้ยเป็นปัจจัยสำคัญหลักเป็นหัวใจเลยที่เวลาเนี่ยเด็กเนี่ยในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมมันจะมีหลายรูปแบบเด็กบางคนนะคะเวลาอยู่กับเพื่อนเนี่ยชอบทำร้ายเพื่อนรุนแรงทำกับเพื่อนรุนแรงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาในห้องเรียนที่เกิดขึ้นเพราะว่าเด็กที่มีพฤติกรรมอย่างเงี้ยเขาก็จะทำซ้ำดังนั้นเนี่ยบางครอบครัวเนี่ยเราถ้าเวลาเราเจอครอบครัวที่ไม่น่ารักเวลาเราไปแจ้งผู้ปกครองผู้ปกครองก็จะบอกว่าทำไมครูถึงฟ้องบ่อยจังเลย เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนาเด็กได้โดยที่แบบเราไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูวันเนี่ยก็จะมักจะบอกครูท่านอื่นเสมอว่าบางครั้งถ้าเราขอความร่วมมือผู้ปกครองแล้วถ้าผู้ปกครองเนี่ยไม่สนใจไม่เป็นไรเรามีหน้าที่เป็นครูดังนั้นน่ะเราพัฒนาต่อไปแล้วเราก็สั่งสอนเด็กอบรมเขาเนี่ยให้เขารู้ว่าวิธีไหนที่เขาเนี่ยจะอยู่กับเพื่อนเนี่ยได้อย่างมีความสุขในสังคมได้ค่ะ
0: ค่ะถ้าฟังจากที่คุณครูสุริวันพูดเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของการประเมินเนี่ยคุณครูเนี่ยเรียนมาคุณครูก็จะแบบมีความรู้ในเรื่องของการประเมินอยู่แล้วแต่ปัญหาหลักๆก็คือจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารกับผู้ปกครองถ้าเราเจอผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการประเมินเนี่ยเราก็จะทำความรู้จักเด็กได้มากขึ้นนะคะเราก็จะเห็นนะในห้องเรียนเนี่ยเด็กเนี่ยเวลาอยู่ที่ห้องเรียนเนี่ยบางทีเนี่ยแสดงพฤติกรรมแบบนึงแต่อยู่ที่บ้านเด็กแสดงพฤติกรรมอีกแบบนึงเด็กเวลามาอยู่กับครูเนี่ยบางทีเนี่ยพูดคำหยาบเนาะอันนี้พูดจริงแต่ว่าเวลาอยู่ที่บ้านไม่พูดแล้วเวลาที่ครูเนี่ยไปบอกกับผู้ปกครองเนี่ยว่าเด็กเนี่ยเกิดพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยปัญหาก็คือผู้ปกครองก็จะไม่เชื่อ
1: ผู้ปกครองมักย้อนกลับมาเสมอว่าคำหยาบเนี่ยได้มาจากที่โรงเรียนไม่ได้มาจากที่บ้านซึ่งตรงนี้นะคะบางครั้งเนี่ยเด็กๆมาเด็กๆบางครั้งทำภาษาสัญลักษณ์ที่แบบว่ากันโดยใช้ภาษากายอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีประเภทนี้เยอะดังนั้นเนี่ยพอเวลาเด็กเนี่ยมาอยู่ในสังคมห้องเรียนน่ะปัญหาในเรื่องของการพูดหยาบคายการใช้สัญลักษณ์ท่าทางในการว่ากันอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นดังนั้นตรงเนี้ยบางครั้งครูวันเนี่ยก็จะแจ้งลงไลน์ไปให้ผู้ปกครองเนี่ยทุกคนได้รับทราบเพราะว่าณสมัยเนี้ยเราเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองได้ง่ายขึ้นค่ะเราก็จะมีการนำงานวิจัยก็ดีหรือว่าบทความที่เกี่ยวกับการพูดหยาบคายการอยู่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยใส่ลงไปในไลน์ห้องเรียนแล้วก็คาดว่าผู้ปกครอง 50% น่ะเขาก็พยายามที่จะเรียนรู้เพราะฟีดแบคที่กลับมาเนี่ยเราก็เห็นความร่วมมือที่มันค่อนข้างดีแต่ว่าอีก 50% เนี่ยผู้ปกครองก็จะไม่ค่อยใส่ใจเท่าที่ควรดังนั้นก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าคุณครูเนี่ยก็ไม่เป็นไรเขาทำหน้าที่ของตัวเองไปตามในสิ่งที่มันควรจะเป็นค่ะ
0: ค่ะสำหรับในเรื่องสังคมบางทีเนี่ยเราก็มองว่าการประเมินด้านสังคมเนี่ยก็มันสามารถเห็นได้ชัดนะคะว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงออกทางท่าทางเนาะการช่วยเหลือตัวเอง

0: ทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการประเมินเด็กในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยครูวันมีช่วงเวลาหรือว่ามีวิธีการที่จะประเมินเด็กในด้านนี้ยังไงบ้างคะ
1: ในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองนะคะอาจารย์เราเนี่ยจะประเมินแทบจะทั้งวันเลยเนาะอย่างที่บอกว่าการประเมินในระดับชั้นอนุบาลเนี่ยมันคือการประเมินตามสภาพจริงดังนั้นครูเนี่ยอนุบาลจะต้องมีความตื่นตัวอยู่เสมอว่าในทุกช่วงเวลาที่เด็กทำอะไรก็ตามนั่นแหละเราเนี่ยต้องประเมินเขาและในเรื่องของทางด้านสังคมนะคะในห้องเรียนเนี่ยคุณครูเนี่ยจะมักจัดกิจกรรมที่จะเป็นทั้งกิจกรรมเดียวแล้วก็กิจกรรมกลุ่มเนี่ยให้เด็กเนี่ยได้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันซึ่งในการที่เด็กเนี่ยจะทำกิจกรรมเดี่ยวเนี่ยไอ้ตรงนี้คุณครูเนี่ยจะพยายามที่จะเทียบกับเกณฑ์พัฒนาการที่มันปรากฏอยู่ในหลักสูตรนะคะว่าเด็กเนี่ยมีพัฒนาการเนี่ยที่เหมาะสมตามวัยที่หลักสูตรเนี่ยได้กำหนดหรือไม่ส่วนในกิจกรรมกลุ่มอะค่ะคุณครูเนี่ยจะพยายามจัดกิจกรรมกลุ่มแล้วดูว่าเด็กเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยกับผู้อื่นเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่สามารถเล่นและทำกิจกรรมได้อย่างมีความสุขไหมแล้วก็สามารถเล่นและทำกิจกรรมเนี่ยตามเป้าหมายที่เราเนี่ยได้กำหนดไว้หรือเปล่าค่ะ
0: ค่ะอันนี้เราก็จะเห็นนะคะในเรื่องของรูปแบบนะคะวิธีการประเมินที่เราก็จะต้องออกแบบกิจกรรมนะคะเดี๋ยวก็ขอสรุปนะคะในส่วนของการประเมินเด็กในด้านสังคมเนี่ยนะคะหนึ่งเลยก็คือครูเนี่ยจะต้องรู้จักตัวเด็กให้ได้มากที่สุดก่อนนะคะว่าเด็กเป็นแบบไหนมีพื้นอารมณ์แบบไหนการแสดงออกของเด็กเนี่ยเป็นยังไงบางทีเนี่ยเด็กมาเนี่ยอาจจะตีเพื่อนเนาะตีเพื่อนทำร้ายเพื่อนแต่ที่จริงอาจจะเป็นแค่วิธีการที่เขาต้องการที่จะมีอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเฉยๆอ
1: ยากเล่นด
0: ้
1: วยแต่ทำไม่เป็นไม่รู้ว่าต้องใช้วิธีการไหน
0: ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราจะประเมินเด็กอย่างเงี้ยค่ะเราจะประเมินไหมว่าเด็กเนี่ยที่มาทำร้ายเพื่อนเนี่ยตีสะกิดอย่างเงี้ยเป็นการประเมินที่บอกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มีพัฒนาการด้านสังคมที่ผิดปกติหรือว่าไม่เหมาะสมตามวัยเงี้ยค่ะ
1: จริงๆแบบเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นการประเมินเบื้องต้นแต่ยังไม่ตัดสินนะคะแต่เรายังจะไม่ตัดสินว่าเด็กคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้จนกว่าเราเนี่ยจะได้เห็นเห็นพฤติกรรมเนี่ยซ้ำๆแล้วก็เห็นจนแน่ใจแล้วว่าเขาเนี่ยตั้งใจดังนั้นเนี่ยเราถึงจะประเมินได้ว่าเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราเนี่ยก็ไม่อยากที่จะไปตราหน้าเนาะ ว่าเด็กเนี่ยเขามีความก้าวร้าวรุนแรงเพราะว่าเด็กคือเราต้องแยกให้ออกอะค่ะความที่เป็นครูเราต้องประเมินให้ได้ว่าเขาเนี่ยเป็นโรคหรือเปล่าหรือว่าเขาเนี่ยเป็นเพราะการอบรมเลี้ยงดูดังนั้นนะคะในเรื่องของประเมินมันละเอียดอ่อนมากๆดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ครูทำความเข้าใจเด็กให้มากๆแล้วก็มีเมตตาแล้วเราจะรู้เลยว่าเด็กของเราเนี่ยจริงๆอะเขาก็มีความน่ารักแล้วก็การที่จะดีไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวครูเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันค่ะ
0: ฟังแล้วก็รู้สึกแบบโชคดีนะคะโชคดีแทนเด็กๆที่อยู่ในห้องครูวันนะไม่ใช่ว่าแสดงออกเพียงครั้งเดียวเนี่ยที่เป็นพฤติกรรมด้านสังคมที่ไม่ดีจะถูกตัดสินเลยว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ดีแต่ว่าการที่เราจะแบบพูดได้เลยว่าเด็กคนนี้มีปัญหาพฤติกรรมด้านสังคมแล้วเนี่ยนั่นคือเด็กจะต้องมีภาวะของการแสดงพฤติกรรมทางลบเนี่ยซ้ำๆนะคะทำเป็นกิจวัตรจนแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ถึงจะถูกการตัดสินว่าเป็นเช่นนั้นแต่ทีนี้เนี่ยการที่ยอมรับในตัวเด็กเนี่ยเห็นไหมเด็กก็มีหลายมุมบางทีก็น่ารักใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะแบบดูพฤติกรรมได้แล้วก็ดูเหตุด้วยว่าการที่เขาแสดงพฤติกรรมทางด้านสังคมเชิงลบแบบนั้นเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราเนี่ยตัดสินเด็กโดยที่ไม่มีอคตินะคะอันนี้ก็จะดีมากเลยนะคะนอกนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการที่ทำความรู้จักกับตัวเด็กแล้วเนี่ยการที่พูดคุยกับผู้ปกครองนะคะอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะการที่ทำความรู้จักเด็กร่วมกันรู้ว่าที่เด็กที่อยู่ที่บ้านเป็นยังไงมาที่โรงเรียนเป็นยังไงเนี่ยมันก็รู้จักเด็กได้ครอบคลุมแล้วก็ทุกมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็แม้ว่าด้านสังคมเนี่ยบางทีเราพูดว่าเฮ้ยมันเป็นการประเมินที่ค่อนข้างง่ายเนาะมันเห็นชัดแล้วมันประเมินได้ทันทีเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยครูก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองนะคะมีการที่จะแบบเฮ้ยเข้าใจเด็กครูก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะที่จะไม่ด่วนตัดสินนะคะก็เป็นที่ใจของคุณครูด้วยนะคะแล้ววันนี้เราก็เห็นวิธีการประเมินของคุณครูสิริวัลซึ่งทุกคนนะคะก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในห้องเรียนของตัวเองได้ช่วงนี้นะคะขอบคุณคุณครูมากค่ะ
1: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมและประเมินพัฒนาการเด็กด้านสังคมนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะก็จะมาเน้นที่ในการที่จะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กด้านสังคมเนี่ยเราจะทำอย่างไรได้บ้างวันนี้นะคะมีวิทยากรพิเศษค่ะเป็นคุณครูนะคะจากโรงเรียนนะคะซึ่งก็จะให้ความรู้นะคะในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กด้านสังคมค่ะ

0: สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวสิริวรรณปิตฝ่ายนะคะครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนสามเสนนอกประชาระอนุกูลสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ค่ะในเรื่องของการประเมินเด็กเนี่ยเราพูดไปแล้วทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยให้เด็กมีพฤติกรรมด้านสังคมที่ดีนะคะคุณครูเนี่ยคิดว่าในโรงเรียนของคุณครูมีการจัดกิจกรรมนี้อยู่แล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่สามารถที่จะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กด้านสังคมในเรื่องนี้ได้ค่ะ
0: โดยมากนะคะในเรื่องของกิจกรรมทางด้านสังคมเนี่ยเรานะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมทั้ง6กิจกรรมแหละที่มันพยายามที่จะบูรณาการแล้วก็สอดแทรกในด้านสังคมเข้าไปอังครูจะขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของกิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะนะคะในเรื่องนี้คุณครูเนี่ยพยายามเน้นมากเลยว่าให้เด็กเนี่ยรู้จักการmake friend เนาะการมีเพื่อนการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะคุณครูเนี่ยก็เปิดเพลงนะคะแล้วก็ให้เด็กเต้นแล้วคุณครูเนี่ยก็จะมีคำสั่งนะคะมีคำสั่งมีเงื่อนไขว่าให้เด็กเนี่ยจับกลุ่มนะคะจับกลุ่ม2คนจับกลุ่ม5คนเมื่อจับกลุ่ม5คนแล้วเด็กทุกคนกอดกันจับมือกันกระโดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กเนี่ยเขาก็จะผัดเปลี่ยนกลุ่มอย่างเงี้ยตลอดนะคะบางครั้งบางกิจกรรมคุณครูวันก็เหมือนแบบให้เด็กเนี่ยวิ่งจับคู่นะคะวิ่งจับคู่วิ่งจับกลุ่มแล้วก็ให้แนะนำตัวซึ่งกันและกันแล้วก็บอกว่าใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณครูก็จะมีท็อปปิกในเรื่องของเช่นอาหารแล้วเราก็สลับกันพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนในเรื่องของกิจกรรมที่สร้างเสริมในเรื่องของเป็นรายเดี่ยวก็มีค่ะอาจารย์กวางในเรื่องของรายเดี่ยวเนี่ยเราก็พยายามให้เด็กเนี่ยได้เล่นร่วมกันกับเพื่อนเช่นไอ้กิจกรรมเสรีนะคะอันนี้เด็กเนี่ยเขาก็จะเล่นร่วมกันกับเพื่อนเนี่ยอยู่เสมอแต่ทีเนี้ยเราก็จะมีการประเมินรายเดี่ยวก็คือว่าเด็กๆเนี่ยสามารถที่จะเล่นกับเพื่อนได้ไหมแล้วเขามีพัฒนาการทางสังคมเนี่ยที่มันเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องตามหลักสูตรสอดคล้องกับพัฒนาการเขาหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
1: ค่ะอย่างที่อย่างในเรื่องของประเด็นแรกเนี่ยคุณครูสิริวรรณก็ยกตัวอย่างนะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะที่จะช่วยการสร้างเพื่อนนะคะให้กับเด็กซึ่งก็สำคัญมากเพราะว่าโรงเรียนของคุณครูสิริวรรณอย่างที่คุณครูเคยบอกไว้นะคะก็คือจะเป็นโรงเรียนที่เด็กเนี่ยจะต้องเปลี่ยนทั้งครูแล้วก็เปลี่ยนทั้งเพื่อนทีนี้ในเรื่องของการจัดกิจกรรมตรงนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้อย่างราบรื่นมากขึ้นแล้วในการทำกิจกรรมพวกนี้พอเราบอกว่าเด็กจะต้องทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนมีเกมมีอะไรให้เล่นการสร้างข้อตกลงตรงนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการในด้านนี้ที่ดีขึ้นไหมคะ
0: มีแน่นอนค่ะแต่ว่าในการเล่นเกมในการสร้างกฎกติกาคุณครูเนี่ยพยายามที่จะให้เด็กนะคะเป็นคนร่วมสร้างกติกาด้วยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมในการสร้างกติกาแปลว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะทำตามกติกานั้นได้และเด็กหลายคนเลยค่ะพอเวลาที่รู้จักการสร้างกติการ่วมกันเนี่ยเขาก็จะพยายามทำให้แบบไม่ผิดกฎในสิ่งที่เขาเนี่ยร่วมกันกำหนดค่ะอาจารย
1: ์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่ดีนะคะที่จะช่วยให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับเพื่อนได้นะสร้างมิตรภาพได้นะคะกับเพื่อนในห้องทีนี้ในประเด็นต่อมานะคะถ้าเป็นในเรื่องการพัฒนาเด็กด้านสังคมในเรื่องของการช่วยเหลือตนเองนะคะคุณครูมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะสนับสนุนนะคะที่จะให้เด็กเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้ดีบ้าง
0: โอ้หลากหลายเลยเพราะว่าเด็กๆที่โรงเรียนนะคะบางคนเนี่ยโอ้โหทักษะชุดดีมากสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีมากๆเลยนะคะบางคนเนี่ยมาโรงเรียนช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยกิจกรรมที่เราเนี่ยให้เด็กเนี่ยช่วยเหลือตัวเองหนึ่งก็คือกิจกรรมต่างๆที่มันอยู่ในกิจวัตรประจำวันทั้งหลายนะคะรวมถึงการทำความสะอาดในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะคะแล้วตอนนี้ครูวันเนี่ยก็ฝึกให้เด็กเนี่ยรู้จักการล้างช้อนล้างแก้วทำความสะอาดของทำความสะอาดพื้นที่ของตัวเองและที่สำคัญเลยเด็กๆเนี่ยคุณครูวันเนี่ยจะมีกิจกรรมหนึ่งให้เด็กเนี่ยถอดเสื้อผ้าถอดเสื้อของตัวเองแล้วก็มาติดกระดุมแต่จริงๆอ่ะมันมีการเปลี่ยนเสื้อผ้านะไม่ได้โป๊อะไรนะคะเราใจเด็กเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะผัดเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเครื่องของตัวเองเช่นเวลาเข้าห้องนอนอย่างเงี้ยเข้านอนอย่างเงี้ยมันก็จะมีชุดนอนเนา
1: ะ
0: ให้เด็กเนี่ยช่วยเหลือตัวเองโดยการเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเราก็สามารถนำมาประเมินในหลักตามหลักสูตรได้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำผ่านกิจวัตรประจำวันเดี๋ยวคนที่แบบไม่ได้ดูในการศึกษาประถมวัยจะตกใจเฮ้ยทำไมให้เด็กมาถอดเสื้อผ้าคือที่จริงแล้วเนี่ยในแพทเทิร์นนะคะในเรื่องของการจัดกิจวัตรประจำวันในโรงเรียนอนุบาลเนี่ยเด็กเนี่ยจะต้องทานอาหารมื้อเที่ยงพอทานเสร็จแล้วเด็กจะต้องแปรงฟันทำความสะอาดล้างตัวนะก่อนที่จะเข้านอนเพราะฉะนั้นเด็กก็จะต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะที่จะเตรียมเข้านอนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอตื่นนอนแหละก็สามารถดูด้วยว่าเด็กอ่ะสามารถเก็บที่นอนได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าในโรงเรียนของคุณครูวันก็จะเป็นลักษณะนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็เห็นว่ามีหลายโรงเรียนนะคะที่จะ

0: ให้เด็กเนี่ยช่วยเหลือตัวเองผ่านกิจวัตรประจำวันมากขึ้นเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กเวลาที่ทานอาหารมื้อกลางวันเนี่ยเห็นบางโรงเรียนเนี่ยเด็กจะต้องไปตักเองนะแล้วเด็กจะต้องกะประมาณด้วยว่าเฮ้ยฉันจะทานเท่าไหร่ฉันทานแค่ไหนเราต้องรับผิดชอบทานให้หมดนะเด็กบางคนเนี่ยมาแรกๆจะตักพูนจานเลย
1: ที่ห้องก็มีค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่ห้องเนี่ยเด็กๆเนี่ยรู้แล้วว่าความต้องการของตัวเองเนี่ยมันมีมากน้อยเท่าไหร่เพราะว่าเราเนี่ยสังเกตเห็นเลยว่าอาหารเนี่ยมาตอนแรกๆเนื้ออาหารเหลือทิ้งเยอะเลยเพราะว่าเด็กไม่สามารถกับประมาณความต้องการของตัวเองได้ดังนั้นเราเนี่ยพยายามอยากให้เด็กเนี่ยรู้จักการรับผิดชอบสังคมไม่ให้แบบมีขยะเหลือทิ้งดังนั้นเนี่ยเราก็สอนในเรื่องของบูรณาการการช่วยเหลือตัวเองเข้าไปโดยการเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการอะไรที่หนูไม่ทานบางทีเรายอมให้ได้เราก็ยอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจนตอนเนี้ยเด็กๆเนี่ยติดเป็นนิสัยแล้วเขาก็รู้เลยว่าทำเขาก็ตักให้มันพอดีทานแล้วถ้าไม่อิ่มเติมใหม่ได้อันนี้เราก็พยายามสร้างเสริมให้เขามีวินัยความรับผิดชอบในเรื่องของสังคมตรงนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะก็จะเห็นนะคะอย่างในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยที่จริงสำคัญมากนะคะสำหรับเด็กในเมืองยุคนี้เพราะเราจะเห็นว่าที่จริงการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิตที่เด็กเนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่นะเราจะเห็นว่าเด็กที่อยู่ในเมืองเองนี่แหละที่จะมีปัญหามากกว่าเด็กที่อยู่ตามชายขอบเนาะเพราะเด็กชายขอบเนี่ยโอ้ยเขาทำเองทุกอย่างหุงข้าวเองเป็นแล้วนะเด็กอนุบาลบางคนแต่ว่าเด็กในเมืองเราจะเห็นแล้วว่าพ่อแม่เนี่ยทำทุกอย่างให้พอถึงเวลาเด็กทำเองไม่เป็นแล้วคุณครูวันเคยมีแบบตัวอย่างแบบกรณีศึกษาไหมคะว่าแบบเด็กที่แบบทำอะไรไม่ได้เลยแล้วคุณครูวันเนี่ยสามารถที่จะช่วยแก้ไขพฤติกรรมนี้ยังไง
1: ตอนนี้ก็มีอยู่อาจารย์ตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่แล้วเป็นปัญหาอยู่ก็คือว่าเด็กคนเนี้ยน้องเอเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่ที่บ้านนะคะพ่อแม่เนี่ยค่อนข้างตามใจทำทุกอย่างให้หมดเลยแล้วก็น้องเนี่ยเป็นลูกคนเดียวเมื่อไหร่ที่มาโรงเรียนเนี่ยน้องเนี่ยเคยชินกับการที่ผู้ปกครองทำให้และเขาเนี่ยไม่เคยได้รับคำสั่งอะไรเลยพอมาถึงโรงเรียนปุ๊บสะพายกระเป๋ามีปัญหาตั้งแต่การสะพายกระเป๋ามาโรงเรียนเลยอาจารย์พอมาถึงปุ๊บสะพายกระเป๋ายืนอยู่ตรงหน้าห้องไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อตอนแรกๆอ่ะคุณครูเนี่ยก็ยังบอกอ่ะน้องเก็บกระเป๋าลูกน้องเดินมานั่งตรงนี้น้องมาทำอย่างนี้แต่พอทุกๆครั้งเนี่ยที่คุณครูเนี่ยได้สังเกตและเก็บข้อมูลเนาะเขาก็จะรอคำสั่งกับเราตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยสเต็ปต่อไปที่เราเนี่ยจะเริ่มพัฒนาเด็กก็คือเราเนี่ยจะมีพี่เลี้ยงคือเพื่อนกันเนี่ยค่ะให้เพื่อนเนี่ยมาเป็นคนช่วยพอเวลาเขาจะเห็นน้องบีเนี่ยมาปุ๊บเพื่อนคนนี้เขาก็จะเริ่มไปละเริ่มไปให้ข้อมูลว่าทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิไกด์ไลน์สเต็ปต่อไปพอน้องบีทำได้ดีมากขึ้นก็เริ่มและให้เขาเนี่ยเริ่มลองทำด้วยตัวเองเพราะว่าเขาเนี่ยเริ่มมีข้อมูลเรียนรู้แล้วว่าเขาต้องทำอะไรบ้างเพราะไม่อย่างนั้นนะคะเด็กเนี่ยเขาจะรับคำสั่งเขาจะรอรับคำสั่งอยู่เสมอว่าเขาต้องทำอะไรโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่สามารถมีตารางแบบแผนในชีวิตได้เลย
0: ค่ะอันนี้ก็จะลักษณะคล้ายๆกับพ่อแม่รังแกฉันเนาะช่วยเหลือทุกอย่างเลยแล้วเราจะสังเกตจากที่คุณครูวันเล่ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยที่จริงเนี่ยแม้จะเป็นในด้านสังคมเนี่ยแต่ว่ามันก็จะสะเทือนเนาะไปถึงในเรื่องของพัฒนาด้านสติปัญญาด้วยการคิดตัดสินใจเด็กไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองต้องรอคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูหรือว่าเพื่อนเนี่ยบอกถึงจะลงมือทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่จะพัฒนาเด็กเนี่ยให้สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยต้องปล่อยให้เด็กเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างนะด้วยตัวเองบ้างโดยที่เราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเฝ้ามองดูอยู่ห่างๆนะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยลงมือทำซ้ำๆทำบ่อยๆทำจนชินทุกอย่างเป็นทักษะถ้าทำแบบมีการฝึกฝนทำบ่อยๆเนี่ยเด็กก็สามารถที่จะทำได้นะคะในเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเห็นคุณค่าในตัวเองนะการยอมรับความแตกต่างซึ่งในศตวรรษต่อไปนะคะในเราเนี่ยจะแก่ขึ้นเรื่อยๆแต่เด็กที่โตขึ้นมาเราจะเห็นว่ามีความแตกต่างหลากหลายมากขึ้นเราจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลได้บ้างคะการเตรียมเด็กยังไงเพราะว่าเด็กอนุบาลเนี่ยเป็นพื้นฐานของที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตค่ะ
1: อย่างคุณครูวันอยู่สอนอนุบาล2เนาะเด็กๆเนี่ยเริ่มเข้าใจเหตุผลละนะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถใส่ข้อมูลในเรื่องของตรรกะเหตุผลในเรื่องของทัศนคติเนี่ยให้เด็กได้ตั้งแต่เป็นวัยเด็กในวัยที่แบบเด็กต้องเรียนรู้แบบเป็นขั้นพื้นฐานต้องบอกก่อนว่าที่โรงเรียนนะคะจะเป็นโรงเรียนที่เราเนี่ยมีความหลากหลายนะคะเรามีความหลากหลายทางเชื้อชาติเราเนี่ยมีเด็กต่างด้าวเยอะมากนะคะต่างด้าวที่โรงเรียนเนี่ยมีทั้งหมด118คนเยอะมากเลยเพราะว่าเด็กพวกนี้นะคะก็จะตามพ่อแม่มาทำงานเพราะว่าข้างๆโรงเรียนนะคะจะเป็นตลาดนะคะจะเป็นตลาดสดเนี่ยรายงานพวกนี้เขาก็จะเข้ามาที่กรุงเทพเนาะแล้วก็มาทำงานแล้วเขาก็จะมีลูกหลานดังนั้นในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราเนี่ยสนับสนุนใน

0: เรื่องของการศึกษาเด็กนะคะทุกเชื้อชาติทุกคนเนี่ยต้องได้รับการศึกษาดังนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่โรงเรียนดังนั้นเนี่ยที่ภาพที่เห็นชี้ชัดมากๆเลยก็คือถ้าอย่างเป็นพวกเด็กพม่าเด็กกัมพูชาเนี่ยเขาจะมีหน้าตาคล้ายๆเราเนอะอาจารย์เนาะก็จะไม่ได้มีความแตกต่างเท่าไหร่แต่ที่มันมีปัญหามากๆที่สุดก็คือเด็กที่ถือสัญชาติไนจีเรียค่ะคือเขาจะเห็นความชัดเจนเลยคือมีผิวดำใช่ไหมคะแล้วก็มีผมหยิกอะไรเงี้ยหน้าตาที่จะค่อนข้างแตกต่างจากเราเด็กกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่น่าสงสารดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเนี่ยสอนเด็กในห้องเรียนนะอยู่เสมอก็คือให้เด็กเนี่ยรู้จักการยอมรับความแตกต่างแล้วเราก็จะมีการเล่านิทานเล่านิทานที่มันเกี่ยวกับในเรื่องของความแตกต่างนะของเด็กเมื่อเราเนี่ยใส่ข้อมูลในเรื่องของการยอมรับความแตกต่างบุคคลไปแล้วเราก็ต้องสอนเขาด้วยว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครเหมือนกันแล้วก็ไม่มีใครเลือกเกิดได้ดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยต้องไม่มีการล้อเลียนเพื่อและที่สำคัญเนี่ยอย่างที่บอกว่าสังคมกับจิตใจอ่ะมันค่อนข้างพันกันอยู่เนาะนะคะเราก็ต้องสอนให้เด็กที่เป็นเด็กไนจีเรียเด็กที่แตกต่างจากคนอื่นเนี่ยยอมรับด้วยยอมรับตัวเองภูมิใจในตัวเองแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้มีภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจเนี่ยมากขึ้นเวลาเขาไปอยู่ในสังคมไหนเนี่ยเขาก็จะไม่รู้สึกอะไรมากเวลาที่เขาแบบโดนบูลลี่ค่ะเพราะว่ามันห้ามไม่ได้อยู่แล้วเรื่องการบูลลี่อ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากในสังคมที่เขาจะต้องปรับตัวให้ได้
1: ใช่ค่ะเนี่ยประเด็นแรกที่เราเห็นในเรื่องของความแตกต่างก็คือทางกายภาพเนาะ
0: ใช่
1: ยิ่งที่เรามีความแตกต่างที่แบบเฮ้ยเห็นความแตกต่างเนี่ยอย่างชัดเจนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่ยเวลาเขาเห็นอะไรที่แปลกหรือว่าแตกต่างออกไปเนี่ยเขาก็จะยังแบบว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนเขาอะใช่ไหมคะแต่อย่างที่คุณครูวันพูดก็คือเด็กเนี่ยพอพูดถึงพัฒนาการด้านสังคมเนี่ยมันก็จะมามีเอี่ยวกับด้านอารมณ์จิตใจเนาะเพราะฉะนั้นเด็กที่ถูกการไม่ยอมรับนะคะก็จะทำให้เด็กเนี่ยเกิดจิตใจที่ไม่ค่อยดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะให้เด็กเขาได้เรียนรู้ความแตกต่างเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันดีกว่าเช่นเฮ้ยผมอาจจะคนละสีคนละแบบแต่ก็คือผมสีผิวก็คือแค่สีผิวแต่ว่าเรามีทุกอย่างเหมือนกันอันนี้ก็จะทำให้เด็กเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นนะคะในเด็ก5ขวบเนี่ยก็เด็กสามารถที่จะเข้าใจเหตุผลและเราสามารถที่จะเข้าใจได้ที่จริงในต่างประเทศเนี่ยเรื่องพวกนี้จะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะเพราะว่าอย่างประเทศอเมริกาเนี่ยเขามีความแตกต่างหลากหลายชาติพันธุ์อยู่แล้วเนี่ยเขาก็เห็นทุกอย่างเป็นปกตินะคะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้เนาะเป็นการบูลลี่ทางด้านกายภาพเนี่ยก็จะน้อยกว่านะคะนอกเหนือจากเรื่องของกายภาพนะคะที่เราจะเห็นว่าเนี่ยมันมีความแตกต่างหลากหลายกันในเรื่องของรสนิยมความชอบตรงนี้ค่ะก็มีความแตกต่างเนาะแล้วเราก็จะทำยังไงให้เด็กเนี่ยเขายอมรับในเรื่องของความแตกต่างเหล่านี้เนี่ยไม่ไปบังคับเพื่อนเนาะในโรงเรียนอนุบาลเราจะเห็นเฮ้ยฉันชอบอันเนี้ยเธอต้องชอบเหมือนฉันสิเธอฉันชอบใส่เสื้อสีแดงทำไมเธอใส่สีดำเราก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยที่จริงแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมีความแตกต่างหลากหลายที่จะยอมรับกันได้ซึ่งเราก็จะเห็นผ่านกิจกรรมศิลปะก็ได้นะคะก็คือเด็กเนี่ยเวลาลงสีเรื่องลงสีเราจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันนะคะสำหรับในเรื่องของการยอมรับความแตกต่างเนี่ยมันก็สำคัญมากๆนะสำหรับเด็กในยุคหน้าตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากให้คุณครูเนี่ยช่วยที่จะพัฒนาเด็กในด้านนี้ด้วยสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณครูสิริวรรณมากเลยค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

าขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ

0: ื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธในวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจากตอนที่ผ่านมาเราก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องของโครงสร้างนะครับรูปแบบหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องในศาลเยาวชนและครอบครัวกันไปแล้วสำหรับวันนี้เราจะต้องมาดูกันนะครับว่าความแตกต่างหรือทางเลือกอื่นๆในการดำเนินคดีกับบุคคลที่เราเรียกเขาว่าเด็กหรือเยาวชนเนี่ยนะครับมันจะมีความแตกต่างไปจากการดำเนินคดีกับบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่แล้วหรือไม่อย่างไรรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของผลจากการที่ทำเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เป็นพิเศษโดยเฉพาะเนี่ยนะครับจะมีผลอะไรอย่างไรบ้างแล้ววันนี้เราก็จะได้รับความรู้เรื่องราวเหล่านี้นะครับจากวิทยากรท่านเดิมนะครับที่ยังคงอยู่กับเราตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับวันนี้ต้องรบกวนพาไปดูในศาลเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะเนื้อหาเราค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมอยากจะทราบนะครับหรือบางทีหลายๆท่านคุณผู้ชมก็อาจจะอยากจะทราบเหมือนกันว่าที่ตอนที่ผ่านมาที่เราได้คุยกันว่าการดำเนินคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนและมีความพิเศษกว่านะครับก็เลยอยากจะลองสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างนะฮะระหว่างการดำเนินคดีของเด็กและเยาวชนกับตัวผู้กระทำที่เป็นผู้ใหญ่ครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
1: ครับก็อยากจะขอเรียนนะครับว่าเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดในตอนแรกๆที่เราได้คุยกันนะครับก็คือเราจะมีการตรวจสอบการจับนะครับสามารถขอประกันได้ขอถ้าคดีอัตราโทษไม่เกิน10ปีนะครับก็จะสามารถขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันทีนี้เราไม่ได้พูดถึงในขั้นในชั้นเมื่อฟ้องมาแล้วนะครับเมื่อพนักงานอัยการเนี่ยได้รับการสรุปสำนวนจากพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการฟ้องเด็กหรือเยาว

0: ชนเนี้ยต่อศาลแล้วกระบวนการเนี้ยมันจะเหมือนไหมมันจะเหมือนกับกรณีศาลปกติที่เอาพยานหลักฐานเข้าสืบมีคำพิพากษาแค่นั้นหรือเปล่าถ้าตอบเลยก็คือว่าไม่นะครับซึ่งกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับต้องอยากจะเน้นย้ำนะครับเรามุ่งที่จะการที่จะมีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กดังนั้นเราจะมีทั้งกระบวนการเชิงสมานฉันท์กระบวนการหักเหคดีเนี่ยออกจากกระบวนการยุติธรรมปกติเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลครับก็เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและก็สังคมครับผมซึ่งกระบวนการเนี่ยที่ศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับนำมาใช้เนี่ยก็นอกจากการมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆ ก็คือ3ประเภทนะครับซึ่งเราจะเข้าใจกันนะครับว่าเป็นมาตรการแทนการดำเนินคดีอาญามันจะมีอยู่1ก็คือช่วงก่อนฟ้องนะครับแล้วก็มาตรา90ที่เป็นมาตรการแทนการดำเนินคดีอาญาหลังฟ้องนะครับแล้วก็มาตรา132
1: อันนี้เดี๋ยวต้องชี้แจงนิดนึงว่าเป็นกฎหมายตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวใช่ป
0: ่ะใช่เลยครับผมซึ่งมาตรา132ก็คือมาตรการแทนการพิพากษานะครับซึ่งถามว่า3มาตรการนี้มีหลักเกณฑ์หรือว่าความสำคัญอะไรอย่างไรบ้างก็อยากจะขอบอกคร่าวๆนะครับว่าในส่วนของมาตรา86นะครับเขาจะใช้ในกรณีที่ในชั้นสถานพินิจสมมตินายกกระทำความผิดนะครับนายกกระทำความผิดตรวจสอบการจับแล้วอยู่ในช่วงอาจจะเลย30วันเพราะมันต้องผัดฟ้องนะครับอยู่ช่วงผัดฟ้องทางสถานพินิจเห็นว่านายกกระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยอัตราโทษไม่เกิน5ปีแล้วก็นายกสำนึกผิดรวมทั้งตัวผู้เสียหายก็ได้รับการเยียวยาและก็ไม่ติดใจนะครับทางสถานพินิจเนี่ยก็จะสามารถที่จะจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูโดยการจัดทำแผนเนี่ยเสนอให้ท่านอัยการก่อนนะครับแล้วก็ให้ศาลพิจารณาภายใน30วันเนี่ยซึ่งเมื่อเด็กแผนเหล่านี้แผนตัวเนี้ยตามมาตรา86ก็คือเห็นว่าเด็กสามารถที่จะไปทำงานบริการสังคมนะครับซึ่งถ้าเขาทำครบจำนวนชั่วโมงตามแผนเนี่ยก็จะพนักงานอัยการก็จะมีคำสั่งไม่ฟ้อง
1: ประเภทงานพวกบริการสังคมที่เด็กและเยาวชนจะไปทำในมาตรการเหล่านี้มีอะไรบ้างฮะ
0: ก็จากที่เห็นนะครับก็จะเป็นการไปบำเพ็ญประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นที่วัดหรือที่สถานที่ราชการต่างๆอาจจะเป็นการไปทำความสะอาดนะครับหรือว่าไปช่วยงานซึ่งก็จะให้ผู้มีอำนาจในสถานที่นั้นๆเป็นคนรับรองจำนวนชั่วโมงนะครับซึ่งอัตราเนี่ยก็จะระบุเลยว่าแผนเนี่ยจะไม่เกิน30ชั่วโมงซึ่งเด็กๆหลายๆคนที่กระทำความผิดนะครับเล็กน้อยก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้ซึ่งเมื่อมีคำสั่งไม่ฟ้องก็เด็กก็จะไม่ถือว่าเป็นต้องมีคำพิพากษาหรือเคยต้องโทษอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรา90เมื่อกี้เรามาตรา86โดยสถานพินิจ
1: ครับ
0: มาตรา90เขาเรียกว่ามาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาหลังฟ้องคำว่าหลังฟ้องคืออะไรพนักงานอัยการฟ้องและศาลท่านเห็นว่าคดีนี้มีอัตราโทษไม่เกิน20ปีรวมทั้งแล้วก็ผู้เสียหายก็อาจจะมีหรือไม่มีถ้ามีก็ต้องยินยอมเด็กต้องสำนึกผิดศาลก็อาจจะศาลก็จะมีคำสั่งส่งให้ทางสถานพินิจนะครับทำแผนใช่แต่นี่ก็คือหลังฟ้องนะครับก็ทำแผนได้เหมือนกันแล้วก็กิจกรรมก็เป็นไปเพื่อการบำบัดฟื้นฟูใช่แล้วก็ศาลก็จะจำหน่ายคดีชั่วคราวนะครับแล้วก็ระยะเวลาแผนนี้ก็อาจจะมีทั้งการติดตามประเมินผลโดยพนักงานพินิจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชั้นสถานพินิจการบำเพ็ญประโยชน์ก็มีหรือว่ากิจกรรมอื่นใดของทางสถานพินิจของแต่ละจังหวัดนั้นๆเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเกิดปฏิบัติครบถ้วนก็ศาลก็จะมีคำสั่งยุติคดีเด็กก็จะไม่มีคดีติดตัวแต่ว่าถ้าในส่วนของศาลเยาวชนเนี่ยการรายงานตัวนะครับคือแผนจะกำหนดเป็นห่วงปีเหมือนกันแหละจนจะถึงนับแต่วันที่ยุตินับแต่วันที่จำหน่ายชั่วคราวจนถึงวันยุติเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีการรายงานตัวซึ่งการรายงานตัวก็อยากจะบอกว่าเป็นการรายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบก็คือแต่ละท่านก็คือเหมือนกับจะรับเคสไปเลยว่า

0: นางก็ดูเด็กเนี่ยในจำนวนอัตราเด็กเท่านี้ก็จะติดตามผลเลยว่าเนี่ยภายในปีเนี่ยเด็กแล้วก็จะมีการตรวจฉี่ด้วยสำหรับเด็กบางประเภทที
1: ่หาสารเสพติด
0: ใช่ครับผมตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนะครับซึ่งก็ยังมีหลายๆคนที่ก็ยังหวนกลับไป
1: ก็เป็นสีม่วงอยู่
0: ใช่ซึ่งถ้าเกิดปฏิบัติครบถ้วนนะครับก็จะยุติคดีโดยไม่ต้องมีคำพิพากษาเด็กได้ประโยชน์ไปแต่ถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้ตรวจปัสสาวะแล้วพบปัสสาวะสีม่วงพบสารเสพติดอันนี้ก็ศาลก็จะยกคดีขึ้นมาพิจารณาเพื่อมีคำพิพากษาต่อไปซึ่งก็จะมีอยู่ในรูปแบบของการหักเหการสมานฉันท์ในการประชุมกลุ่มอะไรพวกนี้ก็ศาลเยาวชนก็จะนำกลเม็ดตรงนี้มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่เกิดแก่สังคมแล้วก็กับตัวเด็กเองครับผม
1: ครับตรงนี้น่าสนใจนิดนึงนะครับเรื่องของเกี่ยวกับมาตรการที่เรียกว่าการหักเหที่ว่าเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับกระบวนการสมานฉันท์ผมได้ยินคุณเนตินันพูดเนี่ยก็เลยอยากจะลองขยายความนิดนึงนะครับว่าไอ้กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ในศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยมันมีหลักการสำคัญยังไง
0: ถ้าหลักการสำคัญจริงๆนะครับก็คือการที่มันคือความร่วมมือมันคือความเข้าใจมันคือเราต้องมีเจตจำนงร่วมกันทั้งไม่ว่าจะเป็นโจทย์จำเลยรวมทั้งตัวพ่อแม่ผู้ปกครองว่าโอเคเด็กเนี่ยควรได้รับโทษเท่านี้พอแล้วแล้วที่เหลือผู้เสียหายได้รับการเยียวยาพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดผลดีกับทั้งตัวเด็กกับทั้งทุกอย่างกับตัวสังคมเนี่ยครับคือการสมานฉันท์ตามแนวทางของศาลเยาวชนที่นำมาปฏิบัติครับซึ่งจาก3วิธีนี้เมื่อกี้เราจะได้ยินคำว่ายุติคดีอ่ะแล้วเด็กได้ประโยชน์ยังไง
1: เด็กได้ประโยชน์ยังไงฮะ
0: ครับผมซึ่งการยุติคดีเนี่ยก็คือผลการยุติคดีนะครับในวันสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการส่งผลตัวเนี้ยไปที่พนักงานสอบสวนสภ.หรือว่าที่จับ
1: ที่รับผิดชอบ
0: ใช่ที่จับกลุ่มเด็กเนี่ย
1: ในพื้นที่
0: ใช่เพื่อที่จะส่งผลตัวนี้ไปที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรรมเพื่อลบประวัติการกระทำผิดดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราจะเคยเห็นว่าเด็กที่กระทำความผิดเนี่ยก็จะสามารถเป็นผู้รักษาอัยการได
1: ้ก็คือเรียกว่าประวัติยังไม่เสีย
0: ใช่
1: แต่เขาจะไปสมัครงานหรือว่าเรียกว่ามันก็คือผ้าขาวไปเลย
0: ใช่
1: นะครับก็ถือว่าเหมือนกับไม่เคยกระทำความผิดหรืออย่างนั้นป่ะ
0: ใช่ครับผมนั่นคือคำว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูการให้โอกาสให้เขากลับเข้าสู่สังคมไม่ไปเป็นการสร้างตาบาปให้แก่ตัวเด็กแล้วก็ให้เด็กออกมาสู่สังคมได้แบบโอเคฉันเหมือนหลายๆคนที่มาที่ศาลเยาวชนผมก็จะบอกว่าเราคงไม่ต้องเจอกันอีกแล้วแล้วถือว่าเราเนี่ยได้รับบทเรียนก่อนคนอื่นนะดังนั้นบทเรียนตัวเนี้ยเราจำไว้เลยแล้วเราอย่าไปทำผิดอีก
1: ในวันนี้นะครับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการพิเศษต่างๆที่ทางคุณเนตินันได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมแล้วก็อาจจะรวมถึงในเรื่องของเกณฑ์อุทาหรณ์ด้วยนะครับว่าในการกระทำความผิดนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของการที่เป็นผู้กระทำที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้นมันมีความละเอียดอ่อนอย่างไรแล้วก็จริงๆแล้วสังคมก็ยังเน้นเรื่องของการให้โอกาสมากกว่าการลงโทษนะครับและสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันสุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับเนื้อหาที่ดีในวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
2: สวัสดีค่ะค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีละครมาให้ชมเหมือนเดิมค่ะพี่อ้อย
2: ค่ะ
3: นะคะอีกแล้วค่ะละครของเรานะคะวันนี้นะคะก็อาจจะเกี่ยวกับทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็เกี่ยวกับคนขับขี่บนถนนด้วยนะคะว
2: ่
3: าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงดี
2: ค่ะ
3: ชื่อตอนว่าเมาแล้วขับค่ะพี่อ้อยค่ะ
2: ค่ะจะเป็นยังไงไปชมละครกันเลยค่ะ
3: ค่ะ
4: เอ้าพี่พิมพ์วันนี้มาทำงานแต่เช้าเลยนะ
5: อันเกิดเรื่องขึ้นเมื่อคืนนะสิเธอไม่ได้ดูคลิปในข่าวหรอ
4: ข่าวอะไรหรอไม่ได้ดูเลยเมื่อคืนหลับตั้งแต่หัววันเลยอ่ะ
6: อ้าวมันเรื่องอะไรกันอ่ะ
5: ก็เมื่อคืนอ่ะก๊อฟขับรถชนคนแถมโดนข้อหาเมาแล้วขับอีก
6: โอ้ยก๊อฟเมาประจำอยู่แล้ว
4: แล้วเป็นไงบ้างเนี่ยพี่ก๊อฟนั่นไงพี่ตูนมาแล้ว
5: ตูนก๊อฟแฟนเธอเป็นไงบ้าง
4: เรื่องราวมันเป็นยังไงเหรอพี่ตูน
7: คืออย่างนี้เมื่อคืนเราไปงานเลี้ยง แล้วก๊อฟมันก็ดื่มเหมือนเดิมแหละเราก็เตือนแล้วว่าอย่าดื่มสุดท้ายตอนกลับก็ไปขับรถชนคนนะสิ
4: แล้วคนที่โดนชนเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะ
7: ก็ไม่ได้เป็นอะไรเยอะหรอกก็แค่เจ็บนิดหน่อยแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือตำรวจดันมาเห็นพอดีแล้วตำรวจก็ได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากก๊อฟไงก็เลยรู้ว่าก๊อฟอ่ะเมาแล้วขับ
5: แต่เราเห็นในคลิปอ่ะก๊อฟทะเลาะกับตำรวจด้วยนะ
7: ก็ก๊อฟมันไม่ยอมไปโรงพักนั่นสิก็เลยทะเลาะกับตำรวจตามคลิปนั่นเลยอ่ะ
6: อ้าวแล้วอย่างนี้ก๊อฟจะโดนข้อหาอะไรบ้างเนี่ย
2: ค่ะจากละครนะคะอันนี้ตอบง่ายเลยค่ะว่าผิดแน่ๆแหละ
3: เมาแล้วก็ขับด้วย
2: ใช่ตรงตัวมากเลยนะคะแต่ในกรณีนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนได้เข้ามาดูในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติจราจรค่ะพ.ศ.2522ค่ะในเรื่องนี้นะคะก็คือบอกไว้เลยว่าผู้ที่จะขับขี่ยานพาหนะเนี่ยจะต้องไม่มีการมึนเมาหรือดื่มสุราเกิดขึ้นนะคะอันนี้ห้ามไว้เลยนะคะและสำหรับกรณีนี้นะคะเมื่อมีการเมานะคะแล้วขับก็แน่นอนว่ามีความผิดเกิดขึ้นนะคะในกรณีนี้นะคะในเรื่องนี้แบ่งการเมาแล้วขับออกเป็น4กรณีด้วยกันค่ะกรณีแรกนะคะเป็นกรณีเมาแล้วขับแบบปกติไม่ได้ไปทำร้ายใครก่อนค่ะยังไม่ทันได้ทำร้ายนะคะกรณีนี้นะคะก็มีโทษทางอาญาไว้นะคะต้องบอกก่อนว่าพ.ร.บ.จราจรเนี่ยเป็นพรบที่มีโทษทางอาญานะคะทางแพ่งและทางปกครองด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเมาแล้วขับเฉยๆเนี่ยก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนะคะแล้วก็ปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแล้วก็รวมถึงสามารถที่จะถูกยกเลิกการใช้ใบอนุญาตขับขี่ได้ด้วยเลยนะคะ
3: ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นการเมาแล้วขับนะคะทำให้ได้รับอันตรายสาหัสนะคะคือยังไงคะได้รับอันตรายสาหัสคือเสียอวัยวะสมมุติผู้เสียหาย
2: เป็นไปตามเหมือนมาตรา297นะคะ
3: ตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือสูญเสียอวัยวะสำคัญหรือว่า
2: ตาบอดแขนขาขาดหรือว่าจิตพิการหรือว่าร่างกายไม่สมประกอบ
3: ค่ะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าได้รับอันตรายสาหัสถ้าเมาแล้วขับเราทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยได้รับอันตรายสาหัสนะคะก็คือจะต้องระวางโทษนะคะระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง6ปีนะคะหรือนะคะปรับโทษปรับก็คือ 40,000 ถึง 120,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็จะถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เนี่ย2ปีค่ะพี่ออยถ้าเมาแล้วขับทำให้คนที่รับความเสียหายเนี่ยถึงแก่ความตายเลย
2: ค่ะ
3: โทษก็จะรุนแรงขึ้นอันนี้นะคะก็คือจะมีโทษจำคุกตั้งแต่นะคะ 3-10 ปีนะคะหรือโทษปรับนะคะโทษปรับก็คือตั้งแต่ 40,000 ถึง 200,000 บาทนะคะซึ่งหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งในกรณีนี้นะคะถ้าเกิดตายเนี่ยนะคะเสียชีวิตเนี่ยนะคะก็ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่นะคะตลอดเลยนะคะ
2: ห้ามขับอ๋อแน่นอนเพราะว่าคนตาย
3: ไปเลยนะคะ
2: เมื่อกี้เราข้ามไปนิดนึงค่ะวันนี้พี่ลอยลืมพูดในกรณีที่2นะคะเมื่อกี้มีเมาแล้วขับแบบปกติใช่ปะคะแล้วก็ขอมาสเต็ปที่2ก็คือเมาแล้วขับแล้วก็ทำอันตรายแก่บุคคลอื่นเฉยๆก่อนนะคะอันตรายเฉยๆนะยังไม่สาหัสนะ
3: คะ
2: อันนี้ก็มีโทษจำคุกค่ะก็คือตั้งแต่1ถึง5ปีนะคะแล้วก็อาจจะมีโทษปรับด้วยนะคะก็คือปรับตั้งแต่ 20,000 จนถึง 100,000 บาทนะคะรวมถึงสามารถที่จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่หรืออาจจะถูกยกเลิกไปเลยก็ได
3: ้ค่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่ดุลพินิจของศาลนะคะพี่ออ
2: แล้วแต่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นด้วย
3: ใช่ค่ะทีนี้เรามาดูต่อค่ะแล้วทีนี้ค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นตัวพรบคุ้มครองไหมที่ถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องที่ค่ารักษาพยาบาลคนบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: เพราะว่าในเรื่องของจราจรเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่ามีกฎหมายอื่นๆมาควบคุมรวมถึงประกันอันนี้คิดว่าทุกท่านแหละก็คือจะต้องมีต้องทำด้วยแล้วก็พรบประกัน
3: ใช่ค่ะ
2: พรบคุ้มครอง
3: ผู้ประสบภัยจากรถนะคะคือพรบตัวนี้นะคะคือเวลาเราไปต่อทะเบียนรถเนี่ยเขาจะให้ทำพรบทุกครั้งนะคะค่ะคือเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าการทำประกันภัยรถยนต์นะคะจะคุ้มครองแบบไหนอย่างไรนะคะ
2: อันนี้แล้วแต่บริษัทประกันเลยนะคะต้องดูให้ดีด้วยนะคะว่าจริงๆเนี่ยเขามีการคุ้มครองเหมือนกันนะคะ
3: ค่ะ
2: แม้ว่าอาจจะเกิน50มิลลิกรัมที่กฎหมายกำหนดก็ตาม
3: ซึ่งนั้นปริมาณแอลกอฮอล์
2: ใช่อันนั้นผิดอยู่แล้วนะคะผิดตามพรบจราจรแต่ว่าในการประกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทำกับบริษัทประกันเนี่ยเขาก็อาจจะคุ้มครองให้โดยมีเงื่อนไขต่างๆที่มันแตกต่างไป
3: ในส่วนของพระราชบัญญัติพอเขาเรียกว่าตัวพรบนะคะคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยนะคะคือถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยไอ้พรบตัวนี้เขาจะไม่สนใจนะคะว่าคุณเมาแล้วขับหรือไม่เมาแล้วขับ คะถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นเขาจะจ่ายให้ก่อนค่ะพี่อ้อยนะคะจะต่างจากการ

0: เราทำประกันประกันเนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับแต่พรบเนี่ยบังคับ
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่ามันมีการความเสียหายเกิดขึ้นค่ารักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็จะจ่ายให้
0: จ่ายให้ก่อนเลย
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะไปฟ้องร้องอีกทีนึงว่าใครเป็นคนผิดอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีคำตอบค่ะพี่ออยก็คือว่าเมาแล้วขับเนี่ยผิด
0: ผิดแน่แหละ แต่ว่าท่านผู้ชมจะได้ทราบได้ชัดเจนขึ้นค่ะว่าผิดอะไรแล้วมันไล่เรียงเป็นสเต็ปยังไงบ้างนะคะรวมถึงพรบที่เกี่ยวข้องแล้วก็การทำประกันนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงนะคะตามละครเมื่อกี้ที่เห็นบอกว่ามีการขัดขืนไม่ยอมไปโรงพักอะไรนะคะอันนี้ก็คือยังเป็นความผิดอีกส่วนนึงนะคะอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะคะเป็นกรณีที่ขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานนะคะอันนี้ก็มีความผิดละหุโทษนะคะตามมาตรา367นะคะ
1: ค่ะนี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้ในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: กระดิ่งดังอีกแล้วแสดงว่ามีท่านผู้ชมถามคำถามอีกแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: แปลว่าทุกคนที่มีปัญหามาที่นี่ได
0: ้มาสั่นกระดิ่งค่ะอาจารย์คะคือท่านผู้ชมทางบ้านที่ถามมาวันนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเป็นเท้าแชร์ค่ะอาจารย์แล้วก็กำลังจะล้มวงแชร์ค่ะอาจารย
1: ์อ้าวทำไมอ่ะ
0: ก็คือท่านผู้ชมบอกว่าคนที่เปียแชร์ไปก่อนลูกวงที่เปียแชร์ไปก่อนแล้วเนี่ยเอาเงินไปหมดแล้วแล้วถึงเวลาส่งอ่ะไม่ยอมส่งค่ะบางคนก็ส่งมั่งไม่ส่งมั่งกระปริบกระปรอยจนกระทั่งมันไม่มีเงินเหลือค่ะอาจารย์คะแล้วทีนี้คนที่เปียมือหลังๆอ่ะมันก็ไม่ได้เงินสิคะอาจารย์แล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็เลยกลัวว่าลูกแชร์คนหลังๆที่เขายังไม่ได้เปียค่ะอาจารย์คะเขาจะรวมตัวกันแล้วมาฟ้องท่านผู้ชมในฐานะที่เป็นเท้าแชร์ได้ไหมแล้วท่านผู้ชมควรจะทำยังไงถ้าไม่รู้จะทำยังไงท่านผู้ชมบอกจะล้มวงแชร์ซะเลยค่ะอาจารย์คะ
1: คุณไม่ต้องไปล้มมันหรอก
0: ค่ะ
1: ถึงเวลาลูกวงไม่จ่ายแล้วคุณจะแบกภาระต่อไปจ่ายให้เขานี่ก็ไม่ไหว
0: ใช่ค่ะควรจะทำยังไงดีท่านผู้ชมบอกแม่กังวลเหลือเกินค่ะ
1: แต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงเคยเล่นแชร
0: ์หลายท่านเลยค่ะท่านผู้ชมหลาย
1: แชร์เนี่ยในทางกฎหมายไม่ถือว่าผิด
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นพวกประชาชนเอกชนทั่วๆไป
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นบริษัทต่างๆเนี่ยมาตั้งวงแชร์เนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายเขาห้ามนะอาจารย
0: ์
1: นะหรือเราตั้งวงแชร์เนี่ยสักสาเกินกว่า3วง
0: ค่ะ
1: ก็ผิดนะ
0: อ๋อ
1: วงหนึ่งเกินกว่า 300,000 บาท 300,000 บาท
0: ค่ะ
1: ก็ผิดนะ
0: อ๋อ
1: เขาเกรงว่าพวกคนเหล่านี้นี่ทำหลายๆวงเข้าอาจารย์ไปมาเนี่ย
0: มันยุ่งเลย
1: มันอีลุงตุงนางแล้วมันมีกำลังไม่ไหวแล้วมันก็จะเบี้ยวกันแล้วมันก็เบี้ยวกันบ่อย
0: แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราว
1: เพราะฉะนั้นตั้งการเล่นกัน10คนคนละ 50,000 ไอ้คนละ 5,000 5,000 อย่างเก่งก็ 50,000
0: ค่ะ
1: หรือมือละ 10,000 มือละ 10,000 10คนอย่างเก่งก็ 100,000
0: ค่ะ
1: พอให้เงินเนี่ยมันช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะ
0: ฮะ
1: เขาก็ไม่ห้ามเอาละทีนี้เท้าแชร์เนี่ยอาจารย์รู้เปล่าว่าเป็นเนี่ยเป็นทำไม
0: ค่ะ
1: เป็นเพราะส่วนใหญ่ได้ไปก่อน
0: เ
1: พราะคนเป็นเท้านี่มักจะเอาเงินไปใช้ก่อนแล้วโดยไม่ต้องเสียดอกเสียดวงอย่างไรเห็นไหมฮะไม่ต้องเสียเลยเพราะฉะนั้นก็มีหน้าที่ในการรวบรวมสมาชิกแต่ละคนแต่ละคนให้มาจ่ายเงินตัวเท้าคนส่วนใหญ่ที่เขาเล่นกันเนี่ยเพราะเขาเห็นเท้าเป็นคนน่าเชื่อถือและเท้าก็จะเป็นหลักประกันได้ว่าเอ้ยฉันจะรวบรวมเงินแต่ละคนแต่ละคนมาให้ได
0: ้
1: หรือจะมีปัญหาใดๆฉันก็เหมือนออกหน้ารับหน้ารับตาว่ารับผิดชอบ
0: ค่ะ
1: เอาละทีนี้กรณีที่มีอยู่10มือ เปียไปแล้ว4มือ
0: ค่ะ
1: ไอ้คนเปียไปแล้วเนี่ยอาจารย์เกิดอะไรขึ้นได้เงินไปแล้วสมมุติมือละ 5,000 ได้ไปแล้ว 50,000
0: ค่ะ
1: มือ2ก็ได้ไป 50,000
0: ค่ะ
1: มือ3ก็ 50,000
0: ค่ะ
1: มือ4ก็ 50,000
0: ค่ะ
1: พอรับเงินเสร็จ
0: ค่ะ
1: เหี่ยว
0: อ๋อใช่อาจารย์แบบท่านผู้ชมถามมาเนี่ย
1: แทนที่จะผ่อน 5,000 พร้อมดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเบี้ยวเลย
0: ค่ะ
1: อย่างนี้ในทางกฎหมายถามว่าใครจะต้องรับผิดชอบ
0: ค่ะ
1: ทุกคนเนี่ยมือ5มือ6มือ7เขาก็ต้องพุ่งมาที่เท้าสิครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเท้าก็รับเงินไปแล้วด้วยเขาก็ต้องรับผิดชอบ
0: ค่ะ
1: คนที่จะต้องรับผิดชอบอีกด้วยก็คือมือ1มือ2มือ3มือ4ที่เบี้ยว คนมือ5มือ6เป็นผู้เสียหายทั้งสิ้นฟ้องทั้งเท้าได้และก็ฟ้องทั้งลูกวงแชร์ที่เบี้ยวได้เป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญาดังนั้นใครที่เป็นลูกวงแชร์ก็ดีหรือเป็นเท้าแชร์ก็ดีเบี้ยวไม่จ่ายเงิน คนที่ได้รับความเสียหายตามบี้ตามฟ้องตามดำเนินคดีได
0: ้
1: ตามกฎหมายครับแม้จะไม่มีสัญญากันนะฮะก็เอาพยานบุคคลที่เล่นด้วยกันมานำสืบฟ้องร้องได้ครับ
0: ค่ะอ๋อท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมที่เป็นเท้าแชร์ก็อย่าเพิ่งกังวลอะไรนะคะคือคงไม่ใช่โดนคนเดียวนะคะยังไงก็มีพวกโดนอีกหลายคนนะคะถ้ายังไงดิฉันและอาจารย์แนะนำว่าควรจะไปคุยประนีประนอมกันดีกว่านะคะสำหรับคนที่รับเงินไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เอามาส่งใช้คืนนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าเจตนาเจตนาหมายถึงการกระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นรายการกฎหมายเพื่อประชาชนมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะในช่วงบัลลังก์คุณธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธมงทิพย์และอาจารย์เนตินันท์สุขชุมนิติกรจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมท่านมาให้ความรู้เกี่ยวกับศาลชำนาญพิเศษชื่อตอนว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดมีวิธีการแก้ไขอย่างไรหาคำตอบได้ในช่วงบัลลังก์คุณธรรมช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีพบกับอาจารย์ออยและอาจารย์แนนค่ะท่านจะมาไขข้อปัญหาด้านกฎหมายในเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวจากกรณีสามีขโมยเงินเขาจะมีความผิดหรือไม่อย่างไรอาจารย์ออยและอาจารย์แนนมีคำตอบรออยู่ค่ะและช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายพบกับทนายวันชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรเป็นช่วงที่ผู้ชมทางบ้านถามมาจากกรณีที่มีการปลูกต้นไม้แล้วสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านจะแก้ปัญหาอย่างไรรอชมในช่วงของกฎหมายเพื่อประชาชนทุกๆช่วงนะคะติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel ทุกวันพุธเวลา 19:00 น. ถึง 19:25 น. และพบกันนะคะ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
3: สุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบมิ่งมหามงคลสมัยถวายบังคมบรมราชินีสีพัทน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลเชิญไตรรัตน์ประสาทพรเฉลิมขวัญทูลเทพไทยประสิทธิ์สรรพกุศลจตุรพิธพรชัยจุงบันดลสุภผลเทิดถวายองค์ราชินีทรงเคียงคู่พระบุญญาทศมราชพองประพาสดังดวงแก้วแพร้วรัศมีทรงเปลืองปราดราดเปี่ยมสุขในทุกที่คติยนารีสีปฐพินทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

สวัสดีครับวันนี้ก็นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้นหนึ่งนะครับในเรื่องนี้ก็จะแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันนะครับตอนแรกก็จะเป็นการยื่นฟ้องนะการบรรยายฟ้องการสั่งฟ้องแล้วก็ฟ้องซ้อนส่วนตอนที่2จะเป็นเรื่องการทิ้งฟ้องแล้วก็การถอนฟ้องนะครับตอนที่3เป็นเรื่องของการยื่นคำให้การแล้วก็ฟ้องแย้งนะครับใน3ตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะสำหรับการศึกษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับเรามาดูในตอนแรกก่อนนะเรื่องการยื่นฟ้องการบรรยายฟ้องการสั่งฟ้องแล้วก็ฟ้องซ้อนนะครับสำหรับการยื่นฟ้องเนี่ยนะครับกฎหมายบอกว่าห้ามมิให้ฟ้องนะพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีเป็นครั้งแรกในศาลหรือโดยศาลอื่นนอกจากศาลชั้นต้นนะครับเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นนะนี่ก็กฎหมายเขียนไว้เลยนะประเทศไทยเราก็ทราบนะศาลยุติธรรมเนี่ยก็จะมีอยู่3ศาลด้วยกันศาลชั้นต้นนะศาลอุทธรศาลฎีกานะครับการฟ้องศาลเนี่ยนะอยู่ดีเราบอกโอ๊ยเราไม่อยากเสียเวลานะกว่าจะจบ3ศาลเนี่ยมันนานขอไปฟ้องที่ศาลฎีกาเลยได้ไหมกฎหมายก็บัญญัติไว้ชัดเจนแล้วว่าการฟ้องคดีเนี่ยนะครับต้องเริ่มต้นที่ศาลชั้นต้นก่อนนะจะไปฟ้องศาลอุทธรณ์จะไปฟ้องศาลฎีกาไม่ได้เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับอาจจะมีคดีพิเศษนะครับอาจจะเป็นติดต่างเป็นคดีการเมืองอะไรเงี้ยอาจจะกฎหมายจะเขียนว่าให้ฟ้องที่ศาลฎีกาเลยก็เป็นได้นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วนะโดยทั่วไปแล้วการฟ้องคดีก็ต้องฟ้องศาลชั้นต้นนั่นเองนะต่อมานะครับการฟ้องการพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีในศาลชั้นต้นนะนอกจากจะบังคับตามบททั่วไปแห่งภาคหนึ่งแล้วนะครับให้บังคับตามบทบัญญัติลักษณะหนึ่งนะวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้นแห่งภาคสองนี้ด้วยนะครับก็คือว่าก็นำในเรื่องของภาคสองเนี่ยมาใช้กับการฟ้องการพิจารณาแล้วก็การชี้ขาดตัดสินคดีนั่นเองนะเรื่องต่อมานะครับการบรรยายฟ้องนะการบรรยายฟ้องอันแรกก่อนนะครับคำฟ้องต้องทำเป็นหนังสือนะกล่าวคือให้โจทย์เสนอข้อหาของตนนะโดยทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลชั้นต้นนะเวลาทำคำฟ้องเนี่ยยื่นก็ยื่นต่อศาลชั้นต้นนะครับคำฟ้องเนี่ยนะครับจะต้องทำตามแบบพิมพ์ของศาลนะจะไปคิดเองเองจะเขียนอย่างงู้นอย่างนี้เองไม่ได้นะครับก็จะมีนะเราก็เห็นไหมแบบคำฟ้องจะมีเครื่องหมายครุฑใช่ไหมครับมีนะใครเป็นโจทย์ใครเป็นจำเลยนะฟ้องศาลอะไรเนี่ยนะครับก็จะมีแบบฟอร์มเราก็ต้องทำตามแบบนั้นนะครับในการทำเป็นหนังสือนั้นให้เขียนเป็นหนังสือไทยนะเขียนภาษาไทยเนี่ยนะครับนะและเขียนด้วยหมึกนะหรือดีดพิมพ์หรือตีพิมพ์นะจะพิมพ์ดีดก็ได้ใช่ไหมฮะสมัยก่อนจะมีพิมพ์ดีดนะครับปัจจุบันนี้น่าจะไม่ค่อยได้ใช้กันละปัจจุบันก็คืออะไรครับใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์เอาก็ได้นะครับจะเขียนเอาก็ได้ปัจจุบันก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ในการเขียนนะครับเขียนหรือพิมพ์ดีดในปัจจุบันไม่ค่อยนิยมละนะครับแต่ยังใช้ได้อยู่ปัจจุบันมักจะใช้อะไรครับพิมพ์เอาก็ได้นะครับก็จะมีรูปแบบเป็นไฟล์ของสารมาแล้วก็ไปพิมพ์ในโปรแกรมอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็พิมพ์ออกมาได้นะครับถ้ามีผิดตกที่ใดห้ามไม่ให้ขูดลบออกนะกฎหมายเขียนแล้วว่าถ้าพิมพ์ผิดเขียนผิดนะอย่าไปลบให้ใช้วิธีการเลยครับนะขีดค่าเสียแล้วเขียนลงใหม่เพราะเราไม่รู้ว่าการที่เราไปลบเนี่ยข้อความเดิมคืออะไรนะครับมีคนไปกลั่นแกล้งอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วฟ้องถูกต้องหรือเปล่ามีคนไปแกล้งเอายางลบไปลบหรือเปล่าฉะนั้นกฎหมายก็เลยบอกว่าไม่ให้ลบให้ขีดทิ้งเสียนะครับนี่คือวิธีการนะในการทำเป็นหนังสือใช่ไหมฮะแล้วก็ทำต้องเขียนด้วยปากกานะอย่าเอาดินสอไปเขียนกฎหมายเขียนเลยว่าต้องเขียนด้วยปากกานะครับแล้วก็ขีดค่าแล้วก็เขียนลงใหม่และผู้เขียนต้องลงชื่อไว้ที่ริมกระดาษนะลงชื่อกำกับไว้นะใครเป็นคนเขียนเนี่ยนะครับถ้ามีข้อความตกเติมให้ผู้ตกเติมลงลายมือชื่ออีกนะครับหรือลงชื่อย่อไว้เป็นสำคัญนะแล้วก็ยื่นคำฟ้องนั้นต่อศาลชั้นต้นนะข้อ2นะฮะตรงนี้สำคัญคำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดนะเขียนดีๆนะโดยแจ้งชัด
ม่ใช่ชัดแจ้งนะครับภาษาโบราณนะครับนักศึกษาเขียนให้ถูกนะคำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดนะครับซึ่งอะไรซึ่ง3อย่างนะสภาพแห่งข้อหาของโจทนะและคำขอบังคับทั้งข้ออ้างนะที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นนะ3อย่างนี้นะครับนะโอเคนะฮะ3อย่างนี้ต้องแจ้งชัดแจ้งชัดอย่างไรนะครับนะเรามาดูอันแรกก่อนนะครับสภาพแห่งข้อหาสภาพแห่งข้อหาก็คือสภาพแห่งข้อหาที่ต้องกล่าวมาในฟ้องนะเป็นส่วนที่โจทแสดงให้เห็นถึงสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายแพ่งนะที่โจทมีนะครับอันเป็นฐานในการที่จะกล่าวอ้างว่าจำเลยได้กระทำการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่นั้นอย่างไรซึ่งเป็นข้ออ้างอันอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาที่โจทจะต้องกล่าวต่อไปนะครับสำหรับสภาพของข้อหานั้นก็คือสำหรับในการบรรยายฟ้องเกี่ยวกับสภาพข้อหาเนี้ยนะในเบื้องต้นต้องพิจารณาก่อนว่านะเป็นการฟ้องเกี่ยวกับข้อหาเรื่องใดนะเป็นเรื่องการผิดสัญญาเป็นเรื่องละเมิดนะหรือเป็นเรื่องทรัพยสิทธินะครับนอกจากนี้ต้องพิจารณาว่าเป็นการเสนอข้อหาในรายละเอียดเรื่องใดเช่นอ้างว่าผิดสัญญาก็ต้องดูว่าผิดสัญญาในข้อใดเพราะเหตุใดนะหลักเกณฑ์สำคัญก็คือการกล่าวถึงสิทธิ์ของโจทว่าโจทได้ใช้สิทธิ์เรียกร้องของโจทจากจำเลยผู้มีหน้าที่และต้องมีความรับผิดในเรื่องใดในข้อใดจำต้องบรรยายข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิ์ของโจทนะหน้าที่และความรับผิดของจำเลยนะครับที่เป็นสาระสำคัญหรือเป็นองค์ประกอบตามหยัดของกฎหมายให้เพียงพอแก่เรื่องสิทธิหน้าที่หรือความรับผิดนะโจทมีสิทธิ์อย่างไรจำเลยมีหน้าที่อย่างไรนะครับอันนี้คือลักษณะของสภาพแห่งข้อหาต่อมานะครับข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหานะครับข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาที่โจทต้องกล่าวมาในฟ้องเป็นส่วนที่แสดงถึงการกระทำที่เป็นมูลนะให้จำเลยต้องรับผิดหรือเป็นการโต้แย้งสิทธิ์หรือหน้าที่ตามกฎหมายแพ่งอันเป็นสภาพแห่งข้อหาที่โจทได้กล่าวไว้ในตอนต้นนั้นแล้วนะสองส่วนนี้จึงต้องสอดคล้องต้องกันนะนะเช่นนะถ้าสภาพแห่งข้อหาเป็นเรื่องหนี้นะครับซึ่งอาจจะเกิดจากมูลละเมิดก็ได้นะครับเกิดจากมูลสัญญาก็ได้นะข้ออ้างอันอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาก็จะต้องเป็นเรื่องที่เกิดจากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั่นเองนะครับหรือชำระหนี้ไม่ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงของมูลหนี้นะครับนะสั่งทรายมาดันส่งหินมาอย่างเงี้ยนะครับชำระหนี้ไม่ตรงตามที่ตกลงเอาไว้ใช่ไหมฮะกู้ยืมเงินมา 50,000 ไม่ชำระหนี้นะฮะก็ต้องนะเขียนเอาไว้นั่นเองนะครับหรือผิดสัญญาข้อใดอย่างไรอันให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้การปรับข้อเท็จจริงตามคำฟ้องของโจทว่าจะเข้าลักษณะตามมูลหนี้สัญญาหรือมูลหนี้ละเมิดนั้นเป็นข้อหารือบทซึ่งเป็นหน้าที่ของศาลที่จะปรับบทกฎหมายนะครับแต่โจทก์ต้องบรรยายถึงข้อเท็จจริงที่จำเลยได้กระทำอันเป็นการโต้แย้งสิทธิ์ก็เพียงพอแล้วนะครับในเรื่องการปรับบทกฎหมายในเรื่องของศาลนะครับส่วนสุดท้ายก็คือคำขอบังคับนะคำขอบังคับนะเป็นส่วนท้ายของคำฟ้องที่ระบุไว้ในท้ายฟ้องในแบบพิมพ์คำขอท้ายฟ้องซึ่งแยกต่างหากจากแบบพิมพ์คำฟ้องที่อยู่ตอนต้นเพื่อแสดงความประสงค์ของโจทก์ที่บางคดีอาจจะขอให้ศาลพิพากษาบังคับแก่จำเลยหรือขอให้พิพากษารับรองนะหรือคุ้มครองสิทธิของโจทก็ได้นะครับก็คือขออะไรล่ะนะครับฉะนั้นคำขอบังคับเนี่ยเช่นให้กระทำการใดนะครับให้ออกจากอะไรครับให้ออกจากที่ดินแปลงนี้นะครับไม่กระทำการใดให้ชำระหนี้ก็ได้นะครับให้เพิกถอนใบอนุญาตนะหรือส่งมอบทรัพย์สินก็ได้นะครับขอให้ศาลทำอะไรล่ะนะครับและเพื่อให้จำเลยปฏิบัติตามคำบังคับของศาลนะที่ออกตามคำพิพากษาได้อย่างถูกต้องนะ

หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาก็สามารถบังคับคดีได้ซึ่งคำขอท้ายฟ้องเนี่ยต้องสอดคล้องกับสภาพข้อหาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาด้วยนะครับฟ้องนะในเรื่องของชำระหนี้นะมีสิทธิ์อะไรมีจำเลยมีหน้าที่อะไรแล้วไม่ปฏิบัติตามอย่างไรมีปัญหาอย่างไรแล้วก็ขออย่างไรขอให้ศาลนะครับบังคับให้นะจำเลยเนี่ยชำระหนี้กี่หมื่นกี่แสนก็ว่าไปนะครับต่อมาประเภทของคำฟ้องที่ต้องแสดงโดยแจ้งชัดนะครับก็มีอยู่6อันด้วยกันนะครับก็1คำฟ้องในคดีสามัญก็คือคดีโจทฟ้องจำเลยเนี่ยคดีทั่วๆไปข้อ2คำร้องสอดใช่ไหมฮะก็คือไปเป็นผู้ร้องเนี่ยสอดเข้าไปในคดีของคนอื่นนะครับ3คำร้องขอในคดีไม่มีข้อพิพาทก็คือไม่มีตัวจำเลยเองเช่นนะร้องอะไรร้องตั้งผู้จัดการมรดกนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะไม่มีตัวคู่กรณีแต่อย่างใดนะครับ4ฟ้องแย้งนะก็คือการกลับฟ้องจำเลยเนี่ยมาฟ้องโจทเนี่ยนะครับนะเลยฟ้องแย้งนะครับ5คำฟ้องอุทธรหรือฎีกานะในคำฟ้องอุทธรฎีกาก็ต้องใช้บรรยายโดยแจ้งชัดเช่นเดียวกันแล้วก็ข้อ6คำร้องขอของผู้ร้องขัดทรัพย์นะเปรียบเสมือนคำฟ้องนั่นเองนะครับต่อมานะคำฟ้องที่มีได้โดยแสดงโดยแจ้งชัดนะครับก็คือคำฟ้องขาดสาระสำคัญอันเป็นประเด็นแห่งคดีนะที่จำเลยต้องรับผิดเป็นฟ้องเคลือบคลุมนะครับใช้คำว่าเคลือบคลุมนะครับนะกฎหมายเราเรียกเคลือบคลุมหลายท่านไปพูดผิดเป็นฟ้องเคลือบแคลงฟ้องคุ้มเครืออะไรไม่ใช่นะต้องเรียกว่าฟ้องเคลือบคลุมนะครับศาลมีอำนาจพิพากษายกฟ้องได้นะครับปัญหาที่ว่าฟ้องเคลือบคลุมหรือไม่เนี่ยนะครับเป็นปัญหาข้อกฎหมายนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับแล้วก็คำฟ้องถึงขนาดขาดสาระสำคัญเนี่ยนะครับก็อันเป็นประเด็นแห่งคดีจะทำให้จำเลยต้องรับผิดตามฟ้องได้ถือเป็นความสงบเรียบร้อยของประชาชนอย่างนี้ศาลยกขึ้นเองได้นะนี่ก็เป็นข้อยกเว้นนะครับสำหรับคำฟ้องเคลือบคลุมเนี่ยนะครับหรือฟ้องโดยไม่ได้แสดงโดยแจ้งชัดเนี่ยนะก็คือนะคำฟ้องของโจทก์เนี่ยขาดสาระสำคัญนะอันเป็นประเด็นแห่งคดีที่จะทำให้จำเลยต้องรับผิดเป็นฟ้องเคลือบคลุมเนี่ยนะครับก็คือโจทก์ไม่ได้บรรยายสภาพแห่งข้อหาคำขอบังคับหรือข้ออ้างอาศัยเป็นหลักของข้อหาเนี่ยโดยชัดแจ้งเนี่ยแจ้งชัดเนี่ยนะครับนะคำฟ้องโจทก์จึงขาดสาระสำคัญอันเป็นประเด็นแห่งคดีนะที่จะทำให้จำเลยต้องรับผิดนะศาลจะพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีโดยไม่อาศัยฟ้องไม่ได้นะครับสำหรับในรายละเอียดนะครับบางอย่างเนี่ยนะครับที่โจทก์ต้องบรรยายมานะครับก็อาจจะเป็น อะไรการพิจารณาว่าคำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดเนี่ยซึ่งสภาพของข้อหาและคำขอบังคับที่ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหานี้นะหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าฟ้องเคลือบคลุมหรือไม่เนี่ยนะครับนะต้องแปลสภาพข้อหานะในฟ้องนะครับต้องอ่านฟ้องเนี่ยรูปทั้งหมดเลยประกอบกันนะไม่ใช่อ่านเพียงแค่ตอนใดตอนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับสำหรับการสั่งฟ้องนะครับนะการสั่งฟ้องศาลก็สั่งได้3อย่างนะครับสั่งให้รับไว้ก็คือตรวจฟ้องแล้วเรียบร้อยก็สั่งรับไว้นะครับให้ยกเสียนะครับแล้วก็ให้คืนไปอาจจะเอาคืนไปแก้อะไรก็ได้นะครับมีอะไรบ้างนะครับอันแรกคือสั่งให้รับไว้ก็คือศาลมีอำนาจสั่งรับฟ้องนะหากฟ้องของโจทถูกต้องตามกฎหมายนะครับส่วนสั่งให้คืนไปก็คือศาลมีอำนาจสั่งคืนคำฟ้องไปหากศาลเห็นว่าคำฟ้องที่โจทยื่นไว้อ่านไม่ออกอ่านไม่เข้าใจอ่านฟุ่มมันเขียนฟุ่มเฟือยเกินไปเนี่ยนะครับไม่ลงลายมือชื่อไม่แน่เอกสารเนี่ยก็สั่งให้ไปแก้ได้แล้วก็สุดท้ายคือสั่งให้ยกเสียก็คือว่าศาลมีอำนาจเนี่ยยกฟ้องโจทนะในชั้นตรวจคำฟ้องได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีการสั่งรับฟ้องไว้ก่อนก็ได้นะครับเขาเรียกว่าให้ยกเสียเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของฟ้องซ้อนนะครับฟ้องซ้อนเนี่ยก็คือประการที่1นะมีคดีอยู่ในระหว่างพิจารณานะกล่าวคือคดีที่โจทฟ้องจำเลยยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลนับแต่เวลาที่โจทยื่นฟ้องคดีนะครับประการที่2ก็คือโจทย์คนเดียวกันนะครับโจทย์คนเดียวกันนะ
ยื่นฟ้องจำเลยคนเดียวกันนะฮะโจทย์นายดำฟ้องนายแดงคดีต่อมาก็นายดำฟ้องนายแดงนะอย่างนี้โจทย์คนเดียวกันจำเลยคนเดียวกันนะแต่ถ้าโจทย์นะก็คือนายดำไปฟ้องนายแดงคดีต่อมานายแดงไปฟ้องนายดำนี่คนละคนละไม่ใช่นะครับกล่าวคือโจทย์ในคดีก่อนและในคดีหลังเป็นคนเดียวกันนะส่วนจำเลยในคดีก่อนและคดีหลังก็เป็นคนเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับสามเป็นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนะกล่าวคือเป็นมูลคดีเดียวกันหรือมีเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิ์อย่างเดียวกันนะคดีก่อนก็เป็นเรื่องการฟ้องเงินกู้ก้อนนี้หนึ่งล้านบาทคดีที่สองมาฟ้องก็เป็นเงินกู้ก้อนเดิมอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนะครับแล้วสุดท้ายนะครับสำหรับการสั่งฟ้องซ้อนนะครับศาลชอบที่จะพิพากษายกฟ้องคดีหลังได้นะครับฟ้องซ้อนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจฟ้องนะซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลยกขึ้นวินิจฉัยเองได้นะครับนะสรุปนะครับสำหรับตอนแรกเนี่ยการยื่นฟ้องการบรรยายฟ้องการสั่งฟ้องแล้วก็ฟ้องซ้อนเนี่ยนะครับในสาระสำคัญตรงจุดนี้นะครับนักศึกษาไปดูนะครับในเรื่องของอะไรครับเรื่องของการฟ้องเนี่ยนะต้องฟ้องโดยทำการฟ้องโดยอะไรครับแจ้งชัดไม่งั้นจะกลายเป็นฟ้องเครือบคุมนะครับสั่งศาลสั่งฟ้องก็สั่งได้3อย่างแล้วก็การฟ้องซ้อนเนี่ยนะครับก็คืออะไรครับตัวโจทย์นะฮะมาฟ้องกับจำเลยนะในคนเดียวกันนั่นเองนะครับครับสำหรับตอนที่2นะครับเป็นเรื่องการทิ้งฟ้องและการถอนคำฟ้องนะครับอันแรกก่อนนะเป็นเรื่องการทิ้งฟ้องทิ้งฟ้องเนี่ยนะครับนะก็มีอยู่2กรณีด้วยกันนะกรณีแรกก็คือภายหลังนะที่ได้เสนอคำฟ้องแล้วนะครับโจทก์เพิกเฉยไม่ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะเพื่อส่งหมายเรียกให้แก้คดีแก่จำเลยแล้วก็ไม่แจ้งให้ศาลทราบเหตุแห่งการเพิกเฉยเช่นว่านั้นนะครับภายในกำหนด7วันนับแต่วันยื่นคำฟ้องนะครับก็คือว่าเมื่อศาลรับฟ้องโจทก์แล้วเนี่ยนะครับกฎหมายบัญญัติว่าให้ศาลออกหมายส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยเพื่อแก้คดีนะหมายที่ออกเป็นหมายเรียกนะแล้วก็คำฟ้องเนี่ยนะให้ส่งสำเนาคำฟ้องไม่ใช่ต้นฉบับนะซึ่งต้องเก็บไว้เป็นสำนวนคดีแก่ศาลนะครับคำฟ้องเนี่ยนะครับนะสำเนาคำฟ้องเนี้ยนะเจ้าพนักงานศาลเป็นผู้มีหน้าที่ส่งนะโดยโจทก์เนี่ยมีหน้าที่จัดการนำส่งสำเนาคำฟ้องนี้ไปส่งนะพร้อมกับหมายเรียกให้จำเลยแก้คดีโจทก์ต้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งหมายเรียกภายใน7วันนับแต่การยื่นคำฟ้องนะครับนี่เป็นหน้าที่ของโจทย์นะครับหากโจทย์เพิกเฉยนะครับไม่ร้องขอให้ส่งหมายเรียกให้แก้คดีแก่จำเลยและโจทย์ไม่แจ้งให้ศาลทราบเหตุแห่งการเพิกเฉยภายใน7วันนะครับนับแต่วันยื่นคำฟ้องให้ถือว่าโจทย์ทิ้งฟ้องนะครับดังนั้นเห็นได้ว่าหากโจทย์แจ้งให้ศาลทราบถึงเหตุแห่งการเพิกเฉยแล้วก็ไม่ถือว่าโจทย์ทิ้งฟ้องนะครับเช่นโจทก์ฟ้องคดีแล้วนะโจทก์เกิดเจ็บป่วยมาไม่ได้ก็นะครับอาจจะทนายโจทก์อาจจะมาแจ้งให้ศาลทราบนะครับว่าตรงเนี้ยนะครับไม่ได้เป็นการทิ้งฟ้องนะเนื่องจากเจ็บป่วยอย่างนี้ก็จะถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องไม่ได้นั่นเองนะครับอันที่2นะครับโจทก์เพิกเฉยนะไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรนะที่กำหนดไว้นะเพื่อการนั้นโดยได้ส่งคำสั่งให้แก่โจทย์โดยชอบแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการทิ้งฟ้องที่เรียกว่าเจอกันค่อนข้างเยอะนะครับการเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีโจทย์นะไม่ได้หมายความว่าเมื่อศาลกำหนดเวลาให้โจทย์ดำเนินคดีใดแล้วนะโจทย์เพิกเฉยจะเป็นการทิ้งฟ้องเสมอไปนะครับก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปเช่นโจทย์ไม่มาศาลในวันชี้สองสถานหรือวันสืบพยานอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ไม่ใช่การทิ้งฟ้องแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องการขาดนัดไปนะครับก็ดูเป็นรายกรณีไปนะครับในการสั่งทิ้งฟ้องเนี่ยนะครับนะเมื่อโจทก์ทิ้งฟ้องเนี่ยศาลมีดุลพินิจนะที่จะจำหน่ายคดีหรือไม่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของอำนาจศาลศาลอาจจะเห็นว่านะครับควรให้โอกาสโจทก์นะในการชำระเงินอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับศาลสามารถที่จะมีดุลพินิจได้ไม่จำเป็นจะต้องสั่งจำหน่ายคดีเสมอไปนะครับประการต่อมานะครับศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีโจทก์เนี่ยหามีผลให้ฟ้องยังจำเลยตกไปด้วยไหม
นะก็แปลว่าอะไรครับก็คือโจทเนี่ยฟ้อง

จำเลยเนี่ยฟ้องแย้งมาปรากฏว่าโจทย์ทิ้งฟ้องศาลสั่งจำหน่ายคดีโจทย์ฉะนั้นฟ้องแย้งของจำเลยเนี่ยไม่ได้ตกไปด้วยนะครับนะก็ยังมีผลอยู่ต่อไปนะครับกรณีนะครับกรณีที่คดีเนี่ยมีโจทย์หลายคนนะหรือจำเลยหลายคนอาจมีการทิ้งฟ้องสำหรับโจทย์บางคนนะครับหรือจำเลยบางคนก็ได้ศาลต้องจำหน่ายคดีจากสารระบบสำหรับโจทย์หรือจำเลยคนนั้นเท่านั้นนะครับคดีที่มีหลายข้อหานะครับแต่โจทย์เสียค่าขึ้นศาลขาดไปบางข้อหาศาลจึงสั่งให้เพิ่มเสียหากโจทย์ไม่ชำระหนี้ศาลก็ต้องจำหน่ายคดีจากสารบัญความเฉพาะข้อหานั้นนะครับต่อมาในส่วนของการถอนฟ้องนะการถอนฟ้องก็จะมีอยู่2 ส่วนด้วยกันก็คือถอนฟ้องเดิมนะอันแรกก่อนนะฮะถอนฟ้องเดิมก็คือก่อนจำเลยยื่นคำให้การโจทก์อาจถอนคำฟ้องได้นะโดยยื่นคำบอกกล่าวเป็นหนังสือนะครับเมื่อจำเลยยื่นคำให้การแล้วหากโจทก์จะถอนฟ้องโจทก์ต้องทำเป็นคำร้องนะโดยไม่จำเป็นต้องแสดงเหตุผลห้ามไม่ให้ศาลอนุญาตโดยไม่ได้ฟังจำเลยหรือผู้ร้องสอดก่อนนะในกรณีที่โจทก์ถอนคำฟ้องเนื่องจากมีข้อตกลงหรือประนีประนอมยอมความกับจำเลยให้ศาลอนุญาตไปตามคำขอนั้นนะฉะนั้นในการถอนคำฟ้องเนี่ยนะครับนะจะต้องถอนก่อนศาลชั้นต้นนะศาลชั้นต้นพิพากษานะครับนะฉะนั้นจะไปถอนหลังศาลชั้นต้นพิพากษาไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดจำเลยยังไม่ยื่นคำให้การก็นะครับโจทก็สามารถที่ยื่นคำให้อะไรครับบอกกล่าวนะทำเป็นคำบอกกล่าวแก่ศาลนะครับแต่ถ้าจำเลยยื่นคำให้การแล้วก็ต้องถามจำเลยก่อนนะครับการถอนต่อมาคือการถอนคำฟ้องอุทธรณ์หรือฎีกานะครับเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วนะโจทก์จะถอนคำฟ้องเดิมไม่ได้แต่ถ้าโจทก์หรือจำเลยได้อุทธรณ์หรือฎีกาอาจถอนคำฟ้องอุทธรณ์หรือฎีกาได้การอนุญาตให้ถอนคำฟ้องอุทธรณ์หรือฎีกานั้นก็เป็นดุลพินิจของศาลที่สั่งได้ตามที่เห็นสมควรนะครับอันนี้คือไม่ใช่ถอนคำฟ้องนะแต่เป็นถอนอุทธรณ์ฎีกานั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับการสั่งอนุญาตให้ถอนคำฟ้องนะครับเมื่อศาลอนุญาตให้ถอนคำฟ้องแล้วก็ต้องสั่งจำหน่ายคดีจากสารระบบศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีโจทหามีผลให้ฟ้องแย้งจำเลยตกไปด้วยไม่นะครับถอนฟ้องแล้วฟ้องแย้งก็ไม่ตกไปนะสุดท้ายนะครับผลของการทิ้งฟ้องแล้วก็ถอนคำฟ้องนะครับ1นะลบล้างผลของการยื่นคำฟ้องนะรวมทั้งกระบวนพิจารณาภายหลังยื่นคำฟ้องนะ2กระทำให้คู่ความกลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนไม่ได้มีการยื่นฟ้องเลยแล้วก็3โจทก์อาจยื่นฟ้องใหม่ได้ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยเรื่องอายุความนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่โจทก์สามารถที่จะฟ้องใหม่ได้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับสรุปนะสำหรับเรื่องการทิ้งฟ้องแล้วก็การถอนคำฟ้องเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามที่ศาลกำหนดเอาไว้นะครับก็ถือเป็นการทิ้งฟ้องได้ก็มีสิทธิ์จำหน่ายคดีก็เป็นเรื่องดุลพินิจของศาลส่วนการถอนฟ้องก็นะครับก็จะมีถอนคำฟ้องนะกับถอนอุทธรณ์ฎีกานะถ้าเป็นการถอนฟ้องเนี่ยนะครับศาลก็มีดุลพินิจนะที่จะจำหน่ายหรือไม่จำหน่ายก็ได้นะครับในตอนสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องการยื่นคำให้การและฟ้องแย้งนะครับในตอนสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับตอนแรกเหมือนกันนะครับในเรื่องการยื่นคำให้การเนี่ยนะเรามาดูอันแรกก่อนนะครับการยื่นคำให้การเนี่ยนะครับมาตรา177บอกว่าคำให้การต้องทำเป็นหนังสือนะครับยื่นต่อศาลภายใน15วันนะครับนับแต่วันที่ได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องนะเหมือนกันต้องทำเป็นหนังสืออย่างที่อธิบายไปตอนต้นหนังสือคือยังไงใช้ปากกาเขียนนะปากกาหมึกนะครับนะเขียนนะดีดพิมพ์หรือจะนะปริ้นนะด้วยคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับนะต้องยื่นภายใน15วันนะครับนับแต่วันที่ได้รับหมายเรียกหรือสำเนาคำฟ้องนะครับคำให้การก็เหมือนกับคำฟ้องงั้นก็คือต้องแสดงโดยชัดแจ้งนะครับกฎหมายเขียนได้เหมือนกันนะฮะคำฟ้องต้องแจ้งชัดนะคำให้การต้องชัดแจ้งนะครับนะแต่ว่าความหมายก็เหมือนกันนะความหมายก็เหมือนกันนะครับคำให้การต้องแสดงโดยชัดแจ้งคือคำให้การเนี่ยนะครับนะ

ถ้าไม่ชัดแจ้งเนี่ยก็อาจจะเป็นคำให้การที่เครือบคลุมนะเป็นคำให้การที่ไม่ชอบนะครับถือว่าจำเลยได้รับข้อจริงตามฟ้องแล้วไม่เกิดเป็นประเด็นตามคำให้การนะจำเลยยอมรับแล้วนะครับนะกรณีที่จำเลยให้การยอมรับนะการให้การยอมรับเนี่ยนะครับไม่จำต้องให้เหตุแห่งการยอมรับนะไม่ต้องมีเหตุผลนะถ้ารับแล้วก็ไม่ต้องมีเหตุผลนะครับในกรณีจำเลยต่อสู้คดีจำเลยต้องยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไว้ในคำให้การนะข้อใดจำเลยไม่ได้ปฏิเสธนะกฎหมายก็ถือว่าจำเลยยอมรับนั่นเองนะฮะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้ทำอย่างนี้นะเราชำระหนี้ไปแล้วเราก็ต้องสู้เราก็ต้องให้การปฏิเสธนะจำเลยที่ไม่ได้ปฏิเสธกฎหมายก็ถือว่าคุณยอมรับแล้วนะข้อเท็จจริงเป็นอันยุตินะคู่ความไม่มีประเด็นที่จะต้องสืบทำไมเนื่องเมื่อเขายอมรับแล้วถูกไหมฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่ยอมรับเราต้องนะบรรยายเข้ามาในคำให้การต้องสู้เข้าไปในคำให้การนะครับนะต่อไปจำเลยให้การปฏิเสธนะข้ออ้างในประเด็นตามคำฟ้องของโจทก์ข้อใดที่จำเลยให้การปฏิเสธย่อมเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทให้มันไม่ตรงกันละนะครับนะโจทก์ฟ้องบอกไม่ชำระหนี้จำเลยบอกชำระหนี้แล้วนะไม่ตรงกันเมื่อไม่ตรงกันก็เป็นประเด็นข้อพิพาทนะครับต้องอ้างเหตุแห่งการปฏิเสธนะมีเหตุอย่างไรการให้การไม่ชัดแจ้งเนี่ยนะครับถือได้ว่าจำเลยไม่ได้ปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์จึงเป็นคำให้การที่ไม่ชอบถือได้ว่าจำเลยได้ยอมรับตามข้ออ้างของโจทก์นะฉะนั้นคำให้การก็เหมือนกันก็ต้องทำโดยชัดแจ้งเช่นเดียวกันนะครับจำเลยนะอาจจะปฏิเสธนะฟ้องหรือข้ออ้างของโจทก์ก็ได้ไม่ว่าทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วนนะครับซึ่งต้องให้การปฏิเสธโดยชัดแจ้งนะครับนะต้องอ้างเหตุในการปฏิเสธด้วยจึงจะเป็นการให้การที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับจำเลยให้การไม่ชัดแจ้งถือว่าจำเลยไม่ได้ปฏิเสธข้ออ้างโจทก์จึงเป็นคำให้การที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายถือว่าจำเลยได้ยอมรับตามข้ออ้างของโจทก์เช่นจำเลยให้การไม่ทราบไม่ขอรับรองนะนอกจากที่จำเลยให้การไม่โดยชัดแจ้งแล้วจำเลยขอให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ทั้งสิ้นไม่ทราบและไม่แน่ใจจำไม่ได้นะไม่รับรองไม่ยืนยันอย่างเงี้ยนะครับกรณีเช่นนี้ถือว่าให้การไม่ชัดแจ้งนั่นเองนะต่อมาในเรื่องการสั่งคำให้การนะก็สั่ง3อย่างเหมือนกับสั่งฟ้องนะก็คือสั่งให้รับไว้สั่งให้คืนไปสั่งไม่รับนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการฟ้องแย้งนะครับฟ้องแย้งก็คือการที่จำเลยกลับฟ้องโจทก์ในคดีเดียวกันนั่นนะไม่ใช่เรื่องจำเลยกลับไปฟ้องโจทก์เป็นอีกคดีหนึ่งต่างหากก็คือในคดีเดียวกันเนี่ยนะโจทก์ก็คือจำเลยเนี่ยมาฟ้องโจทก์นะครับไม่ใช่ว่าจำเลยจะไปฟ้องโจทก์อีกคดีหนึ่งนะครับเช่นโจทก์ฟ้องว่าจำเลยเนี่ยขับรถประมาทนะชนรถยนต์โจทก์เสียหายจำเลยบอกไม่ใช่นะจำเลยฟ้องแย้งโจทก์ตั้งหากที่ขับรถประมาทชนรถจำเลยนะครับนี่คือการกลับฟ้องนั่นเองนะจำเลยต้องฟ้องแย้งมาในคำให้การเลยดังนั้นถ้าจำเลยไม่ได้ให้คำให้การก็คงจะฟ้องแย้งไม่ได้นะครับแล้วก็ฟ้องแย้งต้องแสดงโดยแจ้งชัดฟ้องแย้งก็คือคำฟ้องอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายคือฟ้องแย้งต้องเกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมนะครับสุดท้ายนะฮะการสั่งฟ้องแย้งนะศาลต้องตรวจว่าจะรับฟ้องแย้งหรือไม่หากฟ้องแย้งนั้นเป็นเรื่องฟ้องแย้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลก็สั่งรับคำให้การส่วนฟ้องแย้งนะอาจจะสั่งไม่รับก็ได้นะครับหากฟ้องเดิมศาลรับไว้พิจารณาได้ยกฟ้องเสร็จแล้วนะตรงนี้นะครับฟ้องแย้งย่อมตกไปด้วยนะเพราะไม่มีฟ้องเดิมและตัวโจทย์เดิมที่จำเลยจะฟ้องแย้งนะครับตรงนี้พิเศษหน่อยนะครับฉะนั้นถ้ากรณีเนี้ยนะครับศาลยกฟ้องแล้วนะฟ้องแย้งก็ตกไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายอ่ะให้โจทย์ทำคำให้การแก้ฟ้องแย้งยื่นต่อศาลภายใน15วันนับแต่วันที่ได้ส่งคำให้การถึงโจทย์นั่นเองนะครับในตอนการยื่นคำให้การและการฟ้องแย้งเนี่ยนะครับนะการยื่นคำให้การก็ต้องยื่นคำให้การโดยชัดแจ้งเช่นเดียวกันนะครับมันก็จะเป็นคำให้การที่ครอบคลุมได้นะครับสุดแล้วก็ในเรื่องการฟ้องแย้งนั่นก็คือการกลับฟ้องโจทย์นั่นเองนะจำเลยเนี่ยกลับไปฟ้องโจทย์ในคดีเดียวกัน

ครับสำหรับตอนที่1ในหน่วยที่12นะครับการบริหารการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่งแน่นอนว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจนะครับเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆนะครับมีถึง50มลรัฐนะครับแล้วเราจะมีหลักการอะไรล่ะในการเลือกนะครับเมืองอัจฉริยะตรงนี้มาศึกษากันซึ่งแน่นอนครับว่าอาจารย์ไม่ได้เลือกเมืองใหญ่ๆทั้งนิวยอร์กทั้งซานฟรานซิสโกลอสแองเจลิสมาเป็นตัวอย่างเนื่องจากว่าตรงนั้นเนี่ยคอนเทกต์ตรงนั้นมันยากมากๆที่จะมาปรับใช้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเรามองเมืองเล็กๆนะครับที่มีทั้งขนาดทางเศรษฐกิจมีขนาดประชากรที่ใกล้กันนะใกล้กับเมืองไทยแล้วเรามาดูว่าเขามีวิธีการอย่างไรในการที่จะพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเขานะครับปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนช่วยมากๆนะครับและทำให้แผนงานของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่กว้างใหญ่มากๆเนี่ยคือแผนงานจากล่างขึ้นบนคือ bottom up นะครับซึ่งทุกเมืองที่เข้าร่วมในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเขาเนี่ยจะต้องเข้าร่วมนะครับจะต้องเข้าร่วมข้อตกลงหนึ่งอย่างคือในเรื่องของการเปลี่ยนในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญมากๆในเรื่องของเรื่องตรงนี้นะครับซึ่งโดยส่วนของแนวคิดในการจัดทำพัฒนาเมืองอัจฉริยะของอเมริกานะครับซึ่งมันมีหลายเมืองมากๆที่น่าจะเป็นตัวอย่างในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซิลิคอนวัลเลย์นะครับในศูนย์กลางทางเทคโนโลยีของโลกที่มีบริษัท IT มีนวัตกรรมมากมายนะครับในชั้นบริษัท Apple Facebook Google Netflix เป็นต้นนะครับและยังมีในเรื่องของสถาบันการศึกษาชั้นนำอย่างมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่สนับสนุนนะครับในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในสนับสนุนในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมพื้นฐานและดึงดูดให้นักลงทุนเนี่ยเข้าไปตรงนั้นนะครับให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นอย่างมากมายซึ่งนักศึกษาตรงสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมได้ทางอินเทอร์เน็ตและทางลิงก์ที่ทางอาจารย์แนบไว้ให้นะครับในส่วนของแนวคิดในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของอเมริกาตรงนี้นะครับแน่นอนครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการพัฒนาที่ค่อนข้างที่จะนะครับแปลกนะครับกว่าเมืองอื่นแน่นอนครับว่ายกตัวอย่างขึ้นในคำมลรัฐหนึ่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียเนื่องจากว่ามีการพัฒนาที่ผ่านมาของสหรัฐอเมริกาเป็นรูปแบบของพัฒนาแบบกระจายแบบวงกว้าง low density sprawl หมายความว่าการพัฒนาแบบไร้ทิศทางทำให้เมืองที่สร้างขึ้นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบปัญหาเมื่อเวลาผ่านไปนะช่วงเวลาหนึ่งเนื่องจากว่าการพัฒนาแบบกระจายแบบไม่มีศูนย์กลางไม่มีซิตี้เซ็นเตอร์เหมือนยุโรปเนี่ยจะทำให้รูปแบบของเมืองเนี่ยบางเมืองที่ไม่มีงบประมาณเพียงพอก็จะรกร้างแล้วไม่น่าอยู่ถูกไหมครับปัญหานี้คือปัญหาที่สหรัฐอเมริกาเจอในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาในส่วนของที่2คือในเรื่องของ greenhouse gas emission ของสหรัฐอเมริกามีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงมากๆเมื่อเทียบกับหัวของจำนวนประชากรแน่นอนครับว่าเนื่องจากว่ามีเทคโนโลยีเรื่องจากอุตสาหกรรมหนักนะครับประกอบกับมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงนะครับแน่นอนครับว่าทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเทียบกับจำนวนประชากรเนี่ยสูงเป็นสูงมากอีกด้วยในส่วนที่3คือในเรื่องของการใช้พื้นที่นะครับพื้นที่ทางภาคการเกษตรนะครับในเรื่องของสหรัฐอเมริกาก็ใช้พื้นที่มีการใช้พื้นที่โดยที่ไม่ได้มีการแพลนนะครับโดยเฉพาะในเพราะว่าต้องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแน่นอนครับว่าตรงนี้ก็มีผลกระทบมาก็คือเมื่อมีการพัฒนาอย่างไร้ทิศทางเนี่ยก็ทำให้ของเขาประสบปัญหามากเมื่อเวลาผ่านไปนะครับในเรื่องของการใช้การคมนาคมก็เช่นกันทางสหรัฐอเมริกาก็เจอปัญหาเยอะมากๆเรื่องของการใช้รถนะครับเนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะของเขาเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมในหลายๆพื้นที่นะครับในอีกเรื่องนึงก็เรื่องของมลพิษซึ่งเขาก็ประสบปัญหา 2.5 PM เหมือนกับไทยเช่นกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้พลังงานที่สูงมากๆนะครับก็เป็นปัญหาหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับจะเห็นได้จากในรูปนี้นะครับก็คือมองจากซ้ายมือไปถึงขวามือมองจากขวามือไปถึงซ้ายมือนะครับทางขวามือสุดเนี่ยก็คือการพัฒนาเมื่อสมัยก่อนที่เขาไม่มีการเป็นพัฒนาอย่างไรทิศทางไม่มีการกำหนดว่าจะต้องกำหนดศูนย์กลางเมืองตรงไหนไม่มีการกำหนดพื้นที่สีเขียวนะครับซึ่งตรงนี้ในการพัฒนาอย่างไรทิศทางตรงนี้นะทำให้เมืองของเขาเนี่ยไม่น่าอยู่มากๆเลยในเมื่อในช่วงที่ผ่านมาโดยตรงนี้เนี่ยปัจจุบันเขาพยายามที่จะใช้นโยบายเมืองสมาร์ทซิตี้ในทุกๆเมืองเล็กๆโดยการเพิ่มนะครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มพื้นที่ส่วนกลางนะครับทำให้คนดึงดูดให้คนมาอยู่รวมกันมากขึ้นตรงนี้นะก็จะทำให้

การใช้เทคโนโลยีการใช้นโยบายของเมืองอัจฉริยะพัฒนาไปได้อย่างง่ายขึ้นนะครับซึ่งตัวอย่างที่จะนำเสนอในวันนี้คือโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกับเป้าหมายสู่การลดก๊าซเรือนกระจกแน่นอนครับว่าโครงการร่วมมือเขาเรียกว่าโครงการ Compact of Mayor นะครับเป็นการโครงการความร่วมมือระหว่างนายกเทศมนตรีซึ่งอย่างไอเดียของเขาคือการใช้พัฒนาแบบล่างขึ้นบนถูกไหมครับในทุกๆเมืองนะครับทุกๆเมืองเล็กๆเนี่ยก็เข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งแต่ละเมืองเนี่ยก็จะกำหนดเป้าหมายของตัวเองนะครับกำหนดโดยเฉพาะในเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหมครับแล้วแต่ละเมืองก็จะสร้างทีมขึ้นมาเป็นทีมนักวิจัยขึ้นมานะครับรวมกับผู้ให้ทุนนะครับแล้วก็มาทดลองให้เกิดโครงการในแต่ละพื้นที่ของเขาซึ่งตรงนี้นะนำผลที่ได้มาเนี่ยก็จะวิเคราะห์ขึ้นมาแล้วก็นำเอาตรงนี้มาแลกเปลี่ยนกันในระหว่างเมืองที่เข้าร่วมโครงการของ Compact of Mayor นะครับซึ่งขั้นตอนของกิจกรรมโครงการเมืองอัจฉริยะในการกับเป้าหมายสู่การลดการเรือนกระจกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมีเป็น4ระยะด้วยกันระยะแรกคือการลงทะเบียนโดยนายกเทศมนตรีนะครับหลังจากนั้นก็คือระยะที่2ก็คือกำหนดเบสไลน์นะครับพื้นฐานของการข้อมูลว่าตัวอย่างเช่นในปี2005นะครับเรามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่ตรงนั้นก็เซตมาเป็นพื้นฐานหลังจากนั้นแล้วนะครับเมื่อเข้าร่วมโครงการมา10ปี20ปี30ปีเราจะต้องมีเป้าหมายอย่างไรในการลดนะครับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีการตรวจสอบทุกๆปีแล้วก็จะดูว่าผลสัมฤทธิ์ว่าในการที่จะดำเนินโครงการไปแล้วเนี่ยมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่เมื่อเทียบกับปีที่กำหนดเป็นเบสไลน์พื้นฐานตัวอย่างเช่น2005เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากที่มีการประชุมนะครับคอปต่างๆก็จะทำก็ประเทศอื่นก็มากำหนดใช้เช่นกันก็คือได้ไอเดียมาจากในการเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยระยะที่4นะครับก็คือเป็นเรื่องของการติดการดำเนินการตามแผนงานใน3ปีทุกๆ3ปีเนี่ยเขาจะมีการประเมินนะครับแล้วก็ดูว่านโยบายอะไรที่ประสบความสำเร็จนโยบายอะไรที่ยังไม่ประสบความสำเร็จแล้วจะมีปรับนโยบายอย่างไรคือแผนของเขาเนี่ยมีการดูแผนทบทวนแผนใหม่ทุกๆ3ปีซึ่งในการทบทวนแผนใหม่ตรงนี้เนี่ยจะช่วยมากๆเลยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่เมืองของเขาได้วางไว้จริงๆนะครับแน่นอนครับว่าปัญหาของสหรัฐอเมริกาก็มีมากมายเช่นกันเพราะว่าเนื่องจากว่าเมืองการพัฒนาอย่างไรทิศทางมีสภาพภูมิศาสตร์ของเขาที่กว้างใหญ่ไพศาลมากๆนะครับแล้วแต่ละเมืองแต่ละมลรัฐก็มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับการวางแผนระดับท้องถิ่นเนี่ยจำเป็นต้องมีความอ่อนตัวมากๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะไปดูตัวอย่างที่ชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยเรายกตัวอย่างของเมืองโคลัมบัสถูกไหมครับว่าเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่สามารถที่จะวางแผนในระดับท้องถิ่นของเขาแล้วทำให้เมืองของเขาเนี่ยเป็นเมืองอัจฉริยะได้ในเวลาไม่กี่ปีเขาทำอย่างไรนะครับซึ่งวิสัยทัศน์ของเมืองอัจฉริยะโคลัมบัสนะครับของมลรัฐโอไฮโอเนี่ยเขาก็คือหลักๆคือต้องการสร้างเมืองที่สวยงามนะครับให้มีความมั่งคั่งนะครับให้คนมีสุขภาพที่ดีนะครับมีคนแล้วก็ดึงดูดนะครับคนวัยรุ่นนะครับกลับเข้ามาอยู่ในเมืองให้มากนะครับโดยพัฒนาระบบรูปแบบสำคัญคือการพัฒนาระบบคมนาขนส่งคมนาคมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นจุดเด่นมากนักในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคนเขากระจายอยู่ทั่วประเทศถูกไหมครับตรงนี้แหละเมืองโอไฮโอนะครับเมืองโคลัมบัสนะครับเขาก็ในมลรัฐโอไฮโอนะเขาพยายามที่จะดึงใช้ลงทุนในด้านขนส่งมากๆเพื่อจะดึงดูดคนให้เข้ามาอยู่ในเมืองของเขาแน่นอนครับว่าเมืองการเปลี่ยนแปลงของเมืองโคลัมบัสเนี่ย3ด้านหลักๆที่เขามีจุดเด่นมากๆคือการสัญจรและการจ้างงานการเชื่อมโยงพลเมืองนะครับก็คือการสัญจรนะครับของเขาก็คือเขาลงทุนนะครับมีเป้าหมายนะครับในการลงทุนการขนส่งนะครับระดับภูมิภาคของเขานะครับโดยใช้แผน25ปีเป็น Regional Transportation Plan ซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ดึงดูดเงินลงทุนมหาศาลนะครับทั้งเรื่องระบบรางระบบบัสนะครับระบบPublic Transportation ในเมืองของเขาซึ่งจากที่ไม่มีเลยเนี่ยสามารถมาสร้างระบบตรงนี้ได้ทำให้คนสามารถเดินทางแล้วมาผ่านเนื่องจากว่าภูมิlocation ในพื้นที่ของเขาเนี่ยอยู่ตรงกลางในระหว่างเมืองใหญ่เช่นเมืองชิคาโก้นะครับกับนิวยอร์กเพราะนั้นคือถ้าปกติคนผ่านก็จะผ่านไปเลยไม่ได้หยุดพักที่เมืองนี้แต่ว่าพอมีระบบ transportation ของเขาระบบการขนส่งที่เขาพัฒนามากขึ้นเนี่ยทำให้เมืองนี้เป็นฮับของ transportation ได้ด้วยก็เป็นการหลั

0: การง่ายๆคือเขาคิดพัฒนาเหมือนเมืองรองขึ้นมาตรงนี้เนี่ยซึ่งสามารถที่ประสบความสำเร็จได้อันที่สองคือเขามีเป้าหมายทางตรงก็คือแน่นอนอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือการลดการปล่อยก๊าซถูกไหมครับแล้วก็มีการเพิ่มออปชันนะครับเพิ่มทางเลือกในการใช้ทรานสปอร์ตในการใช้การขนส่งสาธารณะของเขาแล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คือในการที่จะวางแผนนะครับระบบขนส่งสาธารณะของเขาเนี่ยเขาจะเลือกว่าจะไม่ไปสร้างให้เกิดผลกระทบโดยตรงกับในชนกลุ่มน้อยในพลเมืองในพื้นที่ที่ยากจนเพราะในเมืองของเขาเนี่ยมันก็กระจัดกระจายมีการพัฒนาแบบหลายทิศทางถูกไหมครับเพราะนั้นแล้วในการที่จะสร้างทางด่วนหรือจะสร้างถนนเข้าไปเนี่ยคือเขาจะพิจารณาเลยว่าจะต้องเชื่อมต่อให้กับทุกชุมชนไม่ได้เลือกเฉพาะชุมชนที่คนรวยอยู่เท่านั้นเป็นต้นนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆในการที่จะไม่ทำให้เกิดการแบ่งแยกในชุมชนนะครับการลงทุนทางด้านคมนาคมของเมืองโอไฮโอนะครับคือภาพทางซ้ายเนี่ยจะเรามาเห็นว่าในเรื่องของสกอร์ในเรื่องของคะแนนของการลงในเรื่องของการลงทุนทางด้านคมนาคมซึ่งโอไฮโอนี่ก็ถือว่าเมื่อเทียบกับมูลค่าทางเศรษฐกิจเขาถือว่ามีการลงทุนค่อนข้างสูงมากๆถ้าเทียบกับเมืองอื่นๆในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นตัวผลักดันมากๆว่าจะทำให้เมืองของเขาเนี่ยสามารถมันเชื่อมต่อเชื่อมโยงถึงกันได้แล้วก็จะทำให้ดึงดูดให้คนมาอยู่ในเมืองมากขึ้นแล้วก็พัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นด้านเรื่องของการคมนาคมนะครับอีกอันหนึ่งก็คือจุดเด่นของเขาเป็นเมืองแรกๆของสหรัฐอเมริกาเลยที่มีการใช้คาร์พูลิ่งระบบคาร์พูลิ่งคือลดการใช้รถนะครับโดยผู้โดยสารคนเดียวแต่การเป็นการเพิ่มนะครับโดยการใช้คาร์แชร์ริ่งแล้วก็จะมีเลนพิเศษขึ้นมาให้กับคาร์พูลิ่งเลนตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ลดปัญหาทางด้านการจราจรนะแล้วก็เพิ่มทางเลือกให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่รอบๆนะเมืองที่มันกว้างสามารถเข้าสามารถมีออปชันให้เขาในการที่จะเข้าเมืองได้ง่ายขึ้นหรือว่า เดินทางในเมืองได้ง่ายขึ้นอีกอันนึงคือในเรื่องของการใช้ระบบป้ายทะเบียนอัจฉริยะนะครับเนื่องจากว่าแน่นอนครับว่าถ้าเราสังเกตเราขึ้นทางด่วนแล้วเราต้องมาหยุดนะครับในการจ่ายค่าโทเวตลอดเวลาเนี่ยตรงนี้มันก็จะทำให้เสียเวลาและทำให้รถต้องจอดต้องการขับเคลื่อนเนี่ยเป็นไปอย่างได้ช้าถูกไหมครับแต่ในระบบทะเบียนอัจฉริยะตรงนี้เนี่ยนะครับเราใช้กล้องและเทคโนโลยีทั้งหมดเชื่อมต่อกันในทางภาคขนส่งทางภาคของตำรวจในทุกๆส่วนทำให้การถึงข้อมูลเชื่อมต่อกันตรงนี้เนี่ยก็จะลดปัญหาของการจราจรได้อย่างมากนะครับแต่สำคัญที่สุดคือในการที่จะทำยังไงให้ระบบข้อมูลตรงนี้มันอยู่ในเป็นชุดเดียวกันตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากๆที่ทางเมืองเขาจะต้องดูนะครับครับสำหรับบทสรุปการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเมืองโคลัมบัสประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแน่นอนครับว่าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของสหรัฐอเมริกาภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือทุกเมืองเนี่ยเป็นอยู่ในจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่มีเงินมหาศาลขนาดนั้นที่จะไปลงทุนนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าเมืองการพัฒนาในช่วงเป็นร้อยปีที่ผ่านมาเป็นพัฒนาแบบกระจายแบบหลายทิศทางเนี่ยตรงนี้เนี่ยพอจะมาปรับให้มาปรับให้เป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยมันก็ยากที่จะเปลี่ยนเมืองให้กลับมาได้ช่วงข้ามคืนถูกไหมครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของเขาคือเขาพิจารณาองค์ประกอบแล้วก็พื้นฐานสิ่งที่มีอยู่ในเมืองนั้นนะครับแล้วก็จะเลือกทำในสิ่งที่นำเทคโนโลยีมาเลือกใช้ในที่จะบริการให้กับแก้ปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดของประชาชนก่อนแล้วก็ค่อยๆปรับไปนะครับตามแผนแล้วแผนเขาสำคัญมากคือแผนเขามีการปรับทุกๆ3ปีตรงนี้แหละครับจะทำให้เราไม่สามารถวางแผนในระยะยาว10 20ปี30ปีได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นเขาสามารถเอาเทคโนโลยีที่พัฒนาเนี่ยมาปรับใช้ในทุกๆ3ปีทุกๆในระยะทบทวนแผนในระยะสั้นตลอดเวลาตรงนี้เนี่ยจะทำให้เป็นจุดหนึ่งสำคัญมากๆที่จะทำให้การพัฒนาเมืองของเขาเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็คุ้มทุนแล้วก็เป็นไปได้มากขึ้นนะครับ
1: ค
0: ครับในตอนที่2นะครับจะเป็น

ในส่วนของเมืองใกล้ๆเราครับคือเมืองสิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์ครับซึ่งในเนื้อหาของเมืองสิงคโปร์นะครับน่าสนใจมากๆเพราะว่าเขามีแนวคิดในการทำเมืองอัจฉริยะของเขาเนี่ยที่เป็นระดับประเทศและระดับเมืองอยู่ในแผนเดียวนะครับเนื่องจากเขาเป็นประเทศที่ขนาดเล็กถูกไหมครับในขณะที่มีประชากรค่อนข้างมากถึงเกือบ 5.3 ล้านคนนะครับซึ่งเขาก็มีการดำเนินการมีความท้าทายในการพัฒนาเมืองเนี่ยที่แตกต่างกันไปเราก็จะมาดูกันครับว่าเขามีวิธีการอย่างไรซึ่งวิสัยทัศน์นะครับในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของสิงคโปร์นะครับก็คือเขามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเลยบอกว่าเขาอยากทำให้สิงคโปร์เนี่ยเป็นสมาร์ทเนชั่นนะครับจะทำให้สิงคโปร์เนี่ยเป็นภายในปีแล้วก็มีเป็นอยู่ในแผนสมาร์ทโมบิลิตี้ภายในปี2030นะครับอีก 7-8 ปีข้างหน้าซึ่งสิงคโปร์ได้กำหนดวิสัยทัศน์นะครับในเรื่องของสมาร์ทโมบิลิตี้ไว้ก็คือทุกชุดมุ่งสู่การพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดนะครับซึ่งปัญหาของสิงคโปร์นะครับก็คือปัญหาหลักของเขาคือปัญหาเรื่องของการเพิ่มสูงขึ้นของประชากรที่ผู้สูงอายุนะครับในเรื่องที่2คือในเรื่องของความต้องการที่อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีเนื่องจากว่าเขาเป็นประเทศที่เล็กมากๆเทียบกับภูเก็ตบ้านเรานะครับซึ่งตรงนี้พอเล็กมากๆแล้วเนี่ยคนจำเป็นต้องอยู่ในตึกสูงนะครับชุมชนก็จะแออัดทำอย่างไรให้การอาศัยอยู่ตรงนี้เนี่ยมีปัญหาน้อยที่สุดอันที่3คือการพัฒนาและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากว่าสิงคโปร์เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเก่าๆเนี่ยเขาก็ต้องมีการทุบแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เพราะนั้นในการจัดการเรื่องพื้นที่เนี่ยรัฐบาลจะต้องเข้ามาควบคุมทั้งหมดและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการลดใช้พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อนเนื่องจากว่าในเรื่องของสิงคโปร์เนี่ยใช้มากถึง 96% ใช้แก๊สถูกไหมครับในระบบพลังงานของเขาตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สิงคโปร์ได้ยากมากๆในการที่จะลดคาร์บอนของเขาแต่เขาจะมีแนวทางอย่างไรล่ะที่จะทำให้เขาสามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับซึ่งนี่คือเป็นแผนที่คร่าวๆของสิงคโปร์เป็นโซนนะครับเขามีการจัดเมืองเป็นโซนนะครับจะทำให้ในการวางแผนเมืองของเขาเนี่ยก็จะทำเป็นโซนนะครับพอเลือกเป็นโซนตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้การแผนของเขาเนี่ยมีการพัฒนาได้อย่างง่ายขึ้นนะครับโดยความท้าทายของเขาเนี่ยจะมีการดำเนินการของเขาเนี่ยมีกลยุทธ์หลักๆ3ด้านด้วยกันคือการนำการคมนาคมอัจฉริยะนะครับมาใช้อันที่2คือการพัฒนาระบบ IoT นะครับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แล้วก็สุดท้ายก็คือการสร้างความร่วมมือนะครับระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยมีการลงทุนร่วมกันนะครับมีการพัฒนาโครงการต่างๆร่วมกันโดยใช้ความเชี่ยวชาญจากภาคเอกชนนะครับแล้วก็นวัตกรรมจากภาคเอกชนมาร่วมนะครับกับภาครัฐในเรื่องของการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาปรับใช้ให้ตรงกับมาแก้ปัญหาให้ตรงกับปัญหาที่ภาครัฐประสบอยู่นะครับซึ่งบทเรียนของสิงคโปร์ผ่านนโยบายสมาร์ทเนชั่นของเขาเนี่ยก็ปัจจุบันนะครับคือจะยกตัวอย่างเมืองหนึ่งแล้วกันเป็นโครงการหนึ่งคือสมาร์ท HBD ทาวน์เป็นพื้นที่ตัวอย่างของเมืองอัจฉริยะสิงคโปร์ซึ่งตรงนี้นะเขาจะมองสำคัญคือมองพื้นฐานสำคัญอยู่5ด้านด้วยกันก็คือในเรื่องของการวางแผนอัจฉริยะการวางแผนสภาพแวดล้อมอัจฉริยะอาคารอัจฉริยะการอยู่อาศัยอัจฉริยะและสังคมอัจฉริยะซึ่งทั้ง5ด้านเนี่ยเขาก็จะเชื่อมต่อเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลของเขาก็คือใช้เซ็นเซอร์การสื่อสารศูนย์การข้อมูลเป็นการพัฒนาเชื่อมต่อกันทั้งเมืองโดยเราจะไปดูกันว่าแต่ละด้านเนี่ยมีลักษณะเฉพาะอย่างไรนะครับด้านแรกคือด้านการวางแผนอัจฉริยะสมาร์ทแพลนนิ่งนะครับตรงนี้เนี่ยตัวอย่างเช่นในการพัฒนาเมืองขึ้นมาในช่วงนั้นชุมชนขึ้นมานะครับเขาก็จะดูเลยว่าการไหลเวียนของสภาพอากาศนะครับในพื้นที่ถ้านักศึกษาดูในพื้นที่สีเหลืองสีส้มนะครับมันหมายความว่าการหลั่งหมุนเวียนของอากาศนี้น้อยถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันการดีไซน์ตึกอย่างไรให้ลมสามารถผ่านเข้าเมืองได้แล้วทำให้เมืองนี้หายใจได้นะมองภาพว่ากรุงเทพกับสิงคโปร์นะครับอยู่ในพื้นที่นะใกล้กันนะความร้อนน่าจะใกล้กันแต่ทำไมสิงคโปร์เนี่ยมีอากาศที่เย็นมากกว่ามีระบบหมุนเวียนของอากาศที่ดีกว่านั่นก็คือเขามีการใช้เทคโนโลยีนะครับในการทดลองวัดการหมุนเวียนของอากาศนะครับของเมืองด้วยก่อนที่จะอนุมัติในการสร้างตึกต่างๆในส่วนที่2คือในเรื่องของใช้เทคโนโลยีแสงนะความแสงตกกระทบในพื้นที่ต่างๆซึ่งสิงคโปร์เนี่ยก็จะดูว่าความเข้มแสงในตกในกระทบพื้นที่นี้ทั้งวันเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ซึ่งก็จะสามารถเลือกให้พื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นน่ะกำหนดว่าควรจะเป็นสร้างเป็นอะไรตัวอย่างเช่นพื้นที่ที่มีแสงผ่านทั้งวันมีแสงตกกระทบทั้งวันเขาสามารถที่กำหนดให้เป็นสวนสาธารณะได้หรือในพื้นที่ที่แสงตกน้อยมากเลยถ้าล่มแทบทั้งวันก็จะทำให้เป็นศูนย์อาหารกลางแจ้งหรื

เป็นตลาดกลางแจ้งที่ไม่ร้อนมากเป็นต้นนะครับอันนี้คือการวางแผนสมาร์ทแพลนนิ่งตัวอย่างนะครับผมในส่วนที่2คือสภาพแวดล้อมอัจฉริยะคือทั้งในทั่วทั้งเมืองเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ถูกไหมครับมีในเรื่องของตรวจสภาพPM 2.5 ในตรวจสภาพอุณหภูมิความชื้นหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความเข้มของแสงตัวนี้ก็สามารถที่จะเลือกว่าพื้นที่ตรงไหนมีพื้นที่ตรงไหนควรจะกำหนดเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่ตรงไหนที่กำหนดเป็นพื้นที่ที่ติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาของตึกเป็นต้นตรงนี้ก็จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาจับช่วยเพราะจะทำให้เลือกการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมกับให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เขาต้องการใช้นะครับในส่วนที่3คืออาคารอัจฉริยะแน่นอนครับว่าสิงคโปร์เนี่ยอยู่ในตึกสูงตลอดเวลาถูกไหมครับเพราะนั้นแล้วนี่คือทุกคนก็จะใช้ลิฟต์เป็นส่วนมากพอใช้ลิฟต์เนี่ยเขาก็จะดูว่าในแต่ละอาคารเนี่ยก็จะมีลิฟต์หลายตัวแล้วในการกำหนดว่าลิฟต์เนี่ยจะมาจอดรอที่ชั้นไหนตามช่วงเวลาไหนของวันเช่นถ้ากลางวันคนใช้ลิฟต์เยอะนะครับก็ลิฟต์ก็จะต้องลิฟต์3ตัวก็จะอยู่ในจุดที่ความสูงที่แตกต่างกันเพื่อจะพอถึงเวลามีคนเรียกใช้ก็จะไปตัวที่ใกล้ที่สุดก็จะไปหาผู้เรียกใช้งานซึ่งตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆในการเช็คเทคโนโลยีตรงนี้เพราะว่าจะช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างมากอีกอันหนึ่งในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าใช้หลอดไฟนะครับเป็นหลอดไฟอัจฉริยะก็คือในพื้นที่ทางเดินนะครับไฟก็จะถ้าไม่มีคนเดินผ่านนะครับก็จะไฟก็จะดับนะครับเมื่อไฟก็จะติดอัตโนมัติเมื่อมีคนเดินผ่านเท่านั้นเพราะจะช่วยให้ลดการใช้พลังงานในตึกได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับในส่วนต่อไปนะครับคือการอยู่อาศัยอัจฉริยะเนื่องจากว่าอย่างที่เกริ่นไปปัญหาของเขาคือการสังคมผู้สูงอายุนะครับสังคมผู้สูงอายุเขาก็จะทำอย่างไรล่ะให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทเลคอมนะครับในเรื่องของการใช้การพบหมอออนไลน์นะครับหรือโดยที่ลดการพึ่งพาระบบสาธารณสุขนะครับก็คือสามารถที่จะคุยกับหมอผ่านทางออนไลน์ได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของใช้ระบบเซ็นเซอร์ในบ้านนะครับในเรื่องของกำหนดอุณหภูมิแอร์อัตโนมัติเช่นกลางคืนนะครับเราก็กำหนดเวลาไว้เลยว่าถ้าอุณหภูมิในห้องเท่านี้นะครับแล้วก็แอร์ก็จะตัดอัตโนมัติหรือว่าเปิดแอร์ไป 3-4 ชั่วโมงกลางคืนก็จะตัดอัตโนมัติตรงนี้ก็จะช่วยให้ลดการใช้พลังงานของเขาได้อย่างมากโดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้อย่างราบรื่นทุกอย่างนี้สามารถควบคุมผ่านมือถือของเขาได้ผ่านแอปพลิเคชันของเขาได้นะครับอีกด้านหนึ่งก็คือด้านสังคมอัจฉริยะนั่นก็คือในเรื่องของสมาร์ทคอมมูนิตี้เขาเป็นโปรแกรมชีพจรเมืองก็คือในเมืองเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าในพื้นที่ที่จะขับสมมติว่าเขาจะขึ้นที่จากอีกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเขาจะดูเลยว่าเขาจะมีที่จอดรถไหมนะครับก็จะดูในจำนวนที่จอดรถหรือว่าในพื้นที่ที่เขาอยู่ตรงนี้เขาเลี้ยงลูกอยู่มีเสียงดังมากเกินไปไหมที่จะเป็นอันตรายต่อเขาคือทุกๆในพื้นที่ของเขาเนี่ยเขาจะมีค่าพื้นฐานที่จะคอยช่วยให้คนที่อยู่ในตรงนั้นน่ะรู้เช็คได้ว่ามันเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยไหมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิในเรื่องของเสียงในเรื่องของมลภาวะเป็นต้นนะครับตรงนี้คือระบบสมาร์ทคอมมูนิตี้ของเขาที่ใช้งานแล้วจริงๆนะครับหลักการวางแผนนะครับของเมืองสิงคโปร์อย่างที่กล่าวไปคือถ้าเทียบกับระบบร่างกายของเราโครงสร้างพื้นฐานคือระบบของกล้ามเนื้อถูกไหมครับสีเหลืองที่เห็นตรงนี้นะครับไอ้สีเขียวที่ผ่านมาคือระบบปอดนะครับยิ่งถ้าเขามีการใช้เทคโนโลยีในการกำหนดให้ลมผ่านเข้าผ่านออกในเมืองได้อย่างโฟลว์ที่สุดเนี่ยก็จะทำให้เมืองนั้นมีชีวิตชีวามีการหายใจได้ถูกไหมครับก็คือระบบปอดระบบที่3ก็คือคมนาคมแน่นอนก็คือเหมือนระบบโลหิตระบบเลือดพอระบบคมนาคมของเขาเนี่ยมีเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ถูกไหมครับก็จะรู้เลยว่าตรงพื้นที่ตรงไหนเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรคับข้างคนก็สามารถที่จะเลือกหลบไปพื้นที่อื่นเปรียบเทียบกับระบบร่างกายเช่นถ้าตรงไหนมีเลือดอุดตันถูกไหมครับเราก็จะสามารถที่จะแจ้งเซ็นเซอร์ตรงนั้นแล้วก็จะให้ร่างกายก็จะสมองก็จะส่งกลับไปว่าโอเคต้องตอบสนองว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างให้กับแก้ปัญหาตรงนั้นก็เหมือนกันคือในระบบเซ็นเซอร์ของเขาเนี่ยก็จะมาช่วยในเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาการจราจรแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆในเมืองของเขาได้นะครับตรงนี้คือการเปรียบเทียบให้ดูอย่างง่ายๆว่าหลักคิดพื้นฐานของสิงคโปร์เขาทำอย่างไรนะครับสำหรับบทสรุปของอนาคตของสิงคโปร์ผ่านโครงการที่ยกตัวอย่างไปนะครับคือในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมดิจิตอลเนี่ยสิ่งแรกที่เขาเตรียมเลยคือไม่ได้เตรียมเทคโนโลยีครับเขาเตรียมคน
ตรียมการศึกษาแล้วก็หลังจากนั้นก็คือหาหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนนะครับเตรียมคนเตรียมการศึกษาหาหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังจากนั้นถึงจะเริ่มมีการดำเนินงานโครงการต่างๆนะครับผม

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: จัดแถว1
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โรคนี้รักษาหาย
1: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
3: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
7: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
8: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

รายงานและการวิเคราะห์กำไรมูลค่าตลาดคุณภาพกำไรและการจัดการกำไรครับในหน่วยที่10ก็จะมีอยู่2ตอนตอนที่1จะเป็นการรายงานและการวิเคราะห์กำไรและการและมูลค่าตลาดตอนที่2จะเป็นคุณภาพกำไรและการจัดการกำไรเรามาเริ่มต้นในตอนที่1กันนะครับการรายงานและการวิเคราะห์กำไรและมูลค่าตลาดก็จะมีทั้งหมดอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับกำไรเรื่องที่2เป็นการรายงานและวิเคราะห์กำไรเรื่องที่3ก็คือการรายงานและวิเคราะห์มูลค่าตลาดในแนวคิดเกี่ยวกับกำไรกำไรหมายถึงยอดรวมของรายได้หักยอดรวมของค่าใช้จ่ายหรือผลต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายนั่นเองหรือส่วนของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายบางทีเราก็เรียกกำไรว่าผลตอบแทนหรือกำไรสุทธิกรณีที่กำไรมีค่าติดลบก็จะเรียกว่าขาดทุนหรือขาดทุนสุทธิกรอบแนวคิดสำหรับรายงานทางการเงินได้ระบุไว้ว่ากำไรเป็นเกณฑ์ทั่วไปที่จะใช้วัดผลการดำเนินงานหรือมักใช้เป็นฐานสำหรับการวัดผลอื่นเช่นผลตอบแทนจากการลงทุนหรือกำไรต่อหุ้นเป็นต้นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดผลกำไรก็คือตัวรายได้และค่าใช้จ่ายในการคำนวณหากำไรขาดทุนจึงมีสมการอยู่ที่ว่ากำไรขาดทุนนั้นเท่ากับรายได้หักค่าใช้จ่ายหรือลบค่าใช้จ่ายนั่นเองประเภทของกำไรก็จะมีกำไรขั้นต้นหมายถึงผลต่างระหว่างรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการกับต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการก็คือตัวรายได้จากการขายหักด้วยต้นทุนการขายนั่นเองหรือต้นทุนขายนั่นเอง2ก็จะเป็นกำไรก่อนภาษีเงินได้ก็เป็นกำไรก่อนหักตัวภาษีเงินได้นั่นเองส่วนกำไรสุทธิก็คือกำไรที่เราหักภาษีเงินได้แล้วกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหมายถึงรายการรายได้ค่าใช้จ่ายรวมทั้งการปรับปรุงการจัดประเภทใหม่ที่ไม่อนุญาตให้รับรู้ในกำไรขาดทุนตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน5ก็คือกลัวกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมอันนี้ก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของในระหว่างงวดซึ่งเป็นผลมาจากรายการหรือเหตุการณ์อื่นนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลมาจากรายการและผู้เป็นเจ้าของจากความสามารถในการเป็นเจ้าของนั่นเองกำไรนั้นสำคัญอย่างไร 1. มีความสำคัญต่อผู้ลงทุนเพราะตัวผู้ลงทุนนั้นต้องการจะทราบผลตอบแทนจากการลงทุนในกิจการผลตอบแทนอาจจะอยู่ในรูปกำไรที่กิจการจะดำเนินการได้หรือในรูปของราคาตลาดของหุ้นของกิจการที่เพิ่มขึ้นกิจการที่มีกำไรสามารถจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ลงทุนได้มีความสำคัญต่อลูกจ้างที่จะต้องการทราบความสามารถในการทำกำไรเมื่อกิจการมีกำไรก็จะนำกำไรนั้นมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับลูกจ้างอย่างสม่ำเสมอก็คือตัวโบนัสหรือเงินเพิ่มพิเศษให้กับลูกจ้างมีความสำคัญต่อผู้ให้กู้ที่ต้องการทราบความสามารถในการทำกำไรเพราะกำไรนั้นกิจการก็คือการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยให้กับผู้ให้กู้ได้ซึ่งตัวผู้ให้กู้เองก็คาดหวังว่าเมื่อให้กู้ไปแล้วก็คาดหวังว่าจะได้รับคืนเงินและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดการชำระหนี้มีความสำคัญกับผู้ขายสินค้าหรือเจ้าหนี้อื่นที่ต้องการทราบเพื่อที่จะรับรู้ว่ากิจการมีความสามารถเพียงพอจะจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นให้กับผู้ขายได้หรือไม่เมื่อถึงเวลาชำระหนี้มีความสำคัญกับลูกหนี้เพราะตัวลูกหนี้เองก็ต้องการทราบว่ากิจการมีกำไรสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องลูกค้าก็จะสามารถติดต่อทางการค้าได้อย่างมั่นใจมีความสำคัญต่อรัฐบาลและหน่วยงานราชการที่ต้องการทราบความสามารถในการทำกำไรเพื่อกำกับดูแลกิจการให้เกิดความมั่นคงและดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้และสาธารณชนจะไม่ได้รับผลกระทบทางลบหรือความเสียหายจากกิจการนั่นเองรวมทั้งสามารถจะจัดเก็บภาษีจากกิจการได้เรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการรายงานและการวิเคราะห์กำไรการรายงานกำไรกำไรที่เกิดจากผลต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายกิจการจะรายงานข้อมูลไว้ในงบการเงินอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเป็นการรายงานกำไรในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนที่2จะเป็นการรายงานกำไรในงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่1เรื่องการนำเสนองบการเงินกำหนดให้กิจการจัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยกิจการต้องแสดงรายได้และค่า

าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในงวดในงบการเงินตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ในเรื่องแรกก็คือแบบงบเดียวหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ2ก็คือแบบ2งบก็คืองบที่แสดงองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเรียกว่างบเฉพาะกำไรขาดทุนและงบที่ตั้งต้นด้วยงบกำไรหรือขาดทุนและแสดงองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตรงนี้ก็จะเรียกว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรายการเกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากหมายถึงตัวรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเกิดขึ้นอย่างไม่ปกติและไม่เกิดขึ้นบ่อยซึ่งมีสาระสำคัญต่อกำไรของกิจการรายการที่เกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากนี้ไม่จัดทำเป็นรายการพิเศษในมาตรฐานฉบับที่1เรื่องการนำเสนองบการเงินได้ยกเลิกการแสดงรายการพิเศษไปแล้วมาตรฐานของสหรัฐยังมีอยู่นะครับในเรื่องนี้แต่มาตรฐานที่กิจการใช้ก็คือมาตรฐานรายงานทางการเงินที่สภาวิชาชีพเป็นผู้ออกก็ยึดว่าจะต้องไม่มีรายการพิเศษรายการเกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากอาจแสดงรวมอยู่ในรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแต่ถ้ารายการเกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากมีสาระสำคัญกิจการก็ควรจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและจำนวนเงินเอาไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินการวิเคราะห์กำไรผู้วิเคราะห์งบการเงินสามารถนำข้อมูลกำไรจากงบการเงินมาวิเคราะห์โดยนำกำไรมาเปรียบเทียบกับสิ่งต่อไปนี้ 1. รายการในงบฐานะการเงิน 2. ยอดขายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ 3. เงินปันผลจ่ายในงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเรามาวิเคราะห์กำไรจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จกันผู้วิเคราะห์นั้นจะต้องทราบถึงความสามารถในการทำกำไรของกิจการซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญต่อการประเมินการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ของกิจการการวิเคราะห์กำไรนั้นมีประโยชน์ในการคาดคะเนความสามารถของกิจการในก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ที่มีอยู่การพิจารณาประสิทธิผลของกิจการในการใช้สินทรัพย์นั้นการวิเคราะห์กำไรจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นการเปรียบเทียบกำไรกับยอดขายหรือรายได้จากการขายโดยใช้อัตราส่วนดังนี้1ก็คืออัตรากำไรขั้นต้นก็มาจากตัวขายลบต้นทุนขายคูณ 100% แล้วก็หารด้วยยอดขายอัตรากำไรขั้นต้นนั้นจะเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดอัตราผลตอบแทนในรูปของกำไรขั้นต้นที่เกิดจากรายได้จากการขายสินค้าหักด้วยต้นทุนสินค้าที่ขายโดยยังไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายในการบริหารต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้กิจการทั่วไปควรมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ20ถึงร้อยละ30ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าประเภทของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กิจการดำเนินการอยู่ 2. อัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรจากการดำเนินงานนั้นมาจากกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้คูณ 100% นะครับโดยที่จะหารยอดขายนั่นเองอัตรากำไรจากการดำเนินงานเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดผลอัตราผลตอบแทนในรูปกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้โดยนำกำไรขั้นต้นหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการทั่วไปก็ควรมีกำไรจากการดำเนินงานร้อยละ10ถึงร้อยละ20ก็ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กิจการดำเนินการอยู่3ก็จะเป็นอัตรากำไรสุทธิหรืออัตราผลตอบแทนต่อยอดขายอัตรากำไรสุทธิมาจากกำไรสุทธิหารด้วยยอดขายแล้วคูณ 100% อัตรากำไรสุทธิเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดอัตราผลตอบแทนในรูปกำไรสุทธิโดยนำกำไรจากการดำเนินงานหักด้วยต้นทุนทางการเงินหรือตัวดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้กิจการทั่วไปนั้นควรจะมีอัตรากำไรสุทธิเป็นร้อยละ5ถึงร้อยละ10ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าประเภทของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กิจการดำเนินอยู่อัตรากำไรสุทธิจะมีค่าสูงหรือต่ำจะแปลความหมายได้เช่นเดียวกับตัวอัตรากำไรขั้นต้นการวิเคราะห์กำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของก็จะเกิดจากการวิเคราะห์อัตราการจ่ายเงินปันผล
ซึ่งก็มาจากตัวเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นหารด้วยกำไรต่อหุ้นคูณ 100% อัตราการจ่ายเงินปันผลจึงเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นจากกำไรต่อหุ้นที่กิจการทำมาหาได้อัตราการจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายเงินปันผลของกิจการกิจการบางแห่งมีนโยบายเงินปันผลจ่ายเป็นประจำทุกปีในอัตราคงที่หรืออัตราเติบโตแต่กิจการบางกิจการไม่มีนโยบายเงินปันผลจ่ายแต่นำกำไรสุทธิไปสะสมไว้แล้วใช้ลงทุนต่อภายในกิจการส่งผลให้ราคาตลาดของหุ้นสามัญของกิจการนั้นเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ถือหุ้นขายหุ้นสามัญก็จะเกิดกำไรจากการขายหุ้นนั่นเอง 2. อัตราความสามารถในการจ่ายเงินปันผลอัตราความสามารถในการจ่ายเงินปันผลมาจากตัวกำไรสุทธิหักด้วยเงินปันผลของหุ้นปริมสิทธิ์หารด้วยเงินปันผลหุ้นสามัญแล้วก็คูณ 100% อัตราความสามารถในการจ่ายเงินปันผลเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญโดยนำกำไรสุทธิหักด้วยเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นปริมสิทธิ์เป็นกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญแล้วนำมาเปรียบเทียบกับเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญถ้าอัตราความสามารถในการจ่ายปันผลมีค่ามากกว่า 100% ก็แสดงว่ากิจการมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสูงแต่ถ้าอัตราความสามารถในการจ่ายผลนั้นมีน้อยกว่า 100% ก็แสดงว่ากิจการนั้นมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญต่ำการวิเคราะห์กำไรกับข้อมูลในงบฐานะการเงินก็มาจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหรือเราเรียกว่า ROI เป็นมาตรวัดผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารวัดความสามารถในการทำกำไรของกิจการที่นิยมใช้กันมาก ROI มาจากตัวกำไรสุทธิหารด้วยเงินลงทุนเฉลี่ยแล้วก็คูณ 100% อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่เราใช้วัดความสามารถในการทำกำไรจากเงินลงทุนเฉลี่ยเงินลงทุนนั้นหมายถึงสินทรัพย์ที่กิจการมีไว้ใช้ในการดำเนินงานหรือสินทรัพย์รวมหักด้วยสินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างเงินลงทุนระยะยาวและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทั้งนี้คำว่าเฉลี่ยหมายถึงผลรวมของยอดคงเหลือต้นปีกับยอดคงเหลือปลายปีแล้วหารด้วย2เป็นค่าเฉลี่ยอย่างไรก็ตามผู้วิเคราะห์นิยมใช้ยอดคงเหลือสิ้นปีแทนยอดคงเหลือเฉลี่ย2จะเป็นการหาอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมหรือ ROA ซึ่งก็ได้แก่ตัวกำไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเป็นอัตราทางการเงินที่ใช้วัดความสามารถในการทำกำไรจากสินทรัพย์รวมก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนผู้วิเคราะห์บางท่านก็อนุโลมให้ ROA เท่ากับ ROI เพราะตัวสินทรัพย์รวมมีค่าใกล้เคียงกับเงินลงทุนการแปลความหมายของ ROA ก็เป็นไปทำนองเดียวกับ ROI ผู้วิเคราะห์บางท่านคำนวณหาผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมจากกำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่ายโดยใช้กำไรสุทธิบวกด้วยดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็คูณด้วย1ลบอัตราภาษีอย่างไรก็ตามผู้วิเคราะห์นิยมใช้กำไรสุทธิมากกว่าซึ่งในสูตรของ ROA ตัวกำไรสุทธิหารสินทรัพย์รวมเฉลี่ยนั้นถ้าเราจะหาอัตราเป็น 100% ก็คูณ 100% เข้าไปนะครับ 3. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของซึ่งบางทีเราก็เรียกว่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิก็มาจาก ROE นะครับมาจากตัวกำไรสุทธิหารด้วยส่วนของเจ้าของเฉลี่ยคูณ 100% อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ได้วัดความสามารถในการทำกำไรส่วนของเจ้าของซึ่งมีลักษณะคล้ายกับผลตอบแทนจากการลงทุน 4. ก็จะเป็นการวัดกำไรต่อหุ้น EPS นะครับ Earning Per Share ก็มาจากกำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นสามัญหารด้วยจำนวนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่เราออกจำหน่ายกำไรต่อหุ้นจึงเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่วัดความสามารถในการทำกำไรของผู้ถือหุ้นสามัญต่อ1หุ้นสามัญการวิเคราะห์รายการเกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากผู้วิเคราะห์งบการเงินควรพิจารณารายการที่เกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากโดยไม่นำไปรวมไว้ในข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์เพราะว่าหากผู้วิเคราะห์นำรายการดังกล่าวไปรวมไว้ในการวิเคราะห์จะทำให้ผลของการวิเคราะห์คลาดเคลื่อนไปจากความจริงหากผู้วิเคราะห์งบการเงินต้องการพยากรณ์กำไร
กำไรที่ใช้พยากรณ์ไม่ควรมีรายการที่เกี่ยวกับกำไรที่แยก

ต่างหากนะครับกำไรในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรืองบกำไรขาดทุนของกิจการเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีตผู้วิเคราะห์จึงต้องพิจารณาใช้ข้อมูลกำไรในอดีตช่วยในการคาดคะเนกำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นในการวิเคราะห์ของผู้วิเคราะห์จะต้องพยายามแยกรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรออกมาเป็น2กลุ่มก็คือรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างชั่วคราวได้แก่รายการที่เกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากเป็นรายการที่ไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต 2. เป็นส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างถาวรก็ได้แก่รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและหรือรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตข้อสังเกตนะครับกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่องมีทั้งรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างชั่วคราวและอย่างถาวรไม่ใช่มีแต่รายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างถาวรเพียงอย่างเดียวส่วนกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกเป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างชั่วคราวเพียงอย่างเดียวตัวอย่างครับในกรณีของบริษัทจินตนาการรายงานกำไรสุทธิเอาไว้ที่10ล้านบาทโดยมีรายการรวมคำนวณอยู่ในกำไรสุทธิกำไรจากการขายที่ดินอาคาร2ล้านเพื่อย้ายที่ทำการผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตีราคาสินค้าเป็นผลขาดทุน5แสนบาทค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร 300,000 ตามวิธีเส้นตรงประมาณอายุการใช้งาน10ปีใช้เครื่องจักรมาแล้ว6ปีคาดว่าจะเหลืออายุการใช้ประโยชน์เพียง3ปีไม่มีมูลค่าคงเหลือขาดทุนจากไฟไหม้คลังสินค้า 800,000 บาทผู้วิเคราะห์ก็สามารถประมาณและคาดคะเนกำไรสำหรับปีหน้าได้ดังนี้กำไรที่เราได้เกิดขึ้นในปีก่อนหรือปี X6 ก็คือ10ล้านบวกหักรายการกระทบยอดก็มีผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตีราคาสินค้า 500,000 กำไรสุทธิที่ถูกต้องก็คือ10ล้าน 500,000 บวกหักรายการที่ไม่เกิดขึ้นอีกในปีหน้าก็คือกำไรขาดทุนจากการขายที่ดิน2ล้านก็คือผลขาดทุนขาดทุนจากไฟไหม้นะครับอันนี้ก็บวกกับนะครับ 800,000 แล้วก็กำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าก็คือเท่ากับ9ล้าน 300,000 นั่นเอง9ล้าน 300,000 ก็จะมีรายการที่เปลี่ยนแปลงในปีหน้าก็จะมีเรื่องค่าเสื่อมเครื่องจักรที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากอายุการใช้งานมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้ก็จะหักออกไปอีก 100,000 บาททำให้กำไรที่จะประมาณหรือคาดคะเนของปีหน้าหรือปี X7 เท่ากับ9ล้าน2นั่นเองเรื่องที่3ก็เป็นการรายงานและวิเคราะห์มูลค่าตลาดความหมายของมูลค่าตลาดก็คือจำนวนเงินที่เกิดจากผลคูณของราคาตลาดต่อหุ้นกับจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายหรือบางทีเราก็เรียกว่ามูลค่าตลาดของกิจการราคาตลาดหมายถึงราคาซื้อขายของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยทั่วไปกำหนดเป็นราคาตลาดต่อหุ้นหรือเรียกสั้นว่าราคามูลค่ายุติธรรมก็คือราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาดณวันที่วัดมูลค่ารายงานมูลค่าตลาดบริษัทที่มีหลักทรัพย์ซึ่งซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ย่อมมีราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศได้แจ้งให้ทราบผู้วิเคราะห์สามารถใช้ข้อมูลมูลค่าตลาดได้แต่บริษัทที่ไม่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดย่อมไม่มีราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นผู้วิเคราะห์บางรายก็อาจจะใช้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นแทนราคาตลาดการวิเคราะห์มูลค่าตลาดอัตราส่วนราคาต่อกำไรหรือนิยมเรียกว่า PE ratioเป็นอัตราส่วนที่แสดงว่าผู้ลงทุนจ่ายเงินซื้อหุ้นตามราคาตลาด1หุ้นผู้ลงทุนได้รับกำไรต่อหุ้นคืนกลับมาภายในระยะเวลากี่ปีโดยผู้ลงทุนเชื่อว่ากำไรต่อหุ้นในอนาคตจะเพิ่มขึ้นทำให้ระยะเวลาที่ได้รับผลตอบแทนคืนกลับมาจากเงินลงทุนจะสั้นลงกำไรต่อหุ้นเป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงความสามารถในการก่อให้เกิดกำไรต่อหุ้นสามัญ1หุ้นอัตราส่วนราคาต่อกำไรก็มาจากราคาตลาดต่อหุ้นหารด้วยกำไรต่อหุ้นนั่นเองอัตราส่วนราคาต่อกำไรแสดงถึงความคาดหมายของผู้ลงทุนต่อกำไรต่อหุ้นในอนาคตถ้าผู้ลงทุนคาดหมายว่ากำไรต่อหุ้นในอนาคตจะสูงขึ้นราคาต่อหุ้นในตลาดในอนาคตก็จะสูงตามจึงยอมลงทุนซื้อหุ้นในขณะนั้นทำให้ราคาตลาดสูงเมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้นในปัจจุบันที่ต่ำมีผลทำให้อัตราส่วนราคาต่อกำไรสูงขึ้นในทางตรงข้ามถ้าหากเราคาดว่ามันต่ำราคาตลาดต่ำอย่างนี้เราก็จะ
ไม่ลงทุนถูกไหมครับก็จะเป็นในการวัดอัตราส่วนของราคาต่อกำไรนั่นเองสองก็จะเป็นอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีเนื่องจากกำไรต่อหุ้นเป็นอัตราส่วนของกำไรทางบัญชีสำหรับงวดบัญชีหนึ่งและกำไรต่อหุ้นแต่ละงวดบัญชีก็จะมีค่าไม่เท่ากันทำให้ผู้วิเคราะห์ใช้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นแทนกำไรต่อหุ้นเนื่องจากมูลค่าตามบัญชีเป็นอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นณวันสิ้นรอบบัญชีหรือสินทรัพย์สุทธิของบริษัทอัตราส่วนราคาต่อหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีก็จะได้กับเท่ากับตัวราคาตลาดต่อหุ้นหารด้วยมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นซึ่งแสดงถึงอะไรครับแสดงถึงความคาดหมายผู้ลงทุนต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นในอนาคตการตีความหมายก็จะคล้ายคลึงกับอัตราส่วนราคาต่อกำไรนั่นเองอัตราผลได้เงินปันผลหรือ dividend yield นะครับก็เป็นอัตราส่วนที่แสดงว่าผู้ลงทุนจะได้รับเงินปันผลเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยการจ่ายซื้อหุ้นในอัตราร้อยละเท่าไหร่ราคาตลาดเป็นเงินสดที่ผู้ลงทุนจ่ายไปเมื่อนำไปเทียบกับเงินปันผลรับเพิ่งเป็นเงินสดที่จะได้รับจากการซื้อหุ้นจากตราสารทุนโดยกิจการจะเป็นผู้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอัตราผลได้ของเงินปันผลก็เกิดจากเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นหารด้วยราคาตลาดอัตราผลได้ของเงินปันผลแสดงถึงอัตราผลตอบแทนในรูปเงินสดที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเมื่อเทียบกับราคาตลาดที่เป็นเงินลงทุนของผู้ลงทุนตัวผู้ลงทุนคาดหมายว่าเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นในอนาคตจะสูงขึ้นราคาตลาดต่อหุ้นในอนาคตจะสูงขึ้นจึงยอมลงทุนจ่ายซื้อหุ้นในขณะนั้นมีผลทำให้ราคาตลาดสูงเมื่อเทียบกับเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นในปัจจุบันที่ต่ำก็จะมีผลทำให้อัตราผลได้เงินปันผลต่ำกว่า1ในทางคุณค่าผู้ลงทุนคาดหมายว่าเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นในอนาคตก็จะต่ำลงก็จะส่งผลให้อัตราผลได้เงินปันผลสูงกว่า1นั่นเองตอนที่2จะเป็นในเรื่องของคุณภาพกำไรและการจัดการกำไรก็จะมีอยู่ทั้งหมด3เรื่องก็คือคุณภาพกำไรแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการกำไรและการวิเคราะห์ภาวะล้มเหลวทางการเงินคุณภาพกำไรนะครับหมายถึงความสามารถกำไรในปัจจุบันที่จะใช้พยากรกำไรในอนาคตกำไรจะมีคุณภาพดีถ้าไม่มีการกลับรายการกำไรที่เคยพยากรไว้แต่ถ้ามีการกลับรายการกำไรที่เคยพยากรไว้ก็แสดงว่ากำไรมีคุณภาพไม่ดีหรือมีคุณภาพต่ำคุณภาพกำไรที่ได้รับผลนั้นจะมีปัจจัยมา3ประการก็คือวิธีปฏิบัติทางการบัญชีการประมาณการทางบัญชีและการจัดประเภทรายการที่มีข้อยกเว้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากปัจจัยทั้ง3ทำให้เกิดแนวปฏิบัติที่เราเรียกว่าการจัดการกำไรซึ่งก็รวมถึงการช่อฉนทางการบัญชีก็คือการบิดเบือนหรือปรับเปลี่ยนกำไรการปรับกำไรให้เรียบก็คือการเกลี่ยกำไรตามที่ต้องการหรือการบัญชีล้างใหญ่ก็คือการล้างค่าใช้จ่ายออกจากบัญชีหรือการสร้างภาพที่เราเรียกว่าการบัญชีเชิงสร้างภาพรวมทั้งการบิดเบือนทางการบัญชีลักษณะของกำไรที่มีคุณภาพจะต้องเป็นกำไรที่เกิดขึ้นจากหลักการบัญชีแบบระมัดระวังเป็นกำไรที่มีเสถียรภาพความมั่นคงอย่างยั่งยืนสูงไม่ผันแปรขึ้นลงแนวโน้มกำไรในอดีตเป็นกำไรที่เป็นเงินสดนำไปจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เป็นกำไรที่เกิดจากการดำเนินงานหลักตามปกติของกิจการอย่างต่อเนื่องเป็นรายการบัญชีที่เกิดจากความเข้าใจง่ายและเกิดขึ้นเป็นประจำกำไรที่สะท้อนผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงและสามารถคาดคะเนกำไรในอนาคตได้เรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการกำไรการจัดการกำไรคือการที่ผู้บริหารของกิจการใช้ดุลพินิจในการรายงานทางการเงินและก็การสร้างรายการค้าที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงินเพื่อบิดเบือนข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือผลการดำเนินงานโดยรวมของกิจการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ตัวเองต้องการจะรายงานตัวเลขทางการบัญชีคำว่าจัดการกำไรก็คือการตกแต่งกำไรนั่นเองหรือการบัญชีเชิงสร้างภาพหรือการช่อฉนทางการบัญชีมูลเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดการจัดการกำไรก็คือทำใหเกิดนะครับก็คือต้องการผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่คาดการไว้ส่งผลให้ราคาตลาดของหุ้นนั้นสูงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดผิดเงื่อนไขที่อาจจะถูกกำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้
ส่งผลให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายในการ

จรจาปัดหนีประนอมหนี้ลดอัตราดอกลดอัตราเงินกู้ในอนาคตทำให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้นหรือเพื่อปรับกำไรให้ราบเรียบอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอดีตและก็คือความมั่นคงส่งผลให้ราคาหุ้นของตัวเองนั้นสูงขึ้นเพื่อให้ได้โบนัสตามที่ได้ต้องการตามข้อตกลงที่ตกลงไว้กับกิจการอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผู้บริหารที่จะได้รับโบนัสตามผลกำไรหรือหลีกเลี่ยงการถูกปลดหรือไล่ออกจากตำแหน่งผู้บริหารอันนี้ก็จะเป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดจากการจัดการกำไรนั่นเองเรื่องที่3จะเป็นการวิเคราะห์ภาวะล้มเหลวทางการเงินภาวะการล้มเหลวหรือภาวะการล้มละลายก็คือกิจการประกาศว่าไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้อีกในปัจจุบันเนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนอย่างมากและต่อเนื่องเป็นเหตุให้กิจการขาดสภาพคล่องภายใต้หนี้สินกิจการไม่สามารถจ่ายชำระภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนดเกิดการล้มเหลวทางธุรกิจซึ่งก็ต้องใช้แบบจำลองพยากรณ์ภาวะล้มเหลวทางการเงินหรือภาวะล้มละลายซึ่งก็จะมีหลายวิธีก็จะมีได้แก่วิเคราะห์จำแนกประเภทวิเคราะห์การถดถอยและวิเคราะห์นะครับวิธีการสโตชักซิสนะครับใน3วิธีเนี่ยก็ศึกษาในรายละเอียดในเอกสารประกอบชุดวิชา32208ในหน่วยที่10ได้เลยนะครับในแบบจำลองที่นิยมใช้เนี่ยใน3แบบก็จะมีแบบจำลองของคะแนน C ก็เป็นการประเมินผลรวมของอัตราส่วนทางการเงินหลายอัตราใช้พยากรณ์โอกาสของการล้มละลายในอนาคตแล้วก็วิธีนี้เนี่ยจะจำแนกหลายแปรหรือพหุคูณนะครับทำให้เกิดความสัมพัทธ์ในว่ากิจการจะเข้าสู่ภาวะการล้มละลายภายใน5ปีแบบที่2จะเป็นแบบจำลองสภาพคล่องสัมพัทธ์แบบนี้จะประเมินความสามารถกิจการในการชำระหนี้ภาระผูกพันระยะสั้นในแบบที่3จะเป็นดัชนีแลมด้าเพื่อประเมินความสามารถในกิจการในการสร้างและรับเงินสดระยะสั้นเพื่อชำระหนี้และภาระผูกพันระยะสั้นช่วยให้เกิดการพยากรณ์ความไม่สามารถในการชำระหนี้ได้อันนี้ก็คือแบบจำลองทั้ง3นะครับก็สิ้นสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสรุปภาพโดยรวมของหน่วยที่10ก็หวังว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจนะครับส่วนรายละเอียดนั้นก็ศึกษาได้ในหน่วยที่10นะครับ

สุภาวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบมิ่งมหามงคลสมัยถวายบังคมบรมราชินีศรีพระไทยน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลเชิญไตรรัตน์ประสาทพรเฉลิมขวัญทูลเทพไทยประสิทธิสันพระกุศลจตุรพิธทพรชัยจุ่งบันดลสุภพผลเทิดถวายองค์ราชินีทรงเคียงคู่พระบุญญาทศมาราชพองประพาสดังดวงแก้วแผ้วรัศมีทรงเปลืองปราดราชเปี่ยมสุขในทุกที่ขัตติยนารีศรีปัตถพินทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะหน่วยที่13นะคะโรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากปัจจัยทางชีวภาพนะคะ

ายใจและโรคปอดที่เกิดจากฝุ่นสารอินทรีย์นะคะเรื่องที่3เป็นเรื่องโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนะคะและ 13.4 นะเป็นโรคติดต่อจากคนสู่คนและโรคจากปรสิตนะคะเรามาดูเนื้อหาในตอนที่1กันเลยนะ 13.1 เป็นเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากปัจจัยทางชีวภาพนะคะเนื้อหาในตอนนี้จะแบ่งออกเป็น3เรื่องนะคะเริ่มจากแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางชีวภาพและผลกระทบต่อสุขภาพนะคะแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคที่เกิดจากปัจจัยทางชีวภาพแล้วก็เรื่องสุดท้ายของตอนที่1นี้นะจะเป็นเรื่องแนวทางการป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากปัจจัยทางชีวภาพนะคะเรามาดูเรื่องที่1เลยนะเรื่องแรกก็คือแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางชีวภาพนะคะความหมายของปัจจัยทางชีวภาพเนี่ยก็จะหมายถึงสิ่งวิทย์นะคะแล้วก็รวมทั้งสารนะหรือว่าสิ่งที่มาจากสิ่งมีชีวิตด้วยนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวสิ่งมีชีวิตเองเนี่ยก็ได้แก่พวกจุลินทรีย์เชื้อโรคต่างๆนะคะแล้วก็สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคนะพวกยุงหรือแมลงอะไรต่างๆนะเห็บไรอะไรพวกนี้แล้วก็สัตว์มีพิษนะคะอย่างเช่นพวกงูตะขาบอะไรพวกนี้นะคะทีนี้ส่วนของสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะก็อาจจะเป็นพวกฝุ่นนะที่มาจากพืชหรือสัตว์อย่างเช่นฝุ่นฝ้ายอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อหรือว่าโรคภูมิแพ้ต่างๆนะทั้งหมดเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นปัจจัยทางชีวภาพนะคะสำหรับโรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากปัจจัยทางชีวภาพเนี่ยนะหลักๆแล้วนี่ก็สามารถที่จะแบ่งได้หลายประเภทนะอย่างเช่นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนะโรคปอดที่เกิดจากฝุ่นสารอินทรีย์นะโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนหรือจากคนสู่คนโรคที่เกิดจากปรสิตหรือพวกพยาธินะคะแล้วก็โรคที่เกิดจากปัจจัยทางชีวภาพในกลุ่มอื่นๆนะคะทีนี้ถ้าตามกฎหมายเนี่ยนะตามประกาศกระทรวงแรงงานที่กำหนดชนิดของโรคเนี่ยเขาก็กำหนดว่าโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางชีวภาพหมายถึงโรคติดเชื้อหรือว่าโรคปรสิตเนื่องจากการทำงานนะคะอันนี้ก็จะคลุมหลายโรคเลยนะคะสำหรับอาชีพนะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากปัจจัยทางชีวภาพเนี่ยนะก็อย่างเช่นอาชีพเกษตรกรรมนะชาวไร่ชาวนาชาวสวนต่างๆที่มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับพวกไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าส่วนประกอบของพวกที่มาจากสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะอาชีพในโรงพยาบาลสถานพยาบาลหรือว่าห้องทดลองนะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับพวกเชื้อโรคต่างๆนะจุลินทรีย์พวกนี้นะคะหรือจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจับต้องสัตว์หรือชิ้นส่วนของสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นตลาดสดตลาดขายสัตว์โรงฆ่าสัตว์คลินิกหรือว่าโรงพยาบาลสัตว์นะคะแล้วก็อาชีพที่มีโอกาสสัมผัสกับสิ่งขับถ่ายของสัตว์ที่เป็นโรคนะคะอย่างเช่นคนงานที่ล้างท่ออะไรพวกนี้นะเขาอาจจะสัมผัสกับพวกฉี่หนูอะไรต่างๆนะคะทีนี้ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยทางชีวภาพเนี่ยนะคะอันนี้มันก็จะเริ่มนะตั้งแต่ระยะที่ยังไม่มีอาการแสดงของโรคไปจนถึงขั้นที่มีอาการแสดงของโรคอย่างชัดเจนเลยนะซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะเป็นโรคชนิดใดนะคะระยะต่างๆพวกนี้นะเขาเรียกว่าเป็นวงจรธรรมชาติของการเกิดโรคนะคะซึ่งวงจรธรรมชาติของการเกิดโรคเนี่ยก็จะแบ่งออกได้นะใหญ่ๆเป็น4ระยะด้วยกันนะคะก็คือระยะที่1เลยนะก็คือระยะที่มีความไวต่อการเกิดโรคนะต่อมาก็จะเป็นระยะของโรคก่อน
มีอาการนะก่อนที่จะเกิดอาการ

แล้วก็ระยะที่มีอาการแสดงของโรคออกมาแล้วนะคะแล้วก็ระยะสุดท้ายระยะที่4นะเป็นระยะหลังจากที่มีอาการของโรคเกิดขึ้นแล้วนะซึ่งก็แบ่งออกเป็นอีก3กลุ่มก็คือกลุ่มที่มีอาการของโรคเนี่ยหมายถึงป่วยแล้วใช่ไหมคะป่วยแล้วเนี่ยหายเป็นปกตินะกลุ่มที่ป่วยแล้วมีความพิการเกิดขึ้นหรือกลุ่มที่ป่วยแล้วเนี่ยในที่สุดก็เสียชีวิตนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวงจรธรรมชาติของการเกิดโรคนะคะสำหรับการที่จะวินิจฉัยว่าโรคติดเชื้อจากการประกอบอาชีพเนี่ยแต่ละคนที่มาพบแพทย์เนี่ยนะแพทย์เขาจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคเนี่ยเขาก็จะดูจากปัจจัยหลักๆก็คือโดยการสัมภาษณ์ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อนะว่าเอ้ยมีอาชีพอะไรนะเคยไปสัมผัสเกี่ยวข้องอะไรบ้างนะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนะการตรวจร่างกายอย่างละเอียดอย่างเช่นดูการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังอะไรต่างๆนะดูลักษณะการหายใจอะไรพวกนี้นะคะการตรวจทางห้องปฏิบัติการก็อย่างเช่นตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจอุจจาระหรือว่าการเลี้ยงเชื้อนะการย้อมเชื้ออะไรพวกนี้นะคะแล้วก็การใช้วิจารณญาณ นะเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ร่วมกับวิทยาการระบาดนะก็ดูว่าโรคนั้นเนี่ยมันมีการระบาดในกลุ่มคนแบบไหนประกอบอาชีพอะไรอะไรต่างๆนะการติดตามการเปลี่ยนแปลงของโรคแล้วก็ผลการรักษานะทั้งหมดเนี่ยก็จะมาเอามาเป็นข้อมูลร่วมกันที่จะใช้ในการวินิจฉัยนะว่าเป็นโรคติดเชื้อแล้วก็เกิดจากการประกอบอาชีพหรือเปล่านะคะนี่แนวทางการรักษาโรคติดเชื้อจากการประกอบอาชีพเนี่ยนะคะหลักๆก็จะแบ่งออกเป็น2แบบ2รูปแบบนะคะแบบแรกก็คือการรักษาแบบประคับประคองนะหรือการรักษาแบบทั่วไปอันนี้ก็จะให้การรักษาตามอาการนะอย่างเช่นว่าปวดศีรษะอย่างนี้ก็ให้หรือว่าเป็นไข้ก็ให้ยาลดไข้นะคะถ้าทานอาหารไม่ได้เขาอาจจะให้น้ำเกลืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็การรักษาเฉพาะนะก็จะเป็นยาเฉพาะโรคไปนะอย่างเช่นแอนแทรกเนี่ยเขาจะให้พวกเพนิซิลินอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะเป็นยาที่ให้ผลดีในการรักษากับโรคนั้นๆอย่างเงี้ยนะคะสำหรับการป้องกันโรคที่เกิดจากปัจจัยทางชีวภาพเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ระยะนะการป้องกันระยะที่1 นะเป็นการป้องกันปัจจัยเสี่ยงของโรคนะโดยการที่ลดหรือกำจัดสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเลยนะก็คือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดโรคการป้องกันระยะที่2ก็เพื่อลดความรุนแรงของโรคแล้วก็ป้องกันการแพร่กระจายการระบาดของโรคนะคะแล้วก็การป้องกันระยะที่3นะก็มีวัตถุประสงค์นะเพื่อที่จะป้องกันการเกิดความพิการก็คือลดความสูญเสียให้น้อยที่สุดนะคะป้องกันความพิการหรือว่าการสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรรวมถึงการป้องกันการเกิดโรคซ้ำขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการป้องกันโรคแต่ละระยะนะคะทีนี้เรามาเข้าสู่ตอนที่ 13.2 นะคะก็จะเป็นโรคแต่ละชนิดแล้วนะคะเริ่มจากโรคติดเชื้อทางเดินหายใจแล้วก็โรคปอดที่เกิดจากฝุ่นสารอินทรีย์นะก็เช่นเดียวกันนะในหน่วยนี้เราก็จะหยิบยกมาเฉพาะโรคที่พบบ่อยนะคะมีการแพร่ระบาดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อย่างเช่นวัณโรคนะกลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงแล้วก็โรคปอดที่เกิดจากฝุ่นสารอินทรีย์นะคะ เรามาดูโรคแรกกันเลยนะวัณโรควัณโรคเนี่ยก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะแล้วก็ส่วนใหญ่นะก็จะติดต่อโดยช่องทางก็คือทางการหายใจนะคะสำหรับ
กลุ่มเสี่ยงเนี่ยที่พบว่ามีการระบาดในสถานประกอบกิจการเนี่ยก็อย่างเช่นในโรงพยาบาลนะในบ้านพักคนชราหรือสถานเลี้ยงเด็กพวกนี้เพราะว่ากลุ่มคนที่อาศัยอยู่ตามบ้านพักคนชราสถานที่เลี้ยงเด็กเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งไวต่อการเกิดโรคแล้วนะคะสถานที่ดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์อย่างเงี้ยนะแล้วก็เรือนจำที่มีความแออัดนะคะแล้วที่สำคัญอย่างก็คือในคนงานนะหรือในคนที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกโรคแล้วก็เป็นโรคปอดฝุ่นหินเนี่ยพบว่าบางรายนะก็จะมีการติดเชื้อวัณโรคร่วมด้วยนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสรุปเกี่ยวกับว่าสาเหตุนะคะอาการนะสาเหตุก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอย่างที่เรียนให้ฟังนะอาการแล้วก็การป้องกันนะการรักษานะการป้องกันก็มีการป้องกันการแพร่กระจายนะไปยังผู้อื่นใช้ผ้าปิดจมูกเมื่อไอหรือจามอะไรพวกเนี้ยนะไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยนะแล้วก็สำหรับการรักษาวัณโรคสามารถรักษาให้หายได้นะคะแต่ว่าก็ต้องมีการให้ยาให้ครบด้วยนะคะประมาณ 6-8 เดือนนะคะอันนี้ต่อไปเนี่ยก็เป็นในเรื่องของกลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือที่เรียกย่อๆว่าซานะภาษาไทยเราบางทีก็เรียกว่าไข้หวัดมรณะนะอันนี้เกิดจากเชื้อในตระกูลโคโรนาไวรัสที่มาจากสัตว์นะคะซึ่งเชื้อไวรัสตระกูลนี้เนี่ยเป็นตระกูลเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคมือนะที่เคยแพร่ระบาดนะแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 เนี่ยที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะเป็นตระกูลเดียวกันเลยการติดต่อนะก็จะติดต่อผ่านทางละอองน้ำลายนะแล้วก็ของเหลวที่ขับออกมาจากทางเดินหายใจของผู้ป่วยนะคะอาการเริ่มแรกก็จะคล้ายกับโรคไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่นะการป้องกันโรคก็โดยการสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆนะใช้ยาฆ่าเชื้อบริเวณผู้ทำไร่ทำนาแล้วก็โรคปอดชานอ้อยนะคะสำหรับโรคปอดฝุ่นฝ้ายเนี่ยอันนี้ก็พบบ่อยเหมือนกันนี่เกิดจากการหายใจเอาฝุ่นฝ้ายป่านปอลินินนะ อย่างเช่นในโรงงานผลิตพวกผ้านะหรือเครื่องนอนอะไรพวกนี้นะที่มีวัตถุดิบเป็นพวกฝ้ายป่านปอลินินพวกนี้นะคะก็จะทำให้ถ้าหายใจเข้าไปเนี่ยจะทำให้เกิดการหดเกร็งของหลอดลมนะหายใจมีเสียงบีบแล้วก็เกิดการอักเสบของปอดนะคะ ลักษณะเฉพาะของโรคนี้เนี่ยคืออาการเนี่ยมักจะเป็นในวันจันทร์หรือวันแรกของการกลับเข้าทำงานนะแนวทางการป้องกันควบคุมโรคก็คือถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นที่แหล่งกำเนิดนะคะมีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือว่า PPE นะการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพนะคะมีการตรวจวัดฝุ่นนะหรือว่ามีการตรวจสุขสมรรถภาพปอดแต่พวกนี้นะคะต่อไปนะคะตอนที่ 13.3 นะคะจะเป็นเรื่องโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนะคะเนื้อหาในตอนที่ 13.3 เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3เรื่องนะคะเรื่องแรกโรคแอนแทรกและโรคบูเซโลซิสนะคะเรื่องที่2โรคเลปโตสไปโรซิสและโรคไข้คิวหรือคิวฟีเวอร์นะแล้วก็เรื่องที่3เป็นเรื่องโรคไข้หวัดนกและโรคซิสตาโคซิสนะหรือไข้นกแก้วนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะของตอนที่ 13.3 จะเป็นเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและกาฬโรคนะคะเรามาดูในเรื่องของโรคแอนแทรก
ก่อนเลยนะคะ

ทรคเนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะสามารถที่จะติดต่อจากสัตว์มาสู่คนได้ทางผิวหนังนะทางการหายใจและทางกินทางการกินเข้าไปนะคะอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีได้ทั้ง3ลักษณะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอนแทรกที่ผิวหนังนะแอนแทรกที่ระบบทางเดินอาหารแล้วก็แอนแทรกที่ระบบทางเดินหายใจนะคะส่วนโรคบูเซโรซิสนี่ก็เกิดขึ้นในพวกปศุสัตว์เช่นเดียวกันนะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะแพร่จากสัตว์ประเภทพวกวัวควายแพะสุกรนะมาสู่คนนะพวกนี้เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์มาสู่คนลักษณะอาการก็คือจะมีไข้นะเบื่ออาหารปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อนะหนาวสั่นไอเจ็บหน้าอกอาการก็จะเป็นหายๆนะแล้วก็อาจจะมีอาการตับอักเสบด้วยนะแนวทางการป้องกันโรคก็คือในเรื่องของใช้พวกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะถุงมือหน้ากากอะไรต่างๆนะคะรองเท้าบูทอย่างเงี้ยนะสุขวิทยาส่วนบุคคลนะแล้วก็การจัดการด้านการสุขาภิบาลที่ดีนะการต่อไปนะเป็นเรื่องของโรคเลปโตสไปโรซิสอันนี้เราก็คุ้นเคยกันดีนะครับว่าก็คือที่รู้จักกันทั่วไปก็คือโรคฉี่หนูนั่นเองนะอันนี้ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเช่นเดียวกันนะอันนี้มักพบการระบาดในหน้าฝนนะหรือช่วงที่มีน้ำท่วมขังนะสัตว์ที่เป็นพาหะที่แพร่เชื้อเนี่ยก็คือมักจะเป็นสัตว์ฟันแทะนะอย่างเช่นพวกหนูนะคะก็สามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายนะคนเนี่ยได้ทางผิวหนังเป็นส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะผิวหนังที่มีบาดแผลนะอย่างเช่นคนที่เท้าอาจจะมีแผลนะแล้วก็ไปย่ำอยู่ในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังซึ่งมีเชื้อแบคทีเรียตัวนี้อยู่นะคะอันนี้ก็ผลจากโรคนี้ก็จะทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบนะตับและไตทำงานผิดปกติแล้วก็ทำให้เสียชีวิตได้นะคะต่อไปเป็นโรคไข้หวัดนกนะไข้หวัดนกเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะที่เกิดขึ้นในสัตว์ปีกนะลักษณะอาการนะผู้ป่วยจะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันนะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะแล้วก็บางรายเนี่ยนะอาจจะมีอาการรุนแรงอย่างเช่นหายใจลำบากนะปอดอักเสบระบบหายใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้นะการควบคุมโรคที่ได้ผลเนี่ยก็ต้องดำเนินการทั้งในสัตว์และในคนพร้อมกันนะถ้าในคนนี้ก็มีมาตรการป้องกันโรคนะส่วนในสัตว์ก็ต้องมีการกำจัดนะแล้วก็การสุขาภิบาลที่ดีนะซากสัตว์อะไรพวกนี้นะสัตว์ไข้หวัดนกนะต่อไปเป็นโรคพิษสุนัขบ้านะโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยก็จะเกิดจากเชื้อไวรัสนะที่เขาเรียกว่าเรบีไวรัสนะเป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาทนะเป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงนะเชื้อนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายคนหรือสัตว์แล้วก็ไปตามเส้นประสาทเข้าสู่สมองนะที่สำคัญก็คือเมื่อเกิดอาการขึ้นแล้วเนี่ยจะไม่สามารถรักษาให้หายได้นะอัตราตายเนี่ยเป็นประมาณ 100% เลยนะจะเสียชีวิตทุกรายแต่สามารถป้องกันได้นะโดยการฉีดวัคซีนนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคติดต่อจากคนสู่คนและโรคจากปรสิตอยู่ในตอนที่ 13.4 นะคะเรื่องแรกก็จะเป็นโรคที่พบบ่อยนะก็คือโรคไวรัสตับอักเสบจากการทำงานนะคะเรื่องที่2เป็นเรื่องโรคเอดส์หรือภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็เ
เรื่องสุดท้ายของตอนที่ 13.4 นะคะโรคติดต่อจากคนสู่คนเนี่ยก็คือโรคจากปรสิตนะคะเรามาดูโรคไวรัสตับอักเสบจากการทำงานก่อนนะคะที่สำคัญเนี่ยจริงๆไวรัสตับอักเสบมีหลายชนิดนะมี A B C D E อะไรต่างๆนะแต่ว่าที่เกี่ยวข้องจากกับการทำงานเนี่ยที่สำคัญก็คือไวรัสตับอักเสบ B และ C นะซึ่งมีผลนะผลกระทบเนี่ยก็คือทำให้ตับอักเสบเรื้อรังนะตับแข็งแล้วก็เกิดมะเร็งตับได้นะซึ่งอันนี้ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนเนี่ยเสียชีวิตได้นะคะสำหรับไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยก็จะติดต่อได้ทางเลือดหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์นะแล้วก็หากไม่ได้ทำการรักษานะก็จะเกิดผลรุนแรงที่ตับเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในระยะเรื้อรังนะก็มีโอกาสสูงที่จะพัฒนากลายไปเป็นมะเร็งตับได้นะคะโรคที่สำคัญอย่างก็คือโรคเอดส์นะโรคเอดส์หรือภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากการที่เม็ดเลือดขาวเนี่ยนะคะถูกทำลายนะเม็ดเลือดขาวก็จะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันโรคของคนเราเนี่ยนี้พอถูกทำลายไปเนี่ยก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยติดเชื้อฉวยโอกาสนะอย่างเช่นพวกวัณโรคปอดบวมหรือมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกตินะแล้วก็เมื่อเป็นโรคพวกนี้อาการสำหรับคนที่เป็นโรคเอดส์เนี่ยนะก็จะมีอาการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตอย่างรวดเร็วเลยนะคะไวรัสเอดส์เนี่ยสามารถติดต่อเมื่อเข้าสู่กระแสโลหิตได้โดยตรงนะอย่างเช่นเข้าทางบาดแผลนะแล้วก็หลังจากติดเชื้อแล้วเนี่ยระยะเวลาที่จะปรากฏอาการของโรคเนี่ยอันนี้ไม่ชัดเจนนะไม่ตายตัวมันแล้วแต่แต่ละรายนะไม่สามารถที่จะกำหนดแน่ชัดได้นะคะทีนี้มาถึงโรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากปรสิตบ้างนะคะอันนี้ที่สำคัญก็คือโรคพยาธิปากขอนะคะซึ่งกลุ่มเสี่ยงก็คือเกษตรกรนะคะหรือว่าชาวไร่ชาวนาต่างนะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญก็คือพวกชาวสวนยางพารานะในภาคใต้อย่างเงี้ยนะโรคพยาธิปากขอเนี่ยเกิดจากตัวอ่อนของพยาธินะซึ่งอาศัยอยู่ในดินเนี่ยมันก็ใช้ผ่านผิวหนังนะทะลุผ่านผิวหนังเนี่ยเข้าสู่หลอดเลือดดำนะแล้วก็ไปเจริญเป็นตัวแก่เจริญเติบโตเป็นตัวแก่ในลำไส้เล็กนะคะนี้สำหรับคนที่กลุ่มเสี่ยงเช่นอาจจะไม่สวมรองเท้านะไปย่ำตามพื้นดินนะคะซึ่งมีตัวอ่อนในดินอยู่นะอาการของโรคนะจะแบ่งเป็นอาการที่เกิดจากตัวอ่อนของพยาธินะแล้วก็อาการที่เกิดจากตัวแก่เต็มวัยนะซึ่งก็จะทำให้เกิดการอักเสบของผิวหนังและปอดนะที่สำคัญก็คือทำให้เสียเลือดแบบเรื้อรังนะผู้ป่วยก็จะมีลักษณะตัวซีดนะอ่อนเพลียตัวบวมแล้วก็หัวใจล้มเหลวได้นะอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่สำคัญจากโรคพยาธิปากขอนะคะโอเคทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสาระสำคัญนะของเนื้อหาในหน่วยที่13โรคจากการประกอบอาชีพจากปัจจัยทางชีวภาพนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างแนวคำถามกันนะคะข้อแรกนะคะผู้ป่วยด้วยโรคจากปัจจัยทางชีวภาพมักมาพบแพทย์ในระยะใดนะคะก็จะมีตัวเลือกอย่างเช่นระยะของโรคก่อนมีอาการนะคะระยะที่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายระยะที่มีอาการของโรคระยะที่มีความไวต่อการเกิดโรคแล้วก็ระยะที่มีความพิการของโรคนะอันนี้เราก็ผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์ในระยะใดนะคำตอบที่ถูกต้องก็คือส่วนใหญ่นะคะก็ตอนที่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายอะไรเนี่ยคนมักจะไม่รู้หรอกก็จะ
มารู้ตัวเอาตอนที่มีอาการของโรคนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่3นะคะแนวคำถามข้อที่2นะข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่โรคที่เกิดจากสาเหตุทางชีวภาพนะคะอันนี้เราก็จะต้องการที่จะตอบข้อนี้ได้เราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับชนิดของโรคต่างๆนะคะตัวเลือกที่1โรคซิลิโคซิสนะตัวเลือกที่2ทูราริเมียออนิโทซิสอะไรต่างๆเนี่ยนะคะสำหรับคำตอบที่ถูกต้องนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็คือตัวเลือกที่1โรคซิลิโคซิสนะเพราะว่าพวก2 3 4 5เนี่ยอันนี้เกิดจากปัจจัยทางชีวภาพหมดเลยนะเป็นโรคติดเชื้อโรคอะไรต่างๆแต่ว่าตัวเลือกที่1โรคซิลิโคซิสอันนี้เกิดจากฝุ่นทรายนะฝุ่นทรายเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยทางเคมีนะคะไม่ใช่ทางชีวภาพนะคะต่อไปนะฮะตัวอย่างโจทย์ข้อที่3การป้องกันระยะที่1หรือ primary prevention ในโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางชีวภาพมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะคะอันนี้ก็จะมีหลายๆตัวเลือกนะตัวเลือกที่1วินิจฉัยโรคและให้การรักษาได้ทันทีนะคะป้องกันปัจจัยเสี่ยงของโรคก่อนที่จะเกิดโรคควบคุมการแพร่เชื้อและการระบาดของโรคป้องกันการสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรแล้วก็ป้องกันการเกิดความพิการและการไร้สมรรถภาพนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือการป้องกันระยะแรกเนี่ยระยะที่1ก็คือก็เป็นการกำจัดหรือลดสาเหตุใช่ไหมครับเป็นการเพื่อโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือป้องกันปัจจัยเสี่ยงของโรคก่อนที่จะเกิดโรคนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบข้อนี้ข้อที่2ไปกันต่อเลยนะคะตัวอย่างข้อที่4เชื้อไวรัสโคโรนาเป็นสาเหตุของโรคดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดนะคะก็จะมีตัวเลือกตั้งแต่โรคซาโรคเมอร์โรคโควิด-19 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแล้วก็กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงซึ่งอันนี้จริงๆก็เป็นตัวเดียวกันกับข้อหนึ่งนั่นแหละโรคซานะตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะอันนี้ไม่ได้เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนานะแต่เกิดจากปัจจัยสำคัญอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือการหายใจเอาฝุ่นละอองอะไรต่างเนี่ยเข้าไปนะคะต่อไปนะแนวคำถามข้อที่5การทดสอบทูเบอร์คิวลินนะเป็นการทดสอบเพื่อคัดกรองโรคใดนะคะก็จะมีไข้หวัดนกไข้เลือดออกวัณโรคโรคเลปโตสไปโรซิสโรคมะเร็งของต่อมน้ำเหลืองต่างๆนะคะอันนี้เราก็จะเห็นว่าทูเบอร์คิวลินเทสเนี่ยนะเป็นการทดสอบนะปฏิกิริยาตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยของคนเราเนี่ยนะโดยการฉีดเข้าไปนะแล้วก็จะดูว่าผิวหนังมีการตอบสนองยังไงนะอย่างเช่นก็เป็นลูกกลมเนี่ยนะคล้ายๆมะนาวนะอันนี้แล้วเขาก็จะวัดที่จุดตุ่มนูนเนี่ยที่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองนะอันนี้เป็นการทดสอบที่ผิวหนังนะเพื่อคัดกรองวัณโรคนะเพราะฉะนั้นอันนี้ตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับข้อที่5ก็คือวัณโรคนะคะเนี่ยอันนี้นักศึกษาก็จะต้องดูในแต่ละโรคนะว่ากลุ่มเสี่ยงเป็นยังไงลักษณะอาการเป็นไงเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทั้งช่องทางไหนนะเราจะมีแนวทางในการวินิจฉัยยังไงนะการควบคุมป้องกันโรคยังไงสำหรับโจทย์ข้อนี้เป็นการถามในเรื่องของการวินิจฉัยนะคะต่อไปนะข้อที่6ผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการประเภทใดที่เสี่ยงต่อโรคบิซิโนซิสนะก็จะมีโรคเกี่ยวกับ
โรงฆ่าสัตว์โรงพยาบาลโรงงานทอผ้าฝ้าย

งานผลิตปุ๋ยแล้วก็โรงงานอิเล็กทรอนิกส์นะอันนี้เราก็ต้องมาดูก่อนว่าบิซิโนซิสคือโรคอะไรนะบิซิโนซิสคือโรคฝุ่นฝ้ายนะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือก็เป็นโรงงานทอผ้าฝ้ายนะคะอื่นๆนี่ไม่เกี่ยวต่อไปอันนี้ข้อที่7นะคะเกี่ยวกับโรคแอนแทรกข้อใดถูกต้องอันนี้ก็เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์มาสู่คนนะคะโจทย์ข้อนี้เราก็จะต้องวิเคราะห์สักนิดหนึ่งนะหลายๆตัวเลือกนะเริ่มจากตัวเลือกที่1สาเหตุจากตัวไรอ่อนที่มีเชื้อริเกเซียนะเป็นโรคระบาดที่มีการติดต่อจากคนสู่คนนะอาการจะปรากฏหลังจากเชื้อเข้าสู่ร่างกาย15วันนะลักษณะเฉพาะของแอนแทรกที่ผิวหนังคือมีเนื้อตายสีดำคล้ายแผลบุหรี่จี้แล้วก็ติดต่อโดยการสัมผัสผ่านทางบาดแผลเท่านั้นนะอันนี้เราก็มาดูอันนี้คือแอนแทรกที่ผิวหนังนะลักษณะการติดเชื้อเนี่ยจะเห็นว่ามีเป็นแผลนะลักษณะนี้เป็นลักษณะเฉพาะของโรคเลยนั่นก็คือมีแผลที่คล้ายรอยบุหรี่จี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะต้องตอบในเรื่องของลักษณะเฉพาะเนี่ยก็คือข้อ4นะตัวเลือกที่4ส่วนข้ออื่นๆเนี่ยไม่ถูกต้องนะสาเหตุจากตัวไรอ่อนอันนี้ไม่ใช่นะจริงๆมาจากเชื้อแบคทีเรียนะแล้วก็เป็นโรคระบาดจากสัตว์สู่คนนะอาการก็อาการจะเร็วกว่า15วันนะประมาณ7วันนะแล้วก็ข้อสุดท้ายใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะติดต่อโดยการสัมผัสทางบาดแผลไม่ใช่นะได้ทั้งทางการหายใจทั้งผิวหนังแล้วก็ทางการทางเดินอาหารนะทางการกินหรือเข้าทางปากก็ได้นะต่อไปแนวคำถามข้อที่8นะพฤติกรรมในข้อใดที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูเนี่ยมากที่สุดนะตัวเลือกก็จะมีกินอาหารที่ปรุงแบบสุกๆดิบๆเพราะเลี้ยงให้อาหารนกพิราบนะย่ำน้ำแช่อยู่ในที่ที่มีน้ำขังเป็นเวลานานผสมและฉีดพ่นฮอร์โมนและยาฆ่าแมลงหรือทำงานในห้องที่อับชื้นการระบายอากาศไม่ดีนะคะอันนี้ตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือจะเห็นว่าเชื้อเนี้ยนะมันก็จะอยู่ในที่ที่มีน้ำขังใช่ไหมนะก็เกิดมาจากเข้าไปในอยู่ในหนูนะหนูเป็นพาหะนะฉี่หนูแล้วถ้าหากว่าคนเนี่ยนะถ้ามีบาดแผลหรือเท้าไม่สวมรองเท้าเนี่ยไปย่ำทำให้เกิดอาการนะคะเชื้อเข้าไปสู่ร่างกายก็ทำให้เป็นโรคเลปโตสไปโรซิสนะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่3นะย่ำน้ำแช่อยู่ในที่ที่มีน้ำขังเป็นเวลานานต่อไปนะคะข้อ9แล้วอาการของโรคพิษสุนัขบ้าในคนรูปแบบใดที่พบมากที่สุดนะคะเขาก็จะมีตัวเลือกมาตั้งแต่แบบคลุ้มคลั่งแบบซึมเศร้าแบบอัมพาตแบบหอบเหนื่อยแล้วก็แบบไม่มีลักษณะเฉพาะตัวนะคะอันนี้เราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องว่าอาการของโรคพิษสุนัขบ้าในคนเนี่ยมีกี่รูปแบบอะไรบ้างนะแล้วรูปแบบไหนที่พบมากที่สุดนะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่1แบบคลุ้มคลั่งนะจริงๆมันมี3รูปแบบนะก็คือแบบคลุ้มคลั่งแบบอัมพาตแล้วก็แบบไม่มีลักษณะเฉพาะตัวแบบคลุ้มคลั่งนี่จะพบมากที่สุดนะคะต่อไปเป็นตัวอย่างแนวคำถามข้อสุดท้ายแล้วนะแนวทางการควบคุมโรคไข้หวัดนกในฟาร์มที่มีการระบาดของโรคเนี่ยมีดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดนะตัวเลือกที่1ทำลายสัตว์ปีกทั้งหมดในฟาร์มนะ2ห้ามนำซากสัตว์ปีกและไข่มาบริโภค3นำซากสัตว์ปีกไปทำปุ๋ยหรือเลี้ยงสัตว์นะ4ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกในพื้นที่ควบคุมรัศมี50กิโลเมตรแล้วก็ตัวเลือกสุดท้ายให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะติดเชื้อไข้หวัดนกโดยเร็ว

0: สำหรับตัวเลือกที่ถูกต้องนะสำหรับข้อนี้ก็คือมีแนวทางในการป้องกันควบคุมโรคยังไงเนี่ยนะทุกข้อเนี่ยถูกต้องหมดยกเว้นข้อ3นะตัวเลือกที่3ก็คือนำซากสัตว์ปีกไปทำปุ๋ยหรือเลี้ยงสัตว์อันนี้ไม่ได้เลยนะซากสัตว์ปีกเนี่ยต้องเอาไปทำลายนะก็คืออย่างน้อยเนี่ยฝังความลึกอย่างน้อย1เมตรหรือว่าเอาไปเผานะคะห้ามนำมาทำปุ๋ยเลี้ยงสัตว์ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดการแพร่ระบาดนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสรุปเนื้อหาสาระสำคัญและก็แนวคำถามสำหรับหน่วยที่13นะคะก็ขอให้นักศึกษานำไปทบทวนแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการสอบนะคะ
1: วันนี้ก็จะเป็นในหน่วยที่14นะคะเป็นในเรื่องของความรอบรู้ทางสุขภาพสำหรับงานช่วยทำไมและความปลอดภัยซึ่งหน่วยนี้เราก็คงจะมาเรียนรู้กันให้เข้าใจในหลักการเกี่ยวกับความรอบรู้ทางสุขภาพนะคะจริงๆหลายๆคนคงจะเคยได้ยินคำว่าความรอบรู้ทางสุขภาพมาหลากหลายเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีการพูดถึงมากโดยเฉพาะในส่วนของงานทางด้านสาธารณสุขนะคะจริงๆแล้วความรอบรู้ทางสุขภาพหลายๆที่บางครั้งก็จะเรียกเป็นความฉลาดทางสุขภาพหรือบางครั้งก็จะเป็นคำว่าความแตกฉานด้านสุขภาพนะคะดังนั้นถ้าเรามาดูความหมายในเรื่องของความรอบรู้ทางสุขภาพเนี่ยอยากให้เข้าใจในเรื่องของความหมายมันก่อนเพื่อที่เราจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดได้นะคะความรอบรู้ทางสุขภาพหมายความว่าเราต้องรู้ทุกด้านทุกมิติของปัญหาสุขภาพที่เราสนใจดังนั้นการที่จะรอบรู้ได้แสดงว่าเราจะต้องมีการค้นหาค้นคว้าศึกษามาอย่างดีมาอย่างมากนะในรอบด้านก็ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการให้ความหมายคำว่าความรอบรู้ทางสุขภาพว่าเป็นในเรื่องของทักษะทางปัญญาและสมซึ่งหมายความว่าคนที่จะมีความรอบรู้ทางสุขภาพต้องมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้วิเคราะห์ได้ดังนั้นพออ่านออกเขียนได้แล้วสงสัยนะเกิดความสงสัยว่าปัญหาที่เป็นอยู่ทางด้านสุขภาพเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็อยากจะเขาเรียกว่าพอสงสัยขึ้นมาก็เป็นแรงจูงใจนะคะแรงจูงใจให้เกิดความสามารถในการเข้าถึงค้นหาข้อมูลคือถ้าเราไม่สามารถอ่านออกเขียนได้เราไม่เข้าใจฟังไม่รู้เรื่องก็จะทำให้ในเรื่องของการอยากเข้าถึงหรืออยากไปค้นหาเพิ่มเติมเนี่ยเป็นไปได้ยากเนาะดังนั้นตรงนี้จึงต้องมีทักษะในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ก่อนก็จะทำให้เป็นแรงจูงใจให้คนอยากจะเข้าถึงในเรื่องของการค้นหาข้อมูลเมื่อเข้าถึงข้อมูลแล้วเนี่ยทักษะปัญญาก็จะเป็นตัวหนึ่งค่ะที่จะทำให้สามารถคิดวิเคราะห์แล้วทำให้เข้าใจในเนื้อหาดังนั้นเมื่อเข้าใจแล้วก็จะทำให้สามารถพิจารณาตัดสินได้ว่าจะเลือกใช้ข้อมูลแบบไหนซึ่งตรงนี้นะคะก็จะทำให้เป็นการใช้ข้อมูลเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าเมื่อเขาเกิดการปรับเปลี่ยนคือปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพดีและสุดท้ายพอสุขภาพดีก็จะทำให้ในเรื่องของการเจ็บป่วยลดลงรวมทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาเนี่ยก็จะลดลงด้วยที่สำคัญก็คือคนที่ไม่มีการเขาเรียกว่าคนที่มีภาวะสุขภาพที่ดีเนี่ยก็จะมีความสามารถในการทำงานเพิ่มขึ้นก็จะทำให้เกิดรายได้ในเรื่องของการทำงานเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะตรงนี้ก็คิดว่าก็จะเป็นแรงจูงใจที่สำคัญที่จะทำให้คนบุคคลเนี่ยอยากสร้างให้เกิดความรอบรู้ทางด้านสุขภาพนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความรอบรู้ทางสุขภาพจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องใหม่ที่สำคัญตอนนี้ต้องบอกว่าเหมือนจะแซงในเรื่องของหลักการการสร้างเสริมสุขภาพนะคะเพราะว่าความรอบรู้ทางสุขภาพเนี่ยไม่ใช่แค่เกิดการปรับเปลี่ยนที่ตัวคนเท่านั้นเพราะว่าเขาบอกว่าเราต้องมีความสามารถคือมีทักษะในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้สามารถสื่อสารกับสังคมได้ดังนั้นถ้าสมมติว่าตัวบุคคลเนี่ยเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแล้วพบว่าโอ้มันดีเนาะมันเห็นการเปลี่ยนแปลงทำให้สุขภาพดีเขาก็จะเป็นแบบอย่างนะคะเป็นแบบอย่างที่จะไปบอกกับคนอื่นๆคือเพื่อนร่วมงานคนใกล้ชิด

คนในครอบครัวเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนสุขภาพซึ่งตรงนี้ค่ะสำคัญเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนการมีสุขภาพที่ดีทั้งองค์กรแล้วก็ในภาพของชุมชนได้ก็เลยมองว่าจริงๆแล้วมันเป็นความสำคัญที่ตอนนี้ทั้งไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะทั่วโลกเองก็พยายามที่จะทำให้เขาเรียกว่าขับเคลื่อนให้เกิดความรอบรู้ทางสุขภาพในหลายๆด้านดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญที่เราคงต้องมาเรียนรู้ว่าแล้วเราจะทำยังไงที่จะทำให้เกิดความรอบรู้ทางสุขภาพในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องเข้าใจเขาเรียกว่าปัจจัยที่มันมีอิทธิพลต่อการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพก่อนนะคะเพื่อเราจะได้สามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรในสถานประกอบการในการทำงานได้หรือในชุมชนได้นะคะปัจจัยที่สำคัญก็คือจริงๆเมื่อสักครู่ในการที่เราพูดถึงความหมายเนี่ย อาจารย์ก็ได้พูดถึงในเรื่องของปัจจัยคร่าวๆไปแล้วนะคะที่สำคัญก็คือที่ตัวคนนะคะตัวคนก็คือในเรื่องของสำคัญเลยก็คือต้องอ่านออกเขียนได้หมายความว่าต้องมีทักษะทางปัญญาดังนั้นถ้าหากว่าตัวคนที่มีทักษะทางปัญญาเนี่ยจริงๆการที่จะมีทักษะทางปัญญาที่ดีคืออ่านออกเขียนได้ที่ดีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอายุเชื้อชาติภาษาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของรายได้นะคะในเรื่องของการศึกษาซึ่งตรงนี้จะส่งผลต่อในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้หรือเขาเรียกว่าทักษะทางปัญญานะคะที่สำคัญเลยก็คือในส่วนของตัวบุคคลเองอยากจะให้เขาเรียกว่าถ้าหากว่าเป็นคนที่เห็นความสำคัญในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยในเรื่องของทัศนคติกับความเชื่อก็เป็นตัวสำคัญที่จะทำให้บุคคลเขาเรียกเห็นความสำคัญในเรื่องของการเชื่อหรือมีความคิดที่อยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตัวเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติและความเชื่อด้วยนะคะดังนั้นจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าปัจจัยที่ตัวบุคคลเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญเพราะว่าเป็นคนที่จะทำให้การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะแต่จริงๆแล้วนอกจากปัจจัยที่ตัวคนแล้วเนี่ยปัจจัยที่อยู่ภายนอกของคนเช่นปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอันนี้ก็สำคัญค่ะเช่นจริงๆแล้วปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของโครงสร้างเช่นตึกเช่นในเรื่องของสื่อหรือแม้กระทั่งการคมนาคมบนรถไฟฟ้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโครงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อให้เขาให้บุคคลสามารถเข้าถึงในเรื่องของข้อมูลสุขภาพได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้บุคคลเนี่ยเกิดความรอบรู้ทางด้านสุขภาพอีกตัวที่สำคัญเลยค่ะอันนี้สำคัญมากก็คือปัจจัยด้านบริบทสังคมด้านวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจคือตัวนี้คล้ายๆกับการสร้างเสริมสุขภาพนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในเรื่องของกฎหมายเมื่อไหร่ที่ประเทศไหนมีกฎหมายที่สนับสนุนเอื้อให้มีในเรื่องของการสร้างความรอบรู้เช่นพยายามสนับสนุนให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ก็จะพยายามสร้างให้มีที่แหล่งของการศึกษาแหล่งห้องสมุดในเรื่องของหนังสือที่ราคาถูกนะคะมีข้อกำหนดในเรื่องพวกนี้เพื่อเอื้อให้ประชาชนเนี่ยมีเขาเรียกมีทักษะในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้เนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งเราอย่างที่เราบอกนะคะว่าทักษะทางปัญญาเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้บุคคลเนี่ยเกิดความรอบรู้ทางด้านสุขภาพนะคะสุดท้ายเลยก็คือเส้นทางชีวิตในแต่ละคนต้องบอกว่าในแต่ละคนต้องผ่านช่วงวัยแต่ละวัยเนาะตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยทำงานจนกระทั่งวัยผู้สูงอายุดังนั้นในแต่ละช่วงชีวิตก็จะมีเหตุการณ์แล้วก็มีสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในเรื่องของการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญที่นักศึกษาต้องเอาไปปรับเพื่อเอาไปปรับใช้เวลาเราจะไปสร้างรูปแบบในเรื่องของการสร้างองค์กรให้เกิดการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในองค์กรของตัวเองนะคะอย่างที่บอกว่าในส่วนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการเขาเรียกว่าการอ่านออกเขียนได้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่านอกจากจะเน้นในเรื่องของการสื่อสารแล้วยังทำให้เขาสามารถค้นหาข้อมูลและทำให้เกิดความเข้าใจดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของทักษะ

ของทักษะทางปัญญาก็คือการอ่านออกเขียนได้เป็นทักษะพื้นฐานนะคะดังนั้นคนที่มีถ้าหากว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพที่คนที่มีข้อจำกัดในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ก็จะทำให้เกิดข้อจำกัดในเรื่องของการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยทำเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจำกัดเนี่ยก็มักจะไปเข้าถึงเวลาเข้าค้นหาข้อมูลก็จะเข้าถึงยากรวมทั้งเวลาเราจะอ่านป้ายโฆษณาสิ่งพิมพ์เวลาไม่เข้าใจก็จะอ่านแล้วไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สามารถเข้าใจในเนื้อหาพวกนี้ได้ก็ทำให้การเรียนรู้การตัดสินใจการนำมาวิเคราะห์เนี่ยเป็นความยากแล้วก็ทำให้การเลือกใช้ข้อมูลเนี่ยเป็นไปได้ยากนะคะคนกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเนาะก็จะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอาจจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยแล้วก็ทำให้ค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการที่พยายามสร้างให้ประชาชนหรือบุคคลมีความรอบรู้ด้านสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วจะทำให้เกิดความการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสุขภาพของบุคคลของประชาชนแล้วก็ส่งผลในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาด้วยนะคะภาพนี้จะเป็นในเรื่องของกรอบแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาพรวมที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดแต่อาจารย์จะเพิ่มเติมว่าจะเห็นเลยว่าสุดท้ายเลยเนี่ยจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยจะในเขาเรียกว่าบริบทที่สำคัญปัจจัยที่สำคัญเนี่ยจะมีทั้งในเรื่องของปัจจัยสังคมสิ่งแวดล้อมปัจจัยด้านบริบทก็คือในเรื่องของกายภาพนะคะแล้วก็ปัจจัยตัวบุคคลจะเห็นว่าปัจจัยตัวบุคคลเนี่ยเป็นปัจจัยที่อยู่ใกล้นะกับองค์ประกอบของการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเลยนะคะวงกลมข้างในเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบของการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพซึ่งก็จะเป็นทั้งในเรื่องของการเข้าถึงในเรื่องของข้อมูลเข้าถึงในเรื่องของบริการสุขภาพแล้วก็เข้าใจนะพอเข้าถึงเข้าใจสามารถประเมินนำมาปรับใช้และที่สำคัญคือพอปรับใช้แล้วดีก็มีการบอกต่อนะบอกต่อในเรื่องข้อมูลที่ดีๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่งการที่จะทำให้เกิดการเข้าถึงเข้าใจและนำไปใช้ได้เนี่ยจะเห็นเลยนะข้างในวงกลมนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าความสามารถของบุคคลต้องมีความรู้มีสมรรถนะแล้วก็มีแรงจูงใจค่ะตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเนาะที่จะทำให้การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของเราบังเกิดขึ้นทีนี้ในส่วนของพอเราเข้าถึงพอบุคคลเนี่ยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยคือพอมีองค์ประกอบที่ครบแล้วในเส้นทางชีวิตนะอย่างที่บอกเราต้องมีตั้งแต่ในวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเป็นวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องมีการดูแลสุขภาพในแต่ละช่วงวัยซึ่งการที่เรามีความรอบรู้ด้านสุขภาพก็จะมีตามมิติของสุขภาพนะคะซึ่งมิติสุขภาพก็จะมีตั้งแต่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพการป้องกันโรคแล้วก็การส่งเสริมสุขภาพซึ่งเดี๋ยวเราคงจะคุยกันในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพในแง่ของมิติด้านสุขภาพซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะในกรอบนี้เราจะเห็นว่าผลลัพธ์สุดท้ายของการที่บุคคลหรือประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยจะส่งผลในเรื่องของการใช้บริการสุขภาพนะคะทำให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้บริการสุขภาพเนี่ยลดลงแล้วก็ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลให้ภาวะสุขภาพเนี่ยดีขึ้นนะคะส่งผลให้รวมทั้งมีผลลัพธ์ในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะประชาชนที่พอมีความรู้มีความเข้าใจด้านสุขภาพก็จะมีการมีส่วนร่วมกับสังคมในการขับเคลื่อนนะคะก็ทำให้เกิดพลังอำนาจแล้วก็เกิดความเป็นธรรมซึ่งเมื่อไหร่ที่เกิดเรื่องแบบนี้จะทำให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่วมกันนะคะไม่ใช่แค่ตัวคนเราจะเห็นเลยว่าในส่วนข้างล่างของกรอบเนี่ยจะเป็นในส่วนของเส้นขีดนะคะเส้นเขาเรียกว่าอะไรนะลูกศรที่ขีดตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับประชากรเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าในส่วนของระดับบุคคลเองถ้าเขาเข้าใจตัวเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างที่บอกนะคะแล้วถ้าเขามีความสามารถในเรื่องของความรอบรู้ด้านสุขภาพจนถึงระดับที่สามารถไปโน้มน้าวคนอื่นให้เกิดการปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้ก็จะทำให้เกิดเป็นแบบอย่างแล้วก็เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทำให้ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีในระดับประชาชนในกลุ่มประชาชนเลยนะคะ

0: ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญของความรอบรู้ด้านสุขภาพค่ะดังนั้นเนี่ยในส่วนขององค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพอย่างที่ได้พูดคร่าวๆไปเบื้องต้นนะคะการเข้าถึงข้อมูลหมายความว่าเราต้องมีความสามารถในการค้นหาน่ะเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้แหล่งของการเข้าถึงข้อมูลมีหลากหลายนะคะอาจจะมีเป็นแผ่นภาพโปสเตอร์อาจจะต้องเป็นเข้าไปในสถานพยาบาลเพื่อไปขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ นะคะหรือปัจจุบันนี้ง่ายขึ้นแต่เราต้องมีความสามารถเช่นในเรื่องของสื่อทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะคะเช่นในเรื่องของ Facebook ในเรื่องของอีเมล Google Line พวกนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งค่ะที่เป็นช่องทางที่จะสามารถส่งต่อข้อมูลด้านสุขภาพได้นะคะดังนั้นตรงนี้ถ้าบุคคลมีทักษะในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพก็จะทำให้เขาเห็นถึงข้อมูลเหล่านี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะหลังจากได้ข้อมูลแล้วเนี่ยบุคคลก็ต้องมีเขาเรียกว่าทักษะในเรื่องของการวิเคราะห์พิจารณาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกับข้อมูลที่เข้าถึงตรงนั้นนะคะเมื่อวิเคราะห์แล้วต้องสามารถบอกได้ด้วยนะว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยถูกต้องไหมนะคะแล้วหลังจากที่เข้าใจก็จะมีทักษะในเรื่องของการสื่อสารหมายความว่าสามารถตอบโต้สื่อสารกับผู้คนสามารถสื่อสารในการพูดคุยเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนในเรื่องของเนื้อหาที่เราเข้าใจนะก็เป็นในเรื่องของความรู้ที่เรามีการเข้าถึงแล้วเราเข้าใจแล้วก็มีการสื่อสารร่วมกันเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะนอกจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวนึงทักษะการสื่อสารอาจจะเป็นตัวนึงนะคะที่ถ้าหากบุคคลมีความสามารถในเรื่องทักษะการสื่อสารก็จะทำให้เกิดการโน้มน้าวคนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นเดียวกับตัวเองนะคะนอกจากในเรื่องของการเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะต้องบุคคลต้องมีทักษะในเรื่องของการตัดสินใจหมายความว่าพอเราเลือกข้อมูลแล้วเนี่ยเราอ่านแล้วเราเข้าใจแล้วเราอยากจะใช้ไหมเราจะใช้แค่ไหนเราต้องประเมินได้ว่าข้อมูลสุขภาพที่เราจะนำมาใช้เนี่ยเราจะเอามาใช้ในรูปแบบไหนได้ด้วยนะคะดังนั้นในเรื่องของทักษะการตัดสินใจก็เป็นตัวหนึ่งที่สำคัญที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการทำให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพนะคะแล้วสุดท้ายก็คือทักษะในการจัดการตนเองหมายความว่าต้องมีการบุคคลต้องสามารถกำหนดได้ว่าเราอยากมีเป้าหมายแค่ไหนเพื่อทำให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติเช่นตอนนี้เราน้ำหนัก62กิโลสมมติเนาะเรารู้สึกว่าเราหนักมากเลยเราตั้งเป้าว่าเราจะต้องลดลงสัก5กิโลพอเราบอกว่าเราจะลดลง5กิโลเนี่ย5กิโลเนี่ยนะมันก็ใช้เวลาเราก็ใช้กำลังเยอะอยู่เนาะพอเราไปอ่านข้อมูลเราก็พบว่าจริงๆแล้วการจะลดน้ำหนักต้องมีการออกกำลังกายมีในเรื่องของอาหารแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ดังนั้นถ้าเราบอกว่าเราจะลดน้ำหนัก5กิโลเราปรับอาหารลดลงสักเล็กน้อยอ่ะอาจจะมื้อในแต่ละมื้ออาจทาน3มื้อนั่นแหละแต่ปรับในเรื่องของชนิดของอาหารประเภทของอาหารออกกำลังกายเพิ่มขึ้นในเรื่องของอารมณ์ควบคุมในเรื่องของความเครียดซึ่งถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้เราก็มามีการติดตามว่ามันเป็นไปตามเป้าหมายไหมอันนี้ก็จะทำให้เรามีสามารถจัดการตนเองได้นะคะดังนั้นอันนี้คือเขาเรียกองค์ประกอบสำคัญในเรื่องของการทำให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพซึ่งเราจะเห็นเลยว่ามันไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าเราจะได้ประโยชน์อย่างมากจากการที่ให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพนะคะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริงKnowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมาก ยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชั

0: จนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักตร์อย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยๆดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
3: ฮัลโหล
4: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
3: งานนี้ผมขอแล้วกัน
4: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
3: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบที่สำคัญแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้บุคคลมีความสามารถที่จะเลือกเขาเรียกว่าเลือกในเรื่องของข้อมูลเขาเรียกเลือกข้อมูลที่จะนำมาใช้เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญในยุคปัจจุบันเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเข้าถึงในเรื่องของข้อมูลที่หลากหลายมากเพราะว่าเรามีสื่อสังคมที่เยอะมากก็ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการกำหนดว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพอีกตัวหนึ่งที่จำเป็นก็คือในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อค่ะหมายความว่าสามารถตรวจสอบได้ว่าสื่อเนี่ยถูกต้องแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะคะดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราจะสามารถชี้แนะให้กับชุมชนและสังคมได้ว่าจะใช้สื่อแบบไหนและสื่อพวกนั้นน่าเชื่อถือแค่ไหนเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนภาวะสุขภาพทั้งส่วนของตัวเองแล้วก็ในคือในทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นที่อยู่ในชุมชนซึ่งก็จะส่งผลทำให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดีได้นะคะจริงๆในส่วนของที่อาจารย์พูดถึงในเรื่องขององค์ประกอบแล้วก็ในเรื่องของทฤษฎีเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพไปแล้วตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือเราก่อนที่เราจะไปพยายามพัฒนาหรือสร้างให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพนะคะไม่ว่าในระดับองค์กรไหนๆก็ตามสิ่งหนึ่งคือเราต้องประเมินก่อนค่ะว่าในองค์กรของเราเนี่ยเขาเรียกว่าประชาชนหรือกลุ่มคนในองค์กรเรามีความรอบ

ามารถจัดมาตรการให้คนให้ประชาชนหรือกลุ่มคนในองค์กรของเราเนี่ยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เขาก็จะมีการแบ่งระดับเป็น3ระดับค่ะระดับแรกเลยระดับพื้นฐานหมายความว่าต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับพื้นฐานเช่นอ่านออกเขียนได้เลือกแหล่งข้อมูลได้พอเป็นระดับปฏิสัมพันธ์คือข้อมูลเหล่านั้นต้องสามารถเลือกได้ว่ามันถูกต้องแล้วทันสมัยส่วนระดับวิจารณญาณนะคะสามารถเลือกแหล่งและสามารถบอกได้ว่าแหล่งเหล่านั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือดังนั้นในระดับของความรอบรู้ด้านสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จริงๆต้องบอกว่าเป็นความสำคัญที่จะทำให้เราเอาไปประเมินแล้วไปสร้างให้เหมาะสมกับกลุ่มที่เราจะไปพยายามให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพนะคะอย่างที่บอกนะคะในแต่ละดับในแต่ละดับของความรอบรู้ด้านสุขภาพก็จะมีองค์ประกอบนะคะทั้ง 4-5 ด้านนี้ทั้งในเรื่องของการเข้าถึงการเข้าทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจทักษะในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ในเรื่องของทักษะการตัดสินใจการจัดการตนเองแล้วก็การรู้เท่าทันสื่อซึ่งในแต่ละระดับก็จะมีความสามารถแตกต่างกันแต่ว่าหมายความว่ามันจะเพิ่มขึ้นในแต่ละระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับวิจารณญาณนี่แหละค่ะเป็นระดับที่สำคัญที่อย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นว่าจะเป็นระดับที่จะทำให้เกิดการเป็นแบบอย่างโน้มน้าวคนในองค์กรให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนำสู่สุขภาพที่ดีขององค์กรนะคะดังนั้นตรงนี้เป็นรายละเอียดที่อยากให้นักศึกษาลองไปดูในเนื้อหานะคะเพื่อเราจะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นในเรื่องในส่วนของระดับที่เขาแบ่งกันขึ้นดังนั้นในส่วนของการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีตามช่วงอายุช่วงวัยชีวิตในช่วงชีวิตของคนนะคะซึ่งตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือในด้านมิติด้านสุขภาพเราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ในแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยคือบางทีในช่วงต้นวัยรุ่นช่วงวัยทำงานตอนนี้เราอาจจะยังไม่มีโรคดังนั้นในส่วนของการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในมิติของการส่งเสริมป้องกันจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่พอเราเริ่มเข้าสู่วัยที่เป็นโรคเรื้อรังแล้วหรือเริ่มเข้าสู่วัยที่เริ่มเสื่อมแล้วการเกิดโรคก็เป็นมากขึ้นดังนั้นความรอบรู้ด้านสุขภาพในด้านการดูแลรักษาจึงเป็นมิติที่สำคัญเห็นไหมคะว่าแต่ละช่วงชีวิตที่ผ่านไปกับมิติด้านสุขภาพเนี่ยจะสอดคล้องกันอยากจะให้เราเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของมิติด้านสุขภาพด้านการดูแลรักษานะคะจริงๆแล้วมิตินี้เนี่ยก็ต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกคือการเข้าถึงคือต้องสามารถเข้าถึงและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์ซึ่งจริงๆต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะว่าการเข้าถึงข้อมูลในเรื่องของการรักษาที่สำคัญนะเขาเรียกว่าแหล่งข้อมูลที่สำคัญก็คือที่สถานพยาบาลค่ะเมื่อก่อนนี้บอกว่าต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะทำให้เรารู้เรื่องของโรครู้เรื่องการรักษาแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปอย่างที่บอกนะคะเราสามารถเข้าถึงในส่วนของสื่อที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ง่ายขึ้นแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ในส่วนของสถานพยาบาลเองเมื่อเข้าไปไม่จำเป็นที่ต้องเจอแพทย์นะคะเพราะมีแหล่งข้อมูลที่พยายามกระจายอยู่ทั่วทั้งโรงพยาบาลอยู่แล้วก็สามารถเข้าไปในโรงพยาบาลก็จะสามารถรับข้อมูลที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาได้ง่ายสุดท้ายเลยในส่วนของการดูแลรักษาเนี่ยก็คือเมื่อมีถ้ามีความรอบรู้ด้านสุขภาพสุดท้ายเลยเราต้องสามารถตัดสินใจเลือกได้นะคะว่าเราจะเอาคำแนะนำด้านการแพทย์อย่างไรที่จะมาดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้โรคที่เราเป็นอยู่เป็นมากขึ้นเพื่อไม่ให้โรคที่เราเป็นอยู่เกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะเช่นเดียวกับการป้องกันโรคนะคะเมื่อเราเข้าถึงข้อมูลเราต้องพยายามเลือกดูว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเพื่อสุดท้ายเลยเราจะต้องตัดสินใจเลือกที่จะเลี่ยงลดละเลิกปัจจัยเหล่านั้นเพื่อป้องกันให้เกิดโรคนะคะรวมทั้งในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพก็เช่นเดียวกันคือเราต้องตัดสินใจได้ว่าสุดท้ายเราสามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อข้ามเขาเรียกว่าข้ามตัวกำหนดสุขภาพที่เป็นอุปสรรคแล้วทำให้ตัวเรามีสุขภาพที่ดีได้ดังนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่เป็นมิติในแต่ละมิติตามช่วงวัยตามช่วงอายุตามประสบการณ์แล้วก็ตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปนะคะนั่นก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพทีนี้ต้องบอกว่าเผอิญหัวข้อของเราจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของ

ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เป็นด้านอาชีวนามัยและความปลอดภัยซึ่งปัจจุบันนี้เราจะบอกว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ย พัฒนาสู่โลกอุตสาหกรรมแล้วเราก็เลยจะพบว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการทำงานในอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคจากการทำงานเกิดการบาดเจ็บได้มากขึ้นรวมทั้งในเรื่องของการจ้างแรงงานเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนทั่วโลกเลยนะคะมันเกิดความหลากหลายคือแรงงานมีหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายภาษามีอายุตั้งแต่อายุน้อยกว่าวัยทำงานจนกระทั่งผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุเริ่มขึ้นแล้วก็มีการจ้างแรงงานที่สูญเสียสมรรถภาพนอกจากนี้เนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานระบบการทำงานเราอาจจะต้องมีการทำงานกะมากขึ้นเราอาจจะต้องมีการทำงานในระยะเวลานานขึ้นแล้วเราอาจจะต้องมีการสัมผัสกับสารเคมีหรือกระบวนการหรือเครื่องจักรใหม่ๆสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคและการบาดเจ็บจากการทำงานได้มากทีเดียวจะเห็นเลยว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่คนทำงานต้องมีความรอบรู้สุขภาพค่ะเพื่อจะสามารถนำไปป้องกันตัวเองจากการบาดเจ็บหรือการเกิดโรคจากการทำงานเพราะว่าการทำงานเนี่ยคนทำงานต้องสัมผัสอยู่ตลอดระยะเวลาการทำงานจริงๆต้องบอกว่าเป็นช่วงการใช้ชีวิตที่ยาวนานกว่านอกงานด้วยซ้ำไปดังนั้นถ้าเราสามารถทำให้เขาเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดำเนินงานด้านอาชีวนามัยและความปลอดภัยเขาจะมีส่วนร่วมในเรื่องของการทำให้เกิดความปลอดภัยกับผู้อื่นด้วยก็จะทำให้ส่งผลให้องค์กรเนี่ยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและเกิดความปลอดภัยในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงานได้นะคะแนวคิดในเรื่องของกรอบการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในงานชุมชนและความปลอดภัยเนี่ย อาจารย์ประยุกต์มาจากในเรื่องของกรอบแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพทั่วไปนะคะอันนี้สำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะเห็นเลยว่าในส่วนของกรอบเนี่ยกรอบข้างในจะคล้ายกันเพียงแต่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยนอกจากตัวบุคคลแล้วมันจะเริ่มใกล้เข้ามาก็คือในเรื่องของสถานประกอบการแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยตรงนี้คือมันจะเป็นในส่วนขององค์กรแล้วแล้วส่วนของด้านบนก็คือทีมที่จะทำเรียกว่าคนที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพนะคะซึ่งตรงข้างในเองข้างในวงกลมนอกจากตรงองค์ประกอบแล้วตัวที่สำคัญที่เราจะเห็นเนี่ยนอกจากการส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูอย่างที่ในส่วนของกรอบความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ทั่วไปแล้วเนี่ยตรงนี้จะเพิ่มในเรื่องของการทำงานและอันตรายจากการทำงานด้วยเพราะมันเป็นองค์กรเฉพาะค่ะเป็นองค์กรเฉพาะที่เราอยากจะสร้างให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพนะคะสุดท้ายเลยเนี่ยผลลัพธ์ตรงนี้คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าจะเฉพาะกว่าในเรื่องของความรอบรู้ด้านสุขภาพทั่วไปสุดสิ่งที่เราอยากได้นะคะจากการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในงานชุมชนก็คือเราอยากให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัยเราอยากให้การบาดเจ็บและโรคจากการทำงานลดลงเราอยากให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาลดลงเราอยากให้วันหยุดงานลดลงความผิดพลาดในงานลดลงแต่ผลผลิตในงานเพิ่มขึ้นดังนั้นตรงนี้คือผลลัพธ์สุดท้ายของการที่เราจะทำให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพในงานอาชีวนามัยและความปลอดภัยนะคะดังนั้นจะเห็นว่าเขาเรียกว่าทีมงานด้านอาชีวนามัยหรือทีมสหวิชาชีพต้องมีการทำงานร่วมกันค่ะเพื่อพัฒนาให้คนทำงานเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพเพราะมันส่งผลในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตให้กับสถานประกอบการทีเดียวเลยนะคะนั้นกระบวนการการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพขององค์กรเลยที่สำคัญนะคะคือจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าปัจจัยที่มันใกล้เข้ามาคือถ้ามันไกลออกไปเนี่ยมันเป็นระดับเขาเรียกว่านอกโรงงานแล้วแต่พอมันใกล้เข้ามามันคือส่วนที่อยู่ในโรงงานก็คือองค์กรดังนั้นถ้าองค์กรมีความเป็นผู้นำที่จะพัฒนาคือเห็นความสำคัญแล้วก็มีการจัดทำนโยบายจัดทำแผนงานมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จเพื่อจะทำให้มีการติดตามนะคะติดตามต่อเนื่องเพื่อให้งานในเรื่องของการสร้างความรอบรู้สุขภาพในองค์กรเนี่ยสำเร็จตัวที่สองก็คือการกำหนดกลุ่มเป้าหมายจริงๆแล้วโรงงานเนี่ยจะมีการประเมินเสี่ยงอยู่แล้วเราจะรู้ว่าความเสี่ยงอยู่ตรงไหนกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญอยู่ตรงไหนดังนั้นเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะกำหนดเรื่องไหนเป็นสำคัญที่อาจจะทำให้เกิดความรอบรู้สุขภาพเราก็จะสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องมีการหลังจากที่เรามีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเพื่อที่เราจะสามารถจัด

จกรรมให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยสอดคล้องกับปัญหาของกลุ่มเป้าหมายได้ชัดนะคะเวลากิจกรรมที่เราทำก็เราจะต้องทำให้เกิดการมีส่วนร่วมเขาเรียกว่ามาตรการที่จะทำให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยต้องเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมไม่มีการแบ่งแยกนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการใช้การสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจต้องบอกเลยค่ะว่ากระบวนการสร้างความรอบรู้สุขภาพในองค์กรที่สำคัญก็คือเน้นการเข้าถึงสื่อและการออกแบบสื่อให้ชัดเจนอย่างที่บอกนะคะว่าในส่วนขององค์กรตอนนี้ในเรื่องของการทำงานเนี่ยมันมีความหลากหลายของเชื้อชาติและภาษาดังนั้นสื่อจะต้องถูกต้องชัดเจนสามารถสื่อได้กับทุกเชื้อชาติและทุกภาษาด้วยนะคะสามารถนำไปปฏิบัติได้สามารถจัดทำแบบประเมินการพัฒนาจริงๆอันนี้ข้อนี้ข้อ7เนี่ยสำคัญนะคะอย่างที่อาจารย์พูดถึงในการแบ่งระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพดังนั้นอย่างที่เราบอกว่าก่อนที่เราจะทำในเรื่องของการพัฒนาการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยเราต้องประเมินก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่าคนในองค์กรของเรามีความรอบรู้ด้านสุขภาพในแต่ละระดับเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเราจะให้ระดับที่เป็นวิจารณญาณเนี่ยเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรคะแกนนำในการที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในองค์กรได้นะคะแล้วมีการสื่อสารแผนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการการสื่อสารในเรื่องของความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องของแผนการรักษาสิทธิการรักษาบริการสุขภาพที่อยู่ในสถานประกอบการแล้วก็นอกสถานประกอบการว่าบุคคลสามารถใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เขาเรียกว่าพัฒนาให้คนในองค์กรเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะจริงๆในส่วนของความรอบรู้ด้านสุขภาพในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยออชาเองซึ่งเป็นองค์กรทางด้านการทำงานแล้วก็ความปลอดภัยของอเมริกาเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการค่ะแล้วก็ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมนะคะพร้อมกับตั้งเป้าหมายในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยให้ชัดเจนก็จะทำให้คนในองค์กรเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะทำร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะห้องพยาบาลในสถานประกอบการนับเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพที่สำคัญแล้วก็เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในการให้บริการพื้นฐานกับคนในองค์กรนะคะดังนั้นการทำงานจึงต้องร่วมต้องมีการร่วมกันระหว่างพยาบาลในห้องพยาบาลร่วมกับทีมสหวิชาชีพค่ะเพื่อจะใช้กระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ครอบคลุมทั้งองค์กรนะคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราต้องใช้ประโยชน์จากที่เรามีอยู่ตัวอย่างที่อาจารย์อยากจะยกให้เห็นถึงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านชุมชนนะคะอย่างเช่นในส่วนขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA นะคะเขาก็มีการปรับโปรแกรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นรูปแบบบูรณาการโดยมุ่งเน้นที่ตัวคนทำงานเน้นการป้องกันแทนการรักษาโดยที่ให้บุคลากรหรือคนทำงานเนี่ยมีส่วนในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยด้วยตนเองซึ่งตรงนี้ก็ช่วยลดการบาดเจ็บแล้วก็ลดจำนวนการหยุดงานของพนักงานนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างในเรื่องของการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์การได้ยินเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบบอย่างที่อาจารย์ได้ไปทำกับโรงงานที่อยู่รอบๆโรงพยาบาลมาแล้วซึ่งก็ได้ผลที่ดีนะคะอันดับแรกเลยก็คือจริงๆอย่างที่บอกว่าสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นเค้าเรียกเป็นปัจจัยสำคัญนั้นเมื่อมีการประกาศให้มีนโยบายนะเกี่ยวกับการกำหนดกิจกรรมการอนุรักษ์การได้ยินโรงงานต้องมีการล้อตามนโยบายของประเทศหรือกฎหมายของประเทศเลยนะคะว่าของประเทศนะคะว่าจะต้องมีการจัดนโยบายให้กับโรงงานให้กับคนทำงานที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์การได้ยินนั้นโรงงานที่มีปัญหาเรื่องเสียงดังก็จะมีการจัดทำนโยบายในเรื่องพวกนี้นะคะมีการจัดทำนโยบายเพื่อสนับสนุนแล้วก็เชื่อมต่อกับนโยบายอื่นๆให้เกิดความเป็นจริงนะคะมีการจัดให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อสนับสนุนต่อการมีปัญหาในเรื่องของเสียงดังเช่นมีการตรวจวัดเสียงทำแผนที่เสียงดังเพื่อบอกว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสียงและกลุ่มเสียงคือใครบ้างจัดทำป้ายพื้นที่เสียงดังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการใช้เครื่องปกป้องคุ้มครองอันตรายส่วนบุคคลเรียกว่า PPE นะคะให้มีขนาดใหญ่คือการที่เราทำภาพใช้ภาพเป็นตัวสื่อเนี่ยก็จะทำให้สามารถสื่อสารได้ทุกเชื้อชาติและทุกภาษ

0: ษาแล้วก็มองเห็นได้ชัดขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับบุคลากรกับคนทำงานเนี่ยก็ต้องเกี่ยวกับเขาก็จะมีการให้ความรู้ในเรื่องของลักษณะเกี่ยวกับอันตรายจากเสียงดังการป้องกันอันตรายจากเสียงดังรวมทั้งเน้นให้มีการตรวจสมรรถภาพการได้ยินมีการเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพดังนั้นการที่บุคคลคนทำงานมีความรอบรู้สุขภาพก็จะเห็นความสำคัญที่จะเข้ารับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินแล้วสามารถไปสื่อสารหรือโน้มน้าวบุคคลในองค์กรให้เห็นความสำคัญเหล่านี้ด้วยนะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมแล้วก็มีการจัดทำรูปแบบการให้ความรู้ที่หลากหลายหลายช่องทางนอกจากการอบรมแล้วก็จะต้องมีการทำสื่อโปสเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนาะปัจจุบันในเรื่องของคนทำงานเนี่ยถ้าเราจะให้ความรู้แค่ในเรื่องของการอบรมก็จะเป็นเรื่องยากดังนั้นต้องมีช่องทางหลากหลายมีสื่อหลายรูปแบบนะคะแล้วก็มีการประเมินความรู้มีการประเมินเป็นระยะเพื่อเราจะสามารถพัฒนาเขาเรียกว่าความรอบรู้ให้กับพนักงานของเราได้อย่างครอบคลุมดังนั้นก็จะทำให้เห็นถึงความสำคัญว่าถ้าเรามีการพยายามพัฒนาแล้วก็มีการประเมินเป็นระยะเนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้เกิดรูปแบบของการปรับเปลี่ยนและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับองค์กรเนี่ยได้ชัดขึ้นนะคะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของจริงๆต้องบอกว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยอาจารย์คงพูดได้ไม่หมดก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยลองไปเรียนรู้จริงๆเหมือนกับอาจารย์กำลังสร้างให้นักศึกษามีความรอบรู้ด้านสุขภาพส่วนหนึ่งนะคะก็เราอาจจะต้องไปนอกจากที่ช่องทางจากอาจารย์ที่พูดแล้วนักศึกษาก็ต้องไปเรียนรู้จากสื่อจากเขาเรียกว่าเอกสารตำราที่เรามีการเขียนเอาไว้เพื่อเราจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นอาจารย์หวังว่านะคะในส่วนของในครั้งนี้นะคะเราคงมาคุยกันแล้วเนี่ยก็คงจะทำให้นักศึกษาได้มีแนวคิดที่จะไปปรับใช้จริงๆแล้วต้องเอาไปสอบก่อนเนาะเอาไปสอบให้เราได้คะแนนเยอะๆก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเอาไปปรับใช้เวลาเราจบแล้วเนี่ยไปปรับใช้ในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยเฉพาะด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยให้กับองค์กรอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่ามันมีความสำคัญที่จะช่วยทำให้ผลักดันให้ขับเคลื่อนให้ทั้งองค์กรเลยเกิดความรอบรู้และเกิดความปลอดภัยแล้วก็เกิดเขาเรียกว่าปราศจากโรคจากการทำงานนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเราคงจะได้คิดแล้วก็ทฤษฎีเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับงานชุนใหม่และความปลอดภัยที่เหมาะสมมากขึ้นค่ะ
1: วันนี้เราจะมาพูดหน่วย45นะครับคือการดำเนินงานด้านเวชศาสตร์ป้องกันในสถานประกอบกิจการสำหรับโครงสร้างของหน่วยนะครับนะก็จะมีอยู่2ตอนก็คือหลักเวชศาสตร์ป้องกันสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับตอนที่2ก็คือการจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามหลักเวชศาสตร์ป้องกันนะครับวัตถุประสงค์นะครับก็คือหลังจากจบการศึกษาแล้วเนี่ยนักศึกษาต้องสามารถอธิบายหลักการทางเวชศาสตร์ป้องกันที่ใช้ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อธิบายหลักการจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในสถานประกอบกิจการได้ตอนที่ 15.1 นะครับการนำหลักการทางเวชศาสตร์ป้องกันมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรูปนี้อาจจะค่อนข้างดูยากนิดนึงนะครับนะฮะอันนี้คือไทม์ไลน์ของการทำงานนะครับทำงานมาในช่วงเวลานะครับนะฮะจะเห็นว่าระหว่างทำงานนี่นะครับเราก็สัมผัสกับสิ่งคุกคามนะครับสิ่งคุกคามเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของสิ่งคุกคามนะครับนะขนาดก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของการสัมผัสขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสัมผัสแล้วขึ้นอยู่กับความถี่ของการสัมผัสนะครับ3ส่วนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นแฟกเตอร์กำหนดขนาดแล้วก็จำนวนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในสถานประกอบกิจการเนี่ยก็จะมีมาตรการควบคุมนะครับสิ่งคุกคามอยู่นะครับหรือว่ามาตรการลดการสัมผัสนะครับดังที่เราเรียนไปแล้วในหน่วยที่8นะครับนะก็คือมาตรฐานทางอาชีวอนามัยนะครับการใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะการควบคุมทางวิศวกรรมและทางการบริหารนะครับนะฮะสมมุติเราแก้ไขสิ่งต่างๆพวกนี้ไปแล้วได้ระดับหนึ่งนะครับนะพวกเราก็

ทำงานต่อไปเรื่อยๆนะครับนะฮะในขณะนี้เราก็ได้รับสัมผัสนะฮะสิ่งคุกคามเข้าไปนะการรับสัมผัสก็มีหลายแบบนะครับถ้ารับสัมผัสสารเคมีสิ่งคุกคามก็เข้าไปอยู่ในร่างกายเรานะครับแล้วก็ขับถ่ายมาทางปัสสาวะนะครับออกมาทางเลือดเราก็ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะได้ถ้าเราทำงานทางกายภาพนะครับนะเราก็จะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเจ็บปวดตามร่างกายถ้าทำงานกับเสียงดังหูเราก็จะตึงขึ้นเรื่อยๆนะครับนะซึ่งปัจจัยพวกนี้เนี่ยมันจะมีปัจจัยปรุงแต่งเสริมเข้ามานะปัจจัยปรุงแต่งนี้เป็นตัวอันตรายนะครับนะส่วนใหญ่เราจะค้นหาไม่ได้นะปัจจัยปรุงแต่งนี้ก็คือการมีการสัมผัสร่วมกับสารตัวอื่นนะอย่างเช่นกลางวันเราไปยกของที่ทำงานตอนเย็นเรากลับไปพับถุงขายเงี้ยหรือว่าไปทำอาชีพอื่นไปเป็นวินมอเตอร์ไซค์เงี้ยนะครับซึ่งเป็นปัจจัยร่วมนะที่ทำให้ภาวะสุขภาพนะซึ่งเป็นอันตรายอยู่แล้วจากสิ่งคุกคามจากการทำงานเนี่ยมันแย่ลงอีกนะครับนะฮะสารเคมีก็เหมือนกันนะถ้ามีสารเคมี2ตัว3ตัวก็จะอันตรายกว่าสารเคมีตัวเดียวนะครับมันอาจจะมีฤทธิ์เสริมกันด้วยนะครับนะฮะอีกตัวที่สำคัญก็คือความไวทางพันธุกรรมนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กำลังศึกษากันเยอะมากเลยนะครับนะอย่างเช่นการทำงานกับเบอริเลียมนะเบอริเลียมนี่เป็นสารสำหรับทำวัสดุอากาศยานนะครับหรือวัสดุอะไรก็ตามที่มันต้องการความแข็งมากๆนะเบอริเลียมเนี่ยคนทำงานเนี่ยที่มียีนอยู่ตัวหนึ่งนะครับเวลาทำงานก็จะเกิดการแพ้เบอริเลียมง่ายๆนะครับนะใจพวกนี้เนี่ยเราไม่รู้เลยนะเพราะเราไม่เคยตรวจนะครับการตรวจปัจจัยพวกนี้ถือเป็นการผิดจริยธรรมนะเพราะว่าเราจะเอาการตรวจพวกนี้มากีดกันการทำงานไม่ได้แต่เถียงไม่ได้นะครับว่าพอมียีนตัวนี้หรือว่ามีภาวะพันธุกรรมตัวนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เป็นพิษต่อสารเคมีตัวนั้นตัวนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับนะปัจจัยอีกอันก็คือเรื่องอายุนะอย่างที่ทราบแล้วพออายุมากขึ้นนะก็มีนักเรียนถามอยู่บ่อยๆนะครับว่าอายุมากขึ้นเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับคนเราเนี่ยจะท็อปฟอร์มที่สุดตอนอายุ45หลังจากอายุ45แล้วเนี่ยร่างกายก็จะเริ่มแย่ลงทุกหน้าที่เลยนะฮะหัวใจก็แย่สมองก็แย่กล้ามเนื้อก็แย่นะครับนะจะเริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอายุตามการทำงานนะครับหรือว่าฟังก์ชันนอลเอจเนี่ยเราจะเริ่มแก่เมื่อประมาณ45นะครับถือเป็นโอลเดอร์เวิร์กเกอร์แต่ถ้าตามจำนวนปีนะฮะเขาเรียกโคโนโลจิคอลเอจเนี่ยก็60ปีนะครับเพราะกำหนดไว้แล้วนะครับนะฮะวันอายุนะฮะอายุพอมีอายุมากขึ้นก็จะมีภาวะสุขภาพที่ไม่ดีนะครับนะเพศนะเพศชายเพศหญิงนะมีความแตกต่างกันนะเวลาทำงานนะครับโครงสร้างของร่างกายก็ไม่เหมือนกันละผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงยังมีเรื่องฮอร์โมนเข้ามายุ่งด้วยใช่ไหมครับมีเรื่องประจำเดือนมีเรื่องหมดประจำเดือนนะฮะซึ่งพวกนี้มีผลต่อจิตใจนะครับนะไม่เหมือนผู้ชายนะครับนะฮะภาวะโภชนาการนะฮะนี่ก็รู้กันอยู่นะครับหรือว่าพฤติกรรมนะพฤติกรรมนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะบางคนมีพฤติกรรมชอบฝ่าฝืนกฎระเบียบนะครับนะเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นปัจจัยปรุงแต่งนะครับเมื่อเวลาทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยนอกจากเรื่องการสัมผัสสิ่งคุกคามแล้วนะฮะปัจจัยปรุงแต่งก็จะทำให้ร่างกายยิ่งแย่ลงนะครับจากการสัมผัสสิ่งคุกคามด้วยนะครับพอมาถึงจุดหนึ่งนะครับเราก็มีการคัดกรองนะการคัดกรองการคัดกรองเนี่ยเราเป็นการป้องกันแบบทุติยภูมิใช่ไหมครับนะเราก็เรียนมาแล้วนะก็คือดูว่าคนทำงานเนี่ยพอผ่านระยะเวลาการทำงานมาช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยการทำงานทำให้สุขภาพของคนทำงานเป็นอย่างไรนะครับนะก็อาจจะทำให้คนทำงานบางคนก็แข็งแรงดีนะครับรักษาสุขภาพดีทำตามกฎระเบียบมีการออกกำลังกายสุขภาพจิตดีนะครับบางคนไม่ดีนะครับนะก็คือมีพยาธิสภาพแต่ยังไม่มีอาการแสดงของโรคนะครับก็คือเริ่มมีอาการป่วยแล้วแต่ยังไม่มีอาการแสดงออกมานะครับพวกนี้เราก็มีการเฝ้าระวังนะครับคนที่เป็นโรคนะครับนะเราก็มีการตรวจร่างกายพบว่าเป็นโรคเราก็ส่งไปรักษานะครับนะนี่ก็คือการใช้หลักเวชกรรมป้องกันนะครับมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีวะนามัยและความปลอดภัยนะมันจะเห็นว่าตั้งแต่ระยะแรกเลยนะครับก่อนเข้าทำงานก็มีการตรวจ

สุขภาพระหว่างทำงานก็มีการตรวจสุขภาพนะครับทีนี้ในเรื่องการดำเนินงานของเวชศาสตร์ป้องกันเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีผู้เกี่ยวข้องเยอะนะครับนะถ้าดูนิยามของบริการอาชีวอนามัยเนี่ยจะเห็นว่านิยามเนี่ยบอกแล้วว่าเป็นการทำให้คนทำงานเนี่ยมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจใช่ไหมครับทำงานอยู่ในสถานที่ทำงานซึ่งปราศจากโรคและอุบัติเหตุทำงานอย่างมีความสุขมีสถานะทางสังคมอย่างเหมาะสมซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยคนใดคนหนึ่งช่วยไม่ได้นะครับในจ้างทำให้มีสถานะทางสังคมอย่างเหมาะสมได้ทำงานอย่างมีความสุขได้ขึ้นเงินเดือนให้นะครับนะพาไปเที่ยวมีสวัสดิการนะครับพวกเราบางคนก็เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยก็ไม่สามารถทำพวกนี้ได้ใช่ไหมครับต้องให้นายจ้างทำนะครับนะทำให้สถานที่ทำงานปลอดภัยบางทีต้องไปติดระบบระบายอากาศใหม่บางทีเราไม่มีความรู้เรื่องระบบระบายอากาศเลยนะครับนะซึ่งเรื่องเหล่านี้เราก็ทำไม่ได้นะฮะทำให้เขาสุขภาพดีเราไม่ใช่หมอเราก็ทำไม่ได้นะครับนะเพราะต้องมีหลายวิชาชีพมาทำงานร่วมกันนะในการให้บริการอาชีวอนามัยนะครับนะก็จะมีอาชีพต่างๆนะอาชีพที่สำคัญก็คือแพทย์พยาบาลนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมตัวแทนคนงานจปนะครับนะวิศวกรนะในจ้างนะซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสหวิชาชีพเพื่อทำให้เกิดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการนะครับนะในนี้ผมจะพูดถึงหน้าที่สัก3หน้าที่ก็คือหน้าที่ของแพทย์พยาบาลแล้วก็นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมส่วนจปเนี่ยผมคงไม่พูดเพราะว่าเวลามีไม่เพียงพอแล้วพวกเรามาเรียนเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วมันคงมีบทอื่นพูดถึงอยู่แล้วนะครับนะสำหรับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เนี่ยนะครับพวกเราบางคนก็อาจจะงงว่าแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เนี่ยมันมีกี่ประเภทนะแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เนี่ยจริงๆจะมีอยู่พูดง่ายๆจะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกเลยคือแพทย์ที่จบพบธรรมดาเนี่ยนะครับแต่เข้าไปทำงานในโรงงานทำงานอยู่นานละนะฮะก็ไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องคนงานเรื่องอะไรพวกนี้นะเราก็นับเขาว่าเป็นแพทย์โรงงานนะแต่จริงๆเขาไม่ได้จบอะไรมาเลยแต่เขามีประสบการณ์นะครับกลุ่มที่2ก็คือแพทย์ที่จบการอบรม2เดือนนะครับนะพวกนี้พวกเราบางคนก็อาจจะเคยได้ยินใช่ไหมครับนะเพราะแพทย์2เดือนนี้จะมีเยอะนะในประเทศไทยตอนนี้มีอยู่ประมาณ 1,100-1,200 คนละนะครับนะกลุ่มที่3ก็คือเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์นะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาใช้เวลาเรียนประมาณ3ปีนะครับนะแล้วแพทย์สภารับรองนะครับนะเพราะฉะนั้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมีความสำคัญที่สุดนะมีความรู้ดีที่สุดนะครับนะเพราะฉะนั้นใน3กลุ่มเนี่ยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเป็นมีความรู้ดีที่สุดแต่ไม่ใช่กลุ่มใหญ่ที่สุดนะครับขอโทษด้วยนะในกฎหมายตรวจสุขภาพเนี่ยจะกำหนดให้คนที่สามารถตรวจสุขภาพได้มีอยู่2กลุ่มเท่านั้นเองก็คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกับแพทย์ที่จบการอบรม2เดือนนะครับส่วนแพทย์ที่ไม่ได้เรียนเนี่ยไม่สามารถตรวจสุขภาพได้นะครับตามกฎหมายนะครับสำหรับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์นะครับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เนี่ยเราใช้เรียกชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับคือจบ3ปีได้รับใบรับรองจากแพทย์สภานะครับนะแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ก็ทำหน้าที่นะครับอันที่หนึ่งนะฮะก็คือตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ในสถานประกอบกิจการนะครับทำหน้าที่ประเมินการสัมผัสนะครับนะโดยเดินสำรวจสถานประกอบกิจการนะครับความรู้เรื่องสุขศาสตร์อุตสาหกรรมความเข้าใจด้านการควบคุมความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมในการทำงานการสื่อสารความเสี่ยงแล้วก็การปรับปรุงนะครับอันที่สามนะครับก็คือทำหน้าที่เฝ้าระวังสุขภาพนะครับนะแล้วก็เฝ้าระวังทางการแพทย์ Health แปลว่าสุขภาพ Medical ก็แปลว่าทางการแพทย์ Surveillance หรือว่าเฝ้าระวังนะครับข้อที่4ก็คือตรวจความสมบูรณ์พร้อมในการทำงานและการกลับเข้าทำงานนะข้อที่5ก็คือวินิจฉัยโรคจากการทำงานและโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานแล้วก็อื่นๆนะสรุปผมสรุปง่ายๆนะก็คือว่าแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่จะทำงานเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือว่า Healthrisk assessment นะครับนะเราอาจจะทำทับเส้นกับพยาบาลทับเส้นกับ
นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมแต่เราจะไปเน้นด้านสุขภาพเป็นส่วนใหญ่นะแพทย์อาชีวเวชศาสตร์นะครับนะแพทย์กลุ่มที่2นะครับก็คือแพทย์ที่อบรมความรู้เบื้องต้นด้านอาชีวเวชศาสตร์2เดือนกลุ่มนี้ไม่ใช่แพทย์อาชีวเวชศาสตร์นะครับนะกลุ่มนี้ก็ทำหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินได้นะครับก็คือการปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการทันทำ CPR สอน CPR พวกเรานะครับเฝ้าระวังสุขภาพได้เฝ้าระวังทางการแพทย์ได้นะครับแต่ได้ระดับหนึ่งนะครับนะไม่เก่งเท่ากับแพทย์ที่จบเป็นแพทย์อาชีวเวชศาสตร์นะครับวินิจฉัยโรคจากการทำงานเบื้องต้นได้นะครับนะผมสรุปสั้นๆนะครับก็คือแพทย์ที่อบรมความรู้2เดือนเนี่ยนะทำหน้าที่ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงได้นะครับส่วนจะประเมินว่าไปเดิน walk through survey แล้วจะบอกว่าจะต้องตรวจอะไรบ้างเนี่ยก็ยังบอกได้เต็มที่ไม่ได้นะครับงานบางอย่างซึ่งยากเนี่ยบางทีเขาอาจจะทำไม่ได้นะครับนะแพทย์2เดือนนะครับทีนี้ภายใต้การทำงานเป็นทีมเนี่ยนะครับนะเมื่อกี้สรุปให้ฟังไปแล้วนะก็คือเวลาเป็นทีมเนี่ยก็จะมีทั้งวิศวกรนายจ้างมีจอปอมีนักสุขศาสตร์มีแพทย์มีพยาบาลนะครับนะทำงานเป็นทีมร่วมกันทีมบริการอาชีวอนามัยนะครับนะเวลาทำงานเป็นทีมเนี่ยแพทย์จะทำเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเป็นหลักนะครับเกี่ยวกับสุขภาพเป็นหลักเพราะเราอาจจะให้เขากำหนดว่าเวลาเกิดไปดูละนักสุขศาสตร์ไปดูละสถานประกอบกิจการมีความเสี่ยงเรื่องนี้นะครับแพทย์ก็จะกำหนดว่าไอ้ความเสี่ยงเนี่ยทำให้เกิดผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้างแล้วไอ้ผลต่อสุขภาพอันนั้นเนี่ยเราจะตรวจร่างกายอะไรบ้างนะครับนะอันนี้แบบง่ายที่สุดเลยนะในทีมเนี่ยแพทย์ก็จะไปบอกงั้นนอกจากนี้เนี่ยแพทย์ก็จะสามารถวางแผนการเฝ้าระวังโรคการเฝ้าระวังสุขภาพให้กับคนทำงานได้ก็คือวางแผนว่าเราจะเฝ้าระวังอะไรนะครับนะอย่างเช่นโรงงานทำงานเกี่ยวกับทอผ้านะครับนะแพทย์ก็จะวางแผนว่าเฝ้าระวังคนทำงานที่มีอาการไอหอบนะครับนะเป็นระยะนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะแพทย์จะทำหน้าที่วางแผนเฝ้าระวังหน้าที่อีกอย่างที่สำคัญก็คือวางแผนเรื่อง fit for work นะครับดูความพร้อมในการทำงานนะครับนะ fit for work อย่างเช่นคนทำงานเป็นโรคหัวใจนะครับนะโรคหัวใจระดับ2ก็คือทำงานปกติได้แต่ถ้าทำงานหนักเกินไปไม่ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทย์ก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพเป็นหลักนะครับเราก็จะไม่ทำหน้าที่ซับซ้อนกันนะครับไม่ทำหน้าที่ซับซ้อนกันนะส่วนใหญ่แพทย์ก็จะกำหนดรายการสุขภาพนะครับตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความสมบูรณ์พร้อมในการทำงาน fit for work นะสอบสวนโรคจากการทำงานนะครับนะประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพนะครับประเมินการกลับเข้าทำงานของผู้ป่วยหรือพนักงานนะครับนะก็คือทำเรื่อง return to work นะในเรื่อง return to work เนี่ยอย่างเช่นเพื่อนคนงานเราเนี่ยขับเอามอเตอร์ไซค์ไปชนรถ10ล้อนะโชคร้ายมากนะปรากฏว่ากระดูกต้นขาหักนะเวลาเข้าไปนอนโรงพยาบาลต้องไปดึงขานะดึงขาอยู่2อาทิตย์นะเสร็จแล้วผ่าตัดเสร็จต้องมานอนต่ออีกเดือนกว่านะแพทย์จะทำให้มั่นใจโดยการตรวจร่างกายคนทำงานนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับนะว่าเขาสามารถกลับไปทำงานโดยไม่เป็นอันตรายต่อตัวเขาไหมนะทำกลับไปทำงานโดยทำแล้วไม่เป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมงานหรือเปล่ากลับไปทำงานแล้วทำให้โรงงานยังไม่เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นได้ไหมนะครับนะเราเรียกว่าการประเมินเพื่อกลับเข้าทำงานนะซึ่งในประเทศไทยเราเนี่ยในกฎหมายการตรวจสุขภาพเนี่ยนะมันจะมีเขียนอยู่ข้อหนึ่งแต่มันไม่ตรงตามนิยามเท่าไหร่นะก็คือเขียนด้วยว่าถ้าลูกจ้างหยุดงานเกิน3วันนายจ้างมีสิทธิ์ที่จะส่งลูกจ้างเนี่ยเข้าไปตรวจสุขภาพเพื่อดูว่าสามารถกลับมาทำงานได้หรือไม่นะครับนะทีนี้พยาบาลอาชีวอนามัยนะครับในเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับพยาบาลอาชีวอนามัยของเราเนี่ยถือว่าเป็นรากหญ้า

ที่อยู่ในสถานประกอบกิจการเพราะมีกฎหมายนะครับในกฎหมายสวัสดิการใช่ไหมกำหนดไว้ว่าโรงงานซึ่งมีคนงานจะต้องมีพยาบาลประจำอย่างน้อย1คนตลอดระยะเวลาทำงานนะครับเกิน200คนขึ้นไปนะในช่วงขณะเวลาทำงานนะครับจะต้องมีพยาบาลประจำอย่างน้อย1คนตลอดระยะเวลาทำงานนะครับเพราะฉะนั้นพยาบาลนี่ถือว่าเป็นคนซึ่งอยู่เกือบจะมีทุกโรงงานนะครับง่ายๆในคนโรงงานที่มีคนงานเกิน200คนขึ้นไปนะครับนะทีนี้เราใช้งานพยาบาลผิดนะเท่าที่ดูเนี่ยเพราะว่ากฎหมายเนี่ยไปอยู่ในไปอยู่ในกฎหมายสวัสดิการซะพอไปอยู่ในกฎหมายสวัสดิการเนี่ยนะครับปรากฏมันก็กลายเป็นสวัสดิการไปใช่ไหมครับสวัสดิการก็คือสวัสดิการที่โรงงานจัดให้มีพยาบาลมานั่งห้องพยาบาลเวลาเจ็บป่วยก็สามารถมาห้องพยาบาลได้ปัจจุบันมันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าปัจจุบันเรามีประกันสังคมแล้วเราสามารถไปที่ไหนก็ได้นะรักษาฟรีหมดใช่ไหมครับประกันสังคมไม่จำเป็นต้องทำห้องพยาบาลแล้วก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นพยาบาลอาชีวอนามัยเนี่ยจริงๆเนี่ยมีหน้าที่สำคัญกว่าเยอะนะครับมีหน้าที่ตั้งแต่ร่วมประเมินสิ่งคุกคามนะครับรับทราบผลประเมินความเสี่ยงนะเริ่มกำหนดภาวะสุขภาพนะที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนะเฝ้าระวังสุขภาพเฝ้าระวังโรคนะครับนะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ส่งต่อได้นะครับนะเพราะฉะนั้นพยาบาลอาชีวอนามัยเนี่ยสามารถทำงานต่างๆเหล่านี้ได้นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะให้พยาบาลนั่งในห้องใช่ไหมครับแล้วซ้ำร้ายเนี่ยบางสถานประกอบกิจการเนี่ยก็ยังบอกว่า เวลาเจ้าหน้าที่เวลาจปมาทุกครั้งจะต้องเจอพยาบาลนั่งอยู่ในห้องพยาบาลซึ่งจริงๆพยาบาลเนี่ยควรจะไปอยู่ข้างนอกให้อยู่ในโรงงานไปคอยตรวจตาไปคอยดูช่วยเหลือเราได้เยอะนะครับช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยได้เยอะเลยนะครับนะงั้นแทนที่เราจะทำงานโดดเดี่ยวอยู่ในโรงงานคนเดียวแล้วมีพยาบาลช่วยด้วยนะครับพยาบาลเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับจริงๆมีอยู่3ประเภทนะโทษทีแต่ผมลืมนับไปทุกทีก็คือพยาบาลที่ไม่ได้เรียนอะไรเลยจบพยาบาลแล้วมานั่งห้องพยาบาลเฉยๆนะครับกับพยาบาลที่จบพยาบาลเบื้องต้น10วันนะจบพยาบาลเบื้องต้น10วันก็มีความรู้เล็กน้อยใช่ไหมครับด้านอาชีวอนามัยกับพยาบาลที่จบพยาบาลเฉพาะทางอาชีวอนามัย4เดือนนะเรียน4เดือนเป็นพยาบาลเฉพาะทางเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสนะเราส่งไปเรียนเลยครับ10วันหรือ4เดือนกลับมาได้ช่วยงานเราได้เยอะนะครับนะหน้าที่ของพยาบาลเนี่ยอย่างที่บอกนะก็คือส่งเสริมสุขภาพแล้วก็จัดทําโครงการป้องกันอันตรายและสิ่งแวดล้อมนะครับนะประเมินสุขภาพพนักงานและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและสิ่งคุกคามต่อสุขภาพในการทำงานระบุปัญหาสุขภาพหรือสถานะสุขภาพของพนักงานสำรวจสถานประกอบกิจการรักษาพยาบาลขั้นต้นให้การปรึกษานะครับนะฮะอันนี้คือหน้าที่ของพยาบาลอาชีวอนามัยนะครับนะจริงๆการให้สุขศึกษาของพยาบาลเนี่ยไม่ใช่เอาโปสเตอร์อะไรไปแปะก็ได้นะเท่าที่ผมไปเห็นในโรงในสถานประกอบกิจการเนี่ยเราก็จะมีโปสเตอร์ต่างๆไปแปะใช่ไหมครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครไปอ่านบ้างนะครับนะจริงๆหลักการง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าถ้าคนทำงานในโรงงานของเราเนี่ยเป็นคนหนุ่มสาวนะส่วนใหญ่เราก็จะให้การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุจราจรใช่ไหมครับเรื่องเพศสัมพันธ์ใช่ไหมครับเราจะให้แล้วก็เรื่องยาเสพติด3เรื่องนะถ้าเป็นคนวัยชะกันนะเราก็จะให้ความรู้เรื่องบุหรี่เรื่องเหล้าเป็นหลักถ้าเป็นคนสูงอายุเราก็จะให้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการการออกกำลังกายเรื่องโรคมะเร็งนะครับนะอันนี้เป็นหลักการคร่าวๆนะเป็นแบบ fit for all นะแต่ถ้าเป็นหลักการเฉพาะลงมาอีกก็ต้องดูว่าสถานประกอบกิจการเราทำอะไรอย่างเช่นถ้าทำเกี่ยวกับโรงทอผ้าเราก็เน้นเรื่องการงดบุหรี่ว่าบุหรี่มันเป็นอันตรายต่อร่างกายเขาละบุหรี่ก็จะทำให้เป็นโรคจากการทำงานที่เกิดจากเส้นใยฝ้ายปานปอลีนินได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากนี้การสูบบุหรี่ก็อาจจะทำให้เกิด

ไปไหม้ได้นะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนี้คือลึกเฉพาะเจาะจงลงไปนะฮะพยาบาลจะช่วยเราในเรื่องพวกนี้ได้เยอะนะครับนะทีนี้บุคคลที่3ที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนี่ก็หายากนะครับนะฮะส่วนใหญ่ก็เราก็จะไม่ค่อยมีนะครับนะนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก็จะมีหน้าที่ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมนะครับนะเขาจะรู้ว่าอย่างเช่นวัดเสียงเนี่ยเขาจะรู้ว่าในห้องเนี่ยจะตั้งที่วัดเสียงตรงจุดไหนบ้างนะซึ่งเราไม่สามารถทําได้เราไม่รู้เราคํานวณไม่ได้ครับว่าเราจะกําหนดจุดวัดเสียงตรงไหนได้นะครับเพราะนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะออกแบบการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินผลเสียของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพนะครับนะฮะนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก็จะมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสถานที่ปฏิบัติงานนั้นๆปราศจากอันตรายที่คุกคามต่อสุขภาพนะครับนะฮะเพราะหน้าที่หลักๆก็คือ walk to survey ครับหน้าที่ของนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมถ้าเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะถ้าสามารถจ้างนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมมาได้เนี่ยนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก็จะมีหน้าที่ในการเดินสำรวจทั่วๆไปนะครับนะเพื่อกำหนดเพื่อหาว่าบริเวณไหนที่มีสิ่งแวดล้อมที่มีอันตรายนะครับนะฮะทีนี้ในโรงงานนี่นะครับก็จะมีศัพท์อยู่คำหนึ่งนะฮะก็คือคำว่าบริการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะครับนะเขาเรียกว่า occupational health service นะครับนะจริงถ้าจะพูดความปลอดภัยเข้าไปอีกตัวก็เป็นว่า occupational health and safety service นะแต่เขาจะรวมเข้าไปเลยนะครับคำว่า occupational health เนี่ยก็จะรวมคำว่า safety ไปด้วยนะครับนะ WHO เนี่ยก็ได้กำหนดบริการอาชีวะแนวใหม่ขึ้นนะครับบริการอาชีวะแนวใหม่เนี่ยก็คืองานอาชีวะแนวใหม่นะซึ่งเป็นงานของบริษัทป้องกันซึ่งทำในสถานประกอบกิจการนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ให้คนทำงานเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจนะโดยทำงานอยู่ในสถานที่ทำงานซึ่งปราศจากโรคและอุบัติเหตุนะครับทำงานอย่างมีความสุขและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบริการอาชีพใหม่เนี่ยมันไม่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวนะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นแล้วนะครับนะไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวคนเดียวนะทีนี้ในอนุสัญญานะครับขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศนะฮะข้อ161เนี่ยให้คำนิยามของบริการอาชีวะอนามัยนะครับว่าเป็นการให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดบริการที่เกิดจากความรับผิดชอบซึ่งเน้นเรื่องการป้องกันนะฮะโดยนายจ้างคนงานและตัวแทนของคนทำงานในการทำงานเพื่อให้เกิดและทำลงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการทำงานที่ดีและปลอดภัยรวมถึงการปรับสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมเพื่อให้เขาพวกเขามีความมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจนะครับจริงๆก็เนื้อหาอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไปนะครับนะจะเห็นว่าไอ้บริการอาชีวะอนามัยมีศัพท์มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี1950แล้วนะครับนะเขาบอกว่าบริการอาชีวะอนามัยเนี่ยควรมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมและส่งเสริมสุขภาพคนทำงานทุกอาชีพให้มีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจและมีสถานะทางสังคมที่ดีนะครับป้องกันไม่ให้คนทำงานเจ็บป่วยโดยมีสาเหตุจากสภาพการทำงานป้องกันการทำงานจากความเสี่ยงที่พบในงานนะครับจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมกับสุขภาพและจิตใจของคนทำงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาของคำศัพท์ว่า put the right job to the right man สมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่าต้องตรวจสุขภาพใช่ไหมครับให้เหมาะสมกับงานก็คือ put the right man to the right jobแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนเป็น put the right job to the right man ก็คือเอาคนเป็นหลักไม่เอางานเป็นหลักนะครับนะสรุปนะก็คือเป็นการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคนให้เข้ากับงานนะครับนี้รูปแบบของการจัดบริการอาชีวะอนามัยเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากเลยนะครับนะก็คือรูปแบบภายในรูปแบบภายในเนี่ย implant เนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยมันกฎหมายมันไม่เอื้อเพราะกฎหมายบอก

ห้องพยาบาลไม่ใช่พยาบาลไม่ใช่แพทย์หรือพยาบาลไปร่วมกับคนงานในคณะกรรมการชีไม่ใช่แต่เป็นห้องพยาบาลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอินแพลนต์คอมมานีโมเดลเนี่ยของโรงงานใหญ่ๆอย่างเช่นเอสโซเชลนะครับหรือว่าปตท.เนี่ยนะครับเขาจะจัดรูปแบบบริการอาชีพอนามัยให้กับโรงงานโรงงั้นเลยนะครับนะไม่ใช่แค่ว่าไปรักษาการเจ็บป่วยเฉยๆนะครับนะรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ยั่งยืนแล้วก็ดีที่สุดเพราะว่าแพทย์กับพยาบาลก็จะเป็นลูกจ้างของโรงงานโรงงั้นแล้วก็ทำงานให้กับโรงงานนั้นนะครับก็จะทราบกิจกรรมทั้งหลายในโรงงานนั้นเป็นอย่างดีนะครับนะอันที่2ก็คือรูปแบบกลุ่มนะหรือว่ากรุ๊ปโมเดลซึ่งกรุ๊ปโมเดลนี้ก็มีทำเยอะนะอย่างเช่นนิคมอมตะก็จะมีโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยไปตั้งอยู่ในนิคมอมตะนะแล้วก็ให้บริการอาชีวอนามัยนะครับอย่างเช่นถ้าจะมาตรวจสุขภาพก่อนเข้างานตรวจสุขภาพประจำปีก็แวะมาตรวจที่โรงพยาบาลนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลโรงนี้เนี่ยให้บริการทั้งกลุ่มนิคมนะครับโดยให้ความสะดวกกับโรงงานในกลุ่มนิคมนะครับนะนะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบกลุ่มหรือว่าความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบกิจการซึ่งไม่ยั่งยืนเพราะว่าไม่ใช่เป็นลูกจ้างของกลุ่มโรงงานนะแต่เป็นของเอกชนมาตั้งเพราะฉะนั้นเขาต้องยืนหยัดเพื่อกำไรเขาอยู่แล้วนะครับนะอันที่3ก็คือรูปแบบตามประเภทอุตสาหกรรมอย่างเช่นมีคนไปตั้งคลินิกดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเฉพาะโรงงานเฟอร์นิเจอร์ในนิคมนั้นโรงงานเฟอร์นิเจอร์ในนิคมเนี่ยก็จะมาขอรับบริการจากคลินิกอันนี้แต่โรงงานอื่นเนี่ยเขาไม่รับนะก็คือให้บริการเฉพาะอย่างไปเลยนะครับนะเขาจะมีความเชี่ยวชาญด้านนี้มากเลยก็คืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในกลุ่มธุรกิจทำเฟอร์นิเจอร์นะครับนะอย่างนี้เป็นต้นหรือแบบที่4ก็คือคลินิกผู้ป่วยนอกนะหรือว่าศูนย์บริการสุขภาพของเอกชนนะครับซึ่งอันนี้เป็นรูปแบบของรัฐบาลพวกเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วเราไปใช้บริการที่โรงพยาบาลเป็นไงบ้างนะเพราะมันมีกิจการเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเราไปรับบริการก็ไม่ได้รับความสะดวกสบายนะเขาก็ไม่ได้ทุ่มเทกับเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรักษาไม่ได้เป็นการป้องกันนะครับนะอันสุดท้ายนะซึ่งเป็นรูปแบบระดับชาติก็คือ social security model รูปแบบประกันสังคมนะประกันสังคมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรูปแบบซึ่งจัดบริการเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจนะฮะไม่ใช่เป็นบริการรักษานะครับนะประกันสังคมนะเพราะฉะนั้นประกันสังคมเนี่ยตอนนี้เขาจะมาเน้นเรื่องการป้องกันเยอะนะครับการจัดห้องพยาบาลเนี่ยห้องพยาบาลจริงๆไม่ใช่แค่ป้องกันโรคนะครับต้องทำเรื่องส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพด้วยนะเพราะพยาบาลที่อยู่ในห้องพยาบาลเนี่ยควรจะมีความรู้ด้านอาชีวอนามัยด้วยนะครับนะตอนนี้เนี่ยทุกวันแรงงานเนี่ยก็จะมีข้อเรียกร้องนะครับนะให้มีการปฏิบัติตาม recommendation นะ161แล้วก็convention 161แล้วก็ recommendation 171นะครับก็คือให้เกิดบริการอาชีวอนามัยขึ้นในประเทศไทยนะครับตอนนี้มันยังมีเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะครับนะถ้าสมบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ยพวกเราก็จะทำงานได้สะดวกขึ้นพื้นฐานในการให้บริการอาชีวอนามัยมีอะไรบ้างผมคิดว่าพวกเราหลายคนก็คงทราบแล้วนะครับนะอันนี้มาทบทวนนิดนึงก็คือจะมีการเดินสำรวจสถานประกอบกิจการนะครับการเดินเพื่อหาว่ามีหาศาสตร์อะไรบ้างเสร็จแล้วมีการประเมินการสัมผัสใช่ไหมครับนะมีการทำ assessment exposure assessment แล้วก็มีการประเมินสิ่งคุกคามต่อสุขภาพหรือว่า health risk assessment มีการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในการทำงานนะครับนะมีการประเมินสุขภาพแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งคุกคามด้านอาชีวอนามัยแก่นายจ้างนะครับอันนี้คือ basic ของ occupational health service นะครับนะจะเห็นว่าต้องใช้ความร่วมมือกันหลายฝ่ายเลยนะในการทำพวกนี้ให้ครบถ้วนให้ได้นะครับนะนี่มาถึงอันสุดท้ายแล้วนะครับก็คือมาตรฐานในการจัดบริการอาชีวอนามัยนะครับถ้านักเรียนเปิดไปจะเห็นเป็นตารางนะครับนะนะอันนั้นจะเป็นของการมาตรฐานของกรมควบคุมโรคนะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้จะมีบทบาทกับพวกเราเพราะว่าในกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาทำ
พอ

อบอควบคุมโลกจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมขึ้นนะมันเป็นกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับของเราเนี่ยเราเป็นกฎหมายของกระทรวงแรงงานแต่กฎหมายกระทรวงสาธารณสุขอันนี้เนี่ยสามารถเข้ามาในโรงงานได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยเนี่ยนะครับหรือว่าหน้าที่ของแพทย์บทบาทแพทย์บทบาทพยาบาลตอนนี้เขากำลังทำกฎหมายลูกอยู่นะครับอีกหน่อยมันอาจจะสับสนมากขึ้นอาจจะต้องมีเวทีสำหรับพูดถึงความเกี่ยวข้องระหว่างกฎหมายทั้งสองกระทรวงนี้นะครับนะในหมวดที่หนึ่งนะครับก็คือมาตรฐานการจัดบริการหมวดที่สองก็เป็นมาตรฐานการจัดการบริหารหมวดที่สามก็เป็นการจัดการด้านวิชาการนะครับนะมาตรฐานการจัดบริการก็เป็นให้การส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคประกอบและประกอบชีพและสิ่งแวดล้อมให้บริการเก็บตัวอย่างด้านอาชีวอนามัยจัดบริการตรวจสุขภาพวินิจฉัยโรคซึ่งเกิดจากการประกอบอาชีพการรักษาที่ห้องพยาบาลหรือส่งต่อผู้ป่วยโรคจากการประกอบอาชีพในไปยังโรงพยาบาลนะครับหมวดที่หนึ่งก็จะครอบคลุมพวกต่างๆเหล่านี้นะซึ่งถ้าจะดูมาตรฐานก็จะเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับบุคลากรมาตรฐานเกี่ยวกับวิธีการเก็บวิธีการส่งนะครับนะมาตรฐานก็จะอยู่ในนั้นนะมีแพทย์พยาบาลตามกำหนดที่กำหนดสนับสนุนให้มีบริการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยนะครับร่วมดำเนินการในทีมเตรียมพร้อมเพื่อรองรับอุบัติภัยจากสารเคมีและอุบัติเหตุหมู่สนับสนุนการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคให้ผู้ป่วยจากการประกอบอาชีพนะครับประสานสนับสนุนการดำเนินการอาชีวเวชกรรมแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้านบริหารนะฮะบริหารก็คงเป็นระบบบริหารของพวกเรานะครับนะซึ่งการบริหารเนี่ยควรจะมีเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้าไปนะจริงๆตอนนี้เนี่ยจุดบอดอยู่อันก็คือว่าเราไม่ได้มีพยาบาลจริงๆควรจะมีพยาบาลเข้าไปอยู่อย่างน้อยนะฮะแพทย์อาจจะหาเข้าไปอยู่ยากเข้าไปร่วมเป็นกรรมการชีด้วยนะตอนนี้กฎหมายกำหนดแค่ว่ากรรมการชีอาจจะมีแพทย์หรือพยาบาลเข้าเป็นกรรมการร่วมด้วยได้แต่ไม่ได้บอกว่าควรจะมีนะครับนะฮะแล้วก็หมวดที่3ด้านวิชาการนะครับนะฮะสรุปนะครับในหน่วยที่15เรานะครับนะฮะก็คือเป็นการพูดถึงการดำเนินงานด้านเวชศาสตร์ป้องกันในสถานประกอบกิจการนะครับโดยนะฮะเอามาใช้เป็นหลักเรื่องการจัดบริการอาชีวะอนามัยนะครับนะจะเน้นเกี่ยวกับหน้าที่ของคนที่มาจัดบริการอาชีวะอนามัยนะครับนะโอเคครับขอบคุณครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
11: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
12: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อคนไทยเรานะครับวันนี้พบกับผมขจรศักดิ์สิทธิเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในช่วงแรกนะครับช่วงไทยคิดไทยทำนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับจุดตรวจโควิด-19 นอกอาคารแบบครบวงจรนะครับซึ่งเป็นการออกแบบอาคารเพื่อตรวจหาโควิด-19 นอกอาคารแบบครบวงจรนะครับที่สามารถเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับแบบในการก่อสร้างอาคารจุดตรวจโควิด-19 นอกอาคารแบบครบวงจรเนี่ยนะครับยังทำการแจกให้กับโรงพยาบาลที่สนใจฟรีด้วยนะครับหรือสามารถเข้ารับชมอาคารต้นแบบนะครับได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ
1: เพิ่นว่าในช่วงโควิดนะคะได้เข้าไปช่วยคิดเรื่องจุด

ตรวจโควิดนอกอาคารค่ะแล้วก็ที่มาที่ไปของจุดตรวจโควิดนอกอาคารก็มันเริ่มมาจากที่เราเห็นในวิดีโอค่ะของประเทศเกาหลีว่าประเทศเกาหลีมีการตั้งจุดตรวจโควิดในพื้นที่สาธารณะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยสามารถจะเข้าถึงได้และสามารถจะตรวจได้อย่างง่ายดาย

ของโจทย์ที่ท้าทายของสังคมในแต่ละช่วงค่ะแล้วก็เผอิญว่าเรารู้สึกว่ารอบนี้เป็นช่วงที่สังคมน่าจะมีความต้องการสถาปนิกหรืองานสถาปัตยกรรมน่าจะช่วยเหลือได้เราก็เลยเริ่มศึกษาจากจะมีคู่มือของสถาบันบำราศนราดูรที่เป็นคู่มือประมาณ100กว่าหน้าที่เขียนอธิบายว่าการดูแลคุณภาพอากาศสำหรับภาวะของอาคารที่ใช้ดูแลเรื่องโรคระบาดเนี่ยจะต้องมีกฎมีระเบียบยังไงเราก็เอาตัวมาตรฐานของคุณภาพอากาศของสถาบันบำราศนราดูรมาศึกษาแล้วเราก็หาข้อมูลของ WHO ก็มีในเรื่องของคำแนะนำในการทำจุดตรวจจุดคัดกรองแล้วก็มาอ่านศึกษาดูแล้วเราก็เริ่มทำแบบค่ะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าการที่ความเหมาะสมกับการใช้งานในเมืองไทยเนี่ยมันก็เลยจะต้องเป็นโมดูล่าของ2ยูนิตก็คือยูนิตที่1ก็คือการลงทะเบียนพบแพทย์ทำจุดประเมินและจุดที่2เนี่ยยูนิตที่2เนี่ยถึงจะเป็นการทำ swab test แล้วก็คือเราก็คิดต่อเป็นว่าอ่ะโอเคถ้าเกิดว่าเป็นการ plug in ทีละ2ยูนิตใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งว่ามีคุณพยาบาลท่านหนึ่งแจ้งว่าแม้ว่าตรวจแล้วผลเทสออกมาว่าไม่มีโควิดไม่สามารถที่จะยืนยันได้ 100% ว่าคนไข้คนนั้นไม่อยู่ในเกณฑ์ของมีเชื้อโรคในร่างกายมันอาจจะยังไม่ได้แสดงผลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะมีจุดซึ่งเหมือนกับให้คำปรึกษาจะต้องดูแลรักษาตัวเองอย่างไรแล้วก็เป็นการติดตามผลหลังจากที่เข้ามาตรวจแล้วแต่ถ้าเกิดว่าจุดตรวจทั้งหมดเนี่ยมันอยู่นอกอาคารส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นเนี่ยในโรงพยาบาลต่างจังหวัดก็จะใช้เป็นพื้นที่กึ่งภายนอกอาคารหรือว่าพื้นที่โถงพักคอยก็คือว่าการกันคนไข้ทั้งหมดที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับโรคระบาดทางเดินลมหายใจก็จะอยู่เป็นพื้นที่ที่แยกออกมาจากส่วนของอาคารปกติค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าให้มันเป็นลักษณะงานที่มันอยู่ได้นอกอาคารด้วยตัวเองเป็นสถาปัตยกรรมที่ตากแดดตากฝนได้แล้วส่วนพื้นที่พักคอยของคนไข้เนี่ยก็สามารถจะตั้งเป็นเต็นท์นอกอาคารได้เลยอะค่ะก็เลยเราจะเห็นว่ามันงานมันจะค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นที่ว่าในอินสปิเรชันจากประเทศอื่นที่มันจะเป็นแค่บูธเล็กๆแล้วคนเข้าไปยืน1คนเรารู้สึกว่าถ้าโลกเนี้ยจะอยู่กับเราอยู่กับสังคมเราไปอีกระยะหนึ่งเลยเนี่ยมันควรจะมีการแก้ไขจัดการในเรื่องของการจัดสรรพื้นที่จะมีจุดประเมินนะคะแล้วก็จุด swab test ก็จะเป็นคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งนะจะเป็นการให้คำปรึกษาของแพทย์ร่วมกับการให้ยาบรรเทาอาการระหว่างที่รอผลตรวจแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของการติดตามผลและฉีดวัคซีนไอ้ติดตามผลและฉีดวัคซีนเนี่ยอาจจะคิดเผื่อไว้สำหรับอนาคตนะคะบุคลากรทางการแพทย์นะคะจะอยู่ในห้องซึ่งเรียกว่าห้องความดันบวกก็คือเป็น positive air pressure positive air pressure หมายถึงห้องซึ่งเป็นระบบปรับอากาศนะคะแล้วก็มีแรงดันที่สูงเป็นเขาเรียกว่าบวก 2.5 พาสคาลซึ่งแรงดันเนี้ยมันสูงมากจนมันดันเชื้อโรคออกไปหมดมันก็ทำให้เจ้าหน้าที่เนี้ยมีความปลอดภัยก็คือเรียกว่าเป็นระบบของคลีนรูมหรือว่าระบบของห้องที่ดันเชื้อโรคออกไปข้างนอกค่ะแล้วอากาศที่เข้าไปในห้องเนี้ยค่ะมันจะถูกกรองด้วยฟิลเตอร์ที่เรียกว่า HEPA filter เนี่ยจะกรองไวรัสที่มาในอากาศแล้วไม่สามารถที่จะเข้ามาในห้องนี้ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราช่วยได้คือเราอ่านหนังสือแล้วเราประมวลผลความรู้แล้วก็ปรึกษากับวิศวกรงานระบบนะคะเราก็เลยทำแบบก่อสร้างนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าแบบงานระบบนะคะก็คือแบบงานระบบทางด้านการปรับอากาศแบบทั้ง2เซตเนี้ยถูกส่งไปให้โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างๆเช่นที่คุณหมอขอมาก็จะมีสมิติเวชสุขุมวิทมีโรงพยาบาล
ค่ายนเรศวรแล้วก็มีโรงพยาบาลที่ศรีสะเกษแล้วก็มีที่

0: อุดรธานีแล้วก็อันสุดท้ายที่ส่งไปให้เนี่ยคือโรงพยาบาลที่ชื่อโรงพยาบาลขนอมที่นครศรีธรรมราชอะค่ะแล้วโดยที่โรงพยาบาลทุกๆแห่งเนี่ยสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ตามพื้นที่จริงที่เขามีอยู่ในเรื่องของจุดตรวจที่เราดำเนินการเนี่ยถ้ามีข้อติชมหรือว่ามีคอมเมนต์ต่างๆที่แต่ละท่านอยากจะอธิบายให้เราปรับปรุงงานคือทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการระบาดก็มีความยินดีนะคะแล้วก็ทั้งโรงพยาบาลทั้งตามด่านชายแดนหรือว่าจุดผู้รับผิดชอบดูแลของจุดขนส่งมวลชนคนจะต้องมารวมกันเป็นจำนวนมากถ้าทุกท่านมีความต้องการที่จะอยากได้แบบก่อสร้างและแบบงานระบบสามารถจะติดต่อมาที่คณะได้เลยโดยที่เราจะขึ้นข้อมูลให้ติดต่อแล้วคือทางทีมงานนักวิจัยเนี่ยมีความยินดีที่จะส่งมอบแบบให้ทุกท่านสามารถจะดำเนินการได้ในกรณีที่ท่านต้องการที่จะเข้ามาทดสอบตัวโปรโตไทป์ที่เราขึ้นไว้ว่ามันมีความเหมาะสมอย่างไรท่านก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ค่ะเรายินดีที่จะประสานงานทุกอย่างโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับน่าภาคภูมิใจทีเดียวนะครับต่อไปแบบในการก่อสร้างอาคารจุดตรวจโควิด-19 นอกอาคารแบบครบวงจรนะครับคงได้รับการเผยแพร่ไปในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศนะครับต่อไปคนไทยเราคงได้รับความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ความปลอดภัยมากขึ้นในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยนะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้นะครับวันนี้เสนอเรื่องต้นไม้บำบัดฝุ่น PM 2.5 นวัตกรรมสีเขียวนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมในช่วงนี้ครับคิดได้ทำได้เชิญได้ครับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ครับทุกวันนี้นะครับฝุ่น PM 2.5 ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่จะมาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันและกำจัดฝุ่น PM 2.5 ที่ตอนนี้นะครับเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยรัตน์ตรีทรัพย์สุนทรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นขอต้อนรับท่านอาจารย์ของเราเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
2: อาจารย์ครับเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับที่ผมจะถามตอนนี้แล้วก็เป็นหัวข้อที่ดีมากๆเลยครับเกี่ยวกับ PM 2.5 อันดับแรกเลยครับที่อยากจะถามนะครับตอนนี้ประเทศไทยเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 ร้ายแรงแค่ไหนครับ
3: ตอนนี้เนี่ยความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 ณขณะนี้เนี่ยค่อนข้าง impact
2: ครับ
3: ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพแน่นอน
2: ครับผม
3: เนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันมีการสะสมในฤดูหนาวซึ่งประมาณช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างนิ่ง
2: ครับผม
3: การที่อากาศนิ่งเนี่ยมันก็ทำให้ฝุ่นไม่ถูกพัดไปที่อื่น
2: ครับ
3: แล้วก็มีการสะสมโดยเฉพาะอย่างในพื้นที่เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีตึกบ้านช่องต่างๆเนี่ยมาบดบังทิศทางลมแล้วทำให้เกิดการสะสมฝุ่นขึ้นซึ่งฝุ่นพวกนี้เมื่อมันเกิดจากการเผาไหม
2: ้
3: เกิดจากการกระทบกระเทือนหรือว่าการก่อสร้างเนี่ยนะครับเป็นแอคทิวิตี้ของมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะก่อให้เกิดสารที่มีอันตรายเนี่ยเคลือบอยู่บนผิวฝุ่นไม่ว่าจะเป็นสารที่เป็นโพลีอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะครับ หรือว่าโลหะหนักต่างๆสารพวกนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่ออาจจะเป็นสารก่อมะเร็งได้อีกด้วยนะคร
2: ับ ครับผม
3: อันตรายมากๆ
2: ใช่ใช่ครับก็นำมาสู่อีกหนึ่งคำถามที่สำคัญนะครับองค์ความรู้ที่อาจารย์อยากจะให้เกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 นี่คืออะไรครับอาจารย
3: ์จริงๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีเทคโนโลยีมากมายที่มาใช้ในการบำบัดฝุ่นไม่ว่าจะเป็นการใช้การปั่นเวียงตัวกรองนะครับหรือว่าการที่จะไปใช้เป็นถุงเก็บมีหลากหลายรูปแบบมากแต่ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีพวกนี้มันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อโรงงานอุตสาหกรรม
2: ครับ
3: จริงๆไม่ได้ถูกนำมาใช้สำหรับพื้นที่แลนด์สเคปอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ย
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นการประยุกต์ใช้ที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากซึ่งก็ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรทีนี้ผมก็เลยคิดว่าที่มีความยั่งยืนสูงเนี่ยนอกเหนือจากการกำจัดฝุ่นตั้งแต่ต้นตอก็คือหยุดเผาหยุดทำลายอะไรเงี้ยครับ
2: ครับผม
3: ก็เป็นเทคโนโลยีการใช้ต้นไม้ซึ่งการใช้ต้นไม้เนี่ย

0: แม้ว่าจะไม่ได้มีประสิทธิภาพบำบัดได้อย่างรวดเร็วเท
1: ีย
0: บเท่ากับเทคโนโลยีที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มีความยั่งยืนแล้วต้นไม้เนี่ยก็สอดคล้องกับsustainable development goal ของทาง UN นะครับเป็นการพัฒนาโลกแบ บยั่งยืน
1: เพราะฉะนั้นอยากทราบว่าต้นไม้บำบัดนี้สามารถช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างไรบ้างครับอาจารย
0: ์ต้นไม้หลายชนิดนะครั
1: รบ
0: จริงๆงานวิจัยเกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยมีมานานแล้วต
1: ั้
0: งแต่ปีประมาณ1990ทาง NASA เนี่ยได้ให้งบประมาณกับดร.วอลเวอร์ตันที่สหรัฐอเมริกาทำการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ต้นไม้บำบัดฝุ่นตอนแรกเขาตั้งใจจะบำบัดในยานอวกาศแต่ทีนี้พอเลื่อยมาเนี่ยก็มีการศึกษาต้นไม้หลายพันนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมกับภูมิประเทศแต่ละประเทศ
1: ครับ
0: ที่ทุกประเทศทั่วโลกก็เลยทำการศึกษาของตัวเองไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศจีนหรือเกาหลีหรือว่าออสเตรเลีย
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งประเทศไทย
1: ครับ
0: ทางห้องปฏิบัติการ remediation พระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเราทำการศึกษาเรื่องนี้มานานกว่า10ปีแล้ว
1: ครับ
0: แล้วเรามีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค้นพบว่าต้นไม้ไทยหลายชนิดมีศักยภาพสูงในการบำบัดฝุ่นแล้วก็ในการบำบัดสารระเหยต่างๆด้วย
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็รณรงค์ให้คนไทยปลูกต้นไม้ใช่ไหมครับและต้นไม้ชนิดไหนบ้างครับที่ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 ได้ดีที่สุดครับอาจารย
0: ์ต้นไม้ที่ดีเนี่ยถ้าเกณฑ์ง่ายๆที่สำหรับเลือกนะครับก็ต้องเป็นต้นไม้ที่มีใบขนาดเล็ก
1: ครับ
0: แล้วก็ต้นไม้ที่มีใบที่มีขนอย
1: ่
0: างเช่นต้นพรมกำมะหยี่หรือว่าต้นคล้าแววมยุราหรือว่าพวกต้นกวักมรกตครับเศรษฐีเรือนนอกแล้วก็ลิ้นมังกรถ้าเป็นไม้ใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นต้นโมกหรือว่าไซเกาหลี
1: ครับ
0: ซึ่งต้องจริงๆต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ว่าผมได้ร่วมทำวิจัยกับดร.วรรัตน์ศรีประภัทรกรมวิชาการเกษตรภายใต้การสนับสนุนของทางสวก.
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้เนี่ยงานวิจัยมันก็ถูกผลักดันออกมาเป็นนวัตกรรมด้วย
1: ครับผม
0: ซึ่งทางแมกโนเรียศูนย์วิจัยลิสภายใต้การดูแลของแมกโนเรีย MQDC อะครับ
1: ครับ
0: ก็ให้ความสนใจแล้วก็อยากจะผลักดันให้งานตัวนี้นำไปเป็นสาธารณประโยชน์
1: เพราะฉะนั้นอยากถามอาจารย์ครับว่าความคิดนี้แนวคิดนี้ในการใช้ต้นไม้เหล่านี้กำจัดฝุ่น PM 2.5 นำไปสู่นวัตกรรมอย่างไรบ้างครับ
0: ตอนนี้นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีตัวนี้มันการเอาต้นไม้ไปวางหรือเอาไปปลูกทั่วไปเนี่ยโอกาสที่ฝุ่นมันจะเคลื่อนที่มาโดนต้นไม้เนี่ยน้อยมากๆ
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเพิ่มโอกาสที่อากาศจะมากระทบกับพื้นที่ผิวใบ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นการใช้แมคานิกการดูดอากาศการใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้ามาร่วมครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเซ็นเซอร์ที่มีการควบคุมความเร็วลมลดน้ำตัวเองหรือว่าสมาร์ทประยุกต์สมาร์ทฟาร์มเข้ามา
1: ครับ
0: ครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันเป็นนวัตกรรมที่เป็นกำแพงต้นไม
1: ้ครับ
0: ที่ฟอกอากาศ
1: ครับ
0: ไปในตัวซึ่งนวัตกรรมนี้เนี่ยทางแมกโนเรียเขาก็กำลังอยู่ในระหว่างที่เจรจากันว่าทางเขาจะถ่ายทอดเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไปนะครับแล้วก็ยินดี
1: ครับและถ้าเกิดคือแน่นอนนะครับมนุษย์สูดฝุ่น PM 2.5 เป็นอันตรายแล้วและถ้าเกิดต้นไม้ครับดูดซึมเข้าไปเป็นอันตรายต่อต้นไม้ไหมครับหรือไม่เลยครับ
0: จริงๆแล้วต้นไม้เนี่ยเขาก็ทน PM 2.5 ได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าความเข้มข้นที่สูงมากๆเนี่ยก็คงไม่ไหวเหมือนกัน
1: ใช่ไหมครับ
0: มีการresponse
1: ครับและนอกจากต้นไม้แล้วเนี่ยครับอาจารย์มีวิธีหรือนวัตกรรมไหนไหมครับที่อยากจะนำเสนอที่สามารถกำจัดฝุ่น PM 2.5 ได้ที่เป็นปัญหาใหญ่มากในประเทศไทยตอนนี้ครับ
0: จริงๆผมคงไม่ได้คาดหวังถึงขั้นการกำจัดปัดฝุ่นให้หมดไปจากกรุงเทพมหานครนะคร
1: ับ
0: เพราะว่ามันคงเป็นเรื่องที่ยากมาก
1: ๆ
0: ผมต้องยอมรับแต่ว่าในการที่เราก็คาดหวังว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยสร้างพื้นที่เล็กๆให้เป็นพื้นที่ที่มีอากาศสะอาดให้คนกรุงเทพ
1: ครับ
0: หรือว่าพื้นที่ตรงบริเวณที่อากาศสะอาดออกมาจากผ่านการกรองแล้วออกมาจากระบบของเราเนี่ยสามารถเพิ่มพื้นที่ที่ทำใหคนอาศัยอยู่บริเวณนั้นเนี่ยเขาได้รับอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็จริงๆเป็นการผลักดันเทคโนโลยีสีเขียวด้วยครับ
1: ครับ
0: คือตอนนี้เราพยายามผลักดันเทคโนโลยีที่ใช้ธรรมชาติในการบำบัด
1: ครับ
0: มากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญนะครับจริงๆทั่วโลกเขาก็ทำกันอยู่แล้วแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยก็ผมเชื่อว่านี่เป็นกำแพงแรกของประเทศไทยเลย
1: ซึ่งการที่จะกำจัดฝุ่น PM 2.5 หรือว่าเสาหลักในการกำจัดก็คือต้นไม้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ใช้ต้นไม้แต่ว่าอาจจะมีนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นแม่เหล็กที่ดึงดูดฝุ่นเพื่อให้ต้นไม้ช่วยกำจัดใช่ไหมครับ
0: ใช่อาจจะมีการเพิ่มการไหลเวียนของอากาศครับ
1: ยังไงครับอาจารย์ในการเพิ่มการไหลเวียนของอากาศ
0: ก็คือสำหรับต้นไม้เนี่ยเราก็คงจะปลูกเหมือนเป็นคล้ายๆกำแพงต้นไม้ทั่วๆไป
1: ครับผม
0: แต่ทีนี้โครงสร้างด้านในเนี่ยเรามีการปรับโครงสร้างให้อากาศเนี่ยมีการกระทบต้นไม้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ปกติถ้าเกิดทางนักชีววิทยาเขาจะรู้อยู่แล้วว่าใบไม้เนี่ยจะมีปากใบส่วนใหญ่อยู่ใต้ใบนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นส่วนของคิวติคูล่าแว็กซ์ก็คือเป็นไข
1: ่
0: ซึ่งส่วนพวกนี้มันสามารถที่จะจับแล้วก็ดูดฝุ่นได้เพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะให้ทิศทางลมเนี่ยมันไปทำให้ฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเคลื่อนที่ไปเข้าไปที่ปากใบหรือว่าเคลือบอยู่บนใบอะไรอย่างเง
1: ี้ยครับ
0: ในขณะที่ตัวกำแพงเราเองเนี่ยก็มีเซ็นเซอร์ที่ตรวจวัด PM 2.5
1: ครับ
0: แล้วก็ปรับความเร็วลมอัตโนมัติเพื่อที่จะให้ความเร็วลมเหมาะสมกับสถานการณ์ณขณะนั้นรวมทั้งมีการลดน้ำกำแพงเนี่ยจะลดน้ำตัวเองได้แล้วก็มีระบบล้างใบด้วยเพราะว่าถ้าเกิดใบเนี่ยถูกเคลือบด้วยฝุ่นปริมาณมากเนี่ยแล้วก็จะฉีดน้ำที่มีคุณลักษณะเฉพาะบางอย่างในการที่จะล้างฝุ่นออกจากใบ
1: และตอนนี้เราได้มีโครงการที่ลงมือทำแบบนี้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อยู่ที่ไหนครับอาจารย
0: ์ตอนนี้อยู่ในขั้นดำเนินการซึ่งเราเตรียมการที่จะตั้งไว้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี1ตัวแล้วก็ทางสวก1ตัวนะครับแล้วก็ทางอย่างที่บอกครับทางแมกโนเรียเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมก็เลยอยากจะถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ไปนะครับซึ่งทางเขาก็กำลังอยู่ระหว่างเจรจาว่าถ้าเกิดเขาอยากจะสร้างเพิ่มเพื่อไปวางไว้ในโครงการคอนโดมิเนียมหร
1: ือ
0: ว่าโครงการห้างสรรพสินค้าของเขานะครับ
1: และจะเป็นอันตรายไหมครับถ้าเกิดสมมติผมยกตัวอย่างนะครับเรามีไว้อยู่ที่มหาลัยแห่งหนึ่งและตรงนั้นเนี่ยดึงดูดฝุ่น PM 2.5 คนที่เดินผ่านจะเป็นอันตรายต่อเขาไหมครับ
0: กำแพงตัวนี้นะครับ
1: ครับ
0: คือจริงๆมันเหมือนเป็นเรื่องที่น่าคำถามนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาเรามีเครื่องกรองอยู่เครื่องนึงเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็ไม่แน่ใจว่าเราควรจะอยู่ใกล้เครื่องกรองหรือเปล่า
1: ถูกครับ
0: เพราะว่ามันก็ดึงอากาศไม่ดีเข้ามาด้วย
1: ใช่ครับ
0: งั้นตัวกรองของเราเนี่ยนะครับจะมีทางเข้าของอากาศที่ชัดเจนมากๆก็คือด้านที่อากาศเข้าเนี่ยเป็นด้านที่มนุษย์ไม่ควรที่จะเดินไปอยู
1: ่ครับผม
0: แต่หลังจากฟอกอากาศแล้วเนี่ยเราก็จะมีการควบคุมลมอากาศให้เกิดเป็นคล้ายๆม่านล
1: ม
0: เพื่อที่จะเกิดเป็นความดันบวกในกำแพงอีกด้านหนึ่งซึ่งด้านนั้นเนี่ยจะเป็นด้านที่ให้ผู้คนไปอยู
1: ่ได้ซึ่งเราก็ต้องบอกเขาอย่างชัดเจนใช่ไหมครับว่าตรงนี้เป็นที่อากาศที่เป็นพิษกำลังเข้าไปแต่ตรงนี้เป็นอากาศที่ดีที่กำลังออกมาอยู่ใช่ไหมครับต้องมีคือนอกจากจะวางไว้อย่างเดียวเราต้องมีเขาเรียกอะไร instruction หรือว่าเป็นป้ายที่ชัดเจนให้เขารู้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ที่เป็นมีเก้าอี้เลยครับมีก็เป็นเก้าอี้ให้เขานั่งได้เลย
1: ครับผม
0: ครับ
1: และเนื่องจากฝุ่น PM 2.5 นะครับคงอยู่กับเราไปอีกยาวนานนะอาจารย์มีนวัตกรรมใหม่อีกไหมครับที่ตอนนี้กำลังอยู่ในความคิดแล้วก็คิดจะทำเพื่อที่จะกำจัดฝุ่น PM นี้มากกว่าเดิมอีกครับ
0: คือตอนนี้เนี่ยจริงๆในกรุงเทพมหานครเราปลูกต้นไม้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: มีต้นไม้จำนวนมากที่เรากำลังเริ่มสนใจที่จะใช้ต้นไม้ที่มีอยู่นี
1: ้
0: ในการบำบัดฝุ่นแต
1: ่
0: อาจจะต้องไปเพิ่มวิธีการที่จะผลักดันให้อากาศผ่านต้นไม้เหล่านี
1: ้
0: รวมทั้งตอนนี้เราพยายามที่จะเริ่มมองถึงการซิมูเลชันก็คือการใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีในการซิมูเลชันว่าถ้าต้นไม้ปลูกห่างกันเท่าไหร่ถึงจะสามารถปกป้องฝุ่น PM 2.5 ไม่ให้เข้าบ้านเรือนหรือบริเวณฟุตบาทได้คืออาจจะอยู่บนถนนแต่คงแบบว่าไม่สามารถเข้ามาที่ฟุตบาทได้เนี่ยต้นไม้ควรจะห่างกันเท่าไหร
1: ่
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทดลองจริงนี่ยังไม่แน่ใจแต่ว่าทางโมเดลทางคณิตศาสตร์อาจจะใช้พยากรณ์ทิศทางกันที
1: แล้วสำหรับคนที่ดูรายการนี้อยู่นะครับที่เป็นห่วงเรื่องฝุ่น PM 2.5 เนี่ยอาจารย์มีความคิดหรือว่ามีคำแนะนำอะไรไหมครับในการป้องกันตัวและก็ช่วยลดปริมาณของฝุ่น PM 2.5 ด้วยสำหรับประชากรทั่วไปอย่างผมครับ
0: สำหรับคนทั่วไปนะครับจริงๆอยากจะให้ทุกคนอย่างแรกเลยอยากให้ทุกคนเริ่มหันมาปลูกต้นไม้กันมากขึ้นในถ้าเกิดบ้านใครมีพื้นที่ที่สามารถปลูกต้นไม้ได้เนี่ยอยากให้ปลูกต้นไม้แล้วก็ส่วนในเรื่องของเครื่องฟอกอากาศเนี่ยก็แล้วแต่เป็นแล้วแต่บุคคลแล้วกันนะครับแต่ว่า ผมอยากจะผลักดันเทคโนโลยีสีเขียวเพราะว่ามันเป็นสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพัฒนาด้านอุตสาหกรรมพัฒนาด้านเศรษฐกิจเยอะแต่เราลืมคิดถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเราก็พบแล้วแหละว่าสิ่งแวดล้อมกลับมาทำร้ายเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บปัจจุบันนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ global warming ภาวะโลกร้อนซึ่งตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีผลกระทบมันจะดีมากถ้าเกิดว่าทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนประชาชนแล้วก็ภาควิชาการเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับผมคิดว่ามันเป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาประเทศต่อไป
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้ก็ไม่ได้แค่ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 แต่ก็ดีต่อโลกของเราด้วยนะครับแล้วก็ตรงกับคอนเซปต์ของรัฐบาลที่จะช่วยประหยัดนะครับลดพลาสติกแล้วก็บอกว่าใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นต้นไม้ก็คือทรัพยากรและเป็นหัวใจหลักของโลกของเราเพราะฉะนั้นสำหรับคุณผู้ชมที่ดูรายการนี้อยู่แล้วก็เป็นห่วงเรื่องฝุ่น PM 2.5 นอกจากจะต้องป้องกันตัวในการใส่หน้ากากแล้วก็ระมัดระวังไม่ว่าจะไปในที่ไหนก็ตามนะครับเราก็สามารถช่วยเหลือกันปลูกต้นไม้ได้ครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับเพียงแค่คนละ1ต้นก็สร้างความแตกต่างได้เพราะฉะนั้นรายการของเราก็ไม่ได้เกี่ยวกับนวัตกรรมอย่างเดียวนะครับแต่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เราอยากจะมอบให้เพื่อประเทศของเรานะครับเพื่อสังคมที่ดีขึ้นสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและแน่นอนนะครับองค์ความรู้นี้ก็เป็นองค์ความรู้ที่เราอยากให้ทุกๆคนนะครับช่วยกันลงมือทำและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับความรู้ที่เราได้รับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยรัตน์ตรีทรัพย์สุนทรขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยครับเอาละครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับนอกจากนวัตกรรมที่เรานำเสนอในรายการของเราแล้วนะครับเราอยากจะนำเสนอแนวคิดและองค์ความรู้องค์ความรู้นี้ก็เป็นองค์ความรู้ดีมากที่อยากให้ทุกๆคนนะครับช่วยกันลงมือทำแต่หมดเวลาแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
2: ครับอย่าลืมนะครับมาช่วยกันปลูกต้นไม้ให้เยอะๆด้วยนะครับเพื่อช่วยกันบำบัดฝุ่น PM 2.5 ให้มีจำนวนน้อยลงนั่นเองนะครับครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคงได้รับสาระดีๆความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้นะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถกลับมารับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลกับการได้รับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีด้านต่างๆของ Cisco Networking Academy Program ได้มีการนำร่องเปิดระบบการเรียนของ Cisco Networking Academy Program ร่วมกับการเรียนการสอนในชุดวิชาต่างๆทำให้นักศึกษาที่เข้าเรียนโมดูลต่างๆได้รับใบรับรองและดิจิตอลแบดรับรองความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีมาตรฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตรเช่น 1. ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปิดโมดูล PCAP Programming Essential in Python ของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Network Automation and Programming 2. ชุดวิชาระบบอัตโนมัติของเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมและได้รับใบรับรองและดิจิตอลแบดจากโมดูลการเรียนต่างๆเช่นโมดูล CCNA Introduction to Network โมดูล CCNA Switching Routing and Wireless Essential โมดูล CCNA Enterprise Networking Security and Automation โมดูล Introduction to Cyber Securityของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Networking และ Cyber Security ใบรับรองที่นักศึกษาในหลักสูตรจะได้รับภายหลังเข้าเรียนในโมดูลของ Cisco Networking Academy Program นอกจากนี้มีแผนการเปิดโมดูลเพิ่มเติมของโปรแกรมต่างๆของ Cisco Networking Academy Program สำหรับชุดวิชาอื่นๆเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง2กลุ่มวิชานอกจากจะได้รับปริญญาตามมาตรฐานระดับปริญญาบัณฑิตยังได้รับใบรับรองทักษะสมรรถนะทาง

0: ดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆที่หลากหลายตามมาตรฐานที่กำหนดและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานดิจิทัลโดยที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นด้าน IoT ด้าน Networking Automation and Programming ด้าน Cyber Security ด้าน Networking สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทาง QR Code LINE Official @ict@stou หรือ QR Code เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านล่างนี้เลยครับ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: สุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบสี่รอบมิ่งมหามงคลสมัยถวายบังคมบรมราชินีศรีพทัยน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลเชิญไตรรัตน์ประสาทพรเฉลิมขวัญทูลเทพไทยประสิทธิ์สันพระกุศลจตุรพิธพรชัยจุ่งบันดลสุภผลเทิดถวายองค์ราชินีทรงเคียงคู่พระบุญญาทศมราชพองประพาสดั่งดวงแก้วแพร้วรัศมีทรงเปลืองปราดราดเปี่ยมสุขในทุกที่คติยนารีศรีปฐพินทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยมาธิราช

สวัสดีครับนี่คือชุดวิชา41463นะครับองค์ความรู้กระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็หลักธรรมาภิบาลนะครับวันนี้อยู่กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจรศักดิ์สิทธินะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงหน่วยที่10นะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งมีประเด็นที่สำคัญประมาณสัก4ประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับในเรื่องที่2นะครับเราจะว่ากันด้วยสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับหรือพูดง่ายๆตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับเรื่องที่3นะครับเราจะพูดกันถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับแล้วก็อันที่4นะครับพูดกันถึงปัญหาแล้วก็อุปสรรคในการปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนะครับถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเดี๋ยวนักศึกษาลองมาพิจารณาตามนะครับในเรื่องที่1นะครับมีคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าแนวความคิดนะครับเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นเรื่องที่ทั้งจับต้องได้แล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถโต้เถียงกันได้นะครับถ้าหากว่าเราจะลองนิยามอย่างกระชับเนี่ยนะครับเราจะพบว่าสิทธิมนุษยชนนะครับหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็ความเสมอภาคของบุคคลนะครับที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองเอาไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับหรือกฎหมายของไทยหรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีให้ปฏิบัติตามคราวนี้เฉพาะข้อความที่ยกมาเนี่ยนะครับนักศึกษาจะสังเกตว่ามีแนวความคิดที่เป็นประเด็นแยกย่อยน่าสนใจดังนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับว่าพอเราลองนิยามความหมายของคำว่าสิทธิมนุษยชนเราใช้คำว่าศักดิ์ศรีหรือว่า dignity นะครับซึ่งในแง่เนี้ยนะครับหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับนอกจากนี้อย่างที่สองเนี่ยนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่ดำรงอยู่คู่กันนะครับแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดได้ยากนะครับเราพูดถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความเสมอภาคของบุคคลด้วยนะครับคราวนี้ที่น่าสนใจนะครับในแง่ของการวิพากษ์หรือข้อถกเถียงเนี่ยนะครับข้อความเนี่ยนะครับเป็นข้อความที่ยกขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทยนะครับก็คือ เป็นเรื่องของการที่สิทธิมนุษยชนต้องได้รับความคุ้มครองนะครับตามกฎหมายนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจนะครับก็คือนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสิทธิที่ติดตัวของมนุษย์มาแต่กำเนิดนะครับถ้าหากว่าเราพูดกันอย่างถูกต้องชัดเจนในทางทฤษฎีที่แท้จริงเนี่ยนะครับสิทธิมนุษยชนถือเป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่กำเนิดนะครับได้มาด้วยความที่เราเป็นมนุษย์นะครับด้วยเหตุผลที่เขาหรือเธอเป็นมนุษย์นะครับไม่สามารถจำหน่ายโอนมอบแจกให้กับบุคคลอื่นได้นะครับผู้อื่นในทางตรงกันข้ามไม่สามารถที่จะพรากสิทธิมนุษยชนไปจากบุคคลผู้ทรงสิทธิ์หรือเป็นเจ้าของได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นองค์ความรู้ในทางทฤษฎีนะครับโดยเฉพาะตามความเชื่อทางการเมืองหรือรัฐศาสตร์นะครับคราวนี้กฎหมายมีความสำคัญนะครับแต่มีความสำคัญในแง่ที่เป็นกลไกนะครับในการที่จะคุ้มครองในการที่จะผลักดันให้เกิดการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนหาใช่เป็นบ่อเกิดของกฎหมายนะครับหรือสิทธิมนุษยชนไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ความรู้นะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของนิยามความหมายของสิทธิมนุษยชนนะครับอันที่สองนะครับเราจะลองพูดกันถึงนะครับจุดกำเนิดแล้วก็พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนนะครับในต่างประเทศนะครับในแง่ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหรือความหมายของสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเราปฏิเสธได้ยากนะครับว่าองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นองค์ความรู้นะครับที่มาจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศตะวันตกนะครับว่ากันว่านะครับถ้าพูดตามนะครับหลักการเนี่ยนะครับสิทธิมนุษยชนนะครับปรากฏ
อย่างเป็นทางการนะครับอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับภายหลังปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับค.ศ. 1948ซึ่งก็เป็นปฏิญญานะครับที่เกิดขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2นะครับนักศึกษาก็อาจจะจำได้ง่ายนะครับแต่ว่าแน่ละนะครับเราก็คงไม่ปฏิเสธนะครับว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับไหลเวียนอยู่ในเรื่องของความคิดไหลเวียนอยู่ในเรื่องของความเชื่อวาทกรรมนะครับในสังคมตะวันตกก่อนหน้านั้นเพราะเรามีเหตุการณ์จำนวนไม่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติที่ฝรั่งเศสนะครับหรือการปฏิวัติในสหรัฐอเมริกานะครับหรือการปฏิวัติที่อื่นๆนะครับซึ่งก่อให้เกิดการเรียกร้องนะครับการได้มาซึ่งสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับแต่ว่าในตำราในส่วนนี้นะครับซึ่งกำหนดเอาไว้นะครับเป็นเบื้องต้นให้กับนักศึกษาปีที่1เนี่ยนะครับเราก็จะพูดกันถึงอะไรครับสิ่งที่เป็นทางการซะก่อนนะครับซึ่งก็คือจุดกำเนิดของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับ1948นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ เรามีกติการะหว่างประเทศ2ฉบับนะครับซึ่งเกิดขึ้นในปี1966นะครับซึ่งพูดถึงนะครับฉบับแรกสิทธิเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและก็สิทธิทางการเมืองนะครับแต่ก็ในปีเดียวกันเองนะครับเราก็มีสิทธิทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมนะครับซึ่งอยู่ในกติการะหว่างประเทศหรือ International Covenant นะครับแยกกัน2ฉบับนะครับเกิดขึ้นตรงนี้นะครับ

ักศึกษาจะจำได้ง่ายแล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่านะครับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับเป็นเสมือนจิตวิญญาณนะครับเป็นการกำหนดเอาไว้ในเชิงของหลักการในเชิงของความเป็นรูปธรรมนี่เนี่ยมีความจำกัดนะครับแต่ว่าในแง่ของการมาเติมนะครับเนื้อหนังนะครับแล้วก็เลือดเนื้อเนี่ยนะครับให้กับปฏิญญาสากลเนี่ยนะครับมาเกิดขึ้นนะครับในปี1966เมื่อนะครับสังคมระหว่างประเทศมีกติการะหว่างประเทศ2ฉบับดังกล่าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการหนึ่งที่เราจดจำได้ง่ายนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยนะครับซึ่งมีความรู้ที่เป็นเกร็ดที่น่าสนใจนะครับก็คือการที่เราจะพูดนะครับถึงสิทธิมนุษยชนโดยการจำแนกออกเป็นยุคสมัยด้วยนะครับก็คือเป็นยุคสมัยที่1นะครับภายหลังจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับกับยุคสมัยต่อมาก็คือยุคสมัยที่2นะครับเมื่อเรามีอะไรฮะกติการะหว่างประเทศเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในยุคต่อมาอีกนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นยุคที่3นะครับซึ่งสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยมีนัยสำคัญตรงที่ว่าผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มบุคคลเป็นชุมชนก็ได้นะครับในแง่ของการที่จะพูดถึงสิทธิเกี่ยวกับเรื่องของการพิทักษ์รักษาวัฒนธรรมทั้งหลายนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูพัฒนาการภายในประเทศนะครับเราก็จะเห็นว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับมีข้อโต้แย้งที่น่าสนใจนะครับก็คือ เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นตามหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงอย่างที่เราทราบนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเรามีสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะครับแต่ว่าตัวผมเองนะครับแล้วก็มีนักวิชาการอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับเชื่อว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้มีสิทธิมนุษยชนตามความหมายที่เราพูดกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับการเกิดขึ้นที่น่าสนใจเนี่ยนะครับผมคิดว่าอาจจะสืบย้อนนะครับกลับไปได้ถึงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีพัฒนาการเกิดขึ้นอีกนะครับเมื่อมีนักศึกษาประชาชนนะครับออกมาเรียกร้องต่อสู้ในเหตุการณ์14ตุลา2516นะครับแล้วก็พัฒนาการนะครับที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญในปี2540นะครับซึ่งก็นำมาซึ่งการก่อตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครั้งแรกนะครับในปีพ.ศ. 2544นะครับจะเห็นว่าในรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพูดถึงสิทธิเสรีภาพเอาไว้ค่อนข้างมากนะครับอย่างเปิดกว้างหลากหลายนะครับแล้วก็นำมาซึ่งการจัดตั้งกลไกนะครับที่จะผลักดันเรื่องนี้อย่างสำคัญด้วยอย่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั่นเองนะครับในตอนที่2นะครับสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตอนที่2ก็คือพูดถึงสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับซึ่งในที่นี้ก็พยายามนะครับสรุปสาระสำคัญตามรัฐธรรมนูญปี2540 50แล้วก็60ตามลำดับนะครับแต่ว่าเวลาที่อธิบายให้นักศึกษาฟังเนี่ยนะครับก็อธิบายโดยการจัดหมวดหมู่ประเภทของสิทธิ์นะครับไม่ได้เล่าเป็นรายฉบับนะครับแต่เล่าเป็นในแง่ของสิทธิ์ต่างๆนะครับโดยจำแนกสิทธิ์เป็น4ประการนะครับอันที่1ก็คือสิทธิของประเจกบุคคลอันที่2สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอันที่3นะครับสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะครับแล้วก็อันที่4นะครับสิทธิของกลุ่มคนหรือชุมชนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับของแต่ละสิทธิแต่ละประเภทนะครับในแง่ของสิทธิของประเจกบุคคลเนี่ยนะครับผมลองยกตัวอย่างนะครับเช่นในมาตราที่28เนี่ยนะครับตามรัฐธรรมนูญ2560นะครับพูดว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์และเสรีภาพในชีวิตและร่างกายนะครับหมายความว่ามนุษย์เนี่ยนะครับเป็นเจ้าของร่างกายนะครับเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองนะครับการที่ผู้อื่นจะมาละเมิดจะมาทำร้ายจะมาจับกุมคุมขังเนี่ยกระทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ได้รับการรับรองนะครับเอาไว้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับการนี้แม้กล่าวกันนั้นนะครับอย่างที่ผมได้

อธิบายให้ศึกษาฟังนะครับแม้กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยจะไม่บัญญัติเอาไว้เช่นนี้นะครับหากว่าเราเชื่อตามหลักการของสิทธิมนุษยชนแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องเคารพว่าบุคคลเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของชีวิตแล้วก็ร่างกายของพวกเขาเองนะครับซึ่งเป็นเจ้าของมาตั้งแต่กำเนิดนะครับอยู่รอดเป็นทารกมาเนี่ยนะครับผู้อื่นจะมาละเมิดชีวิตแล้วก็ร่างกายไม่ได้นะครับในแง่ของสิทธิพลเมืองและก็สิทธิทางการเมืองเนี่ยนะครับผมจะลองยกตัวอย่างนะครับมาตราตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2540นะครับในมาตราที่44เนี่ยนะครับบัญญัติเอาไว้ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธนะครับการจำกัดเสรีภาพตามวรรคที่1เนี่ยนะครับจะกระทำไม่ได้นะครับหมายความว่าในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเรายอมรับโดยหลักการถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพแล้วก็รวมไปถึงสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญอยู่ด้วยกันแยกจากกันไม่ได้นะครับเวลาที่เราพูดถึงสิทธิมนุษยชนเราก็ต้องให้ความเคารพในสิทธิเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้วยนะครับคราวนี้การชุมนุมนะครับหรือการรวมตัวกันเนี่ยนะครับเป็นธรรมชาติทางการเมืองของมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์การเมืองก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับบางทีก็ออกมาชุมนุมบางทีก็ออกมาทํากิจกรรมร่วมกันซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมแบบประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าบุคคลย่อมมีความหลากหลายมีความต้องการมีปัญหาที่แตกต่างกันนะครับหลักการจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมเพราะเป็นสิทธิของพลเมืองนะครับประชาชนเป็นพลเมืองก็เป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจึงได้รับการรับรองเอาไว้เช่นนี้นะครับหรือนะครับในแง่ของการที่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นจากการให้สิทธิเสรีภาพนะครับในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับ2550ก็กำหนดเกี่ยวกับสิทธิของพลเมืองอีกอันนึงนะครับซึ่งก่อให้เกิดนะครับประเด็นในการอภิปรายถกเถียงไม่น้อยนะครับก็คือสิทธิพิธนูนะครับคือบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามนูนนะครับเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้นะครับซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์อันนึงที่เกิดขึ้นนะครับในปี2550นะครับภายหลังมีการรัฐประหารปี2549ซึ่งก็นำมาซึ่งบทบัญญัตินะครับอันนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นสาระสำคัญที่เป็นนวัตกรรมของรัฐธรรมนูญปี2550ด้วยนะครับตรงนี้นะครับพูดถึงสิทธิทางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะครับผมอาจจะขออนุญาตไปเร็วๆนะครับเนื่องจากเรามีเวลาจำกัดนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นมาตรา39ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับ2560นะครับ พูดถึงว่านะครับการจะเนรเทศบุคคลที่เป็นสัญชาติไทยเนี่ยนะครับออกจากราชอาณาจักรจะกระทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นองค์ความรู้ที่น่าสนใจแล้วก็เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาในสังคมโดยเฉพาะสังคมออนไลน์ในปัจจุบันนะครับถ้าหากว่ามีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมักจะนำมาซึ่งการขับไล่บุคคลที่มีความเห็นแตกต่างกันเนี่ยนะครับออกจากประเทศซึ่งจริงๆตามรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็กระทำไม่ได้ด้วยนะครับประการสุดท้ายนะครับสิทธิของกลุ่มคนหรือชุมชนนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นสิทธิที่บัญญัติเอาไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2540แล้วก็ต่อเนื่องมาถึง2550นะครับเช่นมาตรา43เนี่ยนะครับพูดว่าบุคคลและชุมชนเนี่ยนะครับย่อมมีสิทธิ์ในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญาศิลปะนะครับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของทั้งท้องถิ่นแล้วก็ของชาตินะครับอันนี้ก็เป็นการให้สิทธิเกี่ยวกับชุมชนหรือกลุ่มคนนะครับนัยยะที่น่าสนใจก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยนะครับเราพูดถึงผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์เนี่ยมีลักษณะเป็นปัจเจกนะครับแต่ว่าถ้าดูตามมาตราเนี่ยเราก็เห็นว่ากลุ่มคนเองก็เป็นเจ้าของสิทธิ์ได้นะครับในตอนที่3เนี่ยนะครับพูดถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2544นะครับ องค์ประกอบนะครับมีความเปลี่ยนแปลงนะครับตามรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับนะครับองค์ประกอบของคณะกรรมการในปี2560นะครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็จะกำหนดเอาไว้ที่จำนวน7คนด้วยกันนะครับจากเดิมที่กำหนดเอาไว้ถึง11คนนะครับ ตามรัฐธรรมนูญปี2540นะครับซึ่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะครับก็มีอำนาจ

หน้าที่ในการที่จะคุ้มครองนะครับแล้วก็ส่งเสริมหรือว่า protect นะครับแล้วก็ promote นะครับสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายนะครับแล้วก็บทบาทในการส่งเสริมนะครับสิทธิมนุษยชนในประเทศนะครับซึ่งนะครับตรงนี้นำมาซึ่งคุณูปการแล้วก็ข้อจำกัดในการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยนะครับเช่นนะครับมีการพูดถึงกันว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบแล้วก็รายงานการกระทำหรือการละเมิดการกระทำนะครับซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่เป็นไปตามบรรทัดกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนะครับหรือที่ของประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกนะครับตรงนี้นะครับมีนัยยะที่น่าสนใจนะครับก็คือว่านะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอาจจะมีอำนาจที่น้อยเกินไปนะครับในการที่จะออกเพียงรายงานหรือติดตามกรณีเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงปัญหาของการปกป้องและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยต่อไปนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเราดูบ้างนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเราคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยนะครับมาแล้วทั้งสิ้น4ชุดด้วยกันนะครับตั้งแต่ปี2544ต้นมานะครับซึ่งชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2564จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งพูดง่ายๆก็เพิ่งดำรงตำแหน่งเมื่อไม่นานนะครับคราวนี้นะครับในตอนสุดท้ายนะครับหรือตอนที่4เราพูดถึงปัญหาและอุปสรรคในการปกป้องสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งปรากฏขึ้นในประเทศไทยแน่นอนนะครับเราต้องยอมรับว่าการปกป้องและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีปัญหาและก็อุปสรรคจำนวนมากทีเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่าในที่นี้ขออนุญาตลองยกตัวอย่างออกมาเป็น2ปัญหาหลักๆด้วยกันนะครับอันที่1นะครับปัญหาและก็อุปสรรคทางด้านแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งตรงนี้เกิดจากการที่เรามีกลุ่มคนที่มีความเชื่อแตกต่างกันเป็น2กลุ่มหลักๆในประเทศนะครับกลุ่มที่1เนี่ยนะครับเชื่อว่าประเทศไทยมีความเฉพาะนะครับพูดง่ายๆถ้าพูดในทางทฤษฎีเนี่ยนะครับกลุ่มคนเราเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มคนที่คิดแบบเฉพาะนิยมหรือ particularism เชื่อว่าประเทศไทยมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากประเทศอื่นนะครับเรามีวัฒนธรรมหลายอย่างที่เป็นแบบไทยๆนะครับไม่ต้องเป็นเหมือนประเทศอื่นนะครับหรืออีกกลุ่มนึงนะครับเชื่อว่าประเทศไทยก็เป็นเหมือนประเทศอื่นนะครับกลุ่มนี้เชื่อในแนวทางที่เรียกว่าสากลนิยมนะครับหรือ universalism ประเทศไทยต้องมีสิทธิมนุษยชนดังเช่นประเทศอื่นๆที่มีอารยะนะครับซึ่งก็เป็นแนวคิดที่แตกต่างกัน2กลุ่มนะครับอีกอันนึงเนี่ยนะครับเกิดจากปัญหาในทางปฏิบัตินะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังทำหน้าที่ได้อย่างไม่เต็มที่นะครับรวมไปถึงยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นในประเทศอยู่มากนะครับเช่นปัญหาเรื่องคนกับป่าอย่างที่นักศึกษาเห็นเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นที่แก่งกระจานนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นมากนะครับแล้วก็ยังดำรงอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับครับจากที่ลองอภิปรายให้นักศึกษาได้ฟังเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าสาระสำคัญของหน่วยที่10เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับก็แบ่งออกทั้งสิ้น4ตอนด้วยกันนะครับซึ่งก็ได้แก่เรื่องของแนวคิดความหมายนะครับอันที่2นะครับเราพูดถึงสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับอันที่3พูดถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับแล้วก็อันที่4ก็คือปัญหาและก็อุปสรรคนะครับที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและก็การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนะครับซึ่งสิทธิมนุษยชนถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและก็ใกล้เคียงกับชีวิตของนักศึกษานะครับอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับมีความสำคัญอย่างมากการที่จะมีสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นมากหรือน้อยเนี่ยนะครับเราก็ต้องติดตามต่อไปทั้งในทางปฏิบัติและก็ในทางวิชาการด้วยนะครับโอเคนะครับภายหลังจากที่เราลองฟังคำบรรยายคำอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนดูแล้วเนี่ยนะครับเราลองมาพิจารณานะครับแนวถามตอบนะครับแล้วก็แนวคำตอบ
ี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนดูบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการยุ่งยากใจเวลานักศึกษาทำความเข้าใจเองเนี่ยนะครับว่าเวลาที่เราอ่านดูแล้วเราอาจจะเจอกับคำถามอย่างไรนะครับขออนุญาตยกตัวอย่าง2คำถามด้วยกันนะครับอันที่1นะครับข้อที่1นะครับลองถามนักศึกษาในภาพรวมนะครับดูก่อนนะครับว่าเอ๊ะที่อ่านมาแล้วเนี่ยนะครับหรือที่ฟังมาแล้วเข้าใจหรือไม่ถามว่านะครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับคราวนี้พอเราอ่านจากโจทย์แล้วเนี่ยนะครับเราลองไปพิจารณานะครับจากตัวเลือกดูนะครับกอไก่นะครับบอกว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดเราอ่านดูแล้วก็เอ๊ะเหมือนฟังดูเข้าใจมาแล้วนะครับว่าแน่นอนว่าเมื่อมนุษย์เกิดมามนุษย์มีสิทธินะครับแล้วก็เป็นเจ้าของสิทธิมนุษยชนตั้งแต่กำเนิดอยู่รอดเป็นทารกมาก็น่าจะถูกนะนะครับข้อขอไข่นะครับบอกว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับเป็นสิทธิที่ได้มาด้วยเหตุผลแห่งความเป็นมนุษย์แน่นอนว่าดังชื่อที่ปรากฏเนี่ยนะครับสิทธิมนุษยชนก็อะไรครับก็เป็นสิทธิที่ได้มาด้วยเหตุผลพื้นฐานแห่งความเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละนะครับโอเคนะครับข้อขอควายนะครับสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้เริ่มอ่านแล้วก็อาจจะเริ่มลังเลใจใช่หรือไม่ใช่นะนะครับอาจจะเก็บข้อนี้เอาไว้ดูสินะครับข้ององูนะครับสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ไม่สามารถซื้อขายได้คือพูดง่ายๆนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับถ้าซื้อขายได้ก็คือเราเข้าไปในตลาดแล้วก็บอกคนอื่นซื้อสิทธิมนุษยชนเราไหมก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับก็น่าจะอะไรครับถูกต้องแล้วนะครับข้อจอจานนะครับรัฐไม่ใช่บ่อเกิดของสิทธิมนุษยชนนะครับหลังจากที่เราฟังคำบรรยายหรืออ่านหนังสือมานะครับเราก็จะเห็นว่ารัฐเนี่ยเป็นเพียงกลไกในการที่จะปกป้องส่งเสริมไม่ใช่บ่อเกิดของสิทธิมนุษยชนนะครับคราวนี้เราลองมาดูเฉลยดูสินะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะครับคำตอบนะครับก็คือข้อคอควายนั่นเองนะครับที่เราเก็บเอาไว้ก่อนนี่แหละครับเรายังลังเลใจนะครับสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นสิทธิที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ซึ่งไม่ถูกต้องนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะจำหน่ายจ่ายแจกไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์นะครับหรือมอบให้กับคนอื่นได้นะครับในทางตรงกันข้ามเนี่ยนะครับคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะมาพรากสิทธิมนุษยชนไปจากผู้ทรงสิทธิ์หรือผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ได้นั่นเองนะครับคำแนะนำก็คือนักศึกษาก็อาจจะลองเก็บข้อที่เล็งๆหรือไม่มั่นใจเนี่ยนะครับเก็บไว้ในใจนะครับหรือถ้าอันไหนที่คิดว่าเรามั่นใจนะครับเราอาจจะลองตัดช้อยดูออกนะครับแล้วก็เหลือให้เก็บเป็นตัวเลือกน้อยลงนะครับมาดูข้อที่2นะครับกฎหมายระหว่างประเทศฉบับใดเป็นที่มาอย่างเป็นทางการของสิทธิมนุษยชนนะครับกฎหมายระหว่างประเทศฉบับใดเป็นที่มาอย่างเป็นทางการของสิทธิมนุษยชนนะครับจากโจทย์เนี่ยนะครับจะเห็นว่าคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญนะครับก็คืออย่างเป็นทางการนะครับอย่างเป็นทางการด้วยนะครับคราวนี้เราไปอ่านดูตัวเลือกเนี่ยนะครับกอไก่เนี่ยนะครับสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียนะครับในคศ1648นะครับหรือทริสตี้ออฟเวสต์ฟาเลียเนี่ยนะครับซึ่งจากที่ฟังคำบรรยายมาเนี่ยนะครับหรือเนื้อหาในตำราก็เหมือนไม่มีแฮะนะครับอันนี้อาจารย์อาจจะมาแบบหลอกลวงเราหรือเปล่านะนะเดี๋ยวเก็บเอาไว้นะครับไม่ค่อยมั่นใจลังเลนะครับข้อขอไข่นะครับอนุสัญญามอนเตวิเดโอนะครับคศ1933นะครับหรือมอนเตวิเดโอคอนเวนชั่น1933นะครับซึ่งก็เหมือนกับคุ้นๆเห็นในหนังสือนะครับแต่ว่าชักไม่มั่นใจตรงว่านะครับเป็นที่มาอย่างเป็นทางการนะครับมีในหนังสือละนะครับแต่อะไรครับก็ไม่มั่นใจด้วยประมาณ 50-60% เพราะอะไรครับเราพูดถึงที่มาอย่างเป็นทางการนะครับข้อข้อควายเนี่ยนะครับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนคศ1948ดูจากชื่อแล้วนะครับอันนี้เหมือนคุ้นแฮะนะครับทั้งมีคำว่าสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับแล้วก็มีความเป็นปฏิญญาสากลด้วยนะครับ
อันนี้นะครับสัก 70-80% ละนะครับมาอยู่ที่คอควายนะครับข้ององูนะครับบอกว่าเป็นกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและก็สิทธิทางการเมืองค.ศ. 1966แล้วก็ข้อจอจานเป็นไงฮะกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมค.ศ. 1966ซึ่งก็ปรากฏในหนังสือปรากฏในคำบรรยายแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเป็นทางการครั้งแรกเนี่ยนะครับเราก็มีแนวโน้มเล็งๆข้อไหนฮะข้อคอควายไว้ก่อนนะเราลองมาดูเฉลยสิครับว่าเป็นยังไงฮะเฉลยก็คือข้อคอควายนั่นเองนะครับก็คือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับที่ปรากฏขึ้นในปี1948ถือเป็นที่มาอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับส่วนข้ององูแล้วก็จอจานเนี่ยนะครับแม้มีความสำคัญในการเติมเนื้อหนังเลือดเนื้อนะครับให้กับสิทธิมนุษยชนแต่ว่าก็เกิดขึ้นภายหลังจากปฏิญญาสากลนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของแนวตอบนะครับกิจกรรมแนวคำถามนะครับที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลองคิดลองวิเคราะห์ด้วยตนเองนะครับก็หวังว่านักศึกษาจะตอบได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากแต่อย่างใดเช่นเดียวกับข้อสอบนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นนะครับสาระสำคัญนะครับแล้วก็เป็นแนวถามแล้วก็แนวทางในการที่จะลองตอบนะครับซึ่งปรากฏทั้งในกิจกรรมที่นักศึกษาได้ลองทำเองก็ดีนะครับแล้วก็จะปรากฏในข้อสอบที่นักศึกษาจะต้องสอบด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคำบรรยายในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาทุกท่านนะครับขอบคุณครับ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะในเรื่องนี้มันจะมีเนื้อหาอยู่ทั้งหมด3ตอนค่ะตอนแรกจะเป็นเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะตอนที่2จะเป็นเรื่องของแนวทางใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและตอนที่3ก็จะเป็นแนวทางการใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในหน่วยที่11นี่จะมีเนื้อหาอยู่2ส่วนนี้นะคะทีนี้เรามาดูตอนที่1ก่อน 11.1 นะคะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยเราเริ่มจากความหมายและความสำคัญนะคะถ้าเราพูดถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นมันจะหมายถึงองค์ความรู้นะคะที่เกิดจากการสั่งสมความรู้หรือประสบการณ์ของคนในท้องถิ่นที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะจนเป็นวิถีชีวิตหรือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนไปแล้วหรือของท้องถิ่นนั้นไปแล้วเพื่อที่จะเอามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นนะคะพอเรามาดูในเรื่องของสื่อพื้นบ้านนะคะสื่อพื้นบ้านก็จะหมายถึงวัสดุสิ่งของที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะหรือสิ่งของที่เราเอามาทำเป็นเครื่องใช้ของเล่นโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นเอามาใช้นะคะซึ่งสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมานี้ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมความเชื่อนะคะนอกจากจะเป็นวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อาจจะหมายถึงเรื่องของความประพฤติหรือการเล่นหรือกิจกรรมหรือรูปแบบการกระทำที่สะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒน

นะธรรมของท้องถิ่นนั้นๆที่แตกต่างจากท้องถิ่นอื่นๆนะคะทีนี้เรามาดูตอนที่2 11.1.2 นะคะเรื่องของประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านการแบ่งประเภทของทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านแบ่งได้

เราสามารถใช้เกณฑ์ได้3เกณฑ์นะคะเกณฑ์แรกเลยเราแบ่งตามแหล่งถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะซึ่งมีอยู่3ประเภทนะคะก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทบุคคลประเภทสถานที่และก็ประเภทวัสดุอุปกรณ์นะคะถ้าเราแบ่งโดยยึดเกณฑ์ของศาสตร์สาขาวิชาก็จะมีอยู่9ประเภทนะคะก็คืออย่างเช่นทางด้านเกษตรทางด้านอุตสาหกรรมแพทย์แผนโบราณเรื่องของวรรณกรรมเรื่องของโภชนาการอาหารนะคะถ้าเราแบ่งตามสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเราก็จะแบ่งเป็นประเภทเรื่องของอาหารเรื่องของการแต่งกายที่อยู่อาศัยหรือการละเล่นในท้องถิ่นเรื่องประเภทของภูมิปัญญาและสื่อพื้นบ้านเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญที่ครูปฐมวัยจะต้องไปใส่ใจมากนักแต่สิ่งที่ครูจะต้องพิจารณาก็คือเราต้องเลือกใช้ภูมิปัญญาและสื่อพื้นบ้านที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยนะคะเหมาะกับวัยของเด็กค่ะทีนี้เรามาดูประเภทของสื่อพื้นบ้านบ้างนะคะเช่นเดียวกันเลยค่ะสื่อพื้นบ้านก็แบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งเช่นเดียวกันนะคะถ้าเราแบ่งตามลักษณะของสื่อก็จะมีอยู่2ประเภทค่ะก็คือสื่อพื้นบ้านที่เราทำจากวัสดุพื้นบ้านอย่างเช่นพวกดินเหนียวใบตองใบตาลพวกเนี้ยนะคะยังไม่ได้เอาไปทำอะไรเลยเป็นสื่อดิบๆเลยที่เราเอามาใช้กับเด็กกับสื่อที่เราเอาวัสดุพื้นบ้านเนี้ยเอามาผลิตอาจจะเป็นพวกของใช้นะคะพวกตะกร้ากระบุงหรือของเล่นพวกรถลากใบตาลอะไรประเภทเนี้ยนะคะถ้าเราแบ่งตามสภาวะของสื่อก็อาจจะเป็นสื่อที่เป็นพฤติกรรมกับสื่อที่เป็นวัสดุสิ่งของนะคะเป็นพฤติกรรมก็อย่างเช่นเรื่องของความซื่อสัตย์การประพฤติปฏิบัติตามวิถีชีวิตของเรานะคะถ้าหากว่าแบ่งตามเป็นวัสดุของใช้สิ่งของก็เป็นพวกของใช้พวกของเล่นนะคะหรือถ้าเราแบ่งตามประเภทของสื่อการเรียนการสอนก็จะเป็นสื่อประเภทวัสดุค่ะนะคะวัสดุคือสิ่งสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไปหรือสื่อที่เป็นอุปกรณ์คงทนหน่อยนะคะพวกเครื่องมือที่ชาวบ้านเขาใช้ในการประกอบอาชีพดักปลาอะไรประเภทนี้นะคะหรือถ้าเป็นวิธีการก็จะเป็นเรื่องวิธีประกอบอาหารวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะ เรื่องของการรักษาโรคอันนี้เราถือว่าเป็นสื่อวิธีการนะคะเรามาดูในตอนที่3กันนะคะเรื่องของหลักการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งสื่อพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นเรามีหลักการใช้เดียวกันเลยนะคะซึ่งมันมีอยู่หลักที่สำคัญอยู่5ประการประการแรกคือหลักพัฒนาการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยโดยธรรมชาติของเด็กวัยนี้นะคะเขาจะเป็นเด็กที่กระตือรือร้นไม่อยู่นิ่งชอบซักถามชอบสังเกตนะคะสงสัยใคร่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเอามาใช้กับเด็กก็ต้องเหมาะกับวัยเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นได้ลงมือกระทำนะคะได้สำรวจได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาหรือสื่อพื้นบ้านที่เราจะเอามาใช้ในการพัฒนาเด็กเราจะมุ่งพัฒนาเด็กทั้ง4ด้านไปพร้อมกันนะคะเราจะไม่พัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพราะพัฒนาการของเด็กมันเป็นองค์รวมมันส่งผลถึงกันและกันหลักประการที่2ความแตกต่างระหว่างบุคคลค่ะเด็กแต่ละคนมีความสนใจมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสื่อพื้นบ้านที่จะเอามาใช้กับเด็กนี่ต้องหลากหลายให้เด็กเขาสามารถเลือกที่จะใช้หรือเลือกที่จะเล่นนะคะได้ตามความสนใจตามความถนัดของเขานะคะประการที่3หลักของความปลอดภัยค่ะด้วยความที่เด็กวัยนี้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กเขายังไม่พัฒนาเต็มที่นะคะเขายังงุ่มง่ามยังไม่คล่องแคล่วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยการดูแลความปลอดภัยเรื่องของความรอบคอบในการเล่นตรงนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องพิจารณาว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อพื้นบ้านหรือภูมิปัญญาที่จะเอามาใช้กับเด็กวัยนี้นะคะเราจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กนะคะมัน

้องไม่เป็นอันตรายอย่างเช่นพวกผักบุ้งพวกดอกลักที่จะมาให้เด็กร้อยเนี่ยนะคะจะมียางค่ะเราต้องรอบคอบเราต้องพิจารณานะคะประการที่4หลักของความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นเด็กวัยนี้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวนะคะถ้าเด็กได้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวและมีความหมายก็คือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเด็กจะเข้าใจค่ะแล้วเด็กก็จะสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเช่นพืชผักสวนครัวเขาเห็นอยู่นะคะเขาก็จะรู้ว่าผักแต่ละชนิดมันมีประโยชน์ยังไงจะไปใช้ยังไงหรือถ้าที่บ้านปลูกพืชสมุนไพรนะคะเขาก็จะรู้นะคะเมื่อเขาได้เรียนรู้ตรงนี้เขาก็จะเอาไปใช้ได้มันก็ทำให้เด็กเขาได้เรียนรู้แล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาได้เรียนนะคะประการสุดท้ายค่ะหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเด็กปฐมวัยใช้ชีวิตในระยะแรกเริ่มเนี่ยอยู่กับบ้านอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพราะพ่อแม่ผู้ปกครองจะรู้จักเด็กมากที่สุดพอเขาโตหน่อยอายุ3ปีเขาก็จะเข้าไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเพราะฉะนั้นครูผู้ดูแลเด็กกับพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการที่จะพัฒนาเด็กอาจจะพ่อแม่ก็อาจจะพัฒนาในเรื่องของกิริยามารยาทนะคะเรื่องของการมีสัมมาคารวะความกตัญญูความซื่อสัตย์นะคะคุณครูก็จะช่วยพัฒนาในเรื่องของความพร้อมนะคะใช้สื่อพื้นบ้านพวกดอกไม้ใบไม้นะคะสอนเด็กสารสอนเด็กให้เด็กร้อยก็จะช่วยได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่และก็คุณครูจะต้องพัฒนาร่วมกันนะคะเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมนะคะไม่เร่งเด็กจนเกินไปขณะเดียวกันเขาก็ได้พัฒนาสมวัยค่ะทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาในตอนที่1นะคะซึ่งได้พูดถึงความหมายความสำคัญและก็ประเภทรวมถึงหลักการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านที่คุณครูจะต้องให้ความสำคัญรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะที่2นะคะเราจะพูดถึงแนวทางการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะในตอนนี้ก็จะมีเนื้อหาอยู่3เรื่องหลักๆนะคะก็คือการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิทยากรนะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและในเรื่องสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะเรื่องแรกเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้เรามาพูดถึงความหมายของแหล่งเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรแหล่งเรียนรู้มันหมายถึงแหล่งข้อมูลความรู้หรือกิจกรรมทั้งที่เป็นบุคคลหรือเป็นสถานที่ที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยนะคะแหล่งเรียนรู้นี่มีคุณค่าในการเรียนรู้สำหรับเด็กนะคะเพราะว่าจะเป็นแหล่งที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายนะคะเป็นแหล่งความรู้ที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนที่สำคัญมากๆเลยแหล่งเรียนรู้นี้จะเป็นสถานที่ที่เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขเพราะเขาจะได้ลงมือทำเขาจะได้พูดคุยกับคนจะได้ลงมือปฏิบัตินะคะและที่สำคัญก็คือเขาจะเกิดความรักความภาคภูมิใจในแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นทีนี้ขั้นตอนในการที่เราจะใช้แหล่งเรียนรู้นะคะเพื่อพัฒนาเด็กมันมีทั้งหมดอยู่3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเลยคุณครูจะต้องวางแผนก่อนในการวางแผนใช้แหล่งเรียนรู้นี่คุณครูจะต้องเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ค่ะว่าต้องการจะให้เด็กได้เรียนรู้อะไรจากแหล่งเรียนรู้นี้นะคะพอกำหนดวัตถุประสงค์เสร็จแล้วก็จะต้องไปทำไมคะประสานกับแหล่งเรียนรู้ที่จะพาเด็กไปศึกษานะคะประสานว่า เราจะต้องทำไมคะจะต้องเตรียมเด็กอย่างไรบ้างนะคะเราจะมีเด็กไปเท่าไหร่ทำหนังสือขออนุญาตแหล่งเรียนรู้ที่จะไปพาเด็กไปศึกษาดูงานทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองให้ผู้ปกครองทราบนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณครูควรจะหาโอกาสไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นี่ก่อนว่าแหล่งเรียนรู้นี่มันมีอะไรบ้างที่เด็กจะมาเรียนรู้ได้เพื่อคุณครู

จะได้วางแผนในการแบ่งงานให้กับเด็กว่าจะให้เด็กทำอะไรนะคะและที่สำคัญก็คือก่อนที่จะพาเด็กไปในขั้นของการวางแผนจะต้องพูดคุยกับเด็กก่อนเราจะไปที่ไหนกันแล้วเราจะไปทำอะไรกันที่นั่นนะคะพอเราวางแผนเสร็จในขั้นที่สองก็เป็นช่วงของกิจกรรมระหว่างการศึกษาดูงานก่อนออกจากโรงเรียนนะคะเราจะต้องทบทวนกับเด็กก่อนว่าเรามีแนวทางปฏิบัติยังไงข้อตกลงร่วมกันเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นหรืออันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กเป็นข้อตกลงที่ทุกคนต้องทำด้วยกันนะคะในระหว่างการศึกษาดูงานคุณครูจะต้องกระตุ้นนะคะตั้งคำถามกระตุ้นตั้งประเด็นให้เด็กได้คิดให้เด็กได้สังเกตนะคะให้การช่วยเหลือส่งเสริมเด็กเพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะหลังจากดูงานเสร็จแล้วนะคะคุณครูจะต้องมาต่อยอดความรู้ค่ะจะต้องมาพูดคุยกันว่าได้เรียนรู้อะไรอาจจะให้เด็กได้แสดงบทบาทสมมุตินะคะอาจจะให้เด็กได้ทำชิ้นงานเพื่อแสดงถึงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่ได้ไปมาแล้วนะคะในขั้นที่3ก็คือขั้นของการประเมินผลในการประเมินผลคุณครูสามารถสังเกตพฤติกรรมของเด็กได้นะคะดูความกระตือรือร้นเรื่องของการซักถามความสนใจในแหล่งเรียนรู้ที่ไปหรืออาจจะประเมินผลงานที่เด็กได้ทำนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการใช้แหล่งเรียนรู้นอกจากนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเรายังเชิญวิทยากรหรือผู้รู้ในเรื่ององค์ความรู้นะคะเอามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้กับเด็กได้นะคะเราเรียกภูมิปัญญาที่จะเชิญมาตรงนี้ว่าเป็นครูภูมิปัญญาซึ่งครูภูมิปัญญาเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของแนวคิดหรือภูมิปัญญาที่พัฒนาขึ้นมาหรืออาจจะเป็นบุคคลที่เอาองค์ความรู้ที่มีผู้รู้ในชุมชนเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ถือว่าเป็นครูภูมิปัญญาได้เช่นเดียวกันนะคะคนที่เป็นครูภูมิปัญญานะคะส่วนมากก็จะเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นคนดีเป็นคนมุ่งมั่นเป็นคนขยันเป็นคนมานะนะคะแล้วก็เป็นคนที่สนใจกับปัญหาในชุมชนอยากจะช่วยแก้ปัญหาอยากจะพัฒนาวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นนะคะขั้นตอนการที่จะเชิญครูภูมิปัญญามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กก็จะมี3ขั้นตอนเช่นเดียวกันในขั้นของการวางแผนคุณครูต้องตั้งวัตถุประสงค์ก่อนว่าจะให้เด็กได้เรียนรู้อะไรจากคุณครูภูมิปัญญาที่เราจะเชิญมาเราจะต้องไปพูดคุยกับคุณครูภูมิปัญญาที่เราจะเชิญมานะคะว่าเราจะเชิญให้ท่านมาทำอะไรนะคะแล้วท่านทำอะไรท่านต้องการให้เราช่วยอะไรไหมนะคะท่านต้องการให้เราเตรียมวัสดุอุปกรณ์เตรียมสถานที่อะไรเป็นพิเศษหรือไม่สิ่งที่คุณครูจะต้องทำก็คือต้องทำให้คุณครูภูมิปัญญานี้สบายใจที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกับเด็กโดยจะบอกกับคุณครูภูมิปัญญาเลยว่าคุณครูก็จะอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะคะในขั้นที่2ขั้นดำเนินกิจกรรมนะคะคุณครูภูมิปัญญาก็อาจจะอธิบายเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติสถานที่ในชุมชนหรืออาจจะทำไมคะเล่านิทานเรื่องราวหรือให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติสอนเด็กสารใบลานพับเป็นนกเป็นสัตว์ต่างๆนะคะหรือทำของเล่นก็ได้นะคะในช่วงที่เด็กทำกิจกรรมตรงนี้คุณครูต้องคอยช่วยนะคะคุณครูต้องคอยช่วยดูแลเด็กคอยช่วยคุณครูภูมิปัญญาเราต้องเข้าใจนะคะคุณครูภูมิปัญญาไม่คุ้นเคยกับเด็กเล็กมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นการคุมเด็กให้อยู่ในระบบหรือทำในสิ่งที่คุณครูภูมิปัญญาต้องการมันอาจจะยากคุณก็จะต้องคอยช่วยเหลือเมื่อเด็กทำกิจกรรมเสร็จนะคะก็จะต้องมีการประเมินผลโดยคุณครูจะเป็นคนประเมินผลเองว่าการเชิญครูภูมิปัญญาตรงนี้เด็กสนใจไหมสังเกตพฤติกรรมการซักถามความกระตือรือร้นผลงานของเด็กที่ออกมาก็จะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าเด็กมีความสนใจหรือเด็กได้เรียนรู้จากคุณครูภูมิปัญญาตามวัตถุประสงค์ที่คุณครูตั้งไว้หรือเปล่านะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาเด็กได้ก็คือเอาภูมิปัญญามาจัดเป็นกิจกรรมค่ะคำว่ากิจกรรมการเรียนรู้ในที่นี้หมายถึงการกระทำอะไรก็ได้นะคะที่จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้
ซึ่งหลักในการเลือกกิจกรรมที่จะเอามาจัดให้กับเด็กตรงนี้จะต้องมีความเหมาะสมกับวัยนะคะ เรารู้ธรรมชาติของเด็กวัยนี้ไม่อยู่นิ่งผ่านเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ต้องลงมือทำกิจกรรมที่เราจะเอามาใช้ในการพัฒนาเด็กก็เด็กก็ต้องมีส่วนร่วมและก็ได้ลงมือกระทำนะคะต้องเป็นเรื่องใกล้ตัวและเด็กต้องได้รับประโยชน์เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะพัฒนาเด็กโดยใช้ภูมิปัญญาตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับเรื่องของแหล่งเรียนรู้และก็เรื่องของเป็นวิทยากรเลยก็คือมีอยู่3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกคือการวางแผนคุณครูต้องคิดก่อนว่าจะเอากิจกรรมอะไรมาจัดให้กับเด็กนะคะแล้วกิจกรรมนี้เด็กจะได้เรียนรู้อะไรคุณครูต้องไปศึกษามาก่อนนะคะศึกษาข้อมูลมาก่อนนะคะกิจกรรมอะไรที่เหมาะกับเด็กและเด็กวัยนี้สนใจนะคะคุณครูต้องไปศึกษาต้องไปอาจจะถามจากครูภูมิปัญญาอาจจะถามจากพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้ในเรื่องนี้นะคะต้องฝึกทำกิจกรรมตรงนี้ต้องทำความเข้าใจต้องสามารถอธิบายให้เด็กเข้าใจได้นะคะในขั้นที่2ดำเนินการจัดกิจกรรมคุณครูต้องคิดว่าไอ้กิจกรรมที่จะเอามาจัดให้กับเด็กเนี่ยเราจะจัดในกิจกรรมหลักอะไรกิจกรรมเสรีนะคะก็อาจจะจัดได้โดยใช้ของเล่นนะคะหรือว่าของใช้ในบ้านเอามาจัดไว้ในมุมบทบาทสมมุติอาจจะเอาหนังสือนิทานพื้นบ้านเอามาจัดไว้ในมุมเล่นเอามาแต่งนะคะเอามาตกแต่งห้องได้หรือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อาจจะใช้สีธรรมชาติอาจจะใช้ขมิ้นอาจจะใช้ดอกอัญชันอาจจะใช้แก่นของขนุนมาทำเป็นสีเหลืองให้เด็กได้ระบายสีก็ได้ในเสริมประสบการณ์อาจจะพูดถึงพืชสมุนไพรนะคะอาจจะประกอบอาหารให้เด็กก็ได้นะคะกิจกรรมกลางแจ้งอาจจะเอาของเล่นพื้นบ้านมาให้เด็กเล่นอาจจะไปขอจากครูภูมิปัญญามาหรืออาจจะขอจากทางบ้านที่เขามีของเล่นพื้นบ้านรวบรวมมาแล้วก็เอามาให้เด็กเล่นในช่วงของกิจกรรมกลางแจ้งก็ได้นะคะเคลื่อนไหวและจังหวะก็ได้นะคะอาจจะเปิดเพลงพื้นบ้านให้เด็กได้เต้นก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถสอดแทรกหรือใช้กิจกรรมหลักกิจกรรมได้ทุกกิจกรรมเลยนะคะพอเราจัดเสร็จแล้วเราก็จะมีการประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมของเด็กนะคะแล้วก็ดูซิว่าเด็กได้เรียนรู้อะไรด้วยการพูดคุยสนทนาค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของแนวทางการใช้ภูมิปัญญานะคะมาพัฒนาเด็กอาจจะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เชิญเป็นวิทยากรได้หรือจัดกิจกรรมก็ได้ค่ะในตอนที่ 11.3 จะเป็นเรื่องของแนวทางการใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กวัยนะคะเราจะเอามาใช้ได้2ลักษณะค่ะก็คือการใช้ของเล่นพื้นบ้านกับการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านให้เด็กนะคะเรามาดูในเรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องของการใช้ของเล่นของเล่นพื้นบ้านอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำมาจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใช้นะคะในท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรมของท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากของเล่นทั่วๆไปซึ่งของเล่นพื้นบ้านเนี้ยมีคุณค่าแตกต่างจากของเล่นโดยทั่วๆไปนะคะเพราะมันจะทำไมคะมันจะสร้างความสุขให้กับเด็กนะคะมันสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินักศึกษาเคยเห็นไหมคะเราในสมัยเด็กๆเราเคยเล่นลูกตาลเนาะเราเคยเล่นลูกตาลเราเคยเล่นโพลนะคะอันเนี้ยมันเป็นของเล่นโดยใช้วัสดุในพื้นบ้านก็คือลูกตาลหรือไม้ไผ่เอามาทำเป็นของเล่นที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญานะคะแนวทางในการที่เราจะใช้ของเล่นพื้นบ้านมาใช้พัฒนาเด็กก็จะมีอยู่3ขั้นตอนเริ่มจากเรื่องของการวางแผนคุณครูต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ของเล่นพื้นบ้านหรืออาจจะสอนให้เด็กทำของเล่นก็ได้นะคะต้องการจะพัฒนาเด็กในด้านใดและต้องการจะให้เด็กได้ทำในกิจกรรมอะไรนะคะคุณครูต้องคิดก่อนครูต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของของเล่นนะคะว่ามันมีอะไรบ้าง
ที่มันเหมาะของเล่นในท้องถิ่นมันมีทั้งของเล่นที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยและของเล่นที่ไม่เหมาะกับเด็กปฐมวัยนะคะบางทีมันยากเกินไปมันซับซ้อนเกินไปแล้วบางทีมันอันตรายด้วยนะคะก็ไม่เหมาะกับเด็กคุณครูจะต้องไปศึกษาหาข้อมูลที่เหมาะสมกับวัยปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์กับเด็กนะคะถ้าจะสอนเด็กทำของเล่นก็ต้องดูว่าของเล่นนั้นต้องทำจากวัสดุที่หาง่ายนะคะในท้องถิ่นมีแล้วก็รวบรวมตรวจสอบความพร้อมของเล่นที่จะมาให้เด็กเล่นนะคะพอเราวางแผนเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาของเล่นมาให้เด็กเล่นนะคะซึ่งของเล่นที่จะให้เด็กเล่นเนี่ยอาจจะให้เล่นในช่วงของการเล่นกลางแจ้งก็ได้นะคะเรื่องของการตีวงล้อการเดินกะลานะคะม้าก้านกล้วยพวกนี้ได้หมดเลยค่ะเล่นว่าวก็ได้นะคะในช่วงของกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงของศิลปะก็ได้เช่นเดียวกันศิลปะนี่อาจจะสอนเด็กทำของเล่นได้นะคะเอาใบลานใบมะพร้าวนะคะมาสานเป็นปลาตะเพียนมาสานเป็นนาฬิกาเป็นแหวนเป็นสร้อยเด็กจะชอบมากนะคะเด็กจะชอบมากเลยอันนี้ถ้าคุณครูได้ศึกษามาก่อนนะคะหรืออาจจะเชิญผู้ปกครองที่เขาทำตรงนี้ได้มาช่วยเป็นวิทยากรร่วมกับเราก็เด็กก็จะยิ่งสนุกเลยพอเด็กไม่ว่าจะสอนเด็กทำของเล่นหรือเอาของเล่นมาให้เด็กเล่นพอทำกิจกรรมเสร็จแล้วต้องพูดคุยกันนะคะพูดคุยกับเด็กว่าเขาได้เรียนรู้อะไรเขาชอบของเล่นนี้ไหมเขาชอบอะไรทำไมเขาถึงชอบและเขาได้เรียนรู้อะไรส่วนหนึ่งสนทนาพูดคุยอีกส่วนหนึ่งสังเกตพฤติกรรมเด็กกระตือรือร้นไหมในการเล่นนะคะเด็กมีความสุขในการเล่นหรือเปล่าเด็กได้เรียนรู้อะไรนะคะนอกจากเราใช้ของเล่นแล้วสื่อพื้นบ้านเรายังสามารถจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเราถือว่าเป็นประเภทหนึ่งของสื่อพื้นบ้านนะคะซึ่งกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านอันนี้เป็นการเล่นที่นิยมเล่นในแต่ละท้องถิ่นและก็ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษแต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาอาจจะเห็นว่าในบางท้องถิ่นก็เล่นคล้ายๆกันนะคะก็เล่นคล้ายๆกันอย่างเช่นเล่นว่าเล่นว่าภาคอีสานก็มีค่ะภาคกลางก็มีนะคะแต่ฤดูการเล่นอาจจะแตกต่างกันแต่ก็เป็นลักษณะของการเล่นว่าวกันทำว่าวที่เหมือนกันเลยนะคะคุณค่าของการละเล่นพื้นบ้านอันนี้มีความสำคัญมากสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ทุกด้านเลยค่ะทั้งด้านร่างกายนะคะเด็กจะได้ใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กได้วิ่งเล่นได้หยิบได้จับได้สานได้ทำนะคะเรื่องของอารมณ์จิตใจเด็กจะมีความสุขมีความสนุกสนานนะคะทางด้านสังคมเด็กจะได้ทำงานร่วมกับเพื่อนได้เล่นร่วมกับเพื่อนทางด้านสติปัญญาเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เวลาที่เด็กทำกิจกรรมการเล่นพื้นบ้านเขาก็จะเล่นเป็นกลุ่มนะคะส่วนมากการเล่นพื้นบ้านจะเป็นกลุ่มลี่ลี่ข้าวสารแม่งูเอ๋ยพงพางจ้ำจี้พวกเนี้ยใช่เลยเด็กก็จะเล่นเป็นกลุ่มจะได้พูดคุยสนทนากันเด็กก็จะได้พัฒนาทางภาษานะคะนอกนี้ยังช่วยสร้างเสริมในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะที่ดีงามให้กับเด็กได้ด้วยนะคะทีนี้ประเภทของการละเล่นพื้นบ้านนะคะมันก็มีอยู่หลายประเภทเนาะคุณครูก็จะต้องพิจารณาเลือกประเภทของการละเล่นพื้นบ้านที่เหมาะกับเด็กวัยนี้นะคะเราอาจจะแบ่งตามภูมิภาคซึ่งแต่ละภูมิภาคก็เล่นแตกต่างกันอาจจะแบ่งตามสถานที่เล่นการละเล่นพื้นบ้านเย็นเล่นในร่มบางอย่างเล่นในร่มอย่างเช่นจ้ำจี้แมงมุมกำทายพวกนี้แต่บางอย่างเล่นกลางแจ้งอย่างเช่นม้าก้านกล้วยตีวงล้อลิงชิงหลักอะไรพวกนี้จะเล่นกลางแจ้งนะคะเราอาจจะแบ่งตามลักษณะของการเล่นก็ได้การละเล่นบางชนิดจะมีบทร้องประกอบแต่บางชนิดไม่มีบทร้องประกอบนะคะหรืออาจจะบางชนิดอาจจะมีอุปกรณ์ประกอบการเล่นนะคะอย่างเช่นพวกอีตักตีวงล้อเนี่ยต้องมีอุปกรณ์แต่อย่างพงพางแม่งูกำทายพวกนี้ไม่มีอุปกรณ์อย่างไรก็ตามคุณครูจะต้องพิจารณานะคะว่าการละเล่นพื้นบ้านที่จะเอามาจัดให้เด็กเล่นตรงนี้ต้องเหมาะกับวัยนะคะเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์เลยค่ะจะให้เด็กเล่นกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านอะไรนะคะซึ่งปกติเนี่ยก็จะพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ละค่ะนะคะกล้ามเนื้อใหญ่สังคมต้องศึกษาหาข้อมูล
ที่สำคัญการละเล่นพื้นบ้านเอามาให้เด็กเล่นต้องไม่เน้นการแข่งขันนะคะคุณครูต้องศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเล่นที่ครูจะมาอธิบายมาสาธิตให้เด็กเล่นได้จะ

ต้องมีการสำรวจตรวจสอบความพร้อมของสถานที่นะคะการเล่นบางอย่างต้องใช้พื้นที่กว้างบางอย่างก็ไม่จำเป็นคุณครูก็ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมนะคะในการดำเนินการเล่นคุณครูอาจจะให้เด็กเล่นกันเองก็ได้อย่างเช่นเดินกะลาตีวงล้อม้าก้านกล้วยเด็กเล่นกันเองได้จ้ำจี้เด็กเล่นกันเองได้แต่การเล่นบางอย่างคุณครูต้องเป็นคนจัดค่ะนะคะคุณครูต้องเป็นคนจัดอย่างเช่นพงพางแม่งูเอ๋ยพวกนี้คุณครูต้องเป็นคนจัดกิจกรรมเป็นคนนำการเล่นหรือให้เด็กเล่นกันเองคุณครูต้องคอยอยู่คอยช่วยเหลือให้เด็กเขาเล่นกันเองหลังจากที่คุณครูสาธิตอธิบายแล้วก็ให้เด็กเล่นกันเองพอเด็กเล่นเสร็จแล้วก็ต้องมีการประเมินพูดคุยกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงสนุกไหมครูสังเกตพฤติกรรมการเล่นนะคะว่าเด็กเขาสนุกสนานเพลิดเพลินมีความสนุกสนานมากน้อยเพียงใดนะคะค่ะจากที่พูดมาทั้งหมดเรื่องของการใช้สื่อพื้นบ้านนะคะเราอาจจะใช้ของเล่นก็ได้นะคะหรือสอนเด็กทำของเล่นก็ได้หรืออาจจะใช้กิจกรรมการเล่นพื้นบ้านก็ได้ค่ะทั้งหมดนี้สามารถพัฒนาเด็กเป็นองค์รวมได้ทุก

0: าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047787

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กด้านสังคมนะคะวันนี้มีวิทยากรนะคะจากทางโรงเรียนนะคะก็จะสามารถนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับบริบทในการที่จะประเมินและสร้างเสริมเด็กด้านเด็กปฐมวัยด้านสังคมค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริวรรณปิยฝ่ายนะคะครูวิทยาฐานะครูชำนาญการข้าราชการครูโรงเรียนสามเสนนอกประชาระอนุกูลสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการประเมินก่อนนะคะการประเมินเด็กในด้านสังคมเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเราดูจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็น0-3ปีนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่จะมาดูแลเด็กนะคะพัฒนาเด็กประเมินเด็กในด้านนี้นะคะก็จะเป็นในด้านของการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองซึ่งอันเนี้ย0-3ปีแรกเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่เป็นบทบาทของผู้ปกครองแต่ในบริบทของโรงเรียนเนี่ยนะคะเราจะประเมินเด็กในด้านนี้ในประเด็นไหนบ้างคะ
1: สำหรับที่โรงเรียนนะคะเราก็จะประเมินเด็กในเรื่องของมาตรฐานที่6มาตรฐานที่7 8ซึ่งโรงเรียนนะคะจะใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560นะคะเป็นเกณฑ์ที่นำมาใช้เป็นรายการประเมินกับเด็กในโรงเรียนค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยจะมี2ช่วงชั้นจะมีอนุบาล1 4-5 ขวบแล้วก็อนุบาล2 5-6 ขวบค่ะ
0: ค่ะสำหรับในการประเมินตรงนี้เนี่ยคุณครูมีเทคนิคนะคะมีวิธีในการประเมินเด็กยังไงบ้างคะ
1: สำหรับวิธีการประเมินที่โรงเรียนนะคะเราจะมีการประเมินเด็กนะคะโดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560เนี่ยเป็นเกณฑ์ในการนำตัวชี้วัดต่างๆเนี่ยมาใช้ในการประเมินเด็กซึ่งในเรื่องของพัฒนาการทางด้านสังคมนะคะก็จะอยู่ในมาตรฐานที่6มาตรฐานที่7แล้วก็มาตรฐานที่8ซึ่งตรงนี้นะคะเวลาที่เด็กมาโรงเรียนเนี่ยเราก็จะประเมินหลากหลายอย่างเลยค่ะอาจารย์กวางมันจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันการมีวินัยในตนเองนะคะการดูแลสภาพแวดล้อมแล้วก็การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยการยอมรับความเหมือนความต่างแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน

0: ค่ะ
1: ค่ะโดยวิธีที่ใช้บ่อยที่สุดจะเป็นวิธีการสังเกต
0: การสังเกต
1: นะคะแล้วก็ในการสังเกตเนี่ยเราสามารถที่จะประเมินได้ตั้งแต่เด็กเข้ามาที่โรงเรียนเลยจะสังเกตว่าจะมีบางรายการที่เป็นการประเมินในเรื่องของความเป็นไทยตรงเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะประเมินเด็กในเรื่องของความเป็นไทยตรงเนี้ยเราจะประเมินเด็กในช่วงไหนได้บ้างคะ
0: ในการประเมินของความเป็นไทยนะคะจริงๆเนี่ยเราเนี่ยต้องสร้างเด็กก่อนเพราะว่าเวลาเด็กมาจากทางเขาก็ยังจะไม่มีความรู้หรอกเนาะว่าการที่จะต้องอนุรักษ์ความเป็นไทยการไหว้แบบไทยมารยาทแบบไทยเนี่ยเป็นอย่างไรในช่วงเทอมที่1 นะคะคุณครูเนี่ยจะใส่ข้อมูลก่อนจะสอนจะมีกิจกรรมต่างๆนะคะให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการไหว้แบบไทยการไหว้แบบระดับต่างๆการไหว้ผู้ใหญ่การไหว้พระตรงนี้นะคะเราเนี่ยจะใส่ข้อมูลให้เขาจนเขาเนี่ยได้รับประสบการณ์นะคะเขาได้เรียนรู้หลังจากนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะมีกิจกรรมนึงเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นอกเหนือจากในตัวหลักสูตรเนาะเขาเรียกว่ากิจกรรมไหว้สวยด้วยมือเรา ตรงนี้นะคะเราก็จะมีเกณฑ์การประเมินไหว้เด็กเนี่ยไหว้ถูกต้องตามแบบเบญจังคประดิษฐ์หรือเปล่าหรือไหว้ได้ถูกต้องตามหลักในการไหว้ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะตรงนี้เนี่ยเราก็จะให้ครูเนี่ยสังเกตและประเมินแล้วก็บางทีก็สร้างสถานการณ์แล้วก็ให้เด็กทำแล้วเราก็ประเมินตรงนี้ค่ะอาจารย์
1: ค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าเวลาที่เราจะประเมินเด็กแม้จะเป็นในเรื่องของการประเมินเองก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยในบางเนื้อหาหรือว่าบางกิจกรรมในสิ่งที่เป็นเรื่องไกลตัวเด็กเนี่ยเราก็ต้องสอนเขาก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเราไม่ได้สอนบางทีเนี่ยเด็กไม่เคยเรียนรู้เลยแล้วเราไปวัดแล้วประเมินเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะประเมินเด็กได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก็จะมีการสอนก่อนแต่ในอย่างบางกิจกรรมเนี่ยเราสามารถที่จะประเมินเด็กได้ทันทีเลยก็คือในเรื่องของกิจวัตรประจำวัน
0: ถูกต้อง
1: นะคะในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองใส่รองเท้าอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะประเมินได้นะคะต่อไปนะคะมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมคะในเรื่องของการประเมินเด็กด้านสังคมตรงไหนที่เป็นจุดที่คุณครูคิดว่ายากมากที่สุดคะ
0: บางครั้งอะค่ะการประเมินด้านสังคมเนี่ยเด็กหลายคนนะคะจะไม่ค่อยแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงเนื่องจากเวลาที่เด็กมาโรงเรียนเนี่ยเขาเนี่ยยังเหมือนเด็กบางคนปฏิเสธสังคมอะค่ะเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่โรงเรียนนะคะจะมีการดูแลการดูแลเด็กที่ค่อนข้างแตกต่างกันครอบครัวเนี่ยไม่เหมือนกันซึ่งคุณครูเนี่ยเวลาที่จะประเมินเขาในเรื่องของสังคมนะคะเราต้องรู้ภูมิหลังเขาก่อนอาจารย์นะคะเวลาเรารู้ภูมิหลังแล้วเนี่ยเรารู้จักเด็กแล้วเรารู้ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยเด็กไม่ใช่มีพฤติกรรมอย่างนี้แต่เวลาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเขามีพฤติกรรมอีกแบบนึงดังนั้นครูเนี่ยต้องทำความรู้จักแล้วเราก็ต้องมีการปรับพฤติกรรมก่อนแล้วเราค่อยมาดูสิ่งที่เด็กเนี่ยเป็นอย่างแท้จริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็สามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนได้นะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเขามีปัญหาแค่ในเรื่องของการปฏิเสธสังคมเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ครูพบเจอในเรื่องของสังคมเนี่ยค่ะ
1: ค่ะในส่วนของการประเมินตรงนี้เนาะครูก็ต้องทำความรู้จักก็ยังกลับไปที่เวลาที่เราจะประเมินเด็กเราก็ต้องทำความรู้จักเด็กให้ดีก่อนว่าเด็กเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงแล้ววิธีการวัดและประเมินเด็กแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยใช้วิธีนี้เนี่ยกับเด็กคนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับเด็กคนนี้แต่อาจจะใช้เห็นผลกับเด็กอีกคนนึงนะคะนั่นในเรื่องของการประเมินด้านสังคมเนี่ยนะคะจะมีส่วนที่เราจะต้องไปพูดคุยกับผู้ปกครองด้วยไหมคะ
0: มีค่ะโออันเนี้ยเป็นปัจจัยสำคัญหลักเป็นหัวใจเลยที่เวลาเนี่ยเด็กเนี่ยในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมมันจะมีหลายรูปแบบเด็กบางคนนะคะเวลาอยู่กับเพื่อนเนี่ยชอบทำร้ายเพื่อนรุนแรงทำกับเพื่อนรุนแรงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาในห้องเรียนที่เกิดขึ้นเพราะว่าเด็กที่มีพฤติกรรมอย่างเงี้ยเขาก็จะทำซ้ำๆๆดังนั้นเนี่ยบางครอบครัวเนี่ยเราถ้าเวลาเราเจอครอบครัวที่ไม่น่ารักเวลาเราไปแจ้งผู้ปกครองก็จะบอกว่าทำไมครูถึงฟ้องบ่อยจังเลย เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนาเด็กได้โดยที่แบบเราไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูวันเนี่ยก็จะมักจะบอกครูท่านอื่นเสมอว่าบางครั้งถ้าเราขอความร่วมมือผู้ปกครองแล้วถ้าผู้ปกครองเนี่ยไม่สนใจไม่เป็นไรเรามีหน้าที่เป็นครูดังนั้นน่ะเราพัฒนาต่อไปแล้วเราก็สั่งสอนเด็กอบรมเขาเนี่ยให้เขารู้ว่าวิธีไหนที่เขาเนี่ยจะอยู่กับเพื่อนเนี่ยได้อย่างมีในสังคมได้ค่ะ
1: ค่ะถ้าฟังจากที่คุณครูสุริวันพูดเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของการประเมินเนี่ยคุณครูเนี่ยเรียนมาคุณครูก็จะแบบมีความรู้ในเรื่องของการประเมินอยู่แล้วแต่ปัญหาหลักๆก็คือจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารกับผู้ปกครองถ้าเราเจอผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการประเมินเนี่ยเราก็จะทำความรู้จักเด็กได้มากขึ้นนะคะเราก็จะเห็นนะในห้องเรียนเนี่ยเด็กเนี่ยเวลาอยู่ที่ห้องเรียนเนี่ยบางทีเนี่ยแสดงพฤติกรรมแบบนึงแต่อยู่ที่บ้านเด็กแสดงพฤติกรรมอีกแบบนึงเด็กเวลามาอยู่กับ

0: ครูเนี่ยบางทีเนี่ยพูดคำหยาบเนาะอ่ะอันนี้พูดจริงๆแต่ว่าเวลาอยู่ที่บ้านไม่พูดแล้วเวลาที่ครูเนี่ยไปบอกกับผู้ปกครองเนี่ยว่าเด็กเนี่ยเกิดพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยปัญหาก็คือผู้ปกครองก็จะไม่เชื่อ
1: ผู้ปกครองมักย้อนกลับมาเสมอว่าคำหยาบเนี่ยได้มาจากที่โรงเรียนไม่ได้มาจากที่บ้านซึ่งตรงนี้นะคะบางครั้งเนี่ยเด็กๆมาเด็กๆบางครั้งทำภาษาสัญลักษณ์ที่แบบว่ากันโดยใช้ภาษากายอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีประเภทนี้เยอะดังนั้นเนี่ยพอเวลาเด็กเนี่ยมาอยู่ในสังคมห้องเรียนน่ะปัญหาในเรื่องของการพูดหยาบคายการใช้สัญลักษณ์ท่าทางในการว่ากันอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นดังนั้นตรงเนี้ยบางครั้งครูวันเนี่ยก็จะแจ้งลงไลน์ไปให้ผู้ปกครองเนี่ยทุกคนได้รับทราบเพราะว่าณสมัยเนี้ยเราเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองได้ง่ายขึ้นค่ะเราก็จะมีการนำงานวิจัยก็ดีหรือว่าบทความที่เกี่ยวกับการพูดหยาบคายการอยู่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยใส่ลงไปในไลน์ห้องเรียนแล้วก็คาดว่าผู้ปกครอง 50% น่ะเขาก็พยายามที่จะเรียนรู้เพราะฟีดแบคที่กลับมาเนี่ยเราก็เห็นความร่วมมือที่มันค่อนข้างดีแต่ว่าอีก 50% เนี่ยผู้ปกครองก็จะไม่ค่อยใส่ใจเท่าที่ควรดังนั้นก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าคุณครูเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปตามในสิ่งที่มันควรจะเป็นค่ะ
0: ค่ะสำหรับในเรื่องสังคมบางทีเนี่ยเราก็มองว่าการประเมินด้านสังคมเนี่ยก็มันสามารถเห็นได้ชัดนะคะว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงออกทางท่าทางเนาะการช่วยเหลือตัวเองทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการประเมินเด็กในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยคุณครูวันมีช่วงเวลาหรือว่ามีวิธีการที่จะประเมินเด็กในด้านนี้ยังไงบ้างคะ
1: ในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองนะคะอาจารย์เราเนี่ยจะประเมินแทบจะทั้งวันเลยเนาะอย่างที่บอกว่าการประเมินในระดับชั้นอนุบาลเนี่ยมันคือการประเมินตามสภาพจริงดังนั้นครูเนี่ยอนุบาลจะต้องมีความตื่นตัวอยู่เสมอว่าในทุกช่วงเวลาที่เด็กทำอะไรก็ตามนั่นแหละเราเนี่ยต้องประเมินเขาและในเรื่องของทางด้านสังคมนะคะในห้องเรียนเนี่ยคุณครูเนี่ยจะมักจัดกิจกรรมที่จะเป็นทั้งกิจกรรมเดียวแล้วก็กิจกรรมกลุ่มเนี่ยให้เด็กเนี่ยได้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันซึ่งในการที่เด็กเนี่ยจะทำกิจกรรมเดี่ยวเนี่ยไอ้ตรงนี้คุณครูเนี่ยจะพยายามที่จะเทียบกับเกณฑ์พัฒนาการที่มันปรากฏอยู่ในหลักสูตรนะคะว่าเด็กเนี่ยมีพัฒนาการเนี่ยที่เหมาะสมตามวัยที่หลักสูตรเนี่ยได้กำหนดหรือไม่ส่วนในกิจกรรมกลุ่มอะค่ะคุณครูเนี่ยจะพยายามจัดกิจกรรมกลุ่มแล้วดูว่าเด็กเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยกับผู้อื่นเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่สามารถเล่นและทำกิจกรรมได้อย่างมีความสุขไหมแล้วก็สามารถเล่นและทำกิจกรรมเนี่ยได้บรรลุตามเป้าหมายที่เราเนี่ยได้กำหนดไว้หรือเปล่าค่ะ
0: ค่ะอันนี้เราก็จะเห็นนะคะในเรื่องของรูปแบบนะคะวิธีการประเมินที่เราก็ต้องออกแบบกิจกรรมนะคะเดี๋ยวก็ขอสรุปนะคะในส่วนของการประเมินเด็กในด้านสังคมเนี่ยนะคะหนึ่งเลยก็คือครูเนี่ยจะต้องรู้จักตัวเด็กให้ได้มากที่สุดก่อนนะคะว่าเด็กเป็นแบบไหนมีพื้นอารมณ์แบบไหนการแสดงออกของเด็กเนี่ยเป็นยังไงบางทีเนี่ยเด็กมาเนี่ยอาจจะตีเพื่อนเนาะตีเพื่อนทำร้ายเพื่อนแต่ที่จริงอาจจะเป็นแค่วิธีการที่เขาต้องการที่จะมีอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเฉยๆอ
1: ยากเล่นด
0: ้
1: วยแต่ทำไม่เป็นไม่รู้ว่าต้องใช้วิธีการไหน
0: ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราจะประเมินเด็กอย่างเงี้ยค่ะเราจะประเมินไหมว่าเด็กเนี่ยที่มาทำร้ายเพื่อนเนี่ยตีสะกิดอย่างเงี้ยเป็นการประเมินที่บอกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มีพัฒนาการด้านสังคมที่ผิดปกติหรือว่าไม่เหมาะสมตามวัยอย่างเงี้ยค่ะ
1: จริงๆแบบเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นการประเมินเบื้องต้นแต่ยังไม่ตัดสินนะคะแต่เรายังจะไม่ตัดสินว่าเด็กคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้จนกว่าเราเนี่ยจะได้เห็นกิจเห็นเนี่ยซ้ำๆแล้วก็เห็นจนแน่ใจแล้วว่าเขาเนี่ยตั้งใจดังนั้นเนี่ยเราถึงจะประเมินได้ว่าเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราเนี่ยก็ไม่อยากที่จะไปตราหน้าเนาะ ว่าเด็กเนี่ยเขามีความก้าวร้าวรุนแรงเพราะว่าเด็กบางคือเราต้องแยกให้ออกอะค่ะความที่เป็นครูเราต้องประเมินให้ได้ว่าเขาเนี่ยเป็นโรคหรือเปล่าหรือว่าเขาเนี่ยเป็นเพราะการอบรมเลี้ยงดูดังนั้นนะคะในเรื่องของประเมินมันละเอียดอ่อนมากๆดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ครูทำความเข้าใจเด็กให้มากๆแล้วก็มีเมตตาแล้วเราจะรู้เลยว่าเด็กของเราเนี่ยจริงๆอ่ะเขาก็มีความน่ารักแล้วก็การที่จะดีไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวครูเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันค่ะ
0: ฟังแล้วก็รู้สึกแบบโชคดีนะคะโชคดีแทนเด็กๆที่อยู่ในห้องครูวันนะไม่ใช่ว่าแสดงออกเพียงครั้งเดียวเนี่ยที่เป็นพฤติกรรมด้านสังคมที่ไม่ดีจะถูกตัดสินเลยว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ดีแต่ว่าการที่เราจะแบบพูดได้เลยว่าเด็กคนนี้มีปัญหาพฤติกรรมด้านสังคมแล้วเนี่ยนั่นคือเด็กจะต้องมีภาวะของการแสดงพฤติกรรมทางลบเนี่ยซ้ำๆนะคะทำเป็นกิจวัตรจนแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ถึงจะถูกการตัดสินว่าเป็นเช่นนั้นแต่ทีนี้เนี่ยการที่ยอมรับในตัวเด็กเนี่ยเห็นไหมเด็กก็มีหลายมุมบางทีก็น่ารักใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะแบบดูพฤติกรรมได้แล้วก็ดูเหตุด้วยว่าการที่เขาแสดงพฤติกรรมทางด้านสังคมเชิงลบแบบนั้นเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราเนี่ยตัดสินเด็กโดยที่ไม่มีอคตินะ

0: ค่ะอันนี้ก็จะดีมากเลยนะคะนอกนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการที่ทําความรู้จักกับตัวเด็กแล้วเนี่ยการที่พูดคุยกับผู้ปกครองนะคะอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะการที่ทําความรู้จักเด็กร่วมกันรู้ว่าที่เด็กที่อยู่ที่บ้านเป็นยังไงมาที่โรงเรียนเป็นยังไงเนี่ยมันก็รู้จักเด็กได้ครอบคลุมแล้วก็ทุกมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็แม้ว่าด้านสังคมเนี่ยบางทีเราพูดว่าเฮ้ยมันเป็นการประเมินที่ค่อนข้างง่ายเนาะมันเห็นชัดแล้วมันประเมินได้ทันทีเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยครูก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองนะคะมีการที่จะแบบเฮ้ยเข้าใจเด็กครูก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะที่จะไม่ด่วนตัดสินนะคะก็เป็นที่ใจของคุณครูด้วยนะคะแล้ววันนี้เราก็เห็นวิธีการประเมินของคุณครูศิริวรรณซึ่งทุกคนนะคะก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในห้องเรียนของตัวเองได้ช่วงนี้นะคะขอบคุณคุณครูมากค่ะ
1: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมและประเมินพัฒนาการเด็กด้านสังคมนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะก็จะมาเน้นที่ในการที่จะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กด้านสังคมเนี่ยเราจะทำอย่างไรได้บ้างวันนี้นะคะมีวิทยากรพิเศษค่ะเป็นคุณครูนะคะจากโรงเรียนนะคะซึ่งก็จะให้ความรู้นะคะในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กด้านสังคมค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวศิริวรรณปิตฝ่ายนะคะครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนสามเสนนอกประชาระอนุกูลสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ค่ะในเรื่องของการประเมินเด็กเนี่ยเราพูดไปแล้วทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยให้เด็กมีพฤติกรรมด้านสังคมที่ดีนะคะคุณครูเนี่ยคิดว่าในโรงเรียนของคุณครูมีการจัดกิจกรรมนี้อยู่แล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่สามารถที่จะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กด้านสังคมในเรื่องนี้ได้ค่ะ
1: โดยมากนะคะในเรื่องของกิจกรรมทางด้านสังคมเนี่ยเรานะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมทั้ง6กิจกรรมแหละที่มันพยายามที่จะบูรณาการแล้วก็สอดแทรกในด้านสังคมเข้าไปอังครูจะขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของกิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะนะคะในเรื่องนี้คุณครูเนี่ยพยายามเน้นมากเลยว่าให้เด็กเนี่ยรู้จักการmake friend เนาะการมีเพื่อนการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะคุณครูเนี่ยก็เปิดเพลงนะคะแล้วก็ให้เด็กเต้นแล้วคุณครูเนี่ยก็จะมีคำสั่งนะคะมีคำสั่งมีเงื่อนไขว่าให้เด็กเนี่ยจับกลุ่มนะคะจับกลุ่ม2คนจับกลุ่ม5คนเมื่อจับกลุ่ม5คนแล้วเด็กทุกคนกอดกันจับมือกันกระโดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วให้เด็กเนี่ยผัดเปลี่ยนกลุ่มอย่างเงี้ยตลอดนะคะบางครั้งบางกิจกรรมคุณครูวันก็เหมือนแบบให้เด็กเนี่ยวิ่งจับคู่นะคะวิ่งจับคู่วิ่งจับกลุ่มแล้วก็ให้แนะนำตัวซึ่งกันและกันแล้วก็บอกว่าใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณครูก็จะมีท็อปปิกในเรื่องของเช่นอาหารแล้วเราก็สลับกันพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนในเรื่องของกิจกรรมที่สร้างเสริมในเรื่องของเป็นรายเดี่ยวก็มีค่ะอาจารย์กวางในเรื่องของรายเดี่ยวเนี่ยเราก็พยายามให้เด็กเนี่ยได้เล่นร่วมกันกับเพื่อนเช่นไอ้กิจกรรมเสรีนะคะอันนี้เด็กเนี่ยเขาก็จะเล่นร่วมกันกับเพื่อนเนี่ยอยู่เสมอแต่ทีเนี้ยเราก็จะมีการประเมินรายเดี่ยวก็คือว่าเด็กๆเนี่ยสามารถที่จะเล่นกับเพื่อนได้ไหมแล้วเขามีพัฒนาการทางสังคมเนี่ยที่มันเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องตามหลักสูตรสอดคล้องกับพัฒนาการเขาหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
0: ค่ะอย่างในเรื่องของประเด็นแรกเนี่ยคุณครูศิริวรรณก็ยกตัวอย่างนะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะที่จะช่วยการสร้างเพื่อนนะคะให้กับเด็กซึ่งก็สำคัญมากเพราะว่าโรงเรียนของคุณครูศิริวรรณอย่างที่คุณครูเคยบอกไว้นะคะก็คือจะเป็นโรงเรียนที่เด็กเนี่ยจะต้องเปลี่ยนทั้งครูแล้วก็เปลี่ยนทั้งเพื่อนทีนี้ในเรื่องของการจัดกิจกรรมตรงนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้อย่างราบรื่นมากขึ้นแล้วในการทำกิจกรรมพวกนี้พอเราบอกว่าเด็กจะต้องทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนมีเกมมีอะไรให้เล่นการสร้างข้อตกลงตรงนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการในด้านนี้ที่ดีขึ้นไหมคะ
1: มีแน่นอนค่ะแต่ว่าในการเล่นเกมในการสร้างกฎกติกาคุณครูเนี่ยพยายามที่จะให้เด็กนะคะเป็นคนร่วมสร้างกติกาด้วยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมในการสร้างกติกาแปลว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะทำตามกติกานั้นได้และเด็กหลายคนเลยค่ะพอเวลาที่รู้จักการสร้างกติการ่วมกันเนี่ยเขาก็จะพยายามทำให้แบบไม่ผิดกฎในสิ่งที่เขาเนี่ยร่วมกันกำหนดค่ะอาจารย
0: ์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่ดีนะคะที่จะช่วยให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับเพื่อนได้นะสร้างมิตรภาพได้นะคะกับเพื่อนในห้องทีนี้ในประเด็นต่อมานะคะถ้าเป็นในเรื่องการพัฒนาเด็กด้านสังคมในเรื่องของการช่วยเหลือตนเองนะคะคุณครูมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะสนับสนุนนะคะที่จะให้เด็กเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้ดีบ้าง
1: โอ้หลากหลายเลยเพราะว่าเด็กๆที่โรงเรียนนะคะบางคนเนี่ยโอ้โหทักษะชุดดีมากสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีมากๆเลยนะคะบางคนเนี่ยมาโรงเรียนช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยกิจกรรมที่เราเนี่ยให้เด็กเนี่ยช่วยเหลือตัวเองหนึ่งก็คือกิจกรรมต่างๆที่มันอยู่ในกิจวัตรประจำวันทั้งหลายนะคะรวมถึงการทำความสะอาดในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะคะแล้วตอนนี้ครูวันเนี่ยก็ฝึกให้เด็กเนี่ยรู้จักการล้างช้อนล้างแก้วทำความสะอาดของทำความสะอาดพื้นที่ของตัวเองและที่สำคัญเลยเด็กๆเนี่ยคุณครูวันเนี่ยจะมีกิจกรรมหนึ่งให้เด็กเนี่ยถอดเสื้อผ้าถอดเสื้อของตัวเองแล้วก็มาติดกระดุมแต่จริงๆอ่ะมันมีการเปลี่ยนเสื้อผ้านะไม่ได้โป้อะไรนะคะเราใจเด็กเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะผัดเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเครื่องแต่งกายของตัวเองเช่นเวลาเข้าห้องนอนอย่างเงี้ยเข้านอนอย่างเงี้ยมันก็จะมีชุดนอนเนา
0: ะ
1: ให้เด็กเนี่ยช่วยเหลือตัวเองโดยการเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเราก็สามารถนำมาประเมินในหลักตามหลักสูตรได้ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำผ่านกิจวัตรประจำวันเดี๋ยวคนที่แบบไม่ได้ดูในการศึกษาประถมวัยจะตกใจเฮ้ยทำไมให้เด็กมาถอดเสื้อผ้าคือที่จริงแล้วเนี่ยในแพทเทิร์นนะคะในเรื่องของการจัดกิจวัตรประจำวันในโรงเรียนอนุบาลเนี่ยเด็กเนี่ยจะต้องทานอาหารมื้อเที่ยงพอทานเสร็จแล้วเด็กจะต้องแปรงฟันทำความสะอาดล้างตัวนะก่อนที่จะเข้านอนเพราะฉะนั้นเด็กก็จะต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะที่จะเตรียมเข้านอนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอตื่นนอนแหละก็สามารถดูด้วยว่าเด็กอ่ะสามารถเก็บที่นอนได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าในโรงเรียนของคุณครูวันก็จะเป็นลักษณะนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็เห็นว่ามีหลายโรงเรียนนะคะที่จะให้เด็กเนี่ยช่วยเหลือตัวเองผ่านกิจวัตรประจำวันมากขึ้นเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กเวลาที่ทานอาหารมื้อกลางวันเนี่ยเห็นบางโรงเรียนเนี่ยเด็กจะต้องไปตักเองนะแล้วเด็กจะต้องกะประมาณด้วยว่าเฮ้ยฉันจะทานเท่าไหร่ทานแค่ไหนเราต้องรับผิดชอบทานให้หมดนะเด็กบางคนเนี่ยมาแรกๆตักปูนจานเลย
1: ที่ห้องก็มีค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่ห้องเนี่ยเด็กๆเนี่ยรู้แล้วว่าความต้องการของตัวเองเนี่ยมันมีมากน้อยเท่าไหร่เพราะว่าเราเนี่ยสังเกตเห็นเลยว่าอาหารเนี่ยมาตอนแรกๆเนาะอาหารเหลือทิ้งเยอะเลยเพราะว่าเด็กไม่สามารถกับประมาณความต้องการของตัวเองได้ดังนั้นเราเนี่ยพยายามอยากให้เด็กเนี่ยรู้จักการรับผิดชอบสังคมไม่ให้แบบมีขยะเหลือทิ้งดังนั้นเนี่ยเราก็สอนในเรื่องของบูรณาการการช่วยเหลือตัวเองเข้าไปโดยการเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการอะไรที่หนูไม่ทานบางทีเรายอมให้ได้เราก็ยอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจนตอนเนี้ยเด็กๆเนี่ยติดเป็นนิสัยแล้วเขาก็รู้เลยว่าทำเขาก็ตักให้มันพอดีทานแล้วถ้าไม่อิ่มเติมใหม่ได้อันนี้เราก็พยายามสร้างเสริมให้เขามีวินัยความรับผิดชอบในเรื่องของสังคมตรงนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะก็จะเห็นนะคะอย่างในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยที่จริงสำคัญมากนะคะสำหรับเด็กในเมืองยุคนี้เพราะเราจะเห็นว่าที่จริงการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิตที่เด็กเนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่นะเราจะเห็นว่าเด็กที่อยู่ในเมืองเองนี่แหละที่จะมีปัญหามากกว่าเด็กที่อยู่ตามชายขอบเนาะเพราะเด็กชายขอบเนี่ยโอ้ยเขาทำเองทุกอย่างหุงข้าวเองเป็นแล้วนะเด็กอนุบาลบางคนแต่ว่าเด็กในเมืองเราจะเห็นแล้วว่าพ่อแม่เนี่ยทำทุกอย่างให้พอถึงเวลาเด็กทำเองไม่เป็นแล้วคุณครูวันเคยมีแบบตัวอย่างแบบกรณีศึกษาไหมคะว่าแบบเด็กที่แบบทำอะไรไม่ได้เลยแล้วคุณครูวันเนี่ยสามารถที่จะช่วยแก้ไขพฤติกรรมนี้ยังไง
1: ตอนนี้ก็มีอยู่อาจารย์ตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่แล้วเป็นปัญหาอยู่ก็คือว่าเด็กคนนี้น้องเอเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่ที่บ้านนะคะพ่อแม่เนี่ยค่อนข้างตามใจทำทุกอย่างให้หมดเลยแล้วก็น้องเนี่ยเป็นลูกคนเดียวเมื่อไหร่ที่มาโรงเรียนเนี่ยน้องเนี่ยเคยชินกับการที่ผู้ปกครองทำให้และเขาเนี่ยไม่เคยได้รับคำสั่งอะไรเลยพอมาถึงโรงเรียนปุ๊บสะพายกระเป๋ามีปัญหาตั้งแต่การสะพายกระเป๋ามาโรงเรียนเลยอาจารย์พอมาถึงปุ๊บสะพายกระเป๋ายืนอยู่ตรงหน้าห้องไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อตอนแรกๆอ่ะคุณครูเนี่ยก็ยังบอกน้องเก็บกระเป๋าลูกน้องเดินมานั่งตรงนี้น้องมาทำอย่างนี้แต่พอทุกครั้งเนี่ยที่ครูเนี่ยได้สังเกตและเก็บข้อมูลเนาะเขาก็จะรอคำสั่งกับเราตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยสเต็ปต่อไปที่เราเนี่ยจะเริ่มพัฒนาเด็กก็คือเราเนี่ยจะมีพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงคือเพื่อนกันเนี่ยค่ะให้เพื่อนเนี่ยมาเป็นคนช่วยพอเวลาเขาจะเห็นน้องบีเนี่ยมาปุ๊บเพื่อนคนนี้เขาก็จะเริ่มไปละเริ่มไปให้ข้อมูลว่าทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิไกด์ไลน์สเต็ปต่อไปพอน้องบีทำได้ดีมากขึ้นก็เริ่มและให้เขาเนี่ยเริ่มลองทำด้วยตัวเองเพราะว่าเขาเนี่ยเริ่มมีข้อมูลเรียนรู้แล้วว่าเขาต้องทำอะไรบ้างเพราะไม่อย่างนั้นนะคะเด็กเนี่ยเขาจะรับคำสั่งเขาจะรอรับคำสั่งอยู่เสมอว่าเขาต้องทำอะไรโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่สามารถมีตารางแบบแผนในชีวิตได้เลย
0: ค่ะอันนี้ก็จะลักษณะคล้ายๆกับพ่อแม่รังแกฉันเนาะช่วยเหลือทุกอย่างเลยแล้วเราจะสังเกตจากที่คุณครูวันเล่ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยที่จริงเนี่ยแม้จะเป็นในด้านสังคมเนี่ยแต่ว่ามันก็จะสะเทือนเนาะไปถึงในเรื่องของพัฒนาการด้านสติปัญญาด้วยการคิดตัดสินใจเด็กไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองแล้วต้องรอคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูหรือว่าเพื่อนเนี่ยบอกถึงจะ ลงมือทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่จะพัฒนาเด็กเนี่ยให้สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยต้องปล่อยให้เด็กเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างนะด้วยตัวเองบ้างโดยที่เราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเฝ้ามองดูอยู่ห่างๆนะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยลงมือทำซ้ำๆทำบ่อยๆทำจนชินทุกอย่างเป็นทักษะถ้าทำแบบมีการฝึกฝนทำบ่อยๆเนี่ยเด็กก็สามารถที่จะทำได้นะคะในเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเห็นคุณค่าในตัวเองนะการยอมรับความแตกต่างซึ่งในศตวรรษต่อไปนะคะในเราเนี่ยจะแก่ขึ้นเรื่อยๆแต่เด็กที่โตขึ้นมาเราจะเห็นว่ามีความแตกต่างหลากหลายมากขึ้นเราจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลได้บ้างคะการเตรียมเด็กยังไงเพราะว่าเด็กอนุบาลเนี่ยเป็นพื้นฐานของที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตค่ะ
1: อย่างคุณครูวันอยู่สอนอนุบาล2เนาะเด็กๆเนี่ยเริ่มเข้าใจเหตุผลละนะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถใส่ข้อมูลในเรื่องของตรรกะเหตุในเรื่องของทัศนคติเนี่ยให้เด็กได้ตั้งแต่เป็นวัยเด็กในวัยที่แบบเด็กต้องเรียนรู้แบบเป็นขั้นพื้นฐานต้องบอกก่อนว่าที่โรงเรียนนะคะจะเป็นโรงเรียนที่เราเนี่ยมีความหลากหลายนะคะเรามีความหลากหลายทางเชื้อชาติเราเนี่ยมีเด็กต่างด้าวเยอะมากนะคะต่างด้าวที่โรงเรียนเนี่ยมีทั้งหมด118คนเยอะมากเลยเพราะว่าเด็กพวกนี้นะคะก็จะตามพ่อแม่มาทำงานเพราะว่าข้างๆโรงเรียนนะคะจะเป็นตลาดนะคะจะเป็นตลาดสดเนี่ยรายงานพวกนี้เขาก็จะเข้ามาที่กรุงเทพเนาะแล้วก็มาทำงานแล้วเขาก็จะมีลูกหลานดังนั้นในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราเนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาเด็กนะคะทุกเชื้อชาติทุกคนเนี่ยต้องได้รับการศึกษาดังนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่โรงเรียนดังนั้นเนี่ยที่ภาพที่เห็นชี้ชัดมากๆเลยก็คือถ้าอย่างเป็นพวกเด็กพม่าเด็กกัมพูชาเนี่ยเขาจะมีหน้าตาคล้ายๆเราเนาะอาจารย์เนาะก็จะไม่ได้มีความแตกต่างเท่าไหร่แต่ที่มันมีปัญหามากๆที่สุดก็คือเด็กที่ถือสัญชาติไนจีเรียค่ะคือเขาจะเห็นความชัดเจนเลยคือมีผิวดำใช่ไหมคะแล้วก็มีผมหยิกอะไรเงี้ยหน้าตาที่จะค่อนข้างแตกต่างจากเราเด็กกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่น่าสงสารดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเนี่ยสอนเด็กในห้องเรียนอยู่เสมอก็คือให้เด็กเนี่ยรู้จักการยอมรับความแตกต่างแล้วเราก็จะมีการเล่านิทานที่มันเกี่ยวกับในเรื่องของความแตกต่างนะของเด็กเมื่อเราเนี่ยใส่ข้อมูลในเรื่องของการยอมรับความแตกต่างบุคคลไปแล้วเราก็ต้องสอนเขาด้วยว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครเหมือนกันแล้วก็ไม่มีใครเลือกเกิดได้ดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยต้องไม่มีการล้อเลียนเพื่อนและที่สำคัญเนี่ยอย่างที่บอกว่าสังคมกับจิตใจอ่ะมันค่อนข้างพันกันอยู่เนาะนะคะเราก็ต้องสอนให้เด็กที่เป็นเด็กไนจีเรียเด็กที่แตกต่างจากคนอื่นเนี่ยยอมรับด้วยยอมรับตัวเองภูมิใจในตัวเอง mm-hmm. แล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้มีภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจเนี่ยมากขึ้นเวลาเขาไปอยู่ในสังคมไหนเนี่ยเขาก็จะไม่รู้สึกอะไรมากเวลาที่เขาแบบโดนบูลลี่ค่ะเพราะว่ามันห้ามไม่ได้อยู่แล้วเรื่องการบูลลี่อ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากในสังคมที่เขาจะต้องปรับตัวให้ได้
0: ใช่ค่ะเนี่ยประเด็นแรกที่เราเห็นในเรื่องของความแตกต่างก็คือทางกายภาพเนาะ
1: ใช่
0: ยิ่งที่เรามีความแตกต่างที่แบบเฮ้ยเห็นความแตกต่างเนี่ยอย่างชัดเจนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่ยเวลาเขาเห็นอะไรที่แปลกหรือว่าแตกต่างออกไปเนี่ยเขาก็จะยังแบบว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนเขาอะใช่ไหมคะแต่อย่างที่คุณครูวันพูดก็คือเด็กเนี่ยพอพูดถึงพัฒนาการด้านสังคมเนี่ยมันก็จะมามีเอี่ยวกับด้านอารมณ์จิตใจเนาะเพราะฉะนั้นเด็กที่ถูกการไม่ยอมรับนะคะก็จะทำให้เด็กเนี่ยเกิดจิตใจที่ไม่ค่อยดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะให้เด็กเขาได้เรียนรู้ความแตกต่างเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันดีกว่าเช่นเฮ้ยผมอาจจะคนละสีคนละแบบแต่ก็คือผมสีผิวก็คือแค่สีผิวแต่ว่าเรามีทุกอย่างเหมือนกันอันนี้ก็จะทำให้เด็กเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นนะคะในเด็ก5ขวบเนี่ยก็เด็กสามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผลและเราสามารถที่จะเข้าใจได้ที่จริงในต่างประเทศเนี่ยเรื่องพวกนี้จะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะเพราะว่าอย่างประเทศอเมริกาเนี่ยเขามีความแตกต่างหลากหลายชาติพันธุ์อยู่แล้วเนี่ยเขาก็เห็นทุกอย่างเป็นปกตินะคะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้เนาะเป็นการบูลลี่ทางด้านกายภาพเนี่ยก็จะน้อยกว่านะคะนอกเหนือจากเรื่องของกายภาพนะคะที่เราจะเห็นว่าเนี่ยมันมีความแตกต่างหลากหลายกันในเรื่องของรสนิยมความชอบตรงนี้ค่ะก็มีความแตกต่างเนาะแล้วเราก็จะทำยังไงให้เด็กเนี่ยเขายอมรับในเรื่องของความแตกต่างเหล่านี้เนี่ยไม่ไปบังคับเพื่อนเนาะในโรงเรียนอนุบาลเราจะเห็นว่าฉันชอบอันเนี้ยเธอต้องชอบเหมือนฉันสิฉันชอบใส่เสื้อสีแดงทำไมเธอใส่สีดำเราก็จะเห็นแล้วว่าเอ้ยที่จริงแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมีความแตกต่างหลากหลายที่จะยอมรับกันได้ซึ่งเราก็จะเห็นผ่านกิจกรรมศิลปะก็ได้นะคะก็คือเด็กเนี่ยเวลาลงสีเลือกลงสีเราจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันนะคะสำหรับในเรื่องของการยอมรับความแตกต่างเนี่ยมันก็ สำคัญมากๆนะสำหรับเด็กในยุคหน้าตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากให้คุณครูเนี่ยช่วยที่จะพัฒนาเด็กนี้ด้วยสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณครูสิริวรรณมากเลยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบมิ่งมหามงคลสมัยถวายบังคมบรมราชินีศรีพระไทยน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลเชิญไตรรัตน์ประสาทพรเฉลิมขวัญทูลเทพไทยประสิทธิสันพระกุศลจตุรพิทธพรชัยจุ่งบันดลสุภผลเทิดถวายองค์ราชินีทรงเคียงคู่พระบุญญาทศมาราชพองประพาสดังดวงแก้วแผลวรัศมีทรงเปลืองปราดราชเปี่ยมสุขในทุกที่ขัตติยนารีศรีปัทภินทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนคุณเจริญอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็จะเริ่มต้นนะครับในหน่วยที่13นะครับเรื่องประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับซึ่งท่านอาจารย์อาทิตย์ทองอินนะครับจะรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อาทิตย์ครับ
1: ครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับหน่วยที่13เนี่ยนะฮะก็เอาข้อจริงแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่3ส่วนใหญ่ๆตามโครงสร้างเนื้อหาซึ่ง ผมขอเริ่มอย่างนี้ฮะว่าเวลาพูดถึงภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยหลายท่านอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่ามันคืออยู่ตรงไหนของโลกนะครับอันนี้ตัวแผนที่เนี่ยที่แสดงให้เห็นก็จะสะท้อนเห็นว่าไอ้ตรงกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเนี่ยที่ผมทำเอาไว้ตรงนั้นคือภูมิภาคที่เราเรียกกันว่าตะวันออกกลางนะครับหรือ Middle East ที่หลายคนจะได้ยินกันบ่อยๆตามหน้าสื่อข่าวต่างๆนะครับส่วนขอบเขตการเรียนรู้ของหน่วยที่13ของเราเนี่ยในเมื่อมันครอบคลุมหลายประเทศและแต่ละประเทศก็อาจจะมีรูปแบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันออกไปนะครับสโคปหรือว่าขอบเขตการเรียนรู้ของหน่วยที่13จะจำกัดตัวอยู่เฉพาะแค่6หรือ6ประเทศอาหรับซึ่งเรียกกันว่ารวมๆกันว่ารัฐอาหรับริมอ่าวนะฮะอ่าวในที่นี้คืออ่าวอะไรโดยทั่วไปคนจะรู้จักกันในชื่อว่าอ่าวเปอร์เซียนะฮะแต่ในเมื่อเปอร์เซียเนี่ยหลายท่านอาจจะทราบเปอร์เซียคืออิหร่านส่วนรัฐอาหรับ6รัฐเนี่ยก็คือรัฐอาหรับนะครับไม่ใช่รัฐเปอร์เซียซึ่งซาอุดีอาระเบียหรือว่าบรรดารัฐอาหรับเหล่านี้กับอิหร่านเนี่ยก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันมากนักในภาพรวมนะครับพูดอย่างเร็วๆดังนั้นเวลาเรียกริมอ่าวตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยละไว้ในฐานเข้าใจก็เรียกว่าเดอะกัฟหรือริมอ่าวเท่านั้นนะครับโดยลึกๆก็อาจจะต้องการเรียกว่ารัฐริมอ่าวอาหรับแต่โลกโดยทั่วไปก็จะเชื่อว่าเป็นรัฐอาหรับรัฐริมอ่าวเปอร์เซียนะอันนี้ก็จะเป็นความย้อนแย้งนิดนึงนะครับแต่ผมก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจเพราะว่าอาจจะนอกเรื่องนอกราวไปนิดนึงนะครับก็ประกอบไปด้วยรายชื่อ6ประเทศนะครับตามสไลด์ที่แสดงให้เห็นนะครับจุดร่วมของ6รัฐนี้เนี่ยคืออะไรบ้างนะครับก็คือระบอบการเมืองการปกครองเป็นหลักนะครับทั้ง 6-7 รัฐนี้เนี่ยจะมีระบอบการปกครองที่คล้ายคลึงกันนะครับสำหรับ

เนื้อหาของหน่วยที่13เนี่ยเราจะไม่รวมเอาจอร์แดนเข้าไว้ด้วยนะครับแต่ถ้ารวมจอร์แดนเข้าไว้ด้วยก็จะเห็นว่าทั้ง67รัฐนี้เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยรัฐซึ่งปกครองด้วยระบอบกษัตริย์นะครับทั้งสิ้นแต่จะมีชื่อเรียกและรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับทีนี้มาดูอีกนิดนึงนะครับในเชิงของข้อมูลพื้นฐานก็คือว่าหากเราดูตรงตารางล่างข้างล่างสุดเนี่ยนะครับเรื่องรูปแบบการปกครองเนี่ยท่านก็จะเห็นว่ารูปแบบ

ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับก็จะมีการลดแรงเสียดทานทางการเมืองต่อมวลชนนะครับแล้วก็เปิดกว้างทางเสรีภาพการเมืองมากหน่อยนะครับอย่างเช่นกาตาร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นศูนย์กลางเป็นเฮดควอเตอร์ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสื่อที่ใหญ่มากนะครับก็คืออัลจาซีเราะซึ่งก็มีบทบาทสำคัญในการเปล่งเสียงหรือเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้คนจำนวนมากที่ลุกขึ้นต่อสู้เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงในช่วงอาหรับสปริงอันทำให้ตัวกาตาร์เองเนี่ยก็ไม่เป็นที่พึงพอใจเท่าไหร่สำหรับประเทศข้างเคียงนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งซาอุดิอาระเบียที่ไม่ต้องการให้มวลชนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้นะครับนั่นก็เป็นที่หมายที่มาอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เกิดวิกฤตที่เราเรียกว่าวิกฤตกาตาร์ขึ้นมาในความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียแม้ว่าจะเป็นรัฐริมอ่าวเหมือนกันปกครองด้วยระบอบกษัตริย์เหมือนกันก็ตามนะครับนี่ก็เล่าให้เห็นที่มาที่ไปนะครับทีนี้อีกประเด็นข้อมูลพื้นฐานหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าด้วยความเป็นระบอบการเมืองที่คล้ายคลึงกันเนี่ยนะฮะสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกเขามีเป้าหมายบางอย่างคล้ายกันก็คือการป้องกันการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะไปท้าทายหรือว่าดึงเอาอำนาจจากการปกครองแบบเดี่ยวเนี้ยไปสู่มือมวลชนหรือพูดอีกอย่างก็คือว่าพวกเขามีเป้าหมายในการรักษาราชบัลลังก์เอาไว้นะครับทีนี้เป้าหมายตรงนั้นเนี่ยมันชัดขึ้นก็เมื่อประมาณปี1979นะครับซึ่งอิหร่านมีการปฏิวัติอิสลามแล้วก็เกิดสาธารณรัฐอิสลามขึ้นโดยการล้มระบอบกษัตริย์พระเจ้าชานะครับดังนั้นสภาความร่วมมือแห่งอ่าวเนี่ย Hidden Agenda หรือวาระซ่อนเร้นลึกๆก็คือการร่วมมือผนึกกำลังกันระหว่างรัฐที่ปกครองในระบอบกษัตริย์เพื่ พยายามรักษานะฮะสมดุลแล้วก็เสถียรภาพของการเมืองที่เป็นระบอบกษัตริย์เอาไว้นะโดยมีอิหร่านเนี่ยเป็นเสมือนภัยคุกคามร่วมกันนะฮะทีนี้บรรยากาศตรงนี้มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่นั่นเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะซึ่งผมก็คงจะไม่ลงรายละเอียดในที่นี้นะครับในประเด็นต่อมาที่จะพูดถึงนะครับก็คือว่าตัวโครงสร้างของหน่วยนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับผมบอกว่ามี3เรื่องใหญ่ๆก็คือว่า1เนี่ยอาจารย์ชูเกียรติท่านนะฮะเริ่มต้นจากการอธิบายถึงปัจจัยพื้นฐานก็คือรากฐานที่เป็นเหตุที่มานะฮะหรือตัวแปรต้นนั่นเองของการทำให้เกิดระบบการเมืองการปกครองแบบที่เราเห็นอยู่ในตะวันออกกลางก็คือ6รัฐที่ผมนำเสนอไปปัจจัยพื้นฐานนั้นมีอยู่3ตัวหลักๆด้วยกันนะครับก็คือประสบการณ์ในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพัฒนาการของอิสลามในการเมืองนะครับ2ก็คือว่าทำทางการเมืองและสังคมแบบชนเผ่าและ3ก็คือการค้นพบน้ำมันปัจจัยพื้นฐาน3ตัวนี้เนี่ยวางรากฐานของระบบการเมืองการปกครองใน6รัฐอาหรับที่ว่านี้นะครับรากฐานตรงนั้นเนี่ยถูกเร่งด้วยปัจจัย 2-3 อย่างด้วยกันในศตวรรษที่ผ่านมาคือ20และศตวรรษปัจจุบันคือ21เป็นได้ทั้งแรงกดดันภายในภูมิภาคเช่นที่สำคัญก็คือว่าสงคราม6วันหรือสงครามในปี1967ซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดต่อไปนะครับแรงกดดันภายนอกภูมิภาคก็คือการสิ้นสุดลงของสงครามเย็นในปี1991นะครับส่วนในศตวรรษที่21เนี่ยแรงกดดันสำคัญคืออาหรับสปริงปัจจัยตัวเร่งหรือแรงกดดันเหล่านี้เนี่ยทำให้ระบบการเมืองการปกครองในตะวันออกกลางนั้นจำเป็นจะต้องปรับตัวไม่มากก็น้อยนะครับเปลี่ยนแปลงเพื่อลดแรงเสียดทานบางอย่างทางการเมืองของมวลชนลงไปนะครับนั่นก็เป็นที่มาของกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในตะวันออกกลางซึ่งในส่วนสุดท้ายของโครงสร้างหน่วยที่13เนี่ยอาจารย์ชูเกียรติท่านก็นำเสนอกรณีศึกษาเอาไว้นะครับซึ่งผมคิดว่าในการบรรยายวันนี้ก็คงจะไม่มีเวลาเพียงพอที่จะไปพูดถึงตรงนั้นนะครับผมก็จะเน้นไปที่ตัวปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักนะครับเข้าสู่ตัวแรกนะครับปัจจัยพื้นฐานปัจจัยแรกเนี่ยก็คือตัวของศาสนาอิสลามนะฮะอาจารย์ชูเกียรติท่านนำเสนอว่าเวลาเราจะเข้าใจนะครับคาบสมุทรอาหรับเนี่ยจำเป็นจะต้องเริ่มต้นจากการแยกประวัติศาสตร์ออกเป็น2ส่วนซึ่งมีทางเดินที่ค่อนข้างแตกต่างกันสำหรับชายฝั่งทะเลตะวันออกนะฮะเวลาเราพูดถึงทะเลและพูดถึงยุคโบราณก็น่าจะนึกภาพกันออกว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับการค้าขายทางเรือการเดินเรือข้ามสมุทรเพื่อค้าขายระหว่างอาหรับตะวันออกกลางมาจนถึงอินเดียมาจนถึงแถบบ้านเรานะฮะมาขึ้นที่ปัตตานีบ้างที่มะละกาบ้างนะฮะปีนังบ้างไปจนถึงจีนซึ่งทางจีนก็จะมองว่านี่คือเส้นทางสายไหมทางทะเลนะฮะด้วยลักษณะที่มันมีผลประโยชน์อย่างนั้นเนี่ยในวันที่ยุโรปเข้ามาสู่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันทำให้พวกเขาเนี่ยมีบทบาทค่อนข้างสูงนะครับในการพยายามจะควบคุมเส้นทางการค้าชาติยุโรปที่เป็นมหาอำนาจในยุคสมัยนั้นและมีบทบาทอย่างมากในพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของประเทศอาหรับในแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกคืออังกฤษนะฮะอังกฤษเนี่ยจะเล่นบทบาทในฐานะผู้ให้ความคุ้มครองและสร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้กับภูมิภาคเพราะมันมีผลประโยชน์ในทางการค้าขายและพื้นเพ

เดิมของพื้นที่ตรงนี้ประกอบไปด้วยชนเผ่าต่างๆซึ่งตีกันวุ่นวายเต็มไปหมดเลยดังนั้นเวลาชนเผ่าตีกันเนี่ยเขาค้าขายไม่ได้อังกฤษก็พยายามจะมาส่งเสริมให้ชนเผ่าต่างๆนั้นมีข้อตกลงหยุดยิงกันมีข้อตกลงที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้เพื่อที่จะให้การค้าขายของอังกฤษนั้นเดินหน้าต่อไปได้นะครับส่วนที่สัญญาเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นรากฐานของการวางระบบการเมืองการปกครองในอนาคตแล้วก็วางบทบาทของอังกฤษในฐานะผู้ให้ความคุ้มครองและสร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้กับภูมิภาคในวันเวลาที่รัฐสมัยใหม่ยังไม่เกิดขึ้นในโลกอาหรับนะฮะอันนั้นก็เป็นในฝั่งของชายฝั่งทะเลตะวันออกส่วนประวัติศาสตร์ในแผ่นดินข้างในเนี่ยนะฮะก็คือถ้าดูแผนที่ประกอบก็คือจะเป็นหลักๆคือซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับจะมีทางเดินทางประวัติศาสตร์ที่ต่างออกไปการสร้างรัฐสมัยใหม่ซาอุดิอาระเบียนั้นมันเกิดขึ้นจากการจับขั้วเป็นพันธมิตรกันระหว่างการเมืองกับศาสนาในฝั่งการเมืองก็คือหัวหน้าเผ่าหนึ่งในฝั่งศาสนาก็คือนักการศาสนาคนสำคัญท่านหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ในสไลด์ต่อไปนะครับหัวหน้าเผ่าชนเผ่าตรงนั้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นชนเผ่าสายตระกูลนะครับสายตระกูลสำคัญก็คือสายตระกูลอันซาอูดนะฮะหลายท่านอาจจะรู้สึกคุ้นหูว่าชื่อคุ้นๆฟังดูคุ้นๆใช่ไหมฮะอันซาอูดเนี่ยก็คือที่มาของซาอุดิอาระเบียนั่นเองซาอุดิอาระเบียก็แปลเป็นภาษาไทยอย่างง่ายก็คือว่าอาระเบียแผ่นดินอาระเบียของตระกูลอันซาอูดนะซาอุดิอาระเบียนะครับชนเผ่าที่เป็นสายตระกูลตรงนี้เนี่ยนะฮะจับมือกับนักการศาสนาท่านสำคัญนะฮะชื่ออาจจะจำยากนิดนึงนะครับก็คือมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบอิบนุก็คือเป็นลูกของใครอะไรเงี้ยนะฮะดังนั้นตัวของนักการศาสนาอิสลามท่านนี้เนี่ยท่านสำคัญคนนี้เนี่ยจริงๆก็ชื่อมุฮัมมัดเป็นลูกของอับดุลวะฮาบนะฮะแต่ชื่อเวลาเราเอามาใช้เนี่ยเราก็จะจำกันว่าเป็นผู้นำนะฮะหรือว่าต้นรากของการสร้างนะครับสำนักอิสลามในแนวทางแบบวะฮาบีนะแบบวะฮาบีนะครับอาจจะดูงงๆถ้าไปเร็วนิดนึงนะครับแต่ว่าสามารถย้อนกลับมาดูหลายรอบได้นะฮะถ้ายังไม่เบื่อหน้าผมเสียก่อนวะฮาบีเนี่ยถ้าเป็นภาษาอาหรับเราเติมอียะท้ายคำไหนก็หมายถึง follower หรือว่าผู้ติดตามผู้ดำเนินรอยตามคำที่อยู่ข้างหน้าวะฮาบีก็คือการดำเนินรอยตามแนวทางการตีความอิสลามแบบท่านวะฮาบก็คือมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบถ้าใครสนใจเรื่องการก่อการร้ายใครสนใจเรื่องการเมืองอิสลามเนี่ยเดี๋ยวอนาคตท่านก็จะเห็นคำนี้อยู่บ่อยมากนะครับคำว่าวะฮาบีชนเผ่าตระกูลอันซาอูดจับมือกับนักการศาสนาคือท่านมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบเนี่ย เริ่มจากแคว้นเนจาร์ดนะครับเริ่มจากแคว้นเนจาร์ดแล้วก็แผ่ขยายยึดดินแดนในแถบคาบสมุทรอาหรับจนกลายเป็นรัฐซาอุดิอาระเบียที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันขึ้นมาได้โดยในช่วงระยะเวลาประวัติศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่มีที่ใดที่มันรกร้างว่างเปล่าไม่มีผู้คนยึดครองนะครับเดิมแผ่นดินคาบสมุทรอาหรับตรงนั้นอยู่ใต้อิทธิพลอำนาจของจักรวรรดิออตโตมันนะฮะเพียงแต่ว่าในช่วงที่เขาเริ่มเสื่อมคลายอำนาจเนี่ยแล้วก็กำลังก้าวเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1นั้นนะฮะบรรดาชนเผ่าเหล่านี้ก็พยายามที่จะลุกขึ้นแข่งข้อแล้วก็ตั้งเป็นรัฐปกครองอิสระขึ้นมานะฮะเมื่อสงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นนะครับตัวของประเทศที่มาสู้หรือว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับออตโตมันอย่างอังกฤษเนี่ยก็พยายามที่จะสนับสนุนชนเผ่าต่างๆรวมถึงอันซาอูดด้วยเนี่ยให้แข่งข้อเพื่อที่จะลดทอนอำนาจแล้วก็ทำให้ออตโตมันล่มสลายลงไปนะฮะบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่อังกฤษเนี่ยส่งมานะครับในการที่จะเชื่อมหรือว่าไปคุยไปเจรจากับแต่ละชนเผ่าให้แข่งข้อขึ้นมานะครับก็คือพันตรี T.E. Lawrence นะครับในหน่วยที่13แล้วก็จะเขียนว่า T.E. Lawrence ชื่อเต็มๆของท่านก็คือว่าโทมัสเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์สมญานามของเขาก็คือว่าลอเรนซ์แห่งอาระเบียนะก็คือมันดำเนินการเจรจาอะไรต่างๆในอาระเบียนะครับซาอุดิอาระเบียก็ตั้งประเทศขึ้นมาได้โดยใช้กองกำลังที่ชื่อว่าอิกวานนะฮะหลายท่านที่สนใจการเมืองในโลกมุสลิมก็อย่าเพิ่งสับสนนะฮะอิกวานในที่นี้ต่างจากอิกวานมุสลิมูนหรือว่ามุสลิมบรอทเธอร์ฮูดในอียิปต์นะฮะคำว่าอิกวานเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายก็คือว่าความเป็นพี่น้องความเป็นพวกเดียวกันความเป็นบรอทเธอร์ฮูดนะฮะดังนั้นคำว่าอิกวานจะใช้ที่ไหนก็ได้นะครับจะใช้ในบริบทชื่อกองกำลังชื่อกลุ่มชื่ออะไรก็ได้นะฮะเพราะความหมายของมันเป็นความหมายที่ดีกองกำลังที่ช่วยในการประกาศเอกราชและมีความเข้มแข็งมากเนี่ยนะฮะก็เป็นกองกำลังที่เป็นประกอบไปด้วยชนเผ่าต่างๆแล้วรวมกันดังนั้นเขาก็เลยใช้ชื่อว่าเป็นบราเธอร์ฮูดเป็นพี่น้องร่วมพื้นที่เดียวกันนะฮะนั่นก็เป็นชื่อของกองกำลังที่ซาอุดิอาระเบียนั้นหรือตระกูลอันซาอูดนั้นใช้ในการตั้งรัฐขึ้นมานะครับทีนี้พอเราดูทั้งชายฝั่งทะเลตะวันออกแล้วก็แผ่นดินหลักเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมีความแตกต่างอย่างไรบ้างประการที่1สำคัญก็คือว่า
เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว

ซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศเดียวใน6ประเทศริมอ่าวที่ไม่ที่เป็นเอกราชโดยไม่เคยตกอยู่ภายใต้การดูแลของอังกฤษนะฮะประการที่2ก็คือว่าพัฒนาการทางการเมืองหากดูชายฝั่งทะเลตะวันออกนะครับจะสัมพันธ์อย่างมากเนี่ยกับบทบาทของอังกฤษตะวันตกและการค้าขายทางทะเลส่วนพัฒนาการทางการเมืองและการสร้างรัฐของซาอุดิอาระเบียจะขึ้นอยู่อย่างมากกับความสัมพันธ์ทางศาสนากับการเมืองนะครับดังนั้นถ้าเราดูหากเปรียบเทียบเป็นแบบวิทยาศาสตร์นิดนึงนะฮะก็คือว่าสมการคณิตศาสตร์นิดนึงก็คือตัวแปรต้นตัวแปรตามเนี่ยนะฮะตัวแปรต้นก็คือว่าประสบการณ์ของสังคมมุสลิมที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสถานอิสลามกับการเมืองหรือว่าพัฒนาการทางการเมืองก่อนจะเป็นรัฐเนี่ยระหว่างชายฝั่งทะเลตะวันออกกับแผ่นดินหลักความแตกต่างตรงประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยมันทำให้ลักษณะแบบแผนและระดับอิทธิพลของอิสลามในการเมืองประเทศนั้นๆเนี่ยเป็นไปอย่างแตกต่างกันซาอุดีอาระเบียอาจจะมีความเข้มข้นมากนิดหนึ่งประเทศอย่างคูเวตบาเรนเนี่ยอาจจะมีการระดับของความเข้มข้นความเคร่งครัดเรื่องอิสลามในทางการเมืองสังคมน้อยหน่อยนะน้อยหน่อยอาจจะไม่ได้น้อยมากขนาดนั้นแต่ว่าก็น้อยในเชิงเปรียบเทียบกับซาอุดีอาระเบียเป็นต้นนะครับส่วนประการถัดมานะฮะผมพามาดูปัจจัยประการที่สองก็คือวัฒนธรรมทางการเมืองและสังคมแบบชนเผ่านะฮะในหน่วยที่13เนี่ยเราเริ่มต้นจากการเข้าใจว่าคนอาหรับนั้นประกอบไปด้วยคนอยู่2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มชนเร่ร่อนและกลุ่มชนที่มีการตั้งรกรากถิ่นฐานกลุ่มชนเร่ร่อนเนี่ยจะอยู่ในแผ่นดินหลักซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือแถบซาอุดีอาระเบียส่วนที่ตั้งรกรากถิ่นฐานแน่นอนก็คือตามสถานีการค้าต่างๆตามชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีการค้าขายทางทะเลอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยคนอาหรับทั้ง2กลุ่มเนี่ยอาจารย์ชูเกียรติท่านนำเสนอว่าก็ล้วนอยู่ภายใต้ว่าทำบางอย่างร่วมกันที่คล้ายๆกันก็คือว่าทำแบบชนเผ่าว่าทำแบบชนเผ่ามีลักษณะอย่างไรนะครับมีอยู่4เรื่องใหญ่ๆเรื่องที่1ก็คือเป็นสังคมที่เรียกว่าเป็นสังคมบุรุษเพศก็คือเพศชายเนี่ยเป็นใหญ่นะฮะประการที่2คือสังคมที่ยอมรับนับถือในระบบความอาวุโสนั่นแปลว่าถ้าเป็นผู้ชายแก่ก็จะมีอำนาจมากกว่าผู้ชายหนุ่มและมีอำนาจมากกว่าผู้หญิงนะฮะดังนั้นระดับแอดวานซ์ของความเป็นหัวหน้าเผ่าหรือที่ภาษาอาหรับเรียกว่าชีคหรือเชคเนี่ยนะฮะหัวหน้าเผ่าตรงนี้ก็ย่อมจะต้องโดยทั่วๆไปนะฮะก็ย่อมจะต้องเป็นผู้ชายที่มีอายุมากนะฮะเพราะมีความอาวุโสและมีความเป็นบุรุษเพศขณะเดียวกันว่าทำแบบชนเผ่าก็จะเน้นที่เครือญาติสายตระกูลดังนั้นเวลาเราเห็นนะฮะความขัดแย้งในโลกตะวันออกกลางปัจจุบันมันยังทิ้งร่องรอยมรดกตรงนี้เอาไว้เยอะมากเวลาเรามองผิวเผินอาจจะเห็นว่าโอ้ทำไมมีแต่มุสลิมตีกันนะอิสลามทำไมสอนให้คนตีกันนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยลึกเข้าไปข้างในนะฮะคนที่ศึกษาเรื่องตะวันออกกลางจะพบว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นตัวแปรที่สร้างความเป็นบูรณาการระหว่างชนเผ่าต่างๆเสียมากกว่าหากไม่มีตัวแปรนี้เสียแล้วเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเละกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะไม่มีจุดยึดโยงร่วมกันลึกๆข้างในของความแบ่งออกเป็นกลุ่มก้อนต่างๆแล้วขัดแย้งกันเนี่ยนะฮะก็คือความเป็นชนเผ่าสายตระกูลเป็นสำคัญเลยนะฮะหากเราไปดูกลุ่มต่างๆที่ตั้งขึ้นมาเป็นชื่อนู่นชื่อนี่ชื่อนั่นในปัจจุบันแล้วก็เรียกร้องเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ้างหรือติดอาวุธบ้างเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีความเป็นจุดร่วมกันทางสายตระกูลเครือญาติเสียเป็นหลักนะฮะแล้วก็มีข้อยึดโยงกับนักการศาสนาบ้างนู่นนี่นั่นที่เป็นคนยอมรับนับถืออยู่ในชุมชนอยู่ในสายตระกูลเหล่านั้นแล้วก็มีการแข่งขันทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังคงทิ้งร่องรอยเป็นพัฒนาการทางการเมืองมาจนปัจจุบันนะฮะดังนั้นสรุปในตัวแปรที่2เนี่ยนะฮะก็คือว่าทำทางการเมืองแบบชนเผ่าเนี่ยนะครับในฐานะตัวแปรต้นแล้วมันวางระบบการเมืองการปกครองในแง่ของว่าทำทางการเมืองนะฮะประการที่1คืออำนาจนิยมภายใต้เชคนะฮะหรือว่าชีคหรือหัวหน้าเผ่าหรือผู้นำเดี่ยวหรือประมุขดังที่ท่านก็จะเห็นในข้อมูลพื้นฐานที่ผมแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าประมุขของแต่ละประเทศนั้นเป็นระบอบผู้นำเดี่ยวทั้งสิ้นนะ2ก็คือสังคมบุรุษเพศ3ระบบอาวุโสและก็4ความเป็นเครือญาติสายตระกูลนะฮะไปอย่างเร็วๆผมไม่แน่ใจว่าเหลือเวลาเท่าไหร่นะครับก็คือปัจจัยพื้นฐานประการที่3ซึ่งในหน่วยที่13เนี่ยเราจะเน้นเป็นพิเศษนะครับก็คือเรื่องของน้ำมันน้ำมันเกี่ยวข้องอย่างไรพอมีการค้นพบน้ำมันเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะผมถอดจากเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะในหน่วยที่13นะฮะสรุปได้ว่าการค้นพบน้ำมันเนี่ยมีผลสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยต่อพัฒนาการทางการเมืองและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยประการที่1เนี่ยมันมีผลสำคัญต่อการสร้างรัฐนะฮะต่อการสร้างรัฐหรือ state formation ให้มีลักษณะหน้าตาเป็นรัฐผู้ให้เช่าหรือ rentier state รัฐผู้ให้เช่าก็คือว่ารัฐในกรณีของโลกอาหรับเนี่ยก็คือรัฐที่ได้ผลประโยชน์ได้รายได้มาจากการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แล้วใช้รายได้

0: มหาศาลตรงนั้นเนี่ยในการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อให้อยู่สามารถอยู่ได้แล้วก็ไม่ลุกฮือขึ้นมาเพื่อประท้วงเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะประการที่2ก็คือว่ามันทําให้รัฐบาลเนี่ยมีขนาดที่เข้มแข็งมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็เข้มแข็งแล้วก็เล่นบทบาทนำนะฮะเป็นเครื่องจักรหลักทางเศรษฐกิจแล้วก็เล่นบทบาทนำเอกชนและภาคประชาสังคมนะฮะประการที่2เนี่ยการควบคุมน้ำมันทำให้สังคมที่ยากจนและหลังและอยู่กันเป็นชนเผ่าเนี่ยนะครับมีแนวทางการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยมากขึ้นในทางเศรษฐกิจและสังคมประการที่3นะฮะมันการพบค้นพบน้ำมันเนี่ยมันวางระเบียบทางการเมืองบางอย่างเอาไว้นะครับที่ผู้นำซึ่งครอบครองเป็นหัวหน้าเผ่าเนี่ยสามารถครอบครองเข้าถึงการน้ำรายได้มหาศาลแล้วก็วางการผูกขาดน้ำมันเอาไว้เนี่ยมันให้การอุปถัมภ์ต่อเอกชนได้นะครับสามารถที่จะวางระเบียบที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่กำหนดกติกาของเกมได้นะครับเพราะงั้นพูดอย่างถึงที่สุดแล้วเนี่ยการควบคุมน้ำมันเนี่ยก็เป็นรากฐานอย่างหนึ่งที่รองรับระบอบอำนาจนิยมในโลกอาหรับเหล่านี้นั่นเองนะฮะประการที่4นะฮะอาจารย์ชูเกียรติท่านใช้คำว่าการทุ่นน้ำมันก็คือว่าน้ำมันเนี่ยสามารถใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองระหว่างประเทศได้ด้วยสำหรับกรณีโลกอาหรับหรือว่ารัฐอาหรับเหล่านี้นะฮะเราจะเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือหลังสงคราม6วันนะครับที่อาหรับนั้นพ่ายแพ้ต่ออิสราเอลนะฮะแล้วก็ใช้การกดดันเรื่องของการถือครองน้ำมันเนี้ยต่อโลกตะวันตกซึ่งเขาเชื่อว่าให้การสับสนอิสราเอลอยู่จนนำมาซึ่งวิกฤต Great Depression ในช่วงทศวรรษ1970นั่นเองนะฮะทีนี้ประการสุดท้ายนะครับก็คือว่าตัวหากเราสรุปแล้วเนี่ยการค้นพบน้ำมันเนี่ยก็จึงสรุปได้ว่าเป็นตัวแปรต้นนะฮะที่ส่งผลให้เกิดตัวแปรตามคือพัฒนาการทางการเมือง Political Developmentในโลกตะวันออกกลางอย่างมีความสำคัญอย่างมากผมก็จบประเด็นตรงนี้ไปก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาเยอะไปนิดนึง
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับก็ถ้าจะสรุปนะครับอย่างนะครับสั้นๆนะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์นะครับอาทิตย์นะครับได้นำเสนอมานะครับก็คือท่านได้ชี้ให้เห็นนะครับถึงตัวระบบนะครับการเมืองเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในตะวันออกกลางแต่ว่าเวลาพูดถึงตะวันออกกลางตรงนี้นะครับท่านก็ท่านอาจารย์ชูเกียรติเองนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เขียนหน่วยเนี่ยนะครับก็จำกัดการอธิบายไว้นะครับอยู่ที่ประเทศหลักๆทั้งหมด6ประเทศนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับระบบที่เกิดขึ้นนะครับระบบการเมืองที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยจะเป็นระบบกษัตริย์เพียงแต่ว่านะครับในแต่ละประเทศก็จะมีนะครับระดับนะครับความเข้มข้นนะครับของการนะครับรวมศูนย์อำนาจนะครับที่อาจจะแตกต่างกันไปนะครับโดยเป้าหมายโดยรวมนะครับที่เกิดขึ้นในทุกๆประเทศนะครับก็คือความพยายามในการที่จะรักษาสถานภาพเดิมนะครับของสถาบันซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมอำนาจอยู่นะครับโดยที่นะครับสภาพที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับอย่างที่ในท่านผู้เขียนนะครับรวมทั้งท่านอาจารย์อาทิตย์นะครับที่ได้อธิบายไว้เนี่ยนะครับก็คือพยายามจะชี้ให้เห็นว่ามันเป็นผลมาจากปัจจัยพื้นฐานหลักๆนะครับ3ปัจจัยหลักๆนะครับปัจจัยแรกก็คือเป็นเรื่องของนะครับพัฒนาการในทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งทำให้นะครับเกิดการนะครับก่อตัวของรัฐซึ่งแตกต่างกันนะครับแล้วก็การก่อตัวของรัฐที่แตกต่างกันนะครับมันเป็นผลมาจากการจับคั่วระหว่างศาสนากับการเมืองเนี่ยนะครับมันทำให้อิทธิพลของนะครับอิสลามเนี่ยนะครับในตัวระบบการเมืองเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันไปนะครับในแต่ละประเทศนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของอิทธิพลของนะครับปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นชนเผ่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าความเป็นชนเผ่าไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าแบบเร่ร่อนหรือว่าชนเผ่านะครับแบบตั้งลกลากถิ่นฐานเนี่ยนะครับมันก็จะมีการแชร์วัฒนธรรมแบบชนเผ่านะครับในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะนำไปสู่นะครับลักษณะของความเป็นอำนาจนิยมนะครับภายใต้ชนภายใต้ชีกนะครับรวมถึงลักษณะของสังคมที่เน้นความเป็นผู้ชายเป็นใหญ่นะครับสังคมที่เน้นความอาวุโสแล้วก็สังคมที่เน้นในเรื่องของเครือญาติแล้วก็สายตระกูลนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการค้นพบน้ำมันนะครับว่าน้ำมันเนี่ยนะครับกลายเป็นทรัพยากรหลักนะครับของประเทศนะครับในแถบตะวันออกกลางนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการมีน้ำมันนะครับหรือว่าการมีทรัพยากรน้ำมันเนี่ยก็สร้างข้อจำกัดนะครับในเรื่องของนะครับประชาธิปไตยอย่างมากนะครับแล้วก็ในด้านหนึ่งคือมันทำให้ประเทศแถบเนี่ยนะครับสามารถรักษาความเป็นนะครับอำนาจนิยมเนี่ยได้สูงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นเนี่ยนะครับนักศึกษาอาจจะย้อนกลับไปเชื่อมโยงนะครับกับหน่วยที่4นะครับซึ่งท่านอาจารย์นิธิเนื่องจำนงนะครับได้มาบรรยายเคย มาบรรยายเอาไว้นะครับว่าสภาพที่เกิดขึ้นนะครับในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับมันทำให้เกิด

0: าวะที่เขาเรียกว่าเป็น resource curse นะครับหรือว่าเป็นคำสาปของทรัพยากรนะครับว่าประเทศที่เวลาเราพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับตัวทฤษฎีการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยหรือว่า modernization theory เนี่ยนะครับก็จะเสนอแนวคิดว่าประเทศที่มีหรือสังคมที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดแนวโน้มของการเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับก็คือประเทศซึ่งมีความร่ำรวยนะครับมันเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับแล้วก็โดยการพึ่งพานะครับกับน้ำมันเนี่ยนะครับหรือการมีทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่เป็นน้ำมันเนี่ยนะครับจำนวนมากเนี่ยสังคมพวกเนี้ยนะครับกลับไม่สามารถก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้นะครับเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยนะครับในการที่จะรักษาอำนาจนะครับของตัวเองเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับที่สำคัญนะครับทั้งหมด3ประเด็นนะครับที่ท่านอาจารย์นะครับอาทิตย์นะครับได้ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การเมืองเป็นรากฐานของการปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.sgou.ac.th
3: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
5: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
6: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
6: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
7: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง120วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
8: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการร่วมมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหน

0: หรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
1: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
2: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
3: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
4: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
5: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
0: สมัครง่ายๆแค่เป็น4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
6: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
0: แล้วเจอกันนะครับ
7: ต่อไปนะครับก็จะเป็นหน่วยสุดท้ายแล้วนะครับของชุดวิชานี้นะครับหน่วยที่15นะครับเรื่องประชาธิปไตยนะครับและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในยุโรปนะครับซึ่งผู้ที่จะมาเป็นวิทยากรในการบรรยายนะครับก็คือท่านอาจารย์ศิวพลชมพูพันธ์นะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ศิวพลครับ
8: ครับขอบคุณท่านอาจารย์ชัยวัฒน์นะครับแล้วก็ขอสวัสดีนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการมาจนถึงตอนสุดท้ายนะครับของหน่วยประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับในหน่วยนี้นะครับถือได้ว่าเป็นบทสรุปสุดท้ายซึ่งก็จะเป็นการพูดถึงภูมิภาคบ้านเกิดของประชาธิปไตยนะครับก็อาจจะได้ความบังเอิญหรือยังไงก็ไม่ทราบได้นะฮะว่าในบทสุดท้ายเนี่ยได้กลับมาถึงต้นกำเนิดของคำนี้จริงๆเลยนะครับเพราะว่ายุโรปตั้งแต่ในสมัยโบราณเนี่ยกรีกเองหรือที่เอเธนส์เนี่ยนะฮะก็เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราเรียกว่าเดโมคราซีนะครับแต่เดโมคราซีในความหมายของกรีกนะฮะที่เกิดขึ้นที่เอเธนส์ณเวลานั้นเนี่ยก็จะเป็นความหมายที่อาจจะไม่ค่อยตรงกับปัจจุบันนักเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่หายไปในช่วงเวลาอีกหลายร้อยปีถัดมาประชาธิปไตยก็กลับมาเกิดใหม่ในพื้นที่นี้อีกครั้งหนึ่งแต่อาจจะไม่ใช่ที่กรีกนะครับแต่จะเป็นในบริเวณที่เป็นอังกฤษเป็นฝรั่งเศสในปัจจุบันนะครับซึ่งในหน่วยตรงนี้เนี่ยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันจิราแห่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยท่านได้เขียนไว้นะครับในช่วงระยะเวลาประวัติศาสตร์300-400ปีแต่เขียนได้อย่างกระชับและครอบคลุมนะครับซึ่งผมก็จะมาขอรับหน้าที่ในการบรรยายตรงในส่วนนี้นะครับและนำเสนอประเด็นที่สำคัญให้กับนักศึกษาทุกท่านนะครับได้ใช้เป็นตัวไกด์ในการอ่านนะครับทีนี้ในหน่วยที่15มีอะไรบ้างนะครับหน่วยที่15ก็จะเป็นเรื่องของมี4หัวข้อหลักๆนะครับซึ่งจะคล้ายๆกับส่วนภูมิภาคอื่นๆซึ่งในส่วนภูมิภาคนี้อาจจะสัมพันธ์กับสิ่งที่ท่านอาจารย์อาทิตย์และก็ท่านอาจารย์ชวลิตได้กล่าวไว้นะครับเพราะนอกจากว่ายุโรปจะเป็นจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยในโลกแล้วยุโรปยังเป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งนักวิชาการในทางรัฐศาสตร์โดยเฉพาะศาสตร์กับการเมืองเปรียบเทียบนะครับแล้วก็สาย democratization ใช้เป็นตัวแบบในการศึกษาและนำมาวิเคราะห์ปรากฏการณ์และประสบการณ์ประชาธิปไตยในโลกนะครับหัวข้อแรกนะครับคือเรื่องของเส้นทางสู่ประชาธิปไตยในยุโรปตรงนี้ก็จะเป็นการพูดถึงพัฒนาการเชิงประวัติศาสตร์นะครับซึ่งอาจจะพาทุกท่านเนี่ยย้อนยุคไปถึงสมัยยุคกลางเลยได้ซองมาจนถึงยุคใหม่นะที่มีการปฏิวัติและการปฏิรูปซึ่งนำไปสู่การเกิดแนวคิดที่สำคัญนะครับซึ่งเป็นรากฐานของประชาธิปไตยแล้วก็เศรษฐกิจ แบบทุนนิยมที่เราเรียกกันว่าแนวคิดแบบเสรีนิยมนะครับซึ่งตรงนี้จะมีผลในการก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมในโลกอย่างขนาดใหญ่นะครับทีนี้พอมาในหัวข้อที่2เนี่ยถ้าอาจารย์จีราได้พูดถึงเรื่องความถดถอยและการขยายตัวของระบอบประชาธิปไตยนะครับก็เช่นเดียวกับภูมิภาคอื่นๆนะครับยุโรปถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของสิ่งที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยก็จริงแต่การเกิดประชาธิปไตยและการเปลี่ยนผ่านนะครับก็มิได้ดำเนินไปด้วยลักษณะเส้นตรงแต่พบกับอุปสรรคมากมายนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลายาวนานมากกว่าที่ประชาธิปไตยจะลงหลักปักฐานได้แข็งนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องบอกทุกท่านเลยว่ายุโรปไม่ได้เป็นยุโรปที่เป็นฝรั่งเพียงอย่างเดียวแต่ยุโรปมีหลายพื้นที่นะครับเราอาจจะได้ยินคำว่ายุโรปตะวันตกนะครับยุโรปใต้ยุโรปกลางหรือยุโรปตะวันออกซึ่งในแต่ละส่วนย่อยของยุโรปเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ในด้านประชาธิปไตยที่แตกต่างกันไปแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับยุโรปในบริเวณนี้เนี่ยก็จะถือว่ามีลักษณะความเป็นประชาธิปไตยค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าก็จะมีอุปสรรคแล้วก็ข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับซึ่งในหัวข้อที่ 12.2 นะครับเอาดีฮะ 15.2 เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการถดถอยนะครับซึ่งก็จะพูดถึงบริบทใหญ่ๆในช่วงของหลังสงครามโลกครั้งที่1นะครับจะมาถึงหลังสงครามโลกที่2และในยุคของสงครามเย็นแล้วก็หลังทศวรรษ1990นะครับอันเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามเย็นนะครับที่ทำให้ประสบการณ์ในบริเวณภูมิภาคนี้มันมีความแตกต่างกันไปนะครับส่วนในแบบที่หัวข้อที่ 15.3 นะครับเมื่อเราพูดถึงประสบการณ์แล้วเนี่ยก็จะมาดูว่าในยุโรปเนี่ยมันมีลักษณะของรูปแบบประชาธิปไตยอย่างไรเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาระบอบประชาธิปไตยในแบบกึ่งประธานาธิบดีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีรูปแบบที่หลากหลายกันไปในภูมิภาคนี้และสุดท้ายก็คือเรื่องความท้าทายร่วมสมัยนะครับก็คือในปัจจุบันเนี่ยยุโรปอาจจะมีประชาธิปไตยที่ค่อนข้างลงหลักปักฐานนะครับแต่เกิดคำถามแล้วก็การตั้งประเด็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าเสรีนิยมใหม่นะครับซึ่งมาเป็นแพ็กเกจคู่กับประชาธิปไตยโดยเฉพาะยุคหลังสงครามเย็นที่ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศหรือผ่านการทำงานขององค์กรโลกบาลสำคัญไม่ว่าจะเป็น IMF นะฮะธนาคารโลกหรือแม้กระทั่ง WTO องค์การการค้าโลกนะครับที่แม้จะมาพร้อมกับความเจริญแต่ขณะเดียวกันก็มีการตั้งคำถามกับประเด็นความเหลื่อมล้ำที่มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างชนชั้นต่างๆและนำไปสู่ปรากฏการณ์ที่สัมพันธ์กับทางการเมืองนะครับรวมทั้งวิกฤตของผู้อพยพที่อาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อาจารย์อาทิตย์ได้พูดไปนะครับที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางและขณะเดียวกันเนี่ยความสับสนต่างๆแล้วก็ความกังวลที่เกิดขึ้นในยุโรปเนี่ยมันส่งผลให้คนจำนวนหนึ่งของยุโรปเริ่มเบี่ยงเบนความสนใจนำไปสู่ปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าเมื่อโลกหันขวานะฮะหรือเป็นการให้ความสำคัญกับพรรคการเมืองที่มีแนวทางที่ต่อต้านระบบแต่ตรงนี้ต้องทำความเข้าใจนะครับว่าไม่ได้เป็นการล้มล้างประชาธิปไตยถือว่าพรรคการเมืองพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยแต่มีนโยบายที่ออกไปในทางขวาหรืออนุรักษ์นิยมนะครับเพื่อที่ต้องการจะปกป้องหรือต้องการให้ยุโรปกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพื่อต้องการปกป้องรักษาอัตลักษณ์ของยุโรปนะครับก่อนที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสาระใจความใหญ่ๆในเวลาที่ของผมเนี่ยที่มีไม่มากนะครับก็อาจจะพูดถึงบริบททางประวัติศาสตร์แล้วก็อาจจะพูดถึงประเด็นความท้าทายเป็นหลักแล้วกันนะครับผมขอเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับคราวนี้เมื่อมาพิจารณาประวัติศาสตร์ของยุโรปนะครับที่มีผลต่อพัฒนาการด้านประชาธิปไตยเนี่ยผมอาจจะย้อนนำพาท่านไปสู่ยุคหนึ่งว่าหลังจากการล่มสลายของโรมันในคริสตศตวรรษที่4ที่5เนี่ยนะครับในปีคศ476เนี่ยเมื่ออาณาจักรโรมันตะวันตกล่มสลายโลกยุโรปก็ได้เข้าสู่ยุคกลางนะครับที่มีอำนาจสูงสุดอยู่ที่องค์พระสันตะปาปาและคริสตจักรนะครับในอีกด้านหนึ่งเนี่ยในทางการเมืองนะครับยุโรปมีแว่นแคว้นจำนวนมหาศาลแต่อำนาจต่างๆเนี่ยก็จะจำกัดอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ขุนนางมีอำนาจนะครับกษัตริย์ถามว่ามีไหมมีนะครับแต่กษัตริย์เนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจสูงสุดอย่างเด็ดขาดเนื่องจากว่ากษัตริย์โดยส่วนใหญ่ก็ยังตกอยู่ภายใต้อำนาจของพระสันตะปาปาขุนนางก็มีอำนาจในการบริหารพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีข้าทาสติดที่ดินมีไพร่ติดที่ดินอยู่ซึ่งในระบบโครงสร้างแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกกันว่าฟิวดอลนะครับซึ่งท่านอาจารย์หม่อมคฤทธิ์ก็ได้แปลเป็นภาษาไทยที่สวยขึ้นมาว่าคำว่าศักดินาสวามิภักดิ์นะครับซึ่งโครงสร้างระบอบเนี้ยในแบบเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่อยู่กับยุโรปในยุคกลางมายาวนานมาก จนประมาณสักศตวรรษที่ 10-45 นะครับการเปลี่ยนแปลงในยุโรปหลายประการไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวทางการค้านะครับการเกิดโรคระบาดขนาดใหญ่โดยเฉพาะกาลโรคนะฮะที่เราเรียกกันว่า Black Death เนี่ยได้ฆ่าชีวิตผู้คนในยุโรปเนี่ยไป1ใน3ของทวีปนะครับตรงนี้ถามว่าสำคัญยังไงมันก็ส่งผลให้คนจำนวน

เนี่ยซึ่งยังมีชีวิตรอดนะครับตั้งคำถามกับระบอบการปกครองระบบการใช้ชีวิตที่มีอยู่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดนะครับความเชื่อของคนนะครับจนที่สุดเนี่ยเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ยุโรปซึ่งเป็นกระบวนการยาวนานนะครับซึ่งทำให้มนุษย์เนี่ยเริ่มตั้งคำถามถามท้ากับอำนาจของศาสนาและความเชื่อที่มีอยู่นะครับนั่นก็คือการที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะการฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือในส่องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพูดง่ายๆคือมนุษย์หันกลับไปสนใจวิทยาการความรู้สมัยกรีกกับโรมันอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ในช่วงนี้คือการหันกลับมาให้ความสนใจกับความเป็นตัวตนของมนุษย์ที่เราเรียกกันว่ามนุษยนิยมหรือฮิวแมนนิซึมนะครับคนก็จะเริ่มลดความสำคัญของศาสนาลงนะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้ว่าเลิกนับถือนะครับแต่เป็นการเริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองนะครับคิดถึงความเชื่อความคิดของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นมาเนี่ยตรงนี้ถือเป็นจุดตัดสำคัญเป็นจุดเชื่อมกันระหว่างสมัยกลางกับสมัยใหม่ซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปศาสนาคริสต์นะครับที่ก่อให้เกิดการตั้งนิกายใหม่คือโปรเตสแตนต์ขึ้นมาเพื่อท้าทายกับคริสตจักรนะครับรวมถึงการเกิดการปฏิวัติในหลายรูปแบบนะฮะปฏิวัติวิทยาศาสตร์ปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ผมย้อนกลับมาตรงปฏิรูปศาสนาคริสต์นิดนึงนะครับตัวละครสำคัญในการปฏิรูปศาสนาคริสต์ก็คือนักบวชชาวเยอรมนีที่ชื่อว่ามาร์ตินลูเทอร์นะครับที่ได้ไปติดป้ายประกาศนะครับในการพูดถึงเรื่องการขายใบไถ่บาปนะครับเรื่องของข้อห้ามต่างๆที่คริสต์โรมันคาทอลิกได้เคยมีไว้นะครับตรงนี้นำไปสู่การเกิดนิกายใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องมีนักบวชอีกต่อไปความคิดตรงนี้แหละครับซึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องศาสนาแต่มันส่งผลต่อการเมืองระดับใหญ่คือเจ้าชายยุโรปกลุ่มหนึ่งก็ยังสมาทานความเป็นคริสต์คาทอลิกแต่เจ้าชายอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะเจ้าชายในแคว้นเยอรมนีเนี่ยเริ่มหันมาสนับสนุนมาร์ตินลูเทอร์และขณะเดียวกันเนี่ยความต่างทางศาสนานะครับก็นำไปสู่การเกิดสงคราม30ปีและลงเอยด้วยเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าการเจรจาสันติภาพที่เวสต์ฟาเลียและนำไปสู่การเกิดหมุดหมายสำคัญในการตั้งรัฐชาติหรือรัฐสมัยใหม่นะครับทีนี้ตรงนี้มีความสำคัญในแง่นี้ครับว่าเดิมเนี่ยมีการให้ความสำคัญกับคริสตจักรนะครับแต่หลังปี1648เนี่ยมีความพยายามในการลดบทบาทคริสตจักรและทำให้อำนาจกษัตริย์เนี่ยกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งตรงนี้พูดง่ายๆคือเป็นการทำให้ระบอบราชาธิปไตยหรือระบอบสมบูรณาญาสิริราชกลับมามีความเข้มแข็งนะครับในหลายพื้นที่โดยเฉพาะฝรั่งเศสเนี่ยถึงขั้นพีคสุดเลยทีเดียวนะครับจากนั้นมาเนี่ยท่านจะเห็นได้เลยว่าในบริบทตั้งแต่ศตวรรษที่17 18เป็นต้นมาเนี่ยระบอบกษัตริย์จะมีความเข้มแข็งนะครับประชาชนจำนวนหนึ่งก็เริ่มมีการตั้งคำถามกับระบอบกษัตริย์แต่ตรงนี้ก็ต้องยกเว้นในบางกรณีนะครับอย่างเช่นกรณีอังกฤษเนี่ยผมอาจจะกล่าวได้เลยว่าเป็นจุดที่ทำให้ประชาธิปไตยสมัยใหม่กลับขึ้นมาแล้วท่านจะเห็นคำศัพท์สำคัญอยู่คำหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยในยุโรปนั่นคือการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์นะครับซึ่งการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์เนี่ยถือว่าเป็นการปฏิวัติที่มีการนองเลือดน้อยหรืออาจถ้าจะไม่มีการเสียเลือดเนื้อกันเลยได้ซ้ำไปสรุปไม่ง่ายคืออะไรมันคือการนำรัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นกฎหมายสูงสุดและอัญเชิญกษัตริย์เนี่ยนะครับมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของระบบภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งต่อมาก็จะเป็นโมเดลให้กับประเทศไทยนะครับตั้งแต่ปี2475นะครับเป็นการจำกัดอำนาจกษัตริย์ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกกรณียกเว้นนะครับทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับผมอยากจะพูดถึงการปฏิวัติที่สำคัญอีก2การปฏิวัตินะครับซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของยุโรปก็คือการปฏิวัติวิทยาศาสตร์กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมปฏิวัติวิทยาศาสตร์เกิดก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยสรุปง่ายๆคือเป็นยุคที่มนุษย์เริ่มใช้เหตุผลนะครับประกอบกับบริบทที่มีเหตุการณ์ที่เรียกว่ายุครู้แจ้งนะครับหรือยุคภูมิธรรมของยุโรปเนี่ยมนุษย์เริ่มให้เหตุผลนะครับมนุษย์เริ่มสนใจเรื่องสิทธินะครับเรื่องหน้าที่ของคนมากยิ่งขึ้นประกอบกับเวลานั้นเนี่ยมีนักปรัชญาสำคัญนะครับท่านอาจจะเคยได้ยินชื่ออย่างจอห์นล็อกนะครับชองชาร์ลูโซนะฮะตัวของมองเตสกิเออร์เนี่ยได้เริ่มนำเสนอนะฮะความคิดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนะครับท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องของจอห์นล็อกว่าด้วยเรื่องของสิทธิเสรีภาพและทรัพย์สินนะครับตัวของรูโซก็พูดถึงเรื่องสัญญาประชาคมขณะเดียวกันตัวของมองเตสกิเออร์ก็ได้พูดถึงเรื่องการแบ่งอำนาจที่ปไตยออกเป็น3ส่วนแนวความคิดของนักปรัชญาเมธีพวกนี้ได้มีผลต่อความคิดของประชาชนส่วนหนึ่งนะครับซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญในยุโรปนะครับก็คือการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีการผูกคำว่าชาติกับประชาชนและเป็นการ

โค่นล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่แข็งแกร่งประเทศหนึ่งในยุโรปล้มลงในปี1789ซึ่งตัวเนี้ยเลขจะจำสวยงามนะครับแต่ขณะเดียวกันเราจะลืมการปฏิวัติอีกปฏิวัติหนึ่งไม่ได้นะครับซึ่งก็เป็นกระบวนการยาวนานนะครับปฏิวัติเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของการปฏิวัติวิทย์ที่ส่งผลต่อความคิดและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอีกทางหนึ่งนะครับเป็นการปฏิวัติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆกันก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษนะฮะในแง่หนึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมคือการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตซึ่งเดิมใช้คนมาเป็นเครื่องจักรเกิดระบบโรงงานนะครับเกิดการผลิตแล้วก็ขยายตัวทางการค้าแต่ในอีกแง่หนึ่งเนี่ยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคมที่สำคัญคือการเกิดขึ้นของชนชั้นใหม่2ชนชั้นนั่นก็คือชนชั้นนายทุนและชนชั้นกรรมกรนะครับทีนี้ผมพักตรงนี้ไว้นิดนึงก่อนนะครับว่าเมื่อกี้ผมได้พูดไปแล้วว่าบรรดานักปรัชญาการเมืองสำคัญเนี่ยนะฮะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่เป็นรากฐานนะครับที่เราเรียกว่าเสรีนิยมนะฮะคือต้องการจะปล่อยมนุษย์นะฮะหรือการให้มนุษย์เนี่ยมีเสรีภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จังหวะการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ปฏิวัติอุตสาหกรรมการเกิดชนชั้นใหม่ขึ้นมาเนี่ยแนวความคิดดังกล่าวนะฮะได้นำมาผูกติดไว้กับเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปในกรณีเสรีนิยมเมื่อท่านเอาไปผูกติดกับเศรษฐกิจท่านก็อาจจะเรียกตรงนี้ได้ว่าเป็นทุนนิยมนะครับอันนี้ผมสรุปให้ฟังง่ายๆแต่ขณะเดียวกันความเป็นเสรีนิยมที่ไปผูกติดกับการเมืองนะฮะให้สิทธิเสรีภาพกับมนุษย์ประชาธิปไตยก็จึงเกิดขึ้นนะครับดังนั้น2 อย่างนี้ทั้งในทางเศรษฐกิจและการเมืองจึงเป็นสิ่งที่ดำเนินไปอย่างควบคู่กันนะครับทำให้ประชาชนเริ่มนำแนวความคิดพวกนี้ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางชนชั้นก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเรียกร้องต่อระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ซึ่งเป็นระบบที่ป๊อปปูล่าที่สุดณเวลานั้นนะครับแต่จะสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างก็แล้วแต่กรณีไปแม้แต่กรณีการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789ก็ไม่จบลงด้วยความสวยงามนะครับฝรั่งเศสก็ยังกลับมาใช้ระบอบกษัตริย์อยู่นะครับในขณะเดียวกันการปฏิวัติในทศวรรษ1830แล้วการปฏิวัติในปี1848ถึงแม้ว่าชนชั้นที่เกิดใหม่นะฮะถึงแม้ว่าจะมีกระแสที่ชนชั้นแรงงานเนี่ยเริ่มรวมตัวกันแนวความคิดแบบสังคมนิยมเริ่มปรากฏตัวนะครับแต่ก็ยังประชาธิปไตยมันก็ยังไม่สำเร็จนะครับระบบเจ้าก็ยังกลับมาบาดที่สำคัญอยู่นะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่ากระบวนการของการพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยในยุโรปเนี่ยมันมีเส้นทางที่ยาวนานนะฮะและผ่านอุปสรรคขวากหนามมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยในหลายๆประเทศจะค่อยๆทยอยเปลี่ยนแปลงไปอันนี้หมุดหมายที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งผมเคยพูดไว้ในตอนที่เทปที่3นะครับก็คือว่าโดยดูพื้นฐานง่ายที่สุดเนี่ยว่าประเทศนั้นเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยแล้วหรือยังก็คือเราดูว่ามีการเลือกตั้งหรือไม่นะครับซึ่งการเลือกตั้งก็เริ่มมีทยอยเกิดขึ้นในยุโรปมากยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องบอกทุกท่านก่อนนะครับว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในยุโรปณเวลานั้นเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นการเลือกตั้งในแบบปัจจุบันที่เราเรียกว่า universal suffrage นะครับเพราะสิทธิการเลือกตั้งเนี่ยก็ยังคงไว้ให้กับผู้ชายนะครับแล้วก็ผู้หญิงยังโดนจำกัดสิทธิ์อยู่นะครับแต่ถามว่าผู้หญิงเนี่ยเริ่มมามีบทบาทในการเลือกตั้งเมื่อไหร่นะฮะก็คือประมาณตอนต้นศตวรรษที่20นะครับที่เกิดขึ้นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นยาวนานตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้ชายและผู้หญิงพูดง่ายๆฮะเปลี่ยนบทบาทจากแม่และเมียมาสู่ภาคแรงงานมากยิ่งขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะทำงานในโรงงานเยอะแต่ก็รู้สึกว่าบทบาทใหม่เนี่ยเป็นบทบาทที่พวกเธอรู้สึกมีคุณค่านะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงบทบาทดังกล่าวเนี่ยก็จะมีผลนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับท่านจะเห็นได้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุโรปนะครับซึ่งผมขอพูดกระชับตรงนี้ละกันเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกไปเนี่ยนะครับก็จะพบได้เลยว่าชนชั้นต่างๆเนี่ยเริ่มมีบทบาทนะครับซึ่งท่านอาจารย์จันจิลาท่านก็ได้เขียนไว้ชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยในยุโรปเนี่ยบทบาทของชนชั้นต่างๆมีผลอย่างมากนะครับแต่มีผลยังไงเนี่ยก็ต้องมาดูกันในแต่ละกรณีในบางกรณีเนี่ยชนชั้นนำนะครับหรือผมอาจจะเรียกกันว่าชนชั้นไฮโซยุโรปยุคโบราณเป็นระดับเซเลบของยุโรปเนี่ยเขาอาจจะมีความคิดที่รู้สึกว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาประชาธิปไตยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าระบอบที่เกิดขึ้นมาใหม่มันเอื้อประโยชน์กับเขาหรือไม่นะครับในขณะเดียวกันชนชั้นล่างนะครับหรือชนชั้นกรรมกรเนี่ยก็ต้องมาดูเลยว่าระบอบที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยก็เอื้อเขาหรือเปล่า
ในขณะเดียวกันชนกลางซึ่งในตามทฤษฎีโดยเฉพาะทฤษฎี modernization เนี่ยนะครับมักจะมองว่าชนชั้นกลางเป็นชนชั้นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศจากระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยไปสู่ระบอบที่เป็นประชาธิปไตยนะครับในยุโรปช่วงหนึ่งตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญนะครับแต่ในบางช่วงชนชั้นกลางก็เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบนี้นะครับแม้ว่าจะไม่ล้มแต่ก็เป็นการสนับสนุนใครก็ตามที่สามารถจัดการกับรัฐบาลที่ไม่เอื้อประโยชน์กับเขาได้นะครับซึ่งตอนนี้เราจะมาดูกันทีนี้มาอีกประเด็นหนึ่งนะครับในการพูดถึงเรื่องความถดถอยและการขยายตัวของประชาธิปไตยตัวนี้มันอาจจะไปสัมพันธ์กับส่วนที่เป็นเรื่องของ wave of democratization ที่ปรมาจารย์แห่งวงการนะครับศาสตราจารย์ฮันติงตันได้เคยพูดไว้ว่าหลังจากที่มันมีช่วงคลื่นของการเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยยุโรปจะจัดอยู่ในช่วงแรกๆนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาอันยาวนานนะฮะแม้ว่าจะใช้เวลาประมาณ100ปีมากกว่านั้นแหละฮะแต่เพียงแต่ว่าประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่ไม่เยอะ30กว่าประเทศนะครับแต่คราวนี้ความถดถอยของประชาธิปไตยในยุโรปเริ่มเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับในบริบทที่น่าสนใจก็คือว่าประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่1เป็นช่วงที่ประชาธิปไตยในยุโรปเนี่ยนะฮะหลังจากตั้งมั่นกันได้พอสมควรแล้วในช่วงก่อนสงครามโลกที่1เนี่ยได้เริ่มเกิดวิกฤตของระบอบนะครับระบอบประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกที่1ไม่สามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้อย่าลืมนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่1เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้จักรวรรดิขนาดใหญ่ล่มในอีกทางหนึ่งก็คือเศรษฐกิจเนี่ยประสบวิกฤตขั้นรุนแรงบางประเทศอาจจะล้มละลายกันเลยด้วยซ้ำนะครับท่านอาจจะเห็นจากชื่อสนธิสัญญาสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นแวร์ไซเนยีเตรนองแซปแซงแชมแมงอะไรก็แล้วแต่นะฮะสนธิสัญญาสันติภาพพวกนี้เป็นการพูดง่ายเหมือนเป็นบทลงโทษประเทศผู้แพ้สงครามนะครับในขณะเดียวกันประเทศผู้ชนะสงครามก็ประสบวิกฤตขนาดใหญ่จนที่สุดปี1929จึงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลต่อประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยก็เริ่มมีการตั้งคำถามกับสิ่งพวกนี้และในที่สุดเนี่ยก็เรียกร้องใหพรรคการเมืองฝ่ายขวานะครับซึ่งไม่สมาทานประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับในการก้าวขึ้นมามีอำนาจดังนั้นท่านจะเห็นได้จากบทบาทของพรรคฟาสซิสต์ในอิตาลีพรรคนาซีในเยอรมันรวมทั้งการเกิดสงครามกลางเมืองในสเปนซึ่งนาซีกับเยอรมันเนี่ยร่วมกันนะฮะเป็นแบ็คให้กับระบอบฟังโกได้พังงาดขึ้นมาในสเปนแล้วก็ครองอำนาจอย่างยาวนานนะครับทีนี้ในอีกบริบทหนึ่งนะครับหลังจากที่วิกฤตข้างตรงนั้นเนี่ยทำใหโลกเนี่ยเข้าสู่ยุคใหม่ก็คือโลกบริบทสงครามเย็นที่มีการแบ่งขั้วอำนาจอย่างชัดเจนในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับยุโรปตะวันตกนะครับหลายประเทศก็เริ่มกลับไปใช้ระบอบประชาธิปไตยเสรีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมทั้งบทบาทขององค์ความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับในเวลานั้นเราจะเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจแห่งยุโรปซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้กลายร่างมาเป็นสหภาพยุโรปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้

ของประชาธิปไตยเอเธนส์เนี่ยนะครับมันก็เรียกว่าผ่านขบวนการนะครับผ่านขบวนการผ่านการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านนะครับโดยทั้งการสร้างสถาบันทางการเมืองนะครับและก็การเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองนะครับและก็การมีเขาเรียกว่าผู้นำทางความคิดนะครับเกิดขึ้นมานะครับเพื่อทำให้เกิดประชาธิปไตยเอเธนส์นะครับซึ่งเรียกว่าประชาธิปไตยทางตรงนะครับเป็น direct democracy ขึ้นมานะครับก็เริ่มตั้งแต่ เรียกได้ว่าเป็นในช่วงหลังได้รับเกียรติว่าเป็นรัฐบุรุษอะไรพวกนี้นะครับเช่นดักโคนะครับดักโคก็ทำการรวบรวมอะไรเขาเรียกว่าประมวลกฎหมายขึ้นมานะครับแล้วก็ตามมาด้วยคนอย่างโซลอนนะครับโซลอนก็ทำการปฏิรูปที่ดินอะไรพวกนี้นะครับยกเลิกหนี้สินนะครับเพื่อเตรียมตัวให้พลเมืองหรือชาวบ้านชาวเอเธนส์เนี่ยนะครับพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในทางการเมืองนะครับในฐานะที่เรียกว่าเป็นพลเมืองนะครับผู้เตรียมคนมีแนวคิดในเรื่องของความรักนะครับในปิตุภูมินะครับความรักในปิตุภูมิความรักในสิ่งที่เป็นของสาธารณะนะครับคำว่า republic เนี่ยนะครับคำว่า republic เนี่ยนะครับในความหมายคำว่าสาธารณะเนี่ยมาจากคำภาษาละตินว่า res publica นะครับ res publica ก็คือภาษาอังกฤษใช้คำว่าสิ่งของที่เป็นของสาธารณะ thing belong to the public นะครับก็คือถ้าเราจะเห็นได้ว่าการความบันเทิงใช่ไหมครับเช่นสนามกีฬาพวกอารีนาพวกโคลอสเซียมต่างๆนะครับพวกเขาเรียกว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คือเป็นที่คนเข้าไปคนอะไรคนเข้าไปใช้ได้ทุกคนนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้โรมันเกิดที่เรียกว่าเป็นพับบิกเอนเกจเมนต์นะครับการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะหรือการไปเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งที่ของที่เป็นสาธารณะนะครับถือว่าเป็นของร่วมกันทุกๆคนนะครับในที่เกิดขึ้นในโรมันนะครับทีนี้พอโรมันนะครับหมดลงนะครับก็คือเปลี่ยนจากระบบสาธารณรัฐมาเป็นระบบเรียกว่าระบบจักรวรรดินะครับจักรวรรดิองค์แรกก็คือจักรพรรดิออกัสตัสนะครับออกัสตัสนะครับก็จักรวรรดิโรมันก็สิ้นสุดจักรวรรดิโรมันก็ปิดฉากระบบสาธารณรัฐของโรมันลงนะครับจากประชาธิปไตยนะครับที่เกิดขึ้นในโรมันนะครับก็มาเฟื่องฟูอีกทีในช่วงของการยุโรปนะครับสมัยใหม่เรียกว่ายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะครับเกิดขึ้นมานะครับในช่วงประมาณศตวรรษที่15นะครับ15นะครับยุคนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่การที่เขาเรียกว่ายุคแห่งการค้น discovery นะครับการที่ออกยุโรปออกไปค้นพบโลกใหม่นะครับตั้งแต่1คศ1492นะครับตั้งแต่โคลัมบัสนะครับเดินทางไปทางตะวันตกนะครับที่ไปทางไปค้นพบไปไม่ได้ไปอเมริกาไปค้นพบอย่างเช่นคอสตาริกาอะไรพวกนี้นะครับ humanism นะครับ humanism นะครับแนวคิดอันนี้ก็ทำให้เกิดนะครับแนวคิดในเรื่องของการปกครองตัวเองนะครับจะเห็นได้ว่าสาธารณรัฐนะครับในช่วงนั้นนะครับเป็นเมืองท่าทางการค้าด้วยนะครับเจริญขึ้นมาจากการค้าด้วยนะครับเพราะอย่าลืมว่ายุคกลางเนี่ยศาสนาจักรคุมนะครับครอบเอาไว้เรื่องของเสรีภาพสำคัญนะครับเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายสินค้าเสรีภาพในการค้านะครับเสรีภาพของการในการที่จะให้สินค้ามันไหลหมุนเวียนกันอย่างเสรีนะครับก็ทำให้เมืองท่าต่างๆของยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองท่าทางตอนเหนือนะครับเช่นในเขาเรียกว่าในพวกดัตช์ริพับลิกนะครับในสาธารณรัฐของดัตช์หรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันนี้นะครับเช่นเมืองร็อตเทอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมนะครับหรือในเบลเยียมเมืองเกนส์เมืองบูกอะไรพวกนี้นะครับก็เจริญขึ้นมาจากการควบคุมจากสาธารณจักรหรือสันติภาพที่กรุงโรมได้นะครับเพราะมีอะไรมีความร่ำรวยมั่งคั่งจากการค้าหรือตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือแถวทางตอนกลางของคาบสมุทรอิตาลีนะครับแถวแคว้นทอสคาน่าหรือทัสคานีนะครับก็คือมีเมืองดังเช่นฟลอเรนซ์ของอิตาลีแถวที่ราบลอมบาร์ดี

0: อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีตระกูลในตระกูลนั้นก็คือตระกูลสฟอร์ซาอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตระกูลนี้ก็ร่ำรวยมากนะครับอุปถัมภ์พวกนักวิทยาศาสตร์พวกศิลปินเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นลีโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยก็เคยไปทำงานอยู่กับตระกูลสฟอร์ซาที่เมืองมิลานนะครับพัฒนาอาวุธอะไรขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับสิ่งเหล่านี้หรือเวนิสนะครับตัวอย่างที่เวนิสที่สำคัญนะครับเวนิสเป็นเมืองที่ร่ำรวยมากนะครับรวยที่สุดในยุโรปช่วงนั้นนะครับเพราะเวนิสเป็นเมืองท่าที่สำคัญแล้วก็เป็นอะไรเป็นปลายของเส้นทางสายใหม่ด้วยนะครับเส้นทางสายใหม่ก็เกิดขึ้นมาในช่วงประมาณศตวรรษที่ประมาณ 14-15 นะครับก็จากเมืองซีอานนะครับมาสู่ยุโรปก็คือปลายทางที่เวนิสนะครับนั่นแล้วก็ส่งผลให้เกิดรูปแบบของการปกครองตัวเองนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็รูปแบบพยายามที่จะให้ผู้ปกครองโดยร่างกายนะครับคุณมีเสรีภาพนะครับในการที่คุณจะแสดงออกถึงความคิดนะครับในการที่จะassociation หรือการรวมกลุ่มนะครับหรือในการแสวงหาความรู้อะไรพวกนี้นะครับการไม่รับฟังเสียงก็ทำให้จริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันก็มีแนวคิดในเรื่องของสิทธิทางเมืองก็เรียกว่าสัญญาประชาคมนะครับตั้งแต่ของโดยเฉพาะยิ่งแนวคิดสิทธิธรรมชาติของจอห์นล็อกนะครับก็ทำแนวคิดต่างๆเหล่านี้ถูกอะไรถูกทำให้เป็นรูปธรรมนะครับหรือทำให้เกิดขึ้นจริงๆในสังคมหลังจากการไปรับฝรั่งเศสนะครับทีนี้หลังจากการไปรับฝรั่งเศสเนี่ยนะครับก็มีอีกคนหนึ่งนะครับที่เอาแนวคิดในเรื่องของการเมืองในการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีบทบาทก็คือนโปเลียนนะครับจักรพรรดินโปเลียนก็คือนอกจากจะทำสงครามแล้วนะครับสิ่งที่นโปเลียนนำไปด้วยก็คือแนวคิดในเรื่องของชาตินิยมนะครับการปกครองตัวเองอะไรพวกนี้นะครับก็ทำให้กลุ่มคนต่างๆในประเทศที่นโปเลียนยกทัพไปตีเนี่ยเกิดความตื่นตัวเรียนรู้นะครับจนในที่สุดนะครับฝ่ายอนุรักษ์นิยมในยุโรปเนี่ยก็ทนไม่ไหวนะครับเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าคอนเกรสออฟเวียนนามนะครับ1815นะครับโดยมีเมตเตอริกเป็นสถาปนิกที่สำคัญนะครับก็คือการพยายามที่จะจำกัดนโปเลียนนะครับกำจัดนโปเลียนออกไปแล้วก็พยายามที่จะให้ยุโรปเข้าสู่ร่องรอยอีกครั้งนึงก็คือพยายามไม่ให้การเมืองแบบมวลชนเนี่ยมันขยายตัวออกไปมากนะครับแต่หลังจากการไปฝรั่งเศสสิ่งที่เรียกว่าmass in politics ก็คือมวลชนเข้ามาสู่การเมืองเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับตามมาด้วยการปฏิวัติในประเทศต่างๆปี1840นะครับหรือมีนักวิชาการเรียกว่า spring time of the people นะครับก็คือเวลาช่วงเวลาผิดใบของการเมืองภาคประชาชนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่จะมันนำไปสู่การมีพรรคการเมืองนะครับการจะมีกระบวนการการเมืองในแบบการเมืองภาคประชาชนอะไรต่อมาหรือแนวคิดในเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับที่จะส่งต่อไปต่อประชาธิปไตยในช่วงศตวรรษที่18และ19นะครับในช่วงต้นนะครับผมอยากจะบรรยายไว้แค่นี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์พิสารนะครับจริงๆแล้วประเด็นที่อาจารย์พิสารนะครับนำเสนอมานี่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอย่างที่นะครับนักศึกษาได้ฟังไปแล้วเนี่ยนะครับเห็นว่าอาจารย์ใช้เวลาสั้นๆเนี่ยนะครับที่สามารถที่จะให้เห็นภาพนะครับพัฒนาการของนะครับการปกครองที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยนะครับซึ่งมีที่มาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณนะครับที่ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงนะครับปลายยุคกลางจนถึงต้นยุคสมัยใหม่นะครับในช่วงประมาณศตวรรษที่15แล้วก็ศตวรรษที่16นะครับแล้วก็จนกระทั่งมาถึงช่วงนะครับของการหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับนักศึกษาถ้าฟังดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์พิสารอธิบายในช่วงเวลาต่างๆนะครับอาจารย์จะมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่ว่านักศึกษาจะเห็นว่ามันจะมีการปฏิรูปนะครับทางสังคมนะครับขึ้นมาก่อนนะครับเราจะเห็นการปฏิรูปขึ้นมานะครับอย่างเช่นในช่วงสมัยกรีกนะครับเราเห็นการปฏิรูปที่ทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถหลุดออกจากสภาพนะครับปัญหาที่ทำให้นำไปสู่สภาวะที่เขาสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเมืองได้นะครับมีการพัฒนาตัวของตัวแนวความคิดนะครับรวมถึงมีการสถาปนาตัวสถาบันการเมืองนะครับที่จะเข้ามาทำหน้าที่นะครับในระบอบประชาธิปไตยนะครับต่อมาในช่วง

0: ปลายยุคกลางนะครับจนถึงต้นยุคสมัยใหม่เนี่ยเราเห็นการพัฒนาตัวของพันนิชยกรรมนะครับที่ทำให้เกิดนะครับคนที่สามารถขึ้นมาเป็นนะครับเป็นฟรีแมนนะครับเป็นคนที่เป็นเสรีชนที่สามารถเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับเราเห็นการเกิดขึ้นของการพัฒนาของรูปแบบการปกครองตนเองขึ้นมานะครับหรือแม้แต่กระทั่งในช่วงหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสเองเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นแพทเทิร์นนะครับการเกิดขึ้นของประชาธิปไตยในลักษณะนะครับที่ว่านี้นะครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: งมสทได้เหรอ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: จริงๆแล้วมีประเด็นที่อาจารย์พิสารนะครับได้เริ่มต้นไว้ในตอนช่วงต้นด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะส่งต่อไปนะครับกับวิทยากรท่านที่2นะครับก็คืออาจารย์พิสารพูดในกรณีของกรีกเป็นต้นมาเนี่ยนะครับในกรีกเองเนี่ยมีประชากรจำนวนมากก็ตามนะครับแต่ว่าคนที่จะเข้าไปมีบทบาทนะครับในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้เนี่ยนะครับคือคนที่ถูกเรียกว่าเป็นพลเมืองนะครับซึ่งการเป็นพลเมืองเนี่ยนะครับมันมีคุณสมบัติหลายประการนะครับที่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันจำกัดทำให้มีคนจำนวนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ถูกเรียกว่าเป็นพลเมืองหรือถูกจัดประเภทว่าเป็นพลเมืองนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองได้นะครับซึ่งประเด็นเนี้ยนะครับผมก็อยากส่งต่อนะครับไปให้วิทยากรท่านที่สองนะครับก็คือท่านอาจารย์วรรณปิยคุณชัยเดชนะครับว่าในกรณีของนะครับเรื่องของความเป็นพลเมืองเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับแล้วก็ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีแนวคิดที่สำคัญอย่างไรนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์วรรณครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณท่านวิทยากรครับคือประเด็นเรื่องของความเป็นพลเมืองเนี่ยเราต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าพลเมืองเนี่ยมันถูกแปลมาจากภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษของคำว่าพลเมืองคือคำว่า citizen และคำว่าพลเมืองเนี่ยเมื่อแปลมาเป็นคำมาแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า citizen เนี่ยคือในหลายอย่างเนี่ยมันจะเห็นในที่มันไม่ตรงกันตัวอย่างที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็คือคำว่าพลเมืองเนี่ยถ้าเราเปิดตามพจนานุกรมเนี่ยพลเมืองเนี่ยมันจะมีความหมายบ้างก็บอกว่าเท่ากับประชาชนกับพลเมืองเนี่ยมันเหมือนกันพอพลเมืองกับประชาชนเหมือนกันคำถามคือแล้วถ้าประชาชนกับพลเมืองเหมือนกันเนี่ยก็คือใครก็เป็นพลเมืองได้เด็กก็เป็นพลเมืองได้ผู้หญิงก็เป็นพลเมืองได้เป็นได้เหมือนกันหมดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราถอยกลับไปนะครับเราถอยกลับไปในยุคกรีกโบราณอย่างที่ท่านอาจารย์พิสารพูดไว้เนี่ยในสมัยกรีกโบราณเนี่ยคนที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะออกเสียงเราต้องยอมรับก่อนนะครับในสมัยกรีกโบราณเนี่ยการที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยมันไม่สลับทุกคนมันแค่มีบางคนที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้แล้วผู้ที่จะมีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งการเมืองได้เนี่ยการได้มาซึ่งตำแหน่งทางการเมืองนี่มันมาจากการออกเสียงหรือการจับฉลากคำถามคือใครจะจับฉลากใครจะเป็นคนออกเสียงไอ้คนที่จับฉลากหรือคนที่ออกเสียงที่ว่านี้คือพลเมืองเอเธนสมัยนั้นนะครับถ้ายอมรับไอ้พลเมืองเอเธนสมัยนั้นเนี่ยคำถามแล้วใครจะเป็นพลเมืองเอเธนอาจารย์พิสารก็ได้เนมเงื่อนไข 3-4 อย่างเช่นว่า1ต้องเป็นผู้ชายต้องมีอายุเท่าไหร่แล้วก็จะต้องไม่ใช่คนต่างด้าวแล้วก็จะต้องเป็นเจ้าของที่ดินเงื่อนไขอีก

0: ื่อนไขหนึ่งอะครับที่มันมีในการเป็นพลเมืองเอเธนก็คือว่าพ่อกับแม่ต้องเป็นคนเอเธนถ้าพ่อกับแม่ไม่ใช่คนเอเธนก็ไม่ได้เป็นก็ไม่สามารถเป็นพลเมืองเอเธนได้พอเป็นอย่างนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าการเป็นพลเมืองเนี่ยมันคนละคนพลเมืองเอเธนเนี่ยมันคนละความหมายกับประชาชนในปัจจุบันอย่างชัดเจนเพราะพลเมืองเอเธนเนี่ยมันน้อยกว่าประชาชนเอเธนมากเพราะประชาชนเอเธนเนี่ยมันต้องรวมผู้หญิงด้วยรวมเด็กด้วยถูกไหมครับแต่พลเมืองเอเธนเนี่ยไม่รวมผู้หญิงไม่รวมเด็กรวมเฉพาะผู้ชายและผู้ชายที่ว่านี้เป็นผู้ชายบางคนเท่านั้นนอกจากนี้ครับไอ้ความว่าพลเมืองเอเธนเนี่ยถ้าเรามองกันดูแล้วนะครับพอเรากลับมามองดูในประเทศเราเนี่ยคำว่าพลเมืองที่ว่านี้มันเมื่อเรามันไม่เหมือนกันระหว่างพลเมืองกับประชาชนมันต่างกันตรงไหนในของพลเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่าในทางวิชาการแล้วความเป็นพลเมืองเนี่ยมันมีลักษณะ3ประการด้วยกันลักษณะประการแรกคือการคนที่เป็นพลเมืองคือคนที่มีสิทธิทางการเมืองลักษณะประการที่2คือคนที่มีคนที่เป็นพลเมืองคือคนที่รับการคุ้มครองทางกฎหมายลักษณะประการที่3ของการเป็นพลเมืองก็คือว่าผู้ที่เป็นพลเมืองนั้นมันซัดกันไปทำสงครามกันไปกันมากับกษัตริย์ของตัวเองคือพระเจ้าจอผลของการทำสงครามที่ว่านี้มันก็เลยจบลงด้วยว่าเอางี้ก็แล้วกันสู้กันมันคงจะไม่มีข้อยุติก็งั้นเรามาทำเอกสารร่วมกันว่าต่อไปนี้อะไรคืออำนาจที่กษัตริย์ทำได้อะไรคือกษัตริย์ทำไม่ได้ร่วมกันคือเราเป็นชาวอังกฤษเราเป็นชาวไอร์แลนด์หรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ในเอกสารแม่งานก็ต้านเนี่ยคือชาวอังกฤษแน่นอนต่อมาครับอย่างที่ท่านอาจารย์พิสารก็พูดไว้ไอ้เดียวตัวตัวสิ่งที่เกิดขึ้นหลังพ้นพ้นจากการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยไอ้คำประกาศดังกล่าวเนี่ยประกาศเรื่องสิทธิมนุษยชนและความเป็นมนุษย์เนี่ยมันนำพลเมืองกลับมาใหม่พลเมืองกลับมาทั้ง3ด้านใหม่หลังการปฏิวัติฝรั่งเศสคือพลเมืองในฐานะที่มีสิทธิทางการเมืองการได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายและมีอัตลักษณ์ร่วมกันและผู้ที่เป็นส่งออกความคิดนี้ก็คือคนอย่างนโปเลียนซึ่งเป็นเรื่องน่าตลกขบขันมากที่สุดเท่าที่เกิดขึ้นมาเลยนะครับคือนโปเลียนเนี่ยเป็นตัวระบอบเก่าขึ้นไปก็คือระบอบกษัตริย์ล้มล้างระบอบเก่าขึ้นไปคือเป็นระบอบกษัตริย์แล้วสถาปนาระบอบ
1: เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยล้อมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์

0: พื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน4ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel
4: สุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบสี่รอบมิ่งมหามงคลสมัยถวายบังคมบรมราชินีศรีพทัยน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลเชิญไตรรัตน์ประสาทพรเฉลิมขวัญทูลเทพไทยประสิทธิสันกุศลจตุรพิธพรชัยจุ่งบันดลสุภผลเทิดถวายองค์ราชินีทรงเคียงคู่พระบุญญาทศมราชพ่องประพาสดั่งดวงแก้วแพร้วรัศมีทรงเปลืองปราดราชเปี่ยมสุขในทุกที

คติยนารีศรีปฐพินทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะกึ๋นการตลาดครับในที่นี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องอีบุ๊กกับการตลาดยุคดิจิตอลนะครับผมยังคงอยู่กับอาจารย์เนทเช่นเคยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษครับสวัสดีครับพี่เนท
1: สวัสดีสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้เรามีแขกพิเศษค่ะอย่างที่น้องการบอกนะคะว่าหัวข้อเรื่องคืออีบุ๊กนะคะแน่นอนเราต้องพูดถึงสื่อดิจิตอลค่ะเพราะนี่คือกระแสกับการตลาดค่ะดังนั้นแขกรับเชิญของเรานะคะคุณระวิวรณ์มหาสิทธิ์ค่ะเป็น CEO ของบริษัท MEP Corporation ค่ะบริษัท MEP ไม่ใช่อะไรเลยค่ะ MEB MEP นะคะเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ mepmarket.com อันดับหนึ่งของ e-book ในประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณระวิวรณ์
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ ค่ะ
0: อ
1: ยากรู้เลยอะตื่นเต้นอะนะคะในฐานะตัวเองเป็นนักเขียนเหมือนกันนะคะเป็นคนชอบงานเขียนชอบอ่านหนังสือนะคะตื่นเต้นมากอยากรู้จักคุณระวิวรณ์ค่ะให้น้องกันมาช่วยสัมภาษณ์ดีกว่าค่ะ
0: จริงๆผมว่าทุกคนต้องอยากรู้ว่ากว่าจะมาเป็นคนเจ้าของหรือว่าผลิตอีบุ๊กที่มีคนติดตามแอปพลิเคชันอีบุ๊กที่มีคนติดตามมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เลยก็ว่าได้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมาได้ยังไงครับมีความเป็นมายังไงครับ
2: คือผมเนี่ยโดยพื้นฐานผมจบวิศวะนะฮะ
0: ครับผม
2: ซึ่งแต่เป็นวิศวกรที่ชอบหนังสือนะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งวิศวกรที่ชอบหนังสือวิศวกรเนี่ยเราเป็นอาชีพที่มีเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เราเจอแต่พอวิศวกรมาเห็นปัญหาในธุรกิจหนังสือเนี่ยเราก็เห็นว่าเออมันมีอะไรหลายอย่างนะที่ถ้าเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับมันเนี่ยมันจะปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างได้โดยอีบุ๊กเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการแก้ปัญหาในธุรกิจหนังสือเพื่อมาลดช่องว่างระหว่างผู้สร้างสรรค์ผู้อ่านลดช่องว่างหรือว่าลดปัญหาของการที่มีพื้นที่จำกัดของทั้งผู้อ่านที่ในการเก็บหนังสือหรือผู้ขายที่จะใช้ในการแสดงผลดิสเพลย์หนังสือตามร้านเนี่ยอีบุ๊กคือคำตอบนั้น
0: ว้าวแล้วทำไมถึงรู้ว่าเป็นคำตอบนะจริงๆผมก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือนะที่บ้านไม่มีหนังสือเยอะเลยแต่ไปกับตอนน้ำท่วมเลยอะฮะ
2: คือคำถามคือทำไมเราถึงรู้ว่าอีบุ๊กคือคำตอบเพราะเราเคยเจอปัญหานั้นคือพวกผมเคยทำสำนักพิมพ์เล็กๆอันนึงเนี่ยแล้วเราก็ขายตามร้านที่เป็นเชนสโตร์ตามห้างตามอะไรพวกนี้ตามสายส่งต่างเรารู้เรายุ่งอยู่ในกระบวนการการทำหนังสือตั้งแต่การที่ทำต้นฉบับการไปติดต่อจัดจำหน่ายหรือว่าการเอาไปขายการรับยอดขายหรือการพาไปทานหนังสือกลับมาจากคลังกรณีที่มันขายไม่ได้นะเราเห็นความลำบากลำเค็ญของคนที่ทำหนังสือ
1: เนี่ยในมสท.เราก็ลำบากเนาะกว่าจะเสร็จมาเล่มหนึ่งค่ะกระบวนการเยอะมาก
2: ใช่แล้วพอเราทำกว่าจะทำเล่มหนึ่งมันก็ยากแล้วแต่ที่ยากกว่าคือทำให้มันขายได้และที่ทำให้ยากกว่าคือทำยังไงให้มันขายแล้วมันไม่กลับมาคืนมาหาเรา
0: ครับ
1: แล้วก็ยากอีกเหมือนกันค่ะจะผลิตยังไงให้มันเท่ากับสิ่งที่จะซื้อเราก็ไม่รู้อีกเขาจะซื้อกี่พันเล่ม
2: ยิ่งธุรกิจหนังสือที่เป็นเล่มๆเนี่ยเวลาเราขายวันนี้เนี่ยกว่าเราจะรู้ยอดขายเนี่ยมันก็อีกหลายๆเดือนนะเพราะว่ายอดขายมันต้องส่งมาจากทางร้านหนังสือไปหาสายส่งสายส่งถึงจะกลับมาทางสำนักพิมพ
0: ์
2: เวลากว่าข้อมูลตัวนี้จะกลับมาหาเราต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนเราขายวันนี้แต่การที่เราจะรู้ฟีดแบ็กแรกจากการขายของเราประมาณ 3-4 เดือนแล้วเราทำการตลาดมันได้ยังไงกว่าเราจะรู้ว่าหนังสือมันดีไม่ดีมีข้อบกพร่องอะไรเราต้องรออีก 3-4 เดือนเหรอเราถึงจะรอปรับตัวได้ซึ่งกว่าถึงเวลานั้นเนี่ยบางครั้งมันก็สายเกินไปละ
0: ใช่ครับ
2: นี่มันเป็นสิ่งที่เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งของธุรกิจหนังสือที่เป็นเล่มกระดาษเราเลยมาคิดว่าเอ๊ะถ้าคนขายกับคนซื้อเขาอยู่ใกล้ๆกันขึ้นฟีดแบ็กจากคนขายมาหาคนซื้อได้เร็วยอดขายแนวโน้มการขายได้ไม่ได้มาหาคนขายได้เร็วมันทำให้คนทำหนังสือเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะยุคนี้เรามีโซเชียลมีเดียนะทำให้เราสามารถสื่อสารกันได้ใกล้ขึ้นแต่ในวิธีการขายโซเชียลมีเดียมันเป็นการสื่อสารแบบที่มันฟรีๆนะสื่อสารในการรับฟีดแบ็กรับอะไรพวกนี้แต่มันไม่ใช่การขายเราต้องการช่องทางการขาย

0: เราไม่สามารถรู้ฟีดแบ็กเรียลไทม์ได้แล้วก็สินค้าก็ไปดองอยู่ตรงนั้นนานพอใช้ช่องทางดิจิตอลปุ๊บทลายอุปสรรคทั้งหมดเลย
1: และที่สำคัญคือสิ่งที่ทำให้การทำหนังสือทำให้คนทำสื่อต้องคิดเยอะคือเรื่องการพิมพ์หนังสือเล่มนึงมันใช้เงินนะเงินมันกลายเป็นกระดาษใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วกระดาษก็หวังว่าจะกลับมาเป็นเงินประเด็นคือพอเรามองว่าอย่างนั้นมันเป็นการลงทุนไงแล้วมันทำให้หนังสือหลายอันเนี่ยมันถูกคัดเลือกด้วยกลุ่มคนหนังสือมันต้องขายได้เยอะๆใช่ไหมถึงจะถูกพิมพ์ออกมาม
0: ัน
1: ก็เป็นการบีบการในช่องทางของผู้ผลิตหรือผู้สร้างสรรค์ว่าคุณไม่สามารถสร้างสรรค์หนังสือแนวทางเลือกหรือว่าหนังสือแนวที่มีกลุ่มนักอ่านที่เหนียวแน่นแต่เป็นกลุ่มเล็กๆได้ทุกอย่างก็ต้องไปตามกระแสตามแมสหมดเพราะว่ามันต้องใช้ทุนตรงนี้ต่อพอเป็นอีบุ๊กนี่ไม่ต้องใช้ทุนนะ
0: คือ
1: เรียกว่าใช้ทุนในการทำหนังสือใช้ทุนในการความคิดการสร้างสรรค์งานอาร์ตเวิร์กแต่ในการพิมพ์มันไม่ต้องไงมันหมายความว่าคุณสามารถทดลองทำอะไรใหม่ๆคุณสามารถทำหนังสือแนวที่ถ้าคุณพิมพ์เป็นเล่มคุณต้องพิมพ์ 2,000 เล่มคุณคงขาดทุนแต่พอเป็นอีบุ๊กคุณขายได้สัก200คน200เล่ม
0: โอเคละ
1: คุณก็อาจจะพึงพอใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาละเพื่อจะเป็นไอเดียในการต่อยอดไปงานทำเล่มอื่นๆต่อไป
0: ค่ะจำได้คุณรวิบอลเคยพูดให้ฟังประมาณว่าการมีอีบุ๊กทำให้หนังสือที่มีคุณค่ามีโอกาสได้วางแผงอยู่บนตลาดดิจิตอล
1: ใช่ครับ
0: ไม่ถูกมองข้ามแล้วทุกคนนักเขียนไม่จำเป็นต้องคิดถึงแบบว่าเออฉันจะทำตลาดให้มันเพียงพอที่ฉันจะพิมพ์ได้อีกต่อไปแล้ว
1: คือใช่ครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเวลาโอเคแนวคิดการตลาดคือเราจะบอกว่าเราต้องดูว่ามวลชนเนี่ยเขาชอบอะไรสนใจอะไรมันคือจิตวิทยาการขายหามวลชนนะนี่คือการตลาดแต่พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้เวลาเราจะทำอะไรเนี่ยถ้าสิ่งที่มวลชนเขาต้องการมันไม่สอดคล้องกับความชอบหรือความถนัดของเราจะทำยังไงอ่ะก็มีกลายเป็นเราต้องปรับไปหามัน
2: ใช
1: ่แต่พอเป็นการที่เราเข้าถึงมวลชนได้โดยการที่ใช้ทรัพยากรใช้ทุนที่ไม่ต้องสูงเหมือนที่เคยเราสามารถทำเพื่อโฟกัสไปหากลุ่มลูกค้าของเรา บนพื้นฐานความถนัดอย่างแท้จริงของเราได
0: ้
1: หรือว่าการที่เราจะทดลองตลาดใหม่ๆเราสามารถทดลองได้โดยที่ไม่เปลืองทรัพยากรและมีความเสี่ยงที่ต่ำนั่นคือสิ่งที่อีบุ๊กมันให้เรานะ
0: มันให้คุณค่ากับเราจริงๆค่ะ
1: ดังนั้นพอมันเป็นอย่างนี้ที่เป็นแนวที่เป็นอีบุ๊กเนี่ยก็จะมีทางเลือกได้เยอะนะไม่ต้องขายดีคุณก็เขียนได้คุณเป็นหน้าใหม่หน้าเก่าคุณก็เขียนได้มันเลยกลายเป็นพื้นที่เปิดสุดท้ายสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งนี้เวิร์กไม่เวิร์กก็คือผู้บริโภคอย่างแท้จริงแต่ไม่ใช่ช่องทางไม่ใช่ชั้น
0: ไม่ต้องขึ้นอยู่กับหน้าร้านอีกต่อไป
2: ผมสงสัยพี่เน
0: ่ค
2: ่
0: ะ
2: คุณวิวรเมฟนี่เปิดตัวมาเมื่อไหร่แล้วพอเปิดปุ๊บปังเลยเหรอครับ
1: ชีวิตจริงมันก็ไม่เหมือนอย่างฝันนะ เรามักจะคิดว่าธุรกิจที่มันดีอย่างแม้ตอนนี้
0: ถือ
1: ว่าดีมากแต่ว่าทุกคนก็มักจะคิดว่าโอ้มันคงจะสำเร็จตั้งแต่วันแรกๆอ่ะนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: แต่จะบอกว่าคนเราในฐานะที่ผมเป็นแมปเนี่ยเราเห็นโอกาสว่าธุรกิจอีบุ๊กมันดีมันมีช่องทางมีโอกาสต่างๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ว่าผู้อื่นก็จะไม่เห็นเหมือนเราดังนั้นจังหวะที่เราเปิดตัวมาเนี่ยก็จะมีผู้เล่นในตลาดจำนวนมากหลายแห่ง
2: ครับผม
1: หลายๆแห่งเนี่ยเปิดตัวมาก็ใหญ่กว่าเรามีทุนรอนมีการสนับสนุนอะไรหลายๆอย่างมากกว่าเราแต่ว่าสุดท้ายของพวกนี้จะตัดสินกันมันก็เป็นการชีวิตจริงธุรกิจมันคือการวิ่งมาราธอนนะ
2: ครับผม
1: เราวิ่งกันมา 5-6 ปีแล้วธุรกิจของเราโอเคเราก็วิ่งค่อยจากตอนแรกตามหลังค่อยๆเพ่งช้าๆจนแซงคนอื่นแล้วเราก็ยังต้องวิ่งต่อไปดังนั้นจุดที่เป็นถึงตอนนี้ก็เป็นจุดที่น่าพึงพอใจแต่ก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของเราเรายังต้องตั้งใจและลงรายละเอียดทำมันต่อไปเราเปิดตัวมาตอนปี2011เนี่ยเป็นช่วงที่จะบอกว่าธุรกิจหนังสือเล่มกระดาษเนี่ยผมถือว่าเติบโตเกือบถึงขีดสุดเหมือนกันนะ
2: ครับผม
1: ถ้าไปดูหุ้นของธุรกิจพวกร้านหนังสือในปีนั้นจะเป็นปีที่หุ้นแทบจะเป็นนิวไฮกันหมดอ่ะ
2: ครับผม
1: แล้วปีนั้นก็เป็นปีที่เราเปิดตัวปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีมหาอุทกภัยปี2011
0: ใหญ่ที่
1: ซึ่งเป็นปีที่มันก็ผิดหลักการเปิดตัว product ใหม่ๆนะ product ใหม่ๆเราจะเปิดตัวในช่วงเวลาที่คนชื่นมื่นล่าเริง
0: แต่เรา
1: product เรามันเสร็จตอนนั้นไงแล้วเราก็รู้ว่าผู้แข่งคนอื่นเขาลงตลาดไปก่อนนั้นสักประมาณครึ่งปีบ้าง1ปีบ้างถ้าเราไม่ลงตอนนั้นมันจะช้าละน้ำท่วมเราก็ต้องลงตลาดซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงที่จะบอกว่าช่วงเวลาแห่งความลุ้นและยากลำบากแต่ก็อย่างที่ว่าครับมันไม่ใช่มาวัดกันตรงนั้นสุดท้ายเราก็อะไรที่เราทำได้ดีเราก็เจาะครับส่วนอะไรที่เรายังต้องเสริมก็เสริมเข้าไปนะครับก็เรียกว่ายอมรับจุดด้อยแล้วก็อัพที่จุดแข็งตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุด
0: คุณรวิวรเล่ามาอย่างนี้ยิ่งอยากรู้เลยค่ะเพราะการตลาดจะบอก

0: ว่าคนที่เข้าตลาดแรกจะมีโอกาสสำเร็จมากที่สุดแต่คุณระวิวรเข้าไปในตลาดที่มีคู่แข่งอยู่แล้วเรามีเคล็ดลับทางการตลาดยังไงคะที่ทำให้เมฟมาร์เก็ตกลับมายืนเป็นอันดับหนึ่งได
1: ้คือธุรกิจหนังสือเนี่ยโอเคเราอาจจะไม่ได้เข้าตลาดเป็นคนแรกแต่ต้องบอกว่าคนที่เข้ามาก่อนเราโอเคถ้าเขายึดในการยึดตลาดไปทุกๆส่วนภาคส่วนทุกเซกชันได้เนี่ยมันก็ทำให้ผู้ที่มาหลังเนี่ยค่อนข้างยากแต่จะบอกว่าธุรกิจหนังสือมันค่อนข้างใหญ่และมีหนังสือหลากหลายแนวเราต้องเลือกแนวที่เราคิดว่าเราจะเจาะไปและมีผู้อื่นยังไม่เจาะไป
0: ค่ะโอ้นั่นคือแสวงหาที่ยืนทางการตลาดนี่เอง
1: แล้วว่าเราจะบอกว่าโอเคสำนักพิมพ์ในเมืองไทยเนี่ยมีประมาณ 1,000 แห่ง
2: โอ้เยอะเหมือนกันนะครับ
1: ผมถือว่าน้อยนะ
2: ถ้าเทียบกับต่างประเทศ
1: แต่ว่าผู้สร้างสรรค์ผลงานเนี่ยจริงๆมีผมนะคนนักสำนักพิมพ์มีเป็นหลักพันนักเขียนมีเป็นหลักหมื่นและจะบอกว่ามีหนังสือจำนวนมากที่เขานักเขียนเขียนมีต้นฉบับแต่ว่าไม่ได้อยู่บนแผงแล้ว
2: ครับผม
0: หมายถึงมันออกจากแผงแล้ว
1: อาจจะออกไปจากแผงแล้ว
0: หรือว่าย
1: ังไม่ได้รับการพิจารณามีทั้งสองแบบ
0: ค่ะ
1: ดังนั้นช่วงแรกเนี่ยเรานึกดูบริษัทที่โลโปรไฟล์อยู่ดีร้านอีบุ๊กที่ไม่ได้มีแบ็กอัพมาคุณติดต่อสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ก็อาจจะยังรู้สึกไม่มั่นใจไม่แน่ใจแต่ในฐานะที่เราเป็นคนทำหนังสือการที่เราได้มีโอกาสไปติดต่อกับนักเขียนซึ่งเป็นนักเขียนอิสระและนักเขียนอิสระนี่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีฝีมือเขาเป็นนักเขียนที่เก่งแต่ว่าเขาอาจจะมีต้นฉบับที่อยู่กับตัวที่ว่าไม่ติดลิขสิทธิ์กับที่ไหนซึ่งการที่เราคุยกับเขาเนี่ยเราคุยที่ระดับที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น
2: ครับผม
1: และทำให้เวลาคุยเนี่ยเขาเข้าใจไงว่าเรารู้ว่าเราเนี่ยทำอะไรอยู่ดังนั้นเวลาเราคุยกันมันเข้าใจง่ายดังนั้นตอนเริ่มแรกเนี่ยเราจะคุยกับทางส่วนที่เป็นนักเขียนอิสระซะเยอะเราเข้าใจเขาแล้วเข้าใจเราไว้วางใจกันได้ง่ายกว่าเพราะเรารู้เส้นทางความลำบากของเขา
0: แสดงว่าคุณระวีวรจับมองตลาดว่ามันมีนักเขียนที่อิสระที่ยังว่างอยู่แล้วเอาตลาดนี้เป็นตลาดแรกที่เราเข้าไปค่ะ
1: ซึ่งจะบอกว่านักเขียนอิสระเนี่ยนักเขียนคนหนึ่งโอเคอาจจะมีผลงาน1เล่ม2เล่มเนี่ยผลงาน1ถึง2เล่มเนี่ยมันคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาไง
0: ครับ
2: ผม
1: ดังนั้นเวลาเราได้ร่วมงานกับเขาเวลาเขาเชียร์เนี่ยว่าโอเคเขาขายอีบุ๊กกับเมฟแล้วนะเขาเชียร์เต็มที
0: ่เขาจะทุ่มพลังไปเลยว่า
1: เขาจะทุ่ม
0: โอ้เข้าใจจำอารมณ์นั้นได้อยู
1: ่แต่ว่าใช่ไหมสมมติผมคุยกับ
0: ตอนออกหนังสือเล่มแรกอะ
1: เขียนเองเนี่ยฉันเชียร์ได้ฉันเชียร์หมดเออแต่ว่าเนี่ยดังนั้นเวลาตรงเนี้ยเวลาการตลาดค่าการตลาดมันจะไม่แพงแค่เพราะว่าเจ้าของผลงานเนี่ยเขามันคือทุกอย่างของเขา
0: ลุกขึ้นมาเชียร์ด้วย
1: ค่ะดังนั้นเราก็เชียร์เขาได้ง่ายแล้วเขาก็เชียร์ตัวเองได้ง่ายมันไม่เหมือนว่าสมมติถ้าคุณเป็นสำนักพิมพ์ที่มีหนังสือประมาณสัก500เล่ม1,000เล่มโอเคเป็นสำนักพิมพ์ใหญ
2: ่ครับผม
0: ค่ะ
1: คุณจะเชียร์มันเชียร์ไม่ถูกใช่ไหม
2: ใช่
1: มันเชียร์ยากดังนั้นเนี่ยตอนแรกเราเจาะถึงรากหญ้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเราก็ค่อยๆคุยนักเขียนทีละคนทีละคนไปเรื่อยๆเราใช้เวลาเป็นปีๆนะกว่าเราจะเริ่มชื่อของเราเนี่ยจะเริ่มปรากฏอยู่ในทำเนียบองค์การบ้าง
0: ค่ะ
1: แล้วพอถึงจุดนึงเนี่ยจะบอกนักเขียนเหล่านี้ก็ไม่ใช่นักเขียนโนเนมหลายท่านก็เป็นนักเขียนของสำนักพิมพ์นั่นแหละ
0: พอถึงจุดนึงชื่อเรา
1: ก็จะเริ่มกระจายไป
0: เห็นคุณระวิวรเล่าเรื่องบริการด้วยค่ะคุณระวิวรแบบมีการบริการถึงแม้ว่าจะเป็นออนไลน์ channel แต่เรามีบริการเซอร์วิสที่ทำให้เมฟมาร์เก็ตก้าวเข้ามาอยู่อันดับนี้
1: คือจะบอกว่าในจุดเริ่มต้นของอีบุ๊กเนี่ยอีบุ๊กมันเป็นของแปลกนะลิงเราไปเปิดตัวอีบุ๊กตอนยุคที่คนเขาอ่านแต่หนังสือเล่มอ่ะถ้าทำไมเขาต้องมาอ่านอีบุ๊กมันคือของแปลกสำหรับเขาดังนั้นการที่คนจะจ่ายเงินให้ของที่เขาไม่คุ้นเคยเนี่ยเพราะอะไรเราต้องทำให้เขารู้สึกคุ้นเคยกับมันรู้สึกสบายใจที่จะจ่ายเงินให้มัน
2: ครับผม
1: หนังสือเล่มคุณซื้อมาคุณอ่านไม่อ่านมันวางบนโต๊ะคุณอีบุ๊กเนี่ยมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ในมือถือมันอยู่ในแท็บเล็ตถ้ามือถือคุณสูญหายแท็บเล็ตคุณสูญหายหนังสือคุณหายไหมคุณต้องให้ความมั่นใจผู้อ่านตรงนี้นะว่าอีบุ๊กคือสมบัติของคุณมันมีคุณค่าเทียบเท่าหนังสือนะคะสิ่งเราเนี่ยมันจะเสริมด้วยบริการบริการที่ดีทำให้เขามั่นใจที่จะจ่ายให้เรามั่นใจที่จะเลือกร้านแมปเป็นร้านอีบุ๊กของเขามีร้านมากมายทำไมเขาต้องเลือกเราเขาต้องมั่นใจเรามากที่สุดดังนั้นบริการที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
2: ผมเห็นผมคุยเรื่องท็อปิกเรื่องนี้พี่เนจะอินมาก
0: อิน
2: กับการเป็นนักเขียนอิสระแล้วมีชื่อเสียงด้วยท่านนี้ผมอยากรู้ว่าแล้วหนังสือประเภทไหนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในแมปทุกวันนี้ครับ
1: ครับต้องบอกว่าด้วยธรรมชาติของผู้ใช้ในยูสเซอร์นักอ่านในยุคดิจิทัลเนี่ยเราอ่านผ่านสมาร์ทโฟนแท็บเล็ต

0: อุปกรณ์พวกนี้มันคืออุปกรณ์ให้ความบันเทิงนะเรามักจะบันเทิงกับมันเราฟังเพลงกับมันเราดูหนังกับมันเราอ่านหนังสือกับมันเราเล่นเกมกับมันทุกสิ่งที่ทำให้เราติดงอมงันมันคือความบันเทิง
1: ครับผม
0: ดังนั้นอีบุ๊กที่จะได้รับความนิยมในอุปกรณ์เหล่านี้ก็คืออีบุ๊กที่ให้ความบันเทิงเขา
1: ครับผม
0: ซึ่งปัจจุบันอีบุ๊กที่ทำยอดขายได้ดีในหมวดของเมมเนี่ยก็จะเป็นแนววรรณกรรม
2: น
0: วนิยายหรือว่าสาระบันเทิง
2: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่ามันคือความบันเทิงที่พกพาคุณได้ไปตลอด
2: แล้วอนาคตล่ะคะมองว่าเป็นยังไงคะตลาดพฤติกรรมผู้บริโภคกับสื่อดิจิตอลแบบอีบุ๊กมันจะโตหรือมันจะแป๊กหรือมันจะแทนที่กระดาษเลยไหมคะ
0: ผมมองว่าอย่างนี้นะครับให้เห็นภาพรวมๆในธุรกิจอีบุ๊กก่อนคือสำหรับในที่อเมริกาที่ธุรกิจอีบุ๊กเนี่ยผมว่าเริ่มจะอิ่มตัวแล้วเนี่ยสัดส่วนการขายอีบุ๊กเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 20-30% ของหนังสือเล่มมันไม่ได้เป็น 100%ดังนั้นผมกล้าบอกได้เลยว่าการมีอยู่ของอีบุ๊กเนี่ยไม่ได้ทำให้หนังสือเล่มตายแต่กลับกันคือมันจะเป็นตัวค้ำทำให้หนังสือเล่มเนี่ยมันอยู่ต่อด้วยซ้ำเพราะระหว่างที่เนื้อหาสาระความบันเทิงมันติดไปอยู่กับอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์มือถือของเราเนี่ยแต่หนังสือถ้ามันยังอยู่เป็นกระดาษเนี่ยมันไม่ติดไปไง
1: ครับผม
0: คุณทุกวันนี้คุณไปไหนมาไหนคุณมีโทรศัพท์คุณอยู่ได้ทุกวันนี้ไม่พกกระเป๋าสตางค์คุณอยู่ได้แต่ว่าไม่มีมือถือคุณอยู่ไม่ได้
2: ไม่ได้แล้วค่ะเป็นอย่างนั้น
0: ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะพาหนังสือติดไปกับเขาเนี่ยก็คือติดไปในรูปแบบอีบุ๊กเนี่ยแหละ
1: ครับผม
0: ดังนั้นเนี่ยจะบอกว่านั่นคือเทรนด์ของที่ผมบอกว่าหนังสือเล่มเนี่ยมันจะไม่หายไปหรอกแล้วมันจะอยู่คู่ๆกับอีบุ๊กโดยในตลาดของเมืองไทยเนี่ยตอนนี้สัดส่วนตลาดของเมืองไทยเนี่ยอีบุ๊กจะอยู่ประมาณสักผมเชื่อว่าประมาณ 5-10% ของหนังสือเล่มกระดาษซึ่งจะหมายความว่าก็ยังมีพื้นที่ให้มันเติบโตได้ดีและมัน 5-10% มันก็ไม่เท่ากับ100ใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่
1: ฮะ
0: และที่สำคัญพอมันมีการมีอยู่อีบุ๊กเนี่ยมันกลับเพิ่มโอกาสในการขายใหม่ๆอันอาจจะทำให้ตลาดมาโตอีกด้านหนึ่งเช่นสมมติหนังสือที่เป็นหนังสือไม่ใช่แนวกระแสหลักก็จะมีที่ยืนของมันหนังสือในแนวที่หลุดเรียกว่า out of stock ไปแล้วหลุดออกจากแผงไปแล้วก็จะสามารถกลับมาฟื้นคืนชีพในอีบุ๊กเราสามารถเข้าถึงนักอ่านที่ปกติเขาไม่สามารถเข้าถึงหนังสือธรรมดาได้เช่นนักอ่านที่อยู่ต่างประเทศนักอ่านที่อ่านภาษาไทยคนไทยก็อ่านก็อยู่ทั่วโลกนะหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเช่นประเทศลาวเขาก็อ่านภาษาไทยอ่ะเขาอ่านดูนครไทยอ่านนิยายไทยซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อีบุ๊กไปขยายตลาดส่วนนี้ให้
2: ดังนั้นมองว่าตลาดยังไปได้อีกแต่ขณะเดียวกันมันไม่ได้ทดแทนกันระหว่างอีบุ๊กหรือเพเปอร์บุ๊กนะคะ
0: ผมคิดว่ามันไม่ทดแทนมันเป็นทางเลือกอีบุ๊กคือทางเลือกของนักอ่านและมันไม่จำเป็นว่าคนที่เลือกอย่างนึงและคนต้องทิ้งอีกอย่างหนึ่งนักอ่านสามารถเลือกได้ทั้งสองแบบและหลายท่านก็สามารถซื้อหนังสือเล่มไว้เพราะว่าหนังสือเล่มมันก็ให้คุณค่าทางจิตใจมันดูมันจะให้คุณค่าทางจิตใจสะสมได้แล้วก็สัมผัสของการจับหนังสือกระดาษมันก็ยังรู้สึกดีนะมีเสน่ห์ของมันแต่อีบุ๊กมันก็ให้ความสะดวกไป
1: ครับผม
0: บางครั้งคุณอาจจะอ่านกระดาษไปแต่คุณจะขึ้นเครื่องบินหนังสือคุณสนุกมากเลยมี5เล่ม10เล่มคุณอ่านการ์ตูน
1: ครับผม
0: 20เล่มจบคุณอ่านเล่มหนึ่งสนุกมากคุณอยากจะขึ้นเครื่องบินคุณไม่สามารถเอา20เล่มนี้ติดไปได้หรอกมันเต็มกระเป๋า
1: ใช่ฮะ
0: เสียน้ำหนักโหลด
1: ใช่
0: คุณก็เอาขึ้นไปใส่ในแท็บเล็ตอ่านอีบุ๊กแล้วคุณไปอ่านต่อบนเครื่องบินสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เป็นทางเลือกที่จะเสริมกัน
2: ค่ะฟังดูคุณรวิบอลเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากเลยนะคะในการทำธุรกิจนะคะมีเคล็ดลับอะไรไหมคะคือสำหรับคนฟังที่อยากจะทำธุรกิจการตลาดสมัยใหม่ซึ่งแบบแม้แค่การมาทำอีบุ๊กนะคะต้องบอกเลยหนึ่งมีคนตามมาว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อย2ตอนที่มาทำเนี่ยก็ยังมีสำนักพิมพ์แบบพิมพ์หนังสืออยู่นะคะซึ่งเขาอาจจะบอกว่าแบบเอ้ยแบบคนไทยไม่อ่านหรอกอีบุ๊กไม่ใช่อเมริกาแต่คุณรวิบอลฝ่าฟันจนมาได้ถึงจุดนี้นะคะมีเคล็ดลับอะไรที่แบบจะให้เป็นกำลังใจกับคนที่ฟังรายการอยู่ไหมคะว่าอยากจะทำการตลาด
0: เคล็ดลับมันคงไม่มีอยู่จริงนะเพราะต่อให้จะบอกว่าบางอย่างมันก็อยู่ที่จังหวะเวลาแล้วก็อยู่ที่ดวงอยู่บ้างถึงแม้บางคนจะทำเหมือนผมมารีรันสิ่งที่ผมเคยทำมันก็อาจจะไม่ได้สำเร็จเหมือนผมแต่สิ่งที่เรียกว่าเป็นแง่คิดก็คือก่อนจะทำก็เราต้องรู้จริงในสิ่งนั้นหน่อยแล้วกัน
1: ร
0: ู้จริงแล้วก็ทำจริงจังบ้าคลั่งกับมัน
2: บ้าคลั่งเลยเหรอคะ
0: ถึงแม้ว่ามันคือการที่เราจริงจังบ้าคลั่งลงรายละเอียดไปกับมัน
1: อ
0: ่ะมันคือการลดความน่าจะล้มเหลวลงไปมันไม่ได้อาจจะไม่ได้ลดให้เหลือศูนย์แต่ว่ามันก็จะมีโอกาสล้มเหลวน้อยลงมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นและยิ่งคุณการที่คุณแข่งกับคู่แข่งที่เข้มแข็งกว่าคุณเนี่ยถ้าคน2คนคุณแข่งกันแล้วคน2คนทำเหมือนกันสุดท้ายมันก็วัดดวงถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: ยิ่งถ้าคุณแข่งกับคนที่เขาเริ่มก่อนคุณคนที่เขามีฐานลูกค้า

0: มามากกว่าคุณตั้งแต่ตอนแรกคุณจะชนะเขาเพราะอะไรก็เพราะคุณทำสิ่งที่อีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ทำอยู
1: ่
0: ทำสิ่งที่แตกต่างทำสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของเขาทำสิ่งที่คู่แข่งของคุณมองข้ามก็หาอันนั้นให้เจอแล้วก็เจาะเข้าไปซึ่งนั่นจะเพิ่มโอกาสสำเร็จของคุณซึ่งมันก็ไม่ได้การันตีแต่นั่นคือสิ่งที่ต้องทำเพราะถ้าคุณไม่ทำคุณจะเละและแพ้แน
2: ่
1: ๆดังนั้นเหมือนต้องทำด้วยความแบบมีใจรักด้วยแล้วก็ทำไม่หยุดแล้วก็ทำให้ต่างด้วยน้องค้าน้องกันเน
3: า
1: ะ
3: หนังสือวิจัยการตลาดพี่เนนี่ต้องตลกแล้วนะต่อไป
1: ต้องตลกเพื่อจะไปลงสื่อแล้วค่ะ
3: ใช่ไหมคะ
1: นะคะได้ไอเดียเยอะมากๆเลยค่ะเนาะแบบสิ่งหนึ่งที่แบบชอบมากเลยคือคุณระวีวรเปิดโอกาสนะคะทางธุรกิจให้กับผู้ผลิตด้วยผู้เขียนด้วยแล้วไม่เพียงพอนะคะผู้บริโภคอย่างเรานะคะอย่างตอนนี้เราก็มีทางเลือกที่จะมีหนังสือที่หลากหลายมากขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ด้วยมีโปรเจกต์อย่างอื่นไหมคะที่เราทำอยู่ตอนนี้ด้วยนอกเหนือจากเรื่องของ mapmarket.com ค่ะ
0: คือ mapmarket เนี่ยณจุดเริ่มแรกเนี่ยคนยังให้น้ำหนักของ e-book เนี่ยไม่เท่ากับหนังสือเล่ม
3: ครับผม
0: แต่พอผ่านมา 5-6 ปีเนี่ยคนเริ่มให้น้ำหนักมันใกล้ๆกันละ
1: ค่ะ
0: เหมือนว่า e-book ก็คือหนังสือเล่มให้คุณค่าใกล้ๆกันแค่เป็นอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเราก็ยังมีขยายไปทำเป็นคอมมูนิตี้สำหรับนักเขียนคืออีบุ๊กเนี่ยมันคือหนังสือที่เขียนจบแล้วแล้วก็เอามารวมเล่มขายเป็นอีบุ๊กแต่จะบอกว่าขั้นตอนการผลิตต้นฉบับเนี่ยจะดีไหมถ้าคนเขียนสามารถนำเสนอผลงานสู่นักอ่านสู่ผู้บริโภคได้ตั้งแต่ตอนที่ยังเขียนไม่จบหรือว่าขณะที่คุณยังเขียนไม่จบคุณก็สามารถเขียนไปขายไปได้เราเลยสร้างคอมมูนิตี้สำหรับนักเขียนที่ในบนระบบแอปพลิเคชันที่เรียกว่า readalright.com
3: ครับผม
0: ซึ่ง readalright.com เนี่ยเป็นคอมมูนิตี้นักเขียนซึ่งนักเขียนสามารถเอาผลงานมาลงได้ในแนวคิดแบบเดียวกับแมปคือลงฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็สามารถลงขายเป็นรายตอนได้ขายไปอ่านไปขายไปนะครับนักอ่านก็อ่านไปมีฟีดแบคไปหานักเขียนนักเขียนก็ปรับปรุงแล้วก็มีกําลังใจเอามาขายต่อแล้วพอเขียนจบก็สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเอาไปพิมพ์เป็นเล่มหรือว่าจะรวมเล่มมาขายเป็นอีบุ๊ก
1: เยี่ยมเลยค่ะนี่เชื่อว่าพลังอันนี้น่าจะเกิดจากความรักนะคะในธุรกิจของคุณระวีวรเองนะคะให้ไอเดียเรามากๆเลยค่ะกับสื่อดิจิตอลสมัยใหม่การตลาดสมัยใหม่เนาะน้องกันเนาะ
3: ใช่จริงๆแล้วอย่างผมเองเนี่ยก็ชอบอ่านบันเทิงนะแต่ด้วยความที่บางทีเราอยู่ในด้านการศึกษาตำราก็ต้องอ่านใช่ไหมครับอย่างบางทีผมก็อยากเห็นแบบเคสสตัดดี้อย่างหนังสืออย่างของพี่เนยเองเรื่องการตลาดเนี่ยก็จะเข้าไปอ่านใช่ไหมฮะแต่บางทีเราไม่สามารถเราก็อยากดูก่อนว่าบทแรกเป็นยังไงบทที่2จะโยนต่อบทที่3ยังไงเพราะว่าเทรนในยุคปัจจุบันเราบางทีไม่ได้อยากอ่านทีเดียวแบบเยอะๆใช่ไหมฮะคนจะชอบแบบรีวิวก่อนใช่ไหมฮะพอแล้วเราก็ถึงจะตัดสินใจซื้อเป็นเรื่องเป็นราวได้คราวนี้ผมอยากให้คุณระวีวรฝากอะไรกับท่านผู้ชมในนาทีสุดท้ายก่อนรายการเราจะจบแล้ว
1: แฟนคลับเยอะเลยนะคะขอฝากนิดนึงค่ะอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดสมัยใหม่เรื่องของดิจิตอลสื่อดิจิตอลที่อยู่ในโลกปัจจุบันตอนนี้ค่ะ
0: คือทุกวันนี้เนี่ยจะบอกเราปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่าสื่อดิจิตอลโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าการใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้ว
3: ใช่ครับ
0: ทุกวันนี้เรามีอะไรให้เราเลือกสรรจำนวนมากเราเลือกที่จะเล่นเกมได้เราเลือกที่จะฟังเพลงได้เราเลือกที่จะดูหนังได้และเราเลือกที่จะอ่านได้การอ่านเนี่ยมันให้อะไรเรามากกว่าที่คิดนะการอ่านไม่ว่าจะอ่านแนวไหนอ่านแนวการศึกษาแนวการตลาดหรือว่าจะเป็นวรรณกรรมนวนิยายเนี่ยผมเชื่อว่าการอ่านมันเป็นการฝึกเราเองที่ทำให้เราทุกครั้งที่เราอ่านหนังสือจบหนึ่งเล่มเนี่ยมันเหมือนเราทำอะไรสำเร็จเล็กๆหนึ่งอย่างนะ
3: ครับผม
0: การอ่านเนี่ยมันไม่เหมือนหนังไม่เหมือนเพลงเราอยู่เฉยๆเราไม่ต้องคิดอะไรเราหัวว่างๆมันก็เข้ามาในหัวเราเข้ามาในดวงตาเราแต่การอ่านเนี่ยมันเป็นการที่เราเลือกที่จะดำดิ่งไปกับมันเลือกที่จะค่อยๆพลิกมันค่อยๆตีความมันหนังสือเล่มเดียวกันคนอ่านสองคนบางครั้งก็ได้อะไรไม่เท่ากันดังนั้นมันยังเป็นสื่อที่มีเสน่ห์เป็นสื่อที่เราควรจะติดตามมันและปฏิเสธมันไม่ได้ซึ่งสิ่งที่แมปทำเนี่ยเราพยายามนำเสนอสิ่งนี้มาให้มันมาอยู่ในชีวิตประจำวันของนักอ่านเป็นเรื่องปกติในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายจับต้องง่ายในราคาที่เหมาะสมและสิ่งนี้ทั้งหมดก็คือแมปคุณครับ
3: ว้าวประทับใจมาก
1: ค่ะนะคะ คนไทยอย่าทิ้งการอ่านนะคะ
3: จริงๆผมได้ข้อคิดที่ดีมากเลยครับต้องขอขอบคุณคุณรวิวรมหาสิทธิ์มากครับที่มาให้ความรู้และประสบการณ์ดีๆกับเราครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ครับ
3: สำหรับข้อคิดในการตลาดเจาะกินการตลาดในครั้งนี้นั้นผมจะรู้อย่างผมได้รู้อย่างหนึ่งพี่เนว่าคุณรวิวรนอกจากการอ่านหนังสือที่ดีแล้วครับคุณรวิวรเขาให้ข้อคิดว่าเราต้องอ่านความเป็นไปของโลกให้ออกด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการเจาะกินการตลาดลากันไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

วัสดีครับวันนี้ก็นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้นหนึ่งนะครับในเรื่องนี้ก็จะแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันนะครับตอนแรกก็จะเป็นการยื่นฟ้องนะการบรรยายฟ้องการสั่งฟ้องแล้วก็ฟ้องซ้อนส่วนตอนที่2จะเป็นเรื่องการทิ้งฟ้องแล้วก็การถอนฟ้องนะครับตอนที่3เป็นเรื่องของการยื่นคำให้การแล้วก็ฟ้องแย้งนะครับใน3ตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะสำหรับการศึกษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับเรามาดูในตอนแรกก่อนนะเรื่องการยื่นฟ้องการบรรยายฟ้องการสั่งฟ้องแล้วก็ฟ้องซ้อนนะครับสำหรับการยื่นฟ้องเนี่ยนะครับกฎหมายบอกว่าห้ามมิให้ฟ้องนะพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีเป็นครั้งแรกในศาลหรือโดยศาลอื่นนอกจากศาลชั้นต้นนะครับเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นนะนี่ก็กฎหมายเขียนไว้เลยนะฮะประเทศไทยเราก็ทราบนะศาลยุติธรรมเนี่ยก็จะมีอยู่3ศาลด้วยกันศาลชั้นต้นนะศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะครับการฟ้องศาลเนี่ยนะอยู่ดีเราบอกว่าโอ๊ยเราไม่อยากเสียเวลานะกว่าจะจบ3ศาลเนี่ยมันขอไปฟ้องที่ศาลฎีกาเลยได้ไหมกฎหมายก็บัญญัติไว้ชัดเจนแล้วว่าการฟ้องคดีเนี่ยนะครับต้องเริ่มต้นที่ศาลชั้นต้นก่อนนะจะไปฟ้องศาลอุทธรณ์จะไปฟ้องศาลฎีกาไม่ได้เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับอาจจะมีคดีพิเศษนะครับอาจจะเป็นติดต่างเป็นคดีการเมืองอะไรเงี้ยอาจจะกฎหมายจะเขียนว่าให้ฟ้องที่ศาลฎีกาเลยก็เป็นได้นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการฟ้องคดีก็ต้องฟ้องศาลชั้นต้นนั่นเองนะต่อมานะครับการฟ้องการพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีในศาลชั้นต้นนะนอกจากจะบังคับตามบททั่วไปแห่งภาคหนึ่งแล้วนะครับให้บังคับตามบทบัญญัติลักษณะหนึ่งนะวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้นแห่งภาคสองนี้ด้วยนะครับก็คือว่าก็นำในเรื่องของภาคสองเนี่ยมาใช้กับการฟ้องการพิจารณาแล้วก็การชี้ขาดตัดสินคดีนั่นเองนะเรื่องต่อมานะครับการบรรยายฟ้องนะการบรรยายฟ้องอันแรกก่อนนะครับคำฟ้องต้องทำเป็นหนังสือนะกล่าวคือให้โจทเสนอข้อหาของตนนะโดยทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลชั้นต้นนะเวลาทำคำฟ้องเนี่ยยื่นก็ยื่นต่อศาลชั้นต้นนะครับคำฟ้องเนี่ยนะครับจะต้องทำตามแบบพิมพ์ของศาลนะจะไปคิดเองเองจะเขียนอย่างงู้นอย่างนี้เองไม่ได้นะครับก็จะมีนะเราก็เห็นไหมแบบคำฟ้องจะมีเครื่องหมายครุฑใช่ไหมครับมีนะใครเป็นโจทย์ใครเป็นจำเลยนะฟ้องศาลอะไรเนี่ยนะครับก็จะมีแบบฟอร์มเราก็ต้องทำตามแบบนั้นนะครับในการทำเป็นหนังสือนั้นให้เขียนเป็นหนังสือไทยนะเขียนภาษาไทยเนี่ยนะครับนะและเขียนด้วยหมึกนะหรือดีดพิมพ์หรือตีพิมพ์นะจะพิมพ์ดีดก็ได้ใช่ไหมฮะสมัยก่อนจะมีพิมพ์ดีดนะครับนะปัจจุบันนี้น่าจะไม่ค่อยได้ใช้กันละปัจจุบันก็คืออะไรครับใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์เอาก็ได้นะครับจะเขียนเอาก็ได้ปัจจุบันก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ในการเขียนนะครับเขียนหรือพิมพ์ดีดในปัจจุบันไม่ค่อยนิยมละนะครับแต่ยังใช้ได้อยู่ปัจจุบันมักจะใช้อะไรครับพิมพ์เอาก็ได้นะครับก็จะมีรูปแบบเป็นไฟล์ของสารมาแล้วก็ไปพิมพ์ในโปรแกรมอะไรสักอย่างนะครับเราก็พิมพ์ออกมาได้นะครับถ้ามีผิดตกที่ใดห้ามไม่ให้ขูดลบออกนะกฎหมายเขียนแล้วว่าถ้าพิมพ์ผิดเขียนผิดนะอย่าไปลบให้ใช้วิธีการเลยครับนะขีดค่าเสียแล้วเขียนลงใหม่เพราะเราไม่รู้ว่าการที่เราไปลบเนี่ยข้อความเดิมคืออะไรนะครับมีคนไปกลั่นแกล้งอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วฟ้องถูกต้องหรือเปล่ามีคนไปแกล้งเอายางลบไปลบหรือเปล่าฉะนั้นกฎหมายก็เลยบอกว่าไม่ลบให้ขีดทิ้งเสียนะครับนี่คือวิธีการนะในการทำเป็นหนังสือใช่ไหมฮะแล้วก็ทำต้องเขียนด้วยปากกานะอย่าเอาดินสอไปเขียนกฎหมายเขียนเลยว่าต้องเขียนด้วยปากกานะครับแล้วก็ขีดค่าแล้วก็เขียนลงใหม่และผู้เขียนต้องลงชื่อไว้ที่ริมกระดาษนะลงชื่อกำกับไว้นะใครเป็นคนเขียนเนี่ยนะครับถ้ามีข้อความตกเติมให้ผู้ตกเติมลงลายมือชื่ออีก

ครับหรือลงชื่อย่อไว้เป็นสำคัญนะแล้วก็ยื่นคำฟ้องนั้นต่อศาลชั้นต้นนะข้อ2นะฮะตรงนี้สำคัญคำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดนะเขียนดีๆนะโดยแจ้งชัดไม่ใช่ชัดแจ้งนะภาษาโบราณนะครับนักศึกษาเขียนให้ถูกนะคำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดนะครับซึ่งอะไรซึ่ง3อย่างนะสภาพแห่งข้อหาของโจทนะและคำขอบังคับทั้งข้ออ้างนะที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นนะ3อย่างนี้นะครับนะโอเคนะ3อย่างนี้ต้องแจ้งชัดแจ้งชัดอย่างไรนะครับนะเรามาดูอันแรกก่อนนะครับสภาพแห่งข้อหาสภาพแห่งข้อหาก็คือสภาพแห่งข้อหาที่ต้องกล่าวมาในฟ้องนะเป็นส่วนที่โจทแสดงให้เห็นถึงสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายแพ่งนะที่โจทมีนะครับอันเป็นฐานในการที่จะกล่าวอ้างว่าจำเลยได้กระทำการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่นั้นอย่างไรซึ่งเป็นข้ออ้างอันอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาที่โจทจะต้องกล่าวต่อไปนะครับสำหรับสภาพของข้อหานั้นก็คือสำหรับในการบรรยายฟ้องเกี่ยวกับสภาพข้อหาเนี้ยนะในเบื้องต้นต้องพิจารณาก่อนว่านะเป็นการฟ้องเกี่ยวกับข้อหาเรื่องใดนะเป็นเรื่องการผิดสัญญาเป็นเรื่องละเมิดนะหรือเป็นเรื่องทรัพยสิทธินะครับนอกจากนี้ต้องพิจารณาว่าเป็นการเสนอข้อหาในรายละเอียดเรื่องใดเช่นอ้างว่าผิดสัญญาก็ต้องดูว่าผิดสัญญาในข้อใดเพราะเหตุใดนะหลักเกณฑ์สำคัญก็คือการกล่าวถึงสิทธิ์ของโจทว่าโจทได้ใช้สิทธิ์เรียกร้องของโจทจากจำเลยผู้มีหน้าที่และต้องมีความรับผิดในเรื่องใดในข้อใดจำต้องบรรยายข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิ์ของโจทนะหน้าที่และความรับผิดของจำเลยนะครับที่เป็นสาระสำคัญหรือเป็นองค์ประกอบตามบทบัญญัติของกฎหมายให้เพียงพอแก่เรื่องสิทธิหน้าที่หรือความรับผิดนะโจทมีสิทธิ์อย่างไรจำเลยมีหน้าที่อย่างไรนะครับอันนี้คือลักษณะของสภาพแห่งข้อหาต่อมานะครับข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหานะครับข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาที่โจทต้องกล่าวมาในฟ้องเป็นส่วนที่แสดงถึงการกระทำที่เป็นมูลนะให้จำเลยต้องรับผิดหรือเป็นการโต้แย้งสิทธิ์หรือหน้าที่ตามกฎหมายแพ่งอันเป็นสภาพแห่งข้อหาที่โจทได้กล่าวไว้ในตอนต้นนั้นแล้วนะสองส่วนนี้จึงต้องสอดคล้องต้องกันนะนะเช่นนะถ้าสภาพแห่งข้อหาเป็นเรื่องหนี้นะครับซึ่งอาจจะเกิดจากมูลละเมิดก็ได้นะครับเกิดจากมูลสัญญาก็ได้นะข้ออ้างอันอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาก็จะต้องเป็นเรื่องที่เกิดจากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั่นเองนะครับหรือชำระหนี้ไม่ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงของมูลหนี้นะครับนะสั่งทรายมาดันส่งหินมาอย่างเงี้ยนะครับชำระหนี้ไม่ตรงตามที่ตกลงเอาไว้ใช่ไหมฮะกู้ยืมเงินมา 50,000 ไม่ชำระหนี้นะฮะก็ต้องนะเขียนเอาไว้นั่นเองนะครับหรือผิดสัญญาข้อใดอย่างไรอันให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้การปรับข้อเท็จจริงตามคำฟ้องของโจทว่าจะเข้าลักษณะตามมูลหนี้สัญญาหรือมูลหนี้ละเมิดนั้นเป็นข้อหารือบทซึ่งเป็นหน้าที่ของศาลที่จะปรับบทกฎหมายนะครับแต่โจทย์ต้องบรรยายถึงข้อเท็จจริงที่จำเลยได้กระทำอันเป็นการโต้แย้งสิทธิ์ก็เพียงพอแล้วนะครับในเรื่องการปรับบทกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องของศาลนะครับส่วนสุดท้ายก็คือคำขอบังคับนะคำขอบังคับนะเป็นส่วนท้ายของคำฟ้องที่ระบุไว้ในท้ายฟ้องในแบบพิมพ์คำขอท้ายฟ้องซึ่งแยกต่างหากจากแบบพิมพ์คำฟ้องที่อยู่ตอนต้นเพื่อแสดงความประสงค์ของโจทย์ที่บางคดีอาจจะขอให้ศาลพิพากษาบังคับแก่จำเลยหรือขอให้พิพากษารับรองนะหรือคุ้มครองสิทธิของโจทก็ได้นะครับก็คือขออะไรล่ะนะครับฉะนั้นคำขอบังคับเนี่ยเช่นให้กระทำการใดนะครับให้ออกจากอะไรครับให้ออกจากที่ดินแปลงนี้นะครับไม่กระทำการใดให้ชำระหนี้ก็ได้นะครับให้เพิกถอนใบอนุญาตนะหรือส่งมอบทรัพย์สินก็ได้นะครับขอให้ศาลทำอะไรล่ะนะครับและเพื่อให้จำเลยปฏิบัติตามคำบังคับของศาลนะที่ออกตามคำพิพากษาได้อย่างถูกต้องนะหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาก็สามารถบังคับคดีได้ซึ่งคำขอท้ายฟ้องเนี่ยต้องสอดคล้องกับสภาพข้อหาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาด้วยนะครับฟ้องนะในเรื่องของชำระหนี้นะมีสิทธิ์อะไรมีจำเลย

มีหน้าที่อะไรแล้วไม่ปฏิบัติตามอย่างไรมีปัญหาอย่างไรแล้วก็ขออย่างไรขอให้ศาลนะฮะบังคับให้นะจำเลยเนี่ยชำระหนี้กี่หมื่นกี่แสนก็ว่าไปนะครับต่อมาประเภทของคำฟ้องที่ต้องแสดงโดยแจ้งชัดนะครับก็มีอยู่6อันด้วยกันนะครับก็1คำฟ้องในคดีสามัญก็คือคดีโจทฟ้องจำเลยเนี่ยคดีทั่วๆไปข้อ2คำร้องสอดใช่ไหมฮะก็คือไปเป็นผู้ร้องเนี่ยสอดเข้าไปในคดีของคนอื่นนะครับ3คำร้องขอในคดีไม่มีข้อพิพาทก็คือไม่มีตัวจำเลยเองเช่นนะร้องอะไรร้องตั้งผู้จัดการมรดกนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะไม่มีตัวคู่กรณีแต่อย่างใดนะครับ4ฟ้องแย้งนะก็คือการกลับฟ้องนะจำเลยเนี่ยมาฟ้องโจทเนี่ยนะครับนะเลยฟ้องแย้งนะครับ5คำฟ้องอุทธรณ์หรือฎีกาในคำฟ้องอุทธรณ์ฎีกาก็ต้องใช้บรรยายโดยแจ้งชัดเช่นเดียวกันแล้วก็ข้อ6คำร้องขอของผู้ร้องขัดทรัพย์นะเปรียบเสมือนคำฟ้องนั่นเองนะครับต่อมานะคำฟ้องที่มีได้โดยแสดงโดยแจ้งชัดนะครับก็คือคำฟ้องขาดสาระสำคัญอันเป็นประเด็นแห่งคดีนะที่จำเลยต้องรับผิดเป็นฟ้องเครือบคลุมนะนะครับใช้คำว่าเครือบคลุมนะครับนะนักกฎหมายเราเรียกเครือบคลุมหลายท่านไปพูดผิดเป็นฟ้องเครือบแคลงฟ้องอะไรคลุมเครืออะไรไม่ใช่นะต้องเรียกว่าฟ้องเครือบคลุมนะครับศาลมีอำนาจพิพากษายกฟ้องได้นะครับปัญหาที่ว่าฟ้องเครือบคลุมหรือไม่เนี่ยนะครับเป็นปัญหาข้อกฎหมายนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับแล้วก็คำฟ้องถึงขนาดขาดสาระสำคัญเนี่ยนะครับก็อันเป็นประเด็นแห่งคดีจะทำให้จำเลยต้องรับผิดตามฟ้องได้ถือเป็นความสงบเรียบร้อยของประชาชนอย่างนี้ศาลยกขึ้นเองได้นะที่ก็เป็นข้อยกเว้นนะครับสำหรับคำฟ้องเครือบคลุมเนี่ยนะครับหรือฟ้องโดยไม่ได้แสดงโดยแจ้งชัดเนี่ยนะก็คือนะคำฟ้องของโจทก์เนี่ยขาดสาระสำคัญนะอันเป็นประเด็นแห่งคดีที่จะทำให้จำเลยต้องรับผิดเป็นฟ้องเครือบคลุมเนี่ยนะครับก็คือโจทก์ไม่ได้บรรยายสภาพแห่งข้อหาคำขอบังคับหรือข้ออ้างอาศัยเป็นหลักของข้อหาเนี่ยโดยชัดแจ้งเนี่ยแจ้งชัดเนี่ยนะครับนะคำฟ้องโจทก์จึงขาดสาระสำคัญอันเป็นประเด็นแห่งคดีนะที่จะทำให้จำเลยต้องรับผิดนะศาลจะพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีโดยไม่อาศัยฟ้องไม่ได้นะครับสำหรับในรายละเอียดนะครับบางอย่างเนี่ยนะครับที่โจทก์ต้องบรรยายมานะครับก็อาจจะเป็น อะไรการพิจารณาว่าคำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดเนี่ยซึ่งสภาพของข้อหาและคำขอบังคับที่ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหานี้นะหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าฟ้องเครือบคลุมหรือไม่เนี่ยนะครับนะต้องแปลสภาพข้อหานะในฟ้องนะครับต้องอ่านฟ้องเนี่ยรวบทั้งหมดเลยประกอบกันนะไม่ใช่อ่านเพียงแค่ตอนใดตอนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับสำหรับการสั่งฟ้องนะครับการสั่งฟ้องศาลก็สั่งได้3อย่างนะครับสั่งให้รับไว้ก็คือตรวจฟ้องแล้วเรียบร้อยก็สั่งรับไว้นะครับให้ยกเสียนะครับแล้วก็ให้คืนไปอาจจะเอาคืนไปแก้อะไรก็ได้นะครับมีอะไรบ้างนะครับอันแรกคือสั่งให้รับไว้ก็คือศาลมีอำนาจสั่งรับฟ้องนะหากฟ้องของโจทก์ต้องตามกฎหมายนะครับส่วนสั่งให้คืนไปก็คือศาลมีอำนาจสั่งคืนคำฟ้องไปหากศาลเห็นว่าคำฟ้องที่โจทก์ยื่นไว้อ่านไม่ออกอ่านไม่เข้าใจอ่านฟุ่มมันเขียนฟุ่มเฟือยเกินไปเนี่ยนะครับไม่ลงลายมือชื่อไม่แน่เอกสารเนี่ยก็สั่งให้ไปแก้ได้แล้วก็สุดท้ายคือสั่งให้ยกเสียก็คือว่าศาลมีอำนาจเนี่ยยกฟ้องโจทก์นะในชั้นตรวจคำฟ้องได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีการสั่งรับฟ้องไว้ก่อนก็ได้นะครับเขาเรียกว่าให้ยกเสียเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของฟ้องซ้อนนะครับฟ้องซ้อนเนี่ยก็คือประการที่1นะมีคดีอยู่ในระหว่างพิจารณานะกล่าวคือคดีที่โจทก์ฟ้องจำเลยยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลนับแต่เวลาที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีนะครับประการที่2ก็คือโจทย์คนเดียวกันนะครับโจทย์คนเดียวกันนะยื่นฟ้องจำเลยคนเดียวกันนะฮะโจทย์นายดำฟ้องนายแดงคดีต่อมาก็นายดำฟ้องนายแดงนะอย่างนี้โจทย์คนเดียวกันจำเลยคนเดียวกันนะแต่ถ้าโจทย์นะก็คือนายดำไปฟ้องนายแดงคดีต่อมานายแดงไปฟ้องนายดำนี่คนละไม่ใช่
นะครับกล่าวคือโจทย์ในคดีก่อนและในคดีหลังเป็นคนเดียวกันนะส่วนจำเลยในคดีก่อนและคดีหลังก็เป็นคนเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับ3เป็นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนะกล่าวคือเป็นมูลคดีเดียวกันหรือมีเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิ์อย่างเดียวกันนะคดีก่อนก็เป็นเรื่องการฟ้องเงินกู้ก้อนนี้1ล้านบาทคดีที่2มาฟ้องก็เป็นเงินกู้ก้อนเดิมอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนะครับแล้วสุดท้ายนะครับสำหรับการสั่งฟ้องซ้อนนะครับศาลชอบที่จะพิจารณายกฟ้องคดีหลังได้นะครับฟ้องซ้อนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจฟ้องนะซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลยกขึ้นวินิจฉัยเองได้นะครับนะสรุปนะครับสำหรับตอนแรกเนี่ยการยื่นฟ้องการบรรยายฟ้องการสั่งฟ้องแล้วก็ฟ้องซ้อนเนี่ยนะครับในสาระสำคัญตรงจุดนี้นะครับนักศึกษาไปดูนะครับในเรื่องของอะไรครับเรื่องของการฟ้องเนี่ยนะต้องฟ้องโดยทำความฟ้องโดยอะไรครับแจ้งชัดไม่งั้นจะกลายเป็นฟ้องเคลือบคลุมนะครับสั่งศาลสั่งฟ้องก็สั่งได้3อย่างแล้วก็การฟ้องซ้อนเนี่ยนะครับก็คืออะไรครับตัวโจทย์นะฮะมาฟ้องกับจำเลยนะในคนเดียวกันนั่นเองนะครับครับสำหรับตอนที่2นะครับเป็นเรื่องการทิ้งฟ้องและการถอนคำฟ้องนะครับอันแรกก่อนนะเป็นเรื่องการทิ้งฟ้องทิ้งฟ้องเนี่ยนะครับนะก็มีอยู่2กรณีด้วยกันนะกรณีแรกก็คือภายหลังนะที่ได้เสนอคำฟ้องแล้วนะครับโจทก์เพิกเฉยไม่ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะเพื่อส่งหมายเรียกให้แก้คดีแก่จำเลยแล้วก็ไม่แจ้งให้ศาลทราบเหตุแห่งการเพิกเฉยเช่นว่านั้นนะครับภายในกำหนด7วันนับแต่วันยื่นคำฟ้องนะครับก็คือว่าเมื่อศาลรับฟ้องโจทก์แล้วเนี่ยนะครับกฎหมายบัญญัติว่าให้ศาลออกหมายส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยเพื่อแก้คดีนะหมายที่ออกเป็นหมายเรียกนะแล้วก็คำฟ้องเนี่ยนะให้ส่งสำเนาคำฟ้องไม่ใช่ต้นฉบับนะซึ่งต้องเก็บไว้เป็นสำนวนคดีแก่ศาลนะครับคำฟ้องเนี่ยนะครับนะสำเนาคำฟ้องเนี่ยนะเจ้าพนักงานศาลเป็นผู้มีหน้าที่ส่งนะโดยโจทก์เนี่ยมีหน้าที่จัดการนำส่งสำเนาคำฟ้องนี้ไปส่งนะพร้อมกับหมายเรียกให้จำเลยแก้คดีโจทก์ต้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งหมายเรียกภายใน7วันนับแต่การยื่นคำฟ้องนะครับนี่เป็นหน้าที่ของโจทก์นะครับหากโจทก์เพิกเฉยนะครับไม่ร้องขอให้ส่งหมายเรียกให้แก้คดีแก่จำเลยและโจทก์ไม่แจ้งให้ศาลทราบเหตุแห่งการเพิกเฉยภายใน7วันนะครับนับแต่วันยื่นคำฟ้องให้ถึงทิ้งฟ้องนะครับดังนั้นเห็นได้ว่าหากโจทก์แจ้งให้ศาลทราบถึงเหตุแห่งการเพิกเฉยแล้วก็ไม่ถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องนะครับเช่นโจทก์ฟ้องคดีแล้วนะโจทก์เกิดเจ็บป่วยมาไม่ได้ก็นะครับอาจจะทนายโจทก์อาจจะมาแจ้งให้ศาลทราบนะครับว่าตรงเนี้ยนะครับไม่ได้เป็นการทิ้งฟ้องนะเนื่องจากเจ็บป่วยอย่างนี้ก็จะถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องไม่ได้นั่นเองนะครับอันที่2นะครับโจทก์เพิกเฉยนะไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรนะที่กำหนดไว้นะเพื่อการนั้นโดยได้ส่งคำสั่งให้แก่โจทก์โดยชอบแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการทิ้งฟ้องที่เรียกว่าเจอกันค่อนข้างเยอะนะครับการเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีของโจทก์นะไม่ได้หมายความว่าเมื่อศาลกำหนดเวลาให้โจทก์ดำเนินคดีใดแล้วนะโจทก์เพิกเฉยจะเป็นการทิ้งฟ้องเสมอไปนะครับก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปเช่นโจทก์ไม่มาศาลในวันชี้สองสถานหรือวันสืบพยานอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ไม่ใช่การทิ้งฟ้องแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องการขาดนัดไปนะครับก็ดูเป็นรายกรณีไปนะครับในการสั่งทิ้งฟ้องเนี่ยนะครับนะเมื่อโจทก์ทิ้งฟ้องเนี่ยศาลมีดุลพินิจนะที่จะจำหน่ายคดีหรือไม่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของอำนาจศาลนะครับศาลอาจจะเห็นว่านะครับควรให้โอกาสโจทก์นะในการชำระเงินอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับศาลสามารถที่จะมีดุลพินิจได้ไม่จำเป็นจะต้องสั่งจำหน่ายคดีเสมอไปนะครับประการต่อมานะครับศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีโจทก์เนี่ยหามีผลให้ฟ้องยังจำเลยตกไปด้วยไม่นะก็แปลว่าอะไรครับก็คือโจทก์เนี่ยฟ้องจำเลยเนี่ยฟ้องแย้งมาปรากฏว่าโจทก์ทิ้งฟ้องศาลสั่งจำหน่ายคดีโจทก์ฉะนั้นฟ้องแย้งของจำเลยเนี่ยไม่ได้ตกไปด้วยนะครับนะก็ยังมีผลอยู่ต่อไปนะครับ
กรณีนะครับกรณีที่คดีเนี่ยมีโจทย์หลายคนนะหรือจำเลยหลายคนอาจมีการทิ้งฟ้องสำหรับโจทย์บางคนนะครับหรือจำเลยบางคนก็ได้ศาลต้องจำหน่ายคดีจากสารระบบสำหรับโจทย์หรือจำเลยคนนั้นเท่านั้นนะครับคดีที่มีหลายข้อหานะครับแต่โจทย์เสียค่าขึ้นศาลขาดไปบางข้อหาศาลจึงสั่งให้เพิ่มเสียหากโจทย์ไม่ชำระหนี้ศาลก็ต้องจำหน่ายคดีจากสารบัญความเฉพาะข้อหานั้นนะครับต่อมาในส่วนของการถอนฟ้องนะการถอนฟ้องก็จะมีอยู่2 ส่วนด้วยกันก็คือถอนฟ้องเดิมนะอันแรกก่อนนะฮะถอนฟ้องเดิมก็คือก่อนจำเลยยื่นคำให้การโจทก์อาจถอนคำฟ้องได้นะโดยยื่นคำบอกกล่าวเป็นหนังสือนะครับเมื่อจำเลยยื่นคำให้การแล้วหากโจทก์จะถอนฟ้องโจทก์ต้องทำเป็นคำร้องนะโดยไม่จำเป็นต้องแสดงเหตุผลห้ามไม่ให้ศาลอนุญาตโดยไม่ได้ฟังจำเลยหรือผู้ร้องสอดก่อนนะในกรณีที่โจทก์ถอนคำฟ้องเนื่องจากมีข้อตกลงหรือประนีประนอมยอมความกับจำเลยให้ศาลอนุญาตไปตามคำขอนั้นนะฉะนั้นในการถอนคำฟ้องเนี่ยนะครับนะจะต้องถอนก่อนศาลชั้นต้นนะศาลชั้นต้นพิพากษานะครับนะฉะนั้นจะไปถอนหลังศาลชั้นต้นพิพากษาไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดจำเลยยังไม่ยื่นคำให้การก็นะครับโจทก็สามารถที่ยื่นคำให้อะไรครับบอกกล่าวนะทำเป็นคำบอกกล่าวแก่ศาลนะครับแต่ถ้าจำเลยยื่นคำให้การแล้วก็ต้องถามจำเลยก่อนนะครับการถอนต่อมาคือการถอนคำฟ้องอุทธรณ์หรือฎีกานะครับเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วนะโจทก์จะถอนคำฟ้องเดิมไม่ได้แต่ถ้าโจทก์หรือจำเลยได้อุทธรณ์หรือดีกาถอนคำฟ้องอุทธรณ์หรือดีกาได้การอนุญาตให้ถอนคำฟ้องอุทธรณ์หรือดีกานั้นก็เป็นดุลพินิจของศาลที่สั่งได้ตามที่เห็นสมควรนะครับอันนี้คือไม่ใช่ถอนคำฟ้องนะแต่เป็นถอนอุทธรณ์ดีกานั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับการสั่งอนุญาตให้ถอนคำฟ้องนะครับเมื่อศาลอนุญาตให้ถอนคำฟ้องแล้วก็ต้องสั่งจำหน่ายคดีจากสารระบบศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีโจทหามีผลให้ฟ้องแย้งจำเลยตกไปด้วยไม่นะครับถอนฟ้องแล้วฟ้องแย้งก็ไม่ตกไปนะสุดท้ายนะครับผลของการทิ้งฟ้องแล้วก็ถอนคำฟ้องนะครับ1นะลบล้างผลของการยื่นคำฟ้องนะรวมทั้งกระบวนพิจารณาภายหลังยื่นคำฟ้องนะ2กระทำให้คู่ความกลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนไม่ได้มีการยื่นฟ้องเลยแล้วก็3โจทก์อาจยื่นฟ้องใหม่ได้ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยเรื่องอายุความนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่โจทก์สามารถที่จะฟ้องใหม่ได้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับสรุปนะสำหรับเรื่องการทิ้งฟ้องแล้วก็การถอนคำฟ้องเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามที่ศาลกำหนดเอาไว้นะครับก็ถือเป็นการทิ้งฟ้องได้นะก็มีสิทธิ์จำหน่ายคดีก็เป็นเรื่องดุลพินิจของศาลส่วนการถอนฟ้องก็นะครับก็จะมีถอนคำฟ้องนะกับถอนอุทธรณ์ฎีกานะถ้าเป็นการถอนฟ้องเนี่ยนะครับศาลก็มีดุลพินิจนะที่จะจำหน่ายหรือไม่จำหน่ายก็ได้นะครับในตอนสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องการยื่นคำให้การและฟ้องแย้งนะครับในตอนสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับตอนแรกเหมือนกันนะครับในเรื่องการยื่นคำให้การเนี่ยนะเรามาดูอันแรกก่อนนะครับการยื่นคำให้การเนี่ยนะครับมาตรา177บอกว่าคำให้การต้องทำเป็นหนังสือนะครับยื่นต่อศาลภายใน15วันนะครับนับแต่วันที่ได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องนะเหมือนกันต้องทำเป็นหนังสืออย่างที่อธิบายไปตอนต้นหนังสือคือยังไงใช้ปากกาเขียนนะปากกาหมึกนะครับนะเขียนนะดีดพิมพ์หรือจะนะปริ้นนะด้วยคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับนะต้องยื่นภายใน15วันนะครับนับแต่วันที่ได้รับหมายเรียกหรือสำเนาคำฟ้องนะครับคำให้การก็เหมือนกับคำฟ้องงั้นก็คือต้องแสดงโดยชัดแจ้งนะครับกฎหมายเขียนได้เหมือนกันนะนะฮะคำฟ้องต้องแจ้งชัดนะคำให้การต้องชัดแจ้งนะครับนะแต่ว่าความหมายก็เหมือนกันนะความหมายก็เหมือนกันนะฮะคำให้การต้องแสดงโดยชัดแจ้งคือคำให้การเนี่ยนะครับนะถ้าไม่ชัดแจ้งเนี่ยก็อาจจะเป็นคำให้การที่เครือบคลุมนะเป็นคำให้การที่ไม่ชอบนะครับถือว่าจำเลยได้รับข้อได้จริงตามฟ้องแล้วไม่เกิดเป็นประเด็นตามคำให้การจำเลยยอมรับแล้วนะครับ

นะกรณีที่จำเลยให้การยอมรับนะการให้การยอมรับเนี่ยนะครับไม่จำต้องให้เหตุแห่งการยอมรับนะไม่ต้องมีเหตุผลนะถ้ารับแล้วก็ไม่ต้องมีเหตุผลนะครับในกรณีจำเลยต่อสู้คดีจำเลยต้องยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไว้ในคำให้การนะข้อใดจำเลยไม่ได้ปฏิเสธนะกฎหมายก็ถือว่าจำเลยยอมรับนั่นเองนะฮะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้ทำอย่างนี้นะเราชำระหนี้ไปแล้วเราก็ต้องสู้เราก็ต้องให้การปฏิเสธนะจำเลยที่ไม่ได้ปฏิเสธกฎหมายก็ถือว่าคุณยอมรับแล้วนะข้อที่จริงเป็นอันยุตินะคู่ความไม่มีประเด็นที่จะต้องสืบทำไมเนื่องเมื่อเขายอมรับแล้วถูกไหมฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่ยอมรับเราต้องนะบรรยายเข้ามาในคำให้การต้องสู้เข้าไปในคำให้การนะครับนะต่อไปจำเลยให้การปฏิเสธนะนะข้ออ้างในประเด็นตามคำฟ้องของโจทก์ข้อใดที่จำเลยให้การปฏิเสธย่อมเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทให้มันไม่ตรงกันละนะครับนะโจทก์ฟ้องบอกไม่ชำระหนี้จำเลยบอกชำระหนี้แล้วนะไม่ตรงกันเมื่อไม่ตรงกันก็เป็นประเด็นข้อพิพาทนะครับต้องอ้างเหตุแห่งการปฏิเสธนะมีเหตุอย่างไรการให้การไม่ชัดแจ้งเนี่ยนะครับถือได้ว่าจำเลยไม่ได้ปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์จึงเป็นคำให้การที่ไม่ชอบถือได้ว่าจำเลยได้ยอมรับตามข้ออ้างของโจทก์นะฉะนั้นคำให้การก็เหมือนกันก็ต้องทำโดยชัดแจ้งเช่นเดียวกันนะครับจำเลยนะอาจจะปฏิเสธนะฟ้องหรือข้ออ้างของโจทก์ก็ได้ไม่ว่าทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วนนะครับซึ่งต้องให้การปฏิเสธโดยชัดแจ้งนะครับนะต้องอ้างเหตุในการปฏิเสธด้วยจึงจะเป็นการให้การที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับจำเลยให้การไม่ชัดแจ้งถือว่าจำเลยไม่ได้ปฏิเสธข้ออ้างโจทก์จึงเป็นคำให้การที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายถือว่าจำเลยได้ยอมรับตามข้ออ้างของโจทก์เช่นจำเลยให้การไม่ทราบไม่ขอรับรองนะนอกจากที่จำเลยให้การไม่โดยชัดแจ้งแล้วจำเลยขอให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ทั้งสิ้นไม่ทราบและไม่แน่ใจจำไม่ได้นะไม่รับรองไม่ยืนยันอย่างเงี้ยนะครับกรณีเช่นนี้ถือว่าให้การไม่ชัดแจ้งนั่นเองนะต่อมาในเรื่องการสั่งคำให้การนะฮะก็สั่ง3อย่างเหมือนกับสั่งฟ้องนะก็คือสั่งให้รับไว้สั่งให้คืนไปสั่งไม่รับนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการฟ้องแย้งนะครับฟ้องแย้งก็คือการที่จำเลยกลับฟ้องโจทก์ในคดีเดียวกันนั่นนะไม่ใช่เรื่องจำเลยกลับไปฟ้องโจทก์เป็นอีกคดีหนึ่งต่างหากก็คือในคดีเดียวกันเนี่ยนะนะโจทก์ก็คือจำเลยเนี่ยมาฟ้องโจทก์นะครับไม่ใช่ว่าจำเลยได้ไปฟ้องโจทก์อีกคดีหนึ่งนะครับเช่นโจทก์ฟ้องว่าจำเลยเนี่ยขับรถประมาทนะนะชนรถยนต์โจทก์เสียหายจำเลยบอกไม่ใช่นะจำเลยฟ้องแย้งโจทก์ตั้งหากที่ขับรถประมาทชนรถจำเลยนะครับนี่คือการกลับฟ้องนั่นเองนะจำเลยต้องฟ้องแย้งมาในคำให้การเลยงั้นถ้าจำเลยไม่ได้ให้คำให้การก็คงจะฟ้องแย้งไม่ได้นะครับแล้วก็ฟ้องแย้งต้องแสดงโดยแจ้งชัดฟ้องแย้งก็คือคำฟ้องอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายคือฟ้องแย้งต้องเกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมนะครับสุดท้ายนะฮะการสั่งฟ้องแย้งนะศาลต้องตรวจว่าจะรับฟ้องแย้งหรือไม่หากฟ้องแย้งนั้นเป็นเรื่องฟ้องแย้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลก็สั่งรับคำให้การส่วนฟ้องแย้งนะอาจจะสั่งไม่รับก็ได้นะครับหากฟ้องเดิมศาลรับไว้พิจารณาได้ยกฟ้องเสร็จแล้วนะตรงนี้นะครับฟ้องแย้งย่อมไปด้วยนะเพราะไม่มีฟ้องเดิมและตัวโจทย์เดิมที่จำเลยจะฟ้องแย้งนะครับตรงนี้พิเศษหน่อยนะครับฉะนั้นถ้ากรณีเนี้ยนะครับศาลยกฟ้องแล้วนะฟ้องแย้งก็ตกไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายอ่ะให้โจทย์ทำคำให้การแก้ฟ้องแย้งยื่นต่อศาลภายใน15วันนับแต่วันที่ได้ส่งคำให้การถึงโจทย์นั่นเองนะครับในตอนการยื่นคำให้การและการฟ้องแย้งเนี่ยนะครับนะการยื่นคำให้การก็ต้องยื่นคำให้การโดยชัดแจ้งเช่นเดียวกันนะครับมันก็จะเป็นคำให้การที่ครอบคลุมได้นะครับสุดแล้วก็ในเรื่องการฟ้องแย้งนั่นก็คือการกลับฟ้องโจทย์นั่นเองนะจำเลยเนี่ยกลับไปฟ้องโจทย์ในคดีเดียวกัน

ครับสำหรับตอนที่1ในหน่วยที่12นะครับการบริหารการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่งแน่นอนว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจนะครับเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆนะครับมีถึง50มลรัฐนะครับแล้วเราจะมีหลักการอะไรล่ะในการเลือกนะครับเมืองอัจฉริยะตรงนี้มาศึกษากันซึ่งแน่นอนครับว่าอาจารย์ไม่ได้เลือกเมืองใหญ่ๆทั้งนิวยอร์กทั้งซานฟรานซิสโกลอสแองเจลิสมาเป็นตัวอย่างเนื่องจากว่าตรงนั้นเนี่ยคอนเท็กซ์ตรงนั้นมันยากมากๆที่จะมาปรับใช้นะครับแต่ในขณะเดียวกันแล้วมองเมืองเล็กๆนะครับที่มีทั้งขนาดทางเศรษฐกิจมีขนาดประชากรที่ใกล้กันใกล้กับเมืองไทยแล้วเรามาดูว่าเขามีวิธีการอย่างไรในการที่จะพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเขานะครับปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนช่วยมากๆนะครับจะทำให้แผนงานของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่กว้างใหญ่มากๆเนี่ยคือแผนงานจากล่างขึ้นบนคือ bottom up นะครับซึ่งทุกเมืองที่เข้าร่วมในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและประเทศของเขาเนี่ยจะต้องเข้าร่วมนะครับจะต้องเข้าร่วมข้อตกลงหนึ่งอย่างคือในเรื่องของการเปลี่ยนในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญมากๆในเรื่องตรงนี้นะครับซึ่งโดยส่วนของแนวคิดในการจัดทำพัฒนาเมืองอัจฉริยะของอเมริกานะครับซึ่งมันมีหลายเมืองมากๆที่น่าจะเป็นตัวอย่างในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซิลิคอนวัลเลย์นะครับในศูนย์กลางทางเทคโนโลยีของโลกที่มีบริษัท IT มีนวัตกรรมมากมายนะครับในชั้นบริษัท Apple Facebook Google Netflix เป็นต้นนะครับและยังมีในเรื่องของสถาบันการศึกษาชั้นนำอย่างมหาวิทยาลัย Stanford ที่สนับสนุนนะครับในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในสนับสนุนในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมพื้นฐานและดึงดูดให้นักลงทุนเนี่ยเข้าไปตรงนั้นนะครับให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นอย่างมากมายซึ่งนักศึกษาตรงสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมได้ทางอินเทอร์เน็ตและทางลิงก์ที่ทางอาจารย์แนบไว้ให้นะครับในส่วนของแนวคิดในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของอเมริกาตรงนี้นะครับแน่นอนเขาสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการพัฒนาที่ค่อนข้างที่จะนะครับแปลกนะครับกว่าเมืองอื่นแน่นอนครับว่ายกตัวอย่างขึ้นในคำมลรัฐหนึ่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียเนื่องจากว่ามีการพัฒนาที่ผ่านมาของสหรัฐอเมริกาเป็นรูปแบบของพัฒนาแบบกระจายแบบวงกว้าง low density sprawl หมายความว่าการพัฒนาแบบไร้ทิศทางทำให้เมืองที่สร้างขึ้นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบปัญหาเมื่อเวลาผ่านไปนะช่วงเวลาหนึ่งเนื่องจากว่าการพัฒนาแบบกระจายแบบไม่มีศูนย์กลางไม่มีซิตี้เซ็นเตอร์เหมือนยุโรปเนี่ยจะทำให้รูปแบบของเมืองเนี่ยบางเมืองที่ไม่มีงบประมาณเพียงพอก็จะรกร้างแล้วไม่น่าอยู่ถูกไหมครับปัญหานี้คือปัญหาที่สหรัฐอเมริกาเจอในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาในส่วนของที่2คือในเรื่องของ greenhouse gas emission ของสหรัฐอเมริกามีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงมากๆเมื่อเทียบกับหัวของจำนวนประชากรแน่นอนครับว่าเนื่องจากว่ามีเทคโนโลยีเรื่องจากอุตสาหกรรมหนักนะครับประกอบกับมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงนะครับแน่นอนครับว่าทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบกับจำนวนประชากรเนี่ยสูงเป็นสูงมากอีกด้วยในส่วนที่3คือในเรื่องของการใช้พื้นที่นะครับพื้นที่ทางภาคการเกษตรนะครับในเรื่องของสหรัฐอเมริกาก็ใช้พื้นที่มีการใช้พื้นที่โดยที่ไม่ได้มีการแพลนนะครับโดยเฉพาะในเพราะว่าต้องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศครับว่าตรงนี้เนี่ยก็มีผลกระทบมาก็คือเมื่อมีการพัฒนาอย่างไร้ทิศทางเนี่ยก็ทำให้ของเขาประสบปัญหามากเมื่อเวลาผ่านไปนะครับในเรื่องของการใช้การคมนาคมก็เช่นกันทางสหรัฐอเมริกาก็เจอปัญหาเยอะมากๆเรื่องของการใช้รถนะครับเนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะของเขาเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมในหลายๆพื้นที่นะครับในอีกเรื่องนึงก็เรื่องของมลพิษซึ่งเขาก็ประสบปัญหา 2.5 PM เหมือนกับไทยเช่นกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้พลังงานที่สูงมากๆนะครับก็เป็นปัญหาหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับจะเห็นได้จากในรูปนี้นะครับก็คือมองจากซ้ายมือไปถึงขวามือมองจากขวามือไปถึงซ้ายมือนะครับทางขวามือสุดเนี่ยก็คือการพัฒนาเมื่อสมัยก่อนที่เขาไม่มีการเป็นพัฒนาอย่างไรทิศทางไม่มีการกำหนดว่าจะต้องกำหนดศูนย์กลางเมืองตรงไหนไม่มีการ

กำหนดพื้นที่สีเขียวนะครับซึ่งตรงนี้ในการพัฒนาอย่างไรทิศทางตรงนี้ทำให้เมืองของเขาเนี่ยไม่น่าอยู่มากๆเลยในเมื่อในช่วงที่ผ่านมาโดยตรงนี้เนี่ยปัจจุบันเขาพยายามที่จะใช้นโยบายเมืองสมาร์ทซิตี้ในทุกๆเมืองเล็กๆโดยการเพิ่ม

สู่การลดก๊าซเรือนกระจกแน่นอนครับว่าโครงการร่วมมือเขาเรียกว่าโครงการ Compact of Mayor นะครับเป็นการโครงการความร่วมมือระหว่างนายกเทศมนตรีซึ่งอย่างไอเดียของเขาคือการใช้พัฒนาแบบล่างขึ้นบนถูกไหมครับในทุกเมืองนะครับทุกเมืองเล็กๆเนี่ยก็เข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งแต่ละเมืองเนี่ยก็จะกำหนดเป้าหมายของตัวเองนะครับกำหนดโดยเฉพาะในเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหมครับและแต่ละเมืองก็จะสร้างทีมขึ้นมาเป็นทีมนักวิจัยขึ้นมานะครับรวมกับผู้ให้ทุนนะครับแล้วก็มาทดลองให้เกิดโครงการในแต่ละพื้นที่ของเขาซึ่งตรงนี้นะนำผลที่ได้มาเนี่ยก็จะวิเคราะห์ขึ้นมาแล้วก็นำเอาตรงนี้มาแลกเปลี่ยนกันในระหว่างเมืองที่เข้าร่วมโครงการของ Compact of Mayor นะครับซึ่งขั้นตอนของกิจกรรมโครงการเมืองอัจฉริยะในการกับเป้าหมายสู่การลดการเรือนกระจกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมีเป็น4ระยะด้วยกันระยะแรกคือการลงทะเบียนโดยนายกเทศมนตรีนะครับหลังจากนั้นก็คือระยะที่2ก็คือกำหนดเบสไลน์นะครับพื้นฐานของการข้อมูลว่าตัวอย่างเช่นในปี2005นะครับเรามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่ตรงนั้นก็เซตมาเป็นพื้นฐานหลังจากนั้นแล้วนะครับเมื่อเข้าร่วมโครงการมา10ปี20ปี30ปีเราจะต้องมีการมีเป้าหมายอย่างไรในการลดนะครับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีการตรวจสอบทุกๆปีแล้วก็จะดูว่าผลสัมฤทธิ์ว่าในการที่จะดำเนินโครงการไปแล้วเนี่ยมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่เมื่อเทียบกับปีที่กำหนดเป็นเบสไลน์พื้นฐานตัวอย่างเช่น2005เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากที่มีการประชุมนะครับคอปต่างๆก็จะทำก็ประเทศอื่นก็มากำหนดใช้เช่นกันก็คือได้ไอเดียมาจากในการเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยระยะที่4นะครับก็คือเป็นเรื่องของการติดการดำเนินการตามแผนงานใน3ปีทุกๆ3ปีเนี่ยเขาจะมีการประเมินนะครับแล้วก็ดูว่านโยบายอะไรที่ประสบความสำเร็จนโยบายอะไรที่ยังไม่ประสบความสำเร็จแล้วจะมีปรับนโยบายอย่างไรคือแผนของเขาเนี่ยมีการดูแผนทบทวนแผนใหม่ทุกๆ3ปีซึ่งในการทบทวนแผนใหม่ตรงนี้น่าจะช่วยมากๆเลยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่เมืองของเขาได้วางไว้จริงๆนะครับแน่นอนครับว่าปัญหาของสหรัฐอเมริกาก็มีมากมายเช่นกันเพราะว่าเนื่องจากว่าเมืองการพัฒนาอย่างไรทิศทางมีสภาพภูมิศาสตร์ของเขาที่กว้างใหญ่ไพศาลมากๆนะครับแล้วแต่ละเมืองแต่ละมลรัฐก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับการวางแผนระดับท้องถิ่นเนี่ยจำเป็นต้องมีความอ่อนตัวมากๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะไปดูตัวอย่างที่ชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยเรายกตัวอย่างของเมืองโคลัมบัสถูกไหมครับว่าเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่สามารถที่จะวางแผนในระดับท้องถิ่นของเขาแล้วทำให้เมืองของเขาเนี่ยเป็นเมืองอัจฉริยะได้ในเวลาไม่กี่ปีเขาทำอย่างไรนะครับซึ่งวิสัยทัศน์ของเมืองอัจฉริยะโคลัมบัสนะครับของมลรัฐโอไฮโอเนี่ยเขาก็คือหลักๆคือต้องการสร้างเมืองที่สวยงามนะครับให้มีความมั่งคั่งนะครับให้คนมีสุขภาพที่ดีนะครับมีคนแล้วก็ดึงดูดนะครับคนวัยรุ่นนะครับกลับเข้ามาอยู่ในเมืองให้มากนะครับโดยพัฒนาระบบรูปแบบสำคัญคือการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งคมนาคมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นจุดเด่นมากนักในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคนเขากระจายอยู่ทั่วประเทศถูกไหมครับตรงนี้เนี่ยเมืองโอไฮโอนะครับเมืองโคลัมบัสนะครับเขาก็ในมลรัฐโอไฮโอเนี่ยเขาพยายามที่จะดึงใช้ลงทุนในด้านขนส่งมากๆเพื่อจะดึงดูดคนให้เข้ามาอยู่ในเมืองของเขาแน่นอนครับว่าเมืองการเปลี่ยนแปลงของเมืองโคลัมบัสเนี่ย3ด้านหลักๆที่เขามีจุดเด่นมากๆคือการสัญจรและการจ้างงานการเชื่อมโยงพลเมืองนะครับก็คือการสัญจรนะครับของเขาก็คือเขาลงทุนนะครับมีเป้าหมายนะครับในการลงทุนการขนส่งนะครับระดับภูมิภาคของเขานะครับโดยใช้แผน25ปีเป็น Regional Transportation Plan ซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ดึงดูดเงินลงทุนมหาศาลนะครับทั้งเรื่องระบบรางระบบบัสนะครับระบบPublic Transportation ในเมืองของเขาซึ่งจากที่ไม่มีเลยเนี่ยสามารถมาสร้างระบบตรงนี้ได้ทำให้คนสามารถเดินทางแล้วมาผ่านเนื่องจากว่าภูมิlocation ในพื้นที่ของเขาเนี่ยอยู่ตรงกลางในระหว่างเมืองใหญ่เช่นเมืองชิคาโก้นะครับกับนิวยอร์กเพราะนั้นคือถ้าปกติคนผ่านก็จะผ่านไปเลยไม่ได้หยุดพักที่เมืองนี้แต่ว่าพอมีระบบ transportation ของเขาระบบการขนส่งที่เขาพัฒนามากขึ้นเนี่ยทำให้เมืองนี้เป็นฮับของ transportation ได้ด้วยก็เป็นการหลักการง่ายๆคือเขาคิดพัฒนาเหมือนเมืองรองขึ้นมาตรงนี้เนี่ยซึ่งสามารถที่ประสบความสำเร็จได้อันที่สองคือเขามีเป้าหมายทางตรงก็คือแน่นอนอย่างที่กล่าวไปแล้วคือการลดการ
ลดการปล่อยก๊าซถูกไหมครับ

แล้วก็มีการเพิ่มออปชันนะครับเพิ่มทางเลือกในการใช้ทรานสปอร์ตในการใช้การขนส่งสาธารณะของเขาแล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คือในการที่จะวางแผนนะครับระบบขนส่งสาธารณะของเขาเนี่ยเขาจะเลือกว่าจะไม่ไปสร้างให้เกิดผลกระทบโดยตรงกับในชนกลุ่มน้อยในพลเมืองในพื้นที่ที่ยากจนเพราะในเมืองของเขาเนี่ยมันก็กระจัดกระจายมีการพัฒนาแบบหลายทิศทางถูกไหมครับเพราะนั้นแล้วในการที่จะสร้างทางด่วนหรือจะสร้างถนนเข้าไปเนี่ยคือเขาจะพิจารณาเลยว่าจะต้องเชื่อมต่อให้กับทุกๆชุมชนไม่ได้เลือกเฉพาะชุมชนที่คนรวยอยู่เท่านั้นเป็นต้นนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆในการที่จะไม่ทำให้เกิดการแบ่งแยกในชุมชนนะครับการลงทุนทางด้านคมนาคมของเมืองโอไฮโอนะครับคือภาพทางซ้ายเนี่ยจะเรามาเห็นว่าในเรื่องของสกอร์ในเรื่องของคะแนนของการลงในเรื่องของการลงทุนทางด้านคมนาคมซึ่งโอไฮโอนี่ก็ถือว่าเมื่อเทียบกับมูลค่าทางเศรษฐกิจเขาถือว่ามีการลงทุนค่อนข้างสูงมากๆถ้าเทียบกับเมืองอื่นๆในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นตัวผลักดันมากๆว่าจะทำให้เมืองของเขาเนี่ยสามารถมันเชื่อมต่อเชื่อมโยงถึงกันได้แล้วก็จะทำให้ดึงดูดให้คนมาอยู่ในเมืองมากขึ้นแล้วก็พัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นด้านเรื่องของการคมนาคมนะครับหนึ่งก็คือจุดเด่นของเขาเป็นเมืองแรกๆของสหรัฐอเมริกาเลยที่มีการใช้คาร์พูลิ่งระบบคาร์พูลิ่งคือลดการใช้รถนะครับโดยผู้โดยสารคนเดียวแต่การเป็นการเพิ่มนะครับโดยการใช้คาร์แชร์ริ่งแล้วก็จะมีเลนพิเศษขึ้นมาให้กับคาร์พูลิ่งเลนตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ลดปัญหาทางด้านการจราจรนะแล้วก็เพิ่มทางเลือกให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่รอบๆนะเมืองที่มันกว้างสามารถเข้าสามารถมีออปชันให้เขาในการที่จะเข้าเมืองได้ง่ายขึ้นหรือว่า เดินทางในเมืองได้ง่ายขึ้นอีกอันนึงคือในเรื่องของการใช้ระบบป้ายทะเบียนอัจฉริยะนะครับเนื่องจากว่าแน่นอนครับว่าถ้าเราสังเกตเราขึ้นทางด่วนแล้วเราต้องมาหยุดนะครับในการจ่ายค่าโทเวตลอดเวลาเนี่ยตรงนี้มันก็จะทำให้เสียเวลาและทำให้รถต้องจอดต้องการขับเคลื่อนเนี่ยเป็นไปอย่างได้ช้าถูกไหมครับแต่ในระบบทะเบียนอัจฉริยะตรงนี้เนี่ยนะครับเราใช้กล้องและเทคโนโลยีทั้งหมดเชื่อมต่อกันในทางภาคขนส่งทางภาคของตำรวจในทุกๆส่วนทำให้การถึงข้อมูลเชื่อมต่อกันตรงนี้เนี่ยก็จะลดปัญหาของการจราจรได้อย่างมากนะครับแต่สำคัญที่สุดคือในการที่จะทำยังไงให้ระบบข้อมูลตรงนี้มันอยู่ในเป็นชุดเดียวกันได้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากๆที่ทางเมืองเขาจะต้องดูนะครับครับสำหรับบทสรุปการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเมืองโคลัมบัสประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแน่นอนครับว่าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของสหรัฐอเมริกาภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือทุกเมืองเนี่ยเป็นอยู่ในจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่มีเงินมหาศาลขนาดนั้นที่จะไปลงทุนนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าเมืองการพัฒนาในช่วงเป็นร้อยปีที่ผ่านมาเป็นพัฒนาแบบกระจายแบบหลายทิศทางเนี่ยตรงนี้เนี่ยพอจะมาปรับให้เป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยมันก็ยากที่จะเปลี่ยนเมืองให้กลับมาได้ช่วงข้ามคืนถูกไหมครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของเขาคือเขาพิจารณาองค์ประกอบแล้วก็พื้นฐานสิ่งที่มีอยู่ในเมืองนั้นนะครับแล้วก็จะเลือกทำในสิ่งที่นำเทคโนโลยีมาเลือกใช้ในที่จะบริการให้กับแก้ปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดของประชาชนก่อนแล้วก็ค่อยๆปรับไปนะครับตามแผนแล้วแผนเขาสำคัญมากคือแผนเขามีการปรับทุกๆ3ปีตรงนี้แหละครับจะทำให้เราไม่สามารถวางแผนในระยะยาว10 20ปี30ปีได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นเขาสามารถเอาเทคโนโลยีที่พัฒนาเนี่ยมาปรับใช้ในทุกๆ3ปีทุกๆในระยะทบทวนแผนในระยะสั้นตลอดเวลาตรงนี้เนี่ยจะทำให้เป็นจุดหนึ่งสำคัญมากๆที่จะทำให้การพัฒนาเมืองของเขาเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็คุ้มทุนแล้วก็เป็นไปได้มากขึ้นนะครับครับในตอนที่2นะครับจะเป็นในส่วนของเมืองใกล้ๆเราครับคือเมืองสิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์ครับซึ่งในเนื้อหาของเมืองสิงคโปร์นะครับน่าสนใจมากๆเพราะว่าเขามีแนวคิดในการทำเมืองอัจฉริยะของเขาเนี่ยที่เป็นระดับประเทศและระดับเมื

อยู่ในแผนเดียวนะครับเนื่องจากเขาเป็นประเทศที่ขนาดเล็กถูกไหมครับในขณะที่มีประชากรค่อนข้างมากถึงเกือบ 5.3 ล้านคนนะครับซึ่งเขาก็มีการดำเนินการมีความท้าทายในการพัฒนาเมืองเนี่ยที่แตกต่างกันไปเราก็จะมาดูกันครับว่าเขามีวิธีการอย่างไรซึ่งวิสัยทัศน์นะครับในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของสิงคโปร์นะครับก็คือเขามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเลยบอกว่าเขาอยากทำให้สิงคโปร์เนี่ยเป็นสมาร์ทเนชั่นนะครับจะทำให้สิงคโปร์เนี่ยเป็นภายในปีแล้วก็มีเป็นอยู่ในแผนสมาร์ทโมบิลิตี้ภายในปี2030นะครับอีก 7-8 ปีข้างหน้าสิงคโปร์ได้กำหนดวิสัยทัศน์นะครับในเรื่องของสมาร์ทโมบิลิตี้ไว้ก็คือทุกชุดมุ่งสู่การพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดนะครับซึ่งปัญหาของสิงคโปร์นะครับก็คือปัญหาหลักของเขาคือปัญหาเรื่องของการเพิ่มสูงขึ้นของประชากรที่ผู้สูงอายุนะครับในเรื่องที่2คือในเรื่องของความต้องการที่อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีเนื่องจากว่าเขาเป็นประเทศที่เล็กมากๆเทียบกับภูเก็ตบ้านเรานะครับซึ่งตรงนี้พอเล็กมากๆแล้วเนี่ยคนจำเป็นต้องอยู่ในตึกสูงนะครับชุมชนก็จะแออัดทำยังไงให้การอาศัยอยู่ตรงนี้เนี่ยมีปัญหาน้อยที่สุดอันที่3คือการพัฒนาและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากว่าสิงคโปร์เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเก่าๆเนี่ยเขาก็ต้องมีการทุบแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เพราะนั้นในการจัดการเรื่องพื้นที่เนี่ยรัฐบาลจะต้องเข้ามาควบคุมทั้งหมดและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการลดใช้พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อนเนื่องจากว่าในเรื่องของสิงคโปร์เนี่ยใช้มากถึง 96% ใช้แก๊สถูกไหมครับในระบบพลังงานของเขาตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สิงคโปร์ได้ยากมากๆในการที่จะลดคาร์บอนของเขาแต่เขาจะมีแนวทางอย่างไรล่ะที่จะทำให้เขาสามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับซึ่งนี่คือเป็นแผนที่คร่าวๆของสิงคโปร์เป็นโซนนะครับเขามีการจัดเมืองเป็นโซนนะครับจะทำให้ในการวางแผนเมืองของเขาเนี่ยก็จะทำเป็นโซนนะครับพอเลือกเป็นโซนตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้การแผนของเขาเนี่ยมีการพัฒนาได้อย่างง่ายขึ้นนะครับโดยความท้าทายของเขาเนี่ยจะมีการดำเนินการของเขาเนี่ยมีกลยุทธ์หลักๆ3ด้านด้วยกันคือการนำการคมนาคมอัจฉริยะนะครับมาใช้อันที่2คือการพัฒนาระบบ IoT นะครับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แล้วก็สุดท้ายก็คือการสร้างความร่วมมือนะครับระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยมีการลงทุนร่วมกันนะครับมีการพัฒนาโครงการต่างๆร่วมกันโดยใช้ความเชี่ยวชาญจากภาคเอกชนนะครับแล้วก็นวัตกรรมจากภาคเอกชนมาร่วมนะครับกับภาครัฐในเรื่องของการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาปรับใช้ให้ตรงกับปัญหาที่ภาครัฐประสบอยู่นะครับซึ่งบทเรียนของสิงคโปร์ผ่านนโยบายสมาร์ทเนชั่นของเขาเนี่ยก็ปัจจุบันนะครับคือจะยกตัวอย่างเมืองหนึ่งแล้วกันเป็นโครงการหนึ่งคือสมาร์ท HBD ทาวน์เป็นพื้นที่ตัวอย่างของเมืองอัจฉริยะสิงคโปร์ซึ่งตรงนี้นะเขาจะมองสำคัญคือมองพื้นฐานสำคัญอยู่5ด้านด้วยกันก็คือในเรื่องของการวางแผนอัจฉริยะการวางแผนสภาพแวดล้อมอัจฉริยะอาคารอัจฉริยะการอยู่อาศัยอัจฉริยะและสังคมอัจฉริยะซึ่งทั้ง5ด้านเนี่ยเขาก็จะเชื่อมต่อเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลของเขาก็คือใช้เซ็นเซอร์การสื่อสารศูนย์การข้อมูลเป็นการพัฒนาเชื่อมต่อกันทั้งเมืองโดยเราจะไปดูกันว่าแต่ละด้านเนี่ยมีลักษณะเฉพาะอย่างไรนะครับด้านแรกคือด้านการวางแผนอัจฉริยะสมาร์ทแพลนนิ่งนะครับตรงนี้เนี่ยตัวอย่างเช่นในการพัฒนาเมืองขึ้นมาในชนชุมชนขึ้นมานะครับเขาก็จะดูเลยว่าการไหลเวียนของสภาพอากาศนะครับในพื้นที่ถ้ารักษาดูในพื้นที่สีเหลืองสีส้มนะครับมันหมายความว่าการหลั่งหมุนเวียนของอากาศนี้น้อยถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันการดีไซน์ตึกอย่างไรให้ลมสามารถผ่านเข้าเมืองได้แล้วทำให้เมืองนี้หายใจได้นะมองภาพว่ากรุงเทพกับสิงคโปร์นะครับอยู่ในพื้นที่นะใกล้กันนะความร้อนน่าจะใกล้กันแต่ทำไมสิงคโปร์เนี่ยมีอากาศที่เย็นมากกว่ามีระบบหมุนเวียนของอากาศที่ดีกว่านั่นก็คือเขามีการใช้เทคโนโลยีนะครับในการทดลองวัดการหมุนเวียนของอากาศนะครับของเมืองด้วยก่อนที่จะอนุมัติในการสร้างตึกต่างๆในส่วนที่2คือในเรื่องของใช้เทคโนโลยีแสงนะความแสงตกกระทบในพื้นที่ต่างๆซึ่งสิงคโปร์เนี่ยก็จะดูว่าความเข้มแสงในตกในกระทบพื้นที่นี้ทั้งวันเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ซึ่งก็จะสามารถเลือกให้พื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นนะกำหนดว่าควรจะเป็นสร้างเป็นอะไรตัวอย่างเช่นพื้นที่ที่มีแสงผ่านทั้งวันมีแสงตกกระทบทั้งวันเขาสามารถที่กำหนดให้เป็นสวนสาธารณะได้หรือในพื้นที่ที่แสงตกน้อยมากและถ้าล่มแทบทั้งวันก็จะทำให้เป็นศูนย์อาหารกลางแจ้งหรือเป็นตลาดกลางแจ้งที่
ไม่ร้อนมากเป็นต้นนะครับอันนี้คือการวางแผนสมาร์ทแพลนนิ่งตัวอย่างนะครับผมในส่วนที่2คือสภาพแวดล้อมอัจฉริยะคือทั้งในทั่วทั้งเมืองเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ถูกไหมครับมี

ในเรื่องของตรวจสภาพ PM 2.5 ในตรวจสภาพอุณหภูมิความชื้นหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความเข้มของแสงตัวนี้ก็สามารถที่จะเลือกว่าพื้นที่ตรงไหนมีพื้นที่ตรงไหนควรจะกำหนดเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่ตรงไหนที่กำหนดเป็นพื้นที่ที่ติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาของตึกเป็นต้นตรงนี้ก็จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาจับช่วยเพราะจะทำให้เลือกการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เขาต้องการใช้นะครับในส่วนที่3คืออาคารอัจฉริยะแน่นอนครับว่าสิงคโปร์เนี่ยอยู่ในตึกสูงตลอดเวลาถูกไหมครับเพราะนั้นแล้วนี่คือทุกคนก็จะใช้ลิฟต์เป็นส่วนมากพอใช้ลิฟต์เนี่ยเขาก็จะดูว่าในแต่ละอาคารเนี่ยก็จะมีลิฟต์หลายตัวแล้วในการกำหนดว่าลิฟต์เนี่ยจะมาจอดรอที่ชั้นไหนตามช่วงเวลาไหนของวันเช่นถ้ากลางวันคนใช้ลิฟต์เยอะนะครับก็ลิฟต์ก็จะต้องลิฟต์3ตัวก็จะอยู่ในจุดที่ความสูงที่แตกต่างกันเพื่อจะพอถึงเวลามีคนเรียกใช้ก็จะไปตัวที่ใกล้ที่สุดก็จะไปหาผู้เรียกใช้งานซึ่งตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆในการเช็คเทคโนโลยีตรงนี้เพราะว่าจะช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างมากอีกอันหนึ่งในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าใช้หลอดไฟนะครับเป็นหลอดไฟอัจฉริยะก็คือในพื้นที่ทางเดินนะครับไฟก็จะถ้าไม่มีคนเดินผ่านนะครับไฟก็จะดับนะครับเมื่อไฟก็จะติดอัตโนมัติเมื่อมีคนเดินผ่านเท่านั้นเพราะจะช่วยให้ลดการใช้พลังงานในตึกได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับในส่วนต่อไปนะครับคือการอยู่อาศัยอัจฉริยะเนื่องจากว่าอย่างที่เกริ่นไปปัญหาของเขาคือการสังคมผู้สูงอายุนะครับสังคมผู้สูงอายุเขาก็จะทำอย่างไรล่ะให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทเลคอมนะครับในเรื่องของการใช้การพบหมอออนไลน์นะครับหรือโดยที่ลดการพึ่งพาระบบสาธารณสุขนะครับก็คือสามารถที่จะคุยกับหมอผ่านทางออนไลน์ได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของใช้ระบบเซ็นเซอร์ในบ้านนะครับในเรื่องของกำหนดอุณหภูมิแอร์อัตโนมัติเช่นกลางคืนนะครับเราก็กำหนดเวลาไว้เลยว่าถ้าอุณหภูมิในห้องเท่านี้นะครับแล้วก็แอร์ก็จะตัดอัตโนมัติหรือว่าเปิดแอร์ไป 3-4 ชั่วโมงกลางคืนก็จะตัดอัตโนมัติตรงนี้ก็จะช่วยให้ลดการใช้พลังงานของเขาได้อย่างมากโดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้อย่างราบรื่นทุกอย่างเนี่ยสามารถควบคุมผ่านมือถือของเขาได้ผ่านแอปพลิเคชันของเขาได้นะครับอีกด้านหนึ่งก็คือด้านสังคมอัจฉริยะนั่นก็คือในเรื่องของสมาร์ทคอมมูนิตี้เขาเป็นโปรแกรมชีพจรเมืองก็คือในเมืองเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าในพื้นที่ที่จะขับสมมติว่าเขาจะขึ้นที่จากอีกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเขาจะดูเลยว่าเขาจะมีที่จอดรถไหมนะครับก็จะดูในจำนวนที่จอดรถหรือว่าในพื้นที่ที่เขาอยู่ตรงนี้เขาเลี้ยงลูกอยู่มีเสียงดังมากเกินไปไหมที่จะเป็นอันตรายต่อเขาคือทุกๆในพื้นที่ของเขาเนี่ยเขาจะมีค่าพื้นฐานที่จะคอยช่วยให้คนที่อยู่ในตรงนั้นน่ะรู้เช็คได้ว่ามันเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยไหมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิในเรื่องของเสียงในเรื่องของมลภาวะเป็นต้นนะครับตรงนี้คือระบบสมาร์ทคอมมูนิตี้ของเขาที่ใช้งานแล้วจริงๆนะครับหลักการวางแผนนะครับของเมืองสิงคโปร์อย่างที่กล่าวไปคือถ้าเทียบกับระบบร่างกายของเราโครงสร้างพื้นฐานคือระบบของกล้ามเนื้อถูกไหมครับสีเหลืองที่เห็นตรงนี้นะครับไอ้สีเขียวที่ผ่านมาคือระบบปอดนะครับยิ่งถ้าเขามีการใช้เทคโนโลยีในการกำหนดให้ลมผ่านเข้าผ่านออกในเมืองได้อย่างโฟลว์ที่สุดเนี่ยก็จะทำให้เมืองนั้นมีชีวามีการหายใจได้ถูกไหมครับก็คือระบบปอดระบบที่3ก็คือคมนาคมแน่นอนก็คือเหมือนระบบโลหิตระบบเลือดพอระบบคมนาคมของเขาเนี่ยมีเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ถูกไหมครับก็จะรู้เลยว่าตรงพื้นที่ตรงไหนเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรคับข้างคนก็สามารถที่จะเลือกหลบไปพื้นที่อื่นเปรียบเทียบกับระบบร่างกายเช่นถ้าตรงไหนมีเลือดอุดตันถูกไหมครับเราก็จะสามารถที่จะแจ้งเซ็นเซอร์ตรงนั้นแล้วก็จะให้ร่างกายก็จะสมองก็จะส่งกลับไปว่าโอเคต้องตอบสนองว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างให้กับแก้ปัญหาตรงนั้นก็เหมือนกันคือในระบบเซ็นเซอร์ของเขาเนี่ยก็จะมาช่วยในเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาการจราจรแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆในเมืองของเขาได้นะครับตรงนี้คือการเปรียบเทียบให้ดูอย่างง่ายๆว่าหลักคิดพื้นฐานของสิงคโปร์เขาทำอย่างไรนะครับสำหรับบทสรุปของอนาคตของสิงคโปร์ผ่านโครงการที่ยกตัวอย่างไปนะครับคือในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมดิจิตอลเนี่ยสิ่งแรกที่เขาเตรียมเลยคือไม่ได้เตรียมเทคโนโลยีครับเขาเตรียมคนเตรียมการศึกษาแล้วก็หลังจากนั้นก็คือหาหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนนะครับเตรียมคนเตรียมการศึกษาหาหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังจากนั้นถึงจะเริ่มมีการดำเนินงานโครงการต่างๆนะครับผม

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้
7: ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกช่องทาง STOU Channel
1: สุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบมิ่งมหามงคลสมัยถวายบังคมบรมราชินีศรีพทัยน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลเชิญไตรรัตน์ประสาทพรเฉลิมขวัญทูลเทพไทยประสิทธิสันพระกุศลจตุรพิธพรชัยจุ่งบันดลสุภผลเทิดถวายองค์ราชินีทรงเคียงคู่พระบุญญาทศมราชพ่องประพาสดั่งดวงแก้วแพร้วรัศมีทรงเปลืองปราดราดเปี่ยมสุขในทุกที่คติยนารีศรีปฐพินทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ถึงเวลาของหน่วยที่10แล้วนะครับหน่วยที่10เรื่องการรายงานและการวิเคราะห์กำไรมูลค่าตลาดคุณภาพกำไรและการจัดการกำไร

ในหน่วยที่10ก็จะมีอยู่2ตอนตอนที่1จะเป็นการรายงานและการวิเคราะห์กำไรและการและมูลค่าตลาดตอนที่2จะเป็นคุณภาพกำไรและการจัดการกำไรเรามาเริ่มต้นในตอนที่1กันนะครับการรายงานและการวิเคราะห์กำไรและมูลค่าตลาดก็จะมีทั้งหมดอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับกำไรเรื่องที่2เป็นการรายงานและวิเคราะห์กำไรเรื่องที่3ก็คือการรายงานและวิเคราะห์มูลค่าตลาดในแนวคิดเกี่ยวกับกำไรกำไรหมายถึงยอดรวมของรายได้หักยอดรวมของค่าใช้จ่ายหรือผลต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายนั่นเองหรือส่วนของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายบางทีเราก็เรียกกำไรว่าผลตอบแทนหรือกำไรสุทธิกรณีที่กำไรมีค่าติดลบก็จะเรียกว่าขาดทุนหรือขาดทุนสุทธิกรอบแนวคิดสำหรับรายงานทางการเงินได้ระบุไว้ว่ากำไรเป็นเกณฑ์ทั่วไปที่จะใช้วัดผลการดำเนินงานหรือมักใช้เป็นฐานสำหรับการวัดผลอื่นเช่นผลตอบแทนจากการลงทุนหรือกำไรต่อหุ้นเป็นต้นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดผลกำไรก็คือตัวรายได้และค่าใช้จ่ายในการคำนวณหากำไรขาดทุนจึงมีสมการอยู่ที่ว่ากำไรขาดทุนนั้นเท่ากับรายได้หักค่าใช้จ่ายหรือลบค่าใช้จ่ายนั่นเองประเภทของกำไรก็จะมีกำไรขั้นต้นหมายถึงผลต่างระหว่างรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการกับต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการก็คือตัวรายได้จากการขายหักด้วยต้นทุนการขายนั่นเองหรือต้นทุนขายนั่นเองสองก็จะเป็นกำไรก่อนภาษีเงินได้ก็เป็นกำไรก่อนหักตัวภาษีเงินได้นั่นเองส่วนกำไรสุทธิก็คือกำไรที่เราหักภาษีเงินได้แล้วกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหมายถึงรายการรายได้ค่าใช้จ่ายรวมทั้งการปรับปรุงการจัดประเภทใหม่ที่ไม่อนุญาตให้รับรู้ในกำไรขาดทุนตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน5ก็คือกลัวกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมอันนี้ก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของในระหว่างงวดซึ่งเป็นผลมาจากรายการหรือเหตุการณ์อื่นนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลมาจากรายการและผู้เป็นเจ้าของจากความสามารถในการเป็นเจ้าของนั่นเองกำไรนั้นสำคัญอย่างไร 1. มีความสำคัญต่อผู้ลงทุนเพราะตัวผู้ลงทุนนั้นต้องการจะทราบผลตอบแทนจากการลงทุนในกิจการผลตอบแทนอาจจะอยู่ในรูปกำไรที่กิจการจะดำเนินการได้หรือในรูปของราคาตลาดของหุ้นของกิจการที่เพิ่มขึ้นกิจการที่มีกำไรสามารถจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ลงทุนได้มีความสำคัญต่อลูกจ้างที่จะต้องการทราบความสามารถในการทำกำไรเมื่อกิจการมีกำไรก็จะนำกำไรนั้นมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับลูกจ้างอย่างสม่ำเสมอก็คือตัวโบนัสหรือเงินเพิ่มพิเศษให้กับลูกจ้างมีความสำคัญต่อผู้ให้กู้ที่ต้องการทราบความสามารถในการทำกำไรเพราะกำไรนั้นกิจการก็คือการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยให้กับผู้ให้กู้ได้ซึ่งตัวผู้ให้กู้เองก็คาดหวังว่าเมื่อให้กู้ไปแล้วก็คาดหวังว่าจะได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดการชำระหนี้มีความสำคัญกับผู้ขายสินค้าหรือเจ้าหนี้อื่นที่ต้องการทราบเพื่อที่จะรับรู้ว่ากิจการมีความสามารถเพียงพอจะจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นให้กับผู้ขายได้หรือไม่เมื่อถึงเวลาชำระหนี้มีความสำคัญกับลูกหนี้เพราะตัวลูกหนี้เองก็ต้องการทราบว่ากิจการมีกำไรสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องลูกค้าก็จะสามารถติดต่อทางการค้าได้อย่างมั่นใจมีความสำคัญต่อรัฐบาลและหน่วยงานราชการที่ต้องการทราบความสามารถในการทำกำไรเพื่อกำกับดูแลกิจการให้เกิดความมั่นคงและดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้และสาธารณชนจะไม่ได้รับผลกระทบทางลบหรือความเสียหายจากกิจการนั่นเองรวมทั้งสามารถจะจัดเก็บภาษีจากกิจการได้เรื่องที่สองจะเป็นเรื่องของการรายงานและการวิเคราะห์กำไรการรายงานกำไรกำไรที่เกิดจากผลต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายกิจการจะรายงานข้อมูลไว้ในงบการเงินอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเป็นการรายงานกำไรในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนที่2จะเป็นการรายงานกำไรในงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่1เรื่องการนำเสนองบการเงินกำหนดให้กิจการจัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยกิจการต้องแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในงวดในงบการเงินตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อ

ทีนี้ในเรื่องแรกก็คือแบบงบเดียวหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ2ก็คือแบบ2งบก็คืองบที่แสดงองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเรียกว่างบเฉพาะกำไรขาดทุนและงบที่ตั้งต้นด้วยงบกำไรหรือขาดทุนและแสดงองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตรงนี้ก็จะเรียกว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรายการเกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากหมายถึงตัวรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเกิดขึ้นอย่างไม่ปกติและไม่เกิดขึ้นบ่อยซึ่งมีสาระสำคัญต่อกำไรของกิจการรายการที่เกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากนี้ไม่จัดทำเป็นรายการพิเศษในมาตรฐานฉบับที่1เรื่องการนำเสนองบการเงินได้ยกเลิกการแสดงรายการพิเศษไปแล้วมาตรฐานของสหรัฐยังมีอยู่ในเรื่องนี้แต่มาตรฐานที่กิจการใช้ก็คือมาตรฐานรายงานทางการเงินที่สภาวิชาชีพเป็นผู้ออกก็ยึดว่าจะต้องไม่มีรายการพิเศษรายการเกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากอาจแสดงรวมอยู่ในรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแต่ถ้ารายการเกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากมีสาระสำคัญกิจการก็ควรจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและจำนวนเงินเอาไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินการวิเคราะห์กำไรผู้วิเคราะห์งบการเงินสามารถนำข้อมูลกำไรจากงบการเงินมาวิเคราะห์โดยนำกำไรมาเปรียบเทียบกับสิ่งต่อไปนี้ 1. รายการในงบฐานะการเงิน 2. ยอดขายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ 3. เงินปันผลจ่ายในงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเรามาวิเคราะห์กำไรจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จกันผู้วิเคราะห์นั้นจะต้องทราบถึงความสามารถในการทำกำไรของกิจการซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญต่อการประเมินการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ของกิจการการวิเคราะห์กำไรนั้นมีประโยชน์ในการคาดคะเนความสามารถของกิจการในก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ที่มีอยู่การพิจารณาประสิทธิผลของกิจการในการใช้สินทรัพย์นั้นการวิเคราะห์กำไรจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะเป็นการเปรียบเทียบกำไรกับยอดขายหรือรายได้จากการขายโดยใช้อัตราส่วนดังนี้1ก็คืออัตรากำไรขั้นต้นก็มาจากตัวขายลบต้นทุนขายคูณ 100% แล้วก็หารด้วยยอดขายอัตรากำไรขั้นต้นนั้นจะเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดอัตราผลตอบแทนในรูปของกำไรขั้นต้นที่เกิดจากรายได้จากการขายสินค้าหักด้วยต้นทุนสินค้าที่ขายโดยยังไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายในการบริหารต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้กิจการทั่วไปควรมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ20ถึงร้อยละ30ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าประเภทของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กิจการดำเนินการอยู่2. อัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรจากการดำเนินงานนั้นมาจากกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้คูณ 100% นะครับโดยที่จะหารยอดขายนั่นเองอัตรากำไรจากการดำเนินงานเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดผลอัตราผลตอบแทนในรูปกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้โดยนำกำไรขั้นต้นหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการทั่วไปก็ควรมีกำไรจากการดำเนินงานร้อยละ10ถึงร้อยละ20ก็ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กิจการดำเนินการอยู่3ก็จะเป็นอัตรากำไรสุทธิหรืออัตราผลตอบแทนต่อยอดขายอัตรากำไรสุทธิมาจากกำไรสุทธิหารด้วยยอดขายและคูณ 100%อัตรากำไรสุทธิเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดอัตราผลตอบแทนในรูปกำไรสุทธิโดยนำกำไรจากการดำเนินงานหักด้วยต้นทุนทางการเงินหรือตัวดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้กิจการทั่วไปนั้นควรจะมีอัตรากำไรสุทธิเป็นร้อยละ5ถึงร้อยละ10ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าประเภทของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กิจการดำเนินอยู่อัตรากำไรสุทธิจะมีค่าสูงหรือต่ำจะแปลความหมายได้เช่นเดียวกับตัวอัตรากำไรขั้นต้นการวิเคราะห์กำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของก็จะเกิดจากการวิเคราะห์อัตราการจ่ายเงินปันผลซึ่งก็มาจากตัวเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นหารด้วยกำไรต่อหุ้นคูณ 100% อั
ัตราการจ่ายเงินปันผลจึงเป็นอัตราการเงินที่ใช้วัดสัดส่วนการ

จ่ายเงินปันผลต่อหุ้นจากกำไรต่อหุ้นที่กิจการทำมาหาได้อัตราการจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายเงินปันผลของกิจการกิจการบางแห่งมีนโยบายเงินปันผลจ่ายเป็นประจำทุกปีในอัตราคงที่หรืออัตราเติบโตแต่กิจการบางกิจการไม่มีนโยบายเงินปันผลจ่ายแต่นำกำไรสุทธิไปสะสมไว้แล้วใช้ลงทุนต่อภายในกิจการส่งผลให้ราคาตลาดของหุ้นสามัญของกิจการนั้นเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ถือหุ้นขายหุ้นสามัญก็จะเกิดกำไรจากการขายหุ้นนั่นเอง 2. อัตราความสามารถในการจ่ายเงินปันผลอัตราความสามารถในการจ่ายเงินปันผลมาจากตัวกำไรสุทธิหักด้วยเงินปันผลของหุ้นปริมสิทธิ์หารด้วยเงินปันผลหุ้นสามัญแล้วก็คูณ 100%อัตราความสามารถในการจ่ายเงินปันผลเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญโดยนำกำไรสุทธิหักด้วยเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นปริมสิทธิ์เป็นกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญแล้วนำมาเปรียบเทียบกับเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญถ้าอัตราความสามารถในการจ่ายปันผลมีค่ามากกว่า 100% ก็แสดงว่ากิจการมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสูงแต่ถ้าอัตราความสามารถในการจ่ายเงินปันผลนั้นมีน้อยกว่า 100% ก็แสดงว่ากิจการนั้นมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญต่ำการวิเคราะห์กำไรกับข้อมูลในงบฐานะการเงินก็มาจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหรือเราเรียกว่า ROIเป็นมาตรวัดผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารวัดความสามารถในการทำกำไรของกิจการที่นิยมใช้กันมาก ROI มาจากตัวกำไรสุทธิหารด้วยเงินลงทุนเฉลี่ยแล้วก็คูณ 100% อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่เราใช้วัดความสามารถในการทำกำไรจากเงินลงทุนเฉลี่ยเงินลงทุนนั้นหมายถึงสินทรัพย์ที่กิจการมีไว้ใช้ในการดำเนินงานหรือสินทรัพย์รวมหักด้วยสินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างเงินลงทุนระยะยาวและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทั้งนี้คำว่าเฉลี่ยหมายถึงผลรวมของยอดคงเหลือต้นปีกับยอดคงเหลือปลายปีแล้วหารด้วย2เป็นค่าเฉลี่ยอย่างไรก็ตามผู้วิเคราะห์นิยมใช้ยอดคงเหลือสิ้นปีแทนยอดคงเหลือเฉลี่ย2จะเป็นการหาอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมหรือ ROA ซึ่งก็ได้แก่ตัวกำไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเป็นอัตราทางการเงินที่ใช้วัดความสามารถในการทำกำไรจากสินทรัพย์รวมก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนผู้วิเคราะห์บางท่านก็อนุโลมให้ ROA เท่ากับ ROI เพราะตัวสินทรัพย์รวมมีค่าใกล้เคียงกับเงินลงทุนการแปลความหมายของ ROA ก็เป็นไปทำนองเดียวกับ ROI ผู้วิเคราะห์บางท่านคำนวณหาผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมจากกำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่ายโดยใช้กำไรสุทธิบวกด้วยดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็คูณด้วย1ลบอัตราภาษีอย่างไรก็ตามผู้วิเคราะห์นิยมใช้กำไรสุทธิมากกว่าซึ่งในสูตรของ ROA ตัวกำไรสุทธิหารสินทรัพย์รวมเฉลี่ยนั้นถ้าเราจะหาอัตราเป็น 100% ก็คูณ 100% เข้าไปนะครับ 3. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของซึ่งบางทีเราก็เรียกว่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิก็มาจาก ROE นะครับมาจากตัวกำไรสุทธิหารด้วยส่วนของเจ้าของเฉลี่ยคูณ 100% อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ได้วัดความสามารถในการทำกำไรของเจ้าของซึ่งมีลักษณะคล้ายกับผลตอบแทนจากการลงทุน 4. ก็จะเป็นการวัดกำไรต่อหุ้น EPS นะครับ Earning Per Share ก็มาจากกำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นสามัญหารด้วยจำนวนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่เราออกจำหน่ายกำไรต่อหุ้นจึงเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่วัดความสามารถในการทำกำไรของผู้ถือหุ้นสามัญต่อ1หุ้นสามัญการวิเคราะห์รายการเกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากผู้วิเคราะห์งบการเงินควรพิจารณารายการที่เกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากโดยไม่นำไปรวมไว้ในข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์เพราะว่าหากผู้วิเคราะห์นำรายการดังกล่าวไปรวมไว้ในการวิเคราะห์จะทำให้ผลของการวิเคราะห์คลาดเคลื่อนไปจากความจริงหากผู้วิเคราะห์งบการเงินต้องการพยากรณ์กำไรกำไรที่ใช้พยากรณ์ไม่ควรมีรายการที่เกี่ยวกับกำไรที่แยกต่างหากนะครับกำไรในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรืองบกำไรขาดทุนของกิจ

การเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีตผู้วิเคราะห์จึงต้องพิจารณาใช้ข้อมูลกำไรในอดีตช่วยในการคาดคะเนกำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นในการวิเคราะห์ของผู้วิเคราะห์จะต้องพยายามแยกรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรออกมาเป็น2กลุ่มก็คือรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างชั่วคราวได้แก่รายการที่เกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากเป็นรายการที่ไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต2เป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างถาวรก็ได้แก่รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและหรือรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตข้อสังเกตนะครับกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่องมีทั้งรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างชั่วคราวและอย่างถาวรไม่ใช่มีแต่รายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างถาวรเพียงอย่างเดียวส่วนกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกเป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างชั่วคราวเพียงอย่างเดียวตัวอย่างครับในกรณีของบริษัทจินตนาการรายงานกำไรสุทธิเอาไว้ที่10ล้านบาทโดยมีรายการรวมคำนวณอยู่ในกำไรสุทธิกำไรจากการขายที่ดินอาคาร2ล้านเพื่อย้ายที่ทำการผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตีราคาสินค้าเป็นผลขาดทุน5แสนบาทค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร3แสนตามวิธีเส้นตรงประมาณอายุการใช้งาน10ปีใช้เครื่องจักรมาแล้ว6ปีคาดว่าจะเหลืออายุการใช้ประโยชน์เพียง3ปีไม่มีมูลค่าคงเหลือขาดทุนจากไฟไหม้คลังสินค้า8แสนบาทผู้วิเคราะห์ก็สามารถประมาณและคาดคะเนกำไรสำหรับปีหน้าได้ดังนี้กำไรที่เราได้เกิดขึ้นในปีก่อนหรือปี X6 ก็คือ10ล้านบวกหักรายการกระทบยอดก็มีผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตีราคาสินค้า5แสนกำไรสุทธิที่ถูกต้องก็คือ10ล้าน5แสนบวกหักรายการที่ไม่เกิดขึ้นอีกในปีหน้าก็คือกำไรขาดทุนจากการขายที่ดิน2ล้านก็คือผลขาดทุนขาดทุนจากไฟไหม้นะครับอันนี้ก็บวกกับนะครับ8แสนแล้วก็กำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าก็คือเท่ากับ9ล้าน3แสนนั่นเอง9ล้าน3แสนก็จะมีรายการที่เปลี่ยนแปลงในปีหน้าก็จะมีเรื่องค่าเสื่อมเครื่องจักรที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากอายุการใช้งานมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้ก็จะหักออกไปอีก1แสนบาททำให้กำไรที่จะประมาณหรือคาดคะเนของปีหน้าหรือปี X7 เท่ากับ9ล้าน2นั่นเองเรื่องที่3ก็เป็นการรายงานและวิเคราะห์มูลค่าตลาดความหมายของมูลค่าตลาดก็คือจำนวนเงินที่เกิดจากผลคูณของราคาตลาดต่อหุ้นกับจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายหรือบางทีเราก็เรียกว่ามูลค่าตลาดของกิจการราคาตลาดหมายถึงราคาซื้อขายของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยทั่วไปกำหนดเป็นราคาตลาดต่อหุ้นหรือเรียกสั้นว่าราคามูลค่ายุติธรรมก็คือราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนสินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาดณวันที่วัดมูลค่ารายงานมูลค่าตลาดบริษัทที่มีหลักทรัพย์ซึ่งซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ย่อมมีราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศได้แจ้งให้ทราบผู้วิเคราะห์สามารถใช้ข้อมูลมูลค่าตลาดได้แต่บริษัทที่ไม่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดย่อมไม่มีราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นผู้วิเคราะห์บางรายก็อาจจะใช้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นแทนราคาตลาดการวิเคราะห์มูลค่าตลาดอัตราส่วนราคาต่อกำไรหรือนิยมเรียกว่า PE ratioเป็นอัตราส่วนที่แสดงว่าผู้ลงทุนจ่ายเงินซื้อหุ้นตามราคาตลาด1หุ้นผู้ลงทุนได้รับกำไรต่อหุ้นคืนกลับมาภายในระยะเวลากี่ปีโดยผู้ลงทุนเชื่อว่ากำไรต่อหุ้นในอนาคตจะเพิ่มขึ้นทำให้ระยะเวลาที่ได้รับผลตอบแทนคืนกลับมาจากเงินลงทุนจะสั้นลงกำไรต่อหุ้นเป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงความสามารถในการก่อให้เกิดกำไรต่อหุ้นสามัญ1หุ้นอัตราส่วนราคาต่อกำไรก็มาจากราคาตลาดต่อหุ้นหารด้วยกำไรต่อหุ้นนั่นเองอัตราส่วนราคาต่อกำไรแสดงถึงความคาดหมายของผู้ลงทุนต่อกำไรต่อหุ้นในอนาคตถ้าผู้ลงทุนคาดหมายว่ากำไรต่อหุ้นในอนาคตจะสูงขึ้นราคาต่อหุ้นในตลาดในอนาคตก็จะสูงตามจึงยอมลงทุนซื้อหุ้นในขณะนั้นทำให้ราคาตลาดสูงเมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้นในปัจจุบันที่ต่ำมีผลทำให้อัตราส่วนราคาต่อกำไรสูงขึ้นในทางตรงข้ามถ้าหากเราคาดว่ามันต่ำราคาตลาดต่ำอย่างนี้เราก็จะไม่ลงทุนถูกไหมครับก็จะเป็นในการวัดอัตราส่วนของราคาต่อกำไรนั่นเอง2ก็จะเป็นอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี

นื่องจากกำไรต่อหุ้นเป็นอัตราส่วนของกำไรทางบัญชีสำหรับงวดบัญชี1และกำไรต่อหุ้นแต่ละงวดบัญชีก็จะมีค่าไม่เท่ากันทำให้ผู้วิเคราะห์ใช้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นแทนกำไรต่อหุ้นเนื่องจากมูลค่าตามบัญชีเป็นอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นณวันสิ้นรอบบัญชีหรือสินทรัพย์สุทธิของบริษัทอัตราส่วนราคาต่อหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีก็จะได้กับเท่ากับตัวราคาตลาดต่อหุ้นหารด้วยมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นซึ่งแสดงถึงอะไรครับแสดงถึงความคาดหมายผู้ลงทุนต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นในอนาคตการตีความหมายก็จะคล้ายคลึงกับอัตราส่วนราคาต่อกำไรนั่นเองอัตราผลได้เงินปันผลหรือ dividend yield นะครับก็เป็นอัตราส่วนที่แสดงว่าผู้ลงทุนจะได้รับเงินปันผลเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยการจ่ายซื้อหุ้นในอัตราร้อยละเท่าไหร่ราคาตลาดเป็นเงินสดที่ผู้ลงทุนจ่ายไปเมื่อนำไปเทียบกับเงินปันผลรับเพิ่งเป็นเงินสดที่จะได้รับจากการซื้อหุ้นจากตราสารทุนโดยกิจการจะเป็นผู้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอัตราผลได้ของเงินปันผลก็เกิดจากเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นหารด้วยราคาตลาดอัตราผลได้ของเงินปันผลแสดงถึงอัตราผลตอบแทนในรูปเงินสดที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเมื่อเทียบกับราคาตลาดที่เป็นเงินลงทุนของผู้ลงทุนตัวผู้ลงทุนคาดหมายว่าเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นในอนาคตจะสูงขึ้นราคาตลาดต่อหุ้นในอนาคตจะสูงขึ้นจึงยอมลงทุนจ่ายซื้อหุ้นในขณะนั้นมีผลทำให้ราคาตลาดสูงเมื่อเทียบกับเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นในปัจจุบันที่ต่ำก็จะมีผลทำให้อัตราผลได้เงินปันผลต่ำกว่า1ในทางกลข้ามผู้ลงทุนคาดหมายว่าเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นในอนาคตก็จะต่ำลงก็จะส่งผลให้อัตราผลได้เงินปันผลสูงกว่า1นั่นเองตอนที่2จะเป็นในเรื่องของคุณภาพกำไรและการจัดการกำไรก็จะมีอยู่ทั้งหมดเกือบ3เรื่องก็คือคุณภาพกำไรแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการกำไรและการวิเคราะห์ภาวะล้มเหลวทางการเงินคุณภาพกำไรนะครับหมายถึงความสามารถกำไรในปัจจุบันที่จะใช้พยากรณ์กำไรในอนาคตกำไรจะมีคุณภาพดีถ้าไม่มีการกลับรายการกำไรที่เคยพยากรณ์ไว้แต่ถ้ามีการกลับรายการกำไรที่เคยพยากรณ์ไว้ก็แสดงว่ากำไรมีคุณภาพไม่ดีหรือมีคุณภาพต่ำคุณภาพกำไรที่ได้รับผลนั้นจะมีปัจจัยมา3ประการก็คือวิธีปฏิบัติทางการบัญชีการประมาณการทางบัญชีและการจัดประเภทรายการที่มีข้อยกเว้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากปัจจัยทั้ง3ทำให้เกิดแนวปฏิบัติที่เราเรียกว่าการจัดการกำไรซึ่งก็รวมถึงการช่อฉนทางการบัญชีก็คือการบิดเบือนหรือปรับเปลี่ยนกำไรการปรับกำไรให้เรียบก็คือการเกลี่ยกำไรตามที่ต้องการหรือการบัญชีล้างใหญ่ก็คือการล้างค่าใช้จ่ายออกจากบัญชีหรือการสร้างภาพที่เราเรียกว่าการบัญชีเชิงสร้างภาพรวมทั้งการบิดเบือนทางการบัญชีลักษณะของกำไรที่มีคุณภาพจะต้องเป็นกำไรที่เกิดขึ้นจากหลักการบัญชีแบบระมัดระวังเป็นกำไรที่มีเสถียรภาพความมั่นคงอย่างยั่งยืนสูงไม่ผันแปรขึ้นลงจากแนวโน้มกำไรในอดีตเป็นกำไรที่เป็นเงินสดนำไปจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เป็นกำไรที่เกิดจากการดำเนินเงินหลักตามปกติของกิจการอย่างต่อเนื่องเป็นรายการบัญชีที่เกิดจากความเข้าใจง่ายและเกิดขึ้นเป็นประจำกำไรที่สะท้อนผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงและสามารถคาดคะเนกำไรในอนาคตได้เรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการกำไรการจัดการกำไรคือการที่ผู้บริหารของกิจการใช้ดุลพินิจในการรายงานทางการเงินและก็การสร้างรายการค้าที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงินเพื่อบิดเบือนข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือผลการดำเนินงานโดยรวมของกิจการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ตัวเองต้องการจะรายงานตัวเลขทางการบัญชีคำว่าจัดการกำไรก็คือการตกแต่งกำไรนั่นเองหรือการบัญชีเชิงสร้างภาพหรือการช่อฉนทางการบัญชีมูลเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดการจัดการกำไรก็คือทำให้เกิดนะครับก็คือต้องการผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่คาดการไว้ส่งผลให้ราคาตลาดของหุ้นนั้นสูงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดผิดเงื่อนไขที่อาจจะถูกกำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ส่งผลให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเจรจาประนีประนอมหนี้ลดอัตราดอกอัตราเงินกู้ในอนาค

ทำให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้นหรือเพื่อปรับกำไรให้ราบเรียบอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอดีตและก็คือความมั่นคงส่งผลให้ราคาหุ้นของตัวเองนั้นสูงขึ้นเพื่อให้ได้โบนัสตามที่ได้ต้องการตามข้อตกลงที่ตกลงไว้กับกิจการอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผู้บริหารที่จะได้รับโบนัสตามผลกำไรหรือหลีกเลี่ยงการถูกปลดหรือไล่ออกจากตำแหน่งผู้บริหารอันนี้ก็จะเป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดจากการจัดการกำไรนั่นเองเรื่องที่3จะเป็นการวิเคราะห์ภาวะล้มเหลวทางการเงินภาวะการล้มเหลวหรือภาวะการล้มละลายก็คือกิจการประกาศว่าไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้อีกในปัจจุบันเนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนอย่างมากและต่อเนื่องเป็นเหตุให้กิจการขาดสภาพคล่องภายใต้หนี้สินกิจการไม่สามารถจ่ายชำระภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนดเกิดการล้มเหลวทางธุรกิจซึ่งก็ต้องใช้แบบจำลองพยากรณ์ภาวะล้มเหลวทางการเงินหรือภาวะล้มละลายซึ่งก็จะมีหลายวิธีก็จะมีได้แก่วิเคราะห์จำแนกประเภทวิเคราะห์การถดถอยและวิเคราะห์นะครับวิธีการสโตชักซิสนะครับใน3วิธีเนี่ยก็ศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบชุดวิชา32208ในหน่วยที่10ได้เลยนะครับในแบบจำลองที่นิยมใช้เนี่ยใน3แบบก็จะมีแบบจำลองของคะแนน C ก็เป็นการประเมินผลรวมของอัตราส่วนทางการเงินหลายอัตราใช้พยากรณ์โอกาสของการล้มละลายในอนาคตแล้วก็วิธีนี้เนี่ยจะจำแนกหลายแปรหรือพหุคูณนะครับทำให้เกิดความสัมพัทธ์ในว่ากิจการจะเข้าสู่ภาวะการล้มละลายภายใน5ปีแบบที่2จะเป็นแบบจำลองสภาพคล่องสัมพัทธ์แบบนี้จะประเมินความสามารถกิจการในการชำระหนี้ภาระผูกพันระยะสั้นในแบบที่3จะเป็นดัชนีแลมด้าเพื่อประเมินความสามารถในกิจการในการสร้างและรับเงินสดระยะสั้นเพื่อชำระหนี้และภาระผูกพันระยะสั้นช่วยให้เกิดการพยากรณ์ความไม่สามารถในการชำระหนี้ได้อันนี้ก็คือแบบจำลองทั้ง3นะครับก็สิ้นสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสรุปภาพโดยรวมของหน่วยที่10ก็หวังว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจนะครับส่วนรายละเอียดนั้นก็ศึกษาได้ในหน่วยที่10นะครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อคนไทยเรานะครับวันนี้พบกับผมขจรศักดิ์สิทธิเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในช่วงแรกนะครับช่วงไทยคิดไทยทำนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับจุดตรวจโควิด-19 นอกอาคารแบบครบวงจรนะครับซึ่งเป็นการออกแบบอาคารเพื่อตรวจหาโควิด-19 นอกอาคารแบบครบวงจรนะครับที่สามารถเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับแบบในการก่อสร้างอาคารจุดตรวจโควิด-19 นอกอาคารแบบครบวงจรเนี่ยนะครับยังทำการแจกให้กับโรงพยาบาลที่สนใจฟรีด้วยนะครับหรือสามารถเข้ารับชมอาคารต้นแบบนะครับได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ
1: เผอิญว่าในช่วงโควิดนะคะได้เข้าไปช่วยคิดเรื่องจุดตรวจโควิดนอกอาคารค่ะแล้วก็ที่มาที่ไปของจุดตรวจโควิดนอกอาคารก็มันเริ่มมาจากที่เราเห็นในวิดีโอค่ะของประเทศเกาหลีว่าประเทศเกาหลีมีการตั้งจุดตรวจโควิดในพื้นที่สาธารณะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยสามารถจะเข้าถึงได้และสามารถจะตรวจได้อย่างง่ายดายคือทีมวิจัยของเราเนี่ยเป็นคลัสเตอร์ซึ่งเราเรียกว่า humanitarian design ก็คืองานออกแบบที่มุ่งตอบโจทย์ที่ท้าทายของสังคมในแต่ละช่วงค่ะแล้วก็เผอิญว่าเรารู้สึกว่ารอบนี้เป็นช่วงที่สังคมน่าจะมีความต้องการสถาปนิกหรืองานสถาปัตยกรรมน่าจะช่วยเหลือได้เราก็เลยเริ่มศึกษาจากจะมีคู่มือของสถาบันบำราศนราดูรที่เป็นคู่มือประมาณ100กว่าหน้าที่เขียนอธิบายว่าการดูแลคุณภาพอากาศสำหรับภาวะของอาคารที่ใช้ดูแลเรื่องโรคระบาดเนี่ยจะต้องมีกฎมีระเบียบยังไงเราก็เอาตัวมาตรฐานของคุณภาพอากาศของสถาบันบำราศนราดูรมาศึกษาแล้วเราก็หาข้อมูลของ WHO ก็มีในเรื่องของคำแนะนำในการทำจุดตรวจจุดคัดกรองแล้วก็เอามาอ่านศึกษาดูแล้วเราก็เริ่มทำแบบค่ะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าการที่ความเหมาะสมกับการใช้งานในเมืองไทยเนี่ยมันก็เลยจะต้องเป็นโมดูล่าของ2ยูนิตก็คือยูนิตที่1ก็คือการลงทะเบียนพบแพทย์ทำจุดประเมินและจุดที่2เนี่ยยูนิตที่2เนี่ยถึงจะเป็นการทำ swab test แล้วก็คือเราก็คิดต่อเป็นว่าอ่ะโอเคถ้าเกิดว่าเป็นการปลั๊กอินทีละ2ยูนิตใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งว่ามีคุณพยาบาลท่านหนึ่งแจ้งว่าแม้ว่าตรวจแล้วผลเทสออกมาว่าไม่มีโควิดไม่สามารถที่จะยืนยัน 100% ว่าคนไข้คนนั้นไม่อยู่ในเกณฑ์ของมีเชื้อโรคในร่างกายมันอาจจะยังไม่ได้แสดงผลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะมีจุดซึ่งเหมือนกับให้คำปรึกษาว่าจะต้องดูแลรักษาตัวเองอย่างไรแล้วก็เป็นการติดตามผลหลังจากที่เข้ามาตรวจแล้วแต่ถ้าเกิดว่าจุดตรวจทั้งหมดเนี่ยมันอยู่นอกอาคารส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นเนี่ยในโรงพยาบาลต่างจังหวัดเขาจะใช้เป็นพื้นที่กึ่งภายนอกอาคารหรือว่าพื้นที่โถงพักคอยก็คือว่าการกันคนไข้ทั้งหมดที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับโรคระบาดทางเดินลมหายใจก็จะอยู่เป็นพื้นที่ที่แยกออกมาจากส่วนของอาคารปกติค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าให้มันเป็น

0: ข้างแตกต่างจากที่อื่นที่ว่าใน inspiration จากประเทศอื่นที่มันจะเป็นแค่บูธเล็กๆแล้วคนเข้าไปยืนหนึ่งคนเรารู้สึกว่าถ้าโลกเนี้ยจะอยู่กับเราอยู่กับสังคมเราไปอีกระยะหนึ่งเลยเนี่ยมันควรจะมีการแก้ไขรักษาของแพทย์ร่วมกับการให้ยาบรรเทาอาการระหว่างที่รอผลตรวจแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี้ยมันจะเป็นในลักษณะของการติดตามผลและฉีดวัคซีนไอ้ติดตามผลและฉีดวัคซีนเนี้ยอาจจะคิดเผื่อไว้สำหรับอนาคตนะคะบุคลากรทางการแพทย์นะคะจะอยู่ในห้องซึ่งเรียกว่าห้องความดันบวกก็คือเป็น positive air pressure positive air pressure หมายถึงห้องซึ่งเป็นระบบปรับอากาศนะคะแล้วก็มีแรงดันที่สูงเป็นเขาเรียกว่าบวก 2.5 พาสคาลซึ่งแรงดันนี้มันสูงมากจนมันดันเชื้อโรคออกไปหมดมันก็ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีความปลอดภัยก็คือเรียกว่าเป็นระบบของ clean room หรือว่าระบบของห้องที่ดันเชื้อโรคออกไปข้างนอกค่ะแล้วอากาศที่เข้าไปในห้องเนี่ยค่ะมันจะถูกกรองด้วยฟิลเตอร์ที่เรียกว่า HEPA filter HEPA filter เนี่ยจะกรองไวรัสที่มาในอากาศแล้วไม่สามารถที่จะเข้ามาในห้องนี้ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราช่วยได้คือเราอ่านหนังสือแล้วเราประมวลผลความรู้แล้วก็ปรึกษากับวิศวกรงานระบบนะคะแล้วก็เลยทำแบบก่อสร้างนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าแบบงานระบบนะคะก็คือแบบงานระบบทางด้านการปรับอากาศแบบทั้งสองเซตเนี้ยถูกส่งไปให้โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างๆเช่นที่คุณหมอขอมาก็จะมีสมิติเวชสุขุมวิทมีโรงพยาบาลค่ายนเรศวรแล้วก็มีโรงพยาบาลที่ศรีสะเกษแล้วก็มีที่อุดรธานีแล้วก็อันสุดท้ายที่ส่งไปให้เนี่ยคือโรงพยาบาลที่ชื่อโรงพยาบาลขนอมที่นครศรีธรรมราชอะค่ะและโดยที่โรงพยาบาลทุกๆแห่งเนี่ยสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ตามพื้นที่จริงที่เขามีอยู่ในเรื่องของจุดตรวจที่เราดำเนินการเนี่ยถ้ามีข้อติชมหรือว่ามีคอมเมนต์ต่างๆที่แต่ละท่านอยากจะอธิบายให้เราปรับปรุงงานคือทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์บัตรก็มีความยินดีนะคะแล้วก็ทั้งโรงพยาบาลทั้งตามด่านชายแดนหรือว่าจุดผู้รับผิดชอบดูแลของจุดขนส่งมวลชนที่คนจะต้องมารวมกันเป็นจำนวนมากถ้าทุกท่านมีความต้องการที่จะอยากได้แบบก่อสร้างและแบบงานระบบสามารถจะติดต่อมาที่คณะได้เลยโดยที่เราจะขึ้นข้อมูลให้ติดต่อแล้วคือทางทีมงานนักวิจัยเนี่ยมีความยินดีที่จะส่งมอบแบบให้ทุกท่านสามารถจะดำเนินการได้ในกรณีที่ท่านต้องการที่จะเข้ามาทดสอบตัวโปรโตไทป์ที่เราขึ้นไว้ว่ามันมีความเหมาะสมอย่างไรท่านก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ค่ะเรายินดีที่จะประสานงานทุกอย่างโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับน่าภาคภูมิใจทีเดียวนะครับต่อไปแบบในการก่อสร้างอาคารจุดตรวจโควิด-19 นอกอาคารแบบครบวงจรนะครับคงได้รับการเผยแพร่ไปในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศนะครับต่อไปคนไทยเราคงได้รับความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ความปลอดภัยมากขึ้นในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยนะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้นะครับวันนี้เสนอเรื่องต้นไม้บำบัดฝุ่น PM 2.5 นวัตกรรมสีเขียวนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมในช่วงนี้ครับคิดได้ทำได้เชิญได้ครับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสบูรณ์ครับทุกวันนี้นะครับฝุ่น PM 2.5 ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่จะมาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันและกำจัดฝุ่น PM 2.5 ที่ตอนนี้นะครับเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยรัตน์ตรีทรัพย์สุนทรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นขอต้อนรับท่านอาจารย์ของเราเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
2: อาจารย์ครับเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับที่ผมจะถามตอนนี้แล้วก็เป็นหัว

0: ข้อที่ดีมากๆเลยครับเกี่ยวกับ PM 2.5 อันดับแรกเลยครับที่อยากจะถามนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ประเทศไทยเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 ร้ายแรงแค่ไหนครับ
1: ตอนนี้เนี่ยความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 ณขณะนี้เนี่ยค่อนข้าง impact
0: ครับ
1: ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพแน่นอน
0: ครับผม
1: เนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันมีการสะสมในฤดูหนาวซึ่งประมาณช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างนิ่ง
0: ครับผม
1: การที่อากาศนิ่งเนี่ยมันก็ทำให้ฝุ่นไม่ถูกพัดไปที่อื่น
0: ครับ
1: แล้วก็มีการสะสมโดยเฉพาะอย่างในพื้นที่เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีตึกบ้านช่องต่างๆเนี่ยมาบดบังทิศทางลมแล้วทำให้เกิดการสะสมฝุ่นขึ้นซึ่งฝุ่นพวกนี้เมื่อมันเกิดจากการเผาไหม
0: ้
1: เกิดจากการกระทบกระเทือนหรือว่าการก่อสร้างเนี่ยนะครับเป็นแอคทิวิตี้ของมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะก่อให้เกิดสารที่มีอันตรายเนี่ยเคลือบอยู่บนผิวฝุ่นไม่ว่าจะเป็นสารที่เป็นโพลีอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะครับ หรือว่าโลหะหนักต่าง
0: ๆ
1: สารพวกนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่ออาจจะเป็นสารก่อมะเร็งได้อีกด้วยนะคร
0: ับ ครับผม
1: อันตรายมากๆ
0: ใช่ใช่ครับก็นำมาสู่อีกหนึ่งคำถามที่สำคัญนะครับองค์ความรู้ที่อาจารย์อยากจะให้เกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 นี่คืออะไรครับอาจารย
1: ์จริงๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีเทคโนโลยีมากมายที่มาใช้ในการบำบัดฝุ่นไม่ว่าจะเป็นการใช้การปั่นเวียงตัวกรองนะครับหรือว่าการที่จะไปใช้เป็นถุงเก็บมีหลากหลายรูปแบบมากแต่ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีพวกนี้มันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อโรงงานอุตสาหกรรม
0: ครับ
1: จริงๆไม่ได้ถูกนำมาใช้สำหรับพื้นที่แลนด์สเคปอย่างอนครเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นการประยุกต์ใช้ที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากซึ่งก็ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเทคโนโลยีที่มีความยั่งยืนสูงเนี่ยนอกเหนือจากการกำจัดฝุ่นตั้งแต่ต้นตอก็คือหยุดเผาหยุดทำลายอะไรเงี้ยครับ
0: ครับผม
1: ก็เป็นเทคโนโลยีการใช้ต้นไม้ซึ่งการใช้ต้นไม้เนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้มีประสิทธิภาพบำบัดได้อย่างรวดเร็วเท
0: ีย
1: บเท่ากับเทคโนโลยีที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มีความยั่งยืนแล้วต้นไม้เนี่ยก็สอดคล้องกับsustainable development goal ของทาง UN นะครับเป็นการพัฒนาโลกแบบยั่งยืน
0: เพราะฉะนั้นอยากทราบว่าต้นไม้บำบัดเนี่ยสามารถช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างไรบ้างครับอาจารย
1: ์ต้นไม้หลายชนิดนะครับ จริงๆงานวิจัยเกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยมีมานานแล้วตั้งแต่ปีประมาณ1990ทาง NASA เนี่ยได้ให้งบประมาณกับดร.วอเวอร์ตันที่สหรัฐอเมริกาทำการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ต้นไม้บำบัดฝุ่นตอนแรกเขาตั้งใจจะบำบัดในยานอวกาศแต่ทีนี้พอเลื่อยมาเนี่ยก็มีการศึกษาต้นไม้หลายพันนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมกับภูมิประเทศแต่ละประเทศ
0: ครับ
1: ที่ทุกประเทศทั่วโลกก็เลยทำการศึกษาของตัวเองไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศจีนหรือเกาหลีหรือว่าออสเตรเลีย
0: ครับ
1: หรือแม้กระทั่งประเทศไทย
0: ครับ
1: ทางห้องปฏิบัติการ Remediation พระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเราทำการศึกษาเรื่องนี้มานานกว่า10ปีแล้ว
0: ครับ
1: แล้วเรามีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค้นพบว่าต้นไม้ไทยหลายชนิดมีศักยภาพสูงในการบำบัดฝุ่นแล้วก็ในการบำบัดสารละเหยต่างๆด้วย
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็รณรงค์ให้คนไทยปลูกต้นไม้ใช่ไหมครับและต้นไม้ชนิดไหนบ้างครับที่ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 ได้ดีที่สุดครับอาจารย
1: ์ต้นไม้ที่ดีเนี่ยถ้าเกณฑ์ง่ายๆสำหรับเลือกนะครับก็ต้องเป็นต้นไม้ที่มีใบขนาดเล
0: ็
1: กแล้วก็ต้นไม้ที่มีใบที่มีขนอย่างเช่นต้นพรมกำมะหยี่หรือว่าต้นคล้าแววมยุราหรือว่าพวกต้นกวักมรกตครับเศรษฐีเรือนนอกแล้วก็ลิ้นมังกรถ้าเป็นไม้ใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นต้นโมกหรือว่าไซเกาหลี
0: ครับ
1: ซึ่งต้องจริงๆต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ว่าผมได้ร่วมทำวิจัยกับดร.วรารัตน์ศรีประพัฒน
0: ์
1: กรมวิชาการเกษตรภายใต้การสนับสนุนของทางสวก.
0: ครับ
1: ซึ่งตอนนี้เนี่ยงานวิจัยมันก็ถูกผลักดันออกมาเป็นนวัตกรรมด้วย
0: ครับผม
1: ซึ่งทางแมกโนเรียศูนย์วิจัยลิสภายใต้การดูแลของ Magnolia MQDC อ่ะครับ
0: ครับ
1: ก็ให้ความสนใจแล้วก็อยากจะผลักดันให้งานตัวนี้นำไปเป็นสาธารณประโยชน์
0: เพราะฉะนั้นอยากถามอาจารย์ครับว่าความคิดนี้แนวคิดนี้ในการใช้ต้นไม้เหล่านี้กำจัดฝุ่น PM 2.5 นำไปสู่นวัตกรรมอย่างไรบ้างครับ
1: ตอนนี้นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีตัวนี้มันการเอาต้นไม้ไปวางหรือเอาไปปลูกทั่วไปเนี่ยโอกาสที่ฝุ่นมันจะเคลื่อนที่มาโดนต้นไม้เนี่ยน้อยมาก
0: ๆครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเพิ่มโอกาสที่อากาศจะมากระทบกับพื้นที่ผิวใบ
0: ครับ
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้แมคานิกการดูดอากาศการใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้ามาร่วมนะครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเซ็นเซอร์ที่มีการควบคุม ความเร็วลมลดน้ำตัวเองหรือว่าสมาร์ทจะประยุกต์สมาร์ทฟาร์มเข้ามา
0: ครับ
1: นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันเป็นนวัตกรรมที่เป็นกำแพงต้นไม
0: ้ครับ
1: ที่ฟอกอากาศ
0: ครับ
1: เป็นในตัวซึ่งนวัตกรรมนี้เนี่ยทางแมกโนเลียเขาก็กำลังอยู่ในระหว่างที่เจรจากันว่าทางเขาจะถ่ายทอดเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไปนะครับแล้วก็ยินดี
0: ครับและถ้าเกิดคือแน่นอนนะครับมนุษย์สูดฝุ่น PM 2.5 เป็นอันตรายแล้วและถ้าเกิดต้นไม้ครับดูดซึมเข้าไปเป็นอันตรายต่อต้นไม้ไหมครับหรือไม่เลยครับ
1: จริงๆแล้วต้นไม้เนี่ยเขาก็ทน PM 2.5 ได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าความเข้มข้นที่สูงมากๆเนี่ยก็คงไม่ไหวเหมือนกัน
0: ใช่ไหมครับ
1: มีการ respond
0: ครับและนอกจากต้นไม้แล้วเนี่ยอาจารย์มีวิธีหรือนวัตกรรมไหนไหมครับที่อยากจะนำเสนอที่สามารถกำจัดฝุ่น PM 2.5 ได้ที่เป็นปัญหาใหญ่มากในประเทศไทยตอนนี้ครับ
1: จริงๆผมคงไม่ได้คาดหวังถึงขั้นการกำจัดหรือบำบัดฝุ่นให้หมดไปจากกรุงเทพมหานครนะ
0: ครับผม
1: เพราะว่ามันคงเป็นเรื่องที่ยากมากๆ
0: จริง
1: ต้องยอมรับแต่ว่าในการที่เราก็คาดหวังว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยสร้างพื้นที่เล็กๆให้เป็นพื้นที่ที่มีอากาศสะอาดให้คนกรุงเทพ
0: ครับ
1: หรือว่าพื้นที่ตรงบริเวณที่อากาศสะอาดออกมาจากผ่านการกรองแล้วออกมาจากระบบของเราเนี่ยสามารถเพิ่มพื้นที่ที่ทำให้คนอาศัยอยู่บริเวณนั้นเนี่ยเขาได้รับอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็จริงๆเป็นการผลักดันเทคโนโลยีสีเขียวด้วยครับ
0: ครับ
1: คือตอนนี้เราพยายามผลักดันเทคโนโลยีที่ใช้ธรรมชาติในการบำบัด
0: ครับ
1: มากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญนะครับจริงๆทั่วโลกเขาก็ทำกันอยู่แล้วแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยก็ผมเชื่อว่านี่เป็นกำแพงแรกของประเทศไทยเลย
0: ซึ่งการที่จะกำจัดฝุ่น PM 2.5 หรือว่าเสาหลักในการกำจัดก็คือต้นไม้ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: ใช้ต้นไม้แต่ว่าอาจจะมีนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นแม่เหล็กที่ดึงดูดฝุ่นเพื่อให้ต้นไม้ช่วยกำจัดใช่ไหมครับ
1: ใช่อาจจะมีการเพิ่มการไหลเวียนของอากาศครับ
0: ยังไงครับอาจารย์ในการเพิ่มการไหลเวียนของอากาศ
1: ก็คือสำหรับต้นไม้เนี่ยเราก็คงจะปลูกเหมือนเป็นคล้ายๆกำแพงต้นไม้ทั่วๆไป
0: ครับผม
1: แต่ทีนี้โครงสร้างด้านในเนี่ยเรามีการปรับโครงสร้างให้อากาศเนี่ยมีการกระทบต้นไม้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ปกติถ้าเกิดทางนักชีววิทยาเขาจะรู้อยู่แล้วว่าใบไม้เนี่ยจะมีปากใบส่วนใหญ่อยู่ใต้ใบครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นส่วนของคิวติคูล่าแว็กซ์ก็คือเป็นไข่
0: ครับ
1: ซึ่งส่วนพวกนี้มันสามารถที่จะแล้วก็ดูดฝุ่นได้เพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะให้ทิศทางลมเนี่ยมันไปทำให้ฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเคลื่อนที่ไปเข้าไปที่ปากใบหรือว่าเคลือบอยู่บนใบอะไร
0: ครับ
1: ในขณะที่ตัวกำแพงเราเองเนี่ยก็มีเซ็นเซอร์ที่ตรวจวัด PM 2.5
0: ครับ
1: แล้วก็ปรับความเร็วลมอัตโนมัติเพื่อที่จะให้ความเร็วลมเหมาะสมกับสถานการณ์ณขณะนั้นรวมทั้งมีการลดน้ำกำแพงเนี่ยจะลดน้ำตัวเองได้แล้วก็มีระบบล้างใบด้วยเพราะว่าถ้าเกิดใบเนี่ยถูกเคลือบด้วยฝุ่นปริมาณมากเนี่ยเราก็จะฉีดน้ำที่มีคุณลักษณะเฉพาะบางอย่างในการที่จะล้างฝุ่นออกจากใบ
0: และตอนนี้เราได้มีโครงการที่ลงมือทำแบบนี้แล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อยู่ที่ไหนครับอาจารย
1: ์ตอนนี้อยู่ในขั้นดำเนินการซึ่งเราเตรียมการที่จะตั้งไว้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี1ตัวแล้วก็ทางสวก1ตัวนะครับแล้วก็ทางอย่างที่บอกครับทางแมกโนเรียเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมก็เลยอยากจะถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ไปนะครับซึ่งทางเขาก็กำลังอยู่ระหว่างเจรจาว่าถ้าเกิดเขาอยากจะสร้างเพิ่มเพื่อไปวางไว้ในโครงการคอนโดมิเนียมหร
0: ือ
1: ว่าโครงการห้างสรรพสินค้าของเรานะครับ
0: และจะเป็นอันตรายไหมครับถ้าเกิดสมมติผมยกตัวอย่างนะครับเรามีไว้อยู่ที่มหาลัยแห่งหนึ่งและตรงนั้นเนี่ยดึงดูดฝุ่น PM 2.5 คนที่เดินผ่านจะเป็นอันตรายต่อเขาไหมครับ
1: กำแพงตัวนี้นะครับ
0: ครับ
1: คือจริงๆมันเหมือนเป็นเรื่องที่น่าคำถามนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาเรามีเครื่องกรองอยู่เครื่องนึงเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าเราควรจะอยู่ใกล้เครื่องกรองหรือเปล่า
0: ถูกครับ
1: เพราะว่ามันก็ดึงอากาศไม่ดีเข้ามาด้วย
0: ใช่ครับ
1: งั้นตัวกรองของเราเนี่ยนะครับจะมีทางเข้าของอากาศที่ชัดเจนมากๆก็คือด้านที่อากาศเข้าเนี่ยเป็นด้านที่มนุษย์ไม่ควรที่จะเดินไปอยู
0: ่ครับผม
1: แต่หลังจากฟอกอากาศแล้วเนี่ยเราก็จะมีการควบคุมลำอากาศให้เกิดเป็นคล้ายๆม่านล
0: ม
1: เพื่อที่จะเกิดเป็นความดันบวก ในกำแพงอีกด้านหนึ่งซึ่งด้านนั้นเนี่ยจะเป็นด้านที่ให้ผู้คนไปอยู
0: ่ได้ซึ่งเราก็ต้องบอกเขาอย่างชัดเจนใช่ไหมครับว่าตรงนี้เป็นที่อากาศที่เป็นพิษกำลังเข้าไปแต่ตรงนี้เป็นอากาศที่ดีที่กำลังออกมาอยู่ใช่ไหมครับต้องมีคือนอกจากจะวางไว้อย่างเดียวเราต้องมีเขาเรียกอะไร instruction หรือว่าเป็นป้ายที่ชัดเจนให้เขารู้ด้วยใช่ไหมครับ
1: จริงๆเหมือนเป็นมีเก้าอี้เลยครับมีเป็นเก้าอี้ให้เขานั่งได้เลย
0: ครับผม
1: ครับ
0: และเนื่องจากฝุ่น PM 2.5 นะครับคงอยู่กับเราไปอีกยาวนานนะอาจารย์มีนวัตกรรมใหม่อีกไหมครับที่ตอนนี้กำลังอยู่ในความคิดแล้วก็คิดจะทำเพื่อที่จะกำจัดฝุ่น PM นี้มากกว่าเดิมอีกครับ
1: คือตอนนี้เนี่ยจริงๆในกรุงเทพมหานครเราปลูกต้นไม้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: มีต้นไม้จำนวนมากที่เรากำลังเริ่มสนใจที่จะใช้ต้นไม้ที่มีอยู่นี
0: ้
1: ในการบำบัดฝุ่นแต
0: ่
1: อาจจะต้องไปเพิ่มวิธีการที่จะผลักดันให้อากาศผ่านต้นไม้เหล่านี
0: ้
1: รวมทั้งตอนนี้เราพยายามที่จะเริ่มมองถึงการซิมูเลชันก็คือการใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีในการซิมูเลชันว่าถ้าต้นไม้ปลูกห่างกันเท่าไหร่ถึงจะสามารถปกป้องฝุ่น PM 2.5 ไม่ให้เข้าบ้านเรือนหรือบริเวณฟุตบาทได้คืออาจจะอยู่บนถนนแต่คงแบบว่าไม่สามารถเข้ามาที่ฟุตบาทได้เนี่ยต้นไม้ควรจะห่างกันเท่าไหร
0: ่
1: ซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทดลองจริงนี่ยังไม่แน่ใจแต่ว่าทางโมเดลทางคณิตศาสตร์อาจจะใช้พยากรณ์ทิศทางกันที
0: แล้วสำหรับคนที่ดูรายการนี้อยู่นะครับที่เป็นห่วงเรื่องฝุ่น PM 2.5 เนี่ยอาจารย์มีความคิดหรือว่ามีคำแนะนำอะไรไหมครับในการป้องกันตัวและก็ช่วยลดปริมาณของฝุ่น PM 2.5 ด้วยสำหรับประชากรทั่วไปอย่างผมครับ
1: สำหรับคนทั่วไปนะครับจริงๆอยากจะให้ทุกคนอย่างแรกเลยอยากให้ทุกคนเริ่มหันมาปลูกต้นไม้กันมากขึ้นในถ้าเกิดบ้านใครมีพื้นที่ที่สามารถปลูกต้นไม้ได้เนี่ยอยากให้ปลูกต้นไม้แล้วก็ส่วนในเรื่องของเครื่องฟอกอากาศเนี่ยก็แล้วแต่บุคคลแล้วกันนะครับแต่ว่าผมอยากจะผลักดันเทคโนโลยีสีเขียวเพราะว่ามันเป็นสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพัฒนาด้านอุตสาหกรรมพัฒนาด้านเศรษฐกิจเยอะแต่เราลืมคิดถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเราก็พบแล้วแหละว่าสิ่งแวดล้อมกลับมาทำร้ายเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บปัจจุบันนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ global warming ภาวะโลกร้อนซึ่งตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีผลกระทบมันจะดีมากถ้าเกิดว่าทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนประชาชนแล้วก็ภาควิชาการเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับผมคิดว่ามันเป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาประเทศต่อไป
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้ก็ไม่ได้แค่ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 แต่ก็ดีต่อโลกของเราด้วยนะครับแล้วก็ตรงกับคอนเซปต์ของรัฐบาลที่จะช่วยประหยัดนะครับลดพลาสติกแล้วก็บอกว่าใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นต้นไม้ก็คือทรัพยากรและเป็นหัวใจหลักของโลกของเราเพราะฉะนั้นสำหรับคุณผู้ชมที่ดูรายการนี้อยู่แล้วก็เป็นห่วงเรื่องฝุ่น PM 2.5 นอกจากจะต้องป้องกันตัวในการใส่หน้ากากแล้วก็ระมัดระวังไม่ว่าจะไปในที่ไหนก็ตามนะครับเราก็สามารถช่วยเหลือกันปลูกต้นไม้ได้ครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับเพียงแค่คนละ1ต้นก็สร้างความแตกต่างได้เพราะฉะนั้นรายการของเราก็ไม่ได้เกี่ยวกับนวัตกรรมอย่างเดียวนะครับแต่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เราอยากจะมอบให้เพื่อประเทศของเรานะครับเพื่อสังคมที่ดีขึ้นสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและแน่นอนนะครับองค์ความรู้นี้ก็เป็นองค์ความรู้ที่เราอยากให้ทุกๆคนนะครับช่วยกันลงมือทำและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับความรู้ที่เราได้รับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยรัตน์ตรีทรัพย์สุนทรขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยครับเอาละครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับนอกจากนวัตกรรมที่เรานำเสนอในรายการของเราแล้วนะครับเราอยากจะนำเสนอแนวคิดและองค์ความรู้องค์ความรู้นี้ก็เป็นองค์ความรู้ดีมากที่อยากให้ทุกๆคนนะครับช่วยกันลงมือทำแต่หมดเวลาแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
2: ครับอย่าลืมนะครับมาช่วยกันปลูกให้เยอะๆด้วยนะครับเพื่อช่วยกันบำบัดฝุ่น PM 2.5 ให้มีจำนวนน้อยลงนั่นเองนะครับครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคงได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้นะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถกลับมารับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: จัดแถวหนึ่ง
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำการ

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบสี่รอบมิ่งมหามงคลสมัยถวายบังคมบรมราชินีศรีพระไทยน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลเชิญไตรรัตน์ประสาทพรเฉลิมขวัญทูตไทยประสิทธิสันภกุศลจตุรพิธพรชัยจุ่งบันดลสุภผลเทิดถวายองค์ราชินีทรงเคียงคู่พระบุญญาทศมราชพ่องประพาสดั่งดวงแก้วแพร้วรัศมีทรงเปลืองปราดราดเปี่ยมสุขในทุกที่คติยนารีศรีปฐพินทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับนี่คือชุดวิชา41463นะครับองค์ความรู้กระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็หลักธรรมาภิบาลนะครับวันนี้อยู่กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจรศักดิ์สิทธินะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงหน่วยที่10นะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งมีประเด็นที่สำคัญประมาณสัก4ประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับในเรื่องที่2นะครับเราจะว่ากันด้วยสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับหรือพูดง่ายๆตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับเรื่องที่3นะครับเราจะพูดกันถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับแล้วก็อันที่4นะครับพูดกันถึงปัญหาแล้วก็อุปสรรค

การปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนะครับถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเดี๋ยวนักศึกษาลองมาพิจารณาตามนะครับในเรื่องที่1นะครับมีคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าแนวความคิดนะครับเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นเรื่องที่ทั้งจับต้องได้แล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถโต้เถียงกันได้นะครับถ้าหากว่าเราจะลองนิยามอย่างกระชับเนี่ยนะครับเราจะพบว่าสิทธิมนุษยชนนะครับหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็ความเสมอภาคของบุคคลนะครับที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองเอาไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับหรือกฎหมายของไทยหรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีให้ปฏิบัติตามคราวนี้เฉพาะข้อความที่ยกมาเนี่ยนะครับนักศึกษาจะสังเกตว่ามีแนวความคิดที่เป็นประเด็นแยกย่อยน่าสนใจดังนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับจะเห็นว่าพอเราลองนิยามความหมายของคำว่าสิทธิมนุษยชนเราใช้คำว่าศักดิ์ศรีหรือว่า dignity นะครับซึ่งในแง่เนี่ยนะครับหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับนอกจากนี้อย่างที่สองเนี่ยนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่ดำรงอยู่คู่กันนะครับแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดได้ยากนะครับเราพูดถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความเสมอภาคของบุคคลด้วยนะครับคราวนี้ที่น่าสนใจนะครับในแง่ของการวิพากษ์หรือข้อถกเถียงเนี่ยนะครับข้อความเนี่ยนะครับเป็นข้อความที่ยกขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทยนะครับก็คือ เป็นเรื่องของการที่สิทธิมนุษยชนต้องได้รับความคุ้มนะครับตามกฎหมายนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจนะครับก็คือนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสิทธิที่ติดตัวของมนุษย์มาแต่กำเนิดนะครับถ้าหากว่าเราพูดกันอย่างถูกต้องชัดเจนในทางทฤษฎีที่แท้จริงเนี่ยนะครับสิทธิมนุษยชนถือเป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่กำเนิดนะครับได้มาด้วยความที่เราเป็นมนุษย์นะครับด้วยเหตุผลที่เขาหรือเธอเป็นมนุษย์นะครับไม่สามารถจำหน่ายโอนมอบแจกให้กับบุคคลอื่นได้นะครับผู้อื่นในทางตรงกันข้ามไม่สามารถที่จะพรากสิทธิมนุษยชนไปจากบุคคลผู้ทรงสิทธิ์หรือเป็นเจ้าของได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นองค์ความรู้ในทางทฤษฎีนะครับโดยเฉพาะตามความเชื่อทางการเมืองหรือรัฐศาสตร์นะครับคราวนี้กฎหมายมีความสำคัญนะครับแต่มีความสำคัญในแง่ที่เป็นกลไกนะครับในการที่จะคุ้มครองในการที่จะผลักดันให้เกิดการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนหาใช่เป็นบ่อเกิดของกฎหมายนะครับหรือสิทธิมนุษยชนไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ความรู้นะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของนิยามความหมายของสิทธิมนุษยชนนะครับอันที่สองนะครับเราจะลองพูดกันถึงนะครับจุดกำเนิดแล้วก็พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนนะครับในต่างประเทศนะครับในแง่ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหรือความหมายของสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเราปฏิเสธได้ยากนะครับว่าองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นองค์ความรู้นะครับที่มาจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศตะวันตกนะครับว่ากันว่านะครับถ้าพูดตามนะครับหลักการเนี่ยนะครับสิทธิมนุษยชนนะครับปรากฏอย่างเป็นทางการนะครับอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับภายหลังปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับค.ศ. 1948ซึ่งก็เป็นปฏิญญานะครับที่เกิดขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2นะครับนักศึกษาก็อาจจะจำได้ง่ายนะครับแต่ว่าแน่ละนะครับเราก็คงไม่ปฏิเสธนะครับว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับไหลเวียนอยู่ในเรื่องของความคิดไหลเวียนอยู่ในเรื่องของความเชื่อวาทกรรมนะครับในสังคมตะวันตกก่อนหน้านั้นเพราะเรามีเหตุการณ์จำนวนไม่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติที่ฝรั่งเศสนะครับหรือการปฏิวัติในสหรัฐอเมริกานะครับหรื
การปฏิวัติที่อื่นๆนะครับซึ่งก่อให้เกิดการเรียกร้องนะครับการได้มาซึ่งสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับแต่ว่าในตำราในส่วนนี้นะครับซึ่งกำหนดเอาไว้นะครับเป็นเบื้องต้นให้กับนักศึกษาในชั้นปีที่1เนี่ยนะครับเราก็จะพูดกันถึงอะไรครับสิ่งที่เป็นทางการซะก่อนนะครับซึ่งก็คือจุดกำเนิดของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน48นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ เรามีกติการะหว่างประเทศ2ฉบับนะครับซึ่งเกิดขึ้นในปี1966นะครับซึ่งพูดถึงนะครับฉบับแรกสิทธิเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและก็สิทธิทางการเมืองนะครับแต่ก็ในปีเดียวกันเองนะครับเราก็มีสิทธิทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมนะครับซึ่งอยู่ในกติการะหว่างประเทศหรือ International Covenant นะครับแยกกัน2ฉบับนะครับเกิดขึ้นตรงนี้นะครับนักศึกษาจะจำได้ง่ายแล้วก็น่าสนใจว่านะครับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับเป็นเสมือนจิตวิญญาณนะครับเป็นการกำหนดเอาไว้ในเชิงของหลักการในเชิงของความเป็นรูปธรรมนี่มีความจำกัดนะครับแต่ว่าในแง่ของการมาเติมนะครับเนื้อหนังนะครับแล้วก็เลือดเนื้อเนี่ยนะครับให้กับปฏิญญาสากลเนี่ยนะครับมาเกิดขึ้นนะครับในปี1966เมื่อนะครับสังคมระหว่างประเทศมีกติการะหว่างประเทศ2ฉบับดังกล่าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการหนึ่งที่เราจดจำได้ง่ายนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยนะครับซึ่งมีความรู้ที่เป็นเกร็ดที่น่าสนใจนะครับก็คือการที่เราจะพูดนะครับถึงสิทธิมนุษยชนโดยการจำแนกออกเป็นยุคสมัยด้วยนะครับก็คือเป็นยุคสมัยที่1นะครับภายหลังจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับกับยุคสมัยต่อมาก็คือยุคสมัยที่2นะครับเมื่อเรามีอะไรฮะกติการะหว่างประเทศเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในยุคต่อมาอีกนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นยุคที่3นะครับซึ่งสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยมีนัยสำคัญตรงที่ว่าผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มบุคคลเป็นชุมชนก็ได้นะครับในแง่ของการที่จะพูดถึงสิทธิเกี่ยวกับเรื่องของการพิทักษ์รักษาวัฒนธรรมทั้งหลายนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูพัฒนาการภายในประเทศนะครับเราก็จะเห็นว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับมีข้อโต้แย้งที่น่าสนใจนะครับก็คือ เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นตามหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงอย่างที่เราทราบนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเรามีสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะครับแต่ว่าตัวผมเองนะครับแล้วก็มีนักวิชาการอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับเชื่อว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้มีสิทธิมนุษยชนตามความหมายที่เราพูดกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับการเกิดขึ้นที่น่าสนใจเนี่ยนะครับผมคิดว่าอาจจะสืบย้อนนะครับกลับไปได้ถึงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีพัฒนาการเกิดขึ้นอีกนะครับเมื่อมีนักศึกษาประชาชนนะครับออกมาเรียกร้องต่อสู้ในเหตุการณ์14ตุลา2516นะครับแล้วก็พัฒนาการนะครับที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญในปี2540นะครับซึ่งก็นำมาซึ่งการก่อตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครั้งแรกนะครับในปีพ.ศ. 2544นะครับจะเห็นว่าในรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพูดถึงสิทธิเสรีภาพเอาไว้ค่อนข้างมากนะครับอย่างเปิดกว้างหลากหลายนะครับแล้วก็นำมาซึ่งการจัดตั้งกลไกนะครับที่จะผลักดันเรื่องนี้อย่างสำคัญด้วยอย่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั่นเองนะครับในตอนที่2นะครับสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตอนที่2ก็คือพูดถึงสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับซึ่งในที่นี้ก็พยายามนะครับสรุปสาระสำคัญตามรัฐธรรมนูญปี2540 50แล้วก็60ตามลำดับนะครับแต่ว่าเวลาที่อธิบายให้นักศึกษาฟังเนี่ยนะครับก็อธิบายโดยการจัดหมวดหมู่ประเภทของสิทธินะครับไม่ได้เล่าเป็นรายฉบับนะครับแต่เล่าเป็นในแง่ของสิทธิ์ต่างๆนะครับ
โดยจำแนก

Exit เป็น4ประการนะครับอันที่1ก็คือสิทธิของประเจกบุคคลอันที่2สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอันที่3สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะครับแล้วก็อันที่4นะครับสิทธิของกลุ่มคนหรือชุมชนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับของแต่ละสิทธิแต่ละประเภทนะครับในแง่ของสิทธิของประเจกบุคคลเนี่ยนะครับผมลองยกตัวอย่างนะครับเช่นในมาตราที่28เนี่ยนะครับตามรัฐธรรมนูญ2560นะครับพูดว่าบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายนะครับหมายความว่ามนุษย์เนี่ยนะครับเป็นเจ้าของร่างกายนะครับเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองนะครับการที่ผู้อื่นจะมาละเมิดจะมาทำร้ายจะมาจับกุมคุมขังเนี่ยกระทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ได้รับการรับรองนะครับเอาไว้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับคราวนี้แม้กล่าวกันนั้นนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายให้นักศึกษาฟังนะครับแม้กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยจะไม่บัญญัติเอาไว้เช่นนี้นะครับหากว่าเราเชื่อตามหลักการของสิทธิมนุษยชนแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องเคารพว่าบุคคลเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของชีวิตแล้วก็ร่างกายของพวกเขาเองนะครับซึ่งเป็นเจ้าของมาตั้งแต่กําเนิดนะครับอยู่รอดเป็นทารกมาเนี่ยนะครับผู้อื่นจะมาละเมิดชีวิตแล้วก็ร่างกายไม่ได้นะครับในแง่ของสิทธิพลเมืองแล้วก็สิทธิทางการเมืองเนี่ยนะครับผมลองยกตัวอย่างนะครับมาตราตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2540นะครับในมาตราที่44เนี่ยนะครับบัญญัติเอาไว้ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธนะครับการจำกัดเสรีภาพตามวรรคที่1เนี่ยนะครับจะกระทำไม่ได้นะครับหมายความว่าในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเรายอมรับโดยหลักการถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพแล้วก็รวมไปถึงสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญอยู่ด้วยกันแยกจากกันไม่ได้นะครับเวลาที่เราพูดถึงสิทธิมนุษยชนเราก็ต้องให้ความเคารพในสิทธิเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้วยนะครับคราวนี้การชุมนุมนะครับหรือการรวมตัวกันเนี่ยนะครับเป็นธรรมชาติทางการเมืองของมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์การเมืองก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับบางทีก็ออกมาชุมนุมบางทีก็ออกมาทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมแบบประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าบุคคลย่อมมีความหลากหลายมีความต้องการมีปัญหาที่แตกต่างกันนะครับหลักการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมเพราะเป็นสิทธิของพลเมืองนะครับประชาชนเป็นพลเมืองก็เป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจึงได้รับการรับรองเอาไว้เช่นนี้นะครับหรือนะครับในแง่ของการที่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นจากการให้สิทธิเสรีภาพนะครับในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับ2550ก็กำหนดเกี่ยวกับสิทธิของพลเมืองอีกอันนึงนะครับซึ่งก่อให้เกิดนะครับประเด็นในการอภิปรายถกเถียงไม่น้อยนะครับก็คือสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะครับคือบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้นะครับซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์อันนึงที่เกิดขึ้นนะครับในปี2550นะครับภายหลังมีการรัฐประหารปี2549ซึ่งก็นำมาซึ่งบทบัญญัตินะครับอันนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นสาระสำคัญที่เป็นนวัตกรรมของรัฐธรรมนูญปี2550ด้วยนะครับตรงนี้นะครับพูดถึงสิทธิทางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะครับผมอาจจะขออนุญาตไปเร็วๆนะครับเนื่องจากเรามีเวลาจำกัดนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นมาตรา39ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับ2560นะครับ พูดถึงว่านะครับการจะเนรเทศบุคคลที่เป็นสัญชาติไทยออกจากราชอาณาจักรจะกระทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นองค์ความรู้ที่น่าสนใจแล้วก็เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาในสังคมโดยเฉพาะสังคมออนไลน์ในปัจจุบันนะครับถ้าหากว่ามีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมักจะนำมาซึ่งการขับไล่บุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันเนี่ยนะครับออกจากประเทศซึ่งจริงๆตามรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็กระทำไม่ได้ด้วยนะครับประการสุดท้ายนะครับสิทธิของกลุ่มคนหรือชุมชนนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นสิทธิที่บัญญัติเอาไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2540แล้วแล้วก็ต่อเนื่องมาถึง2550นะครับเช่นมาตรา43เนี่ยนะครับพูดว่าบุคคลและชุมชนเนี่ยนะครับย่อมมีสิทธิ์ในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญาศิลปะนะครับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
และจารีตประเพณีอันดีงาม

ั้งท้องถิ่นแล้วก็ของชาตินะครับอันนี้ก็เป็นการให้สิทธิเกี่ยวกับชุมชนหรือกลุ่มคนนะครับนัยยะที่น่าสนใจก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยนะครับเราพูดถึงผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์เนี่ยมีลักษณะเป็นปัจเจกนะครับแต่ว่าถ้าดูตามมาตราเนี่ยเราก็เห็นว่ากลุ่มคนเองก็เป็นเจ้าของสิทธิ์ได้นะครับในตอนที่3เนี่ยนะครับพูดถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2544นะครับ องค์ประกอบนะครับมีความเปลี่ยนแปลงนะครับตามรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับนะครับองค์ประกอบของคณะกรรมการในปี2560นะครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็จะกำหนดเอาไว้ที่จำนวน7คนด้วยกันนะครับจากเดิมที่กำหนดเอาไว้ถึง11คนนะครับ ตามรัฐธรรมนูญปี2540นะครับซึ่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะครับก็มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะคุ้มครองนะครับแล้วก็ส่งเสริมหรือว่า protect นะครับแล้วก็ promote นะครับสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายนะครับแล้วก็บทบาทในการส่งเสริมนะครับสิทธิมนุษยชนในประเทศนะครับซึ่งนะครับตรงนี้นำมาซึ่งคุณูปการแล้วก็ข้อจำกัดในการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยนะครับเช่นนะครับมีการพูดถึงกันว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบแล้วก็รายงานการกระทำหรือการละเมิดการกระทำนะครับซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนะครับหรือที่ของประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกนะครับตรงนี้นะครับมีนัยยะที่น่าสนใจนะครับก็คือว่านะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอาจจะมีอำนาจที่น้อยเกินไปนะครับในการที่จะออกเพียงรายงานหรือติดตามกรณีเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงปัญหาของการปกป้องและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยต่อไปนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเราดูบ้างนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยนะครับมาแล้วทั้งสิ้น4ชุดด้วยกันนะครับตั้งแต่ปี2544ต้นมานะครับซึ่งชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2564จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งพูดง่ายๆก็เพิ่งดำรงตำแหน่งเมื่อไม่นานนะครับคราวนี้นะครับในตอนสุดท้ายนะครับหรือตอนที่4เราพูดถึงปัญหาและอุปสรรคในการปกป้องสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งปรากฏขึ้นในประเทศไทยแน่นอนนะครับเราต้องยอมรับว่าการปกป้องและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีปัญหาและก็อุปสรรคจำนวนมากทีเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่าในที่นี้ขออนุญาตลองยกตัวอย่างออกมาเป็น2ปัญหาหลักๆด้วยกันนะครับอันที่1นะครับปัญหาและก็อุปสรรคทางด้านแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งตรงนี้เกิดจากการที่เรามีกลุ่มคนที่มีความเชื่อแตกต่างกันเป็น2กลุ่มหลักๆในประเทศนะครับกลุ่มที่1เนี่ยนะครับเชื่อว่าประเทศไทยมีความเฉพาะนะครับพูดง่ายๆถ้าพูดในทางทฤษฎีเนี่ยนะครับกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะเป็นกลุ่มคนที่คิดแบบเฉพาะนิยมหรือ particularism เชื่อว่าประเทศไทยมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากประเทศอื่นนะครับเรามีวัฒนธรรมหลายอย่างที่เป็นแบบไทยๆนะครับไม่ต้องเป็นเหมือนประเทศอื่นนะครับหรืออีกกลุ่มนึงนะครับเชื่อว่าประเทศไทยก็เป็นเหมือนประเทศอื่นนะครับกลุ่มนี้เชื่อในแนวทางที่เรียกว่าสากลนิยมนะครับหรือ universalism ประเทศไทยต้องมีสิทธิมนุษยชนดังเช่นประเทศอื่นๆที่มีอารยะนะครับซึ่งก็เป็นแนวคิดที่แตกต่างกัน2กลุ่มนะครับอีกอันนึงเนี่ยนะครับเกิดจากปัญหาในทางปฏิบัตินะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังทำหน้าที่ได้อย่างไม่เต็มที่นะครับรวมไปถึงยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นในประเทศอยู่มากนะครับเช่นปัญหาเรื่องคนกับป่าอย่างที่นักศึกษาเห็นเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นที่แก่งกระจานนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นมากนะครับแล้วก็ยังดำรงอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับครับจากที่ลองอภิปรายให้นักศึกษาได้ฟังเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าสาระสำคัญของหน่วยที่10เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับก็แบ่งออกทั้งสิ้น4ตอนด้วยกันนะครับซึ่งก็ได้แก่เรื่องของแนวคิดความหมายนะครับอันที่2

นะครับเราพูดถึงสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับอันที่3พูดถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับแล้วก็อันที่4ก็คือปัญหาและก็อุปสรรคนะครับที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและก็การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนะครับซึ่งสิทธิมนุษยชนถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและก็ใกล้เคียงกับชีวิตของนักศึกษานะครับอยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะครับมีความสําคัญอย่างมากการที่จะมีสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นมากหรือน้อยเนี่ยนะครับเราก็ต้องติดตามต่อไปทั้งในทางปฏิบัติแล้วก็ในทางวิชาการด้วยนะครับโอเคนะครับภายหลังจากที่เราลองฟังคำบรรยายคำอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนดูแล้วเนี่ยนะครับเราลองมาพิจารณานะครับแนวถามตอบนะครับแล้วก็แนวคำตอบเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนดูบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการยุ่งยากใจเวลานักศึกษาทำความเข้าใจเองเนี่ยนะครับว่าเวลาที่เราอ่านดูแล้วเราอาจจะเจอกับคำถามอย่างไรนะครับขออนุญาตยกตัวอย่าง2คำถามด้วยกันนะครับอันที่1นะครับข้อที่1นะครับลองถามนักศึกษาในภาพรวมนะครับดูก่อนนะครับว่าเอ๊ะที่อ่านมาแล้วเนี่ยนะครับหรือที่ฟังมาแล้วเข้าใจหรือไม่นะครับถามว่านะครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับคราวนี้พอเราอ่านจากโจทย์แล้วเนี่ยนะครับเราลองไปพิจารณานะครับจากตัวเลือกดูนะครับกอไก่นะครับบอกว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด เราอ่านดูแล้วก็เอ๊ะเหมือนฟังดูเข้าใจมาแล้วนะครับว่าแน่นอนว่าเมื่อมนุษย์เกิดมามนุษย์มีสิทธินะครับแล้วก็เป็นเจ้าของสิทธิมนุษยชนตั้งแต่กำเนิดอยู่รอดเป็นทารกมาก็น่าจะถูกนะครับข้อขอไข่นะครับบอกว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับเป็นสิทธิที่ได้มาด้วยเหตุผลแห่งความเป็นมนุษย์แน่นอนว่าดังชื่อที่ปรากฏเนี่ยนะครับสิทธิมนุษยชนก็เป็นสิทธิที่ได้มาด้วยเหตุผลพื้นฐานแห่งความเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละนะครับโอเคนะครับข้อขอควายนะครับสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้เริ่มอ่านแล้วก็อาจจะเริ่มลังเลใจใช่หรือไม่ใช่นะครับอาจจะเก็บข้อนี้เอาไว้ดูสินะครับข้ององูนะครับสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ไม่สามารถซื้อขายได้คือพูดง่ายๆนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับถ้าซื้อขายได้ก็คือเราเข้าไปในตลาดแล้วก็บอกคนอื่นซื้อสิทธิมนุษยชนเราไหมก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับก็น่าจะอะไรครับถูกต้องแล้วนะครับข้อจอจานนะครับรัฐไม่ใช่บ่อเกิดของสิทธิมนุษยชนนะครับหลังจากที่เราฟังคำบรรยายหรืออ่านหนังสือมานะครับเราก็จะเห็นว่ารัฐเนี่ยเป็นเพียงกลไกในการที่จะปกป้องส่งเสริมไม่ใช่บ่อเกิดของสิทธิมนุษยชนนะครับคราวนี้เราลองมาดูเฉลยดูสินะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะครับคำตอบนะครับก็คือข้อคอควายนั่นเองนะครับที่เราเก็บเอาไว้ก่อนนี่แหละครับเรายังลังเลใจนะครับสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นสิทธิที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ซึ่งไม่ถูกต้องนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะจำหน่ายจ่ายแจกไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์นะครับหรือมอบให้กับคนอื่นได้นะครับในทางตรงกันข้ามเนี่ยนะครับคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะมาพรากสิทธิมนุษยชนไปจากผู้ทรงสิทธิ์หรือผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ได้นั่นเองนะครับคำแนะนำก็คือนักศึกษาก็อาจจะลองเก็บข้อที่เล็งๆหรือไม่มั่นใจเนี่ยนะครับเก็บไว้ในใจนะครับหรือถ้าอันไหนที่คิดว่าเรามั่นใจนะครับเราอาจจะลองตัดช้อยดูออกนะครับแล้วก็เหลือให้เก็บเป็นตัวเลือกน้อยลงนะครับมาดูข้อที่2นะครับกฎหมายระหว่างประเทศฉบับใดเป็นที่มาอย่างเป็นทางการของสิทธิมนุษยชนนะครับกฎหมายระหว่างประเทศฉบับใดเป็นที่มาอย่างเป็นทางการของสิทธิมนุษยชนนะครับจากโจทย์เนี่ยนะครับจะเห็นว่าคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญนะครับก็คืออย่างเป็นทางการนะครับอย่างเป็นทางการด้วยนะครับคราวนี้เราไปอ่านดูตัวเลือกเนี่ยนะครับกอไก่เนี่ยนะครับสนธิสัญญาเวสฟาเลียนะครับในคศ1648นะครับหรือ Treaty of Westphalia เนี่ยนะครับซึ่งจากที่ฟังคำบรรยายมาเนี่ยนะครับ
หรือเนื้อหาในตำราก็เหมือนไม่มีแฮะนะครับอันนี้อาจารย์อาจจะมาแบบหลอกลวงเราหรือเปล่านะนะเดี๋ยวเก็บเอาไว้นะครับไม่ค่อยมั่นใจลังเลนะครับข้อขอไข่นะครับอนุสัญญามอนเตวิเดโอนะครับค.ศ. 1933นะครับหรือมอนเตวิเดโอคอนเวนชั่น1933นะครับซึ่งก็เหมือนกับคุ้นๆเห็นในหนังสือนะครับแต่ว่าชักไม่มั่นใจตรงที่ว่านะครับเป็นที่มาอย่างเป็นทางการนะครับมีในหนังสือล่ะนะครับแต่อะไรครับก็ไม่มั่นใจด้วยประมาณ 50-60% เพราะอะไรครับเราพูดถึงที่มาอย่างเป็นทางการนะครับข้อควายเนี่ยนะครับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนค.ศ. 1948ดูจากชื่อแล้วนะครับอันนี้เหมือนคุ้นแฮะนะครับทั้งมีคำว่าสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับแล้วก็มีความเป็นปฏิญญาสากลด้วยนะครับอันนี้นะครับสัก 70-80% ละนะครับมาอยู่ที่คอควายนะครับข้ององูนะครับบอกว่าเป็นกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและก็สิทธิทางการเมืองค.ศ. 1966แล้วก็ข้อจอจานเป็นไงฮะกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมค.ศ. 1916ซึ่งก็ปรากฏในหนังสือปรากฏในคำบรรยายแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเป็นทางการครั้งแรกเนี่ยนะครับเราก็มีแนวโน้มเล็งๆข้อไหนฮะข้อคอควายไว้ก่อนเดี๋ยวลองมาดูเฉลยสิครับว่าเป็นยังไงฮะเฉลยก็คือข้อคอควายนั่นเองนะครับก็คือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับที่ปรากฏขึ้นในปี1948ถือเป็นที่มาอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับส่วนข้ององูแล้วก็จอจานเนี่ยนะครับแม้มีความสำคัญในการเติมเนื้อหนังเลือดเนื้อนะครับให้กับสิทธิมนุษยชนแต่ว่าก็เกิดขึ้นภายหลังจากปฏิญญาสากลนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของแนวตอบนะครับกิจกรรมแนวคำถามนะครับที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลองคิดลองวิเคราะห์ด้วยตนเองนะครับก็หวังว่านักศึกษาจะตอบได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากแต่อย่างใดเช่นเดียวกับข้อสอบนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นนะครับสาระสำคัญนะครับแล้วก็เป็นแนวถามแล้วก็แนวทางในการที่จะลองตอบนะครับซึ่งปรากฏทั้งในกิจกรรมที่นักศึกษาได้ลองทำเองก็ดีนะครับแล้วก็จะปรากฏในข้อสอบที่นักศึกษาจะต้องสอบด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคำบรรยายในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาทุกท่านนะครับขอบคุณครับ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะโดยในวันนี้มีคุณเกณฑ์สิทธิ์กันทจันทร์และดิฉันเหมือนฝันประสานพาณิชย์เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยค่ะและมีร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภเป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษนะคะ
0: และตลอดทั้งรายการวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังการบรรยายในภาคภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาครับหรือติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ prde.prd.go.th หรือทาง Facebook NBT World ได้อีกช่องทางหนึ่งครับและภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้คือบรรยากาศสดๆณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับซึ่งเราจะได้เห็นตัวแทนของหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนที่มาร่วมในพิธีกำลังเตรียมความพร้อมครับเพื่อจะได้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันนี้ครับซึ่งในค่ำวันนี้จะมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีครับ
1: ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะเห็นค่ะว่าประสบนิกรพร้อมใจกันนะคะมาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงอุทิศพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศเสมอมาค่ะด้วยพระวิริยะอุตสาหะและน้ำพระราชฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะจะให้ชาวไทยทุกหมู่เหล่าทุกท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกๆด้านค่ะ
0: และในโอกาสนี้ครับขอเชิญคุณผู้ชมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตอนคู่พระบารมีขอเชิญรับชมครับ

พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการและมีพระบรมราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศ

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์และส่วนพระองค์ซึ่งทรงวางพระองค์สมดั่งพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามในการพระราชพิธีรัฐพิธีและพิธีต่างๆเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและบำรุงขวัญกำลังใจประชาชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่สิริราชสมบัติและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชซึ่งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรสืบมาจนถึงปัจจุบันในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆของประเทศไทยในโอกาสนั้นๆทั้งสองพระองค์จะทรงเยี่ยมพระสกนิกรที่เดินทางไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดกับทรงพระราชปฏิสันถารด้วยอันสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งทุกคนที่ได้ชื่นชมพระบารมีต่างปลื้มปิติและพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง

0: ผู้ชมครับวันนี้รัฐบาลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับโดยส่วนกลางจะจัดที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ครับส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมในต่างประเทศมีการจัดกิจกรรมณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลครับนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายนนี้ด้วยครับ
1: พาคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะที่นนทบุรีไปประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์149รูปถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะโดยเมื่อเวลา 7:00 นที่ผ่านมานะคะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลคู่สมรสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางมาถึงประรำพิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งอาสนนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานศาลฎีกาและคู่สมรสประธานรัฐสภาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและส่วนราชการในพระองค์ถวายผ้าไตรและเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปโดยได้เจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาส

0: สมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะโดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและภริยาคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าเข้าร่วมในพิธีค่ะ
1: นี่เป็นส่วนกลางนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับในส่วนของภูมิภาคเองครับคุณผู้ชมอย่างที่เรียนว่ามีการจัดกิจกรรมในทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับแต่ว่าขอนำคุณผู้ชมดูแต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาคครับอย่างที่จังหวัดพิษณุโลกที่ภาคเหนือครับจังหวัดขอนแก่นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ภาคใต้และกาญจนบุรีที่ภาคกลางเราเริ่มกันที่พิษณุโลกก่อนนะครับมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับณโดมเวทีกลางศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ราชการจังหวัดได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลก่อนที่ผู้ราชการจังหวัดจะถวายผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมพิธีครับร่วมถวายเครื่องเทศธรรมแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผู้ราชการพิษณุโลกได้กรวดน้ำรับพรและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปครับท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความพร้อมเพรียงและความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลกครับ
0: ไปดูที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะที่ห้องแก่นเมืองสารกลางจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายประจวบรักแพทย์รองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนายพันเทพเสาโกศลรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นและนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะนำข้าราชการอัยการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสวมใส่ชุดปกติขาวร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569ค่ะโดยมีผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีนะคะจุดธูปเทียนแผ่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีพระธรรมวชิรสารสุธีเจ้าวาดวัดศรีจันทร์เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพันราชประสิทธิคุณเจ้าวาดวัดเทพบุรณารามที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะพร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปร่วมพิธีอาราธนาศีลและเจริญพระพุทธมนต์นะคะต่อจากนั้นในช่วงเวลา 8:00 นค่ะผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยรองผู้ราชการจังหวัดทั้ง4ท่านได้เข้าร่วมพิธีและประสบนิกรชาวขอนแก่นร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มแด่พระธรรมวชิรสารสุธีเจ้าวาดวัดศรีจันทร์เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพันราชประสิทธิคุณเจ้าวาดวัดเทพบุรณารามที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9และพระสงฆ์รวม49รูปนะคะที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะ
1: ส่วนทางภาคใต้นะครับเราไปดูกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับช่วงเช้าวันนี้ณบริเวณปรัมพิธีริมเขื่อนแม่น้ำตาปีหน้าวัดกลางเก่าอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน155รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยมีรองผู้ราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาดบุคลากรภาครัฐภา

0: เอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงครับเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานจุดธูปเทียนแพบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์จากนั้นพระพรหมวชิระเมธาจารย์เจ้าคณะภาค16เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมารามพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ผู้ราชการจังหวัดถวายพระไตรถวายพัตตาหารและจตุปัจจัยเทธรรมก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธีครับร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน155รูปขณะที่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ
1: ต่อกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนางสาววริฐาสงวนเสริมศรีผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระพับรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะพร้อมด้วยรองผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจเจ้าหน้าที่และประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีค่ะณศาลา60พรรษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะโดยราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำข้าราชการและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีทางศาสนาพุทธพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และร่วมประกอบพิธีทางศาสนาโดยผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาขอพรผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรเมื่อเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน49รูปค่ะจากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะได้แก่ปลาตะเพียนขาวและปลาโพงสุรต่านจำนวน 200,000 ตัวณบริเวณท่าน้ำหน้าริมฝั่งแม่น้ำแควค่ะ
0: นำคุณผู้ชมกลับมาดูบรรยากาศในส่วนกลางนะครับที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับที่เราจะรอดูเรื่องของบรรยากาศนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ครับกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับตอนนี้ทุกหน่วยงานทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมนะครับและอีกสักครู่พิธีจะเริ่มขึ้นนะครับและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับเราจะได้ติดตามพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มนะครับเริ่มจากในส่วนกลางเองมีหน่วยงานวางผ่านพุ่มนะครับนำโดยประธานวุฒิสภาประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและอัยการสูงสุดครับ
1: นอกจากนี้ก็มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับยังมีส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงครับนำโดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการต่างประเทศปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปลัดกระทรวงคมนาคมปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลัดกระทรวงพลังงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงแรงงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงสาธารณสุขปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและปลัดกรุงเทพมหานครครับ
1: รวมถึงยังมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลค่ะ
0: นอกจากนี้

0: นะครับยังมีส่วนราชการอิสระนะครับแล้วก็รวมไปถึงองค์กรสตรีแล้วก็ยังมีภาคีเครือข่ายนะครับร่วมวางผ่านพุ่มในโอกาสนี้พร้อมกับภาคประชาชนด้วยนะครับ
1: นอกจากในกรุงเทพมหานครที่จัดขึ้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วนะคะไปดูในส่วนของภูมิภาคค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มโดยจัดขึ้นณโดมเวทีกลางศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านประธานในพิธีก็คือผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริค่ะนอกจากนี้ก็มีรายชื่อหน่วยงานและคณะที่ร่วมวางผ่านพุ่มนะคะอาทิเช่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกอธิบดีอัยการภาค6ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เสนาธิการกองทัพภาคที่3ผู้แทนแม่ทัพภาคที่3รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค6ผู้แทนอธิบดีผู้พิพากษาภาค6พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมถวายพานพุ่มตามลำดับค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมีพิธีวางผ่านพุ่มณห้องประชุมแก่นเมืองชั้น1ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ครับนำโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่นที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นผู้บังคับการกรมทหารม้าที่6ผู้บังคับการกรมทหารราบที่8อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7จังหวัดขอนแก่นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่นอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงขอนแก่นอัยการจังหวัดขอนแก่นผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่3อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค4อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองขอนแก่นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค4อธิบดีอัยการภาค4อธิบดีศาลปกครองขอนแก่นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ศาลยุติธรรมในจังหวัดขอนแก่นและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้บัญชาการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีครับ
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ได้มีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวานผ่านพุ่มค่ะจัดขึ้นณอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยมีผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริเป็นประธานในการวางผ่านพุ่มค่ะโดยมีรายชื่อหน่วยงานและคณะที่ร่วมวางพานพุ่มดังนี้นะคะอธิบดีผู้พิพากษาภาค8ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่45ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนถวายพานพุ่มตามลำดับค่ะ
0: ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีครับคุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศนัก7กองพลทหารราบที่9ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีและกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่13เป็นต้นครับโดยมีท่านผู้ช่วยการจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีเป็นประธานในพิธีครับโดยงานจัดขึ้นที่ณศาลา60พรรษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับ

0: ี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ในส่วนของภูมิภาคได้มีการจัดพิธีเพื่อวางพันธุ์พุ่มแล้วก็ถวายเครื่องราชสการ ะนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งนอกจากเดี๋ยวเราจะได้ร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเดียวกันค่ะก็มีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศและอีกหลายประเทศทั่วโลกนะคะวันนี้เราได้เห็นพระ

0: ประสบนิกรคนไทยมาร่วมถวายพระพรชัยมงคลทั้งในส่วนกลางก็คือมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและในส่วนของภูมิภาคตามจังหวัดต่างๆดังที่คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศไปแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถนะคะร่วมถวายพระพรผ่านทางออนไลน์ได้อีกด้วยค่ะที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้นะคะ
1: นี่เป็นในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่เราได้ดูบรรยากาศกันที่ศาลา60พรรษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีครับซึ่งประธานในพิธีก็คือท่านผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับนอกจากกิจกรรมการวางผ่านพุ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมีเรื่องของการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาด้วยนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ครับจะมีการจัดกิจกรรมกันที่โรงละครแห่งชาติเพื่อรวมใจประชาชนในทุกศาสนาในการถวายพระพรชัยมงคลควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลครับณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสัมมธรรมณวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศชาติครับโดยองค์กรเครือข่าย5ศาสนาได้ร่วมใจกันขับเคลื่อนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามหลักธรรมคำสอนอย่างงดงามประกอบด้วยศาสนาพุทธนะครับจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมบำเพ็ญกุศลทั่วประเทศศาสนาอิสลามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรวมใจขอพรเพื่อความสันติสุขของประเทศชาติศาสนาคริสต์จัดพิธีมิสซาบูชาขอบคุณพระคุณถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาตามนิกายต่างๆขณะที่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์เทวบูชาถวายพระพรชัยมงคลณเทวสถานสำหรับพระนครและศาสนาซิกจัดพิธีสวดถวายพระพรพร้อมเปิดโรงครัวพระศาสดาแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนจำนวน300ชุดนะครับเพื่ออุทิศตนรับใช้สังคมถวายเป็นพระราชกุศลครับ
0: นอกจากนี้รัฐบาลนะคะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพระราชบดีที่4มิถุนายน2569เวลา 19:00 นณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลก็จะไปประธานนะคะจัดงานสโมสรสันนิบาตพร้อมกับจะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชิญชวนประสบนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลค่ะทางรัฐบาลนะคะได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานอาทิคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนจากภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตด้วยนะคะโดยรัฐบาลก็ขอเชิญชวนประสงค์นิกรชาวไทยร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลในครั้งนี้และสามารถติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันค่ะกลับมาดูบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากับพิธีถวายเครื่องราชสการะและวางพานพุ่มค่ะก็จะมีหน่วยงานในส่วนของสมาคมสตรีนะคะที่เข้าร่วมด้วยอย่างเช่นสมาคมสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมพระยาข้าราชการสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยสมาคมแม่บ้านทหารบกสมาคมพระยาทหารเรือสมาคมคู่สมรสทหารอากาศสมาคมแม่บ้านตำรวจสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นต้นค่ะ
1: คุณผู้ชมครับลำดับต่อไปขอเชิญชวนคุณผู้ชมครับติดตามรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะครับในตอนพระราชปณิธานอนุรักษ์ผ้าไทยงามสง่าสู่สากลครับขอเชิญรับชมครับ
2: สำนักงานสภาพัฒ

0: มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาผ้าไหมไทยตลอดจนภาพพื้นเมืองของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความหลากหลายที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพและรายได้ให้กับราษฎรได้อย่างมั่นคงดังเป็นที่ประจักษ์ในฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สื่อความหมายถึงแหล่งผลิตผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองตลอดจนสถานที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยอันลึกซึ้งที่ทรงเห็นถึงคุณค่าของผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมไทยเข้าร่วมงานพระราชพิธีต่างๆโดยทรงเลือกใช้ผ้าในการตัดชุดไทยพระราชนิยมได้อย่างถูกต้องตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างมั่ง12สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนในวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2562ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเป็นครั้งแรกที่ปวงประสบนิกรชาวไทยได้ประจักษ์ชัดในความมุ่งมั่นในพระราชปณิธานของพระองค
1: ์ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีขอให้ทุกท่านณที่นี้โปรดร่วมมือร่วมใจและเป็นกำลังร่วมกับข้าพเจ้าในการเผยแผ่สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน
0: ความงดงามของผ้าไหมไทยเป็นที่จับตามองของชาวต่างชาติอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเยือนสหราชอาณาจักรเพื่อส่งเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลาณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนระหว่างวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2566ทรงฉลองพระองค์ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้ากิตไหมลายดอกไม้สุดประณีตงามสมพระเกียรติเป็นที่จับตายิ่งในการเผยแพร่ความงามอันมีเอกลักษณ์ของผ้าทอจากภูมิปัญญาคนไทยและส่งเสริมผ้าไทยตลอดจนงานหัตถกรรมไทยให้ชาวโลกรู้จักนอกจากฉลองพระองค์แล้วยังทรงเลือกกระเป๋าทรงถือที่เข้าชุดกับฉลองพระองค์ถึงกับมีชาวต่างชาติโพสต์สื่อโซเชียลถึงกระเป๋าทรงถือว่าThat purse is famous. Anyone know who make it? กระเป๋าใบนั้นช่างสวยเลิศเหลือเชื่อปัจจุบันผ้าไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศนอกจากนักออกแบบเสื้อผ้าชื่อดังของหลายๆประเทศที่ได้นิยมนำผ้าไทยไปออกแบบตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปและวางจำหน่ายในห้องเสื้อชั้นนำแล้วยังนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ามามีบทบาทในการทำให้ผ้าพื้นเมืองของไทยได้อย่างดียิ่งจนผ้าไทยสามารถกลับฟื้นคืนชีวิตมาได้และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

ด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ปวงชนชาวไทยต่างชื่นชมพระบารมีด้วยความปลื้มปิติทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอเนกประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะทรงตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนเสมอมาในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงพระมหากรุณาพระราชทานเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมากทรงมุ่งมั่นสืบสานการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์การส่งเสริมงานผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของแผ่นดินมิให้สูญหายตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกหนแห่งเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2565พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสเชิญชวนให้สตรีไทยและเยาวสตรีไทยทุกคนตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะทุกคนต่างมีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการทำนุบำรุงมรดกศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปะการแสดงโขนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงโขนสำหรับนักท่องเที่ยวณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงตั้งแต่พุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโขนภาพยนตร์หนุมานไวท์มังกี้ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2565และเป็นการดำเนินการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเผยแพร่ศิลปะการแสดงประจำชาติไทยไปสู่สากลที่4ถึง7พฤษภาคมพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่านับเป็นการเสด็จเยือนต่างประเทศครั้งแรกอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นการเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองราชวงศ์ให้แน่นแฟ้นยั่งยืนอีกทั้งพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและชุดไทยพระราชนิยมรวมทั้งกระเป๋าทรงถือย่านลิเผาหัตถศิลป์ไทยอันวิจิตรที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมให้มีการพัฒนามาโดยตลอดยังได้รับความสนใจและการชื่นชมจากนานาอารยประเทศเป็นอย่างมากด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการอันเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาญาณและยังประโยชน์อเนกอนันต์แก่ราษฎรนับเป็นโชคดีของปวงพระสกนิกรที่มีพระบรมราชินีผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมต

ทรงเข้มแข็งสง่างามองค์อาจมีพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในหลายด้านจึงทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งแผ่นดินคู่พระบารมีที่คอยโอบอุ้มปวงประชาให้พ้นจากทุกภัยและอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีแห่งรมราชจักรีวงศ์

0: แห่งพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการถวายงานรับใช้และปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งในวันที่5พฤษภาคม2562สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินในริ้วขบวนด้วยพระองค์เองเพื่อแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการปกป้องพระมหากษัตริย์ร่วมกับข้าราชบริพารและประสบกรณิกรได้ทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหายาตราทางสถลมากในฐานะราชองครักษ์ที่ทรงพระดำเนินกระนาบข้างคู่เคียงพระราชยานด้วยความสง่างามตลอดเส้นทางที่ยาวนานหลายชั่วโมงจึงเป็นภาพความปลาบปลื้มใจที่ยังคงตราตรึงในใจประสบกรณิกรเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเด็ดเดี่ยวและความเสียสละทุ่มเทพระวรกายในฐานะราชองครักษ์คู่พระบารมีอย่างแท้จริงชวังดุสิตอันเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยและหัวใจแห่งเกียรติยศของชาติที่สั่งสมเรื่องราวแห่งความจงรักภักดีความเสียสละและเกียรติยศของเหล่าทหารผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์พระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานวันนี้ได้บันทึกเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่ง
1: หญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นผู้บังคับกองผสม
0: อันเป็นภาพแห่งความสง่างามมั่นคงและเปี่ยมด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงภาพที่งดงามต่อสายตาหากยังสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงอุทิศพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567ณพระลานพระราชวังดุสิตแห่งนี้ซึ่งกองทัพไทยได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบภายใต้ชื่อราชวัลลบเทิดไทยจอมราชา72พรรษามหามงคลอันเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของแผ่นดินไทยซึ่งในพิธีสำคัญครั้งนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมโดยทรงนำขบวนทหารมหาดเล็กราชวัลลบพระองค์และทหารรักษาพระองค์จากทั้ง3เหล่าทัพรวมทั้งสิ้น13กองพันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

0: อิริยาบถอันมั่นคงในทุกย่างก้าวประสานกับพระสุรเสียงอันหนักแน่นในการสั่งการสะท้อนได้ถึงพระปีชาสามารถและประสบการณ์ด้านการทหารที่พระองค์ทรงทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักโดยทรงเข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ถึง2ครั้งเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแห่งองค์จอมทัพไทยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นแบบอย่างอันสูงสุดด้านความอดทนและความมุ่งมั่นในฐานะทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์หากย้อนกลับไปยังภาพประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงใจของปวงประสบกรณิกรนั่นคือเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2559พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองผสมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์นำการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลภเรืองระบำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทอดพระเนตรซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะชั้นสูงสมาธิอันแน่วแน่และระเบียบวินัยที่เข้มงวดเพื่อให้การปฏิบัติท่าทางทางทหารมีความเข้มแข็งแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนตัวอย่างสง่างามสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินียังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลภเรืองระบำและพระราชทานรางวัลแก่หน่วยทหารที่ชนะการแข่งขันณศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีพระองค์ทรงชื่นชมพร้อมพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เหล่ากำลังพลทุกนายพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปีชาสามารถในด้านการขับเครื่องบินโดยทรงสำเร็จหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินของกองทัพอากาศหลายหลักสูตรและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนและปัจจุบันพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศไทยเหนือสิ่งอื่นใดในหลายครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงทำการบินร่วมกันเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยือนต่างประเทศในการเจริญพระราชไมตรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองในพระฐานะนักบินที่หนึ่งโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินเคียงข้างพระวรกายในตำแหน่งโคไพลอตหรือนักบินผู้ช่วยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชนาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสร้างความประทับใจและภาพจดจำของประสบกรณิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึงพระปีชาสามารถด้านการขับเครื่องบินซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ในอีกหลายวาระในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศด้วยพลังแห่งพระราชฤทัยอันมั่นคงและพระปีชาสามารถอันโดดเด่นของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่ได้เพียงเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ปวงชนชาวไทยเพิ่มพูนความรักความสามัคคีเพื่อสร้างความผาสุกร่มเย็นของราชอาณาจักรไทยสมดั่งทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย
1: กลับมาดูบรรยากาศที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกันอีกครั้ง

0: หนึ่งนะคะนี่คือบรรยากาศสดๆค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการปฏิบัติพันราชกรณียกิจนานาประการด้วยความวิริยะอุตสาหะความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยพันราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นไปเพื่อประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและเพื่อประชาชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะคะ
1: คุณผู้ชมครับท่ามกลางพระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงสร้างคุณูปการต่อประเทศชาติอีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สร้างความชื่นชมแก่ประสบนิกรชาวไทยและนานาประเทศคือพระปรีชาสามารถด้านกีฬาครับโดยทรงเป็นแบบอย่างแห่งการมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะความมีวินัยและพระชาฤทัยอันเข้มแข็งครับทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการกีฬาโดยทรงตระหนักว่ากีฬานั้นไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาจิตใจปลูกฝังความอดทนความเสียสละความสามัคคีการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยด้วยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั้งด้านสมรรถภาพทางร่างกายความแข็งแกร่งและระเบียบวินัยอันสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันมุ่งมั่นจริงจังทรงปฏิบัติทุกสิ่งด้วยพระราชฤทัยที่แน่วแน่และเปี่ยมด้วยพลังแห่งความเพียรพระราชจริยวัตรด้านการกีฬาของพระองค์ได้สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยจำนวนมากครับให้หันมาใส่ใจสุขภาพรักการออกกำลังกายและใช้กีฬาเป็นพลังในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติครับ
0: และอีกหนึ่งภาพความประทับใจที่ประจักษ์ชัดในหัวใจของประสงค์นิกรคนไทยนะคะก็คือเมื่อทรงพระดำเนินนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามราชมังคลากีฬาสถานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33เมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2568อย่างสง่างามทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและส่งมอบพลังแห่งความรู้กำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยและประสงค์นิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองค่ะนำไปสู่เส้นทางความสำเร็จที่ทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบทีมชาติไทยในกีฬาซีเกมครั้งที่33เป็นดั่งของขวัญพระราชทานแก่ประชาชนไทยทั้งประเทศนะคะพระองค์ทรงนำทัพนักกีฬาไทยสร้างเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของประเภทเรือ Q-Boat SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33เมื่อเดือนธันวาคม2568ทรงแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะและทรงเข้าร่วมกับทีมงานอย่างใกล้ชิดทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างเต็มพระกำลังและทรงนำชัยชนะกลับสู่ทีมของประเทศไทยได้สำเร็จค่ะในระหว่างการแข่งขันเรือใบนั้นต้องอาศัยไหวพริบและทักษะรอบด้านอย่างสูงทรงแสดงพระอัจฉริยภาพในตำแหน่งนักกลยุทธ์และเนวิเกเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำทางโดยทรงใช้เข็มทิศวิเคราะห์ทิศทางลมได้อย่างแม่นยำเพื่อนำเรือเข้าสู่จุดที่ได้เปรียบที่สุดพร้อมทั้งทรงช่วยบังคับหางเสือและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนสมาชิกในทีมตามสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมสะท้อนถึงการทำงานเป็นทีมที่เป็นเลิศและพาทีมเรือทะยานเข้าสู่เส้นชัยเป็นลำดับแรกนะคะความสำเร็จในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะในสนามแข่งขันแต่ยังเป็นภาพสะท้อนแห่งพระราชปณิธานในการศึกษารักษาและต่อยอดเรือใบไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่เยาวชนและนักกีฬารุ่นใหม่ให้มีความมุ่งมั่นฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เจริญก้าวหน้าขวัญภาคภูมิใจในเหรียญทองประวัติศาสตร์ครั้งนี้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระองค์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติค่ะ
1: และนอกจากนี้ครับยังมีพระปรีชาสามารถในด้านกีฬาไอซ์ฮอกกี้ครับซึ่งประจักษ์ชัดในการแข่งขันนัดกระชับมิตรเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงลงแข่งขันในชุดกีฬาไอซ์ฮอกกี้สีน้ำเงินครับทรงแสดงเห็นถึงทักษะและความมุ่งมั่นด้วยการทรงทำคะแนนแรกให้กับทีมสร้างความตื่นตาตื่นใจและเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่ผู้รับชมทั่วโลกถึงการที่ทรงมีพระปรีชาสามารถและทรงเปี่ยมด้วยพละกำลังครับทั้งนี้ทรงสนับสนุนและทรงร่วมกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหลากหลายรายการครับอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประสบนิกรชาวไทยและทั่วโลกทรงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประสบนิกรชาว

0: ไทยในระดับสากลเมื่อสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติโดยนายลุคทาดีฟประธานสหพันธ์ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระองค์ให้ทรงรับตำแหน่งผู้ส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงซึ่งทรงเป็นสตรีคนแรกของโลกครับที่ทรงได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทรงเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นแก่ทัพนักกีฬาหญิงทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกและนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่ทรงช่วยยกระดับวงการกีฬาไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างงดงามภายใต้พระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนและนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนอย่างต่อเนื่องครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจทางด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถและสนพระราชฤทัยในการกีฬาอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไอซ์ฮอกกี้กีฬาเรือใบจักรยานและการวิ่งได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะทรงทุ่มเทพระวรกายฝึกฝนจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาได้หลากหลายประเภทเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจในสุขภาพและยังทรงเป็นขวัญกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญได้ปลุกกระแสการกีฬาไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติพระองค์จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางครับในวงการกีฬาว่าทรงเป็นราชินีแห่งพลังใจพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดินแท้จริงครับ
1: นอกจากนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะโดยทรงมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงเน้นการส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความรักความสามัคคีและร่วมกันทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและประสงค์ที่ก่อนมีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะในห่วงวิกฤตการณ์ต่างๆพระองค์ทรงขับเคลื่อนงานจิตอาสาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอย่างใกล้ชิดดังเช่นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทรงเย็บหน้ากากผ้าด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตพระราชทานแก่ประชาชนรวมถึงการพระราชทานเครื่องมือแพทย์และถุงยางชีพผ่านเครือข่ายจิตอาสาไปยังพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้เมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆพระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารและประชาชนจิตอาสาร่วมกันเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูและมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยโดยทันทีนะคะพระราชกรณียกิจผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะแต่คือการสร้างรากฐานทางสังคมที่เข้มแข็งผ่านการปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดและการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยพระราชฤทัยที่ทรงต้องการให้หน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทำให้โครงการจิตอาสาพระราชทานกลายเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขที่ยั่งยืนแก่คนไทยภายใต้พระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดพลังแห่งความดีให้แผ่ไพศาลไปทั่วผืนแผ่นดินไทยนะคะ
0: คุณผู้ชมครับและโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้นะครับสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.realoffice.th ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายนนี้ครับ
1: และขณะนี้นะคะคุณผู้ชมคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีเดินทางมาถึงยังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกสักครู่ค่ะจะเข้าประจําจุดยืนบนเวทีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์เป็นลำดับต่อไปนะคะ
2: เวทีคงเหลือไว้แต่เพียงช่างภาพที่มีปลอกแขนซึ่งเป็นช่างภาพหลักของงานเท่านั้นนะคะขอเรียนเชิญด้วยนะคะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติบนเวทีหันหน้าเข้าสู่พระฉายาลักษณ์นะคะตอนนี้ด้านหน้าเวทีนะคะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญช่างภาพค่ะเรียนเชิญช่างภาพค่ะคงเหลือไว้แต่เพียงช่างภาพหลักของงานนะคะเรากำลังจะเข้าสู่พิธีการสำคัญแล้วนะคะรบกวนเปิดพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
0: คุณผู้ชมครับนอกจากการลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th แล้วนะครับสำนักพระราชวังยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบครับผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งใน Play Store และ App Store นะครับ
1: ซึ่งขณะนี้นะคะท่านประธานในพิธีนายอนุทินชาญวีรกูลเดินทางมาถึงยังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะได้ถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับและได้ประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลต่อไปครับ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทย

0: กันในสุภาวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้จากนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอพระราชทานถวายพระพร
1: ขอพระราชทานถวายพระพร
0: ด้วยความจงรักภักดี
1: ด้วยความจงรักภักดี
0: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
0: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
1: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
0: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
1: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
0: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
1: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท
0: รงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
1: ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
0: พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล
1: พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล
0: ทรงพระเกษมสำราญ
1: ทรงพระเกษมสำราญ
0: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
1: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
0: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
1: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
0: และเหล่าพระสกนิกร
1: และเหล่าพระสกนิกร
0: ตราบกาลนานเทอญ
1: ตราบกาลนานเทอญ
0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
2: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัญญัติ

0: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำร้องนะคะ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: คุณผู้ชมครับเราได้รับชมบรรยากาศพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลซึ่งเป็นการประกอบพิธีจุดเทียนในส่วนกลางนะครับที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงไปพร้อมๆกันกับในส่วนภูมิภาคคู่ขนานกันทั่วทั้งประเทศนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีได้นำประสบนิกรชาวไทยจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาตามลำดับครับ
3: ซึ่งในค่ำคืนนี้นะคะเราได้เห็นแสงเทียนจากประสบนิกรสว่างไสวไปทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมใจกันขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลรักษาให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญชาวประชาสืบไปค่ะ
2: และสำหรับการถ่ายทอดสดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี4รอบนะครับในวันที่3มิถุนายน2569ในวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วครับโอกาสนี้นายแพทย์ยงยุทธ์มยลาภผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษคุณเหมือนฝันประสานพาณิชย์และผมเกณฑ์สิทธิ์กันทจันทร์ผู้บรรยายภาคภาษาไทยและทีมงานของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

ราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 17:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่บรรพชิตยวนและจีนบรรพชิตจีนและยวนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระสงฆ์5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคายุสมธรรมแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคล1คู่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาเทียนเท่าพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่มบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสิลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพพระเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโดยมีราษฎรจำนวนมากไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องเพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรุฑธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองเมื่ออารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์ถวายแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจำนวน3รูปทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่จำนวน75รูปเมื่อทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญบัตรสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่ครบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่าม
ที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราช

นี3มิถุนายน2569ถวายแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจำนวน49รูปจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระท่านพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในตู้ข้างพระท่านพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาเทวรูปนพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาณาจักรและด้านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบต่อจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์ทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์49รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกทำน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งอุบาเกงจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงประเคนพระครอบพระกริ่งอุบาเกงแต่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินกลับ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนคู่ฟ้าคู่แผ่นดินพลังแห่งพระบารมีไทย

ารมีพระบรมราชจักรีวงศ์แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นดั่งคู่ฟ้าคู่แผ่นดินด้วยพระราชกรณียกิจนานาประการสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดล้วนสร้างคุณูปการใหญ่หลวงแก่ประชาชนและแผ่นดินไทยครบทุกมิติช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงเคียงคู่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชสวีเดนตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยและธรรมเนียมแห่งราชสำนักไทยอันสะท้อนเอกลักษณ์ความงดงามของชาติไทยผ่านกาลเวลาทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามในฉลองพระองค์ชุดไทยที่สะท้อนถึงเกียรติภูมิของชาติได้อย่างสมพระเกียรติเปี่ยมด้วยความหมายและศิลปะหัตถศิลป์อันวิจิตรทรงถ่ายทอดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยฉลองพระองค์ที่สง่างามและถูกต้องตามกาลเทศะในทุกรัฐพิธีเนื้อสิ่งอื่นใดในค่ำคืนในการเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ทรงได้รับแรงบันดาลใจจากการห่มสบายในชุดไทยจักรพรรดิมาประยุกต์ให้มีความร่วมสมัยและสง่างามในระดับสากลและทรงรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะเครื่องเสียราภรณ์พระราชมรดกตกทอดจากพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่5และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่9ทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามสะท้อนถึงเกียรติภูมิของชาติ

ังแห่งการเจริญพระราชไมตรียังได้ขยายออกไปอย่างงดงามเปี่ยมด้วยพระราชไมตรีที่เพิ่มพูนยิ่งขึ้นในโอกาสที่ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนพระองค์ทรงถ่ายทอดเอกลักษณ์อันวิจิตรของผ้าไหมไทยทั้งไหมมัดหมี่และไหมยกดอกให้กลายเป็นพระตราพรที่สะท้อนถึงเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและความทันสมัยได้อย่างลงตัวทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามในฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่ทรงคุณค่าทรงเลือกใช้กระเป๋าย่านลิเผางานจักสานฝีมือประณีตที่สะท้อนถึงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการเลือกฉลองพระองค์และเครื่องประกอบในทุกรายละเอียดจึงไม่เพียงแสดงถึงความใสในพระราชหฤทัยในศิลปะวัฒนธรรมแต่ยังเป็นทูตทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงจิตใจของประสบกรณิกรทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นผ่านความงามของผ้าไทยและงานศิลปาชีพอย่างแท้จริงพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามที่เปี่ยมด้วยความสำรวมและให้เกียรตินี้ได้จุดประกายให้ประชาชนชาวจีนจำนวนมากตั้งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะหัตถศิลป์บนฉลองพระองค์ที่แฝงด้วยอัตลักษณ์ไทยจนนำมาซึ่งการยกย่องจากมหาชนว่าพระองค์ทรงเป็นตัวแทนแห่งความสง่างามแบบตะวันออกที่แท้จริง

ลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการทรงพระสิริโฉมงามสง่าในฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ทรงสะพักผ้าไหมยกทองอันวิจิตรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีใบสีทูลพระขวัญณหอคำทำเนียบประธานประเทศนครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภาพความงดงามนี้สะท้อนถึงการให้เกียรติแก่ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านพัสตราพรที่เปี่ยมด้วยความหมายตามโบราณ

ไทยที่ยังตราตรึงประสบกรณิกรในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี

ฏิบัติพระราชกรณียกิจในการกระชับสัมพันธไมตรีได้อย่างงดงามและน่าประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารและทรงร่วมกิจกรรมพระราชกรณียกิจเคียงข้างสมเด็จพระราชินีเจสซุนเตมาวังชุกภาพพระราชจริยวัตรอันอ่อนน้อมและสง่างามของทั้งสองพระองค์เพียงเป็นที่ประทับใจแก่พระราชวงศ์ทั้งสองประเทศและยังสื่อถึงมิตรภาพอันบริสุทธิ์และการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนื้อสิ่งอื่นใดภาพทั้งสองพระองค์ทรงร่วมขับเครื่องบินขึ้นลงณท่าอากาศยานนานาชาติพาโรเป็นประจักษ์พยานแห่งมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศระหว่างทั้งสองพระราชวงศ์และสัมพันธภาพของประชาชนชาวภูฏานและชาวไทยได้ร่วมกันจารึกไว้บนดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัยบนแผ่นดินราชอาณาจักรภูฏานนอกจากนี้พระราชกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงมีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อทรัพยากรธรรมชาติทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนองพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงประสบกรณิกรและแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องในการดูแลรักษาดินน้ำและป่าที่ถือเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตราษฎรไทยได้จารึกเป็นภาพที่สร้างความประทับใจและสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันเรียบง่ายคือการที่พระองค์ทรงนำหนังสติ๊กส่วนพระองค์ไปส่งปลูกป่าทางไกลพร้อมมีพระราชดำรัสชื่นชมวิธีการปลูกป่าที่สร้างสรรค์นี้ว่าช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่แผ่นดินเอดวายดอกไม้จากพระเมตตาพืชพระราชทานสู่การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนคือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานต้นเอดวายซึ่งมีถิ่นกำเนิดบนเทือกเขาแอลในยุโรปให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงและยังต่อยอดสู่นวัตวิจัยโดยการสกัดสารจากดอกเอดวายมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ความงามโลชั่นกันแดดสำหรับผิวกายสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักวิจัยอย่างยิ่งได้เปิดตัวครั้งแรกในงานโครงการหลวง56ภายใต้แนวคิดฟาร์มทูซิตี้ฟาร์มไทม์สตอรี่งามพระราชหฤทัยจากฟ้าสู่มหานครที่สำคัญด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการสนับสนุนการพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ป่าเล็กในเมืองใหญ่เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาความสมดุลระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเวลาได้ดำเนินมาจนถึงวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นคู่พระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินไทยให้ก้าวไกลและมั่นคงพระองค์ได้ส่งสร้างพลังศรัทธาลงในหัวใจของประชาชนชาวไทยได้อย่างสมบูรณ์และงดงามสมดั่งสมเป็นคู่ฟ้าคู่แผ่นดินพลังแห่งพระบารมีไทยอย่างแท้

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 13:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้รองศาสตราจารย์จิรัสสาคชาชีวะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานำนางสุวดีจงสถิตวัฒนาหัวหน้าคณะโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและหนังสือโครงการบุ๊กคลับเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้สนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของมูลนิธิในรอบปีที่ผ่านมาเช่นการมอบทุนการศึกษาพระราชทานประจำปี2568แบ่งเป็นทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน461ทุนและทุนบัณฑิตคืนถิ่นในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน70ทุนจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเช่นหนังสือชุดนามานุกรมวรรณคดีไทยหนังสือชุดพงศาวดารจีนและหนังสือกุหลาบเปอร์เซียในแดนสยามโดยพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาก่อตั้งขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสมเด็จการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาจารึกภาษาตะวันออกจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรในเบื้องต้นได้ก่อตั้งเป็นกองทุนแล้วจึงได้ขยายเป็นมูลนิธิเพื่อดำเนินการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนทางด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปี2525จนถึงปี2568โดยได้จัดสรรทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนและนักศึกษาทุกระดับไปแล้วกว่า 31,870 ทุนเป็นเงินกว่า544ล้านบาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3 มิถุนายน 2569

ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ3 มิถุนายน 2569อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยให้มีพระกำลังเข้มแข็งในการประกอบพระราชกรณียกิจประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาสถาพรมาสู่ประชาชาติไทยสืบไปด้วยอนุภาพแห่งพระราชธรรมจริยาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระราชหฤทัยซื่อสัตย์กตเวทีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์และทรงบริบูรณ์ด้วยพระมหากรุณาต่ออาณาประชาราษฎรตลอด7 ปีนับแต่เสด็จสถิตในที่สมเด็จพระอัครมเหสีได้ทรงสำแดงให้เห็นประจักษ์ว่าทรงพร้อมอุทิศพระองค์สนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสำฤทธิ์ผลเป็นประโยชน์สุขของปวงประชาเป็นสำคัญเหนือยิ่งกว่าความเกษมสำราญส่วนพระองค์ซึ่งอาจทรงแสวงหาได้โดยพระราชลาภหรือพระราชอำนาจอันมีมาแด่พระราชอิสริย

านันดรที่ทรงดำรงการที่ทรงมั่นคงในพระราชจริยาซื่อตรงมิมัวเมาปวนแปรไปตามอำนาจกิเลสย่อมแสดงถึงพระปรีชาญาณในการฝึกตนโดยความเพียรหมั่นตามพระราชปณิธานทรงตระหนักในหน้าที่ที่ทรงรักษาไว้ได้ด้วยดีทุกสถานตามพระราชสถานะอย่างแน่วแน่ซึ่งล้วนมีเหตุมาแต่การฝึกฝนอบรมพระราชหฤทัยให้องค์อาจแก้วกล้าอย่างพระกริยาวาจาอันแสดงออกให้มหาชนได้ประจักษ์บังเกิดความงามประณีตอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่มีที่ติพระเกียรติยศที่บังเกิดจากพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจทั้งหลายหาได้เพียงแต่เป็นเครื่องเพิ่มพูนพระบารมีจำเพาะพระองค์หากยังช่วยเสริมส่งเกียรติภูมิของชาติไทยในเวทีสากลอำนวยผลมหาศาลแก่บ้านเมืองว่าชาวไทยได้ถึงความรุ่งเรืองเป็นอารยะก็เพราะมีพระประมุขเคียงข้างด้วยสมเด็จพระบรมราชินีที่ทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณสมบัติของความเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดในโลกคดีและในธรรมคดีทุกประการณมงคลวานที่ทรงเจริญพระชนมายุบรรลุสี่รอบพระนักษัตริย์จึงขออัญเชิญพระพุทธดำรัสมากล่าวอ้างเป็นสัจวาจาว่าอุทักกันหินยันติเนติกาอุสุการานมยันติเตชะนังทารุงนมยันติตัชกาอัตตานังธรรมยันติบันทิตาแปลความว่าอันคนไข่น้ำทั้งหลายย่อมไข่น้ำช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดสอนช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนด้วยเดชะแห่งสัจวาจานี้ขอประชาราษฎร์ทั้งปวงจงพร้อมเพรียงกันฝึกตนให้มั่นในคุณธรรมตามวิสัยบัณฑิตชาติทำนุบำรุงราชอาณาจักรไทยให้รุ่งเรืองเพื่อสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์จะได้ทรงพระเกษมสำราญปลอดโปร่งทั้งพระวรกายและพระราชหฤทัยทรงนำพาประชานิกรให้ประสบความเกษมสโมสรยิ่งขึ้นไปสมดังพระราชประสงค์จำนงหมายขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญของอาณาประชาชนสืบไปเป็นนิติยการเทอญ

ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 7:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยปล่อยโคจำนวน1คู่พระราชทานแก่ครอบครัวเกษตรกรนางแพรวพันธ์ยุบลเลิศบ้านเลขที่25หมู่8ตำบลสามัคคีอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อนำไปเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิตตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริปล่อยนกเขาชวาจำนวน49ตัวและปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน1ล้านตัวซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลากระแหปลาสร้อยขาวปลายี่สกปลาโพงปลาชะโอนปลาเทโพและปลาแก้มช้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไปกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 12:00 นกองทัพเรือและกองทัพอากาศยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ฝ่ายละ21นัดกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวงณบริเวณท้องสนามหลวงกองทัพเรือโดยฐานทัพเรือกรุงเทพยิงสลุดหลวงณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครและกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์โดยบัญชาการอากาศโยธินยิงสลุดหลวงณอุทยานการบินกองทัพอากาศเขตสายไหมกรุงเทพมหานครหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นนางสาวโสภาพันธ์รังกสูตรและคณะสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามันแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีสมาคมทหารพันศึกแห่งประเทศไทยนางรุ่งเรืองกลิ่นขจรและคณะนางเรวดีคณาจารย์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดชัยชนะสงครามวัดสัมพันธวงศ์สารามกรุงเทพมหานครวัดชนทรารามท่าซิกจังหวัดเพชรบุรีวัดอุดมพรหมวิหารวัดวังปลัดสามัคคีวัดคันธารมนิวาสจังหวัดสุรินทร์วัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดหาดนิ้วจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีพรรคไทยก้าวใหม่สโมสรไลออนสากลภาครวม310ประเทศไทยสโมสรไลออนสากลภาค310ดีและสโมสรไลออนกรุงเทพนิมิตใหม่ภาค310Cได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครวัดแสงสว่างราชบำรุงวัดบูรสโนวัดสามัคคีศรีบูรพาวัดบ้านสนวนธาราวาสวัดหนองคูพัฒนาจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดทับเจริญวัดหนองเกตวัดคลองตาเพชรจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางสาวอริสราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวสุขเสงี่ยมมูลนิธิบุญรัตพันธ์และญาติคณะอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงนี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดสุทธาจินดาจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาในเวลา 19:00 นบริษัท PKL Overseas จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธามพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปทันทีในวันที่4มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4

รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างเวลา8:30 น.ถึง15:30 น.โดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาคณะพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569วันนี้ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีราชสกุลบุคคลสำคัญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไปลงพระนามและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569โดยนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอาทิพลเอกสรยุทธลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีจุฬาราชมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐมาลดีฟประจำประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีราชสกุลและราชนิกุลอาทิราชสกุลทองใหญ่และราชสกุลชยางกูลที่ศาลาสาไทยสมาคมมีข้าราชบริพารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างต่อเนื่องอาทิพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังพร้อมด้วยข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนากรมการพัฒนาชุมชนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสถานีโทรทัศน์กองทบกททบ5สำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบริษัทคิงพาวเวอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยเวเบอร์เรจจำกัดมหาชนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีบริษัท SPCG จำกัดมหาชนบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนกระทรวงมหาดไทยคณะผู้บริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยบัญชาการรักษาดินแดนกระทรวงยุติธรรมองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกลุ่ม BJC Big C สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกระทรวงคมนาคมคณะผู้บริหารบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบริษัทในพระราชูปถัมภ์ชมรมรักพ่อหลวงมูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรมประชาสัมพันธ์นำโดยนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD มูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติพร้อมด้วยคณะกรรมการและเยาวชนจิตอาสาธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัท

ทรคมนาคมแห่งชาติสำนักงานพระคลังข้างที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศบดินทร์เดชากรุงเทพมหานครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครและสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ UNPKFC นอกจากนี้ยังมีประชาชนลงนามถวายพระพรณบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าศาลาศาสตร์ไทยสมาคมด้วย

รัฐบาลจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงรัฐบาลได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมีคณะองคมนตรีพร้อมด้วยภรรยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการทหารและตำรวจข้าราชการตุลาการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรจำนวนมากสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิและระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญตระกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 19:30 นาทีที่วัดยอทองอำเภอนายงจังหวัดตรังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญตระกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานบุตรพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุยิงปะทะกับคนร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยในพื้นที่หมู่4บ้านรือป่อตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อหาที่สุดมิได้

0: ท่านเธออยากจะทราบเหมือนกันว่าที่ตอนที่ผ่านๆมาที่เราได้คุยกันว่าการดำเนินคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนและมีความพิเศษกว่านะครับก็เลยอยากจะลองสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างฮะระหว่างการดำเนินคดีของเด็กและเยาวชนกับตัวผู้กระทำที่เป็นผู้ใหญ่ครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างฮะ
1: ครับก็อยากจะขอเรียนนะครับว่าเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดในตอนแรกๆที่เราได้คุยกันนะครับก็คือเราจะมีการตรวจสอบการจับนะครับสามารถขอประกันได้ขอถ้าคดีอัตราโทษไม่เกิน10ปีนะครับก็จะสามารถขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องประกันทีนี้เราไม่ได้พูดถึงในขั้นในชั้นเมื่อฟ้องมาแล้วนะครับเมื่อพนักงานอัยการเนี่ยได้รับการสรุปสำนวนจากพนักงานสอบสวน
0: ครับ
1: พนักงานอัยการฟ้องเด็กหรือเยาวชนเนี้ยต่อศาลแล้วกระบวนการเนี้ยมันจะเหมือนไหมมันจะเหมือนกับกรณีศาลปกติที่เอาพยานหลักฐานเข้าสืบ มีคำพิพากษาแค่นั้นหรือเปล่าถ้าตอบเลยก็คือว่าไม่นะครับซึ่งกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับต้องอยากจะเน้นย้ำนะครับเรามุ่งที่จะการที่จะมีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กดังนั้นเราจะมีทั้งกระบวนการเชิงสมานฉันท์กระบวนการหักเหคดีเนี่ยออกจากกระบวนการยุติธรรมปกติเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลครับก็เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและก็สังคมครับผมซึ่งกระบวนการเนี่ยที่ศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับนำมาใช้เนี่ยก็นอกจากการมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆ ก็คือ3ประเภทนะครับซึ่งเราจะเข้าใจกันนะครับว่าเป็นมาตรการแทนการดำเนินคดีอาญามันจะมีอยู่1ก็คือช่วงก่อนฟ้องนะครับแล้วก็มาตรา90ที่เป็นมาตรการแทนการดำเนินคดีอาญาหลังฟ้องนะครับแล้วก็มาตรา132
0: อันนี้เดี๋ยวต้องชี้แจงนิดนึงว่าเป็นกฎหมายตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวใช่ป่ะ
1: ใช่เลยครับผมซึ่งมาตรา132ก็คือมาตรการแทนการพิพากษานะครับซึ่งถามว่า3มาตรการนี้มีหลักเกณฑ์หรือว่าความสำคัญอะไรอย่างไรบ้างก็อยากจะขอบอกคร่าวๆนะครับว่าในส่วนของมาตรา86นะครับเขาจะใช้ในกรณีที่ในชั้นสถานพินิจสมมตินายกกระทำความผิดนะครับนายกกระทำความผิดตรวจสอบการจับแล้วอยู่ในช่วงอาจจะเลย30วันเพราะมันต้องผัดฟ้องนะครับอยู่ช่วงผัดฟ้องทางสถานพินิจเห็นว่านายกกระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยอัตราโทษไม่เกิน5ปีแล้วก็นายกสำนึกผิดรวมทั้งตัวผู้เสียหายก็ได้รับการเยียวยาและก็ไม่ติดใจนะครับทางสถานพินิจเนี่ยก็จะสามารถที่จะจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูโดยการจัดทำแผนเนี่ยเสนอให้ท่านอัยการก่อนนะครับแล้วก็ให้ศาลพิจารณาภายใน30วันเนี่ยซึ่งเมื่อเด็กแผนเหล่านี้แผนตัวเนี้ยตามมาตรา86ก็คือเห็นว่าเด็กสามารถที่จะไปทำงานบริการสังคมนะครับซึ่งถ้าเขาทำครบจำนวนชั่วโมงตามแผนเนี่ยก็จะพนักงานอัยการก็จะมีคำสั่งไม่ฟ้อง
0: ประเภทงานพวกบริการสังคมที่เด็กและเยาวชนจะไปทำในมาตรการเหล่านี้มีอะไรบ้างฮะ
1: ก็จากที่เห็นนะครับก็จะเป็นการไปบำเพ็ญประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นที่วัดหรือที่สถานที่ราชการต่างๆอาจจะเป็นการไปทำความสะอาดนะครับหรือว่าไปช่วยงานซึ่งก็จะให้ผู้มีอำนาจในสถานที่นั้นๆเป็นคนรับรองจำนวนชั่วโมงนะครับซึ่งอัตราเนี่ยก็จะระบุเลยว่าแผนจะไม่เกิน30ชั่วโมงซึ่งเด็กๆหลายๆคนที่กระทำความผิดนะครับเล็กน้อยก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้ซึ่งเมื่อมีคำสั่งไม่ฟ้องก็เด็กก็จะไม่ถือว่าเป็นต้องมีคำพิพากษาหรือเคยต้องโทษอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรา90เมื่อกี้เรามาตรา86โดยสถานพินิจมาตรา90เขาเรียกว่ามาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาหลังฟ้องคำว่าหลังฟ้องคืออะไรพนักงานอัยการฟ้องและศาลท่านเห็นว่า

0: สถานพินิจการบำเพ็ญประโยชน์ก็มีหรือว่ากิจกรรมอื่นใดของทางสถานพินิจของแต่ละจังหวัดนั้นๆเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดปฏิบัติครบถ้วนก็ศาลก็จะมีคำสั่งยุติคดีเด็กก็จะไม่มีคดีติดตัวแต่ว่าถ้าในส่วนของศาลเยาวชนเนี่ยการรายงานตัวนะครับคือแผนจะกำหนดเป็นห่วงปีเหมือนกันแหละจนจะถึงนับแต่วันที่ยุตินับแต่วันที่จำหน่ายชั่วคราวจนถึงวันยุติเนี่ยแล้วก็จะมีการรายงานตัวซึ่งการรายงานตัวก็อยากจะบอกว่าเป็นการรายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบก็คือแต่ละท่านก็คือเหมือนกับจะรับเคสไปเลยว่านางก็ดูเด็กเนี่ยในจำนวนอัตราเด็กเท่านี้ก็จะติดตามผลเลยว่าเนี่ยภายในปีเนี่ยเด็กแล้วก็จะมีการตรวจฉี่ด้วยสำหรับเด็กบางประเภทที่
1: หาสารเสพติด
0: ใช่ครับผมตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนะครับซึ่งก็ยังมีหลายๆคนที่ก็ยังหวนกลับไป
1: ก็เป็นสีม่วงอยู่
0: ใช่ ซึ่งถ้าเกิดปฏิบัติครบถ้วนนะครับก็จะยุติคดีโดยไม่ต้องมีคำพิพากษาเด็กได้ประโยชน์ไปแต่ถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้ตรวจปัสสาวะแล้วพบปัสสาวะสีม่วงพบสารเสพติดอันนี้ก็ศาลก็จะยกคดีขึ้นมาพิจารณาเพื่อมีคำพิพากษาต่อไปซึ่งก็จะมีอยู่ในรูปแบบของการหักเหการสมานฉันท์ในการประชุมกลุ่มอะไรพวกนี้ก็ศาลเยาวชนก็จะนำกลเม็ดตัวนี้มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่สังคมแล้วก็กับตัวเด็กเองครับผม
1: ครับตรงนี้น่าสนใจนิดนึงนะครับเรื่องของเกี่ยวกับมาตรการที่เรียกว่าการหักเหที่ว่าเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับกระบวนการสมานฉันท์ผมได้ยินคุณเนตินันท์พูดเนี่ยก็เลยอยากจะลองขยายความนิดนึงนะครับว่าไอ้กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ในศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยมันมีหลักการสำคัญยังไง
0: ถ้าหลักการสำคัญจริงๆนะครับก็คือการที่มันคือความร่วมมือมันคือความเข้าใจมันคือเราต้องมีเจตจำนงร่วมกันทั้งไม่ว่าจะเป็นโจทจำเลยรวมทั้งตัวพ่อแม่ผู้ปกครองว่าโอเคเด็กเนี่ยควรได้รับโทษเท่านี้พอแล้วแล้วที่เหลือผู้เสียหายได้รับการเยียวยาพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดผลดีกับทั้งตัวเด็กกับทั้งทุกอย่างกับตัวสังคมเนี่ยครับคือการสมานฉันท์ตามแนวทางของศาลเยาวชนที่นำมาปฏิบัติครับซึ่งจาก3วิธีนี้เมื่อกี้เราจะได้ยินคำว่ายุติคดีแล้วเด็กได้ประโยชน์ยังไง
1: เด็กได้ประโยชน์ยังไง
0: ครับผมซึ่งการยุติคดีเนี่ยก็คือผลการยุติคดีนะครับในวันสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการส่งผลตัวเนี้ยไปที่พนักงานสอบสวนสพหรือว่าที่จับ
1: ที่รับผิดชอบ
0: ใช่ที่จับกลุ่มเด็ก
1: ในพื้นที่
0: ใช่เพื่อที่จะส่งผลตัวนี้ไปที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรรมเพื่อลบประวัติการกระทำผิดดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราจะเคยเห็นว่าเด็กที่กระทำความผิดเนี่ยก็จะสามารถเป็นผู้รักษาอัยการได
1: ้ก็คือเรียกว่าประวัติยังไม่เสีย
0: ใช่
1: แต่เขาจะไปสมัครงานหรือว่าเรียกว่ามันก็คือผ้าขาวไปเลย
0: ใช่
1: นะครับก็ถือว่าเหมือนกับไม่เคยกระทำความผิดหรืออย่างนั้นป่ะ
0: ใช่ครับผมนั่นคือคำว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูการให้โอกาสให้เขากลับเข้าสู่สังคมไม่เป็นการสร้างตาบาปให้แก่ตัวเด็กแล้วก็ให้เด็กออกมาสู่สังคมได้แบบโอเคฉันเหมือนหลายๆคนที่มาที่ศาลเยาวชนผมก็จะบอกว่าเราคงไม่ต้องเจอกันอีกแล้วแล้วถือว่าเราเนี่ยได้รับบทเรียนก่อนคนอื่นนะดังนั้นบทเรียนตัวนี้เราจำไว้เลยแล้วเราอย่าไปทำผิดอีก
1: ในวันนี้นะครับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการพิเศษต่างๆที่ทางคุณเนตินันได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมแล้วก็อาจจะรวมถึงในเรื่องของเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับว่าในการกระทำความผิดนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของการที่เป็นผู้กระทำที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้นมันมีความละเอียดอ่อนอย่างไรแล้วก็จริงๆแล้วสังคมก็ยังเน้นเรื่องของการให้โอกาสมากกว่าการลงโทษนะครับและสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับเนื้อหาที่ดีในวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
2: สวัสดีค่ะค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีละครมาให้ชมเหมือนเดิมค่ะพี่อ้อย
2: ค่ะ
3: นะคะอีกแล้วค่ะละครของเรานะคะวันนี้นะคะก็อาจจะเกี่ยวกับ ทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็เกี่ยวกับคนขับขี่บนถนนด้วยนะคะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงดีชื่อตอนว่าเมาแล้วขับค่ะพี่ออยค่ะ
2: จะเป็นยังไงไปชม

0: ละครกันเลยค่ะ
1: ค่ะเอ้าพี่พิมพ์วันนี้มาทำงานแต่เช้าเลยนะ
2: อันเกิดเรื่องขึ้นเมื่อคืนนะสิเธอไม่ได้ดูคลิปในข่าวหรอ
1: ข่าวอะไรหรอไม่ได้ดูเลยเมื่อคืนหลับตั้งแต่หัววันเลยอ่ะ
3: อ้าวมันเรื่องอะไรกันอ่ะ
2: ก็เมื่อคืนอ่ะก๊อฟขับรถชนคนแถมโดนข้อหาเมาแล้วขับอีก
3: โอ้ยก๊อฟเมาประจำอยู่แล้ว
1: แล้วเป็นไงบ้างเนี่ยพี่ก๊อฟนั่นไงพี่ตูนมาแล้ว
2: ตูนก๊อฟแฟนเธอเป็นไงบ้าง
1: เรื่องราวมันเป็นยังไงเหรอพี่ตูน
4: คืออย่างนี้เมื่อคืนเราไปงานเลี้ยงแล้วก๊อฟมันก็ดื่มเหมือนเดิมแหละเราก็เตือนแล้วว่าอย่าดื่มสุดท้ายตอนกับก็ไปขับรถชนคนนะสิ
1: แล้วคนที่โดนชนเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะ
4: ก็ไม่ได้เป็นอะไรเยอะหรอกก็แค่เจ็บนิดหน่อยแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือตำรวจดันมาเห็นพอดีแล้วตำรวจก็ได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากก๊อฟไงก็เลยรู้ว่าก๊อฟอ่ะเมาแล้วขับ
2: แต่เราเห็นในคลิปอ่ะก๊อฟทะเลาะกับตำรวจด้วยนะ
4: ก็ก๊อฟมันไม่ยอมไปโรงพักนะสิก็เลยทะเลาะกับตำรวจตามคลิปนั่นเลยอ่ะ
3: อ้าวแล้วอย่างนี้ก๊อฟจะโดนข้อหาอะไรบ้างเนี่ย
0: ค่ะจากละครนะคะอันนี้ตอบง่ายเลยค่ะว่าผิดแน่ๆแหละ
5: เพราะเมาแล้วก็ขับด้วย
0: ใช่ตรงตัวมากเลยนะคะแต่ในกรณีนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนได้เข้ามาดูในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติจราจรค่ะพ.ศ.2522ค่ะในเรื่องนี้นะคะก็คือบอกไว้เลยว่าผู้ที่จะขับขี่ยานพาหนะเนี่ยจะต้องไม่มีการมึนเมาหรือดื่มสุราเกิดขึ้นนะคะอันนี้ห้ามไว้เลยนะคะและสำหรับกรณีนี้นะคะเมื่อมีการเมานะคะแล้วขับก็แน่นอนว่ามีความผิดเกิดขึ้นนะคะในกรณีนี้นะคะในเรื่องนี้แบ่งการเมาแล้วขับออกเป็น4กรณีด้วยกันค่ะกรณีแรกนะคะเป็นกรณีเมาแล้วขับแบบปกติไม่ได้ไปทำร้ายใครก่อนค่ะยังไม่ทันได้ทำร้ายนะคะกรณีนี้นะคะก็มีโทษทางอาญาไว้นะคะต้องบอกก่อนว่าพรบ.จราจรเนี่ยเป็นพรบ.ที่มีโทษทางอาญานะคะทางแพ่งและทางปกครองด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเมาแล้วขับเฉยๆเนี่ยก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนะคะแล้วก็ปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแล้วก็รวมถึงสามารถที่จะถูกยกเลิกการใช้ใบอนุญาตขับขี่ได้ด้วยเลยนะคะ
5: ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นการเมาแล้วขับนะคะทำใหได้รับอันตรายสาหัสนะคะคือยังไงคะได้รับอันตรายสาหัสคือเสียอวัยวะสมบูรณ์ผู้เสียหาย
0: เป็นไปตามเหมือนมาตรา297นะคะ
5: ตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือสูญเสียอวัยวะสำคัญนะคะหรือว่า
0: ตาบอดแขนขาขาดหรือว่าจิตพิการหรือว่าร่างกายไม่สมประกอบ
5: ค่ะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าได้รับอันตรายสาหัสถ้าเมาแล้วขับเราทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยได้รับอันตรายสาหัสนะคะก็คือจะต้องระวางโทษนะคะระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง6ปีนะคะหรือนะคะปรับโทษปรับก็คือ 40,000 ถึง 120,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็จะถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เนี่ย2ปีค่ะพี่ออยถ้าเมาแล้วขับทำให้คนที่รับความเสียหายเนี่ยถึงแก่ความตายเลย
0: ค่ะ
5: โทษก็จะรุนแรงขึ้นอันนี้นะคะก็คือจะมีโทษจำคุกตั้งแต่นะคะ 3-10 ปีนะคะหรือโทษปรับนะคะโทษปรับก็คือตั้งแต่ 40,000 ถึง 200,000 บาทนะคะซึ่งหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งในกรณีนี้นะคะถ้าเกิดตายเนี่ยนะคะเสียชีวิตเนี่ยนะคะก็ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่นะคะตลอดเลยนะคะ
0: ห้ามขับอ๋อแน่นอนเพราะว่าคนตาย
5: ไปเลยนะคะ
0: เมื่อกี้เราข้ามไปนิดนึงค่ะวันนี้พี่ลอยลืมพูดในกรณีที่2นะคะเมื่อกี้มีเมาแล้วขับแบบปกติใช่ปะคะแล้วก็ขอมาสเต็ปที่2ก็คือเมาแล้วขับแล้วก็ทำอันตรายแก่บุคคลอื่นเฉยๆก่อนนะคะอันตรายเฉยๆนะยังไม่สาหัสนะ
5: คะ
0: อันนี้ก็มีโทษจำคุกค่ะก็คือตั้งแต่1ถึง5ปีนะคะแล้วก็อาจจะมีโทษปรับด้วยนะคะก็คือปรับตั้งแต่ 20,000 จนถึง 100,000 บาทนะคะรวมถึงสามารถที่จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่หรืออาจจะถูกยกเลิกไปเลยก็ได
5: ้ค่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่ดุลพินิจของศาลนะคะพี่ออ
0: แล้วแต่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นด้วย
5: ใช่ค่ะทีนี้เรามาดูต่อค่ะแล้วทีนี้ค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นตัวพรบคุ้มครองไหมที่ถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องที่ค่ารักษาพยาบาลคนบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: เพราะว่าในเรื่องของจราจรเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่ามีกฎหมายอื่นๆมาควบคุมรวมถึงประกันอันนี้คิดว่าทุกท่านแหละก็คือจะต้องมีต้องทำด้วยแล้วก็พรบประกัน
5: ใช่ค่ะ
0: พรบคุ้มครอง
5: ผู้ประสบภัยจากรถนะคะคือพรบตัวนี้นะคะคือเวลาเราไปต่อทะเบียนรถเนี่ยเขาจะให้ทำพรบทุกครั้งนะคะค่ะคือเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าการทำประกันภัยรถยนต์นะคะจะคุ้มครองแบบไหนอย่างไรนะคะ
0: อันนี้แล้วแต่บริษัทประกันเลยนะคะต้อง

0: ดูให้ดีด้วยนะคะว่าจริงๆเนี่ยเขามีการคุ้มครองเหมือนกันนะคะ
1: แ
0: ม้ว่าอาจจะเกิน50มิลลิกรัมที่กฎหมายกำหนดก็ตาม
1: เรื่องนั้นปริมาณแอลกอฮอล์ใช่ไหม
0: คะใช่อันนั้นผิดอยู่แล้วนะคะผิดตามพรบจราจรแต่ว่าในการประกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทำกับบริษัทประกันเนี่ยเขาก็อาจจะคุ้มครองให้โดยมีเงื่อนไขต่างๆที่มันแตกต่างไป
1: ในส่วนของพระราชบัญญัติพอเขาเรียกว่าตัวพรบนะคะคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยนะคะคือถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยไอ้พรบตัวเนี้ยเขาจะไม่สนใจนะคะว่าคุณเมาแล้วขับหรือไม่เมาแล้วขับ
0: uh-huh.
1: นะคะถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นเขาจะจ่ายให้ก่อนค่ะพี่ย้อยนะคะจะต่างจากการ
0: เราทำประกันประกันเนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับแต่พรบเนี่ยบังคับ
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่ามันมีการความเสียหายเกิดขึ้นค่ารักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็จะจ่ายให้
0: จ่ายให้ก่อนเลย
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะไปฟ้องร้องอีกทีนึงว่าใครเป็นคนผิดอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีคำตอบค่ะพี่ออก็คือว่าเมาแล้วขับเนี่ยผิด
0: ผิดแน่แหละ แต่ว่าท่านผู้ชมจะได้ทราบได้ชัดเจนขึ้นค่ะว่าผิดอะไรแล้วมันไล่เรียงเป็นสเต็ปยังไงบ้างนะคะรวมถึงพรบที่เกี่ยวข้องแล้วก็การทำประกันนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงนะคะตามละครเมื่อกี้ที่เห็นบอกว่ามีการขัดขืนไม่ยอมไปโรงพักอะไรนะคะอันนี้ก็คือยังเป็นความผิดอีกส่วนนึงนะคะอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะคะเป็นกรณีที่ขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานนะคะอันนี้ก็มีความผิดละหุโทษนะคะตามมาตรา367นะคะ
1: ค่ะนี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้ในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: กระดิ่งดังอีกแล้วแสดงว่ามีท่านผู้ชมถามคำถามอีกแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: แปลว่าทุกคนที่มีปัญหามาที่นี่ได
0: ้มาสั่นกระดิ่งค่ะอาจารย์คะคือท่านผู้ชมทางบ้านที่ถามมาวันนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเป็นเท้าแชร์ค่ะอาจารย
1: ์
0: แล้วก็กำลังจะล้มวงแชร์ค่ะอาจารย
1: ์อ้าวทำไมอ่ะ
0: ก็คือท่านผู้ชมบอกว่าคนที่เปียแชร์ไปก่อนลูกวงที่เปียแชร์ไปก่อนแล้วเนี่ยเอาเงินไปหมดแล้วแล้วถึงเวลาส่งอ่ะไม่ยอมส่งค่ะบางคนก็ส่งมั่งไม่ส่งมั่งกระปริบกระปรอยจนกระทั่งมันไม่มีเงินเหลือค่ะอาจารย์คะแล้วทีนี้คนที่เปียมือหลังๆอ่ะมันก็ไม่ได้เงินสิคะอาจารย์แล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็เลยกลัวว่าลูกแชร์คนหลังๆที่เขายังไม่ได้เปียค่ะอาจารย์คะเขาจะรวมตัวกันแล้วมาฟ้องท่านผู้ชมในฐานะที่เป็นเท้าแชร์ได้ไหมแล้วท่านผู้ชมควรจะทำยังไงถ้าไม่รู้จะทำยังไงท่านผู้ชมบอกจะล้มวงแชร์ซะเลยค่ะอาจารย์คะ
1: คุณไม่ต้องไปล้มมันหรอก
0: ค่ะ
1: ถึงเวลาลูกวงไม่จ่ายแล้วคุณจะแบกภาระต่อไปจ่ายให้เขานี่ก็ไม่ไหว
0: ไม่ไหวใช่ค่ะควรจะทำยังไงดีท่านผู้ชมบอกแม่กังวลเหลือเกินค่ะ
1: แต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงเคยเล่นแชร
0: ์หลายท่านเลยค่ะท่านผู้ชมหลาย
1: แชร์เนี่ยในทางกฎหมายไม่ถือว่าผิด
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นพวกประชาชนเอกชนทั่วๆไป
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นบริษัทต่างๆเนี่ยมาตั้งวงแชร์เนี่ยกฎหมายเขาห้ามนะอาจารย
0: ์
1: นะหรือเราตั้งวงแชร์เนี่ยสักเกินกว่า3วง
0: ค่ะ
1: ก็ผิดนะวงหนึ่งเกินกว่า 300,000 บาท 300,000 บาท
0: ค่ะ
1: ก็ผิดนะเขาเกรงว่าพวกคนเหล่านี้นี่ทำหลายๆวงเข้าอาจารย์ไปมาเนี่ย
0: มันยุ่งเลย
1: มันอีลุงตุงนางแล้วมันมีกำลังไม่ไหวแล้วมันก็จะเบี้ยวกันแล้วมันก็เบี้ยวกันบ่อย
0: แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราว
1: เพราะฉะนั้นตั้งการเล่นกัน10คนคนละ 50,000 ไอ้คนละ 5,000 5,000 อย่างเก่งก็ 50,000
0: ค่ะ
1: หรือมือละ 10,000 มือละ 10,000 10คนอย่างเก่งก็ 100,000
0: ค่ะ
1: พอให้เงินเนี่ยมันช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะ
0: ค่ะ
1: เขาก็ไม่ห้ามเอาละทีนี้เท้าแชร์เนี่ยอาจารย์รู้เปล่าว่าเป็นเนี่ยเป็นทำไม
0: ค่ะ
1: เป็นเพราะส่วนใหญ่ได้ไปก่อน
0: เ
1: พราะคนเป็นเท้านี่มักจะเอาเงินไปใช้ก่อนแล้วโดยไม่ต้องเสียดอกเสียดวงอย่างไรเห็นไหมฮะไม่ต้องเสียเลยเพราะฉะนั้นก็มีหน้าที่ในการรวบรวมสมาชิกแต่ละคนแต่ละคนให้มาจ่ายเงินตัวเท้าคนส่วนใหญ่ที่เขาเล่นกันเนี่ยเพราะเขาเห็นเท้าเป็นคนน่าเชื่อถือและเท้าก็จะเป็นหลักประกันได้ว่าเอ้ยฉันจะรวบรวมเงินแต่ละคนแต่ละคนมาให้ได
0: ้
1: หรือจะมีปัญหาใดๆฉันก็เหมือนออกหน้ารับหน้ารับตาว่ารับผิดชอบ
0: ค่ะ
1: เอาละทีนี้กรณีที่มีอยู่10มือเปียไปแล้ว4มือ
0: ค่ะ
1: ไอ้คนเปียไปแล้วเนี่ยอาจารย์เกิดอะไรขึ้น

0: ได้เงินไปแล้วสมมุติเอามือละ 5,000 ได้ไปแล้ว 50,000
1: ค่ะ
0: มือ2ก็ได้ไป 50,000
1: ค่ะ
0: มือ3ก็ 50,000
1: ค่ะ
0: มือ4ก็ 50,000
1: ค่ะ
0: พอรับเงินเสร็จ
1: ค่ะ
0: เหี่ยว
1: อ๋อใช่ใช่อาจารย์แบบท่านผู้ชมถามมาเนี่ย
0: แทนที่จะผ่อน 5,000 พร้อมดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเบี้ยวเลย
1: ค่ะ
0: อย่างนี้ในทางกฎหมายถามว่าใครจะต้องรับผิดชอบทุกคนเนี่ยมือ5มือ6มือ7เขาก็ต้องพุ่งมาที่เท้าสิครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเท้าก็รับเงินไปแล้วด้วยเขาก็ต้องรับผิดชอบคนที่จะต้องรับผิดชอบอีกด้วยก็คือมือ1มือ2มือ3มือ4ที
1: ่
0: คนมือ5มือ6เป็นผู้เสียหายทั้งสิ้นฟ้องทั้งเท้าได้และก็ฟ้องทั้งลูกวงแชร์ที่เบี้ยวได้เป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญาดังนั้นใครที่เป็นลูกวงแชร์ก็ดีหรือเป็นเท้าแชร์ก็ดีเบี้ยวไม่จ่ายเงิน คนที่ได้รับความเสียหายตามบี้ตามฟ้องตามดำเนินคดีได
1: ้
0: ตามกฎหมายครับแม้จะไม่มีสัญญากันนะฮะก็เอาพยานบุคคลที่เล่นด้วยกันมานำสืบฟ้องร้องได้ครับ
1: ค่ะโอ้ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมที่เป็นเท้าแชร์ก็อย่าเพิ่งกังวลอะไรนะคะคือคงไม่ใช่โดนคนเดียวนะคะยังไงก็มีพวกโดนอีกหลายคนนะคะถ้ายังไงดิฉันและอาจารย์แนะนำว่าควรจะไปคุยประนีประนอมกันดีกว่านะคะสำหรับคนที่รับเงินไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เอามาส่งใช้คืนนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าเจตนาเจตนาหมายถึงการกระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นรายการกฎหมายเพื่อประชาชนมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะในช่วงบัลลังก์คุณธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธมงทิพย์และอาจารย์เนตินันท์สุขชุมนิติกรจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมท่านมาให้ความรู้เกี่ยวกับศาลชำนาญพิเศษชื่อตอนว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดมีวิธีการแก้ไขอย่างไรหาคำตอบได้ในช่วงบัลลังก์คุณธรรมช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีพบกับอาจารย์ออยและอาจารย์แนนค่ะท่านจะมาไขข้อปัญหาด้านกฎหมายในเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวจากกรณีสามีขโมยเงินเขาจะมีความผิดหรือไม่อย่างไรอาจารย์ออยและอาจารย์แนนมีคำตอบรออยู่ค่ะและช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายพบกับทนายวัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรเป็นช่วงที่ผู้ชมทางบ้านถามมาจากกรณีที่มีการปลูกต้นไม้แล้วสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านจะแก้ปัญหาอย่างไรรอชมในช่วงของกฎหมายเพื่อประชาชนทุกๆช่วงนะคะติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel ทุกวันพุธเวลา 19:00 น. ถึง 19:25 น. และพบกันนะคะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้กันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถว
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วย

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกช่องทาง STOU Channel
1: สุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบสี่รอบมิ่งมหามงคลสมัยถวายบังคมบรมราชินีศรีพระไทยน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลเชิญไตรรัตน์ประสาทพรเฉลิมขวัญทูลเทพไทยประสิทธิสันพระกุศลจตุรพิธพรชัยจุ่งบันดลสุภผลเทิดถวายองค์ราชินีทรงเคียงคู่พระบุญญาทศมราชพ่องประพาสดั่งดวงแก้วแพร้วรัศมีทรงเปรืองปราดราดเปี่ยมสุขในทุกที่คติยนารีศรีปฐพินทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ับสวัสดีครับวันนี้ก็ถึงเวลาของหน่วยที่10แล้วนะครับหน่วยที่10เรื่องการรายงานและการวิเคราะห์กำไรมูลค่าตลาดคุณภาพกำไรและการจัดการกำไรครับในหน่วยที่10ก็จะมีอยู่2ตอนตอนที่1จะเป็นการรายงานและการวิเคราะห์กำไรและการและมูลค่าตลาดตอนที่2จะเป็นคุณภาพกำไรและการจัดการกำไรเรามาเริ่มต้นในตอนที่1กันนะครับการรายงานและการวิเคราะห์กำไรและมูลค่าตลาดก็จะมีทั้งหมดอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับกำไรเรื่องที่2เป็นการรายงานและวิเคราะห์กำไรเรื่องที่3ก็คือการรายงานและวิเคราะห์มูลค่าตลาดในแนวคิดเกี่ยวกับกำไรกำไรหมายถึงยอดรวมของรายได้หักยอดรวมของค่าใช้จ่ายหรือผลต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายนั่นเองหรือส่วนของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายบางทีเราก็เรียกกำไรว่าผลตอบแทนหรือกำไรสุทธิกรณีที่กำไรมีค่าติดลบก็จะเรียกว่าขาดทุนหรือขาดทุนสุทธิกรอบแนวคิดสำหรับรายงานทางการเงินได้ระบุไว้ว่ากำไรเป็นเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้วัดผลการดำเนินงานหรือมักใช้เป็นฐานสำหรับการวัดผลอื่นเช่นผลตอบแทนจากการลงทุนหรือกำไรต่อหุ้นเป็นต้นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดผลกำไรก็คือตัวรายได้และค่าใช้จ่ายในการคำนวณหากำไรขาดทุนจึงมีสมการอยู่ที่ว่ากำไรขาดทุนนั้นเท่ากับรายได้หักค่าใช้จ่ายหรือลบค่าใช้จ่ายนั่นเองประเภทของกำไรก็จะมีกำไรขั้นต้นหมายถึงผลต่างระหว่างรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการกับต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการก็คือตัวรายได้จากการขายหักด้วยต้นทุนการขายนั่นเองหรือต้นทุนขายนั่นเองสองก็จะเป็นกำไรก่อนภาษีเงินได้ก็เป็นกำไรก่อนหักตัวภาษีเงินได้นั่นเองส่วนกำไรสุทธิก็คือกำไรที่เราหักภาษีเงินได้แล้วกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหมายถึงรายการรายได้ค่าใช้จ่ายรวมทั้งการปรับปรุงการจัดประเภทใหม่ที่ไม่อนุญาตให้รับรู้ในกำไรขาดทุนตามมาตรฐานรายงานทางการเงินห้าก็คือกลัวกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมอันนี้ก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วน

ของเจ้าของในระหว่างงวดซึ่งเป็นผลมาจากรายการหรือเหตุการณ์อื่นนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลมาจากรายการและผู้เป็นเจ้าของจากความสามารถในการเป็นเจ้าของนั่นเองกำไรนั้นสำคัญอย่างไร 1. มีความสำคัญต่อผู้ลงทุนเพราะตัวผู้ลงทุนนั้นต้องการจะทราบผลตอบแทนจากการลงทุนในกิจการผลตอบแทนอาจจะอยู่ในรูปกำไรที่กิจการจะดำเนินการได้หรือในรูปของราคาตลาดของหุ้นของกิจการที่เพิ่มขึ้นกิจการที่มีกำไรสามารถจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ลงทุนได้มีความสำคัญต่อลูกจ้างที่จะต้องการทราบความสามารถในการทำกำไรเมื่อกิจการมีกำไรก็จะนำกำไรนั้นมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับลูกจ้างอย่างสม่ำเสมอก็คือตัวโบนัสหรือเงินเพิ่มพิเศษให้กับลูกจ้างมีความสำคัญต่อผู้ให้กู้ที่ต้องการทราบความสามารถในการทำกำไรเพราะกำไรนั้นกิจการก็คือการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยให้กับผู้ให้กู้ได้ซึ่งตัวผู้ให้กู้เองก็คาดหวังว่าเมื่อให้กู้ไปแล้วก็คาดหวังว่าจะได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดการชำระหนี้มีความสำคัญกับผู้ขายสินค้าหรือเจ้าหนี้อื่นที่ต้องการทราบเพื่อที่จะรับรู้ว่ากิจการมีความสามารถเพียงพอจะจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นให้กับผู้ขายได้หรือไม่เมื่อถึงเวลาชำระหนี้มีความสำคัญกับลูกหนี้เพราะตัวลูกหนี้เองก็ต้องการทราบว่ากิจการมีกำไรสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องลูกค้าก็จะสามารถติดต่อทางการค้าได้อย่างมั่นใจมีความสำคัญต่อรัฐบาลและหน่วยงานราชการที่ต้องการทราบความสามารถในการทำกำไรเพื่อกำกับดูแลกิจการให้เกิดความมั่นคงและดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้และสาธารณชนจะไม่ได้รับผลกระทบทางลบหรือความเสียหายจากกิจการนั่นเองรวมทั้งสามารถจะจัดเก็บภาษีจากกิจการได้เรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการรายงานและการวิเคราะห์กำไรการรายงานกำไรที่เกิดจากผลต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายกิจการจะรายงานข้อมูลไว้ในงบการเงินอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเป็นการรายงานกำไรในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนที่2จะเป็นการรายงานกำไรในงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่1เรื่องการนำเสนองบการเงินกำหนดให้กิจการจัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยกิจการต้องแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในงวดในงบการเงินตามข้อใดข้อ1ดังต่อไปนี้ในเรื่องแรกก็คือแบบงบเดียวหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ2ก็คือแบบ2งบก็คืองบที่แสดงองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเรียกว่างบเฉพาะกำไรขาดทุนและงบที่ตั้งต้นด้วยงบกำไรหรือขาดทุนและแสดงองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตรงนี้ก็จะเรียกว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรายการเกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากหมายถึงตัวรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเกิดขึ้นอย่างไม่ปกติและไม่เกิดขึ้นบ่อยซึ่งมีสาระสำคัญต่อกำไรของกิจการรายการที่เกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากนี้ไม่จัดทำเป็นรายการพิเศษในมาตรฐานฉบับที่1เรื่องการนำเสนองบการเงินได้ยกเลิกการแสดงรายการพิเศษไปแล้วมาตรฐานของสหรัฐยังมีอยู่นะครับในเรื่องนี้แต่มาตรฐานที่กิจการใช้ก็คือมาตรฐานรายงานทางการเงินที่สภาวิชาชีพเป็นผู้ออกก็ยึดว่าจะต้องไม่มีรายการพิเศษรายการเกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากอาจแสดงรวมอยู่ในรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแต่ถ้ารายการเกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากมีสาระสำคัญกิจการก็ควรจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและจำนวนเงินเอาไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินการวิเคราะห์กำไรผู้วิเคราะห์งบการเงินสามารถนำข้อมูลกำไรจากงบการเงินมาวิเคราะห์โดยนำกำไรมาเปรียบเทียบกับสิ่งต่อไปนี้ 1. รายการในงบฐานะการเงิน2. ยอดขายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ 3. เงินปันผลจ่ายในงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเรามาวิเคราะห์กำไรจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จกันผู้วิเคราะห์นั้นจะต้องทราบถึงความสามารถในการทำกำไรของกิจการซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญต่อการประเมินการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ของกิจการการวิเคราะห์กำไรนั้นมีประโยชน์ในการคาดคะเนความสามารถของกิจการในก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ที่มีอยู่
การพิจารณาประสิทธิผลของกิจการในการใช้สินทรัพย์นั้นการวิเคราะห์กำไรจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะเป็นการเปรียบเทียบกำไรกับยอดขายหรือรายได้จากการขายโดยใช้อัตราส่วนดังนี้1ก็คืออัตรากำไรขั้นต้นก็มาจากตัวขายลบต้นทุนขายคูณ 100% แล้วก็หารด้วยยอดขายอัตรากำไรขั้นต้นนั้นจะเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดอัตราผลตอบแทนในรูปของกำไรขั้นต้นที่เกิดจากรายได้จากการขายสินค้าหักด้วยต้นทุนสินค้าที่ขายโดยยังไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายในการบริหารต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้กิจการทั่วไปควรมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ20ถึงร้อยละ30ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าประเภทของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กิจการดำเนินการอยู่2อัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรจากการดำเนินงานนั้นมาจากกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้คูณ 100% นะครับโดยที่จะหารยอดขายนั่นเองอัตรากำไรจากการดำเนินงานเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดผลอัตราผลตอบแทนในรูปกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้โดยนำกำไรขั้นต้นหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการทั่วไปก็ควรมีกำไรจากการดำเนินงานร้อยละ10ถึงร้อยละ20ก็ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กิจการดำเนินการอยู่3ก็จะเป็นอัตรากำไรสุทธิหรืออัตราผลตอบแทนต่อยอดขายอัตรากำไรสุทธิมาจากกำไรสุทธิหารด้วยยอดขายและคูณ 100% อัตรากำไรสุทธิเป็นอัตราส่วนทางการที่ใช้วัดอัตราผลตอบแทนในรูปกำไรสุทธิโดยนำกำไรจากการดำเนินงานหักด้วยต้นทุนทางการเงินหรือตัวดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้กิจการทั่วไปนั้นควรจะมีอัตรากำไรสุทธิเป็นร้อยละ5ถึงร้อยละ10ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าประเภทของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กิจการดำเนินอยู่อัตรากำไรสุทธิจะมีค่าสูงหรือต่ำจะแปลความหมายได้เช่นเดียวกับตัวอัตรากำไรขั้นต้นการวิเคราะห์กำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของก็จะเกิดจากการวิเคราะห์อัตราการจ่ายเงินปันผลซึ่งก็มาจากตัวเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นหารด้วยกำไรต่อหุ้นคูณ 100% อัตราการจ่ายเงินปันผลจึงเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นจากกำไรต่อหุ้นที่กิจการทำมาหาได้อัตราการจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายเงินปันผลของกิจการกิจการบางแห่งมีนโยบายเงินปันผลจ่ายเป็นประจำทุกปีในอัตราคงที่หรืออัตราเติบโตแต่กิจการบางกิจการไม่มีนโยบายเงินปันผลจ่ายแต่นำกำไรสุทธิไปสะสมไว้แล้วใช้ลงทุนต่อภายในกิจการส่งผลให้ราคาตลาดของหุ้นสามัญของกิจการนั้นเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ถือหุ้นขายหุ้นสามัญก็จะเกิดกำไรจากการขายหุ้นนั่นเอง 2. อัตราความสามารถในการจ่ายเงินปันผลอัตราความสามารถในการจ่ายเงินปันผลมาจากตัวกำไรสุทธิหักด้วยเงินปันผลของหุ้นปริมสิทธิ์หารด้วยเงินปันผลหุ้นสามัญแล้วก็คูณ 100% อัตราความสามารถในการจ่ายเงินปันผลเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญโดยนำกำไรสุทธิหักด้วยเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นปริมสิทธิ์เป็นกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญแล้วนำมาเปรียบเทียบกับเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญถ้าอัตราความสามารถในการจ่ายปันผลมีค่ามากกว่า 100% ก็แสดงว่ากิจการมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสูงแต่ถ้าอัตราความสามารถในการจ่ายเงินปันผลนั้นมีน้อยกว่า 100% ก็แสดงว่ากิจการนั้นมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญต่ำการวิเคราะห์กำไรกับข้อมูลในงบฐานะการเงินก็มาจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหรือเราเรียกว่า ROI เป็นมาตรวัดผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารวัดความสามารถในการทำกำไรของกิจการที่นิยมใช้กันมาก ROI มาจากตัวกำไรสุทธิหารด้วยเงินลงทุนเฉลี่ยแล้วก็คูณ 100% อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่เราใช้วัดความสามารถในการทำกำไรจากเงินลงทุนเฉลี่ยเงินลงทุนนั้นหมายถึงสินทรัพย์ที่กิจการมีไว้ใช้ในการดำเนินงาน
หรือสินทรัพย์รวมหักด้วยสินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างเงินลงทุนระยะยาวและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทั้งนี้คำว่าเฉลี่ยหมายถึงผลรวมของยอดคงเหลือต้นปีกับยอดคงเหลือปลายปีแล้วหารด้วย2เป็นค่าเฉลี่ยอย่างไรก็ตามผู้วิเคราะห์นิยมใช้ยอดคงเหลือสิ้นปีแทนยอดคงเหลือเฉลี่ย2จะเป็นการหาอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมหรือ ROA ซึ่งก็ได้แก่ตัวกำไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเป็นอัตราทางการเงินที่ใช้วัดความสามารถในการทำกำไรจากสินทรัพย์รวมก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนผู้วิเคราะห์บางท่านก็อนุโลมให้ ROA เท่ากับ ROI เพราะตัวสินทรัพย์รวมมีค่าใกล้เคียงกับเงินลงทุนการแปลความหมายของ ROA ก็เป็นไปทำนองเดียวกับ ROI ผู้วิเคราะห์บางท่านคำนวณหาผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมจากกำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่ายโดยใช้กำไรสุทธิบวกด้วยดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็คูณด้วย1ลบอัตราภาษีอย่างไรก็ตามผู้วิเคราะห์นิยมใช้กำไรสุทธิมากกว่าซึ่งในสูตรของ ROA ตัวกำไรสุทธิหารสินทรัพย์รวมเฉลี่ยนั้นถ้าเราจะหาอัตราเป็น 100% ก็คูณ 100% เข้าไปนะครับ 3. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของซึ่งบางทีเราก็เรียกว่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิก็มาจาก ROE นะครับมาจากตัวกำไรสุทธิหารด้วยส่วนของเจ้าของเฉลี่ยคูณ 100%อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ได้วัดความสามารถในการทำกำไรส่วนของเจ้าของซึ่งมีลักษณะคล้ายกับผลตอบแทนจากการลงทุน4ก็จะเป็นการวัดกำไรต่อหุ้น EPS นะครับ Earning Per Share ก็มาจากกำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นสามัญหารด้วยจำนวนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่เราออกจำหน่ายกำไรต่อหุ้นจึงเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่วัดความสามารถในการทำกำไรของผู้ถือหุ้นสามัญต่อ1หุ้นสามัญการวิเคราะห์รายการเกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากผู้วิเคราะห์งบการเงินควรพิจารณารายการที่เกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากโดยไม่นำไปรวมไว้ในข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์เพราะว่าหากผู้วิเคราะห์นำรายการดังกล่าวไปรวมไว้ในการวิเคราะห์จะทำให้ผลของการวิเคราะห์คลาดเคลื่อนไปจากความจริงหากผู้วิเคราะห์งบการเงินต้องการพยากรณ์กำไรกำไรที่ใช้พยากรณ์ไม่ควรมีรายการที่เกี่ยวกับกำไรที่แยกต่างหากนะครับกำไรในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรืองบกำไรขาดทุนของกิจการเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีตผู้วิเคราะห์จึงต้องพิจารณาใช้ข้อมูลกำไรในอดีตช่วยในการคาดคะเนกำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นในการวิเคราะห์ของผู้วิเคราะห์จะต้องพยายามแยกรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรออกมาเป็น2กลุ่มก็คือรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างชั่วคราวได้แก่รายการที่เกี่ยวกับกำไรแยกต่างหากเป็นรายการที่ไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต2เป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างถาวรก็ได้แก่รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและหรือรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตข้อสังเกตนะครับกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่องมีทั้งรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างชั่วคราวและอย่างถาวรไม่ใช่มีแต่รายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างถาวรเพียงอย่างเดียวส่วนกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกเป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างชั่วคราวเพียงอย่างเดียวตัวอย่างครับในกรณีของบริษัทจินตนาการรายงานกำไรสุทธิเอาไว้ที่10ล้านบาทโดยมีรายการรวมคำนวณอยู่ในกำไรสุทธิกำไรจากการขายที่ดินอาคาร2ล้านเพื่อย้ายที่ทำการผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตีราคาสินค้าเป็นผลขาดทุน 500,000 บาทค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร 300,000 ตามวิธีเส้นตรงประมาณอายุการใช้งาน10ปีใช้เครื่องจักรมาแล้ว6ปีคาดว่าจะเหลืออายุการใช้ประโยชน์เพียง3ปีไม่มีมูลค่าคงเหลือขาดทุนจากไฟไหม้คลังสินค้า 800,000 บาทผู้วิเคราะห์ก็สามารถประมาณและคาดคะเนกำไรสำหรับปีหน้าได้ดังนี้กำไรที่เราได้เกิดขึ้นในปีก่อนหรือปี X6 ก็คือ10ล้านบวกหักรายการกระทบยอดก็มีผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตีราคาสินค้า 500,000 กำไรสุทธิที่ถูกต้องก็คือ10ล้าน 500,000 บวกหักรายการที่ไม่เกิดขึ้นอีกในปีหน้าก็คือกำไรขาดทุนจากการขายที่ดิน2ล้านก็คือผลขาดทุนขาดทุนจากไฟไหม้นะครับอันนี้ก็บวกกับนะครับ 800,000 แล้วก็กำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าก็คือเท่ากับ9ล้าน
300,000 นั่นเอง9,300,000

แผนมีรายการที่เปลี่ยนแปลงในปีหน้าก็จะมีเรื่องค่าเสื่อมเครื่องจักรที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากอายุการใช้งานมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้ก็จะหักออกไปอีก 100,000 บาททำให้กำไรที่จะประมาณหรือคาดคะเนของปีหน้าหรือปี X7 เท่ากับ9ล้าน2นั่นเองเรื่องที่3ก็เป็นการรายงานและวิเคราะห์มูลค่าตลาดความหมายของมูลค่าตลาดก็คือจำนวนเงินที่เกิดจากผลคูณของราคาตลาดต่อหุ้นกับจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายหรือบางทีเราก็เรียกว่ามูลค่าตลาดของกิจการราคาตลาดหมายถึงราคาซื้อขายของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยทั่วไปกำหนดเป็นราคาตลาดต่อหุ้นหรือเรียกสั้นว่าราคามูลค่ายุติธรรมก็คือราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาดณวันที่วัดมูลค่ารายงานมูลค่าตลาดบริษัทที่มีหลักทรัพย์ซึ่งซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ย่อมมีราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศได้แจ้งให้ทราบผู้วิเคราะห์สามารถใช้ข้อมูลมูลค่าตลาดได้แต่บริษัทที่ไม่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดย่อมไม่มีราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นผู้วิเคราะห์บางรายก็อาจจะใช้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นแทนราคาตลาดการวิเคราะห์มูลค่าตลาดอัตราส่วนราคาต่อกำไรหรือนิยมเรียกว่า PE ratio เป็นอัตราส่วนที่แสดงว่าผู้ลงทุนจ่ายเงินซื้อหุ้นตามราคาตลาด1หุ้นผู้ลงทุนได้รับกำไรต่อหุ้นคืนกลับมาภายในระยะเวลากี่ปีโดยผู้ลงทุนเชื่อว่ากำไรต่อหุ้นในอนาคตจะเพิ่มขึ้นทำให้ระยะเวลาที่ได้รับผลตอบแทนคืนกลับมาจากเงินลงทุนจะสั้นลงกำไรต่อหุ้นเป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงความสามารถในการก่อให้เกิดกำไรต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้นอัตราส่วนราคาต่อกำไรก็มาจากราคาตลาดต่อหุ้นหารด้วยกำไรต่อหุ้นนั่นเองอัตราส่วนราคาต่อกำไรแสดงถึงความคาดหมายของผู้ลงทุนต่อกำไรต่อหุ้นในอนาคตถ้าผู้ลงทุนคาดหมายว่ากำไรต่อหุ้นในอนาคตจะสูงขึ้นราคาต่อหุ้นในตลาดในอนาคตก็จะสูงตามจึงยอมลงทุนซื้อหุ้นในขณะนั้นทำให้ราคาตลาดสูงเมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้นในปัจจุบันที่ต่ำมีผลทำให้อัตราส่วนราคาต่อกำไรสูงขึ้นในทางตรงข้ามถ้าหากเราคาดว่ามันต่ำราคาตลาดต่ำอย่างนี้เราก็จะไม่ลงทุนถูกไหมครับก็จะเป็นในการวัดอัตราส่วนของราคาต่อกำไรนั่นเองสองก็จะเป็นอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีเนื่องจากกำไรต่อหุ้นเป็นอัตราส่วนของกำไรทางบัญชีสำหรับงวดบัญชีหนึ่งและกำไรต่อหุ้นแต่ละงวดบัญชีก็จะมีค่าไม่เท่ากันทำให้ผู้วิเคราะห์ใช้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นแทนกำไรต่อหุ้นเนื่องจากมูลค่าตามบัญชีเป็นอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นณวันสิ้นรอบบัญชีหรือสินทรัพย์สุทธิของบริษัทอัตราส่วนราคาต่อหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีก็จะได้กับเท่ากับตัวราคาตลาดต่อหุ้นหารด้วยมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นซึ่งแสดงถึงอะไรครับแสดงถึงความคาดหมายผู้ลงทุนต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นในอนาคตการตีความหมายก็จะคล้ายคลึงกับอัตราส่วนราคาต่อกำไรนั่นเองอัตราผลได้เงินปันผลหรือ dividend yield นะครับก็เป็นอัตราส่วนที่แสดงว่าผู้ลงทุนจะได้รับเงินปันผลเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยการจ่ายซื้อหุ้นในอัตราร้อยละเท่าไหร่ราคาตลาดเป็นเงินสดที่ผู้ลงทุนจ่ายไปเมื่อนำไปเทียบกับเงินปันผลรับเพิ่งเป็นเงินสดที่จะได้รับจากการซื้อหุ้นจากตราสารทุนโดยกิจการจะเป็นผู้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอัตราผลได้ของเงินปันผลก็เกิดจากเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นด้วยราคาตลาดอัตราผลได้ของเงินปันผลแสดงถึงอัตราผลตอบแทนในรูปเงินสดที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเมื่อเทียบกับราคาตลาดที่เป็นเงินลงทุนของผู้ลงทุนตัวผู้ลงทุนคาดหมายว่าเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นในอนาคตจะสูงขึ้นราคาตลาดต่อหุ้นในอนาคตจะสูงขึ้นจึงยอมลงทุนจ่ายซื้อหุ้นในขณะนั้นมีผลทำให้ราคาตลาดสูงเมื่อเทียบกับเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นในปัจจุบันที่ต่ำก็จะมีผลทำให้อัตราผลได้เงินปันผลต่ำกว่า1ในทางตรงข้ามผู้ลงทุนคาดหมายว่าเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นในอนาคตก็จะต่ำลงก็จะส่งผลให้อัตราผลได้เงินปันผลสูงกว่า1นั่นเองตอนที่2จะเป็นในเรื่องของคุณภาพ

กำไรและการจัดการกำไรก็จะมีอยู่ทั้งหมดเกือบ3เรื่องก็คือคุณภาพกำไรแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการกำไรและการวิเคราะห์ภาวะล้มเหลวทางการเงินคุณภาพกำไรนะครับหมายถึงความสามารถกำไรในปัจจุบันที่จะใช้พยากรณ์กำไรในอนาคตกำไรจะมีคุณภาพดีถ้าไม่มีการกลับรายการกำไรที่เคยพยากรณ์ไว้แต่ถ้ามีการกลับรายการกำไรที่เคยพยากรณ์ไว้ก็แสดงว่ากำไรมีคุณภาพไม่ดีหรือมีคุณภาพต่ำคุณภาพกำไรที่ได้รับผลนั้นจะมีปัจจัยมา3ประการก็คือวิธีปฏิบัติทางการบัญชีการประมาณการทางบัญชีและการจัดประเภทรายการที่มีข้อยกเว้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากปัจจัยทั้ง3ทำให้เกิดแนวปฏิบัติที่เราเรียกว่าการจัดการกำไรซึ่งก็รวมถึงการช่อฉนทางการบัญชีก็คือการบิดเบือนหรือปรับเปลี่ยนกำไรการปรับกำไรให้เรียบก็คือการเกลี่ยกำไรตามที่ต้องการหรือการบัญชีล้างใหญ่ก็คือการล้างค่าใช้จ่ายออกจากบัญชีหรือการสร้างภาพที่เราเรียกว่าการบัญชีเชิงสร้างภาพรวมทั้งการบิดเบือนทางการบัญชีลักษณะของกำไรที่มีคุณภาพจะต้องเป็นกำไรที่เกิดขึ้นจากหลักการบัญชีแบบระมัดระวังเป็นกำไรที่มีเสถียรภาพความมั่นคงอย่างยั่งยืนสูงไม่ผันแปรขึ้นลงจากแนวโน้มกำไรในอดีตเป็นกำไรที่เป็นเงินสดนำไปจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เป็นกำไรที่เกิดจากการดำเนินเงินหลักตามปกติของกิจการอย่างต่อเนื่องเป็นรายการบัญชีที่เกิดจากความเข้าใจง่ายและเกิดขึ้นเป็นประจำกำไรที่สะท้อนผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงและสามารถคาดคะเนกำไรในอนาคตได้เรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการกำไรการจัดการกำไรคือการที่ผู้บริหารของกิจการใช้ดุลพินิจในการรายงานทางการเงินและก็การสร้างรายการค้าที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงินเพื่อบิดเบือนข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือผลการดำเนินงานโดยรวมของกิจการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ตัวเองต้องการจะรายงานตัวเลขทางการบัญชีคำว่าจัดการกำไรก็คือการตกแต่งกำไรนั่นเองหรือการบัญชีเชิงสร้างภาพหรือการช่อฉนทางการบัญชีมูลเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดการจัดการกำไรก็คือทำให้เกิดนะครับก็คือต้องการผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่คาดการไว้ส่งผลให้ราคาตลาดของหุ้นนั้นสูงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดผิดเงื่อนไขที่อาจจะถูกกำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ส่งผลให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเจรจาปัดหนีประนอมหนี้ลดอัตราดอกลดอัตราเงินกู้ในอนาคตทำให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้นหรือเพื่อปรับกำไรให้ราบเรียบอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอดีตและก็คือความมั่นคงส่งผลให้ราคาหุ้นของตัวเองนั้นสูงขึ้นเพื่อให้ได้โบนัสตามที่ได้ต้องการตามข้อตกลงที่ตกลงไว้กับกิจการอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผู้บริหารที่จะได้รับโบนัสตามผลกำไรหรือหลีกเลี่ยงการถูกปลดหรือไล่ออกจากตำแหน่งผู้บริหารอันนี้ก็จะเป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดจากการจัดการกำไรนั่นเองเรื่องที่3จะเป็นการวิเคราะห์ภาวะล้มเหลวทางการเงินภาวะการล้มเหลวหรือภาวะการล้มละลายก็คือกิจการประกาศว่าไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้อีกในปัจจุบันเนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนอย่างมากและต่อเนื่องเป็นเหตุให้กิจการขาดสภาพคล่องภายใต้หนี้สินกิจการไม่สามารถจ่ายชำระภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนดเกิดการล้มเหลวทางธุรกิจซึ่งก็ต้องใช้แบบจำลองพยากรณ์ภาวะล้มเหลวทางการเงินหรือภาวะล้มละลายซึ่งก็จะมีหลายวิธีก็จะมีได้แก่วิเคราะห์จำแนกประเภทวิเคราะห์การถดถอยและวิเคราะห์นะครับวิธีการสโตชักซิสนะครับใน3วิธีเนี่ยก็ศึกษาในรายละเอียดในเอกสารประกอบชุดวิชา32208ในหน่วยที่10ได้เลยนะครับในแบบจำลองที่นิยมใช้เนี่ยใน3แบบก็จะมีแบบจำลองของคะแนน C ก็เป็นการประเมินผลรวมของอัตราส่วนทางการเงินหลายอัตราใช้พยากรณ์โอกาสของการล้มละลายในอนาคตแล้วก็วิธีนี้เนี่ยจะจำแนกหลายแปรหรือพหุคูณนะครับทำให้เกิดความสัมพัทธ์ในว่ากิจการจะเข้าสู่ภาวะการล้มละลายภายใน5ปีแบบที่2จะเป็นแบบจำลองสภาพคล่องสัมพัทธ์แบบนี้จะประเมินความสามารถกิจการในการชำระหนี้ภาระผูกพันระยะสั้นในแบบที่3จะเป็นดัชนีแลมด้าเพื่อประเมินความสามารถในกิจการในการสร้างและรับเงินสดระยะสั้นเพื่อชำระหนี้และภาระผูกพันระยะสั้นช่วยให้เกิดการพยากรณ์ความไม่สามารถในการชำระหนี้ได้อันนี้ก็คือแบบจำลองทั้ง3นะครับก็สิ้นสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสรุปภาพโดยรวมของหน่วยที่10ก็หวังว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจ
นะครับส่วนรายละเอียดนั้นก็ศึกษาได้ในหน่วยที่10นะครับ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: สุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบสี่รอบมิ่งมหามงคลสมัยถวายบังคมบรมราชินีศรีพทัยน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลเชิญไตรรัตน์ประสาทพรเฉลิมขวัญทูลเทพไทยประสิทธิสันพระกุศลจตุรพิธพรชัยจุ่งบันดลสุภผลเทิดถวายองค์ราชินีทรงเคียงคู่พระบุญญาทศมราชผ่องประพาสดั่งดวงแก้วแพร้วรัศมีทรงเปรืองปราดราดเปี่ยมสุขในทุกที่คติยนารีศรีปฐพินทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: พื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็จะเริ่มต้นนะครับในหน่วยที่13นะครับเรื่องประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับซึ่งท่านอาจารย์อาทิตย์ทองอินนะครับจะรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อาทิตย์ครับ
1: ครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับหน่วยที่13เนี่ยนะฮะก็ข้อจริงแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่3ส่วนใหญ่ๆตามโครงสร้างเนื้อหาซึ่ง ผมขอเริ่มอย่างนี้ฮะว่า เวลาพูดถึงภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยหลายท่านอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่ามันคืออยู่ตรงไหนของโลกนะครับอันนี้ตัวแผนที่เนี่ยที่แสดงให้เห็นก็จะสะท้อนเห็นว่าไอ้ตรงกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเนี่ยที่ผมทำเอาไว้ตรงนั้นคือภูมิภาคที่เราเรียกกันว่าตะวันออกกลางนะครับหรือ Middle East ที่หลายคนจะได้ยินกันบ่อยๆตามหน้าสื่อข่าวต่างๆนะครับส่วนขอบเขตการเรียนรู้ของหน่วยที่13ของเราเนี่ยในเมื่อมันครอบคลุมหลายประเทศและแต่ละประเทศก็อาจจะมีรูปแบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันออกไปนะครับสโคปหรือว่าขอบเขตการเรียนรู้ของหน่วยที่13จะจำกัดตัวอยู่เฉพาะแค่6รัฐหรือ6ประเทศอาหรับซึ่งเรียกกันว่ารวมๆกันว่ารัฐอาหรับริมอ่าวนะฮะอ่าวในที่นี้คืออ่าวอะไรโดยทั่วไปคนจะรู้จักกันในชื่อว่าอ่าวเปอร์เซียนะฮะแต่ในเมื่อเปอร์เซียเนี่ยหลายท่านอาจจะทราบเปอร์เซียคืออิหร่านส่วนรัฐอาหรับ6รัฐเนี่ยก็คือรัฐอาหรับนะครับไม่ใช่รัฐเปอร์เซียซึ่งซาอุดีอาระเบียหรือว่าบรรดารัฐอาหรับเหล่านี้กับอิหร่านเนี่ยก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันมากนักในภาพรวมนะครับพูดอย่างเร็วๆดังนั้นเวลาเรียกริมอ่าวตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยละไว้ในฐานเข้าใจก็เรียกว่าเดอะกัฟหรือริมอ่าวเท่านั้นนะครับโดยลึกๆก็อาจจะต้องการเรียกว่ารัฐริมอ่าวอาหรับแต่โลกโดยทั่วไปก็จะเชื่อว่าเป็นรัฐอาหรับรัฐริมอ่าวเปอร์เซียนะอันนี้ก็จะเป็นความย้อนแย้งนิดนึงนะครับแต่ผมก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจเพราะว่าอาจจะนอกเรื่องนอกราวไปนิดนึงนะฮะก็ประกอบไปด้วยรายชื่อ6ประเทศนะครับตามสไลด์ที่แสดงให้เห็นนะครับจุดร่วมของ6รัฐนี้เนี่ยคืออะไรบ้างนะครับก็คือระบอบการเมืองการปกครองเป็นหลักนะครับทั้ง 6-7 รัฐนี้เนี่ยจะมีระบอบการปกครองที่คล้ายคลึงกันนะครับสำหรับเนื้อหาของหน่วยที่13เนี่ยเราจะไม่รวมเอาจอร์แดนเข้าไว้ด้วยนะครับแต่ถ้ารวมจอร์แดนเข้าไว้ด้วยก็จะเห็นว่าทั้ง 6-7 รัฐนี้เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยรัฐซึ่งปกครองด้วยระบอบกษัตริย์นะครับทั้งสิ้นแต่จะมีชื่อเรียกและรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับทีนี้มาดูอีกนิดนึงนะครับในเชิงของข้อมูลพื้นฐานก็คือว่าหากเราดูตรงตารางล่างข้างล่างสุดเนี่ยนะครับเรื่องรูปแบบการปกครองเนี่ยท่านก็จะเห็นว่ารูปแบบการปกครองของทั้ง 6-7 รัฐนี่นะฮะแม้ว่าจะเป็นรัฐกษัตริย์หรือว่าระบอบโมนาคีเหมือนกันนะฮะแต่ระดับของการให้อิสระหรือเปิดเสรีทางการเมืองเนี่ยแตกต่างกันออกไปจะมีรัฐอยู่6รัฐอยู่3รัฐนะครับก็คือบาเรนคูเวตและกาตาร์ซึ่งมีรูปแบบการปกครองเป็น constitutional monarchy หรือว่าระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับก็จะมีการลดแรงเสียดทานทางการเมืองต่อมวลชนนะครับแล้วก็เปิดกว้างทางเสรีภาพการเมืองมากหน่อยนะครับอย่างเช่นกาตาร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นศูนย์กลางเป็นเฮดควอเตอร์ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสื่อที่ใหญ่มากนะครับก็คืออัลจาซีเราะซึ่งก็มีบทบาทสำคัญในการเปล่งเสียงหรือเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้คนจำนวนมากที่ลุกขึ้นต่อสู้เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงในช่วงอาหรับสปริงอันทำให้ตัวกาตาร์เองเนี่ยก็ไม่เป็นที่พึงพอใจเท่าไหร่สำหรับประเทศข้างเคียงนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งซาอุดีอาระเบียที่ไม่ต้องการให้มวลชนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับนั่นก็เป็นที่หมายที่มาอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เกิดวิกฤตที่เราเรียกว่าวิกฤตกาตาร์ขึ้นมาในความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียแม้ว่าจะเป็นรัฐริมอ่าวเหมือนกันปกครองด้วยระบอบกษัตริย์เหมือนกันก็ตามนะครับนี่ก็เล่าให้เห็นที่มาที่ไปนะครับทีนี้อีกประเด็นข้อมูลพื้นฐานหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าด้วยความเป็นระบบการเมืองที่คล้ายคลึงกันเนี่ยนะฮะสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกเขามีเป้าหมายบางอย่างคล้ายกันก็คือการป้องกันการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะไปท้าทายหรือว่าดึงเอาอำนาจจากการปกครองแบบเดี่ยวเนี้ยไปสู่มือมวลชนหรือพูดอีกอย่างก็คือว่าพวกเขามีเป้าหมายในการรักษาราชบัลลังก์เอาไว้นะครับทีนี้เป้าหมายตรงนั้นเนี่ยมันชัดขึ้นก็เมื่อประมาณปี1979นะครับซึ่งอิหร่านมีการปฏิวัติอิสลามแล้วก็เกิดสาธารณรัฐอิสลามขึ้นโดยการล้มระบอบกษัตริย์พระเจ้าชานะครับดังนั้นสภาความร่วมมือแห่งอ่าวเนี่ย Hidden Agenda หรือวาระซ่อนเร้นลึกๆก็คือการร่วมมือผนึกกำลังกันระหว่างรัฐที่ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์เพื่ พยายามรักษานะฮะสมดุลแล้วก็เสถียรภาพของการเมืองที่เป็นระบอบกษัตริย์เอาไว้โดยมีอิหร่านเนี่ยเป็นเสมือนภัยคุกคามร่วมกันนะฮะ ทีนี้บรรยากาศตรงนี้มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่นั่นเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะซึ่งผมก็คงจะไม่ลงรายละเอียดในที่นี้นะครับในประเด็นต่อมาที่จะพูดถึงนะครับก็คือว่าตัวโครงสร้างของหน่วยนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับที่ผมบอกว่ามี3เรื่องใหญ่ๆก็คือว่า1เนี่ยอาจารย์ชูเกียรติท่านนะฮะเริ่มต้นจากการอธิบายถึงปัจจัยพื้นฐานก็คือรากฐานที่เป็นเหตุที่มานะฮะหรือตัวแปรต้นนั่นเองของการทำให้เกิดระบบการเมืองการปกครองแบบที่เราเห็นอยู่ในตะวันออกกลางก็คือ6รัฐที่ผมนำเสนอไปปัจจัยพื้นฐานนั้นมีอยู่3ตัวหลักๆด้วยกันนะครับก็คือประสบการณ์ในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพัฒนาการของอิสลามในการเมืองนะครับ2ก็คือว่าทำทางการเมืองและสังคมแบบชนเผ่าและ3ก็คือการค้นพบน้ำมันปัจจัยพื้นฐาน3ตัวนี้เนี่ยวางรากฐานของระบบการเมืองการปกครองใน6รัฐอาหรับที่ว่านี้นะครับรากฐานตรงนั้นเนี่ยถูกเร่งด้วยปัจจัย 2-3 อย่างด้วยกันในศตวรรษที่ผ่านมาคือ20และศตวรรษปัจจุบันคือ21เป็นได้ทั้งแรงกดดันภายในภูมิภาคเช่นที่สำคัญก็คือว่าสงคราม6วันหรือสงครามในปี1967ซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดต่อไปนะครับแรงกดดันภายนอกภูมิภาคก็คือการสิ้นสุดลงของสงครามเย็นในปี1991นะครับส่วนในศตวรรษที่21เนี่ยแรงกดดันสำคัญคืออาหรับสปริงปัจจัยตัวเร่งหรือแรงกดดันเหล่านี้เนี่ยทำให้ระบบการเมืองการปกครองในตะวันออกกลางนั้นจำเป็นจะต้องปรับตัวไม่มากก็น้อยนะครับเปลี่ยนแปลงเพื่อลดแรงเสียดทานบางอย่างทางการเมืองของมวลชนลงไปนะครับนั่นก็เป็นที่มาของกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในตะวันออกกลางซึ่งในส่วนสุดท้ายของโครงสร้างหน่วยที่13เนี่ยอาจารย์ชูเกียรติท่านก็นำเสนอกรณีศึกษาเอาไว้นะครับซึ่งผมคิดว่าในการบรรยายวันนี้ก็คงจะไม่มีเวลาเพียงพอที่จะไปพูดถึงตรงนั้นนะครับผมก็จะเน้นไปที่ตัวปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักนะครับเข้าสู่ตัวแรกนะครับปัจจัยพื้นฐานปัจจัยแรกเนี่ยก็คือตัวของศาสนาอิสลามนะฮะอาจารย์ชูเกียรติท่านนำเสนอว่าเวลาเราจะเข้าใจนะครับคาบสมุทรอาหรับเนี่ยจำเป็นจะต้องเริ่มต้นจากการแยกประวัติศาสตร์ออกเป็น2 ส่วนซึ่งมีทางเดินที่ค่อนข้างแตกต่างกันสำหรับชายฝั่งทะเลตะวันออกนะฮะเวลาเราพูดถึงทะเลแล้วพูดถึงยุคโบราณก็น่าจะนึกภาพกันออกว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับการค้าขายทางเรือการเดินเรือข้ามสมุทรเพื่อค้าขายระหว่างอาหรับตะวันออกกลางมาจนถึงอินเดียมาจนถึงแถบบ้านเรานะฮะมาขึ้นที่ปัตตานีบ้างที่มะละกาบ้างนะฮะปีนังบ้างไปจนถึงจีนซึ่งทางจีนก็จะ

องว่านี่คือเส้นทางสายไหมทางทะเลนะฮะด้วยลักษณะที่มันมีผลประโยชน์อย่างนั้นเนี่ยในวันที่ยุโรปเข้ามาสู่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันทำให้พวกเขาเนี่ยมีบทบาทค่อนข้างสูงนะครับในการพยายามจะควบคุมเส้นทางการค้าชาติ

กันวุ่นวายเต็มไปหมดเลยดังนั้นเวลาชนเผ่าตีกันเนี่ยเขาค้าขายไม่ได้อังกฤษก็พยายามจะมาส่งเสริมให้ชนเผ่าต่างๆนั้นมีข้อตกลงหยุดยิงกันมีข้อตกลงที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้เพื่อที่จะให้การค้าขายของอังกฤษนั้นเดินหน้าต่อไปได้นะครับส่วนที่สัญญาเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นรากฐานของการวางระบบการเมืองการปกครองในอนาคตแล้วก็วางบทบาทของอังกฤษในฐานะผู้ให้ความคุ้มครองและสร้างเสรีภาพทางการเมืองให้กับภูมิภาคในวันเวลาที่รัฐสมัยใหม่ยังไม่เกิดขึ้นในโลกอาหรับนะฮะอันนั้นก็เป็นในฝั่งของชายฝั่งทะเลตะวันออกส่วนประวัติศาสตร์ในแผ่นดินข้างในเนี่ยนะฮะก็คือถ้าดูแผนที่ประกอบก็คือจะเป็นหลักๆคือซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับจะมีทางเดินทางประวัติศาสตร์ที่ต่างออกไปการสร้างรัฐสมัยใหม่ซาอุดิอาระเบียนั้นมันเกิดขึ้นจากการจับขั้วเป็นพันธมิตรกันระหว่างการเมืองกับศาสนาในฝั่งการเมืองก็คือหัวหน้าเผ่าหนึ่งในฝั่งศาสนาก็คือนักการศาสนาคนสำคัญท่านหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ในสไลด์ต่อไปนะครับหัวหน้าเผ่าหรือว่าชนเผ่าตรงนั้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นชนเผ่าสายตระกูลนะครับสายตระกูลสำคัญก็คือสายตระกูลอันซาอูดนะฮะหลายท่านอาจจะรู้สึกคุ้นหูว่าชื่อคุ้นๆฟังดูคุ้นๆใช่ไหมฮะอันซาอูดเนี่ยก็คือที่มาของซาอุดิอาระเบียนั่นเองซาอุดิอาระเบียก็แปลเป็นภาษาไทยอย่างง่ายก็คือว่าอาระเบียแผ่นดินอาระเบียของตระกูลอันซาอูดนะซาอุดิอาระเบียนะครับชนเผ่าที่เป็นสายตระกูลตรงนี้เนี่ยนะฮะจับมือกับนักการศาสนาท่านสำคัญนะฮะชื่ออาจจะจำยากนิดนึงนะครับก็คือมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบอิบนุก็คือเป็นลูกของใครอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นตัวของนักการศาสนาอิสลามท่านนี้เนี่ยท่านสำคัญคนนี้เนี่ยที่จริงก็ชื่อมุฮัมมัดเป็นลูกของอับดุลวะฮาบนะฮะแต่ชื่อเวลาเราเอามาใช้เนี่ยเราก็จะจำกันว่าเป็นผู้นำนะฮะหรือว่าต้นรากของการสร้างนะครับสำนักอิสลามในแนวทางแบบวะฮาบีนะแบบวะฮาบีนะครับอาจจะดูงงๆถ้าไปเร็วนิดนึงนะครับแต่ว่าสามารถย้อนกลับมาดูหลายรอบได้นะฮะถ้ายังไม่เบื่อหน้าผมเสียก่อนวะฮาบีเนี่ยถ้าเป็นภาษาอาหรับเราเติมอียะท้ายคำไหนก็หมายถึง follower หรือว่าผู้ติดตามผู้ดำเนินรอยตามคำที่อยู่ข้างหน้าวะฮาบีก็คือการดำเนินรอยตามแนวทางการตีความอิสลามแบบท่านวะฮาบก็คือมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบถ้าใครสนใจเรื่องการก่อการร้ายใครสนใจเรื่องการเมืองอิสลามเนี่ยเดี๋ยวอนาคตท่านก็จะเห็นคำนี้อยู่บ่อยมากนะครับคำว่าวะฮาบีชนเผ่าตระกูลอันซาอูดจับมือกับนักการศาสนาคือท่านมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวะฮาบเนี่ยเริ่มจากแคว้นเนจาร์ดนะครับเริ่มจากแคว้นเนจาร์ดแล้วก็แผ่ขยายยึดดินแดนในแถบคาบสมุทรอาหรับจนกลายเป็นรัฐซาอุดิอาระเบียที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันขึ้นมาได้โดยในช่วงระยะเวลาประวัติศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่มีที่ใดที่มันรกร้างว่างเปล่าไม่มีผู้คนยึดครองนะครับเดิมแผ่นดินคาบสมุทรอาหรับตรงนั้นอยู่ใต้อิทธิพลอำนาจของจักรวรรดิออตโตมันนะฮะเพียงแต่ว่าในช่วงที่เขาเริ่มเสื่อมคลายอำนาจเนี่ยแล้วก็กำลังก้าวเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1นั้นนะฮะบรรดาชนเผ่าเหล่านี้ก็พยายามที่จะลุกขึ้นแข่งข้อแล้วก็ตั้งเป็นรัฐปกครองอิสระขึ้นมานะฮะเมื่อสงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นนะครับตัวของประเทศที่มาสู้หรือว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับออตโตมันอย่างอังกฤษเนี่ยก็พยายามที่จะสนับสนุนชนเผ่าต่างๆรวมถึงอันซาอูดด้วยเนี่ยให้แข่งข้อเพื่อที่จะลดทอนอำนาจแล้วก็ทำให้ออตโตมันล่มสลายลงไปนะฮะบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่อังกฤษเนี่ยส่งมานะครับในการที่จะเชื่อมหรือว่าไปคุยไปเจรจากับแต่ละชนเผ่าให้แข่งข้อขึ้นมานะครับก็คือพันตรีทีอีลอนนะครับในหน่วยที่13แล้วก็จะเขียนว่าทีอีลอเรนซ์ชื่อเต็มๆของท่านก็คือว่าโทมัสเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์สมญานามของเขาก็คือว่าลอเรนซ์แห่งอาระเบียนะก็คือมันดำเนินการเจรจาอะไรต่างๆในอาระเบียนะครับซาอุดิอาระเบียก็ตั้งประเทศขึ้นมาได้โดยใช้กองกำลังที่ชื่อว่าอิกวานนะฮะหลายท่านที่สนใจการเมืองในโลกมุสลิมก็อย่าเพิ่งสับสนนะฮะอิกวานในที่นี้ต่างจากอิกวานมุสลิมูนหรือว่ามุสลิมบรัตเตอร์ฮูดในอียิปต์นะฮะคำว่าอิกวานเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายก็คือว่าความเป็นพี่น้องความเป็นพวกเดียวกันความเป็นบรัตเตอร์ฮูดนะฮะแต่นั้นคำว่าอิกวานจะใช้ที่ไหนก็ได้นะครับจะใช้ในบริบทชื่อกองกำลังชื่อกลุ่มชื่ออะไรก็ได้นะเพราะความหมายของมันเป็นความหมายที่ดีกองกำลังที่ช่วยในการประกาศเอกราชและมีความเข้มแข็งมากเนี่ยนะฮะก็เป็นกองกำลังที่เป็นประกอบไปด้วยชนเผ่าต่างๆแล้วรวมกันดังนั้นเขาก็เลยใช้ชื่อว่าเป็นบราเธอร์ฮูดเป็นพี่น้องร่วมพื้นที่เดียวกันนะฮะนั่นก็เป็นชื่อของกองกำลังที่ซาอุดิอาระเบียนั้นหรือตระกูลอันซาอูดนั้นใช้ในการตั้งรัฐขึ้นมานะครับทีนี้พอเราดูทั้งชายฝั่งทะเลตะวันออกแล้วก็แผ่นดินหลักเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมีความแตกต่างอย่างไรบ้างประการที่1สำคัญก็คือว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศเดียวใน6ประเทศริมอ่าวที่ไ

0: ที่เป็นเอกราชโดยไม่เคยตกอยู่ภายใต้การดูแลของอังกฤษนะฮะประการที่2ก็คือว่าพัฒนาการทางการเมืองหากดูชายฝั่งทะเลตะวันออกนะครับจะสัมพันธ์อย่างมากเนี่ยกับบทบาทของอังกฤษตะวันตกและการค้าขายทางทะเลส่วนพัฒนาการทางการเมืองและการสร้างรัฐของซาอุดีอาระเบียจะขึ้นอยู่อย่างมากกับความสัมพันธ์ทางศาสนากับการเมืองนะครับดังนั้นถ้าเราดูหากเปรียบเทียบเป็นแบบวิทยาศาสตร์นิดนึงนะฮะก็คือว่าสมการคณิตศาสตร์นิดนึงก็คือตัวแปรต้นตัวแปรตามเนี่ยนะฮะตัวแปรต้นก็คือว่าประสบการณ์ของสังคมมุสลิมที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสถานอิสลามกับการเมืองหรือว่าพัฒนาการทางการเมืองก่อนจะเป็นรัฐเนี่ยระหว่างชายฝั่งทะเลตะวันออกกับแผ่นดินหลักความแตกต่างตรงประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยมันทําให้ลักษณะแบบแผนและระดับอิทธิพลของอิสลามในการเมืองประเทศนั้นๆเนี่ยเป็นไปอย่างแตกต่างกันซาอุดีอาระเบียอาจจะมีความเข้มข้นมากนิดหนึ่งประเทศอย่างคูเวตบาเรนเนี่ยอาจจะมีการระดับของความเข้มข้นความเคร่งครัดเรื่องอิสลามในทางการเมืองสังคมน้อยหน่อยนะน้อยหน่อยอาจจะไม่ได้น้อยมากขนาดนั้นแต่ว่าก็น้อยในเชิงเปรียบเทียบกับซาอุดีอาระเบียเป็นต้นนะครับส่วนประการถัดมานะฮะผมพามาดูปัจจัยประการที่2ก็คือวัฒนธรรมทางการเมืองและสังคมแบบชนเผ่านะฮะในหน่วยที่13เนี่ยเราเริ่มต้นจากการเข้าใจว่าคนอาหรับนั้นประกอบไปด้วยคนอยู่2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มชนเร่ร่อนและกลุ่มชนที่มีการตั้งรกรากถิ่นฐานกลุ่มชนเร่ร่อนเนี่ยจะอยู่ในแผ่นดินหลักซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือแถบซาอุดีอาระเบียส่วนที่ตั้งรกรากถิ่นฐานแน่นอนก็คือตามสถานีการค้าต่างๆตามชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีการค้าขายทางทะเลอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยคนอาหรับทั้ง2กลุ่มเนี่ยอาจารย์ชูเกียรติท่านนำเสนอว่าก็ล้วนอยู่ภายใต้วัฒนธรรมบางอย่างร่วมกันที่คล้ายๆกันก็คือวัฒนธรรมแบบชนเผ่าวัฒนธรรมแบบชนเผ่ามีลักษณะอย่างไรนะครับมีอยู่4เรื่องใหญ่ๆเรื่องที่1ก็คือเป็นสังคมที่เรียกว่าเป็นสังคมบุรุษเพศก็คือเพศชายเนี่ยเป็นใหญ่นะฮะประการที่2คือสังคมที่ยอมรับนับถือในระบบความอาวุโสนั่นแปลว่าถ้าเป็นผู้ชายแก่ก็จะมีอำนาจมากกว่าผู้ชายหนุ่มและมีอำนาจมากกว่าผู้หญิงนะฮะดังนั้นระดับแอดวานซ์ของความเป็นหัวหน้าเผ่าหรือที่ภาษาอาหรับเรียกว่าชีคหรือเชคเนี่ยนะฮะหัวหน้าเผ่าตรงนี้ก็ย่อมจะต้องโดยทั่วๆไปนะฮะก็ย่อมจะต้องเป็นผู้ชายที่มีอายุมากนะฮะเพราะมีความอาวุโสและมีความเป็นบุรุษเพศขณะเดียวกันว่าทำแบบชนเผ่าก็จะเน้นที่เครือญาติสายตระกูลดังนั้นเวลาเราเห็นนะฮะความขัดแย้งในโลกตะวันออกกลางปัจจุบันมันยังทิ้งร่องรอยมรดกตรงนี้เอาไว้เยอะมากเวลาเรามองผิวเผินอาจจะเห็นว่าโอ้ทำไมมีแต่มุสลิมตีกันนะอิสลามทำไมคนตีกันนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยลึกเข้าไปข้างในนะฮะคนที่ศึกษาเรื่องตะวันออกกลางจะพบว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นตัวแปรที่สร้างความเป็นบูรณาการระหว่างชนเผ่าต่างๆเสียมากกว่าหากไม่มีตัวแปรนี้เสียแล้วเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเละกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะไม่มีจุดยึดโยงร่วมกันลึกๆข้างในของความแบ่งออกเป็นกลุ่มก้อนต่างๆแล้วขัดแย้งกันเนี่ยนะฮะก็คือความเป็นชนเผ่าสายตระกูลเป็นสำคัญเลยนะฮะหากเราไปดูกลุ่มต่างๆที่ตั้งขึ้นมาเป็นชื่อนู่นชื่อนี่ชื่อนั่นในปัจจุบันแล้วก็เรียกร้องเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ้างหรือติดอาวุธบ้างเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีความเป็นจุดร่วมกันทางสายตระกูลเครือญาติเสียเป็นหลักนะฮะแล้วก็มีข้อยึดโยงกับนักการศาสนาบ้างนู่นนี่นั่นที่เป็นคนยอมรับนับถืออยู่ในชุมชนอยู่ในสายตระกูลเหล่านั้นแล้วก็มีการแข่งขันทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังคงทิ้งร่องรอยเป็นพัฒนาการทางการเมืองมาจนปัจจุบันนะฮะดังนั้นสรุปในตัวแปรที่2เนี่ยนะฮะก็คือว่าทางการเมืองแบบชนเผ่าเนี่ยนะครับในฐานะตัวแปรต้นแล้วมันวางระบบการเมืองการปกครองในแง่ของวัฒนธรรมทางการเมืองนะฮะประการที่1คืออำนาจนิยมภายใต้เชคนะฮะหรือว่าชีคหรือหัวหน้าเผ่าหรือผู้นำเดี่ยวหรือประมุขดังที่ท่านก็จะเห็นในข้อมูลพื้นฐานที่ผมแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าประมุขของแต่ละประเทศนั้นเป็นระบอบผู้นำเดี่ยวทั้งสิ้นนะ2ก็คือสังคมบุรุษเพศ3ระบบอาวุโสและก็4ความเป็นเครือญาติสายตระกูลนะฮะไปอย่างเร็วๆผมไม่แน่ใจว่าเหลือเวลาเท่าไหร่นะครับก็คือปัจจัยพื้นฐานประการที่3ซึ่งในหน่วยที่13เนี่ยเราจะเน้นเป็นพิเศษนะครับก็คือเรื่องของน้ำมันน้ำมันเกี่ยวข้องอย่างไรพอมีการค้นพบน้ำมันเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะผมถอดจากเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะในหน่วยที่13นะฮะสรุปได้ว่าการค้นพบน้ำมันเนี่ยมีผลสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยต่อพัฒนาการทางการเมืองและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยประการที่1เนี่ยมันมีผลสำคัญต่อการสร้างรัฐนะฮะต่อการสร้างรัฐหรือ state formation ให้มีลักษณะหน้าตาเป็นรัฐผู้ให้เช่าหรือ rentier state รัฐผู้ให้เช่าก็คือว่ารัฐในกรณีของโลกอาหรับเนี่ยก็คือรัฐที่ได้ผลประโยชน์ได้รายได้ มาจากการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แล้วแล้วใช้รายได้มหาศาลตรงนั้นเนี่ยในการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อให้อยู่สามารถอยู่ได้แล้วก็ไม่ลุกฮือขึ้นมาเพื่อประท้วงเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะประการที่2ก็คือว่ามันทำให้รัฐบาลเนี่ยมีขนาดที่เข้มแข็งมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็เข้มแข็งแล้วก็เล่นบทบาทนำนะฮะเป็นเครื่องจักรหลักทางเศรษฐกิจแล้วก็เล่นบทบาทนำเอกชนและภาคประชาสังคมนะฮะประการที่2เนี่ยการควบคุมน้ำมันทำให้สังคมที่ยากจนและหลังและอยู่กันเป็นชนเผ่าเนี่ยนะครับมีแนวทางการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยมากขึ้นในทางเศรษฐกิจและสังคมประการที่3นะฮะมันการค้นพบน้ำมันเนี่ยมันวางระเบียบทางการเมืองบางอย่างเอาไว้นะครับที่ผู้นำซึ่งครอบครองเป็นหัวหน้าเผ่าเนี่ยสามารถครอบครองเข้าถึงการน้ำรายได้มหาศาลแล้วก็วางการผูกขาดน้ำมันเอาไว้เนี่ยมันให้การอุปถัมภ์ต่อเอกชนได้นะครับสามารถที่จะวางระเบียบที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่กำหนดกติกาของเกมได้นะครับเพราะงั้นพูดอย่างถึงที่สุดแล้วเนี่ยการค้นพบน้ำมันเนี่ยก็เป็นรากฐานอย่างหนึ่งที่รองรับระบอบอำนาจนิยมในโลกอาหรับเหล่านี้นั่นเองนะฮะประการที่4นะฮะอาจารย์ชูเกียรติท่านใช้คำว่าการทุ่นน้ำมันก็คือว่าน้ำมันเนี่ยสามารถใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองระหว่างประเทศได้ด้วยสำหรับกรณีโลกอาหรับหรือว่ารัฐอาหรับเหล่านี้นะฮะเราจะเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือหลังสงคราม6วันนะครับที่อาหรับนั้นพ่ายแพ้ต่ออิสราเอลนะฮะแล้วก็ใช้การกดดันเรื่องของการถือครองน้ำมันเนี้ยต่อโลกตะวันตกซึ่งเขาเชื่อว่าให้การสับสนอิสราเอลอยู่จนนำมาซึ่งวิกฤต Great Depression ในช่วงทศวรรษ1970นั่นเองนะฮะทีนี้ประการสุดท้ายนะครับก็คือว่าตัวหากเราสรุปแล้วเนี่ยการค้นพบน้ำมันเนี่ยก็จึงสรุปได้ว่าเป็นตัวแปรต้นนะฮะที่ส่งผลให้เกิดตัวแปรตามคือพัฒนาการทางการเมือง Political Developmentในโลกตะวันออกกลางอย่างมีความสำคัญอย่างมากผมก็จบประเด็นตรงนี้ไว้ก่อนอาจจะใช้เวลาเยอะไปนิดนึง
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับก็ถ้าจะสรุปนะครับอย่างนะครับสั้นๆนะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์นะครับอาทิตย์นะครับได้นำเสนอมานะครับก็คือท่านได้ชี้ให้เห็นนะครับถึงตัวระบบนะครับการเมืองเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในตะวันออกกลางแต่ว่าเวลาพูดถึงตะวันออกกลางตรงนี้นะครับท่านก็ท่านอาจารย์ชูเกียรติเองนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เขียนหน่วยเนี่ยนะครับก็จำกัดการอธิบายไว้นะครับอยู่ที่ประเทศหลักๆทั้งหมด6ประเทศนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับระบบที่เกิดขึ้นนะครับระบบการเมืองที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยจะเป็นระบบกษัตริย์เพียงแต่ว่านะครับในแต่ละประเทศก็จะมีนะครับระดับนะครับความเข้มข้นนะครับของการนะครับรวมศูนย์อำนาจนะครับที่อาจจะแตกต่างกันไปนะครับโดยเป้าหมายโดยรวมนะครับที่เกิดขึ้นในทุกๆประเทศนะครับก็คือความพยายามในการที่จะรักษาสถานภาพเดิมนะครับของสถาบันซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมอำนาจอยู่นะครับโดยที่นะครับสภาพที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับอย่างที่ในท่านผู้เขียนนะครับรวมทั้งท่านอาจารย์อาทิตย์นะครับที่ได้อธิบายไว้เนี่ยนะครับก็คือพยายามจะชี้ให้เห็นว่ามันเป็นผลมาจากปัจจัยพื้นฐานหลักๆนะครับ3ปัจจัยหลักๆนะครับปัจจัยแรกก็คือเป็นเรื่องของนะครับพัฒนาการในทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งทำให้นะครับเกิดการนะครับก่อตัวของรัฐซึ่งแตกต่างกันนะครับแล้วก็การก่อตัวของรัฐที่แตกต่างกันนะครับมันเป็นผลมาจากการจับขั้วระหว่างศาสนากับการเมืองเนี่ยนะครับมันทำให้อิทธิพลของนะครับอิสลามเนี่ยนะครับในตัวระบบการเมืองเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันไปนะครับในแต่ละประเทศนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของอิทธิพลของนะครับปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นชนเผ่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าความเป็นชนเผ่าไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าแบบเล่ร่อนหรือว่าชนเผ่านะครับแบบตั้งลกลากถิ่นฐานเนี่ยนะครับมันก็จะมีการแชร์วัฒนธรรมแบบชนเผ่านะครับในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะนำไปสู่นะครับลักษณะของความเป็นอำนาจนิยมนะครับภายใต้ชนภายใต้ชีกนะครับรวมถึงลักษณะของสังคมที่เน้นความเป็นผู้ชายเป็นใหญ่นะครับสังคมที่เน้นความอาวุโสแล้วก็สังคมที่เน้นในเรื่องของเครือญาติแล้วก็สายตระกูลนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการค้นพบน้ำมันนะครับว่าน้ำมันเนี่ยนะครับกลายเป็นทรัพยากรหลักนะครับของประเทศนะครับในแถบตะวันออกกลางนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการมีน้ำมันนะครับหรือว่าการมีทรัพยากรน้ำมันเนี่ยก็สร้างข้อจำกัดนะครับในเรื่องของนะครับประชาธิปไตยอย่างมากนะครับแล้วก็ในด้านหนึ่งคือมันทำให้ประเทศแถบเนี่ยนะครับสามารถรักษาความเป็นนะครับอำนาจนิยมเนี่ยได้สูงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นเนี่ยนะครับนักศึกษาอาจจะย้อนกลับไปเชื่อมโยงนะครับกับหน่วยที่4นะครับซึ่งท่านอาจารย์นิธิเนื่องจำนงนะครับได้มาบรรยายเคย มาบรรยายเอาไว้นะครับว่าสภาพที่เกิดขึ้นนะครับในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดสภาวะที่เขาเรียกว่าเป็น resource curse นะครับหรือว่าเป็นคำสาปของทรัพยากรนะครับว่าประเทศที่เวลาเราพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับตัวทฤษฎีการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยหรือว่า modernization theory เนี่ยนะครับก็จะเสนอแนวคิดว่าประเทศที่มีหรือสังคมที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดแนวโน้มของการเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับก็คือประเทศซึ่งมีความร่ำรวยนะครับมันเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับแล้วก็โดยการพึ่งพานะครับกับน้ำมันเนี่ยนะครับหรือการมีทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่เป็นน้ำมันเนี่ยนะครับจำนวนมากเนี่ยสังคมพวกเนี่ยนะครับกลับไม่สามารถก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้นะครับเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยนะครับในการที่จะรักษาอำนาจนะครับของตัวเองเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นนะครับที่สำคัญนะครับทั้งหมด3ประเด็นนะครับที่ท่านอาจารย์นะครับอาทิตย์นะครับได้ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับ
2: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การเมืองเป็นรากฐานของการปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.sgou.ac.th
4: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสำลิดทิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
5: โครงการสำลิดทิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
6: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสำลิดทิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสำลิดทิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสำลิดทิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
7: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสำลิดทิบัตรได้เช่นกัน
5: โครงการสำลิดทิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
7: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสำลิดทิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
8: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง120วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสำลิดทิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสำลิดทิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
9: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมเต็มความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับ
10: รวมถึงหลักสูตรโครงการการเมืองกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ

0: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
1: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
2: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
3: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
4: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
5: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน 1. สแกน QR Code 2. เลือกวิชาที่เราสนใจ 3. กดลงทะเบียนและ 4. กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลย
6: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
7: แล้วเจอกันนะครับ
8: ต่อไปนะครับก็จะเป็นหน่วยสุดท้ายแล้วนะครับของชุดวิชานี้นะครับหน่วยที่15นะครับเรื่องประชาธิปไตยนะครับและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในยุโรปนะครับซึ่งผู้ที่จะมาเป็นวิทยากรในการบรรยายนะครับก็คือท่านอาจารย์ศิวพลชมพูพันธ์นะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ศิวพลครับ
9: ครับขอบคุณท่านอาจารย์ชัยวัฒน์นะครับแล้วก็ขอสวัสดีนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการมาจนถึงตอนสุดท้ายนะครับของหน่วยประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับในหน่วยนี้นะครับถือได้ว่าเป็นบทสรุปสุดท้ายซึ่งก็จะเป็นการพูดถึงภูมิภาคบ้านเกิดของประชาธิปไตยนะครับก็อาจจะได้ความบังเอิญหรือยังไงก็ไม่ทราบได้นะฮะว่าในบทสุดท้ายเนี่ยได้กลับมาถึงต้นกำเนิดของคำนี้จริงๆเลยนะครับเพราะว่ายุโรปตั้งแต่ในสมัยโบราณเนี่ยกรีกเองหรือที่เอเธนส์เนี่ยนะฮะก็เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราเรียกว่าเดโมคราซีนะครับแต่เดโมคราซีในความหมายของกรีกนะฮะที่เกิดขึ้นที่เอเธนส์ณเวลานั้นเนี่ยก็จะเป็นความหมายที่อาจจะไม่ค่อยตรงกับปัจจุบันนักเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่หายไปในช่วงเวลาอีกหลายร้อยปีถัดมาประชาธิปไตยก็กลับมาเกิดใหม่ในพื้นที่นี้อีกครั้งหนึ่งแต่อาจจะไม่ใช่ที่กรีกนะครับแต่จะเป็นในบริเวณที่เป็นอังกฤษเป็นฝรั่งเศสในปัจจุบันนะครับซึ่งในหน่วยตรงนี้เนี่ยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันจิราแห่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยท่านได้เขียนไว้นะครับในช่วงระยะเวลาประวัติศาสตร์300-400ปีแต่เขียนได้อย่างกระชับครอบคลุมนะครับซึ่งผมก็จะมาขอรับหน้าที่ในการบรรยายตรงในส่วนนี้นะครับและนำเสนอประเด็นที่สำคัญให้กับนักศึกษาทุกท่านนะครับได้ใช้เป็นตัวไกด์ในการอ่านนะครับทีนี้ในหน่วยที่15มีอะไรบ้างนะครับหน่วยที่15ก็จะเป็นเรื่องของมี4หัวข้อหลักๆนะครับซึ่งจะคล้ายๆกับส่วนภูมิภาคอื่นๆซึ่งในครั้งนี้อาจจะสัมพันธ์กับสิ่งที่ท่านอาจารย์อาทิตย์และก็ท่านอาจารย์ชวลิตได้กล่าวไว้นะครับเพราะนอกจากว่ายุโรปจะเป็นจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยในโลกแล้วยุโรปยังเป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งนักวิชาการในทางรัฐศาสตร์โดยเฉพาะศาสตร์การเมืองเปรียบเทียบนะครับแล้วก็สาย democratization ใช้เป็นตัวแบบในการศึกษาและนำมาวิเคราะห์ปรากฏการณ์และประสบการณ์ประชาธิปไตยในโลกนะครับหัวข้อแรกนะครับคือเรื่องของเส้นทางสู่ประชาธิปไตยในยุโรปตรงนี้ก็จะเป็นการพูดถึงพัฒนาการเชิงประวัติศาสตร์นะครับซึ่งอาจจะพาทุกท่านเนี่ยย้อนยุคไปถึงสมัยยุคกลางเลยได้ซองมาจนถึงยุคใหม่นะที่มีการปฏิวัติและการปฏิรูปซึ่งนำไปสู่การเกิดแนวคิดที่สำคัญนะครับซึ่งเป็นรากฐานของประชาธิปไตยแล้วก็เศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เราเรียกกันว่าแนวคิดแบบเสรีนิยมนะครับซึ่งนี้จะมีผลในการก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมในโลกอย่างขนานใหญ่นะครับทีนี้พอมาในหัวข้อที่2เนี่ยถ้าอาจารย์จันจีราได้พูดถึงเรื่องความถดถอยและการ

ขยายตัวของระบอบประชาธิปไตยนะครับก็เช่นเดียวกับภูมิภาคอื่นๆนะครับยุโรปถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของสิ่งที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยก็จริงแต่การเกิดประชาธิปไตยและการเปลี่ยนผ่านนะครับก็มิได้ดำเนินไปด้วยลักษณะเส้นตรงแต่พบกับอุปสรรคมากมายนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลายาวนานมากกว่าที่ประชาธิปไตยจะลงหลักปักฐานได้อย่างเข้มแข็งนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องบอกทุกท่านเลยว่ายุโรปไม่ได้เป็นยุโรปที่เป็นฝรั่งเพียงอย่างเดียวแต่ยุโรปมีหลายพื้นที่นะครับเราอาจจะได้ยินคำว่ายุโรปตะวันตกนะครับยุโรปใต้ยุโรปกลางหรือยุโรปตะวันออกซึ่งในแต่ละส่วนย่อยของยุโรปเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ในด้านประชาธิปไตยที่แตกต่างกันไปแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับยุโรปในบริเวณนี้เนี่ยก็จะถือว่ามีลักษณะความเป็นประชาธิปไตยค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าก็จะมีอุปสรรคแล้วก็ข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับซึ่งในหัวข้อที่ 12.2 นะครับเอาดี 15.2 เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการถดถอยนะครับซึ่งก็จะพูดถึงบริบทใหญ่ๆในช่วงของหลังสงครามโลกครั้งที่1นะครับจะมาถึงหลังสงครามโลกที่2และในยุคของสงครามเย็นแล้วก็หลังทศวรรษ1990นะครับอันเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามเย็นนะครับที่ทำให้ประสบการณ์ในบริเวณภูมิภาคนี้มันมีความแตกต่างกันไปนะครับส่วนในแบบที่หัวข้อที่ 15.3 นะครับเมื่อเราพูดถึงประสบการณ์แล้วเนี่ยก็จะมาดูว่าในยุโรปเนี่ยมันมีลักษณะของรูปแบบประชาธิปไตยอย่างไรเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาระบอบประชาธิปไตยในแบบกึ่งประธานาธิบดีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีรูปแบบที่หลากหลายกันไปในภูมิภาคนี้และสุดท้ายก็คือเรื่องความท้าทายร่วมสมัยนะครับก็คือในปัจจุบันเนี่ยยุโรปอาจจะมีประชาธิปไตยที่ค่อนข้างลงหลักปักฐานนะครับแต่เกิดคำถามแล้วก็การตั้งประเด็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าเสรีนิยมใหม่นะครับซึ่งมาเป็นแพ็กเกจคู่กับประชาธิปไตยโดยเฉพาะยุคหลังสงครามเย็นที่ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศหรือผ่านการทำงานขององค์กรโลกบาลสำคัญไม่ว่าจะเป็น IMF นะฮะธนาคารโลกหรือแม้กระทั่ง WTO องค์การการค้าโลกนะครับที่แม้จะมาพร้อมกับความเจริญแต่ขณะเดียวกันก็มีการตั้งคำถามกับประเด็นความเหลื่อมล้ำที่มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างชนชั้นต่างๆและนำไปสู่ปรากฏการณ์ที่สัมพันธ์กับทางการเมืองนะครับรวมทั้งวิกฤตของผู้อพยพที่อาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อาจารย์อาทิตย์ได้พูดไปนะครับที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางและขณะเดียวกันเนี่ยความสับสนต่างๆแล้วก็ความกังวลที่เกิดขึ้นในยุโรปเนี่ยมันส่งผลให้คนจำนวนหนึ่งของยุโรปเริ่มเบี่ยงเบนความสนใจนำไปสู่ปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าเมื่อโลกหันขวานะฮะหรือเป็นการให้ความสำคัญกับพรรคการเมืองที่มีแนวทางที่ต่อต้านระบบแต่ตรงนี้ต้องทำความเข้าใจนะครับว่าไม่ได้เป็นการล้มล้างประชาธิปไตยถือว่าพรรคการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยแต่มีนโยบายที่ออกไปในทางขวาหรืออนุรักษ์นิยมนะครับเพื่อที่ต้องการจะปกป้องหรือต้องการให้ยุโรปกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพื่อต้องการปกป้องรักษาอัตลักษณ์ของยุโรปนะครับก่อนที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสาระใจความใหญ่ๆในเวลาที่ของผมเนี่ยที่มีไม่มากนะครับก็อาจจะพูดถึงบริบททางประวัติศาสตร์แล้วก็อาจจะพูดถึงประเด็นความท้าทายเป็นหลักแล้วกันนะครับผมขอเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับคราวนี้เมื่อมาพิจารณาประวัติศาสตร์ของยุโรปนะครับที่มีผลต่อพัฒนาการด้านประชาธิปไตยเนี่ยผมอาจจะย้อนนำพาท่านไปสู่ยุคหนึ่งว่าหลังจากการล่มสลายของโรมันในคริสต์ศตวรรษที่4ที่5เนี่ยนะครับในปีคศ476เนี่ยเมื่ออาณาจักรโรมันตะวันตกล่มสลายโลกยุโรปก็ได้เข้าสู่ยุคกลางนะครับที่มีอำนาจสูงสุดอยู่ที่องค์พระสันตะปาปาและคริสตจักรนะครับในอีกด้านหนึ่งเนี่ยในทางการเมืองนะครับยุโรปมีแว่นแคว้นจำนวนมหาศาลแต่อำนาจต่างๆเนี่ยก็จะจำกัดอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ขุนนางมีอำนาจนะครับกษัตริย์ถามว่ามีไหมมีนะครับแต่กษัตริย์เนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจสูงสุดอย่างเด็ดขาดเนื่องจากว่ากษัตริย์โดยส่วนใหญ่ก็ยังตกอยู่ภายใต้อำนาจของพระสันตะปาปาขุนนางก็มีอำนาจในการบริหารพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีข้าทาสติดที่ดินมีไพร่ติดที่ดินอยู่ซึ่งในระบบโครงสร้างแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกกันว่าฟิวดอลนะครับซึ่งท่านอาจารย์หม่อมคึกฤทธิ์ปราโมชก็ได้แปลเป็นภาษาไทยที่สวยขึ้นมาว่าภาวะศักดินาสวามิภักดิ์นะครับซึ่งโครงสร้างระบอบเนี้ยในแบบเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่อยู่กับยุโรปในยุคกลางมายาวนานมากจนประมาณสักศตวรรษที่14-15นะครับการเปลี่ยนแปลงในยุโรปหลายประการไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวทางการค้านะครับการเกิดโรคระบาดขนาดใหญ่โดยเฉพาะกาฬโรคนะฮะที่เราเรียกกันว่า Black Death เนี่ยได้ฆ่าชีวิตผู้คนในยุโรปเนี่ยไป1/3ของทวีป
นะครับตรงนี้ถามว่าสำคัญยังไงมันก็ส่งผลให้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยซึ่งยังมีชีวิตรอดนะครับตั้งคำถามกับระบบการปกครองระบบการใช้ชีวิตที่มีอยู่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดนะครับความเชื่อของคนนะครับจนที่สุดเนี่ยเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ยุโรปซึ่งเป็นกระบวนการยาวนานนะครับซึ่งทำให้มนุษย์เนี่ยเริ่มตั้งคำถามถามท้ากับอำนาจของศาสนาและความเชื่อที่มีอยู่นะครับนี่ก็คือการที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะการฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือในส่องนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพูดง่ายๆคือมนุษย์หันกลับไปสนใจวิทยาการความรู้สมัยกรีกกับโรมันอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ในช่วงนี้คือการหันกลับมาให้ความสนใจกับความเป็นตัวตนของมนุษย์ที่เราเรียกกันว่ามนุษยนิยมหรือฮิวแมนนิซึมนะครับคนก็จะเริ่มลดความสำคัญของศาสนาลงนะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้ว่าเลิกนับถือนะครับแต่เป็นการเริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองนะครับคิดถึงความเชื่อความคิดของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นมาเนี่ยตรงนี้ถือเป็นจุดตัดสำคัญเป็นจุดเชื่อมกันระหว่างสมัยกลางกับสมัยใหม่ซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปศาสนาคริสต์นะครับที่ก่อให้เกิดการตั้งนิกายใหม่คือโปรเตสแตนต์ขึ้นมาเพื่อท้าทายกับคริสตจักรนะครับรวมถึงการเกิดการปฏิวัติในหลายรูปแบบนะฮะปฏิวัติวิทยาศาสตร์ปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ผมย้อนกลับมาตรงปฏิรูปศาสนาคริสต์นิดนึงนะครับตัวละครสำคัญในการปฏิรูปศาสนาคริสต์ก็คือนักบวชชาวเยอรมนีที่ชื่อว่ามาร์ตินลูเทอร์นะครับที่ได้ไปติดป้ายประกาศนะครับในการพูดถึงเรื่องการขายใบไถ่บาปนะครับเรื่องของข้อห้ามต่างๆที่คริสต์โรมันคาทอลิกได้เคยมีไว้นะครับตรงนี้นำไปสู่การเกิดนิกายใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องมีนักบวชอีกต่อไปความคิดตรงนี้แหละครับซึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องศาสนาแต่มันส่งผลต่อการเมืองระดับใหญ่คือเจ้าชายยุโรปกลุ่มหนึ่งก็ยังสมาทานความเป็นคริสต์คาทอลิกแต่เจ้าชายอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะเจ้าชายในแคว้นเยอรมนีเนี่ยเริ่มหันมาสนับสนุนมาร์ตินลูเทอร์และขณะเดียวกันเนี่ยความต่างทางศาสนานะครับก็นำไปสู่การเกิดสงคราม30ปีและลงเวทเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าการเจรจาสันติภาพที่เวสต์ฟาเลียและนำไปสู่การเกิดหมุดหมายสำคัญในการตั้งรัฐชาติหรือรัฐสมัยใหม่นะครับทีนี้ตรงนี้มีความสำคัญในแง่นี้ครับว่าเดิมเนี่ยมีการให้ความสำคัญกับคริสตจักรนะครับแต่หลังปี1648เนี่ยมีความพยายามในการลดบทบาทคริสตจักรและทำให้อำนาจกษัตริย์เนี่ยกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งตรงนี้พูดง่ายๆคือเป็นการทำให้ระบอบราชาธิปไตยหรือระบอบสมบูรณาญาสีราชกลับมามีความเข้มแข็งนะครับในหลายพื้นที่โดยเฉพาะฝรั่งเศสเนี่ยถึงขั้นพีคสุดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นมาเนี่ยท่านจะเห็นได้เลยว่าในบริบทตั้งแต่ศตวรรษที่17 18เป็นต้นมาเนี่ยระบอบกษัตริย์จะมีความเข้มแข็งนะครับประชาชนจำนวนหนึ่งก็เริ่มมีการตั้งคำถามกับระบอบกษัตริย์แต่ตรงนี้ก็ต้องยกเว้นในบางกรณีนะครับอย่างเช่นกรณีอังกฤษเนี่ยผมอาจจะกล่าวได้เลยว่าเป็นจุดที่ทำให้ประชาธิปไตยสมัยใหม่กลับขึ้นมาแล้วท่านจะเห็นคำศัพท์สำคัญอยู่คำหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยในยุโรปนั่นก็คือการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์นะครับซึ่งการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์เนี่ยถือว่าเป็นการปฏิวัติที่มีการนองเลือดน้อยหรืออาจถ้าจะไม่มีการเสียเลือดเนื้อกันเลยได้ซ้ำไปสรุปไม่ง่ายคืออะไรมันคือการนำรัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นกฎหมายสูงสุดและอัญเชิญกษัตริย์เนี่ยนะครับมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งต่อมาก็จะเป็นโมเดลให้กับประเทศไทยนะครับตั้งแต่ปี2475นะครับเป็นการจำกัดอำนาจกษัตริย์ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกกรณียกเว้นนะครับทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับผมอยากจะพูดถึงการปฏิวัติที่สำคัญอีก2การปฏิวัตินะครับซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของยุโรปก็คือการปฏิวัติวิทยาศาสตร์กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมปฏิวัติวิทยาศาสตร์เกิดก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยสรุปง่ายๆคือเป็นยุคที่มนุษย์เริ่มใช้เหตุผลนะครับประกอบกับบริบทที่มีเหตุการณ์ที่เรียกว่ายุครู้แจ้งนะครับหรือยุคภูมิธรรมของยุโรปเนี่ยมนุษย์เริ่มให้เหตุผลนะครับมนุษย์เริ่มสนใจเรื่องสิทธินะครับเรื่องหน้าที่ของคนมากยิ่งขึ้นประกอบกับเวลานั้นเนี่ยมีนักปรัชญาสำคัญนะครับท่านอาจจะเคยได้ยินชื่ออย่างจอห์นล็อกนะครับชองชาร์ลรูโซนะฮะตัวของมองเตสกิเออร์เนี่ยได้เริ่มนำเสนอนะฮะความคิดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนะครับท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องของจอห์นล็อกว่าด้วยเรื่องของสิทธิเสรีภาพและทรัพย์สินนะครับตัวของรูโซก็พูดถึงเรื่องสัญญาประชาคมขณะเดียวกันตัวของมองเตสกิเออร์ก็ได้พูดถึงเรื่องการแบ่งอำนาจที่ปไตยออกเป็น3ส่วนแนวความคิดของนักปรัชญาเมธีพวกนี้ได้มีผลต่อความคิดของประชาชนส่วนหนึ่งนะครับซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญในยุโรป
นะครับก็คือการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีการผูกคำว่าชาติกับประชาชนและเป็นการโค่นล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่แข็งแกร่งประเทศหนึ่งในยุโรปล้มลงในปี1789ซึ่งตัวนี้เลขจะจำสวยงามนะครับแต่ขณะเดียวกันเราจะลืมการปฏิวัติอีกปฏิวัติหนึ่งไม่ได้นะครับซึ่งก็เป็นกระบวนการยาวนานนะครับปฏิวัติเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของการปฏิวัติวิทย์ที่ส่งผลต่อความคิดและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอีกทางหนึ่งนะครับเป็นการปฏิวัติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆกันก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษนะฮะในแง่หนึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมคือการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตซึ่งเดิมใช้คนมาเป็นเครื่องจักรเกิดระบบโรงงานนะครับเกิดการผลิตแล้วก็ขยายตัวทางการค้าแต่ในอีกแง่หนึ่งเนี่ยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคมที่สำคัญคือการเกิดขึ้นของชนชั้นใหม่2ชนชั้นนั่นก็คือชนชั้นนายทุนและชนชั้นกรรมกรนะครับคราวนี้ผมพักตรงนี้ไว้นิดนึงก่อนนะครับว่าเมื่อกี้ผมได้พูดไปแล้วว่าบรรดานักปรัชญาการเมืองสำคัญเนี่ยนะฮะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่เป็นรากฐานนะครับที่เราเรียกว่าเสรีนิยมนะฮะคือต้องการจะปล่อยมนุษย์นะฮะหรือการให้มนุษย์เนี่ยมีเสรีภาพยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จังหวะการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ปฏิวัติอุตสาหกรรมการเกิดชนชั้นใหม่ขึ้นมาเนี่ยแนวความคิดดังกล่าวนะฮะได้นำมาผูกติดไว้กับเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งก็จะมีเรื่องชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปในกรณีเสรีนิยมเมื่อท่านเอาไปผูกติดกับเศรษฐกิจท่านก็อาจจะเรียกตรงนี้ได้ว่าเป็นทุนนิยมนะครับอันนี้ผมสรุปให้ฟังง่ายๆแต่ขณะเดียวกันความเป็นเสรีนิยมที่ไปผูกติดกับการเมืองนะฮะให้สิทธิเสรีภาพกับมนุษย์ประชาธิปไตยก็จึงเกิดขึ้นนะครับดังนั้น2 อย่างนี้ทั้งในทางเศรษฐกิจและการเมืองจึงเป็นสิ่งที่ดำเนินไปอย่างควบคู่กันนะครับทำให้ประชาชนเริ่มนำแนวความคิดพวกนี้ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางชนชั้นก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเรียกร้องต่อระบบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งเป็นระบบที่ป๊อปปูล่าที่สุดณเวลานั้นนะครับแต่จะสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างก็แล้วแต่กรณีไปแม้แต่กรณีการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789ก็ไม่จบลงด้วยความสวยงามนะครับฝรั่งเศสก็ยังกลับมาใช้ระบอบกษัตริย์อยู่นะครับในขณะเดียวกันการปฏิวัติในทศวรรษ1830แล้วการปฏิวัติในปี1848ถึงแม้ว่าชนชั้นที่เกิดใหม่นะฮะถึงแม้ว่าจะมีกระแสที่ชนชั้นแรงงานเนี่ยเริ่มรวมตัวกันแนวความคิดแบบสังคมนิยมเริ่มปรากฏตัวนะครับแต่ก็ยังประชาธิปไตยมันก็ยังไม่สำเร็จนะครับระบบเจ้าก็ยังกลับมามีบทบาทที่สำคัญอยู่นะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่ากระบวนการของการพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยในยุโรปเนี่ยมันมีเส้นทางที่ยาวนานนะฮะและผ่านอุปสรรคขวากหนามมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยในหลายๆประเทศจะค่อยๆทยอยเปลี่ยนแปลงไปทีนี้หมุดหมายที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งผมเคยพูดไว้ในตอนที่เทปที่3นะครับก็คือว่าโดยดูพื้นฐานง่ายที่สุดเนี่ยว่าประเทศนั้นเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยแล้วหรือยังก็คือเราดูว่ามีการเลือกตั้งหรือไม่นะครับซึ่งการเลือกตั้งก็เริ่มมีทยอยเกิดขึ้นในยุโรปมากยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องบอกทุกท่านก่อนนะครับว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในยุโรปณเวลานั้นเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นการเลือกตั้งในแบบปัจจุบันที่เราเรียกว่า universal suffrage นะครับเพราะสิทธิการเลือกตั้งเนี่ยก็ยังคงไว้ให้กับผู้ชายนะครับแล้วก็ผู้หญิงยังโดนจำกัดสิทธิ์อยู่นะครับแต่ถามว่าผู้หญิงเนี่ยเริ่มมามีบทบาทในการเลือกตั้งเมื่อไหร่นะฮะก็คือประมาณตอนต้นศตวรรษที่20นะครับที่เกิดขึ้นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นยาวนานตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้ชายและผู้หญิงพูดง่ายๆฮะเปลี่ยนบทบาทจากแม่และเมียมาสู่ภาคแรงงานมากยิ่งขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะทำงานในโรงงานเยอะแต่ก็รู้สึกว่าบทบาทใหม่เนี่ยเป็นบทบาทที่พวกเธอรู้สึกมีคุณค่านะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงบทบาทดังกล่าวเนี่ยก็จะมีผลนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับท่านจะเห็นได้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุโรปนะครับซึ่งผมขอพูดกระชับตรงนี้ละกันเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกไปเนี่ยนะครับก็จะพบได้เลยว่าชนชั้นต่างๆเนี่ยเริ่มมีบทบาทนะครับซึ่งท่านอาจารย์จันจิลาท่านก็ได้เขียนไว้ชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยในยุโรปเนี่ยบทบาทของชนชั้นต่างๆมีผลอย่างมากนะครับแต่มีผลยังไงเนี่ยก็ต้องมาดูกันในแต่ละกรณีในบางกรณีเนี่ยชนชั้นนำนะครับหรือผมอาจจะเรียกกันว่าชนชั้นไฮโซยุโรปยุคโบราณเป็นระดับเซเลบของยุโรปเนี่ยเขาอาจจะมีความคิดที่รู้สึกว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาประชาธิปไตยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าระบอบที่เกิดขึ้นมาใหม่มันเอื้อประโยชน์กับเขาหรือไม่
นะครับในขณะเดียวกันชนชั้นล่างนะครับหรือชนชั้นกรรมกรเนี่ยก็ต้องมาดูเลยว่าระบอบที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยก็เอื้อเขาหรือเปล่าในขณะเดียวกันชนชั้นกลางซึ่งในตามทฤษฎีโดยเฉพาะทฤษฎี modernization เนี่ยนะครับมักจะมองว่าชนชั้นกลางเป็นชนชั้นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศจากระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยไปสู่ระบอบที่เป็นประชาธิปไตยนะครับในยุโรปช่วงหนึ่งตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญนะครับแต่ในบางช่วงชนชั้นกลางก็ปฏิปักษ์ต่อระบอบนี้นะครับแม้ว่าจะไม่ล้มแต่ก็เป็นการสนับสนุนใครก็ตามที่สามารถจัดการกับรัฐบาลที่ไม่เอื้อประโยชน์กับเขาได้นะครับซึ่งตอนนี้เราจะมาดูกันคราวนี้มาอีกประเด็นหนึ่งนะครับในการพูดถึงเรื่องความถดถอยและการขยายตัวของประชาธิปไตยตรงนี้มันอาจจะไปสัมพันธ์กับส่วนที่เป็นเรื่องของ Wave of Democratization ที่ปรมาจารย์แห่งวงการนะครับศาสตราจารย์ฮันติงตันได้เคยพูดไว้ว่าหลังจากที่มันมีช่วงคลื่นของการเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยยุโรปจะจัดอยู่ในช่วงแรกๆนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาอันยาวนานนะฮะแม้ว่าจะใช้เวลาประมาณ100ปีมากกว่านั้นแหละฮะแต่เพียงแต่ว่าประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่ไม่เยอะ30กว่าประเทศนะครับแต่คราวนี้ความถดถอยของประชาธิปไตยในยุโรปเริ่มเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับในบริบทที่น่าสนใจก็คือว่าประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่1เป็นช่วงที่ประชาธิปไตยในยุโรปเนี่ยนะฮะหลังจากตั้งมั่นกันได้พอสมควรแล้วในช่วงก่อนสงครามโลกที่1เนี่ยได้เริ่มเกิดวิกฤตของระบอบนะครับระบอบประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกที่1ไม่สามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้อย่าลืมนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่1เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้จักรวรรดิขนาดใหญ่ล่มในอีกทางหนึ่งก็คือเศรษฐกิจเนี่ยประสบวิกฤตขั้นรุนแรงบางประเทศอาจจะล้มละลายกันเลยได้ซ้ำไปนะครับท่านอาจจะเห็นจากชื่อสนธิสัญญาสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นแวร์ไซเนยีเทรนองแซปแซงแชแมงอะไรก็แล้วแต่นะฮะสนธิสัญญาสันติภาพพวกนี้เป็นการพูดง่ายเหมือนเป็นบทลงโทษประเทศผู้แพ้สงครามนะครับในขณะเดียวกันประเทศผู้ชนะสงครามก็ประสบวิกฤตขนาดใหญ่จนที่สุดปี1929จึงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลต่อประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยก็เริ่มมีการตั้งคำถามกับสิ่งพวกนี้และในที่สุดเนี่ยก็เรียกร้องให้พรรคการเมืองฝ่ายขวานะครับซึ่งไม่สมาทานประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับในการก้าวขึ้นมามีอำนาจดังนั้นท่านจะเห็นได้จากบทบาทของพรรคฟาสซิสต์ในอิตาลีพรรคนาซีในเยอรมันรวมทั้งการเกิดสงครามกลางเมืองในสเปนซึ่งนาซีกับเยอรมันเนี่ยร่วมกันนะฮะเป็นแบ็คให้กับระบอบฟังโก้ได้พังงาดขึ้นมาในสเปนแล้วก็ครองอำนาจอย่างยาวนานนะครับคราวนี้ในอีกบริบทหนึ่งนะครับหลังจากที่วิกฤตประชาธิปไตยในยุโรปเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นในช่วงของก่อนสงครามโลกครั้งที่2แล้วพอหลังสงครามโลกที่2เนี่ยความพ่ายแพ้ของเยอรมนีอิตาลีนะครับแล้วก็ประเทศในขั้วข้างตรงนั้นเนี่ยทำให้โลกเนี่ยเข้าสู่ยุคใหม่ก็คือโลกบริบทสงครามเย็นที่มีการแบ่งขั้วอำนาจอย่างชัดเจนในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับยุโรปตะวันตกนะครับหลายประเทศก็เริ่มกลับไปใช้ระบอบประชาธิปไตยเสรีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมทั้งบทบาทขององค์ความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับในเวลานั้นเราจะเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจแห่งยุโรปซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้กลายร่างมาเป็นสหภาพยุโรปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีนะครับหน้าที่ในการผลักดันระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ระบอบทุนนิยมให้ทำงานร่วมกันแต่ในอีกฝากหนึ่งของยุโรปนะครับการเมืองระหว่างประเทศในยุคสงครามเย็นได้ทำให้ยุโรปตะวันออกเนี่ยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตไปโดยปริยายนะครับและอีกฝากหนึ่งนะครับความถดถอยของประชาธิปไตยเนี่ยก็ยังดำเนินอยู่คือยุโรปใต้ตัวอย่างสำคัญก็คือสเปนกับโปรตุเกสนะครับในสโปรตุเกสก็จะเจอระบอบซาลาซาและขณะเดียวกันในสเปนเนี่ยก็จะมีระบอบฟังโกนะครับทีนี้ประเทศพวกนี้เปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยได้อย่างไรในยุโรปตะวันออกผมขอพูดตรงส่วนนี้ก่อนแล้วกันนะครับการเปลี่ยนแปลงในยุโรปตะวันออกเนี่ยดำเนินไปอย่างค่อนข้างช้านะครับแล้วก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ1980นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องของชนชั้นต่างๆภายในประเทศพวกนี้เองรวมทั้งบรรยากาศนะฮะการเมืองระหว่างประเทศที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะนโยบายของผู้นำในสหภาพโซเวียตเองก็คือของมิคาอิลกอร์บาชอฟที่ออกเปเลสตรอยกากับกลาสโนสต์มาเพื่อเป็นการเปิดกว้างทางการเมืองถึงแม้นโยบายนี้จะไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันให้ประเทศต่างๆในยุโรปตะวันออกเนี่ยได้เปลี่ยนผ่านตัวเองไปสู่ประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทำให้ประเทศในยุโรปตะวันออกค่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยไปสู่
นำไปสู่สิ่งที่ฟรานซิสฟูเยม่าพูดว่าในที่สุดเนี่ยมันก็มาถึงจุดจบละนะครับจากนี้ไปเนี่ยหลังทศวรรษ1990ไปมันจะเป็นชัยชนะของประชาธิปไตยและโลกเสรีนิยมในขณะเดียวกันยุโรปใต้นะครับสเปนกับโปรตุเกสนะครับนี่ถือเป็นจุดตั้งต้นของทฤษฎี Third Wave of Democratization เลยนะครับโดยเฉพาะการปฏิวัติคาร์เนชั่นซึ่งมีการรัฐประหารก็จริงแต่รัฐประหารดังกล่าวเนี่ยนำไปสู่การเลือกตั้งอย่างเร็วแล้วเป็นการสิ้นสุดของระบอบซาลาซ่าที่ก่อตัวมาอย่างยาวนานนะครับรวมทั้งการอสัญญกรรมของนายพลฟรังโกนะครับนำไปสู่การแผ่วทางและกลุยทางไปสู่ประชาธิปไตยนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะมีความพยายามในการสืบทอดอำนาจของฟรังโกแต่ว่ากษัตริย์นะครับซึ่งฟรังโกได้วางตัวไว้ก็ไม่เล่นด้วยกับงานนี้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบรรยากาศประชาธิปไตยในยุโรปไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็เริ่มจะมีทีท่าที่ดีขึ้นนะครับประกอบกับลัทธิเสรีนิยมใหม่ที่เกิดขึ้นในปลายทศวรรษ1980นะครับที่มีอังกฤษเป็นตัวตั้งตัวตีเลยก็ได้นำสิ่งนี้เนี่ยมาเป็นแพ็กเกจคู่กับประชาธิปไตยและขยายตัวไปทั่วโลกนะครับก็กล่าวสรุปได้สั้นๆนิดนึงนะครับก่อนจะไปพูดถึงเรื่องความท้าทายที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าเสรีนิยมใหม่กับประชาธิปไตยนะครับได้กลายเป็น2พี่น้องซึ่งเดินทางออกตระเวนทั่วโลกนะฮะในการนำคุณค่าแบบใหม่ให้แต่ละประเทศยอมรับแต่อย่าลืมว่าประสบการณ์แบบนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในยุโรปนะครับและยุโรปนั้นก็เป็นยุโรปตะวันตกขณะเดียวกันประเทศประชาธิปไตยใหม่อาจจะรับได้หรือรับไม่ได้กับตรงนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับบางประเทศอย่างที่ผมบอกไปรับความเป็นประชาธิปไตยไปรับเอาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันก่อให้เกิดความต่างทางเขาเรียกว่ารายได้นะครับความต่างทางชนชั้นมากยิ่งขึ้นนะครับรัฐบาลประชาธิปไตยก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ณขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาใหม่ๆก็เกิดขึ้นนะครับซึ่งจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงไม่นานนี้เองคือวิกฤตของผู้อพยพนะครับซึ่งก็อาจจะพูดง่ายว่าเหมือนเขาหนีร้อนแต่เพิ่งเย็นก็กะว่ายุโรปเนี่ยจะเป็นที่เย็นสำหรับเขานะครับแต่ที่เย็นสำหรับเขาเนี่ยอาจจะเย็นเจี๊ยบกว่าเดิมก็ได้นะครับในกรณีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับท่านอาจจะเห็นได้จากสื่อต่างๆนะฮะว่าในช่วงหลังเนี่ยการรับผู้อพยพจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองในตะวันออกกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอิรักหรือซีเรียซึ่งผู้อพยพจำนวนมากเนี่ยได้ขึ้นฝั่งที่ยุโรปนะครับบางประเทศก็มีนโยบายรับนะครับแต่การอพยพของมุสลิมนะครับที่ได้เข้ามาเนี่ยนะครับก็ก่อให้เกิดความหวาดหวั่นว่าบรรดาพี่น้องมุสลิมที่ยกพลขึ้นบกขึ้นมาขนาดใหญ่แล้วมาตั้งรกรากเนี่ยประกอบกับจังหวะนั้นยุโรปเนี่ยมีการควบคุมประชากรได้อย่างดีนะครับอาจจะก่อให้เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับจะมาแย่งงานหรือเปล่าปัญหาเรื่องอัตลักษณ์ของยุโรปซึ่งวันนี้ยุโรปยังยึดมั่นคุณค่าแบบยุโรปอยู่นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยชาวมุสลิมที่เข้ามามากขึ้นจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่กระแสโลกที่เห็นตามข่าวนะครับก็เรื่องนี้ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่าการก่อการร้ายทั่วโลกก็เป็นฝีมือของกลุ่มพวกก่อร้ายที่อ้างตัวนะครับภายใต้ร่มเงาของศาสนาอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้สร้างความหวาดหวั่นให้กับยุโรปทั้งสิ้นนะครับดังนั้นประชาชนในยุโรปหลายประเทศเริ่มหวาดหวั่นกับกระแสดังกล่าวจึงเริ่มหันไปสนับสนุนพรรคการเมืองนะครับที่มีแนวทางในการต่อต้านสิ่งที่ผมพูดนะครับซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นฝ่ายขวาประชานิยมนะครับซึ่งกำลังก่อตัวกันในหลายๆประเทศยุโรปจนทำให้มีการเกิดกระแสที่เรียกว่ายุโรปกำลังหันขวานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดการเขาเรียกว่าอะไรฮะประชาธิปไตยมันไม่ได้ถูกทำลายแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการลดทอนคุณค่าของสิ่งที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยแบบเสรีซึ่งมันจะต่างกับประชาธิปไตยซึ่งมันเปลี่ยนนะครับผมย้ำอีกนิดนึงว่าประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นครั้งแรกสุดที่มีการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยรูปแบบที่ขอให้มีการเลือกตั้งนะครับมีการให้สิทธิ์ให้เสียงแต่ขณะเดียวกันคำว่าประชาธิปไตยเสรีมันต้องพูดถึงเรื่องขันติธรรมเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องสิทธิมนุษยชนในการที่คุณกีดกันการหวาดระแวงเพื่อนร่วมชาติถึงแม้ต่างศาสนาตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้มีการตั้งคำถามกับการ
ลดทอนคุณค่าประชาธิปไตยเสรีนะครับซึ่งกำลังเป็นที่หวาดหวั่นกันอยู่ในยุโรปเป็นจำนวนมหาศาลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านอาจารย์จันจิลาก็ได้ให้รายละเอียดไว้ค่อนข้างดีแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวข้อ 15.3 เนี่ยก็จะเห็นได้เรื่องถึงเรื่องของประชาธิปไตยหลายรูปแบบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งรูปแบบซึ่งผมอาจจะขอพูดนิดหน่อยแล้วกันก็คือเรื่องของประชาธิปไตยแบบรัฐสภาซึ่งเกิดขึ้นในอังกฤษนะครับก็อย่าลืมว่าอันนี้คือต้นแบบที่ก่อให้เกิดระบอบประชาธิปไตยแบบบ้านเรานะครับที่ให้สภากับฝ่ายนิติบัญญัติเท่านี้สภากับรัฐบาลทำงานใกล้ชิดกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันในฝรั่งเศสเนี่ยก็จะเป็นต้นแบบของระบบกึ่งประธานาธิบดีนะครับที่ฝ่ายบริหารจะมีอำนาจเหนือรัฐสภานะครับในขณะเดียวกันยุโรปก็จะมีการเอาประชาธิปไตยกับสังคมนิยมเนี่ยซึ่งให้เสรีภาพทางการเมืองแต่ก็มีการจัดสวัสดิการนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่ท่านสามารถอ่านได้ในหน่วย 15.3 นะครับซึ่งก็จะให้รายละเอียดของแต่ละประเทศไว้ว่าลักษณะเด่นของระบอบประชาธิปไตยในแต่ละระบบมีลักษณะอย่างไรนะครับตรงนี้ก็อยากฝากนักศึกษานะครับให้อ่านในหน่วยสุดท้ายนะครับอย่าเพิ่งเหนื่อยนะครับอ่านมาถึงหน่วยนี้ได้ก็ต้องขอชื่นชมทุกท่านนะครับว่ารายละเอียดซึ่งเยอะมากใน2เล่มตรงนี้เนี่ยก็มาดำเนินถึงสุดท้ายในบ้านเกิดประชาธิปไตยพอดีเลยนะครับประเด็นที่อยากฝากไว้ก็มีเท่านี้ครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: ครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับครั้งนี้นะครับเป็นการมาพบกันครั้งแรกนะครับของการสอนเสริมทางไกลนะครับในชีววิชา83203นะครับประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับก่อนอื่นนะครับผมคงต้องเริ่มต้นด้วยการนะครับให้ภาพรวมนะครับกับนักศึกษานิดหนึ่งก่อนว่านะครับชุดวิชา83203นะครับก็คือชุดวิชาประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับมันมีเนื้อหานะครับโดยภาพรวมอย่างไรบ้างนะครับในชุดวิชานี้นะครับนักศึกษาได้รับชุดวิชาไปแล้วเนี่ยจะพบว่าเนื้อหาของชุดวิชานี้นะครับจะมีการแบ่งเป็นทั้งหมด15หน่วยด้วยกันนะครับแต่ว่าใน15หน่วยนี้นะครับ เราจะแบ่งเนื้อหาเนี่ยนะครับออกมาเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะครับเนื้อหาส่วนแรกนะครับจะประกอบไปด้วยหน่วยที่1ถึง3นะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านวิทยากรทั้ง3ท่านเนี่ยจะมานำเสนอนะครับเนื้อหานะครับให้นักศึกษานะครับได้ฟังในวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของประชาธิปไตยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพัฒนาการประชาธิปไตยนะครับทฤษฎีที่ว่าด้วยประชาธิปไตยนะครับทั้งทฤษฎีที่เป็นมีความเป็นนามธรรมนะครับจนถึงกระทั่งทฤษฎีประชาธิปไตยร่วมสมัยนะครับซึ่งมีความเป็นรูปธรรมเนี่ยค่อนข้างมากนะครับส่วนที่2นะครับจะเป็นหน่วยที่4ถึงหน่วยที่10นะครับเนื้อหาในหน่วยที่4ถึงหน่วยที่10เนี่ยจะเป็นส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับหรือในบางครั้งเนี่ยท่านนักศึกษาอ่านดูในชุดวิชานี้นะครับจะมีการใช้สลับกันกับคำว่ากระบวนการเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นคำว่ากระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยก็ดีเนี่ยหรือว่ากระบวนการเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยก็ดีเนี่ยนะครับมันมาแปลมาจากคำว่า democratization นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการใช้สลับกันแต่ว่าขอให้นักศึกษาเข้าใจตรงกันนะครับว่าความหมายนั้นคือความหมายเดียวกันนะครับและส่วนที่3นะครับส่วนสุดท้ายของชุดวิชานี้นะครับจะประกอบไปด้วยหน่วยที่11ถึงหน่วยที่15นะครับในหน่วยที่11ถึงหน่วยที่15เนี่ยนะครับจะเป็นการให้ภาพประสบการณ์นะครับของกระบวนการประชาธิปไตยนะครับแล้วรวมถึงประชาปัญหานะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับที่เกิดขึ้นในภูมิภาคสำคัญนะครับในโลกนี้นะครับประกอบไปด้วยภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับตะวันออกกลางนะครับยุโรปนะครับและก็ละตินอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมของชุดวิชานี้นะครับนักศึกษาจะได้เห็นภาพของนะครับพัฒนาการของแนวคิดนะครับรวมถึงการปรับใช้แนวคิดในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับเห็นกระบวนการนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับจะเห็นเลยว่ามีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับกระบวนการในการเปลี่ยนผ่านเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเปลี่ยนผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับประเทศต่างๆที่เปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาอะไรบ้างนะครับอะไรเป็นการท้าทายที่สำคัญนะครับที่เกิดขึ้นนะครับและสุดท้ายก็คือลองไปดูประสบการณ์ที่เป็น เกิดขึ้นจริงๆนะครับในภูมิภาคต่างๆว่าภูมิภาคที่นะครับมีประสบการณ์นะครับเข้าไปสู่กระบวนการในการเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยหรือเกิดกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเขาเผชิญกับนะครับปัญหาอุปสรรคนะครับประสบความสำเร็จล้มเหลวและมีปัจจัยของความสำเร็จและล้มเหลวอย่างไรนะครับซึ่งก็จะมีการนำเสนอนะครับในการสอนเสริมนะครับผ่านในระบบทางไกลเนี่ยนะครับในครั้งต่อไปนะครับ ราะฉะนั้นวันนี้นะครับอยากเริ่มต้นนะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับอย่างที่บอกก็คือว่าจะมีการสอนเสริมในหน่วยที่1 2และ3นะครับซึ่งทั้ง3หน่วยเนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ทั้งส่วนที่เป็นพัฒนาการนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวความคิดนะครับซึ่งนะครับคงจะเริ่มต้นนะครับด้วยหน่วยที่1นะครับก็คือหน่วยที่ว่าด้วยพัฒนาการแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยนะครับซึ่งท่านรองศาสตราจารย์ดร.พิสารบุกดารัศมีนะครับเป็นผู้เขียนแล้วก็ให้เกียรตินะครับมาบรรยายในวันนี้นะครับขอเรียนเชิญอาจารย์พิสารครับ
4: ครับขอบคุณอาจารย์ชัยวัฒน์นะครับหน่วยที่1นะครับซึ่งเป็นหน่วยเริ่มนะครับก็เป็นหน่วยที่ว่าด้วยแนวคิดนะครับแล้วก็พัฒนาการนะครับในเชิงประวัติศาสตร์นะครับของแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยนะครับซึ่งแบ่งเป็นช่วงระยะเวลานะครับก็ประมาณ3ถึง4ช่วงระยะเวลานะครับโดยตั้งแต่สมัยโบราณนะครับก็เริ่มต้นที่สมัยกรีกโบราณนะครับเป็นยุคหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อมไปสู่นะครับสมัยโรมันนะครับโรมันในช่วงที่ปกครองด้วยระบบสาธารณรัฐนะครับแล้วก็มาในยุโรปนะครับยุโรปมาเติบโตอีกทีในยุโรปในช่วง เรียกว่าปลายต้นนะครับต้นของยุคสมัยใหม่นะครับหรือที่รู้จักในช่วงยุคของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าเรเนซองส์นะครับแล้วก็จะปิดท้ายนะครับจะปิดท้ายด้วยที่พัฒนาการที่สำคัญนะครับก็คือภายหลังนะครับประชาธิปไตยภายหลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศสปี1789นะครับและตามมาด้วยการเกิดขึ้นของผู้ปกครองผู้นำนะครับผู้นำที่สำคัญก็คือนโปเลียนโบนาปาร์ตนะครับซึ่งมีผลต่อการเผยแผ่ประชาธิปไตยและก็การเกิดขึ้นของแนวคิดนะครับต่างๆนะครับที่เรียกได้ว่าสนับสนุนและส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับขอกลับไปที่พัฒนาการนะครับในช่วงแรกนะครับช่วงแรกที่บอกเอาไว้นะครับก็คือเกิดขึ้นที่นครรัฐนะครับแห่งหนึ่งนะครับในสมัยโบราณเรียกว่านครรัฐเอเธนหรืออาร์เทนนะครับของกรีกโบราณประมาณ500นะครับ600ถึง500ปีก่อนคริสตกาลนะครับซึ่งการก่อร่างสร้างตัวนะครับของประชาธิปไตยเอเธนเนี่ยนะครับมันก็เรียกว่าผ่านขบวนการนะครับผ่านการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านนะครับโดยทั้งการสร้างสถาบันทางการเมืองนะครับและก็การเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองนะครับแล้วก็การมีเขาเรียกว่าผู้นำทางความคิดนะครับเกิดขึ้นมานะครับเพื่อทำให้เกิดประชาธิปไตยเอเธนนะครับซึ่งเราเรียกว่าประชาธิปไตยทางตรงนะครับเป็น direct democracy ขึ้นมานะครับก็เริ่มตั้งแต่ เรียกได้ว่าเป็นในช่วงหลังได้รับเกียรติว่าเป็นรัฐบุรุษอะไรพวกนี้นะครับเช่นดักโคนะครับดักโคก็ทำการรวบรวมอะไรเขาเรียกว่าประมวลกฎหมายขึ้นมานะครับแล้วก็ตามมาด้วยคนอย่างโซลอนนะครับโซลอนก็ทำการปฏิรูปที่ดินอะไรพวกนี้นะครับยกเลิกหนี้สินนะครับเพื่อเตรียมตัวให้พลเมืองหรือชาวบ้านชาวเอเธนเนี่ยนะครับพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในทางการเมืองนะครับในฐานะที่เรียกว่าเป็นพลเมืองนะครับผู้เตรียมพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนนะครับในการในกิจการบ้านกิจการเมืองของนครรัฐเอเธนนะครับแล้วก็คนที่สำคัญอีกคนหนึ่งนะครับก็คือ เป็นนักการเมืองและก็เป็นรัฐบุรุษนะครับที่ทางด้านเฮโดโรตัสนะครับก็คือเฮโดโรตัสก็คือนักประวัติศาสตร์คนสำคัญของกรีกโบราณให้เครดิตหรือขนานนามไม่ว่าเป็นบิดาประชาธิปไตยของเอเธนก็

มาเป็นผู้แทนในเขาเรียกว่าในอะไรในสภานะครับมาเป็นการเลือกนะครับเปลี่ยนแปลงการเลือกคนจำนวนมากเข้ามาแทนนะครับนั่นก็คือรูปแบบที่ไคทินิสทำการปฏิรูปนะครับจนประชาธิปไตยเอเธนเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับแล้วก็มีแนวคิดที่สำคัญอยู่2แนวคิดถ้าจะเข้าใจจับใจของเอเธนก็คือแนวคิดในเรื่องของไอเซโกล่านะครับไอเซโกล่าก็คือถ้าเป็นสมัยใหม่ก็คือเขาเรียกว่าทุกฟรีดอมบีฟอร์เดอะลอนะครับโทษนะครับ equality before the law ก็คือมีความเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายนะครับแล้วก็ isonomia นะครับ isonomia ก็คือความเท่าเทียมกันในการ freedom of speech นะครับก็คือการพูดนะครับคือ2 อย่างนี้ก็คือเป็นแนวคิดพื้นฐานหลักนะครับที่สำคัญในการค้ำชูประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนเอาไว้นะครับก็คือทุกคนมีเสรีภาพในการพูดนะครับคนที่เป็นพลเมืองครับแล้วก็มีความเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายนะครับนี่ก็คือหลักคนที่เข้ามาอาศัยคนที่ไม่ใช่สัญชาติกรีกนะครับก็คือไม่เป็นคนต่างด้าวนั่นเองนะครับก็คือเงื่อนไขของความเป็นพลเมืองเอเธนก็ค่อนข้างจะมีคุณสมบัติที่จำกัดอยู่เหมือนกันนะครับก็ทำให้หลายๆคนนะครับที่มองประชาธิปไตยเอเธนเนี่ยนะครับอย่างเช่นเบนจามินกองตองนะครับก็เป็นนักประชาธิปไตยรุ่นใหม่นะครับเป็นชาวฝรั่งเศสก็มองประชาธิปไตยเอเธนว่าแกใช้คำว่าเป็นอริสโตแครตดิโมคราซีนะครับเป็นประชาธิปไตยของพวกอภิชนนะครับนี่ก็คือรูปแบบประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นมาในนครรัฐเอเธนนะครับก็แล้วก็สถาบันทางการเมืองนะครับที่รูปแบบประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนสร้างขึ้นมาก็มีทั้งสภาประชาชนนะครับมี SMBนะครับมี SMB แล้วก็มีเขาเรียกว่ามีบูเล่นะครับบูเล่ก็คือที่ชุมนุมนะครับที่ชุมนุมของพวกเจ้าหน้าที่นะครับที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารนะครับก็คือมีทั้งสภานะครับก็คือถ้าเรียกในสมัยปัจจุบันนี้ก็คือเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับและก็ฝ่ายผู้บริหารก็คือเป็นคล้ายๆเป็นถ้าพูดประชาธิปไตยสมัยใหม่ก็คือเป็นคณะรัฐมนตรีเป็นครม.นะครับนั่นก็คือประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นมาที่เอเธนนะครับต่อมานะครับประชาธิปไตยเอเธนก็เสื่อมลงนะครับเสื่อมลงจากโดยเฉพาะยิ่งการเข้ามาชัยชนะนะครับของจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ก็ทำลายความเป็นนครรัฐนะครับนครรัฐก็คือปกครองตัวเองแล้วก็รวบรวมเข้าเป็นอาณาจักรก็คือการปกครองที่ขยายใหญ่นะครับมีศูนย์กลางอยู่ที่มาซิโดเนียนะครับก็คือการล่มสลายของการปกครองตนเองนะครับก็คือการล่มสลายของประชาธิปไตยนะครับทีนี้ประชาธิปไตยมันก็ไปเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับในอีกประมาณ500กว่าปีนะครับก็ที่โรมันนะครับโรมันต่อมานะครับโรมันในช่วงสาธารณรัฐนะครับเกิดขึ้นมานะครับโรมันก็ในช่วงสาธารณรัฐก็มีอายุยืนยาวอยู่ประมาณ 3-400 ปีนะครับ 3-400 ปีนะครับแนวคิดที่สำคัญนะครับของสาธารณรัฐโรมันก็คือแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองนะครับความเป็นพลเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นพลเมืองที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการบ้านเมืองนะครับโรมันเนี่ยนะครับขยายตัวหรือสามารถเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ได้เนี่ยนะครับเพราะทุกคนมีแนวคิดในเรื่องของความรักนะครับในปิตุภูมินะครับความรักในปิตุภูมิความรักในสิ่งที่เป็นของสาธารณะนะครับคำว่ารีพับบลิกเนี่ยนะครับคำว่ารีพับบลิกเนี่ยนะครับในความหมายคำว่าสาธารณะเนี่ยมาจากคำภาษาละตินว่าเลสพับบลิก้านะครับเลสพับบลิก้าก็คือภาษาอังกฤษใช้คำว่าสิ่งของที่เป็นของสาธารณะ thing belong to the public นะครับก็คือถ้าเราจะเห็นได้ว่าในโรมันเนี่ยนะครับมันจะมีพื้นที่สาธารณะเยอะแยะเลยนะครับตั้งแต่ เรื่องของการอะไรอ่ะการความบันเทิงใช่ไหมครับเช่นสนามกีฬาพวกอารีนาพวกโคลอสเซียมต่างๆนะครับพวกเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นฟอรัมนะครับเป็นฟอรัมก็คือที่ชุมนุมทางการเมืองอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นที่สาธารณะหรือแม้แต่อ่างอาบน้ำใช่ไหมครับอ่างอาบน้ำบาร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คือเป็นที่คนเข้าไปคนอะไรคนเข้าไปใช้ได้ทุกคนนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้โรมันเกิดที่เรียกว่าเป็นพับบิกเอนเกจเมนต์นะครับการ
การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะหรือการไปเข้าไปมี

่วนร่วมในสิ่งที่ของที่เป็นสาธารณะนะครับถือว่าเป็นของร่วมกันทุกๆคนนะครับในที่เกิดขึ้นในโรมันนะครับทีนี้พอโรมันนะครับหมดลงนะครับก็คือเปลี่ยนจากระบบสาธารณรัฐมาเป็นระบบเรียกว่าระบบจักรวรรดินะครับจักรวรรดิองค์แรกก็คือจักรพรรดิออกัสตัสนะครับออกัสตัสนะครับก็จักรวรรดิโรมันก็สิ้นสุดจักรวรรดิโรมันก็ปิดฉากระบบสาธารณรัฐของโรมันลงนะครับจากประชาธิปไตยนะครับที่เกิดขึ้นในโรมันนะครับก็มาเฟื่องฟูอีกทีในช่วงของการยุโรปนะครับสมัยใหม่เรียกว่ายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะครับเกิดขึ้นมานะครับในช่วงประมาณศตวรรษที่15นะครับ15นะครับยุคนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่การที่เขาเรียกว่ายุคแห่งการค้น discovery นะครับการที่ออกยุโรปออกไปค้นพบโลกใหม่นะครับตั้งแต่1คศ1492นะครับตั้งแต่โคลัมบัสนะครับเดินทางไปทางตะวันตกนะครับที่ไปทางไปค้นพบไปไม่ได้ไปอเมริกาเป็นค้นพบอย่างเช่นคอสตาริกาอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นการเปิดโลกนะครับของยุโรปนะครับจากการที่ตัวเองอยู่กับภาคพื้นทวีปก็ขยายไปนะครับแนวคิดของยุคนะครับหรือเดซองก็คือแนวคิดในเรื่องที่สำคัญก็คือแนวคิดที่ประกอบสร้างขึ้นบนฐานที่เรียกว่ามนุษยนิยมนะครับ humanism นะครับ humanism นะครับแนวคิดอย่างนี้ก็ทำให้เกิดนะครับแนวคิดในเรื่องของการปกครองตัวเองนะครับจะเห็นได้ว่าสาธารณรัฐนะครับในช่วงนั้นนะครับเป็นเมืองท่าทางการค้าด้วยนะครับเจริญขึ้นมาจากการค้าด้วยนะครับเพราะอย่าลืมว่ายุคกลางเนี่ยศาสนาจักรคุมนะครับครอบเอาไว้นะครับแต่พอปลายยุคกลางนะครับอิทธิพลของศาสนาจักรก็เสื่อมลงนะครับเสื่อมความนิยมลงนะครับแล้วก็การเกิดขึ้นของชนชั้นใหม่ก็คือชนชั้นพ่อค้านะครับชนชั้นพ่อค้านี่ก็แน่นอนเรื่องของเสรีภาพสำคัญนะครับเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายสินค้าเสรีภาพในการค้านะครับเสรีภาพของการในการที่จะให้สินค้ามันไหลหมุนเวียนกันอย่างเสรีนะครับก็ทำใหเมืองท่าต่างๆของยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองท่าทางตอนเหนือนะครับเช่นในเขาเรียกว่าในพวกดัตช์ริพับลิกนะครับในสาธารณรัฐของดัตช์หรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันเช่นเมืองร็อตเทอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมนะครับหรือในเบลเยียมเมืองเกนส์เมืองบูกอะไรพวกนี้นะครับก็เจริญขึ้นมาจากการค้าทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็พวกนี้ก็คือมีสภาเมืองเป็นของตัวเองนะครับมีการปกครองเป็นของตัวเองนะครับเพราะสามารถที่เป็นอิสระจากการควบคุมจากสาธารณจักรหรือสันติบาลที่กรุงโรมได้นะครับเพราะมีอะไรมีความร่ำรวยมั่งคั่งจากการค้าหรือตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือแถวทางตอนกลางของคาบสมุทรอิตาลีนะครับแถวแคว้นทอสคาน่าหรือทัสคานีนะครับก็คือมีเมืองอย่างเช่นฟลอเรนซ์นะครับที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับฟลอเรนซ์เซียนาลูคาอุมเบียอะไรพวกนี้นะครับก็คือเป็นเมืองท่าอย่างเช่นอย่างเมืองฟลอเรนซ์นะครับร่ำรวยขึ้นมาจากพ่อค้านะครับที่เป็นนายแบงค์นะครับก็คือตระกูลเมดิซีอะไรพวกนี้นะครับหรือทางมิลานนะครับทางมิลานทางเหนือของอิตาลีแถวที่ราบลอมบาร์ดีอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีตระกูลในตระกูลนั้นก็คือตระกูลสฟอร์ซาอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตระกูลนี้ก็ร่ำรวยมากนะครับอุปถัมภ์พวกนักวิทยาศาสตร์พวกศิลปินเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นลีโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยก็เคยไปทำงานอยู่กับตระกูลสปอร์ซ่าที่เมืองมิลานนะครับพัฒนาอาวุธอะไรขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับสิ่งเหล่านี้หรือเวนิสนะครับตัวอย่างที่เวนิสที่สำคัญนะครับเวนิสเป็นเมืองที่ร่ำรวยมากนะครับรวยที่สุดในยุโรปช่วงนั้นนะครับเพราะเวนิสเป็นเมืองท่าที่สำคัญแล้วก็เป็นอะไรเป็นปลายของเส้นทางสายใหม่ด้วยนะครับเส้นทางสายใหม่ก็เกิดขึ้นมาในช่วงประมาณศตวรรษที่ประมาณ 14-15 นะครับก็จากเมืองซีอานนะครับมาสู่ยุโรปก็คือปลายทางที่เวนิสนะครับนั้นแล้วก็ส่งผลให้เกิดรูปแบบของการปกครองตัวเองนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็รูปแบบพยายามที่จะให้ผู้ปกครองตัวเองเป็นอิสระจากสันตปาปานะครับก็ทำใหรูปแบบของสาธารณรัฐนะครับของโรมันนะครับกับปืนขึ้นมาในคาบสมุทรอิตาลีอะไรพวกนี้นะครับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือรูปแบบของการปกครองตัวเองนะครับและก็รูปแบบของความเป็นประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในยุโรปนะครับในช่วงยุคเรียกว่าฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะครับ

0: ีนี้ช่วงสุดท้ายนะครับที่อยากจะพูดในตอนนี้นะครับในช่วงนี้ก็คือหลังเหตุการณ์การปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับก็คือเหตุการณ์ความรุนแรงนะครับที่เกิดขึ้นมานะครับในปี1789นะครับคงจะไม่พูดคงจะไม่พูดถึงที่มานะครับแต่มรดกที่สำคัญอย่างหนึ่งของการปฏิวัติฝรั่งเศสก็คือหลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสเกิดสิ่งที่เรียกว่าปฏิญญานะครับว่าด้วยมนุษย์และความเป็นพลเมืองนะครับ Declaration of the Rights of the Man and Citizen นะครับปฏิญญานี้มันสำคัญอย่างไรนะครับก็คือมันประกาศนะครับสถานะความเป็นมนุษย์นะครับให้กับคนทั่วไปนะครับและก็ความเป็นพลเมืองนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นหลักประกันว่านะครับคุณเรื่องของคุณมีสิทธินะครับในทรัพย์สินในร่างกายนะครับคุณมีเสรีภาพนะครับในการที่คุณจะแสดงออกถึงความคิดนะครับในการที่จะassociation หรือการรวมกลุ่มนะครับหรือในการแสวงหาความรู้อะไรพวกนี้นะครับการเมืองฝรั่งเศสก็ทำให้จริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันก็มีแนวคิดในเรื่องของสิทธิธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่นักคิดนะครับในสายเรียกว่าเสรีนิยมนะครับหรือในสายใครเรียนปรัชญาการเมืองก็เรียกว่าสัญญาประชาคมนะครับตั้งแต่ของโดยเฉพาะยิ่งแนวคิดสิทธิธรรมชาติของจอห์นล็อกนะครับก็ทำแนวคิดต่างๆเหล่านี้ถูกทำให้เป็นรูปธรรมนะครับหรือทำให้เกิดขึ้นเป็นจริงในสังคมหลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับทีนี้หลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับก็มีอีกคนหนึ่งนะครับที่เอาแนวคิดในเรื่องของการเมืองในการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีบทบาทก็คือนโปเลียนนะครับจักรพรรดินโปเลียนก็คือนอกจากจะทำสงครามแล้วนะครับสิ่งที่นโปเลียนนำไปด้วยก็คือแนวคิดในเรื่องของชาตินิยมนะครับการปกครองตัวเองอะไรพวกนี้นะครับก็ทำให้กลุ่มคนต่างๆในประเทศที่นโปเลียนยกทัพไปตีเนี่ยเกิดความตื่นตัวเรียนรู้นะครับจนในที่สุดนะครับฝ่ายอนุรักษ์นิยมในยุโรปเนี่ยก็ทนไม่ไหวนะครับเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าคองเกรสออฟเวียนนามานะครับ1815นะครับโดยมีเมตริกเป็นสถาปนิกที่สำคัญนะครับก็คือการพยายามที่จะจำกัดนโปเลียนนะครับกำจัดนโปเลียนออกไปแล้วก็พยายามที่จะให้ยุโรปเข้าสู่ร่องรอยอีกครั้งหนึ่งก็คือพยายามไม่ให้การเมืองแบบมวลชนเนี่ยมันขยายตัวออกไปมากนะครับแต่หลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสสิ่งที่เรียกว่าmass in politics ก็คือมวลชนเข้ามาสู่การเมืองเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับตามมาด้วยการปฏิวัติในประเทศต่างๆปี1840นะครับหรือมีนักวิชาการเรียกว่า spring time of the people นะครับก็คือเวลาช่วงเวลาผลิใบของการเมืองภาคประชาชนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่จะมานำไปสู่การมีพรรคการเมืองนะครับการจะมีกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในแบบการเมืองภาคประชาชนอะไรต่อมาหรือแนวคิดในเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับที่จะส่งต่อไปต่อประชาธิปไตยในช่วงศตวรรษที่18และ19นะครับในช่วงต้นนะครับผมอยากจะบรรยายไว้แค่นี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์พิสารนะครับจริงๆแล้วประเด็นที่อาจารย์พิสารนะครับนำเสนอมาเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าอย่างที่นะครับนักศึกษาได้ฟังไปแล้วเนี่ยนะครับเห็นว่าอาจารย์ใช้เวลาสั้นๆเนี่ยนะครับที่สามารถที่จะให้เห็นภาพนะครับพัฒนาการของนะครับการปกครองที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยนะครับซึ่งมีที่มาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณนะครับที่ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงนะครับปลายยุคกลางจนถึงต้นยุคสมัยใหม่นะครับในช่วงประมาณศตวรรษที่15แล้วก็ศตวรรษที่16นะครับแล้วก็จนกระทั่งมาถึงช่วงนะครับของการหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับนักศึกษาถ้าฟังดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์พิสารอธิบายในช่วงเวลาต่างๆนะครับอาจารย์จะมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่ว่านักศึกษาจะเห็นว่ามันจะมีการปฏิรูปนะครับทางสังคมนะครับขึ้นมาก่อนนะครับเราจะเห็นการปฏิรูปขึ้นมานะครับอย่างเช่นในช่วงสมัยกรีกนะครับเราเห็นการปฏิรูปที่ทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถหลุดออกจากสภาพนะครับปัญหาที่ทำให้นำไปสู่สภาวะที่เขาสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเมืองได้นะครับมีการพัฒนาตัวของตัวแนวความคิดนะครับรวมถึงมีการสถาปนาตัวสถาบันการเมืองนะครับที่จะเข้ามาทำหน้าที่นะครับในระบอบประชาธิปไตยนะครับต่อมาในช่วงปลายยุคกลางนะครับจน

0: ต้นยุคสมัยใหม่เนี่ยเราเห็นการพัฒนาตัวของพาณิชยกรรมนะครับที่ทำให้เกิดนะครับคนที่สามารถขึ้นมาเป็นนะครับเป็นฟรีแมนนะครับเป็นคนที่เป็นเสรีชนที่สามารถเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับเราเห็นการเกิดขึ้นของการพัฒนาของรูปแบบการปกครองตนเองขึ้นมานะครับหรือแม้แต่กระทั่งในช่วงหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสเองเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นแพทเทิร์นนะครับการเกิดขึ้นของประชาธิปไตยในลักษณะนะครับที่ว่านี้นะครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: ปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
1: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
2: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
3: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
4: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
5: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
6: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
4: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
0: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: จริงๆแล้วมีประเด็นที่อาจารย์พิสารนะครับได้เริ่มต้นไว้ในตอนช่วงต้นด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะส่งต่อไปนะครับกับวิทยากรท่านที่2นะครับก็คืออาจารย์พิสารพูดว่าอย่างในกรณีของกรีกเป็นต้นมาเนี่ยนะครับในกรีกเองเนี่ยมีประชากรจำนวนมากก็ตามนะครับแต่ว่าคนที่จะเข้าไปมีบทบาทนะครับในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้เนี่ยนะครับคือคนที่ถูกเรียกว่าเป็นพลเมืองนะครับซึ่งการเป็นพลเมืองเนี่ยนะครับมันมีคุณสมบัติหลายประการนะครับที่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันจำกัดทำให้มีคนจำนวนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ถูกเรียกว่าเป็นพลเมืองหรือถูกจัดประเภทว่าเป็นพลเมืองนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองได้นะครับซึ่งประเด็นเนี้ยนะครับผมก็อยากส่งต่อนะครับไปให้วิทยากรท่านที่สองนะครับก็คือท่านอาจารย์วรรณปิยคุณชัยเดชนะครับว่าในกรณีของนะครับเรื่องของความเป็นพลเมืองเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับแล้วก็ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีแนวคิดที่สำคัญอย่างไรนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์วรรณครับ
8: ขอบคุณครับขอบคุณท่านวิทยากรครับคือประเด็นเรื่องของความเป็นพลเมืองเนี่ยเราต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าพลเมืองเนี่ยมันถูกแปลมาจากภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษของคำว่าพลเมืองคือคำว่า citizen และคำว่าพลเมืองเนี่ยเมื่อแปลมาเป็นคำแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า citizen เนี่ยคือในหลายอย่างเนี่ยมันจะเห็นในที่มันไม่ตรงกันตัวอย่างที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็คือคำว่าพลเมืองเนี่ยถ้าเราเปิดตามพจนานุกรมเนี่ยพลเมืองเนี่ยมันจะมีความหมายบางก็บอกว่าเท่ากับประชาชนกับพลเมืองเนี่ยมันเหมือนกันพอพลเมืองกับประชาชนเหมือนกันคำถามคือแล้วถ้าประชาชนกับพลเมืองเหมือนกันเนี่ยก็คือใครก็เป็นพลเมืองได้เด็กก็เป็นพลเมืองได้ผู้หญิงก็เป็นพลเมืองได้เป็นได้เหมือนกันหมดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราถอยกลับไปนะครับเราถอยกลับไปในยุคกรีกโบราณอย่างที่ท่านอาจารย์พิสารพูดไว้เนี่ยในสมัยกรีกโบราณเนี่ยคนที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะออกเสียงเราต้องยอมรับก่อนนะครับในสมัยกรีกโบราณเนี่ยการที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยมันไม่สลับทุกคนมันแค่มีบางคนที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้แล้วผู้ที่จะมีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งการเมืองได้เนี่ยการได้มาซึ่งตำแหน่งทางการเมืองนี่มันมาจากการออกเสียงการจับฉลากคำถามคือใครจะจับฉลากใครจะเป็นคนออกเสียงไอ้คนที่จับฉลากหรือคนที่ออกเสียงที่ว่านี้คือพลเมืองเอเธนสมัยนั้นนะครับถ้ายอมรับไอ้พลเมืองเอเธนสมัยนั้นเนี่ยคำถาม

แล้วรักใคร่เลยเป็นพลเมืองเอเธนอาจารย์พิสารก็ได้เนมเงื่อนไข 3-4 อย่างเช่นว่า1ต้องเป็นผู้ชายต้องมีอายุเท่าไหร่แล้วก็จะต้องไม่ใช่คนต่างด้าวแล้วก็จะต้องเป็นเจ้าของที่ดินเงื่อนไขอีกเงื่อนไขนึงอ่ะครับที่มันมีในการเป็นพลเมืองเอเธนก็คือว่าพ่อกับแม่ต้องเป็นคนเอเธนถ้าพ่อกับแม่ไม่ใช่คนเอเธนก็ไม่ได้เป็นก็ไม่สามารถเป็นพลเมืองเอเธนได้พอเป็นอย่างนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าการเป็นพลเมืองเนี่ยมันคนพลเมืองเอเธนเนี่ยมันคนละความหมายกับประชาชนในปัจจุบันอย่างชัดเจนเพราะพลเมืองเอเธนเนี่ยมันน้อยกว่าประชาชนเอเธนมากเพราะประชาชนเอเธนเนี่ยมันต้องรวมผู้หญิงด้วยรวมเด็กด้วยถูกไหมครับแต่พลเมืองเอเธนเนี่ยไม่รวมผู้หญิงไม่รวมเด็กรวมเฉพาะผู้ชายและผู้ชายที่ว่านี้เป็นผู้ชายบางคนเท่านั้นนอกจากนี้ครับไอ้ความว่าพลเมืองเอเธนเนี่ยถ้าเรามองกันดูแล้วนะครับพอเรากลับมามองดูในประเทศเราเนี่ยคำว่าพลเมืองที่ว่านี้มันเมื่อเรามันไม่เหมือนกันระหว่างพลเมืองกับประชาชนมันต่างกันตรงไหนในของพลเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่าในทางวิชาการแล้วความเป็นพลเมืองเนี่ยมันมีลักษณะ3ประการด้วยกันลักษณะประการแรกคือการคนที่เป็นพลเมืองคือคนที่มีสิทธิทางการเมืองลักษณะประการที่2คือคนที่มีคนที่เป็นพลเมืองคือคนที่รับการคุ้มครองทางกฎหมายลักษณะประการที่3ของการเป็นพลเมืองก็คือว่าผู้ที่เป็นพลเมืองนั้นน่ะจะมีอัตลักษณ์หรือว่าร่วมกันตัวอย่างทั้ง3ประการนี้อาจจะเห็นอย่างนี้ครับกรณีของพลเมืองเอเธนเนี่ยชัดเจนที่สุดพลเมืองเอเธนเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยจะมีอำนาจในการออกกฎหมายมีอำนาจในการที่ว่าจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีอำนาจในการจับฉลากเป็นลูกขุนก็ได้นะครับนั่นลักษณะที่ว่านี้คือลักษณะประการแรกของการเป็นมีสิทธิทางการเมืองลักษณะประการที่2ของพลเมืองเอเธนเนี่ยก็คือตามลักษณะของความเป็นพลเมืองคือการได้รับคุ้มครองทางกฎหมายเนี่ยพลเมืองเอเธนเท่านั้นถึงจะถือครองที่ดินได้ถ้าเป็นคนต่างด้าวไม่ได้นะครับที่ดินในบริเวณนครเอเธนเนี่ยมีแต่พลเมืองเอเธนเท่านั้นถึงจะถือครองได้มันจะได้รับสิทธิ์ในการที่ว่าเราจะสามารถใช้ที่บวงสรวงบรมชนหรืออะไรก็ตามทีหรือว่ามีสิทธิ์เดินเข้าไปพูดในแสดงความเห็นในสภาประชาชนแบบนี้ครับคือสิทธิ์ที่พลเมืองเอเธนถึงจะทำได้ได้รับอันนี้สิทธิทางการเมืองสิทธิในการถือครองที่ดินคือสิทธิตามที่รับการคุ้มครองทางกฎหมายส่วนลักษณะประการสุดท้ายคือลักษณะว่าเราจำแนกเขาออกจากคนอื่นคือเป็นคนเอเธนไม่ใช่เป็นคนสปาร์ตาหรือไม่ใช่คนทีฟอย่างเงี้ยครับคือลักษณะ3ประการเนี่ยของความเป็นพลเมืองเนี่ยแสดงให้เห็นหมดเลยในกรณีของพลเมืองเอเธนแต่พลเมืองที่ว่านี้แล้วถ้าเรายอมรับว่าเอเธนสมัยนั้นปกครองระบอบประชาธิปไตยไอ้พลเมืองที่ว่านี้มันจึงเป็นพลเมืองแบบประชาธิปไตยแต่เราต้องยอมรับก่อนนะครับว่าลักษณะทั้ง3ประการนี้ไม่จำเป็นที่ว่ามันจะต้องมีในทุกรูปแบบการปกครองพลเมืองในบางรูปแบบการปกครองอาจจะมีแค่2อย่างก็ได้คืออย่างน้อยสุดมี2อย่างแน่ๆแต่ไม่ใช่เป็นทุกพลเมืองมันจะมีครบ3อย่างนะครับตัวอย่างชัดเจนที่สุดคือในยุคร่วมสมัยกับคนเอเธนกับสมัยเอเธนนี่ก็คือว่าสปาร์ตาก็มีพลเมืองแต่พลเมืองสปาร์ตาเนี่ยไม่มีสิทธิทางการเมืองพลเมืองสปาร์ตาได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายพลเมืองสปาร์ตาเนี่ยมีอัตลักษณ์ร่วมกันคือเป็นคนสปาร์ตาแต่มีแค่2อย่างดังนั้นแล้วอ่ะพลเมืองเนี่ยมันจะสามารถอยู่ในรูปแบบการปกครองอะไรก็ได้แต่พลเมืองที่มันมีความสำคัญกับชุดวิชานี้คือพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยคือพลเมืองที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายมีอัตลักษณ์ร่วมกันและมีสิทธิทางการเมืองคือต้องมี3อย่างถ้ามีแค่2อย่างนี้ไม่ใช่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วถ้าเกิดเราใช้มุมมองทั้ง3ประการนี้ในการมุมมองของพลเมืองในข้ามช่วงเราก็จะพบว่าพลเมืองในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมีลักษณะแบบนี้ไม่ตรงกันในสมัยโบราณกรีกโบราณเนี่ยแม้แต่ร่วมในระยะเวลาเดียวกันเนี่ยเอเธนกับสปาร์ตาก็มีความเป็นพลเมืองทั้ง3ด้านไม่ครบไม่เท่ากันแต่พอในเวลาผ่านมาเนี่ยกลับไปในยุคกลางนะครับยุคกลางเนี่ยก็คือเริ่มต้นตั้งแต่การล่มสลายของอาณาจักรโรมันนะครับของจักรวรรดิโรมันความเป็นพลเมืองในแบบโบราณเนี่ยที่มันมีครบทั้ง3ด้านเนี่ยอาจจะซ้อนต่อไปอีกสืบทอดต่อมานะครับทั้งที่มันไม่เกี่ยวกันนะครับเอเธนก็คือเอเธนโรมันก็โรมันนะครับจริงๆแล้วชาวโรมันมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการล้มล้างการปกครองแบบที่เป็นอิสระของเอเธนด้วยในภายหลังนะครับแต่ช่างมันพลเมืองโรมันเนี่ยนะครับก็มีลักษณะครบ3ประการก่อนหน้าที่จะเกิดขึ้นจักรวรรดิคือพลเมืองโรมันก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปอยู่ในสภาไม่ว่าจะเป็นสภาที่มาจากการเลือกตั้งแบบตามเผ่าคือเข้าไปในซีเนตหรือจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกคนเข้าไปอยู่ในสภาส่วนที่เป็นพลภาของพวกเพลเบียนนะครับ
แล้วก็ขนาดที่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือพลเมืองโรมันก็ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายของโรมันแล้วก็มีลักษณะเป็นพลเมืองโรมันร่วมกัน

แต่พลเมืองโรมันที่ว่านี้มันก็สิ้นสุดลงไปเมื่อเกิดความเป็นจักรวรรดิขึ้นมาคือจักรวรรดิโรมันจริงๆก็เริ่มต้นแต่จักรพรรดิองค์แรกที่เป็นอย่างที่ท่านอาจารย์พิสารพูดไว้คือออกัสตัสซีซ่านะครับซึ่งก็เป็นลูกบุญธรรมของผู้ที่มีชื่อเสียงในยุคโบราณคืออย่างจูเลียสซีซ่านะครับแล้วจักรวรรดิโรมันหลังจากล่มสลายไปแล้วก็เริ่มเข้าไปสู่ยุคกลางยุคกลางเนี่ยพอในยุคกลางเนี่ยความเป็นพลเมืองเนี่ยมันออกสะท้อนมาในเอกสารอันหนึ่งที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ก็คือว่าเอกสารที่เรียกว่าแมกนาคาตาเอกสารแมกนาคาตาเนี่ยคือเอกสารที่มันเกิดขึ้นในอังกฤษนะครับเหตุการณ์นี้ตัวบรรดาบาลอนทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในอังกฤษในสมัยนะในสมัยนั้นเนี่ยเกิดสงครามเรียกว่าสงครามภาษาอังกฤษเรียกว่าบาลอนนะครับก็คือมีบาลอนทั้งหลายมันซัดกันไปทำสงครามกันไปกันมากับกษัตริย์ของตัวเองคือพระเจ้าจอร์นผลของการทำสงครามที่ว่านี้มันก็เลยจบลงด้วยว่าเอางี้ก็แล้วกันสู้กันมันคงจะไม่มีข้อยุติก็งั้นเรามาทำเอกสารร่วมกันว่าต่อไปเนี้ยอะไรคืออำนาจที่กษัตริย์ทำได้อะไรคือกษัตริย์ทำไม่ได้ข้อหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในแมกนาคาตาก็คือว่าเสรีชนหรือพลเมืองนั้นเนี่ยมันไม่สามารถถูกจับขังคุกได้โดยไม่ได้รับการที่ว่าโดยไม่มีโดยไม่สามารถที่จับขังคุกได้โดยที่อยากจะสั่งขังก็ขังการขังที่ว่านี้มันจะต้องมีกฎหมายออกมาก่อนคืออยากจะขังก็ขังไม่ได้ด้วยเหตุนี้ครับพอพลเมืองในสมัยตัวพระเจ้าจอร์นเนี่ยคือสมัยยุคกลางในอังกฤษเนี่ยมันกลายเป็นว่าลักษณะมันไม่ได้มีลักษณะของการเป็นมีผู้มีสิทธิทางการเมืองแล้วเพราะผู้มีสิทธิทางการเมืองในสมัยผู้ที่มีสิทธิทางการเมืองในสมัยยุคกลางนั้นน่ะไม่ใช่ประชาชนมันคือบรรดากษัตริย์กับบรรดาขุนนางของพระองค์ที่ครองถือที่ดินต่างๆตอนนี้ความเป็นพลเมืองก็เหลือแค่2อย่างมันก็เหลือแค่การได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายกับการที่มีลักษณะเป็นอัตลักษณ์ร่วมกันคือเราเป็นชาวอังกฤษเราเป็นชาวไอร์แลนด์หรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ในเอกสารแมกนาคาตาเนี่ยคือชาวอังกฤษแน่นอนต่อมาครับอย่างที่ท่านอาจารย์พิสารก็พูดไว้ไอ้ตัวสิ่งที่เกิดขึ้นหลังพ้นพ่วงจากการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยไอ้คำประกาศดังกล่าวเนี่ยประกาศเรื่องสิทธิมนุษยชนและความเป็นมนุษย์เนี่ยมันนำพลเมืองกลับมาใหม่พลเมืองกลับมาทั้ง3ด้านใหม่หลังการปฏิวัติฝรั่งเศสคือพลเมืองในฐานะที่มีสิทธิทางการเมืองการได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายและมีอัตลักษณ์ร่วมกันและผู้ที่เป็นส่งออกความคิดนี้ก็คือคนอย่างนโปเลียนซึ่งเป็นเรื่องน่าตลกขบขันมากที่สุดเท่าที่เกิดขึ้นมาเลยนะครับคือนโปเลียนเนี่ยเป็นคนที่เป็นผลพวงมาจากการปฏิวัติฝรั่งเศสการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยล้มล้างระบอบเก่าขึ้นไปก็คือระบอบกษัตริย์ล้มล้างระบอบเก่าขึ้นไปคือเป็นระบอบกษัตริย์แล้วสถาปนาระบอบสาธารณรัฐสาธารณรัฐที่ว่านี้ก็มีการค้ำประกันสิทธิ์ต่างๆมีการมอบสิทธิ์ทางการเมืองแต่พร้อมๆกันนั้นหลังจากการล้มล้างระบอบเก่าขึ้นมาผ่านไปผมว่าไม่เกิน10ปีครับนโปเลียนก็สามารถจักรวรรดิขึ้นมาใหม่เพียงแต่จักรวรรดิของนโปเลียนเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นจักรวรรดิที่ส่งออกการปฏิวัติส่งออกแนวความคิดเรื่องความเป็นพลเมืองออกไปทั่วทั้งฝรั่งทั่วทั้งยุโรปทั้งหลายเนี่ยก็จะมันจะมีแพทเทิร์นคล้ายๆกันก็คือ1ต้องมีรัฐธรรมนูญแล้วก็จะต้องมีการประมวลกฎหมายต้องมีการค้ำประกันสิทธิของพลเมืองซึ่งรัฐทั้งหลายที่นโปเลียนยึดครองไปเนี่ยนะครับก็จะเริ่มอย่างงี้สร้างของพวกนี้ขึ้นมาสร้างไปสร้างมาแล้วอ่ะไอ้ความสำนึกที่เราจะเป็นคนมีอัตลักษณ์ร่วมกันนี่เองกับเป็นลักษณะที่ทิ่มแทงนโปเลียนในที่สุดคือบรรดารัฐทั้งหลายเนี่ยที่นโปเลียนไปยึดแล้วเนี่ยแต่เดิมมันก็ไม่มีความรู้สึกเป็นอะไรร่วมกันนะครับแต่พอตอนหลังแล้วคนอิตาลีรู้สึกว่าเราเป็นคนอิตาลีคนเยอรมันรู้สึกว่าเราเป็นคนเยอรมันแล้วคนพวกนี้แหละครับรวมตัวกันล้มล้างนโปเลียนขึ้นมาโดยการร่วมมือกับบรรดาพลังอนุรักษ์นิยมที่มันมาเป็นไปในคอนเกรสเวียนนานะครับอันนี้ในเรื่องของความเป็นพลเมืองนะครับในส่วนที่2ที่ผมจะพูดที่สัมพันธ์เกี่ยวกับในหน่วยที่ผมเขียนไว้ก็คือเรื่องกลายเป็นผู้แทนทางการเมืองผู้แทนทางการเมืองเนี่ยมันสำคัญยังไงระบอบประชาธิปไตยคืออย่างนี้ครับในอดีตเนี่ยถ้าอย่างที่ท่านอาจารย์พิสารพูดไว้ชาวเอเธนเนี่ยสามารถที่จะแสดงความเห็นทางการเมืองและแสดงออกถึงสิทธิทางการเมืองได้โดยตรงก็คือเข้าไปนั่งอยู่ในสภาประชาชนแล้วเราก็โหวตกันเข้าไปครับถ้าอะไรโหวตไม่ได้มันก็จับฉลากเข้าไปแต่ยิ่งจำนวนประชากรมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่คนเราจะมีสามารถแสดงความเห็นทางการเมืองและแสดงสิทธิทางการเมืองออกไปโดยตรงนั้นเป็นไปได้ยากขึ้นเท่านั้นสิ่งที่จะทำต้องทำยังไงครับมันจะเป็น

อย่างนี้ที่ต้องมีผู้แทนทางการเมืองของตนเองเข้าไปเพื่อที่จะเป็นตัวที่แสดงความเห็นทางการเมืองของตนออกมาหรือแสดงออกทางการเมืองออกไปตามกลุ่มที่ตัวเองแทนขึ้นมาคำถามก็คือว่าการเป็นผู้แทนทางการเมืองที่ว่านี้มันวางอยู่บนพื้นฐานอะไรโดยทั่วไปแล้วการเป็นผู้แทนทางการเมืองเนี่ยมันมีหลักการอยู่2 อย่างซึ่งหลักการที่1ก็คือหลักการที่ว่าด้วยการเป็นผู้แทนแบบตัวแทนหรือเป็นเดลิเกตหลักการที่2คือการเป็นผู้แทนแบบได้รับมอบหมายหรือเป็นทรัสตี2 อย่างนี้ต่างกันยังไงตัวอย่างที่1คือการเป็นผู้แทนแบบเดลิเกตก็คือว่าอย่างงี้ครับผู้แทนแบบเดลิเกตเนี่ยทำหน้าที่ที่ว่าเป็นแค่กระบอกเสียงคอยรับฟังความเห็นของตัวเราขึ้นมาสมมติว่าคนที่มันอยู่ในเขตอยู่ในอำเภอบางพูดนะในตำบลบางพูดนะครับอำเภอปากเกร็ดเนี่ยเรามีผู้แทนแบบตัวแทนขึ้นมา1คนผู้แทนคนนี้ไม่สามารถแสดงความเห็นอย่างอื่นเลยนอกจากความเห็นที่ชาวบางพูดเนี่ยตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดเนี่ยต้องการแสดงออกมาถ้าคนบางพูดบอกว่าต่อไปนี้เราจะเอาถนนลาดด้วยทองคำผู้แทนของอำเภอปากเกร็ดตำบลบางพูดก็ต้องบอกว่าเราก็จะไปเสนอในที่ในอบต.หรือในเทศบาลของเราว่าเราจะลาดถนนด้วยทองคำจริงเท็จยังไงว่ากันไปอย่างนะครับนี่แค่ยกตัวอย่างเฉยๆคือผู้แทนแบบตัวแทนเนี่ยต้องเป็นปากกระบอกเสียงตัวเองไม่มีความเห็นอะไรเป็นช่องทางในการแสดงความเห็นที่มันแตกต่างหลากหลายของคนในเขตของตนเองหรือพลเมืองในเขตของตนเองนะครับไม่ใช่คนเพราะว่าพลเมืองมันถึงจะมีสิทธิทางการเมืองในทางตรงกันข้ามผู้แทนแบบได้รับมอบหมายนั้นมันคิดกับตลปัดกันผู้แทนแบบได้รับมอบหมายนั้นเนี่ยมันจะสามารถที่ว่าจะไตร่ตรองได้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ของคนที่เป็นคนที่เลือกตัวเองขึ้นมามันไม่จำเป็นที่จะเป็นปากกระบอกเสียงนะครับเราลองนึกอย่างนี้ครับผู้แทนแบบได้รับมอบถึงทนายเนี่ยได้รับมอบหน้าจากเราไปแต่ทนายเนี่ยจะคิดได้กับเราว่าอะไรคือสิ่งที่ว่าลูกความของตัวเองต้องการอะไรคือผลประโยชน์ของลูกความตนเองไม่ใช่ว่าทนายต้องทำตามทุกอย่างที่ลูกความตัวเองต้องการแน่ล่ะมันก็ต้องบอกว่าลูกทนายมันต้องชนะคดีถูกไหมครับคงจะไม่จ้างทนายขึ้นมาให้ตัวเองแพ้คดีแต่จะทำยังไงให้ชนะคดีอะไรคือผลประโยชน์ของลูกความตัวเองอ่ะทนายเป็นคนคิดผู้แทนแบบทัสตีก็เหมือนกันตัวอย่างของการเป็นผู้แทนแบบทัสตีที่ว่านี้มันดูได้อย่างชัดเจนที่สุดคือในรัฐธรรมนูญของประเทศเราเองในรัฐธรรมนูญของประเทศเราเนี่ยเขียนว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยการเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยเนี่ยดังนั้นผู้แทนราษฎรของเราเนี่ยไม่ใช่ผู้แทนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ไม่ใช่ผู้แทนของจังหวัดอยุธยาแล้วยิ่งไม่ใช่ผู้แทนของตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดด้วยแต่เป็นผู้แทนของคนไทยทั้งหมดคำถามว่าคนไทยทั้งหมดที่ว่านี้มันคืออะไรกันแน่คนไทยทั้งหมดที่ว่านี้ผลประโยชน์ระหว่างของคนไทยทั้งหมดกับผลประโยชน์ของคนบางพูดบางทีมันก็ไม่สอดคล้องกันการเป็นผู้แทนแบบที่ได้รับมอบหมายมันเปิดช่องให้ผู้แทนให้ตัวผู้แทนเนี่ยสามารถไตร่ตรองว่าเอถ้าเกิดคนบางพูดมันจะเอาถนนลาดด้วยทองคำเนี่ยแล้วงบประมาณประเทศมันจะพอไหมเนาะผู้แทนแบบได้รับมอบหมายสามารถที่จะนำเสนอหรือว่าสิ่งที่ตัวเองคิดได้โดยที่มันไม่ต้องสอดคล้องกับตัวพลเมืองหรือคนที่เลือกตนเองขึ้นมาอันนี้ครับคือผู้แทนแบบทัสตีแล้วนี่แหละครับที่นำไปสู่ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศเราหรือประเทศไหนๆก็ตามที่มุมมองของผู้แทนที่มันมาจากเขตเลือกตั้งมันมองผู้แทนในลักษณะเป็นผู้แทนแบบผู้แทนแบบตัวแทนแต่ในขณะที่หน้าที่ที่ผู้แทนจะต้องทำมันถูกมองในฐานะของผู้แทนที่แบบได้รับมอบหมายและลักษณะ2 อย่างนี้มันก็จะขัดแย้งกันไปเรื่อยๆความขัดแย้งที่ว่านี้มันจะขัดแย้งกันไปอย่างนี้ครับและขัดแย้งกันไปเรื่อยๆด้วยซึ่งถ้าเกิดว่ามันก็ยังไม่มีทางออกที่มันจะเป็นรูปธรรมในการที่จะขจัดปัญหานี้จริงๆแต่ทางออกมันก็พอมีแต่ทางออกที่มันก็เป็นไปได้ยากนะครับเช่นว่าต่อไปเลิกละผู้แทนแบบตัวแทนเราไม่เลือกผู้แทนตามพื้นที่ละเราเอาบัญชีรายชื่อหมดประเทศเลยแบบนี้ก็ได้ครับแต่ทำแบบนี้ขึ้นมาจริงโอ้โหคงจะสนุกไม่น้อยนะครับในประเด็นสุดท้ายก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองกับการเป็นผู้แทนทางการเมืองอย่างนี้ครับไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองกับความเป็นผู้แทนทางการเมืองเนี่ยเราต้องยอมรับมันก่อนนะครับว่าถ้าพลเมืองมีลักษณะครบ3ประการคือมีทั้งความเป็นมีสิทธิทางการเมืองมีทั้งการเป็นการได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายและการมีอัตลักษณ์ร่วมกันเนี่ยถ้าไม่มีพลเมืองในลักษณะนี้มันจะไม่มีผู้แทนทางการเมืองขึ้นมาได้เพราะถ้าไม่มีสิทธิทางการเมืองมันก็เลือกตั้งไม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นความเป็นพลเมืองแบบประชาธิปไตยอ่ะมันจึงจะทำให้การเป็นผู้แทนทางการเมืองเกิดขึ้นมาได้

0: เป็นเงื่อนไขจำเป็นเลยแต่ไม่รู้เพียงพอหรือเปล่าอันนี้มีแน่ๆอย่างที่ความสัมพันธ์ในระดับสถานที่2ก็คือว่าการเป็นผู้แทนทางการเมืองเนี่ยอาจจะมีส่วนเกื้อหนุนให้พลเมืองเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นได้ถ้าผู้แทนทางการเมืองที่ว่านี้พัฒนาดำเนินนโยบายที่มันเกื้อหนุนต่อการพัฒนาความเป็นพลเมืองครับเช่นยังไงคือใช้อำนาจในสอดคล้องกับผลประโยชน์ของคนที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งของตนเองหรือใช้อำนาจที่ว่าสอดคล้องที่จะทำให้คนในสังคมทั้งหมดมันอยู่ร่วมโลกกันได้ถ้าเป็นแบบนี้อันนี้มันต้องต้องมีเงื่อนไขนะครับว่าผลประโยชน์ของในเขตเลือกตั้งกับผลประโยชน์ของพื้นที่ทั้งหมดมันต้องไม่ขัดแย้งกันนะครับถ้าขัดแย้งกันเดี๋ยวนำไปสู่อีกปัญหาหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าผู้แทนทางการเมืองใช้อำนาจลักษณะนี้มันจะทำให้ตัวคนที่เป็นพลเมืองรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองพูดไปมันมีความหมายสิ่งที่ตัวเองแสดงออกไปเนี่ยมันมีคุณค่าแล้วมันจะทำให้ในที่สุดแล้วตัวพลเรียนรู้ว่าการแสดงออกของตัวเองเนี่ยมันทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถ้าเกิดทำแบบนี้แล้วอ่ะการเป็นผู้แทนทางการเมืองมันจะมีส่วนช่วยทำให้พลเมืองนั้นเข้มแข็งในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าผู้แทนทางการเมืองใช้อำนาจไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองใช้อำนาจไปที่ขัดแย้งกับตัวพลเมืองแต่ต้นผู้ที่เป็นพลเมืองก็จะรู้สึกว่าใช้หรือไม่ใช้ยังไงมันก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรเมื่อเป็นแบบนี้แล้วในที่สุดความเป็นพลเมืองมันก็จะอ่อนแอลงนะครับถ้ากันความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองกับผู้แทนทางการเมืองคงเป็นในลักษณะนี้นะครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์วนัทครับก็โดยภาพรวมนะครับที่ท่านอาจารย์วนัทได้อธิบายมานะครับถ้าจะสรุปสั้นๆก็คือว่านะครับอาจารย์บรรณัฐพูดในประเด็น2ประเด็นใหญ่ๆก็คือเรื่องของนะครับความเป็นพลเมืองนะครับกับอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของการเป็นผู้แทนทางการเมืองนะครับในระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งถ้าใช้สรุปเนี่ยนะครับจะเห็นว่าการที่เราจะมองเรื่องของความเป็นพลเมืองเนี่ยนะครับมันก็จะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่นะครับองค์ประกอบหลักๆที่สำคัญเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือ1นะครับการเป็นพลเมืองเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของสิทธิทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันจะมีเรื่องของการได้รับความคุ้มครองนะครับในทางกฎหมายนะครับรวมถึงเรื่องของความรู้สึกนะครับของการเป็นอัตลักษณ์ร่วมหรือว่าการเป็นสมาชิกของหน่วยนะครับการปกครองใดการปกครองหนึ่งนะครับซึ่งอันเนี้ยเราจะเห็นคุณลักษณะทั้ง3ประการเนี่ยนะครับในความเป็นพลเมืองนะครับที่พบในกรีกนะครับแต่ว่านะครับในช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับพอมาถึงในช่วงยุคกลางเองเนี่ยนะครับเราจะพบว่าคุณลักษณะอันนี้เนี่ยนะครับมันก็ลดหายไปนะครับในบางเรื่องที่สำคัญที่หายไปก็คือเรื่องของตัวสิทธิทางการเมืองนะครับที่หายไปแต่ว่าก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของภายหลังของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความเป็นผู้แทนทางการเมืองนะครับในระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งท่านอาจารย์วนัทก็ชี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของความเป็นผู้แทนทางการเมืองเนี่ยนะครับมันมีแนวคิดที่สำคัญ2แนวคิดนะครับแนวคิดแรกเนี่ยนะครับคือการมองนะครับผู้แทนทางการเมืองแบบตัวแทนหรือที่อาจารย์ใช้คำว่าแบบ delegates นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับที่คนที่จะเป็น delegates เนี่ยก็คือคนที่เป็นผู้แทนแบบนี้เนี่ยนะครับก็คือทำหน้าที่ก็คือเป็นผู้สะท้อนความต้องการของคนที่เลือกตัวเองมาเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะคิดหรือว่าทำอะไรได้นอกเหนือนะครับหรือตัดสินใจไปนอกเหนือจากนะครับสิ่งที่ตัวผู้ตัวแทนนะสิ่งที่ประชาชนนะครับได้เสนอมานะครับในขณะที่รูปแบบที่2นะครับก็คือการเป็นผู้แทนทางการเมืองนะครับในลักษณะที่ได้รับมอบหมายมานะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นผู้แทนที่นะครับประชาชนเลือกมาก็จริงแต่ว่าผู้แทนเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความอิสระนะครับในการเสนอแนวคิดต่างๆนะครับที่อาจจะเห็นว่านะครับสอดคล้องกับผลประโยชน์นะครับของประชาชนนะครับในพื้นที่และในขณะเดียวกันเนี่ยก็สอดคล้องกับผลประโยชน์นะครับของชาติด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งนะครับ

้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็น

0: เพื่อคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้ากว่า 4 ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกล หลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน4ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
4: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

0: สวัสดีครับ
1: ค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริการอยู่เรืองค่ะ
0: ครับและผมผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงทิพย์ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้เราสองคนก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมและนักศึกษาเข้าสู่การสอนเสริมในชุดวิชากฎหมายอาญา1
1: ค่ะครั้งสุดท้ายแล้วนะคะ
0: เป็นครั้งที่5
1: ค่ะครั้งที่5
0: วันนี้อยู่กัน2คน
1: ค่ะ
0: อีกท่านนึง
1: ยังอบอุ่นเหมือนเดิม
0: ใช่อาจารย์ลาวัลหอนพรัตน์ท่านติดภารกิจ
1: ค่ะ
0: ก็ไม่สามารถมาร่วมรายการได้นะครับแต่ยังไงแล้วก็พวกเราสองคนก็จัดเต็มจัดหนักเหมือนเดิม
1: ค่ะในเนื้อหาในวันนี้ค่ะท่านอาจารย์วิวิธเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างคะ
0: จริงๆเนื้อหาในวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการต่อเนื่องจากการสอนเสริมในครั้งที่แล้ว
1: ค่ะ
0: ก็คือเรื่องของเหตุลดโทษ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: นี้ก็จะมีเหตุลดโทษนะ
0: คือเรื่องเหตุลดโทษเนี่ยหมายความว่ามันผ่านในเรื่องของโครงสร้างความรับผิดในทางอาญาที่เราได้พูดคุยกันไปก่อนตั้งแต่ครั้งที่2ที่4เรียงตามกันมา
1: ว่าต้องมีเจตนาแล้ว
0: ก็คือการกระทำต้องครบองค์ประกอบของความผิด
1: ค่ะ
0: แต่ยังไม่พอใช่ไหมที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าจะต้องครบมีเจตนามีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่พอว่าอ่ะสมมุติว่าครบองค์ประกอบแล้วแต่ปรากฏว่ามันอาจจะมีกฎหมายหรือมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้การกระทำที่ครบองค์ประกอบแล้วเนี่ยมันไม่เป็นความผิดก็ได้นะอาจารย
1: ์มีเหตุเข้ามานะคะ
0: เหตุที่เราต้องดูกันก็คือว่ามันมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้เปล่าว่าการกระทำเช่นว่าเนี่ยถึงจะครบองค์ประกอบแต่ก็ไม่มีความผิดกฎหมายเขียนชัดเลยนะในประมวลกฎหมายอาญาเขียนอย่างชัดเจนเลยว่าการกระทำนั้นไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นยกตัวอย่างอย่างคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
1: ซึ่งเรื่องป้องกันเนี่ยเราจะเห็นได้จากข่าวโดยทั่วไปนะคะท่านอาจารย์ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะยกตัวอย่างที่เราเห็นข่าวดังๆเลยนะคะที่มีการยิงป้องกันตัวเองบ้างแหละนะคะที่เวลาโจรเข้าบ้านนะคะแล้วก็มีคนปล้นร้านทองเนี่ยค่ะ
0: อ๋อเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนรู้สึกว่ามันจะใกล้ๆชิดกับอาจารย์ค่อนข้างมากเลยนะครับทั้งสองเหตุการณ์นะฮะ
1: ก็คือโจรปล้นแล้วก็เจ้าของร้านทองเนี่ยหยิบปืนขึ้นมายิงโจรอย่างเงี้ยจะอ้างป้องกันได้หรือเปล่า
0: ก็ต้องดูนะเพราะว่าการกระทำที่บอกว่าป้องกันเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนเสมือนว่ากฎหมายเนี่ยให้อำนาจแก่ผู้ที่ใช้สิทธิ์ป้องกันน
1: ะ
0: แต่ต้องดูก่อนว่าเป็นพยานอันตรายที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายไหมถ้าเมื่อกี้พูดถึงเกี่ยวกับการชิงทรัพย
1: ์
0: เรายังไม่รู้ว่าไปกัน3คนหรือเปล่
1: า
0: ใช่ไหมถ้ามาเกิน3ถึงตั้งแต่3มันก็จะเรียกว่าปล้น
1: ปล้นแหละ
0: แต่ถ้ามาคนเดียวแต่มีการจะใช้กำลังประทุษร้ายกับตัวเจ้าของทรัพย์นะครับซึ่งหลักการป้องกันเนี่ยก็ต้องพิจารณาเหมือนกันว่าการชิงทรัพย์แน่นอนเป็นการมันเป็นภัยอันละเมิดต่อกฎหมายนะครับและก็ต้องดูอีกแหละว่าไอ้การที่จะใช้ปืนยิงเขาเลยนะมันเหมาะสมหรือเปล่า
1: แสดงมันก็ต้องสมควรแก่เหตุด้วย
0: มันต้องดูด้วยว่าพฤติการดูสัดส่วนว่าคนที่เขามาชิงทรัพย์เนี่ยเขามีอาวุธหรือเปล่าอาวุธที่เขามีเขาอาจจะมีปืนแต่เรามีเขาอาจจะมีมีดแต่เรามีปืนอย่างเงี้ยเราจะยิงเขาเลยทันทีก็ยังไม่ได้กฎหมายมีไม่ได้อนุญาตให้เราได้ทำได้ถึงขนาดนั้นเขาไม่ได้บอกให้ขจัดภัยนะฮะ
1: ค่ะ
0: ท่านนักศึกษาลองเปิดตัวบทในประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ให้ดี
1: ใช่
0: จะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้บอกให้ finish หรือจบด้วยตัวเองเพราะเราไม่มีอำนาจในการที่จะไปยับยั้ง

0: นะครับเพราะนั้นมันจะเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงาน
1: พนั
0: เ
1: ก
0: จ้า
1: ข
0: หน
1: อ
0: ้
1: ง
0: าร ท
1: ั
0: ี
1: ฐ
0: ่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาก
1: ใช
0: กว
1: ่
0: ่า
1: ค่ะ
0: แต่หลักของการป้องกันตัวมันเป็นหลักพื้นฐานมันเป็นการป้องกันทั้งสิทธิในเนื้อตัวร่างกายชีวิตทรัพย์สินเสรีภาพ
1: ค่ะ
0: และไอ้การใช้สิทธิ์ในการป้องกันที่เราเคยคุยกันตั้งแต่ครั้งที่แล้ว
1: ค่ะ
0: ใช้แทนคนอื่นก็ได้นะคนอื่นนั้นเขาอาจจะยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ของเขาเพราะเขาไม่อาจจะใช้ได้แต่เราจริงๆเราไม่มีสิทธิ์อ้างในการป้องกันผู้อื่นหรอกแต่ผู้อื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่มีโอกาสที่จะทำแล้วเราไปใช้ตรงนั้นแต่ก็ต้องมั่นใจว่าการไปใช้แทนนั้นตัวผู้ที่เป็นผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์นั้นเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ป้องกันได้หรือเปล่า
1: แสดงว่าอย่างเงี้ยค่ะการที่จะอ้างป้องกันได้เนี่ยเราก็ต้องดูเป็นเคส by เคส by เนาะอาจารย์วิวิธ
0: ใช่
1: ไม่ใช่ว่าทุกอย่างเราเอะบอกเฮ้ยเนี่ยฉันอ้างป้องกัน
0: มาตาอ้างมาตา68
1: แล้วก็เป็นเหตุยกเว้นความผิดอันนี้ศาลอาจจะไม่ลงให้นะคะ
0: แต่เห็นไหมครับว่าในตัวบทเองมันค่อนข้างจะมีขั้นตอนมีอะไรต่างๆ
1: มีองค์ประกอบของเขาว่าในการอ้างป้องกันเนี่ยต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง
0: อันนั้นเราได้อธิบายกันอย่าง
1: ที่แล้วแล้วนะคะ
0: ว่าเยอะเลยนะครับยังไงถ้าใครที่พลาดการรับชมจากคราวที่แล้วก
1: ็ดู
0: ย้อนหลังได
1: ้
0: ครับก็มีอัปโหลดเอาไว้ใน Facebook นะครับทาง STLU Channel
1: ค่ะ
0: นะครับสามารถที่จะไปติดตามดูได้แล้วก็ยังมีการสอนเสริมเผชิญหน้าอีกหนึ่งครั้ง
1: ครั้งสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะสอบ
0: ก็คือ วันที่21 22ธันวานี
1: ้
0: เป็นครั้งสุดท้ายก็คือครั้งที่3นะครับถ้ายังไงแล้วนักศึกษาที่อยากจะเข้าไปทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับก็สามารถที่จะไปเข้ารับบริการตามศูนย์ที่เราจัดให้
1: ทั่วประเทศ
0: ได้เลยก็อาจจะไม่ทั่วแล้วนะครับตอนนี้
1: อาจจะมีการลดบ้างแต่ว่าก็ยังไปหา
0: ไม
1: ่
0: บ
1: ้
0: าง
1: อยู่นะ
0: ครับเยอะเลยแหละครับ
1: อันนี้เป็นความน้อยใจเล็กๆน้อยๆของเราสองคนหรือเปล่าคะจันทิวิทย
0: ์ไม่ครับมันเป็นความต้องการของนักศึกษาด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ตรงนี้ก็อาจจะเป็นเสียงสะท้อนที่อาจจะบอกกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปน
1: ะ
0: ว่ายังไงแต่จริงๆแล้วถ้าในพื้นที่ของท่านไม่ได้มีจัดสอนแต่ถ้าท่านรวบรวม
1: รายชื่อ
0: บรรดาสมาชิกนะครับนักศึกษาที่ต้องการอยากจะให้จัด
1: 20คนนะคะ
0: อุ้ยเยอะไป
1: 20
0: เขาก็ให้แล้ว
1: แล้วหรอคะอาจารย
0: ์ครับ
1: ตอนนั้นเห็นว่า20
0: อ่ะถ้าเกณฑ์ใหม่อาจารย์ไม่ทราบผมไม่ทราบนะ
1: ค่ะค่ะ
0: แต่จากเดิมเมื่อก่อนเนี่ยสัก10คนก็ได้แล้ว
1: แล้วก็ทำเรื่องมาที่สาขาเรา
0: ทำที่สำนักบริการการศึกษาย
1: ื่นเรื่องมานะคะ
0: ก็เดี๋ยวเขาก็อาจจะมีการระบบแบบเขาเรียกว่าสอนเสริมแบบนัดหมายถ้ายังมีอยู่นะครับเพราะตอนนี้เรื่องนโยบายอะไรนี่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่จากเดิมที่เคยเป็นมามันเป็นอย่างนี
1: ้
0: นะครับหรือถ้าเอาละไม่สะดวกเลยก็ใช้ช่องทางที่พบกับเราอยู่ตอนนี้ก็ได
1: ้
0: เพียงแต่ต้องบอกก่อนมันก็เป็นเวลาเพียงสั้นๆเนาะการที่จะมาให้มันได้ครบถ้วนเนื้อหาจริงๆแล้วอยู่ที่นักศึกษาละครับต้องบอกเลยเพราะนักศึกษาจำเป็นและเป็นหน้าที่ของนักศึกษาด้วยที่จะต้องอ่านเอกสารการสอนด้วยตัวเอง
1: ถูกต้องค่ะ
0: สื่อนี้เป็นเพียงแค่สื่อประกอบการศึกษาหรือการสอนเท่านั้นนะเราเปิดโอกาสให้นะครับแล้วก็จะได้ไม่รู้สึกว่าคนที่เขาอาจจะไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยเขาก็จะได้มีโอกาสเหมือนกันแต่ยังไงก็ตามการสอนแบบเผชิญหน้าเนี่ยก็ยังมีให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสนใจท่านมีเวลาก็ไปเข้ารับการสอนเสริมได้ก็ฝากเรียนเชิญชักชวนทุกท่านนะครับเรื่องของการป้องกันต่างๆเนี่ย
1: ก็เป็น
0: เรียบร้อยเป็นเหตุยกเว้นความผิดเรื่องจารีตประเพณีเรื่องความยินยอมมันบริสุทธิ์อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็กลับไปทบทวนเอา
1: ะ
0: นะครับอีกอันนึงที่เราจำเป็นที่จะคุยกันกับต่อจากว่ามาครบองค์ประกอบแล้ว มันผ่านว่าไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดแล้วมันไม่มีอะไรเขียนเลยแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าคนคนนั้นจะผิดหรืออาจจะบางทีอาจจะต้องดูด้วยว่ามีกฎหมายยกเว้นโทษหรือไม
1: ่
0: คำว่าโทษก็คือลักษณะที่เป็นโทษ5สถานตามที่กฎหมายอาญากำหนด
1: ไว้
0: นะครับ
1: ก็มีประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับลิบทรัพย์สิน
0: มีความผิดจริงแต่โทษตามความผิดฐานที่ไปกระทำ

0: ความสับสนได้นะครับแล้วก็ในเหตุยกเว้นโทษก็มีอีกหลายมาตรายกตัวอย่างเช่นในมาตรา71วรรคแรกนะครับการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเน้นย้ำ
1: ต้องเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
0: จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ผิดไปตามปกติในกรณีที่มีความสัมพันธ์กันอยู่กินกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ดูนะว่ามันเป็นความผิดบางฐานนะครับไม่ใช่ทุกฐาน
1: บางฐานที่เกี่ยวกับทรัพย
0: ์ลักวิ่งลักวิ่งลักทรัพย์ยักยอก อย่างเงี้ย
1: ได
0: ้แต่ชิงทรัพย์อย่างนี้ไม่ได้รับของโจร
1: ได้ไหมคะ
0: ได้
1: ได้นะคะ
0: อย่างเงี้ยอะไรที่ไม่ได้ใช้กำลังไม่ได้ใช้กำลังประทุษร้ายอาจจะไปตบภรรยาเพื่อจะเอาเงินไปเสพสุราอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างน
1: ี้
0: มันถึงแม้จะเป็นสามีที่ชอบด้วยกฎหมายบางคนก็จะไปถือว่าสามีภรรยาก็หนักนิดเบาหน่อย อะไรอย่างเงี้ยทนหน่อย อะไรแบบนี้มันไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยมันก็คือเขาก็ยังอลุ่มอล่วยให้บ้าง
1: คร
0: ับเพราะก็ยังถือว่าการจัดการทรัพย์สินบางทีมันเป็นสินสมรสสินส่วน อะไรอย่างเงี้ยสินสมรสจัดการด้วยกันอะไรประมาณนี้กฎหมายก็อาจจะไม่อยากจะเอาโทษเอาความอะไรประมาณน
1: ี้ก็เป็นเหมือนเขาบอกว่าสามีภรรยาเหมือนเป็นคนเดียวกันก
0: ็จะพูดแบบนั้นก็ได้แต่ว่า
1: เสียงจะวิ่งก็ได้นะคะ
0: มันก็ไม่ทราบจริงครับเพราะว่าผมยังไม่ได้สมรสนะฮะ
1: ยังไม่มีประสบการณ์ใช่ไหม
0: ก็ต้องถามคนที่สมรสแล้วนะครับว่า
1: ข้าม
0: ค่ะโอเคไหมฮะเป็นข้อเท็จจริงครับอาจารย์ไม่เป็นไรฮะกลัวเรตติ้งตกเหรอครับ
1: ค่ะต่อไปก็อันนี้ก็คือเป็นเหตุยกเว้นโทษใช่ไหมคะอาจารย์วิวิท
0: ย์ที่เราคุยกันก็อย่างเรื่องการกระทำความผิดกระทำการกระทำผู้อ่อนอายุเนี่ยพวกนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันไปในคราวที่แล้วนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวน
1: อ
0: ีกรอบหนึ่งในส่วนของเนื้อหาที่ผ่านมานะครับ
1: ค่ะก่อนที่จะเข้าครั้งนี้เนื้อหาในครั้งนี
0: ้วันนี้ก็ไม่น้อยนะ
1: ค่ะอัดแน่นเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งนั้นเลย
0: วันนี้ก็ไม่น้อยนอกจากเหตุลดโทษแล้วก็
1: ยังมีผู้กระทำความผิดหลายคน
0: ใช่เพราะว่าในความผิดหนึ่งฐานเนี่ยที่ผ่านมาเราอาจจะยกตัวอย่าง
1: ในกในขอ
0: เป็นในกเป็นผู้กระทำกระทำต่อในขอวัตถุแห่งการกระทำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรือผู้เสียหายอย่างเงี้ยแต่ว่าในความผิดบางฐานเนี่ยมันอาจจะมีการกระทำที่เรียกว่าการกระทำด้วยกันหลายคน
1: มีคนที่เข้ามาเป็นผู้ร่วมกระทำ
0: เป็นผู้ร่วมกระบวนการ
1: หรือว่าอาจจะไม่ได้ร่วมแต่อาจจะเป็นคนที่สนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: มันอาจจะมีคนที่เข้ามาร่วมตั้งแต่ต้นทางจนจบเลยบางคนเข้ามาทำแล้วก็เปล่าไป
1: หายไป
0: อะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะไม่ได้ทำเพราะบางทีกลัวมือสกปรกก็ไปก่อให้ผู้อื่นมากระทำแทนตนก็ได้จ้างไปคนไปฆ่า
1: จ้างวันฆ่าอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไปซุ้มมือปืนใช่ไหมระดับบิ๊กแล้วไม่จำเป็นจะต้องเอามือไปเปื้อนเลือดแล้ว
1: จ่ายเงินเลยนะคะไปจ้างใน
0: ก่อ
1: ไปจ้างคนเนี้ยนะคะไปจ้างในกอเงี้ยไปฆ่าอริของเรา
0: อะไรเงี้ย
1: นะคะ
0: ที่เรียกว่าผู้ใช
1: ้ผู้ใช้นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาดูกัน
0: ใช่แล้วก็เมื่อกี้อาจารย์ศิริการพูดถึงเรื่องผู้สนับสนุนอีกหนึ่งอย่างผู้สนับสนุนก็เป็นอีกอย่างนึงที่เราเรียกกันว่าอาจจะไม่ได้มีส่วนในกระบวนการนั้นหรอกหรืออาจจะอยู่ในนั้นก็ได้
1: ใช่
0: นะครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เราจะมาคุยกันในวันนี้แหละนะครับสองสามสี่หัวข้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างสำคัญ
1: ใช่
0: นะครับมันก็มีทั้งข้อสอบอย่างที่บอกก็คือข้อสอบมันจะมีทั้งปรนัยและอัตนัยเพราะฉะนั้นในส่วนของปรนัยเนี่ยแม่นยำเกี่ยวกับเรื่องของตัวผู้กระทำความผิดหลายคนเนี่ยนักศึกษาก็จะทุ่นเวลาในการอ่านข้อเท็จจริงได้มากขึ้นนะครับหรือต้องมาพิจารณาตัวเลือกเนี่ยอาจจะได้ทำได้ไวขึ้นสำหรับปรนัยนะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่อัตนัยนี่แล้วแต่ไม่รู้มันก็สามารถที่จะออกได้ทุกอย่าง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับซึ่งไม่ต้องกังวล
1: ถ้านักศึกษาฟังเราแล้วก็ได้ทบทวนเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะอาจารย
0: ์ใช่ใช่แต่ยังไงก็ตามในกลุ่มพวกเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดหลายคนเนี่ยก็จะมีกลุ่มมาตราที่สำคัญด้วยเด
1: ี๋
0: ยวเราก็จะพยายามเน้นย้ำนะครับก็เดี๋ยวเราทักทายผู้ที่รับชมอยู่ตอนนี้แล้วก็ส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับคุณอูดดี้

0: นะครับ
1: ยังไงคะ
0: บอกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอุดดี้นะครับ
1: ค่ะสวัสดี
0: ก็เป็นผู้ชมอยู่ในขณะนี้นะครับท่านอื่นๆที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็สามารถ
1: ทักทายเข้ามาได้
0: ร่วมพูดคุยหรือสอบถามคำถามต้องเน้นย้ำว่าเป็นคำถามที่ตอบได้นะครับถ้าคำถามอะไรที่อาจารย์ตอบไม่ได้ก็ขออนุญาตอาจจะไปส่งไปหน่วยงานอื่นนะครับหรืออ
1: ันนี้คือคำถามยังไงคะอาจารย์วิคคำถามที่ตอบไม่ได
0: ้
1: มีเคยมีเหรอคะเวลาที่เราออกรายการ
0: ก็มีเหมือนกันนะแต่ปรามไว้ก่อนไงนะครับ
1: ต้องบอกเอาไว้ก่อน
0: ถามอะไรมาว่าเลขเด็ดเลขอะไรอะไรอย่างเงี้
1: ย
0: เลขมาตา
1: อ๋อนึกว่าขอหวย
0: พอพูดถึงเลขทุกคนจะไปนึกถึงการพนัน
1: อ้าวก็นี่เห็นเดี๋ยวมันก็ใกล้หวยออกแล้วไงคะอีกไม่กี่วันนะอาจารย์วิทย
0: ์ไม่ใช่หวยอย่าพูดว่าหวยเขาเรียกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาล
1: นะคะเขารู้หมดว่าเราเล่นนะคะ
0: นะคะมันเป็นคำติดปากนะ
1: คะ
0: อ่ะคราวนี้มาสู่เรื่องของเหตุลดโทษกันเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลา
1: เหตุลดโทษอันแรกที่เราจะคุยกันนะคะ
0: เรื่องเหตุลดโทษหมายความว่าโทษที่ในความผิดนั้นๆกำหนดว่าจะต้องระวางโทษเท่าไหร่เนี่ยอาจจะได้รับน้อยลงต้องคุยกันอย่างนี้ก่อน
1: ก็คือมีความผิดอยู่นั่นแหละอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าจำคุก10ปีแต่ก็ไม่ได้จำ10ปีก็อาจจะลดลงมา
0: อย่างเช่นบอกว่าในความผิดฐานหนึ่งเนี่ยบอกว่าจำคุก10ปีอย่างที่อาจารย์ศิริการบอกแต่ด้วยเหตุมีกฎหมายบอกว่ามันเป็นเหตุลดโทษก็อาจจะบอกว่าอาจจะลดกึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยสองในสามสมมติอย่างเงี้ย
1: ตัวอย่างนะคะ
0: อย่าไปสับสนกับเรื่องของเหตุบรรเทาโทษซึ่งอยู่ในมาตรา78
1: ค่ะ
0: เหตุบรรเทาโทษเนี่ยมันจะเป็นในกรณีที่ศาลเห็นสมควรเท่านั้นนะครับซึ่งเหตุบรรเทาโทษนั้นเช่นความผิดที่ผู้กระทำเนี่ยโฉดเขลาเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์สาหัสมีคุณงามความดีมาก่อนอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมครับบางคนเนี่ยเขาเวลาเขาจะอุทธรณ์ฎีกาหรืออะไรอย่างเงี้ยฎีกาเขาก็จะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีมาก่อนการกระทำครั้งนี้เป็นความผิดครั้งแรกก็ขอให้ศาลได้ปราณี
1: ช่วย
0: อะไรให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยได้สำนึกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยจะเป็นเรื่องที่ศาลจะพิจารณาในภายหลังเพราะในตัวของมาตรา78เองนั้นเมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษไม่ว่าจะได้มีการเพิ่มหรือการลดโทษตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแล้วหรือเปล่าศาลจะเป็นผู้พิจารณานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แบบเป็นตัวลดราคาแน่น
1: อ
0: นศาลอาจจะไม่บรรเทาโทษให้ก็ได
1: ้ถ้าศาลเห็นว่ามันไม่มีเหตุตามนี
0: ้ถูกต้อง
1: นะคะ
0: เนี่ยอย่างบางทีเนี่ยจำเลยผู้กระทำเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีต้องมีจริยธรรมอะไรเงี้ยแบบว่าไปกระทำความผิดแล้วก็จะมาอ้างว่าเนี่ยตัวเองเคยประกอบคุณงามความดี
1: แล้วนี่เป็นความผิดครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยอ้างไม่ได้นะคะ
0: คือตรงนี้เราก็ต้องแล้วแต่ท่านทางศาลท่านจะเป็นผู้พิจารณานะครับแต่ไอเหตุลดโทษตรงเนี้ยมันอาจจะมีกฎหมายกำหนดเอาไว้เลยเขียนเอาไว้เลยนะครับว่าอย่างไร
1: ค่ะ
0: ลดไปเลยหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยคือสิ่งที่มันจะมีความแตกต่างระหว่างเหตุบรรเทาโทษ
1: กับเหตุลดโทษ
0: อันนี้ต้องบอกไว้ก่อน
1: เพราะฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยจะต้องดูให้ดีๆนะคะว่าอย่างไรถือว่าเป็นเหตุลดโทษอย่างไรถือว่าเป็นเหตุบรรเทาโทษ
0: ถูกต้อง
1: ค่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเหตุลดโทษอันแรกนะคะที่เราจะคุย
0: เดี๋ยวดูต่อเนื่องจากคราวที่แล้วก่อนอาจารย์คือในมาตรา69วรรค2
1: 69วรรค2เป็นเรื่อง
0: เรื่องเกินสมควรอันนี้คือเรียกว่าโอเวอร
1: ์ค่ะ
0: นะครับเพราะจริงๆแล้วในกรณีของการที่เรียกว่าป้องกันหรือจำเป็นที่เป็นเหตุยกเว้นความผิดในกรณีป้องกันหรือในกรณีที่เป็นเหตุยกเว้นโทษในกรณีของจำเป็นเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นการกระทำที่เรียกว่าโอเวอร
1: ์ก็คือเกินกว่าเหตุนะคะ
0: โอเวอร์แอคติ้งเกินไปนะครับซึ่งในตัวบทเนี่ยก็จะเขียนเอาไว้ว่าในกรณีที่บทบัญญัติมีบทที่บัญญัติไว้ในมาตรา67และมาตรา68นั้นถ้าผู้กระทำได้กระทำไปเกินสมควรแก่เหตุขีดเส้นใต้คำนี้ไว้เลยนะครับถ้ามีตัวบทอยู่กับตัวเกินสมควรแก่เหตุเพราะว่าในส่วนของมาตรา68เองเนี่ยก็ยังเขียนได้ว่าถ้าการกระทำนั้นพอสมควรแก่เหตุเป็นเหตุยกเว้นความผิดคือไม่ผิดเลยนะครับ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แต่มันเกินกว่าเหตุป้องกันเกินเช่นอ้าว
1: เข
0: าล้มแล้วคือมีคนมาจะมาฉุด ลั้งไม่ให้ไปไหนเป็นความผิดที่เกี่ยวกับเสรีภาพแล้วพอนั่นเสร็จปุ๊บอ่ะมีอะไรอาวุธอะไรขึ้นมาก็อาจจะไปตีเขาหนึ่งทีเขาก็ล้มไปแล้วยังไม่หนำใจฮะ
1: ทำไมคะฟาดซ้ำ
0: คนไทยชอบของแถม
1: มีซ้ำใช่ไหมคะ
0: อะไรช่วงเซลล์นี่คนไทยจะชอบมากนะฮะแถมอีกเตะเสยคางอีกทีอย
1: ่
0: างเงี้ยอ่ะนี่มันจริงๆว่าภัยนั้นมันหลุดพ้นจากภัยนั้นแล้วก็ควรจะจบแล้วนะครับไม่หนำใจ
1: ค่ะ
0: เตะต่อหรือบางทีก็แทงซ้ำเนี่ยบางทีจะทำอะไรที่เกินไปกว่านะเห็นไหมคำว่าเกินสมควรแก่เหตุมันไม่ควรทำกฎหมายก็มีลิมิตเหมือนกันจากกรณีเมื่อกี้นี้แทนที่ว่ามันจะกลายเป็นเหตุยกเว้นความผิดนะอาจารย
1: ์
0: มันกลายเป็นเรื่องของเขตลดโทษนะครับ
1: ก็คือ
0: ศาลอาจจะลงโทษน้อยกว่า
1: แสดงว่าอาจจะมีความผิดแต่ว่าก็คือลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะคะ
0: นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งหรือกรณีของการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นที่เกินสมควรแก่เหตุอย่างสมมุติว่าโดนบังคับให้ทำร้ายนายกเนี่ยถูกบังคับโดยนายขอเอาปืนจี้บอกว่าให้นายกทำร้ายนายหนึ่งโดยการชกหน้าแต่นายกนี่จัดโปให
1: ้ไม่ชก
0: ยิงเลยอย่างเงี้ย
1: เขาสั่งให้ชกแต่อันนี้ไปยิงนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันสมควรกว่าเหตุ
0: เกิน
1: กว่า
0: เหตุมันเกินไป
1: เกินไปเนาะ
0: นะครับ
1: นะคะ
0: มันเกินไปหรือว่าอย่างกรณีอยู่ในที่คับขันอย่างเงี้ยแทนที่จะทำเพียงแค่นี้มันก็เป็นความเสียหายแก่ผู้เสียหายพอสมควรแล้วเพราะว่ามันต้องทำเพื่อให้หลุดพ้นจากพยันตรายอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันต้องหลีกเลี่ยงโดยวิถีทางที่น้อยที่สุดแต่ปรากฏว่าไปทำให้มันเกิดความเสียหายมากขึ้นเกินสมควรแก่เหตุอย่างเงี้ยแทนที่มันจะเป็นเหตุลดยกเว้นโทษซึ่งไม่ต้องรับโทษก็จะเป็นมาติดในมาตรานี้นะครับ
1: มาตรา69นั่นเอง
0: ใช่มาตรา69เมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับต้องขอแก้ไขว่าเป็นมาตรา69นะไม่มีวรรคนะครับมันมีวรรคเดียวมีวรรคเดียว
1: โอเค
0: เป็นเหตุต่อเนื่องมาจากคราวที่แล
1: ้วเลยต้องอธิบายนิดนึงน
0: ัก
1: ศึกษาก็จะได้รู้ว่าในการใช้กฎหมายเนี่ยไม่ใช่ว่าเอะอะไรก็อ้างได้หมดนะคะ
0: นี่แหละนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: กรณีของการไม่รู้กฎหมายครับอาจารย์
1: อ้างได้หรือเปล่าคะอาจารย์วิปิน
0: จะอ้างได้ไหมว่าฉันไม่ต้องรับผิดฉันไม่ต้องรับโทษหรือฉันอาจจะรับโทษน้อยลงเป็นเหตุอ้างได้ไหมจริงๆอ้างไม่ได้กฎหมายมีการประกาศใช้ไปแล้ว
1: ใช่เพราะถือว่าทุกคนต้องทราบกัน
0: แต่บางทีมันก็ต้องมีความเป็นธรรมนะอาจารย์
1: บางคนเขาไม่รู้จริง
0: บางคนเขาไม่รู้จริงๆอาจารย์อย่างอาจารย์ไปเขตการปกครองที่เป็นลักษณะของเขตการปกครองพิเศษเช่นเมืองพัทยาอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่อ
0: าจารย์จะไปรู้อะไร
1: ข้อกำหนดเขาเรียกเป็น
0: ข้อกำหนด
1: ของเขาไหมเราก็ไม่รู
0: ้มันก็ไม่มีทางจะทราบ
1: ใช่ค่ะ
0: หรืออย่างถ้าเห็นตัวอย่างง่ายๆอย่างนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทย
1: ค่ะ
0: เขาไม่ทราบหรอกครับว่าก
1: ฎหมายไทยมีอะไรบ้าง
0: กฎหมายไทยมีอะไรบ้าง
1: อะไรเป็นความ
0: ผิดอะไรเป็นความผิดเพราะจริงๆในประเทศเขาความการกระทำแบบนี้ไม่เป็นความผิด
1: อาจจะไม่ผิดก็ได้นะ
0: อย่างไปนอนอาบแดด
1: ไม่อาบค
0: ่
1: ะ
0: แล้วแต่ครับอาจารย์อาจจะไม่ชอบใช่ไหมแต่ฝรั่งเขาชอบอาบแดด
1: เขาก็นอนอาบแดด
0: บางคนเขาอยากให้ผิวมันเสมอกัน
1: ก็คือ
0: เขาก็จะใส่ชุดให้น้อยชิ้นหรือบางคนก็จะเปล
1: ย
0: เปลยอก
1: นะคะ
0: หรืออะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติไงแต่พอมาทำในประเทศไทยอ้าวมันอาจจะกลายเป็น เรื่องของลาหุโทษหรือบางทีบางคนเขาอาจจะไปแสดงความพอดรักกันอะไรอย่างเงี้ยบนชายหาดหรืออะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันบางที่ในต่างประเทศมันจะทำได้นะอาจารย์ใช่ไหม
1: เสรีอะเนาะในบางประเทศอย่างเงี้ย
0: เนี่ย
1: เขาจะอ้างได้ไหมคะอาจารย์วิวิท
0: กรณีอย่างเนี้ยใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตัวบทเองก็มีบัญญัติเอาไว้เหมือนกันนะครับในมาตรา64
1: ค่ะ
0: นะครับว่าบุคคลนั้นจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญา
1: ไม่ได้นะคะ
0: ขีดเส้นใต้ไว้ก่อนนะ
1: ไม่ได้นะอ้าง
0: ไม่ได้นะบอกว่าไม่รับผิดผมไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าม
1: ีกฎหมาย
0: อ้าง
1: ไม่ได้
0: นะครับไม่ได้เลยแต่ศาลเห็นว่าตามพฤติการและโดยสภาพแล้วเนี่ยผู้กระทำความผิดอาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด
1: ค่ะ
0: ต้องศาลต้องพิจารณาจากสภาพก่อนนะ
1: แล้วก็พฤติการด้วยนะคะ
0: ใช่ไหม
1: หมายความเมื่อกี้เคสที่บอกว่าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยแน่นอนชาวต่างชาติเนี่ยโดยพฤติการเนี่ยเขามาเขาไม่ได้อยู่ประเทศเราเนอะอาจารย์วิวิทขนาดบางคนอยู่ประเทศเราก็ยังไม่รู้เลยนะคะ
0: บางทีเป็นพวกที่อยู่ตามเป็นชนเผ่
1: า
0: อย่างเงี้ยอยู่ในป่าลึก
1: เขาก็จะ
0: พอเข้ามาในเมือง
1: ขาดข้อมูล
0: ต่างๆเขาอาจจะเห็นว่าเออตอนที่เขาอยู่ในบ้านเขาเนี่ยผลไม้อะไรเนี่ยสามารถเด็ดกินได
1: ้หยิบกินได้หมด
0: หรือนะคะพอเขามาเจอตลาดเขาเห็นผลไม้วางเขาก็หยิบเลยไงอย่างเงี้ย
1: ไม่รู
0: ้ด้วยความไม่รู้จริงๆอ่ะก็
1: ใช
0: ่มันก็ต้องดูตามสภาพก่อนว่าเออเขาเป็นคนต่างชาติเป็นชาวเผ่าอะไรอย่างที่เราตั้งข้อเท็จจริงกันไว้ไหม
1: ค่ะ
0: อะไรแบบนี้ศาลนี่จะเป็นผู้พิจารณานะครับ
1: เ
0: พราะไม่ฉะนั้นแล้วบางทีมันก็ดูจะไม่เป็นธรรมอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าคนที่เขาไม่ทราบไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็บางทีก็ต้องให้อภัยเขาหน่อยนะครับซึ่งในกรณีนี้ศาลอาจจะอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐานต่อศาลและถ้าศาลเชื่อว่าผู้นั้นไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้นศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้อันนี้จะเป็นดุลพินิจของศาล
1: ค่ะแสดงว่าศาลลงโทษแต่ลงโทษน้อยกว่าปกติ
0: ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยชัดเจนเรื่องของการที่บุคคลจะอ้างความไม่รู้กฎหมาย
1: อ้างได้ไหม
0: จริง
1: ก็ต้องตอบว่า
0: อ้างไม่ได้
1: อ้างไม่ได้แต่มีข้อยกเว้น
0: แต่ถ้าโดยสภาพและพฤติการแล้วก็สามารถแสดงพยานหลักฐานได้ว่าตัวผู้นั้นเขาไม่รู้ไม่ทราบจริงๆว่ามีกฎหมายบัญญัติไว้ศาลจะลงโทษน้อยกว่านั้นก็ได้
1: ค่ะอันนี้คือมาตรา64นะคะนักศึกษา
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ในกรณีของมาตรา65ที่เกี่ยวกับเรื่องของการกระทำที่ไม่รู้ผิดชอบในกรณีของผู้ที่เป็นคนจิตบกพร่องโรคจิตจิตฟั่นเฟือ นกรณีอย่างนี้ในวรรคแรกเขาบอกว่าไม่ต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้น
1: ค่ะ
0: พวกที่มีความบกพร่องทางจิตทางโรคจิตทางประสาทอะไรแบบเนี้ยนะครับจิตฟันเฟือนหลงหลงลืมลืมบ้างศาลก็บอกว่าไม่ต้องรับโทษ
1: ะ
0: นะครับในวรรคแรกเป็นเหตุยกเว้นโทษใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่มาดูในวรรคสอง
1: วรรคสองว่าไว้ว่าแต่ถ้าผู้กระทำความผิดยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างนะคะหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้างผู้นั้นต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้นแต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้
0: ลืมกินยา อาจจะแบบว่าไม่ได้เพี้ยน 100%
1: อยู่ในการดูแลของแพทย์เพราะฉะนั้นลืมกินพอดีค่ะ
0: อาจจะรู้สึกมีความรู้สึกผิดชอบได้บ้างเพราะว่าบางทีคำว่าโรคจิตเนี่ยบางคนจะไปคิดว่าจะต้องเป็นตลอดเวลามันก็ไม่ได้
1: เนาะ
0: อาจจะมีอาการเป็นบางช่วงเนี่ยขณะที่สอนอยู่เนี่ยก็อาจจะมีจิตฟั่นเฟือนหรือว่า
1: สองคนหรือว่าไงไม่ใช่ใช่ไหม
0: จิตบกพร่องบ้างอะไรประมาณนี้นะครับในขณะที่สอนอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าพอสามารถที่จะบังคับตัวเองได้บ้างใช่ไหมฮะยังไม่สามารถที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรได้แบบคนที่ไม่มีสำนึกอะไรแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ถ้าอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นเพียงแค่เหตุลดโทษนะครับในกรณีที่รู้ผิดชอบอยู่บ้าง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เรื่องของความที่เป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เป็นผู้กระทำ
1: ค่ะ
0: ก็คืออายุตั้งแต่18ปี
1: แต่ไม่
0: แต่ยังไม่เกิน20ยังไม่ถึง20
1: ค่ะ
0: เพราะถ้า20แล้วเราถือว่าบรรลุนิติภาวะก็จะไม่มีการลดหย่อนอะไรใดๆทั้งสิ้น
1: ทำอะไรก็ได้รับผลตามกฎหมายกำหนดเลย
0: แต่เขาก็ยังอาจจะเป็นเหตุในกรณีของการที่ตัวผู้ที่อ่อนอายุในกรณีนี้นะครับก
1: ็
0: ยังสามารถที่จะอาจจะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษได้บ้างนะคร
1: ับ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นในส่วนของมาตรา76นะครับถ้าศาลเห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลง1ใน3ครับ
1: ค่ะ
0: 1ใน3นะ
1: แล้วต้องดูเกณฑ์อายุด้วยนะคะคือตั้งแต่18แต่ไม่เกิน20
0: ใช่เพราะมันจะมีช่วงอ่อนอายุก็คือยังไม่เกิน10กว่า10แต่ยังไม่เกิน15อันนั้นจะเป็นเหตุลด
1: โทษ
0: เหตุยกเว้นโทษ
1: ยกเว้นโทษค่ะอาจารย
0: ์ค่ะนะ
1: เพราะว่าเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เป็นผู้เยาว์เราก็ยังถือว่าเป็นผู้เยาว์นะคะตามกฎหมาย
0: ตามกฎหมายแพ่ง
1: เขาก็ยังถือว่าเหมือนกับในการอ่อนประสบการณ์อ่อนความคิดอะไรเนี่ยค่ะเขาก็เลยถือว่าเป็นเหตุลดโทษให้บุคคลเหล่านี้
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ในส่วนของความมึนเมาในเรื่องของคราวที่แล้วซึ่งในเรื่องของความมึนเมาเนี่ยอ้างว่าตัวเองนั้นกระทำโดยไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยไม่ได้ นะครับในมาตรา66แต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของการที่ถูกบังคับ

0: ให้เสพสิ่งมึนเมาไม่ว่าจะโดนเป็นยาเสพติดหรือไปเข้าป่าไปเก็บเห็ดเมาเราไม่ทราบมากินแล้วไปกระทำความผิด
1: ะ
0: นะครับซึ่งในมาตรา66ในช่วงต้นบอกว่าถ้ากระทำในขณะที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบได้จากการเสพนั้นเพราะถูกบังคับหรือโดนขืนใจให้เสพแล้วก็ไม่สามารถบังคับได้ผู้กระทำความผิดนั้นจะได้รับการยกเว้นโทษแต่มันจะมาอีกช่วงท้ายๆของมาตรานี้บอกว่าความแต่ผู้นั้นสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างก็คล้ายๆกันกับกรณีเมื่อกี้เรื่องของจิตฟั่นเฟือน
1: ะ
0: นะครับโรคจิตบกพร่องถ้ารู้ตัวอยู่บ้างอันนี้ศาลจะลงโทษ
1: น้อยกว่า
0: เห็นไหมครับสองเรื่องมี2 อย่าง
1: มีเหตุ2 อย่าง
0: มีเหตุ2 อย่างเลยก็อันเนี้ยอาจจะช่วยในการทบทวนไปได้จำเป็นคู่อย่างนี้ก็ได
1: ้
0: โดยตัวเลขอาจจะไม่จำเป็นสำหรับตัวเลขมาตรานะครับหรืออย่างกรณีของ18แต่ยังไม่เกิน20อย่างเงี้ยรับ1ใน3
1: ลดศ
0: าลอาจจะลดไม่ใช่บอกว่าลดเพียงใดก็ได้ถูกไหมศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเพียงใดก็ได้ไม่
1: ใช
0: ่เพราะกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่า1ใน3
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็อาจจะต้องจดจำตัวเลขนิดนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเอาละแต่คราวนี้ในส่วนที่ควรจะต้องมาเน้นย้ำกันในเรื่องของเหตุลดโทษนะครับจริงๆก็คือในส่วนของการที่เรียกว่าบันดาลโทสะอาจารย
1: ์
0: คำว่าบันดาลโทสะนี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันก่อนว่าเคยรู้สึกบันดาลโทสะใครสักคนไหมครับที่ไม่ใช่ผม
1: แหมกำลังจะแซวเลยค่ะถ้าบันดาลโทสะแบบว่าวิทยากรข้างเคียงได้ไหมคะ
0: กับคนที่บ้านนี่เคยบันดาลโทสะบ้างไหมคะ
1: รักกันดีค่ะ
0: ค่ะแต่ก็ระวังเขาบันดาลโทสะเราด้วยนะครับต้องระมัดระวังนิดน
1: ึ
0: ง
1: โอเคค่ะ
0: บันดาลโทสะแปลเป็นภาษาชาวบ้าน
1: โกรธ
0: โมโห
1: โมโหโกรธโมโห
0: โทสะ
1: โทสะก็เลยทำให้เรากระทำความผิดนั้นเพราะเกิดจากความที่เราอะโมโห
0: ครับ
1: นะคะแต่ทีเนี้ยอันนี้คือภาษาที่เราเหมือนพูดกันนะคะแต่ว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าในตัวบทกฎหมายเนี่ยเขาเขียนองค์ประกอบในเรื่องบันดาลโทสะไว้ว่าอย่างไรแล้วเราก็จะมาอธิบายกันว่าอย่างนี้เป็นไหมนะคะอาจารย์นิวิทย์นะคะบันดาลโทสะนะคะก็คือบัญญัติไว้ในมาตรา72ของประมวลกฎหมายอาญานะคะบัญญัติไว้ว่าผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงใช้คำนี้นะถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าเห็นไหมคะกฎหมายใช้คำว่าศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้
0: นะคะแสดงว่าอยู่ที่ศาลเป็นผู้พิจารณาว่าจะลงโทษอย่างไรแต่มันเป็นหลักที่ศาลก็อาจจะพิจารณาว่าบางทีบันดาลโทสะซึ่งก็อาจจะทุกคนก็อ้างได้หมดอาจารย์ถูกไหมทีรถปาดหน้าเราก็โมโหแล้วนะ
1: บอกว่าไม่ได้เลยเนี่ย
0: ใช่ไหมเล็กๆน้อยๆเอาแค่นี้
1: นะคะ
0: เนี่ย
1: เราจะเห็นข่าวเยอะแยะเลยอะค่ะในปัจจุบันที่แบบอย่างที
0: ่สามีกลับบ้านดึก
1: ค่ะ
0: โทสะไหมฮะ
1: ดีใจค่ะ
0: ดีใจอ๋อนี่แสดงว่าช่วงนี้หมดโปรแล้ว
1: ยัง
0: ช่วงนี้รู้ว่าหมดโปรแล้ว
1: ต้องให้อิสระเขาบ้างอาจารย์มีวิทย์แหมนะคะ
0: ครับโอเคโอเค
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ต่อนะคะก็คือในการบันดาลโทสะเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้เลยค่ะว่าจะต้องถูกข่มเหงอย่างร้ายแรง
0: โอ
1: ้ทีเนี้ยไอ้คำว่าถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงยังไงคะถือว่าถึงร้ายแรง
0: มันถูกข่มเหงอ่ะท
1: ั้
0: งนั้นจริงๆแล้วไม่ควรจะโดนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีเหตุก่อนถูกไหมอาจารย์ว่าอยู่ๆผมจะไปบันดาลโทสะใครเนี่ย
1: ใช่
0: มันคงไม่มีอ่ะถ้าเกิดมีคนมาข่มเหงคำว่าข่มเหงมันก็คือเป็นการหักหาน้ำใจมีการพูดในลักษณะที่ทำให้รู้สึกว่ามัน
1: พูดจะดูหมิ่น
0: ดูหมิ่นต่ำต้อยด้อยค่าทำให้คนที่ได้ยินเนี่ยต่ำต้อยด้อยด้อยค่าหรือกรณีของการที่ไม่ใช่เป็นลักษณะของการทำร้ายนะครับต้องบอกก่อนบางทีการข่มเหงอาจจะเป็นลักษณะที่ใช้คำพูดคำจาก็ได
1: ้
0: นะครับหรืออาจจะมีการใช้กำลังบ้างแต่มันก็อาจจะยังไม่ถึง
1: ขนาดเหมือนกับทำร้ายร่างกาย
0: อย่างนั้นเพราะถ้าอย่างนั้นมันจะใช้สิทธิ์ในการป้องกันได้แล้วมันเลยสเต็ปนั้นไปแล้วที่เราจะต้องมาพูดเรื่องบันดาลโทสะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่บันดาลโทสะเนี่ยมักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยโมโหมันเป็นปัจจัยภายในของตัวผู้บันดาลโทสะเองนะครับ
1: แต่
0: บางทีคำเดียวกันพูดกับเพื่อน
1: เพื่อนอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลย
0: เออ
1: แต่พอพูดกับอีกคนนึงโมโหมาก
0: หรืออย่างบางทีแบบ

0: ไปตบศีรษะเขาอยากจะล้อเล่นแต่เขาอาจจะไม่อยากจะสนุกสนานกับเราอะไรอย่างเงี้ย
1: บางคนเขาถือนะอาจารย์มีว
0: ี
1: เขาก็จะรู้สึกเฮ้ยนี่มาตีหัวเราได้ยังไง
0: อย่างเงี้ยนะคะอย่างการข่มเหงแล้วมันจะต้องอย่างร้ายแรง
1: ใช่
0: คำว่าร้ายแรงนั้นมันต้องมีลักษณะของความรุนแรงที่มากพอที่จะจุดน้ำธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นน้ำเดือดเนี่ยมันต้องมีน้ำมันก็มีจุดเดือดของมันใช่ไหมครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเนี่ยเป็นการข่มเหงนะคะอย่างร้ายแรงที่อาจารย์บีบอกและด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม
0: จริงๆมันก็คือเป็นเรื่องที่เขาไม่ควรที่จะต้องมาถูกข่มเหงแบบนั้นยกตัวอย่างเอาง่ายๆเลยด่าถึงบุพการี
1: ไม่ใช่ว่าเราแต่ครั้งนี้ว่าถึงคนเป็นบุพการีนะคะโกรธไหมก็โกรธเนาะอาจารย์วิวิท
0: ด่าพ่อด่าแม่ยังพอคบแต่ด่าเมียที่เคารพคบไม่ได้หร
1: ือ
0: เปล่าบางคนก็จะเป็นเจ้าบทเจ้ากรแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วคำว่าไม่เป็นธรรมเนี่ยก็คือไม่ควรที่ตัวผู้ถูกข่มเหงนั้นจะถูกกระทําอย่างสมมุติบางทีครูเนี่ย
1: ค่ะ
0: อาจารย์บอกทําไมเธอโง่จัง
1: เว้ยเราฟังเราก็รู
0: ้อธิบายไปตั้งหลายรอบ
1: หมดกําลังใจนะคนเป็นนักเรียน
0: บางทีเนี่ยเห็นมั้ยครับแล้วนักศึกษาแล้วหรือนักศึกษาหรือครูนักเรียนเนี่ยเกิดบันดาลโทสะจะต่อยครูอะครูมาด่าผมโง่ได้ไง
1: อย่างงี้อ้างได้มั้ยคะอาจารย์วิวิท
0: มันรุนแรงพอไหมน่ะมันร้ายแรงไหมมันร้ายแรงพอไหมครับถ้าครูที่เป็นครูจริงๆนะมันร้ายแรงพอไหมอาจารย์บางทีเด็กสมัยนี้พอด่าเธอโง่จังเด็กยังหัวเราะใส่เลย
1: ใช่มันขำ
0: นะคะใช
1: ่
0: กูโง่อะไรเงี้ย
1: ก็ยังไม่อ่านหนังสือเหมือนเดิมนะคะให้ครูเขา
0: อะไรเง
1: ี้
0: ยบางทีครูก็จะเคี่ยวเข็นเธอนี่มันไม่ไหวเลยนะเนี่ยต่อไปจะไปทำอะไรกินอะไรเงี้ยบางทีครูเขาก็เพียงแค่อยากจะ
1: ตัก
0: เตือนสั่งสอนอะไรเงี้ยจะไปบันดาลโทสะกำหมัดต่อยครูเลยเงี้ย
1: นี่มันก็อาจจะไม่ได้
0: ไม่ใช่เรื่องนะ
1: ค่ะ
0: เห็นไหมแล้วก็เนี่ยอย่างบางทีไปว่าเขาแบบอย่างเงี้ยว่าไปได้เสียกันแล้วก็เกิดผลลัพธ์ขึ้นมาก็คือฝ่ายหญิงตั้งครร
1: ภ์
0: พอฝ่ายหญิงเนี่ยตั้งครรภ์ก็จะไปถามหาความรับผิดชอบพอไปถามหาความรับผิดชอบจากฝ่ายชายผู้ชายก็บอกว่าคุณแน่ใจเหร
1: อว่าลูกผมหรือเปล่าอย่างนี้นะคะ
0: มันจะคล้ายๆซีนละครช่องหนึ่งอะนะพอเวลาร
1: ู้เลยนะคะว่าชันวิวิทนี่พ่อบ้านละครหลังข่าว
0: ไม่เมื่อก่อนเนี่ยสมัยเด็กๆชอบดูพอมันมาแบบเนี้ยพล็อตมันจะเป็นอย่างนี้นะนี่คือจะเอามาเชื่อมโยงน
1: ะ
0: ในการที่จะมองว่าอย่างนี้มันบันดาลโทสะได้เปล่
1: า
0: คุณแน่ใจได้ไง
1: โอ้ยเป็นผู้หญิงโกรธนะคะอาจารย์วิวิท
0: คุณนอนกับผมคนเดียวเหร
1: อ
0: โอ้โหแบบพอพูดอย่างนี้แล้วมันขึ้นไหม
1: เดือดมาก
0: เดือดเลยใช่ไหม
1: ก็เลยทำร้ายต่อยไปสักทีนึง
0: อาจจะยังไม่หนำใจบอกว่าเนี่ยก็ดูสิก็คุณมันง่ายอย่างเงี้ยพ่อแม่คุณเลี้ยงมายังไงโอ้โหอย่างนี้พอยัง
1: โ
0: อ้นี่เอาขนาดนี้แล้ว
1: นี่ตัวเองไม่ใช่แค่ตัวเองนะคะ
0: พอยัง
1: ถึงแม่เลยนะ
0: พอยังเนี่ย
1: ค่ะ
0: เห็นไหมมันต้องมีสเต็ปของมันนะ
1: ม
0: ันต้องมีสเต็ปของมันก่อน
1: ค่ะ
0: ถูกไหมแต่ไอการที่ว่าคุณไปนอนกับใครมาก็ไม่รู้เงี้ยมันก็จะอาจจะพอรุนแรงพอแล้ว
1: ใช่
0: แต่เพียงแต่ว่าในลักษณะที่ตัวผู้ถูกข่มเหงเนี่ยรู้สึกว่ามันบางทีจะเอาความรู้สึกของตัวเองมาวัดก็ไม่ได้
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็จะต้องมีว่ามันต้องเป็นการข่มเหงที่ร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็น
1: ธรรม
0: อย่างเงี้ย
1: นะคะ
0: เนี่ยมันจะมีข้อมันมีเส้นแบ่งตรงนี้อยู่มันไม่ใช่ว่าอารมณ์ทุกอย่าง
1: ค่ะ
0: ขับรถปาดหน้าเราก็รู้สึกโมโหอย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่ว่าถ้าปาดไปปาดมาบางทีมันอาจจะทำให้เกิดการบันดาลโทสะได้เหมือนกัน
1: ค่ะแล้วก็บอกว่าการบันดาลโทสะเนี่ยคือพอเราโมโหปุ๊บเราต้องกระทำในขณะนั้นเลย
0: นี่ไงในตัวบทยังเขียนต่อไปว่าตัวผู้บันดาลโทสะนั้นจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นแต่คำว่าในขนาดนั้นไม่ใช่เดี๋ยวนั้นทันทีอย่างเดียวนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: บางทีอาจจะรู้เหตุเรื่องของการถูกข่มเหงแล้วบันดาลโทสะแล้วไปกระทำทีหลังจากที่รู้เหตุก็ได
1: ้ค่ะ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคำว่าขนาดนั้นคือ
1: ต้องเดี๋ยวนั้น
0: เลยทันทีไม่ใช่ยกตัวอย่างเช่นอ่ะลูกสาวอยู่บ้านคนเดียวพ่อไปทำงานตอนเช้าปล่อยลูกอยู่บ้านคนเดียวมีไอ้หนุ่
1: ม
0: ข้างบ้านมาแซวมาลวนลาม
1: ค่ะ
0: เงี้ยมันลวนลามแบบน้องอยู่คนเดียวครับมา

0: ินไปกินไอติมกับพี่ไหมอะไรอย่างนี้นะไอสาวเจ้าก็ขัดขืนไม่ยอม
1: ต้องให้ต่อ
0: แล้วก็ไอหนุ่มนี่มันก็มาแซวแค่นี้มันก็ไปอะไรประมาณนี้มาเกี่ยวพาราศีหรืออาจจะมากระทำอะไรที่อาจจะเรียกว่าเป็นการข่มเหงน้ำใจของหญิงนั้นอย่างเช่นมากอดมาจูบมาอะไรอย่างนี้หรืออาจจะถึงขั้น เป็นการข่มขืนกระทำชำเราเลยก็ได
1: ้
0: แล้วก็ตัวผู้กระทำทำเสร็จแล้วทำกิจเสร็จแล้วก็หนีไป อะไรอย่างนี้เป็นต้นพ่อมาทราบเรื่องตอนเย็น
1: กลับมาจากทำงาน
0: ลูกก็เล่าเลยว่า
1: เกิดเหตุแบบนี้นะ
0: ถูกไอ้นี่ทำอย่างนี้เกิดบันดาลโทสะขึ้นมาเห็นไหมครับทั้งนั้นจริงๆแล้วเหตุบันดาลโทสะที่ว่านี
1: ้มันจบไปแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยข่มเหงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: เนี่ยถ้าอาจารย์จะตีความว่าต้องขนาดนั้นก็แสดงว่าจะต้องเกิดในขนาดที่ลูกกำลังทำแต่ตอนนั้นพ่อไม่อยู่คำว่าในขนาดนั้นก็คือเมื่อรู้ถึงเหตุของการถูกข่มเหงนั้นก็ได้แล้วก็ค่อยไปกระทำเลยจะบอกว่าเดี๋ยวลูกใจเย็นก่อนเดี๋ยวพ่อซัดเบียร์สักขวดนึงอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่แล้วนะฮะ
1: เพราะฉะนั้นมันก็เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาค่ะอาจารย์วิทย์ที่เคยยกตัวอย่างว่า2คนเนี่ยเหมือนทะเลาะกันแล้วกลับบ้านไปเอามีดมาแทงอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูใช่ไหมคะว่าระยะเวลามันห่างกันแค่ไหนถ้าสมมุติว่าทะเลาะกันเสร็จแล้วปุ๊บกลับบ้านไปปุ๊บไปเอาอาวุธมาอย่างเงี้ยสมมุติว่าโดนว่านะคะ
0: มันยังกลุ่นๆอยู่ใช่ไหมอ
1: ย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าหายไป2วันแล้วเราเพิ่งรู้สึกว่าฉันต้องทำมัน
0: เพราะเขาบอกว่าอะไรนะน้ำที่อยู่บนเตาที่มันเดือดอยู่บนเตาเนี่ยยังไม่เท่ากับใจที่มันร้อนนะ
1: จริงคนเรานี่
0: ใจมันร้อนกว่ามันพอมันโมโหเนี่ยมันบางทีมันทำอะไรโดยขาดความยั้งคิดจริง
1: ๆค่ะ
0: นะครับต่อให้เป็นบุคคลที่เรียกว่าบรรลุนิติภาวะมีวุฒิภาวะเพียงพอผมว่าทุกคนที่ดูรายการอยู่เนี่ยอาจจะต้องเคยบันดาลโทสะบ้างแหละ
1: มีแหละ
0: อาจจะตั้งแต่เล็กๆน้อยๆไปจนถึงแบบเรื่องใหญ่ๆโตๆแต่ที่เรากำลังคุยอันนี้มันเรื่องใหญ่โตแล้ว
1: ค่ะ
0: มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียว
1: ถูกข่มเหงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม
0: แต่จริงๆกฎหมายเขาก็ไม่ได้บอกว่าให้ไปทำได้ถูกไหมมันเป็นเพียงแค่ลด
1: เหตุลดโทษ
0: เท่านั้นเพราะเขาถือว่าคนที่ทำไปโดยขาดสติด้วยเหตุโทสะแบบนี้อาจจะลดโทษลงได้บ้าง
1: ใช่
0: เพราะว่ามันเป็นการถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงและไม่เป็นธรรมต
1: ่
0: อตัวผู้ถูกข่มเหงนั้นและกฎหมายก็เรื่ององค์ประกอบในกรณีนี้ว่าต้องทำในขณะที่ เกิดการข่มเหงในขณะนั้น
1: ห
0: รือในเวลาที่รู้หรือในเวลาที่ชักชั้นคิดถ้าเกิดกรณีอย่างเช่นอ่ะถูกด่าไปแล้วถูกว่าไปแล้วโดยไม่เป็นธรรมเสร็จปุ๊บอ่ะไม่รู้สึกอะไร
1: นั่งกิน
0: กินเหล้าไปมานั่งทบทวนไปหรือคุยกันเองอย่างเงี้ยเออเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยฉันเจอมันด่าเฮ้ยมันมาด่าแกได้ยังไงมีคนมาเติมมาสมละเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยงี้มันมาด่าน
1: ึกได้ว่าต้องโกรธ
0: เออมาโกรธทีหลังอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เลยเอามีดไปแทงเขา
0: เอออย่างเงี้ยอ
1: าจจะอ้างไม่ได้นะคะ
0: นี่ไม่ได้แล้วมันไกลเกินไปแล้วนะครับมันไม่ใช่ในขณะนั้นแล้ว
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูระยะเวลาด้วยว่าบันดาลโทสะอย่างไรช่วงไหนนะคะแล้วก็คือเกิดเหตุที่มันไม่เป็นธรรมหรือเปล่านะคะซึ่งเหตุนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เกิดจากการที่กระทำต่อเราก็ได้กระทำต่อ
0: บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับเราหรือใกล้ชิดกับเราอะไรแบบนี้ก็ได
1: ้ครับ
0: เนี่ยกรณีแบบนี้อาจจะเป็นตัวซับด้วยก็ได้นะมีคนมาตีรถเรามากรีดรถเราอะไรอย่างเงี้ย
1: โกรธนะคะ
0: กันก็โกรธดิ
1: บางคนรักรถมากบางคนรักรถมากกว่าแฟนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยนะ
0: เนี่ยเห็นไหมบางทีอาจจะเป็นเรื่องตัวคนเรื่องทรัพย์สินก็ได้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นความเสียหายในเชิงของอาจจะเป็นทางแพ่งนะครับหร
1: ืออ
0: าจจะเป็นในกรณีที่เป็นการกระทำความผิดอาญาก็ว่าแต่ว่าเกิดบันดาลโทสะขึ้นมาอย่างเงี้ยด้วยเหตุไม่เป็นธรรมโดนข่มเหงอย่างร้ายแรงเงี้ยบางคนเอาอะไรอะเอาสุนัขมาถ่ายอ่ะหน้าบ้าน
1: อ่
0: ะ
1: ไม่ต้องค่ะเนี่ยเกิดเหตุกับชีวิต
0: ที่บ้านเลย
1: ใช่ใช่แต่ว่ายังไม่ถึงขนาดบันดาลโทสะนะคะ
0: ยังใช่ไหม
1: ยังไปพูดคุยกับข้างบ้านได้ว่าขอนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ก็ช่วยดูแลกำกับดูแลสุนัขที่บ้านด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับบางทีเกิดบันดาลโทสะขึ้นมาบอกเห็นมูลสุนัขแล้วก็เลยไปถึงขนาดนั้นมันก็อาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้น
1: มันก็อาจจะเกินไปเกินกว่าเหตุไป
0: หรืออย่างตัวอย่างที่เป็นข่าวเมื่อเร็วๆนี
1: ้
0: นะครับอันนี้ขอพูดเป็นอุทาหรณ์นะครับไม่ได้มีเจตนาจะไปซ้ำเติมตัวผู้กระทำความผิดอะไรนะครับต้องเรียนให้ทราบก่อนแต่ขอให้ยกเป็นตัวอย่างรถที่เข้าออกในซอยแล้วจอดกันตามซ

0: อะครับ
1: เห็นค่ะที่มันจะเป็นซอยเล็กๆแล้วก็แบบรถเข้าได้คันเดียวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
0: จริงๆแล้วมันก็แค่เลนสวนกัน
1: เลนสวน
0: เป็นซอยแคบๆเงี้ยแล้วก็จอดรถกันหน้าบ้านมันก็ทําให้การจราจร
1: มันก็จะไปได้แค่เลนเดียว
0: บางทีจอดอย่างเงี้ยอาจารย์นะจอดเยื้องเงี้ยมันต้องค่อยๆแซะไปเพราะทุกคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แน่นอน
1: ค่ะ
0: มันใกล้ตัวมากเลยแต่มีเหตุการณ์ข่าวเมื่อเร็วๆนี
1: ้ wow.
0: ได้ดูเป็นคลิปภาพข่าวคือขับชนเลยฮะ
1: คือโมโหใช่ไหมคะที่เขามาจอดขวางทางที่เราสัญจรไปมา
0: โอ้โหแบบแล้วไม่ใช่ทีเดียวชนปั้งเข้าไปนะปุ๊บไม่พอ
1: ถอยมาอีกชนอ
0: ีกทีนึง
1: ค่ะ
0: โอ้โหอย่างนี้นี
1: ่อย่างเงี้ยจะอ้างได้ไหมคะจันวิน
0: มันดันโทสะไหมมันร้ายแรง
1: มันถึงขนาดไหม
0: โดนข่มเหงอย่างไรเห็นไหมบางทีมันอาจจะเป็นเจตนาก็ได
1: ้เพราะว่าเอ๊ะทำไมรถคันอื่นไม่เห็นเขาชนมาชนที่เราหมายว่าเราไปขับชนคนอื่นเขา
0: บอกเขาเดือดร้อนอ่ะเขาเดือดร้อนอ่ะคุณทำให้คนอื่นเดือดร้อนอ่ะเออนะครับเนี่ยก็เป็นข่าวสารที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราเอามาดูว่าอย่างเงี้ยมันเป็นบันดาลโทสะที่จะมาอ้างเป็นเหตุลดโทษได้หรือไม
1: ่ใช่
0: ครับในทางแพ่งก็ต้องว่ากันไป
1: เรื่องค่าเสียหาย
0: การชดใช้ค่าเสียหายไปนะครับแต่ส่วนเรื่องของความผิดที่เป็นเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยการทำให้เสียทรัพย์ก็ต้องมาอาศัยองค์ประกอบอีกทีนึงนะครับก็ต้องไปว่ากล่าวไปแต่จริงๆแล้วใจเย็นๆกันดีกว่าคร
1: ับ
0: ถ้อยทีถ้อยอาศัยใจเขาใจเรา
1: ใช่
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: ถ้าทุกคนคิดเนี้ยนะครับมันก็จะทำให้สังคมอยู่ได้อย่างสงบสุขแล้วมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งเรียนกฎหมายกัน
1: เนาะ
0: แต่ด้วยความที่มนุษย์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันไง
1: เราคิดไม่เหมือนกัน
0: เราถูกออกแบบมาไม่เหมือนกันเลย
1: ใช่
0: ไหมบางคนคิดอย่างหนึ่งบางคนก็คิดอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เข้ามากำกับในส่วนของเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วในความการกระทำอะไรต่างๆเนี่ยบางทีก็กฎหมายต้องพิจารณาจากสภาพพฤติการหรืออะไรต่างๆของตัวผู้กระทำประกอบด้วยไม่ใช่จะมุ่งลงโทษอย่างเดียวนะครับ
1: เพราะว่าเนื่องจากว่ากฎหมายอาญาเนี่ยมันเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นในการลงโทษเนี่ยก็จะต้องดูว่ามันครบองค์ประกอบจริงๆไห
0: ม
1: แล้วก็มีเหตุยกเว้นโทษเหตุลดโทษเหตุยกเว้นความผิดเหมือนที่อาจารย์วิวิทย์บอกหรือเปล่านะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้คนที่เป็นผู้กระทำความผิดอ่ะได้รับโทษซึ่งมันเป็นโทษที่รุนแรงเหมือนที่เราพูดไปตอนต้น
0: ใช่ค่ะเห็นไหมแล้วนอกจากนั้นเนี่ยบางทีในตัวกฎหมายเองเราก็ยังต้องมาดูความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลอีกนะ
1: ใช่
0: ไหม
1: ว่ามันเชื่อมโยงกัน
0: ไหมความสัมพันธ์กันไหมผู้กระทำควรจะต้องรับผิดในสิ่งที่ตัวเองกระทำมากน้อยเพียงใด
1: ค่ะ
0: ผลที่มันเกินเลยไปกว่า
1: ที่ควรจะเป็น
0: ต้องรับด้วยหรือไม่นะครับน
1: ั่
0: นก็เป็นสิ่งที่กลัวกฎหมายอาญาก็จะนำมาใช้ในการพิจารณากัน
1: ค่ะ
0: อ่ะมีทางผู้ชมนะครับ
1: ลองดูซิ
0: มีทักทายเข้ามาคุณณพัฒน์นะครับบอกว่าสวัสดีอาจารย์วิวิทและอาจารย์ศิริการค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณไตรับพัฒน์หรือเปล่านะผมถ้าผมอ่านผิดขออภัยบอกว่า64ไม่ลงได้ไหมครับ
1: 64ไม่ลงก็คือ
0: 64คืออะไรฮะ
1: 64เป็นเรื่อง
0: ที่
1: เป็นการแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย
0: ต้องเขียนว่ามาตาด้วยนะเพราะ64ต้องตีความว่าปี64คุณจะไม่ลงเรียนหรือเปล่าผมก็ไม่รู
1: ้หมายถึงว่า
0: คือมันตีความได้หลายอย่าง
1: อาจารย์มีวินคะคือเราเข้าใจตรงกันใช่ไหมคะ
0: ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยวันที่16จะเป็น64หรือเปล่ายังไง
1: งงเราตีความตามของเราก่อนละกัน
0: อาจารย์ตีความว่ามาตา64
1: ไม่ลง
0: ได้ไหมครับ
1: อ๋อโอเ
0: คไม่ลงได้ไหมล่ะก็คือถ้าศาลเชื่อ
1: ค่ะ
0: นะครับว่าผู้กระทำไม่รู้จริงๆศาลจะลงโทษน้อยกว่าแสดงว่าต้องมีลักษณะที่เรียกว่าอะไรครับโดยสภาพและพฤติการของตัวผู้กระทำก่อน
1: ค่ะ
0: เชื่อได้หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้าเชื่อได้ก็ลดแล้วก็มีหลักฐานไห
1: ม
0: ถ้าสองอย่างประกอบกันสภาพพฤติการคือเขาไม่รู้จริงๆแล้วมีหลักฐานว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาไม่รู้จริง
1: ๆค่ะ
0: มันก็เข้าเงื่อนไขแล้วนะครับก็เข้าเงื่อนไขแต่ต้องดูความร้ายแรงด้วย
1: ว่าขนาดไหน
0: ว่าแค่ไหนเพราะว่าอย่างเรื่องอะถ้ากรณีของการฆ่าคนเนี่ยวัฒนธรรมไหนวัฒนธรรมไหนครับที่บอกว่าการฆ่าคน
1: ไม่ผิดไม่นะ
0: ไม่มี
1: ทุกประเทศ
0: แต่ชนเผ่าอะเขาบอกว่าการฆ่ากันนี้ฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองอาจจะเป็นเรื่องปกติก็ได้
1: มันเป็นความเชื่อของเขาชนเผ่า
0: เนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้คำถามอย่างที่คุณถามมาเนี่ยนะครับว่า เออถ้าโดยพฤติการความร้ายแรงเนี่ยเห็นครับคำว่าพฤติการ
1: ค่ะ
0: มนุษย์ก็ไม่ฆ่ากันเอง
1: เนาะ
0: โดยมนุษยธรรมเหตุผลทางมนุษยธรรมมันไม่ใช่เรื่องกฎหมายแล้ว
1: ค่ะ
0: อย่างนี้ศาลอาจจะไม่ลงก็ได
1: ้ค่ะ
0: เอ้ยศาลอาจจะลงก็ได
1: ้ลงนะคะ
0: เออ
1: แต่อาจจะแบบลดโทษไหมอ่ะก็ต้องดูตามพฤติการ
0: ก็แล้วแต่อีกอ่ะ
1: ต้องดูตามพฤติการอีกนะ
0: แต่อย่างนี้มันจะมาอ้างเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคำว่าไม่ลงได้ไหมครับไม่ลงโทษหมายถึงว่าไม่ลงเลย
1: ไม่ได้
0: เพราะมันจะมีบัญญัติไว้ในตอนแรกว่าบุคคลจะอ้างความไม่รู้กฎหมายไม่ได้เพราะกฎหมายมีการเอาไว้แล้วโดยการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
1: ซึ่งเขาให้ถือว่าประชาชนทุกคนทราบโดยทั่วกันนะคะถ
0: ้
1: ากฎหมายประกาศใช้
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าไม่ลงเลยไม่ได้นะครับ
1: แต่ว่าอ้างเป็นเหตุลดโทษได้
0: เป็นเหตุลดโทษได้แต่จะสมมติว่าจาก10อาจจะลงสัก2
1: อย่างนี้ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: อาจจะแล้วแต่ศาลนะครับอันนี้ผมก็ไม่ใช่ศาลนะ
1: ศาลเขาก็ต้องดูตามพฤติการอย่างที่ตัวบทกฎหมายบอกนะคะ
0: เป็นคำถามที่ดีนะครับเราก็ตอบให้ประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: คุณคิดเล่นเห็นต่างนะครับว่าแฟนคลับเราทุกครั้งเลยก็สวัสดีครับอาจารย์ตั้งแต่ครั้งที่1เลยอาจารย์นะครับอาจารย์พรมาพากำลังดูอยู่นะครับ
1: สวัสดีด้วยค่ะ
0: คุณสุวัฒน์บอกว่าขออนุญาตแชร์ต่อนะครับยินดีครับคิดว่าจะเป็นประโยชน
1: ์ค่ะ
0: คนอื่นนะครับ
1: คุณชัดชัยออลนะคะบอกแชร์ให้แล้วครับนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ก็จะมีผู้ที่คอมเมนต์มานะครับแต่ยังไงก็สำหรับผู้ที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับที่รับชมสดอยู่ก็เรียนเชิญนะครับถ้ามีคำถามอะไรที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาอะไรก
1: ็สามารถสอบถาม
0: เข้ามาได้
1: เลยเราจะตอบทันที
0: ครับผมก็ตอนนี้เรากำลังออนอยู่ใน Facebook อยู
1: ่ครับ
2: ชมรายการดีๆที่ STOU Channel ครับ
3: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
5: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
4: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
6: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
7: เอ้า
6: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
7: เฮ้ย
6: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
7: อาจารย์สวัสดีครับ
6: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
8: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
9: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
10: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอ

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: I return here for just one reason I fell in love
2: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: STOU Channel
1: ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของการสอนเสริมในชุดวิชากฎหมายอาญา1
2: ค่ะ
1: ครั้งสุดท้ายครั้งที่5นะครับตอนนี้กำลังรับชมสดอยู่นะครับสำหรับท่านใดที่รับชมอยู่ในขณะนี้ก็มีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถที่จะส่งเข้ามายังทางเราได้เลยแล้วก็จะมีการตอบมาสดๆเลยนะครับ
2: ค่ะ
1: คราวนี้อีกหนึ่งเรื่องประเด็นสุดท้ายละ
2: ใช่
1: ที่เราจะต้องทำการศึกษากัน
2: ค่ะ
1: ครับก็เกี่ยวกับเรื่องของตัวผู้กระทำความผิดหลายคน
2: ค่ะ
1: อย่างที่เคยเกริ่นเอาไว้
2: ตอนต้น
1: ว่าต้นชั่วโมงของช่วงที่แล้วนะครับว่าบางทีความผิดฐานนึงเนี่ยมีผู้ที่ร่วมอยู่ในการกระทำนั้นเนี่ยหลายคนด้วยกัน
2: ใช่ค่ะ
1: ในความผิดเดียวกันนะฮะเราพูดกันก่อนในความผิดเดียวกันถ้าต่างคนต่างทำมันก็แล้วแต
2: ่ใช่ค่ะ
1: แต่มีลักษณะที่มีการที่เรียกว่าการร่วมมือ หรือการให้ความช่วยเหลือ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: หรือการกระทำอะไรก็ตามเนี่ยที่อาจจะทำให้ความผิดนั้นมันจากที่มันมีอุปสรรคอาจจะทำให้มันสำเร็จได้ง่ายขึ้นโดยความช่วยเหลือนั้น
2: ค่ะ
1: นะครับหรือเป็นการซัพพอร์ตให้กำลังใจเป็นการยุยงทำให้เกิดความอยากกระทำ อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ
2: ลูกคู่ส่งเสียงเชียร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: พวกนี้จะมีปัญหาในทางข้อกฎหมายแล้วก็เป็นคดีแล้วก็ขึ้นสู่ศาลแล้วก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาหลายฉบับเลยทีเดียวเป็นหลายร้อยฉบับเลย
2: ะ
1: นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางทีเราจะต้องพิจารณาด้วยว่าในแต่ละพฤติการนะครับว่าบางครั้งเนี่ยดูเหมือนเขาจะทำด้วยกันนะคำว่าตัวการเนี่ยท่านนักศึกษา
2: เรื่องแรกก่อนตัวการ
1: เคยได้ยิน
2: ะ
1: นะครับคำว่าตัวการใครเป็นตัวการบางคนก็จะถามแบบนี้ใครเป็นตัวการ
2: บางคนก็จะบอกว่าคนที่ทำไงก็น่าจะเป็นตัวการอย่างเช่นไปยิงคนอย่างเงี้ยก็คนที่ยิงเลยอย่างเงี้ยถือเป็นตัวการ
1: ใช่เนี่ยคือก็เป็นคนที่กระทำนั่นแหละ
2: ใช่แ
1: ต่คำว่าตัวการในความหมายของกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้หมายความเพียงแค่คนเดียว
2: ใช
1: ่หรืออาจจะต้องดูว่าทั้งหมดทั้งมวลที
2: ่
1: เป็นคนทำมีใครอยู่บ้างแต่ตัวการในความหมายของความเข้าใจของผมไปเหมือนกับเป็นคนเริ่มเป็นคนตั้งต้นเป็นคนเจ้าคิดเป็นคนอะไรแบบนี
2: ้
1: สำหร
2: ับ
1: ความเข้าใจของคนทั่วไปนะครับซึ่งเรามาลุยกันต่อเลยว่าจริงๆแล้วตัวผู้กระทำหลายคนเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะในระดับที่เป็นตัวการมีทั้งผู้ใช้
2: แล้วก็ผู้สนับสนุน
1: เป็นผู้สนับสนุนเอาเรามาดูคนแรกก่อ
2: น
1: ที
2: ่
1: เรียกว
2: ่
1: าตัวการเป็นประเภทแรกครับ
2: ตัวการกฎหมายบัญญัติอยู่ในมาตรา83นะคะมาตรา83เนี่ยกฎหมายเขียนไว้เลยค่ะว่าในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปค่ะอาจารย์วิวิทผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ

0: ระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นหมายความว่าการที่จะเป็นตัวการได้เนี่ย
1: ครับอาจารย
0: ์คนที่กระทำความผิดด้วยกันไม่ใช่คนเดียวแหละกฎหมายบอกว่าต้องสองคนขึ้นไปแต่ทีเนี้ยไอ้สองคนขึ้นไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำร่วมกันโดยตลอดรอดฝั่งก็เป็นได้ใช่ไหมคะอาจารย์วิบิน
1: จริงๆแล้วต้องดูก่อนนะครับว่าในลักษณะของการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นด้วยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป
0: ค
1: ำว่าบุคคลในที่นี้อาจจะเป็นการกระทำร่วมกันระหว่างบุคคลกับนิติบุคคลก็ได้นะ
0: เป็นไปได้
1: ใช่ไหม
0: คะใช่
1: ลักษณะของการเป็นตัวการไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาบุคคลที่เป็นบุคคลตามธรรมชาติที่มีเนื้อตัวร่างกายก็ได้นะครับอาจจะเป็นลักษณะของการกระทำที่นิติบุคคลมีการกระทำร่วมกันในการกระทำความผิดเนี่ยกับบุคคลธรรมดาด้วยก็ได้แต่จริงๆตัวนิติบุคคลมันไม่สามารถที่จะไปก่อการกระทำได้
0: ต้องมีผู้แทนนิติบุคคลไปกระทำ
1: อะไรแบบน
0: ี
1: ้ก็อาจจะมีความรับผิดชอบของตัวแทนของผู้แทนนิติบุคคลในการรับผิดชอบการกระทำนั้นอย่างยกตัวอย่างเวลาฟ้องกันเนี่ยเขาอาจจะฟ้องบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นจำเลยที่หนึ่งแล้วก็มาฟ้องในส่วนของตัวที่เป็นผู้จัดการหรือว่าเป็นระดับลูกน้องเป็นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเป็นจำเลยที่สองยกตัวอย่างเนี่ยเวลาฟ้องเรื่องหมิ่นประมาทหนังสือพิมพ์นะฮะฟ้องพวกสื่อสิ่งพิมพ์อย่าพูดเรื่องหนังสือพิมพ
0: ์
1: ส
0: ื่
1: อสิ่งพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยเขาเวลาเขาฟ้อง
0: เนาะ
1: เวลาเขาฟ้องเนี่ยเขาก็จะต้องฟ้องคนที่เป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของที่จดทะเบียนเป็นสื่อสิ่งพิมพ์นี
0: ้
1: แล้วก็ในกรณีของตัวบรรณาธิการเน
0: ี่
1: ยอย่างเงี้ยเขาก็จะฟ้องร่วมเหมือนด้วยนะครับและในกรณีเนี้ยต้อง2คนขึ้นไปแสดงว่าทำคนเดียวไม่ใช่แน่
0: ไม่ใช่
1: อาจจะเป็น10 20 30
0: แล้วแต
1: ่เป็น100ก็ได้อาจารย
0: ์ได้ค่ะ
1: เป็น100ก็ได้นะ
0: ค่ะ
1: อ
0: ันนี้คือองค์ประกอบแรกก็คือต้องมีบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไป
1: แต่อาจารย์ต้องดูก่อนนะ
0: ค่ะ
1: ความผิดฐานเนี้ยบางทีเนี่ยมันเป็นบทบัญญัติเบื้องต้นว่าเป็นลักษณะของการกระทำที่เรียกว่าตัวการแต่มันจะมีบางฐานเวลาไปดูฐานความผิดจะพบว่ามีองค์ประกอบของจำนวนบุคคล
0: เป็นตัวกำหนดเอาไว
1: ้
0: อย่างเช่นที่บอกว่าปล้นปล้นทรัพย
1: ์เราถือว่านั่นน่ะคือจริงๆแล้วนั่นน่ะคือตัวการแล้วแหละถูกไหมแต่ว่ามันเป็นความรุนแรงในเชิงของพฤติการในการไปกระทำตัวการมันจะกลืนเข้าไปอยู่ในเรื่องของการปล้นทรัพย์และที่ว่าเป็นการชิงทรัพย์โดยใช้กำลังผู้สลายโดยบุคคลโดยมีคนตั้งแต่3คนขึ้นไปอย่างเงี้ยมันจะมีลักษณะการเป็นตัวการกลืนกันไปอยู่แล้วในตัว
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: แต่มันต้องมีองค์ประกอบของคนเป็นที่ตั้ง
1: เป็นองค์ประกอบอันนั้นมันเป็นเหตุฉกรรจ์กว่าการชิงทรัพย์ปกติ
0: ค่ะ
1: อาจจะเป็นบทหนักในการกระทำมากกว่าการชิงทรัพย์เพียงคนเดียว
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าอย่างการชิงทรัพย์2คนไปกัน2คนขี่มอเตอร์ไซค์ไป
0: ใช้กำลัง
1: เป็นเจ้าของทรัพย์มีโทรศัพท์อยู่คนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค
0: ์
1: อีกคนหนึ่งซ้อนท้ายพอเห็นเจ้าทรัพย์เดินผ่านไปมีโทรศัพท์เครื่องใหม
0: ่
1: มือถืออยากได้วนกลับมาไอ้คนขับก็รออยู่ไอ้คนซ้อนก็ลงไปแล้วก็เอามีดไปแทงไอ้เจ้าทรัพย์ที่ถือโทรศัพท์อยู
0: ่แล้วก็จะเห็นได้ว่าคนที่ทำคือไอ้คนแทงคนเดียว
1: ใช่
0: อีกคนหนึ่งจอดมอเตอร์ไซค์รอ
1: แล้วพอแทงเสร็จปุ๊บไอ้คนที่เป็นคนซ้อนท้ายก็เอาโทรศัพท์ไปแล้วก็ไอ้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็พาหนีไปด้วยกันอย่างเงี้ย
0: จะเห็นได้ว่าคนที่กระทำอ่ะคนเดียวแต่ว่าในเรื่องเนี้ยมันเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำค่ะอาจารย์วิวิท
1: ใช่
0: ใช่ไหมก็คือ2คนนี้มันร่วมมือร่วมแรงร่วมใจต้องใช้คำนี
1: ้ก็เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะค่อยวางหลักให้นักศึกษาเห็นแต่เรากำลังจะบอกว่าบางทีมันมีฐานความผิดที่บางครั้งเนี่ยบางทีเป็นการสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปในการจะไปกระทำอะไรบางอย่างซึ่งมันจะเป็นองค์ประกอบในเรื่องของจำนวนคนเพราะอย่าลืมว่าจำนวนคนเนี่ยมันมีผลต่อการกระทำนะอาจารย์ใช่ไหม คนเดียวอาจจะไปทำแล้วอาจจะไม่สำเร็จก็ได้แต่พอมีหลายความร่วมมือกันกระทำความผิดนะแบบนี้ไม่ดีนะจริงๆแล้วจริงๆถ้าความร่วมมือจะกระทำอะไรกันที่เป็นความดีอย่างเงี้ยไปช่วยกันเก็บขยะอย่างเงี้ยถ้ามากันหลายคนอย่างเงี้ยควรใช่ไหม
0: ใช
1: ่แต่จะไปลุมทำร้ายคนอย่างเงี้ยเฮ้ยไปป่ะไปไหม
0: ไป
1: ไปเฮ้ยเนี่ยอย่างเงี้ยยังไม่ทันอะไรเลยเอะอะไรบอกเพื่อนโดนลุมเฮ้ยเพื่อนโดนกำลังโดนลุมกระทืบอยู่ไปป่ะ
0: ไป
1: ช่วยกัน
0: ช่วยเลยนะคะ
1: อย่างเนี้ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นแบ ฉับพลันทันทีก็ได้หรืออาจจะมีการวางแผนก็ได้นะ
0: เป็นไปได้ค่ะ
1: มันอาจจะมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนว่าเออคนนี้ทำอะไรอย่างนี้อย่างนั้นอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างที่อาจารย์ลาวันเวลาเคยมาอธิบายในรายการเนี่ยก
0: ็
1: จะชอบบอกว่ามี3คนไปด้วยกัน
0: ค่ะ
1: หนึ่งไปลักทรัพย์จะไปลักทรัพย์บ้านเศรษฐีเพราะว่าแกเป็นคนรวยนะแกก็จะแบบบอกว่าเออแกจะชอบแบบคนรวยมีแบบบอกว่าจะไปปล้นบ้านเศรษฐีก็เลยตกลงวางแผนกันเลยว่าอ่ะ3คนจะไปด้วยกัน
0: คือ
1: คนที่1
0: คนที่1ทําอะไร
1: คนที่1เนี่ยนะก็ตกลงกันว่าไอ้คนที่1เนี่ยเดี๋ยวดูต้นทางดูต้นทางอย่างเดียวนะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ไม่ได้ทำอะไรเลยนะดูแค่ว่าถ้ามีใครมาส่งซิกคนที่2ไอ้2นี่ขึ้นไปเพราะตัวเล็ก
0: มุดช่องหน้าต่างหรือว่าช่องประตูอะไรก็ว่าไป
1: ไอ้2นี่ตัวเล็กกับเพื่อนหน่อยมันอาจจะคล่องตัวในการที่จะมุดเข้าไปในช่องแคบๆหรือว่าผ่านเข้าไปในพื้นที่แคบๆได้ดี
0: ครับ
1: ไอ้คนที่3อาจจะเป็นคนที่คอยรับของแล้วก็พาไอ้2คนนี้หนีอาจารย์ก็อาจจะพูดเป็นหลักการได้ง่ายๆก่อนว่ามันก็ต้องมีลักษณะของการร่วมมือกัน
0: ค่ะ
1: การร่วมมือกันเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: และแน่นอนร่วมใจกันไหม
0: โอ้รู้อยู่แล้วว่าจะไปขโมยบ้านหลังเนี้ยเรียกร่วมใจแล้ว
1: แล้วทั้ง3คนที่เป็นผู้กระทำทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะกี่คนก็ตามอยู่ในที่เกิดเหตุหรือเปล่า
0: อยู่พร้อมช่วยเหลือกันเลยแล้ว
1: พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดเวลาที่กระทำความผิดเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าทั้ง3คนที่ผมยกตัวอย่างถูกจับกุมได้จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จันผมอ่ะไอ้หนึ่ง
0: คนที่ดูต้นทางใช่ไหม
1: ผมอ่ะแค่ดูต้นทางอาจารย
0: ์ไม่ได้ทำอะไรเลย
1: เออ
0: ต้องอ้างอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อให้ตัวเอง
1: ถูก
0: รับโทษน้อยที่สุด
1: ผมแค่นี่เองครับ
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้มีการไปลักทรัพย์อะไรเลยผมแค่ช่วยดูต้นทางเฉย
0: ในหนึ่งก็อ้าง
1: ผมอาจจะผมไม่ควรรับผิดเลยด้วยซ้ำไปเพราะผมไม่ได้เป็นคนลักทรัพย์ไอ้คนลักก็คือในสองคือไอ้สอง
0: ไอ้คนนี้มุดช่องหน้าต่างไปขโมยของที่ตัวเล็ก
1: ไอ้สองนี่จะซวยหนักนะฮะเพราะว่า
0: เป็นคนลงมือทำ
1: ลงมือกระทำเลยจริงๆอ่ะนะครับและยิ่งคนที่3นี่ยิ่งบอกใหญ่เลยบอกว่าโอ้ยผมยิ่งไกลเลยผมแค่พาพวกมันหนีนั่นแหละผมมาช่วยแค่รับของอ่ะ
0: ไม่ได้เป็นคนกระทำกับตัวทรัพย์จริง
1: ๆแต่หลุดไหมฮะ
0: ไม่หลุดค่ะ
1: เพราะในมาตรา83ระบุไว้อย่างชัดเจนเลยว่าผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ
0: ค่ะซึ่งในเคสเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้กระทำร่วมกันก็คือไม่ได้ไปขโมยทั้งหมด3คน
1: ครับ
0: แต่ว่าทั้ง3คนเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมช่วยเหลือ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าลักษณะของ3คนเนี่ยมันเป็นการแบ่งหน้าที่กันค่ะอาจารย์วิวิ
1: ทย์
0: ก็คือคนที่ชื่อใน1ใช่มั้ยคะก็คือเขาดูต้นทางนะคะใน2ก็คือเป็นคนที่ไปหยิบของ
1: ก็คือมีการร่วมมือกันก่อนมั้ยอย่างที่อาจารย์วิวิทย์วางหลักไว้ก่อนแล้วว่าร่วมมือเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการแบ่งหน้าที่กันอย่างที่อาจารย์ศิริการบอกเห็นมั้ย1ทําอะไร2ทําอะไร3ทําอะไรอันนี้ฟังก์ชันชัดเจนแต่มีอีกอย่างนึง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่จำเป็นต้องแบ่งหน้าที่กันก็ได
0: ้แต่ว่าอยู่ในที่เดียวกัน
1: ทุกคนอาจจะไปรู้หน้าที่กันในหน้างานก็มีนะอาจารย
0: ์อย่างเมื่อกี้ที่ชวน
1: อย่างเมื่อกี้ที่ชวนกันไปเนี่ยไปหาเหตุ
0: เขาเรียกว่าไปช่วย
1: เขาเรียกว่าชวนกันไปหาเหตุ
0: ยกพวกไปตีอะไรอย่าง
1: เงี้ยพอเจอเป้าหมาย
0: ปุ๊บ
1: ไอ้คนแรกล็อกไอ้คนที่2ต่อยโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันก่อนเลย
0: คนที่3กระทืบ
1: อย่างนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมการแบ่งหน้าที่กันในลักษณะตัวการไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาคุยกันก่อนไปรู้กันหน้างานก็ได้ฮะอาจารย
0: ์แต่ว่าร่วมลงมือพร้อมกัน
1: แต่อยู่ในที่เกิดเหตุทำด้วยกันแล้วก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือซ
0: ึ่
1: งกันและกันอยู่ตลอดเวลา
0: ค่ะ
1: นี่แหละลักษณะที่เป็นตัวการที่เราพอจะตัดสินได้เบื้องต้นก่อนว่าทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในกระบวนการนั้นเนี่ยเป็นตัวการในการกระทำความผิดร่วมกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยหรือยังมีฎีกานะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ไปดูเขาเฉยๆนี่แหละ
0: ดูอย่างเดียว
1: เขากำลังเขากำลังทะเลาะกันกำลังชุลมุนกันอยู่เนี่ยไอคนนี้ไปดู
0: ค่ะ
1: นะครับดูแล้วก็เหมือนแบบดูเฉยๆอ่ะไม่ได้อะไรแต่พอมีเจ้าหน้าที่มาระงับเหตุปรากฏว่าในนั้นน่ะมีคนเสียชีวิตหรือมีคนบาดเจ็บ
0: ค่ะ
1: ไอ้คนที่ทำร้ายเขาวิ่งหนี ไอ้นี่วิ่งด้วยก็ไม่รู้วิ่งตามกันไปทำไม
0: ตำรวจก็เลยคิดว่า
1: ทั้งๆ

0: แต่ไม่มีการกระทำ
1: แต่อาจจะไม่ได้กระทำ
0: ใช่
1: อาจจะเป็นลักษณะของการที่บางทีเนี่ยจะคอยดูกันท่าเพราะศาลฎีกาเขาจะพิจารณาศาลจะพิจารณาว่าเอ๊ะไอ้พวกนี้คอยที่จะนั่นหรือเปล่าอย่างบางทีมันจะมีพวกแบบว่ากันไม่ให้ไอ้คนไอ้พวกที่ไอ้คนที่โดนลุมทำร้ายเนี่ยเพื่อนของคนที่โดนลุมทำร้ายมาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยอีกคนหนึ่งคอยดูแลแวดระวังอย่างนี้ก็มีนะครับซึ่งกรณีเนี้ยผมว่าถ้าต้องไปดูฎีกาเต็มนะครับแต่ว่าในฎีกาย่อเนี่ยก็คือว่าวิ่งตามไอ้หัวโจกไปด้วยไงเลยโดนรวบเลยว่ากลายเป็นตัวการ
0: สรุปโดนสันนิษฐานนะคะทั้งที่ไม่ได้ทำอะไร
1: ทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เขาเคยเตือนๆกันนะครับว่าถ้ามีเหตุทะเลาะวิวาทอะไรกันอย่างเง
0: ี้
1: ยอย่าไปยุ่งถ้าเราไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับ
0: อาจจะโดน
1: แต่อย่างบางทีถ้าเป็นญาติพี่น้องเราอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องแต่เราพิสูจน์ได้ไงว่าเราอาจจะไปช่วยเหลือ
0: เรามีความสัมพันธ
1: ์อย่างเงี้ย
0: กับเขา
1: ได
0: ้อ้างได
1: ้อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะ
0: แต่ว่าเมื่อกี้เคสที่บอกก็คือไม่รู้จักอะไรกันเลยแต่ไปยืนอยู่อย่างนั้น
1: ไปยืนดูอยู่อย่างนั้น
0: น่ะ
1: ไม่รู้จะช่วยเขาหรือยังไงแต่พอสุดท้ายตำรวจมา
0: เขาวิ่งก็วิ่งตามเขา
1: ก็วิ่งแบบพี่ตูนเลยนะฮะ
0: ยิ่งกว่า4คูณ100นะคะ
1: วิ่งแบบพี่ตูนเลยทันทีนะครับชีวิตต้องวิ่งนะฮะก็วิ่งไป
0: ค
1: ่ะโดนเลยเรียบร้อย
0: ก็เลยถือว่าเป็นตัวการไปด้วยเลยนะคะเคสนั้นนะคะ
1: นี่คือลักษณะที่เรียกว่าตัวการแต่ก็ดูนะ
0: ค่ะ
1: ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็หมายความว่าตัวการทุกคน
0: รับผิดเท่ากันหมดค่ะ
1: โดยหลักมันเหมือนอย่างนั้นนะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เหมือนบุฟเฟ่ต์อ่ะกินน้อยกินมาก
0: จ่ายเท่ากัน
1: สำหรับตัวการนะครับอาจารย์กินน้อยแต่อาจารย์ต้องจ่าย599เหมือนผมอะที่ผมกินเยอะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: เพราะฉะนั้นจะอ้างอะไรไม่ได้
1: เป็นลักษณะแบบจะอ้างอย่างนี้ได้หรือเปล่าจริงๆแล้วคำว่าตัวการเขาจะต้องพิจารณาตามความหนักเบาอยู่เหมือนกันนะต้องดูโดยพฤติการด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วถามว่าไอ้คนที่ไม่ได้เป็นคนกระทำเลยอะจะต้องรับโทษเท่ากับคนที่เป็นผู้กระทำมันก็ไม่มีความเป็นธรรมอยู่นะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: บางทีมันก็สามารถที่จะต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันว่ามันมีเหตุแห่งลักษณะที่เรียกว่าเหตุเฉพาะตัวหรือเปล่าหรือเหตุในลักษณะคดีหรือไม
0: ่ใช่อ
1: ย่างทีมันต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันนะครับว่ากรณีแบบนี้มันจะต้องรับด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลตามที่มาตรา83กำหนดเอาไว้หรือไม
0: ่ค่ะ
1: นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมีตัวบทบัญญัติเอาไว้เหมือนกัน
0: ค่ะในเรื่องเหตุลักษณะคดีกับเหตุส่วนตัวนะคะ
1: เนี่ย
0: ค่ะ
1: นะครับก็ในกรณีที่เป็นเหต
0: ุมาตรา
1: 89นะ
0: คะ
1: ลองเปิดดูนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้ามีเหตุส่วนตัวอันควรยกเว้นโทษลดโทษหรือเพิ่มโทษแก่ผู้กระทำความผิดคนใดจะนำเหตุนั้นไปใช้แก่ผู้กระทำความผิดคนอื่นในการกระทำความผิดนั้นด้วยไม่ได
0: ้ค่ะ
1: นี่คือต้องดูประกอบกันไปด้วยนะครับว่าในมาตรา83บอกว่าตัวการต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดเท่ากันเหม
0: ือ
1: นกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่เสมอไป
0: อาจจะมีเหตุนะคะที่ทำให้ยกเว้นโทษได
1: ้เหตุยกเว้นโทษอ่ะอย่างเช่นสมมติว่าตัวการคนหนึ่งเกิดไปมีความสัมพันธ
0: ์
1: กับตัวผู้เสียหายเช่นเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย อยากจะมานั่งกินเหล้ากัน3คน
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมครับที่บ้านของนายกแล้วกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กขคก็มานั่งกงเหล้ากันที่บ้านเมียของนายหนึ่งในกเนี่ยนะครับนอนหลับอยู่3คนนี่ก็นั่งกินเหล้ากัน
0: ค่ะ
1: เมาเพียบกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็เมาเหล้าหมดเงินก็ไม่มี
0: เลยทำยังไงคะ
1: ไอ้สามคนนี้ก็เลยสุมหัวกันเอ้ยไอ้เดี๋ยวไปหลอกเมียไปเอาไอ้กอเนี่ยให้กอไปขโมยเงินเมียให้ขโมยเงินภรรยาดีกว่าพูดคำว่าเมียแล้วมันจะประหลาดเลยสมรสกันนะพูดอย่าง
0: น
1: ี้แล้ว
0: คือจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายนี่แหละ
1: สามีภรรยาชอบด้วยกฎหมายไอ้กอก็วางแผนก็ไปปลุกเมียเฮ้ยเธอมาดูหน่อยสิน้ำข้างล่างมันรั่วพอช่วงที่หลอกเมียลงมา
0: ไอ้ขโมย
1: พาไปไอ้ขอก็แอบขึ้นไปวางแผนเอาเงินให้ไอ้คอไปซื้อเหล้าเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหม
0: จะเห็นได้ว่าเนี่ยเรื่องนี้มีไอ้ใน
1: ตัวการ
0: ก็ขอคอเป็นตัวการร่วมกัน
1: ตัวการในการลักทรัพย์นะ
0: ใช่
1: จริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ปล้นนะเพราะปล้นมันต้องใช้กำลังประทุษร้าย
0: แต่อันเนี้ยไม่ได้ใช้เลยค่ะ
1: ไม่มี
0: ค่ะ
1: นักศึกษาจะเห็นได้ว่าเนี่ยในกรณีเนี้ยจริงๆแล้วถ้า เอาตามมาตรา83ทุกคนเป็นตัวการร่วมมือร่วมใจอยู่ที่เกิด

0: ตุ
1: ในฐานความผิดลักทรัพย
0: ์ที่เป็นตัวการแต่ในลักษณะของพฤติการที่ตัวเป็นเหตุยกเว้นความผิดเหตุยกเว้นโทษเหตุลดโทษที่ต้องมาพิจารณาเหตุยกเว้นโทษเหตุลดโทษหรือเหตุเพิ่มโทษตามมาตรา89ก็ต้องดูว่ามันมีลักษณะที่เรียกว่า3คนเนี่ยต้องรับเหมือนกันไหม
1: ทั้งหมดไหม
0: อ่ะเรามาดูทีละคน
1: พิจารณาทีละคนคนแรก
0: ในกองเป็นภรรยา
1: เป็นสามี
0: ของ
1: นาง
0: ขอผู้เสียหายแน่นอนมันก็เป็นเหตุยกเว้นโทษตามมาตรา71วรรคแรกถูกไหม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นในกอเนี่ยก็คือจริงๆมีความผิดแหละ
0: แต่ได้รับการยกเว้นโทษที่เรียกว่าเหตุส่วนตัว
1: เพราะว่าการที่เป็นสามีภรรยาเนี่ยมันเป็นเหตุของในกอคนเดียวมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ไอ้ขอกับไอ้คอจะบอกว่
1: า
0: ขอเป็นสามีร่วมด้วยได้ไหม
1: ไม่ได้นะคะ
0: ทั้งที่ข้อเท็จจริงก็บอกว่าฉันสองคนเนี่ยก็เคยเป็นชู้กับเมียแกแต่โดยข้อเท็จจริงไม่นับ
1: อ้างไม่ได้นะคะ
0: ถึงเคยมีความสัมพันธ์กันก็เหอะนะครับไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นเคสเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่าในกอเนี่ยก็เลยได้รับประโยชน์จากเหตุลักษณะส่วนตัวอันเนี้ยนะคะเป็นเหตุยกเว้นโทษของตัวเองนะคะ
0: หรือการกระทำที่ไม่สำเร็จที่เรียกว่าการพยายามกระทำความผิด
1: ค่ะ
0: นะครับเนี่ยกรณีอย่างเนี้ยในเรื่องของการพยายามทั้ง3คนเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็จะได้เหตุแห่งลักษณะแห่งคดีก็คือทุกคนก็ได้อานิสงส์จากการลดโทษตามเรียกว่าความผิดไม่สำเร็จก็รับโทษ2ใน3เท่ากัน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าอะไรที่เป็นเหตุส่วนตัวเช่นเรื่องความสัมพันธ์หรือแม้แต่ตัวการคนใดคนหนึ่งไปกระทําที่นอกเหนือวัตถุประสงค์ของความผิดในการที่จะกระทําเป็นตัวการอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยกขคจะไปลักทรัพย์บ้านเศรษฐี
1: ค่ะ
0: ไอ้ขอเนี่ยขึ้นไปลักทรัพย
1: ์
0: แต่เห็นคนใช้ในบ้านสวย
1: ก็เลยจัดการซะเลย
0: เลย
1: ข่มขืน
0: ก่อนไปนะครับ
1: นะคะ
0: ก็เลยข่มขืนคนใช้ที่บ้านเศรษฐีไปก่อนไอ้สองตัวที่เหลือนี่ว่าไงครับ
1: สมมุติเขาไม่รู้จริงๆ
0: เขาไม่รู้เรื่อง
1: เพราะว่าตกลงกันว่าเนี่ยเราจะไปรัก
0: แค่นี
1: ้
0: แต่ถ้าสมมุติว่าไอ้กอบอกว่าเอ๊ะทำไมขอไปนาน
1: ค่ะ
0: ก็ตะโกนถามเฮ้ยไอ้ขอทำอะไรอยู่วะช้าจังบอกเออกำลังข่มขืนนางนี่อยู่ช่วยดูต้นทางหน่อย
1: อ้าว
0: เดี๋ยวแป๊บนึงรอเดี๋ยวไอ้นี่ก็รออ
1: ่ะแสดงว่าจากตอนแรกที่ไม่ได้ร่วมมือกันแต่ว่าพอตอนหลังในกอส่งสัญญาณมา
0: บางทีมันอาจจะเกิดจากหน้างานมันอาจจะไม่ได้มีการแบ่งหน้าที่กันตั้งแต่แรกก่อน
1: แต่เพิ่งมาตกลงกันณเวลานั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าไอ้ความผิดฐานข่มขืนเนี่ยก็กลายเป็นว่าผิดร่วมกันหมดเลย
0: นะคะอย่างนี้เป็นต้นแต่อะไรที่ตัวเองทำเป็นลักษณะส่วนตัวแล้วคนอื่นเขาไม่ได้รับรู้รับทราบด้วยก็เป็นเหตุส่วนตัวของเขาไป
1: ของคนนั้นไป
0: ก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกันนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นในส่วนอย่างยกตัวอย่างถ้าเป็นเหตุลดโทษอย่างเงี้ยอย่างใน3คนเนี่ยมีผู้กระทำที่อายุ
1: เป็นผู้เยาว์
0: 18ปีอย่างเงี้ย
1: ไม่เกิน20
0: เขาอาจจะได้รับการลดโทษเป็นตัวเด็กไปแต่อีก2คนในบรรลุนิติภาวะแล้วอันนี้ก็เป็นเหตุส่วนตัวของเขาไป
1: ก็เฉพาะเด็กที่อายุ18แต่ไม่ถึง20ที่ได้รับลดโทษไปนะคะแค่นั้นเอง
0: ก็คือลักษณะที่บอกว่าบางทีมาตรา83ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้อง
1: รับผิด
0: ทันเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่ามันยังต้องพิจารณาเหมือนกันว่าความหนักเบาในการกระทำด้วยไม่ฉะนั้นแล้วมันจะกลายเป็นว่าคนที่ทำเพียงแค่นี
1: ้
0: แต่แล้วจะต้องรับเท่ากันอันนี้มันก็ไม่แฟร์แต่ทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเองไม่มีส่วนในการกระทำในลักษณะที่เป็นตัวการไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ก็ดูจะแฟร์ดีเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าจำนวนคนน่ะมันมีผลต่อความสำเร็จในการกระทำความผิดได้เหมือนกัน
1: เพราะว่าถ้าอย่างที่อาจารย์บอกคนเดียวอาจจะความผิดไม่สำเร็จแต่พอมี2มี3มี4มี5มันเลยทำให้ความผิดนั้นสำเร็จ
0: หรือไปกระทำความผิดทางเพศเนี่ย
1: ค่ะ
0: อีกคนนึงเนี่ยจับแขน
1: อ
0: ีกคนนึงจับขาอีกคนนึงกระทำชำเรา
1: ค่ะ
0: มันก็เคยมีฎีกาตัดสินเหมือนกันว่าคนที่จับแขนจับขาเป็นผู้หญิงแล้วตอนนั้นกฎหมายก็บอกว่าชาย
1: เขียนว่าเฉพาะชายได
0: ้เฉพาะชายอย่างเงี้ยเห็นไหมซึ่งผู้หญิงไม่สามารถที่จะกระทำความผิดทางเพศได้เพราะมันไม่ได้มีการล่วงล้ำถูกไหมอ
1: ันนี้คือกฎหมายเก่า
0: ถือว่าเป็นตัวการด้วยก็ได
1: ้ค่ะ
0: ทั้งจริงๆแล้วโดยทางกายภาพเนี่ย
1: ผู้หญิงมันคง
0: ผู้หญิงไม่สามารถที่จะไปข่มขืน
1: หญิง
0: ด้วยกันเองตอนนั้นกฎหมายยังไม่มีถูกไหมเนี่ยแต่ผู้หญิงก็อาจจะเป็นตัวการในการที่เรียกว่าข่มขืนกระทำชำเราผู้เสีย

0: หายก็ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับนั่นคือกฎหมายเดิมนะแต่กฎหมายใหม่ตอนนี
1: ้
0: ได้หมดแล้วเพราะว่ากำแพงเรื่องเพศนี่มันหายไปแล้วนะครับ
1: อันนี้ก็คือเรื่องตัวกันนะคะมาตรา83
0: ก็เดี๋ยวมีผู้ชมทางบ้าน
1: ทักทายกันหน่อยนะคะ
0: ผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์คุณชำรัตนะครับ
1: ชำรัตค่ะ
0: ชำรัตนะครับผมอาจจะอ่านไม่ถูกขอไปสวัสดีทั้งอาจารย์ด้วยผมด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์นิติศาสตร์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะไปบอกให้นะคร
1: ับ
0: แล้วก็คุณวีรศักดิ์บอกว่าครั้งที่1กับครั้งที่4รีรันอีกมั้ยครับเมื่อกี้แจ้งไปแล้วนะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่าถ้าพลาดการรับชมก็ดูทางช่องทาง Facebook ได้นะครับ STOU Channel
1: เรามี
0: อัพโหลดขึ้นไปให้แล้วนะครับ
1: ค่ะแล้วอีกท่านหนึ่งค่ะ
0: คุณวันวิภาเมืองถ้ำนี่ใครฮะ
1: ชื่อคุณมากนะคะค่ะคนสวยของเราค่ะกรี๊ดนะคะต้องอ่านไหมคะจะ
0: เจอหนูหรือเปล่าก
1: รี๊ดนะคะ
0: เจอหนูป่ะ
1: อาจารย์พิวิทย์อาจารย์แนนสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีอาจารย์วันวิภาด้วยนะครับอ
1: าจารย์พิงของเรา
0: พวกเราก็มาดูกันเองนี่แหละครับ
1: ช่วยกันทำมาหากินนะคะ
0: มีแฟนคลับอาจารย์แนนด้วยนะคิดถึงอาจารย์แนนมากด้วยกอไก่หลายตัวเลย
1: มีแบบทำไอเลิฟยูด้วยนะคะคิดถึงเช่นกันค่ะคุณวิสา
0: อะไรสักอย่างเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ไปอ่ะก็เขาแสดงความคิดถึงมานะครับ
1: คุณโย
0: เคย
1: ชื่อคุณโยเคยคนนี้เคยเรียนสอนเสริมด้วยกันที่สุราษฎร์ค่ะคิดถึงเช่นกันค่ะค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: นี่ก็คือในส่วนของการกระทำที่เป็นผู้ร่วมกระบวนการทำความผิด1ฐานด้วยกันหลายคนที่เรียกว่าเป็นตัวการนะครับหลักง่ายๆสรุปก็
1: ค
0: ือร่วมมือจะมีการแบ่งหน้าที่กันหรือไม่ไม่ใช่สาระ
1: ค่ะ
0: นะครับร่วมใจก็คือหมายความว่าโดยเจตนาของทุกๆคนต้องการจะทำให้เกิดผล
1: ค่ะก็คือรู้
0: อย่างเดียวกันรู้ถึงการกระทำความผิดซึ่งกันและกันเนี่ยคำนี้จะเป็นตัวบอกเลยว่าลักษณะตัวไหนเป็นตัวการนะครับอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมในการช่วยเหลือลักษณะของการช่วยเหลือกันก็ต้องพร้อมอยู่ในลักษณะที่เตรียมความพร้อมว่าต่างคนต่างที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
1: ให้ความผิดนั้นสำเร็จ
0: ได้ในทันทีไม่ใช่ว่าเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่อย่างนี้มันอาจจะห่างและ
1: มัน
0: ไม่ใช่ตัวการมันขาดตอนไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะเป็นเพียงแค่การสนับสนุนในการกระทำก็ได้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้มาดูกันนะครับ
1: ในเรื่องต่อไป
0: ที่
1: เป็นผู้กระทำความผิดหลายคน
0: ผู้กระทำความผิดหลายคนอีกเรื่องนึงที่สำคัญเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของผู้ใช
1: ้ค่ะ
0: จริงๆแล้วต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าในเอกสารการสอนเนี่ยเนื่องจากตอนที่ปรับปรุงเนี่ยตัวบทบัญญัติของมาตรา84เนี่ยมันยังไม่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าตัวเล่มเอกสารการสอนเนี่ยมันปรับปรุงเสร็จเมื่อปี57นะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ย
1: มีการแก้ไขกฎหมาย
0: นะครับก็คือในมาตรา84เนี่ยจะมี3วรรคแล้วมันจะเพิ่มขึ้นมาอีก1วรร
1: คว
0: รรคท้ายก็คือในกรณีของการไปใช้คนที่เป็นผู้ถูกใช้ซึ่งมีลักษณะเช่นเป็นบุคคลที่อายุยังไม่เกิน18ปีเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีลักษณะที่เป็นผู้พิการผู้ทุพพลภาพลูกจ้างที่อยู่ในใต้บังคับบัญชาของผู้ใช้ผู้ซึ่งมีฐานะยากจนผู้ที่ต้องพึ่งพาเนี่ยพวกนี้จะเป็นตัวบทใหม่ซึ่งไม่ได้มีอยู่ในเอกสารการสอน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่เราเอามาอัปเดตให้ท่านทราบ
1: ค่ะเพราะว่าต้องทราบเนาะนักศึกษาหรือท่านผู้ชมเนี่ยต้องทราบว่ากฎหมายมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะแต่ทีนี้มันก็อาจจะมีประเด็นค่ะแล้วนักศึกษาถ้าถามว่าแล้วอย่างนี้เราจะออกสอบยังไงคะ
0: คือแน่นอนว่าในวรรค3เราคงไม่ออก
1: เลยถ้าเราออกเราก็ออกหลักๆ
0: เราจะออกหลักเพราะว่าตัวหลักการของการเป็นผู้ใช้มันยังเหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: เพียงแต่เพิ่มเติมสาระขึ้นมาในวรรค3เท่านั้นเองนะครับว่าเป็นเหตุเพิ่มโทษ
1: ค่ะ
0: นะครับเขาบอกว่า
1: คนเหล่านี
0: ้ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้ใช้กึ่งนึงเพิ่มโทษไปเลยครึ่งนึง
1: ค่ะ
0: โอ
1: ้ถ้าไปใช้คนที่เป็นอายุไม่เกิน18เช่นใช้เด็ก
0: ใช้ผู้ทุพพลภาพผู้พิการลูกจ้างที่อยู่ภายใต้อำนาจอยู่ในบังคับบัญชาของตนเองผู้ที่ต้องพึ่งพาอันนี้คือเนื้อหาที่ยังไม่ได้มีอยู่ในเอกสารการสอนของท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้รับทราบร่วมกันนะครับพอดีเดี๋ยวเรากำลังจะมีการปรับหลักสูตรใหม
1: ่
0: อาญา1กับอาญา2ก็อาจจะต้องมาควบรวมกัน
1: ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนเบื้องต้นเน
0: า
1: ะ
0: ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ทราบแล้วเราไม่ปรับปรุงเอกสารนะครับเดี๋ยวจะหาว่าแบบเอ๊ะทำไมตำรามสท.ไม่อัปเดตเลยนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวทางผมก็รับทราบแล้วนะครับทางอาจารย์ก็รับทราบเพียงแต่ว่าในการสอนเสริมก็ดีเนี่ยหร
1: ืออ
0: ย่างการสอนดาวเทียมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็จะมีช่องทางในการบอกกับนักศึกษาว่าเออกฎหมายมันแก้แล้วนะอย่างเง
1: ี้
0: ยเพราะบางคนนะอาจารย์ตั้งแต่เรียนมาเนี่ยเขาไม่เคยจับประมวลกฎหมายเขาไม่รู้จักประมวลกฎหมายเลย
1: อย่าบอกนะคะว่ามีแต่ตำราของเราจบมาได้
0: ยังไม่จบฮะยังไม่จบฮะ
1: แต่ว่ามีจบมาได้ด้วยนะ
0: คือกระบวนการเรียนของเขาอะคือเขาอาจจะยังไม่มีคนคอยมาแนะนำหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าอ่านแค่เอกสารการสอนอย่างเดียวก็เพียงพอแต่จริงเรื่องตัวบทนะเน้นย้ำทุกครั้ง
1: สำคัญมากเลยนะเราเป็นนักกฎหมายนะอาจารย์วิวิท
0: ใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ไม่มีตัวบทกฎหมายนี่คือ
0: มันเรียนกันลำบากนะมันเรียนกันลำบากจริง
1: ค่ะ
0: แล้วตัวกฎหมายอาญาเองหลังๆมีการแก้ไขเพิ่มเติมเยอะมาก
1: ค่ะ
0: นะครับเนี่ยอย่างเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการบัญญัติคำนิยามเรื่องกระทำชำเราแบบใหม่ขึ้นมาแล้ว
1: ค่ะ
0: เนี่ยจากเดิมเป็นการใช้คำว่ากระทำกลับอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนกลับหลักมาเป็นการล่วงล้ำเหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: อย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะน
1: ั้
0: นเพื่อความสบายใจนะครับก็คือในวรรค3เราก็จะไม่มีการออก
1: ข้อสอบ
0: แน่นอน
1: แต่ว่าหลักการยังใช้
0: แต่หลักการเรื่องของผู้ใช้มันก็ยังมีอยู่ได
1: ้
0: มาดูเรื่องของหลักการเลยเรื่องเกี่ยวกับผู้ใช้อาจารย
1: ์ค่ะ
0: เป็นยังไงอาจารย
1: ์ผู้ใช้นะคะเขาบอกว่าต้องเป็นกรณีที่ทำไมคะผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดไม่ว่าด้วยการใช้บังคับขู่เข็นจ้างวานหรือยุยงส่งเสริมหรือด้วยวิธีอื่นใดค่ะผู้นั้นเป็นไปให้กระทำความผิด
0: นะลองดูนะ
1: ค่ะ
0: เป็นการก
1: ่อ
0: ในที่นี้เนี่ยนักศึกษาดูดีๆแสดงว่าไปก่อให้ผู้อื่นกระทำเนี่ยผู้อื่นจะต้อง
1: กระทำตามด้วย
0: ไม่มีเจตนาในการจะกระทำตั้งแต่แรก
1: เช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะที่เขาบอกว่าจ้างมือปืนไปฆ่าคน
0: ครับ
1: มือปืนเนี่ยตอนแรกเขาก็คงอยู่เฉยๆแหละแต่พอมีคนไปจ้างเขา
0: เห็นเงินเห็นสินจ้าง
1: ใช่
0: บอกว่าเนี่ย100,000 บาท
1: ไปเลยนะคะ
0: ก็เลยตัดสินใจรับงาน
1: รับเลยค่ะ
0: พอรับงานเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนกับเป็นการก่ออย่างเช่นที่ข้อหาที่เราจะได้ยินกันตามสื่อมวลชนคือจ้างวานฆ่า
1: จ้างวานฆ่า
0: เนี่ยไอ้ข้อหาจ้างวานฆ่าเนี่ยครับก็คือเขาหมายถึงไอ้มาตราเนี้ย
1: ก็คือว่าไอ้คนที่ไปจ้างอ่ะมันไม่ได้กระทำแต่มันเป็นคนที่ก่อให้มือปืนไปกระทำ
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นไอ้คนที่เป็นผู้จ้างเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ใช้นะคะจันวิวิน
0: ผู้ใช้นะไม่ใช่คนใช้นะเพราะถ้าคนใช้จะเป็นอีกมีนิ่งหนึ่ง
1: คนใช้นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะ
0: อีกความหมายหนึ่งเลยนะถ้าบอกว่าคนใช
1: ้ค่ะ
0: คนใช้อาจจะพูดยังไงอ่ะมันก็แปลก
1: ๆเน
0: าะคำว่าผู้ใช้เราก็จะพบเลยว่าเป็นคนที่ไปเริ่มต้นให้เขาเกิดการกระทำแต่อย่างที่บอกก็คือไปก่อเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าตัวผู้อื่นที่เป็นผู้ถูกใช้เนี่ยอยากจะทำอยู่แล้ว
1: อ
0: ย่างกรณีเมื่อกี้เนี่ยไปจ้างถูกคนพอดีค
1: ือ
0: ไอ้คนเนี้ย
1: จ้างมือปืน
0: ไอ้คนเนี้ย
1: เป็นมือปืนเก่า
0: อยากจะไม่อยากจะฆ่า
1: ค่ะ
0: ไอ้คนที่จะที่เป็นเป้าหมายที่จะ
1: เป็นคู่อริกันม
0: าอย่างเงี้ยก็กำลังอยากจะไปทำอยู่พอดี
1: ค่ะ
0: อย่างนี้ไม่ใช่ละอย่างนี้ไม่ใช่ลักษณะของการใช้
1: เพราะไม่มีเจตนาฆ่าอยู่แล้ว
0: ถูก
1: แต่เผอิญว่าอันนี้ฆ่าเราได้ตังค์ด้วยนะคะ
0: นี่เลยรับงานแต่ว่าไอ้กรณีแบบเนี้ยเราจะต้องเห็นก่อนว่าการก่อนั้นผู้ที่ถูกใช้จะต้องไม่คิดที่จะกระทำแต่ไปก่อเพื่อทำให้เขาอยากจะกระทำไม
1: ่
0: ว่าจะเป็นการจ้าง
1: ค่ะ
0: นะครับเนี่ย
1: ขู่เข็น
0: บ
1: ัง
0: คับ
1: วานยุ
0: ยงส่งเสริม
1: หรือด้วยวิธีอื่นใดก็ได้นะคะ
0: เนี่ยอย่างการยุยงส่งเสริมเนี่ยก็จะเป็นประเด็นปัญหาอยู่เหมือนกันว่า
1: อย่างเช่นยังไงบ้างคะที่อาจารย์มีวิจารณ์ตัวอย่างเมื่อกี้นี้
0: บางทีเข้าไปอยู่ในวงชุลมุนหรือวงในการมีเหตุกันอยู่เนี่ยแล้วก็ไป
1: ส่งเสียงเย้ยวเย้ย
0: วแบบว่า
1: เอาเลย
0: เอาเลย
1: ต่อยเลย
0: เนี่ย
1: นะคะ
0: เอาเลย
1: เลย
0: บางทีมันมองได้หลายมุมนะว่าเอ๊ะอย่างนี้มันจะเป็นผู้ใช้หรือเปล่าหรือแบบบางทีจะมีดีกาอยู่อันนึง
1: ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะเทยิง
1: ค่ะ
0: คือกำลังชุลมุนแย่งปืนกันอยู่แล้วปืนเนี่ยคงมาอยู่ในมือของตัวผู้กระทำความผิดคนนึงแล้วผู้กระทำความผิดอีกคนนึงเนี่ยจำเลยเนี่ยจำเลยที่สองเนี่ยไปพูดไงว่ายิงเลยแต่จริงๆต้องดูก่อนนี่ไม่ใช่ลักษณะของการเป็นผู้ใช้แน่นอนถูกไหมเพราะว่าในกรณีแบบนี้เนี่ย
1: ค่ะ
0: มันมีความการทำร่วมกันที่เรียกว่าเป็นตัวการอยู่แล้ว
1: เพราะมันอยู่ในสถานที่เกิดเหตุเดียวกัน
0: เนี่ยเวลานักศึกษาพิจารณาเนี่ยต้อง
1: เราจะเห็นดูเหตุการณ์ด้วย
0: ต้องจ

0: หลักให้ดีก่อนนะครับถ้าหลักนักศึกษาไม่แม่นยำปุ๊บนักศึกษาจะไปวินิจฉัยคลาดเคลื่อนทันทีหลักเราต้องแม่นหลักเราต้องนิ่งก่อนท่องตัวบทไปก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะทำได้นะจริงๆต้องนิ่งพอสมควรต้องนิ่งพอสมควรนะเพราะเนี่ยอย่างคำว่ายุ่งส่งเสริมมันอาจจะพานไปนึกถึงการสนับสนุนด้วยก็ได้นะ
1: ใช่กำลังจะบอกเลยค่ะเพราะว่ามันก็มีฎีกาเหมือนกันค่ะที่บอกว่าไปอยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าตอนแรกไม่ได้มีเจตนาเหมือนกับเป็นไทมุงอารมณ์ไทมุงอย่างเงี้ยแหละแล้วพอเห็นคนเขาตีกันรู้สึกคึกคักเมามันด้วย
0: อ๋อรู้สึกเมามันเลยนะ
1: เมามันอ้าว
0: มันสรุปยังไงคะเนี่ย
1: ต่อยเลยต่อยเลยแต่ตอนแรกไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยค่ะแต่แค่มุงอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่อย่างกรณีเนี่ยการที่เป็นผู้ใช้แล้วไปยุยงอย่างเช่นนั่งกินเหล้ากันอยู่ไอ้นี่ก็แค้นใหญ่ๆเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้เราก็เห็นว่ามันกำลังคึกคึกอยู่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เนี่ยไปเลยเอาเลยเนี่ยเชื่อดิไปเลยพอไปยุเข้าตอนแรกไอ้นี่คือคู่อริคนเดียวกันอย่างเงี้ยดีคู่อริคนเดียวกันแล้วก็ไอ้คนเนี้ยมานั่งปรับทุกข์นั่งกินเหล้าอยู
1: ่
0: ไอ้นี่ก็เลยยุส่งเลยบอกเอาเลยเพราะว่าจริงคู่อริเดียวกันแต่รู้ว่าตัวเองอ่ะไม่อยากจะมือเปื้อนเลือดไง
1: ก็เลยใช้มือคนอื่น
0: แต่ว่าเป็นการยุอ่ะบอกว่ามันใช่มันไม่ดีจริงๆว่ะมันแย่ว่ะเฮ
1: ้
0: ยคนแบบนี้แม่งสมควรเลยอะ
1: อยู่ถูกคนด้วย
0: อ๋อโอ้ไปเลยไอ้นี่ก็ไปเลยนะอย่างนี้ก็เป็นการก่อให้ผู้อื่นไปกระทำความผิดได้และเห็นอาจารย์เห็นคำนี้ด้วยวิธีอื่นใดหรือด้วยวิธีอื่นใด
1: คำนี้มันเป็นความหมายที่กว้างมากอ
0: าจจะเป็นลักษณะของการหลอกก็ได้นะ
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ใช
0: ่หลอกว่าเนี่ยเมียแกมันมีไอ้หนึ่งอ่ะมันไปเป็นชู้กับเมียแกทั้งที่จริงแล้วไอ้หนึ่งนี่ไม่เคยรู้จักมักจีอะไรด้วยเลยน
1: ะ
0: บางทีก็กลายเป็นลักษณะแบบนี้ก็มีนะ
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วไอ้ลักษณะแบบนี้จริงๆมันก็เป็นลักษณะของการก่อเพราะว่าข้อที่จริงนั้นไม่มีแต่มันดูเหมือนว่าตอนนั้นเนี่ยไอ้หนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโดนมันเป็นเหตุละที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไปทำแล้วมันเป็นบันดาลโทสะได้เหมือนกันใช่ไหมมันไม่ใช่เหตุยกเว้นความผิดถูกไหมเรื่องการทำชู้อะไรแบบนี
1: ้
0: เนี่ยนี่ก็คือในส่วนของวิธีอื่นใดก็คือนอกเหนือก็คือกว้างไปกว่านั้น
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เป็นการขยายความนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ที่บอกว่าเป็นเรื่องบังคับขู่เข็นจ้างวานยุยงส่งเสริมนะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้การใช้กันค่ะมันไม่จำเป็นว่าสมมติยกตัวอย่างเราจ้างในกอไปฆ่าในข
0: อ
1: สมมติเราจ้างในกอในกอเนี่ยกับเราเนี่ยเราเป็นคนใช้สมมติว่าตัว
0: เป็นผู้ใช้
1: เป็นผู้ชายเป็นคนใช้นะต้องขอโทษนะ
0: ผู้ใช
1: ้หลุดเองเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติอาจารย์เพราะว่าคำถ้อยคำเนี่ยบางทีเวลาเราใช้เวลาเราเขียนบรรยายในคำตอบเนี่ยบางทีเราอาจจะใช้คำที่เป็นภาษาพูดเนี่ยมาปนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเน้นย้ำอีกทีถ้อยคำที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญอ่ะต่ออาจารย
1: ์พอเสร็จปุ๊บสมมุติว่าตัวอาจารย์เองไปจ้างในกอให้ไปฆ่าในข
0: อ
1: แต่ในกอไม่ไปฆ่าเองในกอไปจ้างในหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นการใช้เป็นทอด
0: ๆใช้กันเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้กันเป็นทอดแต่ความสำคัญอยู่ตรงที่คนที่เป็นผู้ถูกใช้นั้นจะต้องทราบเสียก่อนถูกไหม
1: ใช
0: ่ต้องทราบถึงไอการก่อนั้นก่อน
1: ค่ะ
0: ใช้ยังไงใช้กันเป็นทอดๆอาจารย
1: ์พอเสร็จปุ๊บ
0: 1ไปใช้2
1: ใช่
0: 2ไปใช้3
1: ใช่แล้ว3ก็ไปฆ่าอย่างเงี้ยตัวอย่างเห็นไหมคะมันเป็นการใช้เป็นทอดๆแต่ว่าตอนที่จ้างวานเราไปจ้างวานในกอไก
0: ่
1: แต่ในกอไก่ไปจ้างใน1ใน1ไปจ้างใน2ใน2ไปจ้างใน3แล้วในสุดท้ายใน3ค่อยไปฆ่าในขออย่างเงี้ยยกตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นสเต็ปสเต็ปเลย
0: ใช้กันเป็นทอดนะครับอย่าใช้กันเป็นนึ่งนะใช้กันเป็นนึ่งก็ไม่ได้
1: โอ้โหนะทำมุกไม่ทันเลยนะคะอาจารย์วิ
0: ไม่ขาดสายใช่ไหมแต่ความสำคัญคือคนที่เป็นผู้กระทำสุดท้ายอ
1: ่ะ
0: จะต้องรู
1: ้ถึงเจตนา
0: ถึงการใช้นั้นด้วยถ้าเขายังไม่รู้อ่ะอาจารย
1: ์เขาก็ถือว่าเป็นคนที่ถูกยืมมือ
0: เขาอาจจะยังไม่รู้ก็แสดงว่าไอ้การใช้นั้นมันยังไม่มีย ังไม่เกิด
1: ค่ะ
0: แต่ถ้ารู้แล้วมันก็จะมีอีกประเด็นนึง
1: ค่ะ
0: รู้แล้วทำหรือยังถ้ายังไม่รู้ก็ยังถือว่าไม่เกี่ยว
1: ไม่ทำ
0: ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับบางคนเนี่ยบางทีรู้แล้วแต่ตกลงแล
1: ้
0: วแต่พอคิดว่าค่าจ้างมันไม่คุ้มอะเลยเปลี่ยนใจ
1: เลยไม่ทำอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: อย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ถือว่ารู้แล้วหรือยัง

0: จริงๆรู้แล้วนะแต่ไม่ทำ
1: เนี่ยก็ต้องมาดูต่อไปว่าจริงๆถ้าในตัวบทเดิมเนี่ยมันก็จะอยู่ในวรรคสองตัวบทใหม่ก็อยู่ในวรรคสองเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเอาไอ้ความว่าถ้าความผิดนั้นถ้าผู้ถูกใช้ได้กระทำความผิดนั้นผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนตัวการจริงอันนี้มันดันถูกดันขึ้นไปแต่ว่าคราวนี้เขาบอกว่าในวรรคสองใหม่เขาบอกว่าถ้าความผิดยังไม่ได้กระทำลงไม่ว่าผู้ถูกใช้ไม่ยอมทำ
0: หรือยังไม่ได้กระทำหรือเหตุอื่นใดนะคะเขาบอกว่าผู้ใช้ต้องระวังโทษเพียง1ใน3ของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น
1: เห็นไหมก็แสดงว่าเมื่อกี้นี้พอถูกใช้แล้วพอรู้ว่าไม่ยอมทำอย่างเช่น
0: รู้ว่าจะให้ไปฆ่านั่นแหละแต่ว่าก็ยังแบบรู้สึกมันเป็นบาปนะยกตัวอย่างเนี้ยนะคะ
1: ยังไม่ยอมทำหรือยังไม่ได้กระทำก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนรู้แล้วรู้ข้อความแล้วรู้ของการก่อให้เกิดการกระทำแล้วนะครับแล้วก็หรือเหตุอื่นใดก็ตามนะครับอันนี้ก็อาจจะรวมถึงเหตุพฤติการอะไรต่างๆไปเขาก็บอกว่าตัวผู้ใช้ต้องระวังโทษ
0: 1ใน3
1: 1ใน3แต่ถ้าความผิดนั้นได้กระทำไปแล้วก็ให้ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนตัวการ
0: ค่ะ
1: เนี่ยนี่ก็คือในกรณีของลักษณะที่เป็นลักษณะของการเป็นผู้ใช
0: ้ค่ะ
1: นะครับเรื่องนี้ก็คือในส่วนนี้แล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาด้วยนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นในลักษณะที่มีการโฆษณาให้แก่บุคคลทั่วไปไปกระทำความผิดนะครับในอัตราโทษที่ไม่ต่ำกว่า6เดือน
0: ค่ะ
1: ผู้นั้นที่โฆษณาเนี่ยก็จะต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่นักศึกษาอาจจะต้องไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะครับสำหรับเรื่องผู้ใช้ก็
0: จบ
1: คงจะมีเพียงเท่านี้คราวนี้มาดูในส่วนสุดท้ายครับ คนสุดท้ายที
0: ่เป็น
1: เรียกว่าเป็น
0: ผู้กระทำความผิดรายคน
1: คนที่ให้ความช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนะครับในมาตรา86ที่เรียกว่าผู้สนับสนุน
0: ครับซึ่งผู้สนับสนุนนะคะกฎหมายได้บัญญัติไว้ว่าผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการช่วยเหลือนะคะหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิดแม้ผู้กระทำความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตามผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องระวางโทษ2ใน3ส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุนนั้นค่ะแสดงว่ามันจะต้องมีองค์ประกอบแล้วอาจารย์วิวิทย
1: ์ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการที่จะเป็นผู้สนับสนุนได้ตามกฎหมายเนี่ยมันจะต้องยังไงบ้างแต่อันดับแรกแหละกฎหมายเขียนไว้เลยค่ะว่าจะต้องช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกให้แก่ผู้กระทำความผิดนะคะ
1: ช่วยเหลือยังไงบ้างอาจารย
0: ์ทีนี้เราต้องมาดูกันค่ะว่าการช่วยเหลือก็คือแน่นอนว่าการช่วยเหลือเนี่ยต้องเป็นการช่วยเหลือก่อนหรือขณะกระทำความผิด
1: ถ้าเป็นการช่วยเหลือทีหลังภายหลังจากที่การกระทำความผิดมันสำเร็จไปแล้วนั่นไม่ใช่การสนับสนุน
0: ค่ะ
1: อย่างเช่นเขาไปลักทรัพย์มาแล้วเขาพาวัวออกมาจากบ้านแล้วความผิดในการเอาทรัพย์ไปตามมาตรา334สำเร็จเรียบร้อยโดยทุจริตต่างๆเรียบร้อยระหว่างที่ต้อนวัวออกมา 2-3 ตัวมีวัวตัวหนึ่งเดินออกนอกเลนไอ้ผู้กระทำเนี่ยมันเห็นในหนึ่งนั่งตกปลาอยู่ไอ้หนึ่งนั่งตกปลาอยู่ตรงนั้นแล้ววัวกำลังเดินตรงนั้นไอ้ผู้กระทำก็เลยวานไอ้หนึ่งอะเฮ้ยหนึ่งช่วยไม่รู้จักมันบอกว่าคุณช่วยต้อนวัวมาหน่อยไอ้หนึ่งเนี่ยก็ช่วยนะแล้วก็รู้ด้วยข้อที่จริงก็รู้ว่
0: า
1: ไอ้วัวเนี่ยเป็นของบ้านเศรษฐี
0: แล้วถูกขโมยมา
1: ถูกขโมยมาแต่นี่ก็ช่วย
0: มาช่วยต้อนวัว
1: มาช่วยต้อนด้วย อย่างนี้ถือว่าเป็นการให้การช่วยเหลือที่เป็นลักษณะของการสนับสนุนไหม
0: จะเห็นได้ว่าความผิดอ่ะมันจบไปแล้วเพราะมันถูกลักทรัพย์ออกมาแล้ว
1: ความผิดมันสำเร็จไปแล้วถ้าเป็นลักษณะของการสนับสนุนนักศึกษาฟังให้ดีมันจะต้องเป็นลักษณะที่เรียกว่าให้ความช่วยเหลือที่อาจารย์แนนบอกเลย
0: ค่ะ
1: ก่อนหรือขณะอธิเส้นใต้เลย
0: ก่อนหรือขณะนะคะ
1: ก่อนเนี่ยบางทีเนี่ยความผิดยังไม่เกิดหรอกถูกไหม
0: ใช่
1: แต่เป็นคนช่วยบอกทางไอคนที่จะไปกระทำเนี่ยไม่รู้จักบ้าน
0: แต่เราบอกว่าเนี่ยบ้านเขาอยู่ตรงนี้สมมติเขามาถามทาง
1: เขามาถามแต่ต้องรู้ด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ว่าไอคนเนี้ยกำลังจะไปทำความผิดนะ
0: รู้ว่าจะไปขโมยของ
1: เพราะถ้ามาถามทางแล้วเราไม่รู้อ่ะแล้วไปบอกนี่เราก็ไม่ใช่ผู้สนับสนุนถูกไหมแต่เราต้องรู้ถึงเจตนาด้วย

0: ก็ก่อนหรือการให้ความช่วยเหลืออาจจะเช่นไม่มีปืนใช่ไหม
1: ให้ยืมปืนไปฆ่าคน
0: หรืออาจจะไม่ได้บอก
1: ค่ะ
0: เอาปืนไปวางไว้ในลิ้นชักเจตนาดีมากเลยนะเออ
1: ไม่ต้องวางปืนด้วยนะ
0: ไม่รู้ว่ามันปืนมันแน่นอนไงอาจารย
1: ์ตายแน่ใช่ไหมคะ
0: เออเงี้ยพอบางทีปืนพอเห็นปืนปุ๊บเออไอ้นี่รู้ไอ้นี่รู้อยู่แล้วว่าสมมติว่าไอ้หนึ่งอ่ะรู้ว่าไอ้สองเนี่ยอยากจะไปฆ่าในเอ
1: ค่ะ
0: รู้อยู่แล้วเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็แค้นในเอเหมือนกันในสองก็แค้นในเอเหมือนกันแล้วก็รู้ว่าในหนึ่งเนี่ยต้องการจะไปฆ่าก็เลยเอาปืนของตัวเอง
1: ไปวางเอาไว
0: ้ไปไว้ในลิ้นชักของในหนึ่งที่ใช้ทำงานอยู่เป็นประจำพอในหนึ่งมาเปิดลิ้นชักเข้าเห็นปืนเอาละสิ
1: เป็นปืนของตัวเอง
0: ไม่รู้ครับมันเหมือนสบโอกาสอ
1: ่ะ
0: ก็เลยเอาปืนกระบอกเนี่ยไปใช้ยิงในเอ
1: ในเอเสียชีวิต
0: เห็นไหมก่อนเอาไปวางเอาไว้ก่อน
1: เพราะว่าถ้าไม่มีปืนเรา
0: โดยที่ไม่ได้บอกกับในหนึ่งเลยนะไม่ได้บอกกับในหนึ่งเลยสักแอะเลยนะ
1: แต่เห็นได้ว่ามันทำให้คนที่กระทำความผิดเนี่ยได้รับความสะดวกหรือได้รับความช่วยเหลือเพราะถ้าไม่มีปืนเราทำไมคะเขาคงไม่ตาย
0: ใช่เห็นไหมเพราะลักษณะของการที่ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนะครับอาจจะช่วยเปิดหน้าต่างทิ้งไว
1: ้อย่างเช่นยกตัวอย่างดีกาคลาสสิกแม่บ้านใช่ไหมคะ
0: แม่บ้านแค้นนายจ้าง
1: นะคะ
0: โดนนายจ้างด่าโขกสับเช้าเย็นไม่มีเหตุผล
1: ค่ะ
0: ทำไงอาจารย
1: ์เปิดหน้าต่างเลยค่ะอาจารย
0: ์แค้นต้องแค้นก่อนดิ
1: แค้นโมโห
0: เปิดหน้าต่างนี่อาจจะลืมก็ได
1: ้พอเกิดความแค้น
0: แล้วทำไง
1: ทำยังไงดีก็เลยอ่ะตัดสินใจแล้ววันนี้กวาดบ้านถูบ้านเสร็จสับปั๊บเปิดหน้าต่าง
0: มีแฟนไหมคนใช้
1: มีแฟน
0: แฟนเป็นเด็กแว้น
1: นัดแนะกับแฟน
0: ว่า
1: เดี๋ยววันนี้ฉันจะเปิดหน้าต่างไว้นะฮะตกลงกันเรียบร้อยแล้วปรากฏพอเปิดหน้าต่างเสร็จสับปั๊บปรากฏวันนั้นแฟนเข้ามาจริงๆค่ะแต่ไม่ได้เข้ามาหาแม่บ้านนะคะ
0: เข้ามาทำอะไรกัน
1: เข้ามาลักทรัพย์ค่ะ
0: นัดหมาย
1: จะเห็นได้ว่า
0: เปิด
1: มีการ
0: พอเปิดประตูเปิดหน้าต่างทิ้งไว้จะต้องไม่ได้ไปช่วยเขาขนนะ
1: ไม่
0: ไปนอนให้เนียน
1: ๆใช่
0: เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วกลับกันน่ะไม่ได้นัดแฟนไว้แต่โมโหนายจ้างเปิดไว้เพื่อให้ใครก็ได
1: ้ค่ะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเขาบอกว่าการสนับสนุนเนี่ยเจตนาของผู้สนับสนุนเนี่ยอาจจะเป็นการสนับสนุนของตัวเองฝ่ายเดียวซึ่งคนที่กระทำเนี่ยอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้นะคะ
0: แสดงว่าคนที่ได้รับการช่วยเหลือในกรณีของการสนับสนุนนั้นไม่จำเป็นจะต้องทราบถึงความช่วยเหลือนั้นเลยก็ได
1: ้อย่างเช่นตัวอย่างเดิมนะคะสมมุติว่าแม่บ้านโมโหนั่นแหละ
0: ครับ
1: แล้วก็เปิดเอาไว้แต่เผอิญเปิดเอาไว้แต่คนที่ขึ้นมาไม่ใช่แฟนตัวเองเป็นโจร
0: จริง
1: ๆโจรจริงๆ
0: เพราะแถวนั้นขโมยชุกชุมมาก
1: ใช่ค่ะเป็นโจรขึ้นมาจริงๆอย่างเงี้ยแม่บ้านก็ผิดฐานสนับสนุนนะคะอาจารย์วิทย
0: ์อาจารย์แล้วถ้ากรณีอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: นัดหมายกับแฟนไว้เมื่อกี
1: ้
0: บอกว่าเดี๋ยวฉันจะ
1: เปิดหน้าต่าง
0: ไว้ให้แต่คราวเนี้ยพอดีนายจ้างเนี่ยลืมปิดประตูบ้าน
1: ก็คือเปิดประตูไว้ด้วย
0: เข้ามาเข้าบ้านมาแล้วก็ลืมปิดประตูไง
1: ค่ะ
0: คราวนี้แฟนที่ได้รับสัญญาณว่าเดี๋ยวจะเปิดหน้าต่างให้แฟนไม่เข้าหน้าต่างนี่มันเปิดประตูไม่ต้องปีนหน้าต่างอ่ะเข้าทางประตูง่ายกว่างี้สนับสนุนไหมอาจารย
1: ์อย่างนี้สนับสนุนไหมคะจามิวิน
0: อ้าวเราก็ต้องถือว่าเป็นการสนับสนุนเหมือนกัน
1: เพราะว่าถือว่าเป็นการช่วยเหลือ
0: เป็นการให้กำลังใจ
1: นะคะ
0: สนับสนุนในการกระทำว่ามีคนเปิดก็ไม่รู้ไงว่าแฟนจะเปิดอาจจะเปิดประตูทิ้งไว้ให้ก็ได้
1: ใช่
0: มันก็เหมือนเป็นการซัพพอร์ตให้กำลังใจแล้วว่า
1: เข้ามาได้นะ
0: เข้ามาได้สะดวก ใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะมันต้องมีการนัดก่อนแต่ถ้าเกิดเจ้าของบ้านเขาเปิดทิ้งไว้เฉยๆแล้วเข้าไปอันนี้ก็ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวกันนะคะ
0: เพราะฉะนั้นบางทีช่องทางในการที่ตัวผู้กระทำผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือนั้นอาจจะไม่ใช่ช่องทางที่นัดแนะกันก็ได
1: ้ค่ะ
0: เพราะลักษณะของการยุโยงเป็นการช่วยส่งเสริมให้กำลังใจก็ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับอย่างไปอยู่ในวงชุลมุนกำลังทะเลาะวิวา
1: ท
0: แล้วก็บอกว่าเอาเลยเนี่ยแล้วก็ไอ้จำเลยที่1ก็เตะจำเลยที่2ยุ
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยศาลว่ามองตอนแรกเนี่ยเป็นการฟ้องในลักษณะที่เป็นผู้ใช้แต่ปรากฏว่าศาลฎีกามองว่า
1: เป็นแค่ผู้สนับสนุน
0: เป็นเพียงแค่ผู้สนับสนุนเท่านั้นก็มีนะครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยว10นาทีสุดท้ายก่อนที่เราจะจบรายการนะครับเรามีเคสที่อาจารย์ศิริการนำมาฝากคุณผู้ชมและนักศึกษาลองไปดูเคสด้วยกันครับ
1: ค่ะรับชมเลยค่ะ
2: เอาคนสวยเอากะเพราไก่ไข่ดาวแล้วก็เอาลาบน้ำตกมากินจาน
3: เอากะเพราด้วย

0: ตาหนึ่ง
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายดูดิไอ้นั่นน่ะ
2: เฮ้ย
1: ติดนึด
2: ไอ้เป็ดนี่ว่าม
1: ันนั่นแหละชื่อไอ้เป็ดเนี่ยยืมเงินเราไปอ่ะเป็นแสนเนี่ยไม่จ่ายอ่ะ
2: เฮ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่แค่เงินหรอกเรื่องอื่นมันก็ทำหญิงเยิ้มก็เยอะทั่วแหละไอ้นี่เอาเลยไหม
1: เออเอาไงดีวะ
3: นายไก่ตระเตรียมวางแผนฆ่านายเป็ดโดยจะใช้อาวุธปืนของตนแต่อาวุธปืนที่จะใช้ถูกสับเปลี่ยนไปซะก่อนซึ่งนายไก่ไม่ทราบ
2: เฮ้ยมันแหมนึกว่าจะเล่นมาหลังก็หงุดหงิดว่ะเอามันวันนี้เลยไหม
1: เฮ้ยใจเย็นไก่เฮ้ยกลับบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยมาคิดไม่ที
2: เห็นแล้วมันขวางหูขวางตาไว้นี่
1: ใจเย็นใจเย็น
2: เอางั้นเหรอ
1: เอาไปกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อน
2: โอเคถ้างั้นเราหาอะไรเข้าไปกินดีกว่า
1: โอเคโอเคไปเฮ้ยไก่เฮ้ยคือว่างก่อน
2: เออ
1: เฮ้ยชนวะ
2: เอาโอเคดีเหมือนกันวะเดี๋ยวค่อยไปจัดการมันไอ้เป็ดนี่มันเอาไว้ไม่ได
1: ้เอาเต็มที่เลยเฮ้ยชน
3: นายนกต้องการให้นายเป็ดตายเช่นกันจึงแอบเอาอาวุธปืนของตนไว้ที่บ้านนายไก่โดยประสงค์จะให้นายไก่ใช้ยิงนายเป็ด
1: เฮ้ยแล้วเปลี่ยนปืนดีกว่าเนี่ยสวยเฮ้ย
3: ต่อมานายไก่เห็นปืนของนายนกวางอยู่ทำให้นายไก่เข้าใจว่าเป็นปืนของตน
1: ไอ้เป็ดนี่วะเฮ้ย
2: เฮ้ย
1: มาแบบปืน
2: พร้อมเลยพร้อมอยู่แล้วไอ้นี่เอาไว้ไม่ได้
1: ยิงเลย
2: มึงตายไอ้เป็ด
3: เมื่อพบนายเป็ดจึงใช้ปืนยิงนายเป็ดเสียชีวิตให้วินิจฉัยว่านายนกมีความผิดฐานใด
1: เฮ้ยยิงแล้วก็หนีดิ
2: ไปโลไปดีกว่า
4: ช่วยคนถูกยิงช่วย
5: ค่ะ
6: 2 1
5: ค่ะจากละครนะคะก็คือว่าเราจะเห็นได้ว่ามีในเป็ดในไก่และในนกก็คือเคสสตัดดี้นะคะเดี๋ยวรบกวนขึ้นคำถามให้นิดนึงค่ะถามว่ากรณีนี้นะคะให้วินิจฉัยว่าในนกมีความผิดฐานใดเราจะเห็นได้ว่ากรณีนี้ในนกเนี่ยต้องการให้ในเป็ดตายเหมือนกันนะคะแต่ทีเนี้ยพอเสร็จสับปั๊บนะคะในไก่อ่ะมีเจตนาฆ่าก่อนนะคะแต่ว่าในไก่มาหยิบปืนของในนกแต่ว่าจากตัวละครที่มันเห็นในนั้นนะคะก็คือเขาชุลมุนกันอยู่3คนเลยในนั้นไม่ได้วิ่งไปไหนเพราะฉะนั้นมันอาจจะมองได้ว่าเป็นตัวการร่วมก็ได
7: ้
5: นะคะเพราะว่ากรณีเนี้ยจะเห็นได้ว่าในนกเนี่ยก็อยู่ในที่เกิดเหตุเหมือนกัน
7: ใช่
5: แล้วก็คือรู้ถึงเจตนาม
7: ีเสียงของเขาด้วยอยู่ในนั้นด้วยนะ
5: นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าเนี่ยเป็นการกระทำความผิดร่วมกันว่าเขารู้ถึงเจตนาที่ในไก่เนี่ยต้องการจะฆ่าในเป็ด
7: ครับ
5: แล้วตัวเองก็เอาปืนเนี่ยเหมือนกับไปวางเอาไว้สลับเปลี่ยนกันเอาไว้นะคะแต่ถ้ามองอีกมุมนึงนะคะถ้าสมมติว่ากรณีที่ในนกเนี่ยไม่ได้อยู่ในนี้ไม่อยู่ในเหตุการณ
7: ์คือเอาแค่ปืนมาวางไว้เฉยๆแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย
5: ใช่
7: มันก็อาจจะมองได้ว่า
5: เป็นผู้สนับสนุน
7: เป็นแค่ผู้สนับสนุนเท่านั้น
5: เพราะว่าให้ความช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่ในไก่ที่จะฆ่าในเป็ดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะคะว่าตามพฤติการเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะว่าอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมช่วยเหลือกันหรือเปล่าถ้าอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมช่วยเหลือกันก็จะกลายเป็นตัวการร่วม
7: เพราะบางทีการใช้ก็อาจจะโดนยกระดับขึ้นไปเป็นตัวการก็มีอาจารย
5: ์ใช่ค่ะ
7: เพราะว่ามันสมเจตนาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาการพิจารณาเนี่ยต้องดูให้รอบคอบอย่างที่อาจารย์ศิริการบอกกันถูกต้องแล้ว
5: นะคร ับ
7: บางครั้งเนี่ยมองดูว่าเป็นการใช
5: ้
7: หรือเป็นการสนับสนุนก็ได
5: ้ค่ะ
7: แต่เราอย่างที่บอกอาจารย์เน้นย้ำทุกครั้งว่าหลักการต้องแม่นยำ
5: ใช่
7: นะครับเราต้องดูก่อนว่าถ้าลักษณะตัวการเนี่ยมันต้องร่วมมือร่วมใจอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลานั่นหมายความว่ามันต้องทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจรู้ถึงการกระทำผิดซึ่งกันและกันแต่การใช้เนี่ยคือตัวเองใช้แล้วจบ
5: รู้ละ
7: ส่วนคนถูกใช้จะไปทำหรือไม่ทำก็ได้แต่บางทีตัวผู้ใช้กับตัวผู้ถูกใช้ดันอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยสิประเด็นเนี่ยมันยากตรงนี้
5: มันก็จะขยับขึ้นมาอีก
7: มันจะเลยจะทำให้การที่บางทีผู้ใช้กับผู้ถูกใช้จากเดิมความสัมพันธ์เป็นเพียงแค่ผู้ใช้กับผู้ถูกใช้เนี่ย
5: ขยับขึ้นมาเป็นตัวการ
7: อาจจะถูกขยับขึ้นมาเป็นตัวการก็ได้เพราะเหตุการณ์ในการที่ตัวผู้ใช้ไปบอกไปยุโยงเช่นยิงเลยเอาเลยยิงเลยเนี่ยเห็นไห
5: ม
7: ถ้าเราใช้เกณฑ์แบบนี้มาจับในการพิจารณาเนี่ยเราจะพบว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันเปลี่ยน เกมเปลี่ยนเลยฮะ
5: ค่ะ
7: มาตาเปลี่ยนทันทีเพราะนักศึกษาจะไปตอบผู้ใช้มันก็ไม่ถูกแล้ว
5: ใช่
7: เพราะบางทีแนวฎีกามีการตัดสินเอาไว้ว่าตัวผู้ใช้อาจจะถูกยกระดับขึ้นไปเป็นตัวการก็ได
5: ้เป็นไปได้
7: คำว่าผู้ใช้กับผู้ถูกใช้ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ห่างกันบางทีเขาอยู่ในที่เกิดเหตุเดียวกันก็ได
5: ้ค่ะ
7: ตัวผู้สนับสนุนขอให้ทราบไว้อย่างเดียวก่อนหลังก่อนหรือขณะหลังไม่ได้และตัวผู้ที่เป็นตัวผู้สนับผู้ที่ที่รับการสนับสนุนนั้นไม่จำเป็นต้องรู้ความช่วยเหลือนั้น
5: ค่ะรู้หรือไม่รู้ก็ผิดแล้วผู้สนับสนุนเนี่ยนะคะค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้นะคะค่ะ
7: ครับอ่ะเหลือช่วงเวลาสุดท้ายอีกประมาณสัก2นาทีนะครับอ
5: ่ะ
7: ก็อยากให้อาจารย์ศิริการได้กล่าวอะไรกับนักศึกษาที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้รวมข้อคิดดีๆก็ได้ครับหรือวิธีการเรียนก็ได
5: ้ก็จริงๆแล้วก็อยากจะบอกนักศึกษาทุกคนนะคะคือนักศึกษาที่เข้ามาในมสทของเราพอเจอกฎหมายปุ๊บทุกคนจะหวั่นใจว่าแบบอาจารย์วิวิทย์เนาะไม่เคยเรียนมาก่อนตอบอย่างไรนะคะก็คือเราเนี่ยก็มีการจัดสอนเสริมรวมถึงมีสื่อการสอนนะคะนักศึกษาก็สามารถติดตามนะคะหรือว่าถ้าไปสอนเสริมก็สามารถพบเจอกับพวกเราได้นะคะพวกเราก็จะไปตอบคำถามให้นะคะแล้วก็อยากจะฝากไว้อย่างหนึ่งค่ะอยากจะเป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกท่านนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราเข้ามาในการศึกษาวิชากฎหมายเนี่ยมันอาจจะมีการจดจำบ้างแหละนะคะเหมือนที่เราสอนซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องสำคัญนะคะว่าในการเรียนกฎหมายเนี่ยเราจะต้องบางคนบอกว่าโหจำเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเรียนกฎหมายเนี่ยมันมาจากความเข้าใจก่อนพอเราเข้าใจได้เราก็จะจำได้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรียนกฎหมายไม่ใช่เรื่องยากค่ะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกท่านนะคะ
7: ครับ
5: ค่ะ
7: อาจารย์ศิริการพูดจนผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับ พูดสรุปความได้ดีมากนะครับ ในเวลาไม่ถึง1นาทีเก่งมากเลยอาจารย์ก็จะเป็นกำลังใจให้นะครับทีมงานทุกคนนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับทีมงานการสร้างสรรค์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนนะครับหรือในส่วนของเบื้องหลังนะครับก็ทุกๆคนรวมถึงวิทยากรที่เคยมาออกในรายการเนี่ยก็มีความปรารถนาเดียวกันนั่นแหละนะครับว่าก็อยากให้นักศึกษาหรือคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้เนี่ยได้รับสาระความรู้โดยเฉพาะกับนักศึกษาของมสท.นะครับที่กำลังศึกษาอยู่ตอนนี้กำลังเตรียมจะสอบอยู่เนี่ยก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับในการศึกษากับมสท.นะฮะเป็นการศึกษาที่บางทีอาจจะเหนื่อยยากอาจจะลำบากนะครับเพราะว่ามันเป็นการศึกษาแบบผู้ใหญ่แล้วมันไม่มีใครมาเคี่ยวเข็นมันก็จะต้องมีต
5: ั
7: วเองเนี่ยแหละนะครับเป็นที่ตั้งก็ยังไงก็ตามนะครับความพยายาม
5: อยู่ที่ไหน
7: เก่งก็ยังสู้คนที่พยายามไม่ได้นะครับเอาละครับสุดท้ายนี้เราสองคนพร้อมกับทีมงานทั้งหมดนะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมและนักศึกษาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการสอบและก็ประสบความสำเร็จในการเรียนกับมสท.ทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-788
4: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านคะพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาในชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรนะคะของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถรับชมรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษานี้ได้หลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของโทรทัศน์เพื่อการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยโสธรธรรมาธิราชนะคะทาง SCOU Channel นะคะหรือว่าทางสถานีวิทยุทางไกลนะคะการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะโรงเรียนวังไกลกังวล DLTV 14นะคะหรือว่ารับชมย้อนหลังได้ทาง media.scou.ac.th นะคะสำหรับการสอนเสริมชุดวิชานี้นะคะเรามีกันทั้งหมดด้วยกัน5ครั้งนะคะสำหรับครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะประมาณ2ชั่วโมงนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วนะคะเราก็จะมาสอนเสริมด้วยกันมีทั้งหมด3หน่วยค่ะก็คือหน่วยที่8นะคะในชื่อหน่วยก็คือการจัดการสินค้าคงคลังในธุรกิจการเกษตรนะคะแล้วก็หน่วยที่9การจัดการคลังสินค้าในธุรกิจการเกษตรและหน่วยที่10ว่าด้วยเรื่องของการจัดการการขนส่งในธุรกิจในสินค้าเกษตรนะคะก็คือเราก็จะมาโฟกัสกันที่ว่ามีสินค้าเกษตรสินค้าคงคลังแล้วเราจะทำการขนส่งเนี่ยเรามีกระบวนการจัดการอย่างไรบ้างนะคะสำหรับวิทยากรที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ในเรื่องนี้นะคะท่านนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรพจน์มีถมนะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก็มาติดตามรับชมเนื้อหาสาระของหน่วยที่8ได้กับท่านอาจารย์วรพจน์ได้เลยนะคะ
1: ครับครับหน่วยที่8นะครับการจัดการสินค้าคงคลังในธุรกิจการเกษตรนะครับก่อนอื่นก็ต้องเริ่มจากแนวคิดนะครับทำไมต้องจัดการสินค้าคงคลังในธุรกิจการเกษตรนะครับเพื่อให้เรามีจำนวนสินค้าคงคลังที่เหมาะสมนะครับมีมากเกินไปเราก็จะต้องดูแลรักษานะครับเสียสตางค่าการจัดเก็บการเบิกเข้าเบิกออกนะครับถ้าเราขาดนะครับเราก็ไม่มีบริการให้ลูกค้าของเรานะครับมาเริ่มจากความหมายนะครับความหมายของสินค้าคงคลังนะครับหมายถึงสิ่งของหรือสินค้าที่กิจการเก็บรักษาไว้เพื่อประโยชน์ในเวลาที่ต้องการนะครับอาจจะเป็นประโยชน์ในการนำเข้าไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตหรือนำไปจำหน่ายแก่ลูกค้านะครับส่วนการจัดการสินค้าคงคลังหมายถึงอะไรหมายถึงการวางแผนนะครับเรื่องแต่การวางแผนตัดสินใจดำเนินการควบคุมสินค้าคงคลังประเภทต่างๆของกิจการเพื่อให้ดำเนินงานของกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับการจัดการสินค้าคงคลังมีความสำคัญต่อธุรกิจการเกษตรอย่างไรนะครับอันที่1เพื่อรักษาสภาพคล่องและเพิ่มความสามารถทำกำไรของกิจการอันที่2การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ากิจการจะมีสินค้าจำหน่ายได้ในปริมาณและเวลาที่ต้องการนะครับอันที่3นะครับการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตนะครับโดยสินค้าคงคลังจะเป็นวัตถุดิบจะช่วยให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่นต่อเนื่องนะครับประเภทของสินค้าคงคลังในธุรกิจการเกษตรนะครับสามารถจำแนกได้2ลักษณะนะครับลักษณะที่1ก็คือสินค้าคงคลังโดยทั่วไปนะครับอันที่1ก็คือประเภทวัตถุดิบอันที่2สินค้าคงคลังระหว่างผลิตอันที่3สินค้าคงคลังสำเร็จรูปอันที่4วัสดุเพื่อการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรนะครับประเภทที่2คือสินค้าคงคลังตามหน้าที่นะครับก็อันที่1สินค้าคงคลังพื้นฐานอันที่2สินค้าคงคลังสำรองอันที่3สินค้าระหว่างทางอันที่4สินค้าเพื่อเก็งกำไรอันที่5สินค้าที่เป็นฤดูกาลอันที่6สินค้าเพื่อการส่งเสริมการตลาดอันที่7สินค้าไม่เคลื่อนไหวนะครับมาดูปัจจัยที่ทำให้การกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังนะครับอันที่1ขึ้นอยู่กับต้นทุนสินค้าคงคลังนั้นขึ้นอยู่กับการพยากรณ์ราคาสินค้านะครับยอดขายในอดีตการซื้อการขายตามฤดูกาลคุณสมบัติของสินค้าความสำคัญของสินค้าแต่ละประเภทความนิยมในตัวสินค้าความไม่แน่นอนในการจัดส่งสินค้าของซัพพลายเออร์การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารสินค้าคงคลังการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐนะครับทีนี้มาดูต้นทุนสินค้าคงคลังนะครับต้นทุนสินค้าคงคลังแบ่งได้เป็น4ประเภทนะครับอันที่1ต้นทุนการเก็บรักษานะครับเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการที่เราจะต้องดูแลสินค้าคงคลังในขณะที่เราเก็บนะครับเช่นการรักษาอุณหภูมินะครับการรักษาแรงดันการรักษาสภาพให้มีคุณค่า สินค้าคงคลังของเรามีคุณค่าเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะถึงมือลูกค้าต้นทุนในการสั่งซื้อและสั่งผลิตคือต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่เราสั่งซื้อสินค้าหรือสั่งผลิตสินค้าชนิดนั้นนะครับอันที่3ต้นทุนเมื่อสินค้าขาดแคลนนะครับคือต้นทุนเมื่อที่เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าต้องการสินค้านั้นแล้วเราไม่มีสินค้านั้นจำหน่ายให้ลูกค้านะครับอันที่4ต้นทุนของตัวสินค้าเองนะครับก็คือมูลค่าของสินค้านะครับขึ้นอยู่กับจำนวนที่เราจัดเก็บในคลังสินค้านะครับทีนี้มาดูตัวแบบสำหรับสินค้าคงคลังนะครับเราสามารถนำตัวแบบในการจัดการสินค้าคงคลังมาทำอะไรได้บ้างครับเอามาอันที่1เอามาคำนวณจำนวนครั้งในการสั่งซื้ออันที่2มาคำนวณว่าเราจะซื้อครั้งละเท่าไหร่นะครับตัวแบบนี้ก็มีประโยชน์เพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้ต้นทุนรวมต่ำที่สุดต้นทุนรวมของอะไรต่ำที่สุดครับต้นทุนรวมของการจัดการสินค้าคงคลังขึ้นอยู่กับต้นทุนในการจัดเก็บรักษาต้นทุนในการสั่งซื้อนะครับ2ตัวนี้รวมกันนะครับถ้าต้นทุนในการจัดเก็บรักษาสูงมากนะครับต้นทุนในการสั่งซื้อก็จะน้อยลงนะครับเราต้องหาจุดที่มีต้นทุนรวมต่ำที่สุดนะครับในการที่จะคำนวณได้ว่าปริมาณในการจัดซื้อแต่ละครั้งเท่าไหร่นะครับในขณะที่อยากให้ต้นทุนรวมต่ำที่สุดนะครับเราก็ต้องมีเงื่อนไขในการที่จะคำนวณนะครับเงื่อนไขในการคำนวณมี7ข้อนะครับอัตราการใช้สินค้าต้องคงที่นะครับราคาซื้อหรือต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต้องคงที่ต้นทุนในการจัดเก็บต้องคงที่ต้นทุนในการสั่งซื้อต่อครั้งต้องคงที่ระยะเวลาในการรอคอยสินค้านะครับตั้งแต่สั่งซื้อจนได้รับสินค้าหรือเรียกว่า lead time เนี่ยก็ต้องคงที่ในการสั่งซื้อแต่ละครั้งเป็นอิสระต่อกันนะครับมีจำนวนเท่ากันนะครับการตอบสนองความต้องการของสินค้าเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็จะสามารถคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดได้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า economic order quantity นะครับมีตัวย่อว่า EOQ นะครับ EOQ มีสูตรว่ายังไงนะครับสูตรของ EOQ ก็คือsquare root นะครับ 2ds หารด้วย c 2ds หารด้วย c นะครับ d คืออะไรครับ d คือ demand ครับความต้องการต่อปีนะครับ s ก็คือค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อครั้งนะครับ c คือต้นทุนรวมในการจัดเก็บรักษานะครับทีนี้ในธรรมชาติในสินการสั่งซื้อสินค้านะครับเมื่อเราสั่งซื้อสินค้าไปแล้วนะครับในปริมาณที่เราสั่งซื้อนะครับเท่ากับจำนวนที่เราต้องการนะครับเราก็มีอัตราการใช้ไปเรื่อยๆอัตราการใช้ซึ่งคงที่นะครับถ้าเราใช้ไปแล้วไม่ซื้อใหม่นะครับมันก็จะหมดนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่เราจะสั่งซื้อจนได้รับสินค้าเนี่ยมันใช้เวลาอยู่นะครับเราก็ต้องสั่งซื้อใหม่ในขณะที่เช่น lead time 2วันเราก็ต้องสั่งซื้อก่อนสินค้าจะหมด2วันนะครับหน้าที่เราก็จะต้องคำนวณได้ว่าซื้อครั้งละเท่าไหร่เมื่อไหร่จึงซื้อนะครับสินค้าคงคลังเหลือเท่าไหร่จึงซื้อนะครับแล้วก็ใน1ปีซื้อกี่ครั้งนะครับซื้อครั้งละเท่าไหร่ใน1ปีซื้อกี่ครั้งเมื่อไหร่ถึงจะซื้อนะครับและเสร็จแล้วต้นทุนรวมของการจัดการสินค้าคงคลังทั้งหมดเรามีเท่าไหร่นี่คือหน้าที่ของนักศึกษาที่จะต้องคำนวณให้ได้นะครับสูตรคำนวณไม่ยากครับนะครับลองมาดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างที่1นะครับมีบริษัท1นะครับบริษัททารานะครับทำธุรกิจขายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทำจากผลไม้นะครับซึ่งเครื่องดื่มมียอดขายอันดับ1นะครับคือน้ำมะพร้าวออร์แกนิกแบบบรรจุขวดนะครับมียอดขายตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับเฉลี่ยขายได้ปีละ 6,000 ลังนะครับในการสั่งซื้อแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น300บาทนะครับค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกราคาอัตราเฉลี่ย10บาทต่อลังต่อปีนะครับสิ่งที่เราต้องคำนวณหาได้ก็คือมีอะไรมั่งครับปริมาณการสั่งซื้อคือสั่งซื้อครั้งละเท่าไหร่ที่จะทำให้เรามีต้นทุนประหยัดที่สุดนะครับแล้วเราจะซื้อกี่ครั้งต่อปีนะครับกี่วันนึงเราซื้อทีครับกี่วันซื้อทีแล้วก็ต้นทุนรวมทั้งหมดมีเท่าไหร่นะครับไม่ยากครับ4ตัวนี้ขึ้นอยู่กับตัวแรกนะครับ EOQ นะครับอันที่1เราต้องจำสูตรให้ได้นะครับ EOQ นะครับ square root 2ds ส่วน c นะครับ d คือความต้องการต่อปีนะครับ s คือต้นทุนในการสั่งซื้อแต่ละครั้งนะครับ c คือต้นทุนการเก็บรักษาถ้าเห็นโจทย์แบบนี้เราต้องมองหา d ครับ d อยู่ที่ไหนครับการความต้องการแต่ละครั้งต่อปีแล้วก็อ่านโจทย์ครับนี่ครับเฉลี่ย1ปีต้องการ 6,000 ลังตัว d เราได้แล้วครับ1ตัวอันที่2ตัว s ครับในการสั่งซื้อแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับ300บาทตัว s เราได้แล้วครับตัว c ครับในการเก็บรักษาน้ำมะพร้าวออร์แกนิกอัตราเฉลี่ย10บาทต่อลังต่อปีเราได้ครบแล้วครับ d s c หน้าที่ต่อไปกดเครื่องคิดเลขครับ

ก็จะได้ EOQ ออกมาเป็นปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดแต่ละครั้งนะครับมาดูกันนะครับ D เท่ากับ 6,000 S เท่ากับ300 C เท่ากับ10บาทนะครับก็เอา2คูณ 6,000 คูณ300หาร10แล้วถอดสแควร์รูทออกมาเป็น600นะครับแปลว่า

เราซื้อครั้งละ600หน่วย600ชิ้น600ลังนะครับแล้วก็เอา6,000หาร600ออกมาเป็น10ครั้งแปลว่าเราต้องซื้อ10ครั้งต่อปีนะครับเรามีความต้องการ6,000เราซื้อครั้งละ600แปลว่าเราต้องซื้อ10ครั้งต่อปีนะครับอันที่2นะครับเราก็ทราบจำนวนครั้งต่อปีอันที่3นะครับเราจะคำนวณหากี่วันซื้อทีนะครับใน1ปีเนี่ยนะครับกี่วันเราจะสั่งซื้อทีนะครับเราก็จะต้องรู้ว่าใน1ปีเนี่ยเราทำงานกี่วันนะครับในกรณีศึกษานี้ตัวอย่างนี้กำหนดให้1ปีทำงาน300วันนะครับลบวันหยุดนะครับเมื่อกี้ข้อ2เราคำนวณได้ว่าเราต้องซื้อ10ครั้งเรามี300วันเราจะซื้อ10ครั้งก็เอา300หาร10ออกมาเป็น30ครั้งเพราะฉะนั้นในการซื้อเราจะประมาณ30วันเราจะซื้อสินค้าครั้งหนึ่งนะครับมาจากไหนนะครับเอาอีกรอบหนึ่งมาจากว่า1ปีมี300วันนะครับเราจะซื้อปีละ10ครั้งก็เอา300หาร10แปลว่าทุกๆ30วันเราจะต้องสั่งซื้อสินค้า1ครั้งนะครับข้อต่อไปนะครับต้นทุนรวมนะครับต้นทุนรวมของการเก็บรักษาในการจัดการสินค้าคงคลังนะครับประกอบด้วย2ส่วนนะครับเป็นต้นทุนรวมในการสั่งซื้อกับต้นทุนรวมในการเก็บรักษานะครับสูตร TC ก็คือ Total Cost นะครับเอาจำนวนต้นทุนในการสั่งซื้อคูณกับปริมาณความต้องการหารด้วย EOQ นะครับบวกด้วยC คือต้นทุนการเก็บรักษานะครับคูณด้วย EOQ หาร2ก็คือต้นทุนเฉลี่ยที่มีสินค้าอยู่ในคลังนะครับจากโจทย์ข้อเมื่อกี้นี้นะครับในการสั่งซื้อ1ครั้งนะครับมีค่าใช้จ่าย300บาทนะครับความต้องการต่อปี 6,000 ลังต่อปีนะครับเราซื้อครั้งละ600นะครับก็เป็น300คูณ10นะครับก็คือ300คูณกับจำนวนที่ซื้อจำนวนครั้งในการซื้อต่อปีบวกกับอีกฝั่งนึงนะครับต้นทุนในการเก็บรักษา10บาทต่อลังต่อปีนะครับเราสั่งซื้อครั้งละ600เฉลี่ยก็600หาร2นะครับก็กลายเป็น10คูณ300นะครับ2ตัวรวมกันก็เป็น10คูณ300บวก10คูณ300เป็น 3,000 2ตัวนี้ก็เป็น 6,000 เวลาเราคำนวณเราสามารถสังเกตได้ว่าเราคำนวณถูกหรือผิดนะครับเพราะว่า2ส่วนนี้จะเท่ากันใกล้เคียงกันนะครับถ้าแตกต่างกันเยอะแปลว่านักศึกษาคำนวณผิดนะครับต้นทุนรวมต่ำที่สุดของการจัดการสั่งซื้อนะครับในการจัดการสินค้าคงคลังครั้งนี้ก็ 6,000 บาทนะครับอีกส่วนหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้จักก็คือจุดสั่งซื้อใหม่เมื่อกี้เรารู้อะไรบ้างแล้วครับรู้ว่าจะซื้อครั้งละเท่าไหร่กี่วันซื้อทีนะครับใน1ปีซื้อกี่ครั้งต้นทุนรวมเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องรู้ว่าสินค้าเหลืออยู่ในคลังจำนวนเท่าไหร่แล้วจึงสั่งซื้อนะครับคำนวณได้นะครับสูตรก็คือr เท่ากับ l คูณ d นะครับ r เท่ากับ l คูณ d r คืออะไรครับ r คือจุดสั่งซื้อใหม่หรือปริมาณสินค้าที่เหลืออยู่ในคลังเท่าไหร่จึงสั่งซื้อนะครับประกอบด้วย2ตัว l คือ lead time นะครับระยะเวลาตั้งแต่เราออกใบสั่งซื้อจนเราได้รับสินค้านะครับ d คืออัตราการใช้สินค้าต่อหน่วยเวลานะครับมาจากไหนครับมาจากว่าถ้าเราต้องการใช้ปีละ3,000 ลังนะครับมีจำนวนวันใน1ปีที่เราทำงาน300วันแล้วก็เอา 3,000 หารด้วย300นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ L กับได้ D เราก็จะได้รู้ R นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากรู้ว่าจำนวนสินค้าในคลังเท่าไหร่ถึงจะสั่งซื้อถ้า lead time เป็น1วันตัว D เราเป็น100ชิ้นต่อวันก็10คูณ100ก็คือ 1,000 นะครับ1เมื่อไหร่เหลือ 1,000 แล้วเราสั่งซื้อเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการคำนวณ นะครับถ้า D เป็น 4,500 นะครับแล้ว1วันอ่ะ1จำนวนปีในวันใน1จำนวนวันใน1ปีมี300วันนะครับ D ก็เท่ากับ15นะครับ D เท่ากับ15เรามาคำนวณกันนะครับจากโจทย์ในหนังสือนะครับถ้าบริษัทนี้นะครับมีระยะเวลาการสั่งซื้อ10วันอัตราการใช้สินค้า15ลังต่อวันนั้นจุดสั่งซื้อใหม่ก็เท่ากับ RL คูณ D R เท่ากับ L คูณ D L เท่ากับ10นะครับ D เท่ากับ15เพราะฉะนั้นปริมาณสินค้าอยู่ในคลังเท่าไหร่จึงสั่งซื้อนะครับก็10คูณ15 150นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่สินค้าอยู่ในคลังเท่ากับ150ลังออกใบสั่งซื้อได้เลยครับสินค้าคุณจะได้รับสินค้าเข้ามาภายใน10วันเท่ากับ lead time เพียงพอต่อความต้องการและการผลิตนะครับลูกค้าสั่งซื้อเราก็มีพอดีนะครับอันนี้คือจุดสั่งซื้อใหม่เอาไว้บอกอะไรเราครับไว้บอกว่าสินค้าเหลืออยู่ในคลังเท่าไ
เราจึงสั่งซื้อนะครับตัวนี้ก็สำคัญ

0: ตัวต่อไปนะครับเราเมื่อคำนวณจุดสั่งซื้อใหม่ได้ลักษณะกราฟนะครับที่ให้ดูตอนแรกนะครับจำนวนที่เราจะสั่งซื้อก็คือจำนวนที่เราคำนวณคือ EOQ จำนวนที่ประหยัดที่สุดเราก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะหมดแต่ก่อนที่จะหมดเราก็พิจารณาในคลังนะครับถ้าเหลืออยู่เมื่อไหร่เหลือ150ชิ้นเราออกใบสั่งซื้อเลยครับนะครับในเมื่อ2วันแล้วแต่ lead time นะครับ2วัน3วันมันก็จะมาถึงพอดีนะครับมันก็จะกลายเป็น600นะครับใช้ไปเรื่อยๆนะครับเหลือ150สั่งซื้อเลยและสินค้าก็จะมา600พอดีกับการใช้งานของเรานะครับจะเป็นวงรอบอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอีกส่วนหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้จักในการจัดการคลังสินค้าคือนะครับเขาเรียกว่าจุดสั่งซื้อใหม่นะครับปริมาณการสั่งซื้อใหม่สินค้าเหลือในคลังเท่าไหร่จึงจะสั่งซื้อใหม่นะครับเมื่ออีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อเรามีสิ่งที่เรียกว่าความปลอดภัยนะครับจำนวนสินค้าเพื่อความปลอดภัยชื่อภาษาอังกฤษคือ safety stock นะครับมีสต็อกเพื่อความปลอดภัยเช่นบางครั้งน้ำท่วมบางครั้งความต้องการของลูกค้ามีมากในช่วงวันหยุดนะครับเราก็ต้องมีเซฟตี้สต็อกไว้เผื่อด้วยนะครับนั้นสูตรก็คือเหมือนเดิมครับ R นะครับจำนวนสินค้าคงคลังณจุดสั่งซื้อใหม่นะครับเท่ากับ lead time จำนวนวันนะครับคูณปริมาณการใช้ต่อวันในนี้สูตรเดิมบวกด้วยจำนวนความปลอดภัยจำนวนสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัยSS นั่นเองก็แค่สืบสูตรเดิม R สูตรเดิมบวกจำนวน SS ที่กำหนดขึ้นเท่านั้นนะครับไม่ยากเลยตัวอย่างนะครับสมมุติว่าบริษัทเดิมนะครับคำนวณแล้วว่าปริมาณการใช้แบบนี้วันเสาร์อาทิตย์มีการใช้มากนะครับบางวันก็ใช้มากงั้นเผื่อความปลอดภัยสัก35ลังนะครับก็เหมือนเดิมครับ lead time 10วันปริมาณการใช้ต่อวันก็15นะครับไปบวกอีก35นะครับ safety stock เพื่อความปลอดภัยก็กลายเป็น150บวก35เป็น185ลังงั้นแทนที่เราจะเก็บสินค้าคงคลังไว้135ชิ้นแล้วสั่งซื้อเราก็เก็บพอถึง185ชิ้นเมื่อไหร่เราสั่งซื้อเลยเพราะเราต้องมี safety stock ไว้สำหรับความต้องการของลูกค้าที่อาจปรับเปลี่ยนไปในช่วงนั้นอีก35ลังนะครับเราก็จะมีสินค้าคงคลังบริการให้ลูกค้าตลอดเวลาที่เราบริหารสินค้าชนิดนั้นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นกราฟนะครับกราฟก็มีขยับขึ้นนิดนึงแทนที่ตัว reorder point หรือจุดสั่งซื้อใหม่จะเป็นที่150นะครับก็กลายเป็นที่185เพราะบวก safety stock ในส่วนนี้เข้าไปนะครับบวก safety stock ในส่วนนี้เข้าไปนะครับฉะนั้นการจัดการสินค้าคงคลังนักศึกษาต้องคำนวณอะไรได้บ้างครับอันที่1จำนวนหรือปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดนะครับอันที่2กี่วันซื้อทีนะครับอันที่3นะครับใน1ปีซื้อกี่ครั้งอันที่4ต้นทุนรวมเป็นเท่าไหร่อันที่5จำนวนสินค้าที่อยู่ในคลังเหลือเท่าไหร่แล้วสั่งซื้ออันที่6จำนวนสินค้าอยู่ในคลังเท่าไหร่แล้วสั่งซื้อเมื่อเรามีเซฟตี้สต็อกนะครับ6อย่างนักศึกษาต้องคำนวณให้ได้ไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับมีแบบหัดอยู่ในแบบเรียนด้วยนะครับอันนี้ส่วนที่3ครับระบบการควบคุมสินค้าคงคลังนะครับในส่วนที่3เมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะเก็บเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่นะครับเมื่อไหร่จะซื้อเมื่อไหร่จะสั่งเมื่อไหร่จะเก็บนะครับเราก็มาดูการควบคุมนะครับการระบบควบคุมการจัดการสินค้าคงคลังนะครับมีอยู่4วิธีนะครับวิธีก็คือระบบสินค้าคงคลังแบบต่อเนื่องก็คือการควบคุมแบบต่อเนื่องนะครับการเบิกจ่ายแต่ละครั้งมีการตัดสต็อกนะครับการนำเข้าส่งออกตัดสต็อกตลอดเวลาอันนี้มีข้อดีครับตัวเลขสินค้าอยู่ที่อยู่ในคลังของเราจะเป็นตัวเลขที่แน่นอนนะครับเป๊ะๆ เพราะว่าเมื่อไหร่เบิกเข้าหรือจ่ายออกเรารู้หมดนะครับแต่ข้อเสียคือเราต้องจ้างพนักงานเราต้องมีต้นทุนในการจ้างพนักงานเพื่อดูแลเราต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการทำอย่างนี้โดยเฉพาะนะครับการควบคุมสินค้าคงคลังแบบที่2นะครับแบบที่2ก็คือการระบบสินค้าคงคลังเมื่อสิ้นงวดนะครับการเบิกจ่ายแต่ละครั้งนะครับการเบิกจ่ายแต่ละครั้งเท่าไหร่ไม่มีปัญหานะครับขึ้นอยู่กับว่าเราแต่ในสิ้นเดือนเรามานับจำนวนกันนะครับเบิกจ่ายแต่ละครั้งเราไม่เป็นไรนะครับสิ้นเดือนนับนะครับข้อดีก็คือเราไม่ต้องเสียต้นทุนในการที่จะเอาคนมาเฝ้านะครับเอาคนมาดูแลในการเบิกจ่ายแต่ละครั้ง1เดือนนับทีนะครับเมื่อสิ้นงวดเรานับทีนึงนะครับอันนี้คือข้อดีของเขานะครับที่กล่าวไปแล้วอันที่3การควบคุมสินค้าคงคลังแบบ ABC นะครับ การควบคุมสินค้าคงคลังแบบ ABC คืออะไรนะครับ ABC ก็คือเราจะจัดคลาสหรือว่าชั้นของสินค้าที่เราเก็บอยู่ในคลังเป็น3ประเภทคือคลาส A คลาส B คลาส C นะครับคลาส A คลาส B คลาส C ก็เป็นชนิดของสินค้าคงคลังนะครับคลาส A ที่เราจะแบ่งนะครับเช่นสินค้าคงคลังที่มีมูลค่าสูงแต่มีปริมาณการเก็บสำรองน้อยนะครับกลุ่มนี้ทำยังไงครับมันมีมูลค่าสูงนะครับเราก็จะต้องดูแลนะครับเพราะเรามีต้นทุนเกี่ยวกับเขาสูงนะครับกลุ่ม B คือสินค้าคงคลังที่มูลค่าปานกลางมีปริมาณการใช้สินค้าคงคลังปานกลางนะครับอันนี้เราก็ดูแลระดับหนึ่งนะครับให้เข้มงวดน้อยลงกลุ่ม C สินค้าคงคลังที่มีมูลค่าน้อยแต่มีปริมาณการเก็บสำรองมากอันนี้ก็เราก็ดูแลน้อยนะครับเพราะมีมูลค่าน้อยแล้วเราเก็บมากๆนะครับโอกาสขาดก็จะมากอันนี้วิธีการก็คือเราจะแบ่งลักษณะสินค้าคงคลังที่เรามีอยู่ทั้งหมดว่าสินค้าชนิดใดเป็นเกรด A สินค้าชนิดใดเป็นเกรด B สินค้าชนิดใดเป็นเกรด C นะครับเมื่อเราจัดการสินค้าคงคลังเราจะได้รู้ว่าเราควรดูแลเอาใจใส่สินค้ากลุ่มไหนมากกว่ากันต้นทุนในการดูแลเราก็จะลดลงนะครับส่วนที่4นะครับส่วนสุดท้ายการจัดการสินค้าคงคลังแบบทันเวลาพอดีนะครับแบบทันเวลาพอดีแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าเรามีสินค้าเข้ามาอยู่ในคลังแล้วเราถูกเบิกใช้ไปเลยนะครับมีสินค้าอยู่ในคลังจำนวนไม่มากนะครับไม่น้อยจนเกินไปเข้ามารอสักพักนึงก็เบิกไปเลยเพื่อลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลังลดต้นทุนในการเบิกจ่ายนะครับบางบริษัทในอุตสาหกรรมการจัดการสินค้าคงคลังแบบทันเวลาพอดีเนี่ยเมื่อซัพพลายเออร์มาส่งหน้าโรงงานนะครับไม่เก็บเข้าคลังเลยครับเช็คจำนวนแล้วเข้าไปในกระบวนการผลิตเลยก็มีนะครับแต่สินค้าเกษตรบางบริษัทเท่านั้นถึงจะทำได้เพราะสินค้าเกษตรเนี่ยมีข้อเสียตรงที่ว่ามันเราต้องดูแลรักษาสภาพให้มีคุณค่าเหมือนใหม่เสมอเพราะว่าสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่เน่าเสียได้ง่ายนะครับมีอะไรบ้างระบบอะไรบ้างที่จะต้องเอามาช่วยการจัดการสินค้าคงคลังแบบทันเวลาพอดีซึ่งเป็นระบบที่ดีที่สุดเพราะมีต้นทุนต่ำที่สุดต้องกำหนดปริมาณการผลิตและการใช้วัตถุดิบตามความต้องการของลูกค้าให้เหมาะสมกันเลยนะครับอันที่2ต้องลดเวลาในการส่งมอบผลิตภัณฑ์นะครับก็คือลดลีดไทม์อันที่3ต้องบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์นะครับถ้าเราใช้วิธีนี้อยู่ดีเครื่องจักรเสียเราจะไม่มีสินค้าส่งให้ลูกค้านะครับแรงงานมีความยืดหยุ่นด้านทักษะก็คือสามารถทำได้หลายๆงานเมื่อแรงงานขาดแรงงานไม่มาจะได้ทดแทนกันได้ไม่สะดุดในการแปลงสภาพผลิตนะครับผู้ผลิตจากภายนอกต้องเชื่อถือได้เมื่อส่งมาปุ๊บเราสามารถเอาเข้ากระบวนการผลิตได้เลยนะครับถ้าส่งไม่ตรงเวลาหรือส่งจำนวนไม่ได้เท่ากับที่เรากำหนดไว้ก็จะทำให้กระบวนการผลิตของเรามีปัญหานะครับก็ขอจบสำหรับหน่วยที่8นะครับการจัดการสินค้าคงคลังเพียงเท่านี้ครับดร.จิรานุชครับ
1: ค่ะที่จบไปแล้วนะคะก็เป็นเนื้อหาสาระสำคัญนะคะของหน่วยที่8ในเรื่องของการจัดการสินค้าคงคลังในธุรกิจการเกษตรนะคะนักศึกษาหลักๆแล้วคือนักศึกษาต้องเข้าใจในเรื่องของว่าแนวคิดว่าสินค้าคงคลังเนี่ยคืออะไรและมีความจำเป็นอย่างไรนะคะในการจัดการธุรกิจนี้อันที่2ก็คือในเรื่องของตัวแบบรูปแบบต่างๆที่จะใช้ในการคำนวณหาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าคงคลังค่ะว่าทำอย่างไรจะให้มีต้นทุนรวมต่ำที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพในการที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าได้ดีที่สุดนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของการควบคุมสินค้าคงคลังนะคะว่ามีรูปแบบในการจัดการที่หลากหลายและรูปแบบใดบ้างที่จะเหมาะกับธุรกิจการเกษตรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารการสอนในชุดวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในหน่วยที่8ได้นะคะขณะนี้นักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกำลังรับฟังรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษา94464ชุดวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรนะคะสำหรับหน่วยนี้นะคะเป็นหน่วยที่9นะคะก็ว่ากันด้วยเรื่องของการจัดการคลังสินค้านะคะในธุรกิจการเกษตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันว่ามีใจความสำคัญสาระสำคัญเนี่ยในประเด็นใดบ้างนะคะในหน่วยที่9นะคะในเรื่องของการจัดการคลังสินค้าในธุรกิจการเกษตรนะคะก็ จะแบ่งออกเป็น3ตอนหลักๆนะคะโดยที่แต่ละตอนเนี่ยก็จะมีใจความสำคัญในแต่ละประเด็นดังนี้นะคะในตอนที่1เองเนี่ยนักศึกษาก็ต้องเข้าใจคำว่าแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้านะคะก็จะมีต้องรู้คำว่าความหมายคลังสินค้าคืออะไรนะคะประเภทสินค้าประเภทคลังสินค้าเนี่ยแบ่งเป็นประเภทอย่างไรบ้างและองค์ประกอบและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในคลังสินค้านะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะถัดจากนั้นในตอนที่2นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของทำเลที่ตั้งนะคะการวางผังและอุปกรณ์ในที่ใช้ในคลังสินค้านะคะว่าการเลือกทำเลที่ตั้งจะกำหนดอย่างไรนะคะการวางผังและการปรับปรุงของคลังสินค้าเนี่ยจะทำอย่างไรนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสินค้าต่างๆนะคะและในตอนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดการคลังสินค้านะคะก็ว่าด้วยเรื่องของตัวชี้วัดประสิทธิภาพของคลังสินค้าเองแล้วก็ตัวชี้วัดของประสิทธิภาพโดยรวมภายในคลังสินค้านะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพโอเวอร์วิวหลักๆก่อนนะคะว่าทั้ง3ตอนเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะคราวนี้เรามาดูเนื้อหาในแต่ละส่วนกันเลยนะคะในตอนที่1นะคะในเรื่องของความหมายของคลังสินค้านะคะและก็การจัดการคลังสินค้านะคะก็ในเรื่องของคลังสินค้าเนี่ยก็คือจะเป็นสถานที่นะคะที่ใช้สำหรับจัดเก็บสินค้านะคะจัดเก็บทำไมนะคะจัดเก็บเพื่อที่จะพักก่อนนะคะเพื่อให้เกิดการโฟลว์ของงานไหลได้ดีขึ้นแล้วก็มีการกระจายไปสู่ส่วนต่างๆได้นะคะสำหรับการโฟลว์ของสินค้าเนี่ยก็จะทั้งในเรื่องของตัววัตถุดิบเองนะคะตัววัสดุแล้วก็ตัวสินค้านะคะเพื่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือจะต้องมีการวางแผนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดการคลังสินค้าเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการโลจิสติกส์ค่ะคราวนี้เหตุใดจึงต้องมีการจัดการคลังสินค้านะคะก็เพื่อให้การดำเนินการจัดการคลังสินค้าเองเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถึงลูกค้าถึงมือลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วนะคะจึงทำให้จะต้องมีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังหรือคลังสินค้าตรงนี้เกิดขึ้นนะคะคราวนี้นะคะมาเข้าสู่เรื่องของคลังสินค้าเนี่ยแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทนะคะคราวนี้ในการแบ่งแต่ละประเภทต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งอะค่ะว่าเราจะใช้เกณฑ์ใดในการแบ่งนะคะทั้งด้านของลักษณะทางกายภาพนะคะหรือว่าลักษณะของธุรกิจหรือว่าลักษณะงานและลักษณะสินค้านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของการแบ่งตามลักษณะของต่างๆเนี่ยนักศึกษาก็ต้องเข้าใจได้ว่าเขาใช้เหตุใดปัจจัยอะไรบ้างในการแบ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่เกณฑ์แรกกันเลยก็คือในเรื่องของใช้เกณฑ์ลักษณะทางกายภาพเนี่ยเป็นตัวแบ่งนะคะลักษณะทางกายภาพเป็นตัวแบ่งเนี่ยก็จะแบ่งได้ออกเป็นทั้งหมด6รูปแบบของคลังสินค้านะคะแบบที่1เรียกว่าคลังสินค้าที่ปิดมิดชิดนะคะก็คืออะไรคือคลังสินค้าที่มีระบบปิดทั้งหมดนะคะคลังสินค้าอันที่2คือคลังสินค้าที่มีหลังคาแต่ไม่มีผนังนะคะก็คือเปิดให้ด้านข้างทั้งหมดเนี่ยให้ลมโฟลว์ได้หรือว่าให้อากาศผ่านเข้าออกได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบที่แบ่งตามลักษณะทางกายภาพกายภาพหมายถึงว่าสิ่งที่เรามองเห็นนะคะว่าเห็นเป็นรูปแบบรูปทรงอย่างไรนะคะตัวที่3นะคะเรียกว่าคลังสินค้าแบบกลางแจ้งนะคะตัวนี้ก็คือไม่มีผนังไม่มีอะไรเลยวางตัวคอนเทนเนอร์หรือวางตัวสินค้าของเราเนี่ยอยู่ที่กลางแจ้งเลยนะคะแบบที่4ก็คือเป็นแบบถังนะคะแบบนี้เราจะเห็นกันในพวกสินค้าเกษตรประเภทข้าวสารที่เป็นไซโลแบบนี้นะคะแบบที่5ก็คือเป็นแบบเคลื่อนที่ได้ก็คือเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์แบบไม่ควบคุมอากาศไม่ควบคุมอุณหภูมิหรือตู้ควบคุมอุณหภูมินะคะก็เป็นแบบเคลื่อนที่ได้นะคะแล้วก็แบบสุดท้ายก็คือแบบเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์นะคะอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งตามลักษณะทางกายภาพนะคะมาดูการแบ่งอีกประเภทหนึ่งนะคะเรียกว่าการแบ่งตามลักษณะของธุรกิจนะคะถ้าหากว่าแบ่งตามลักษณะธุรกิจเนี่ยก็จะจัดหมวดหมู่ออกได้เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มที่1ก็คือคลังสินค้าสาธารณะนะคะกลุ่มที่2คลังสินค้าเอกชน2 อย่างนี้ต่างกันอย่างไรก็คือคลังสินค้าสาธารณะเนี่ยจะสามารถที่จะให้บริษัทอื่นๆหรือคนอื่นเนี่ยเข้ามาใช้บริการได้ก็คือเป็นพื้นที่สาธารณะขึ้นมานะคะแต่ถ้าหากเป็นของเอกชนก็คือ บริษัทนั้นๆเนี่ยดูแลคลังสินค้าของตัวเองนะคะไม่ได้ให้บริการกับผู้อื่นที่เข้ามาใช้ในคลังสินค้าได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งคลังสินค้าตามลักษณะธุรกิจนะคะมาดูเรื่องของการแบ่งสินค้าอันถัดไปนะคะเรียกว่าการแบ่งตามลักษณะการใช้งานนะคะในการแบ่งตามลักษณะการใช้งานเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3แบบนะคะแบบที่1เรียกว่าศูนย์กระจายสินค้านะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า distribution center หรือเราจะคุ้นเคยกันกับคำว่า DC อะค่ะ DC ตัวนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นเรียกว่าเป็นผู้รับจ้างทำต่อก็คือเป็น third party นะคะเขาเลยจะมีคำศัพท์คำว่า 3PL TPL ก็คือผู้รับจ้างดูแลควบคุมคลังสินค้าตรงนี้เกิดขึ้นนะคะเจ้าผู้รับจ้าง 3PL ตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าเสร็จแล้วต้องการส่งกระจายให้กับผู้ค้าปลีกนะคะซึ่งผู้ค้าปลีกกับผู้ผลิตเนี่ยไม่จำเป็นต้องแบกรับภาระในการดูแลสินค้าหรือคลังสินค้าของตัวเองก็จะมีเจ้าศูนย์ DC ตรงนี้ค่ะเป็นตัวกลางในการที่จะบริหารจัดการควบคุมสินค้าให้โฟลว์ไหลไปตามที่ความต้องการของลูกค้านะคะลักษณะก็คือรถขนส่งเข้ามาแล้วก็จะมีศูนย์กระจายสินค้าอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อกระจายให้ขาเข้ากับขาออกเนี่ยเป็นไปตามอย่างที่ลูกค้าต้องการนะคะอันนี้เรียกว่าศูนย์กระจายสินค้าหรือ DC นะคะตัวถัดมานะคะศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้านะคะเพิ่มคำว่ารวบรวมเข้ามานะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า cost dock นะคะ cost dock ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวกลางค่ะระหว่างที่ผู้ผลิตกับผู้ค้าปลีกเช่นกันแต่ว่าจะเป็นการกระจายสินค้าที่เหมาะกันกับสินค้าที่มีลักษณะที่มีหลากหลายอย่างเช่นนะคะร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven อะไรก็ตามเนี่ยที่เขาจะต้องมีสินค้าหลากหลายและมีปริมาณที่แตกต่างกันนะคะลักษณะก็คือจะมีพื้นที่เปิด2ด้านด้านแรกก็คือเอาสินค้าเนี่ยเข้าไปในคลังก่อนนะคะก็จะเป็น3แบบแบบนี้พอเข้าเสร็จแล้วเนี่ยในคอชด็อกเองเนี่ยจะมีการจัดสินค้าเป็นหมวดหมู่ขึ้นมาแล้วแต่ว่าลูกค้ารายนี้ต้องการสินค้านี้ประเภทนี้กี่จำนวนกี่ครั้งอะไรบ้างนะคะก็จะมีขาออกไปก็เป็นพื้นที่ออกนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการรวมสินค้าหลายๆหน่วยเข้าด้วยกันตามปริมาณที่ต้องการนะคะดังนั้นคอสด็อกเองเนี่ยก็จะเป็นตัวที่บาลานซ์ระหว่างสินค้าจากซัพพลายเออร์หลายรายแล้วก็อาจจะมีการรีแพ็คบรรจุใหม่หรือคัดแยกจากจำนวนใหม่เพื่อส่งไปตามร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าปลีกต่างๆนะคะอันนี้ก็คือจะเรียกว่าคอสด็อกนะคะคอสด็อกเนี่ยเขาทำหน้าที่ขึ้นมาเพื่อให้ขนส่งเนี่ยได้เต็มคันรถนะคะถ้าหากเราขนแต่สี่เหลี่ยมไปอย่างเดียวก็อาจจะไม่เต็มคันรถนะคะดังนั้นเองเราก็จะต้องเอาสินค้าหลายอย่างเนี่ยเข้าไปในคันรถคันนั้นด้วยนะคะให้เหมาะกับร้านค้าร้านหนึ่งนะคะ2แบบแล้วนะคะ DC Cost Dock นะคะแบบที่3เรียกว่าคลังสินค้าทันบนนะคะคลังสินค้าทันบนเนี่ยเป็นในเรื่องของพื้นที่อนุญาตที่ทางกรมศุลกากรนะคะเขาอนุญาตให้มีสินค้าบางประเภทที่จะทำให้มีพื้นที่สำหรับเก็บสินค้าทันบนได้นะคะสำหรับสินค้าประเภทนี้ก็คือจะต้องอยู่ในตามมาตรากฎหมายต่างๆที่ว่าด้วยเรื่องของการจัดการคลังสินค้าทันบนที่ลดหย่อนภาษีในเรื่องของขาเข้าและขาออกนะคะพื้นที่ที่เขาจะให้ฟรีของภาษีขาเข้าและขาออกสำหรับคลังสินค้าทันบนเนี่ยก็จะเป็นพวกน้ำมันนะคะอู่ต่อเรือหรือว่าเครื่องจักรอะไรต่างๆที่นำเข้ามาเพื่อจัดแสดงสินค้าค่ะเหมือนเรามีงานไปดูงานโชว์ที่ไบเทคบางนาเมืองทองธานีอะไรแบบนี้ค่ะงานโชว์ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะถูกผ่านนำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็มาพักอยู่ที่พื้นที่สินค้าทันบนก่อนแล้วจึงนำเข้ามาประกอบหรือว่าจัดแสดงตามพื้นที่ต่างๆนะคะระหว่างที่พักที่สินค้าทันบนเนี่ยก็คือจะได้รับการยกเว้นภาษีนะคะอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งสินค้าคงคลังตามลักษณะการใช้งานนะคะมาดูอีกประเภทนึงนะคะเป็นการแบ่งสินค้าตามลักษณะงานค่ะในเรื่องของการแบ่งสินค้าตามลักษณะงานเนี่ยจะแบ่งได้ออกเป็น4แบบนะคะแบบที่1ก็คือเรียกว่าคลังสินค้าทั่วไปก็คือสินค้าทั่วไปเลยค่ะเขาก็จะมีแหลกมีสินค้าอะไรวางทั่วไปไม่จำเป็นต้องควบคุมความชื้นอุณหภูมิอะไรมากนะคะแบบที่2ก็คือสินค้าสดนะคะเช่นผลไม้หรือว่าเนื้อสัตว์อะไรแบบนี้ค่ะก็จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นให้เหมาะสมกับสภาพการจัดเก็บนะคะเพราะว่าสินค้าเหล่านี้จะเน่าเสียง่ายนะคะตัวที่3ก็คือเป็นคลังสินค้าอันตรายนะคะก็พวกสารเคมีอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องควบคุม อุณหภูมิความชื้นอะไรเช่นกันเนื่องจากว่าสารเคมีต่างๆบางทีบางครั้งไวไฟนะคะก็จะทำให้เกิดการระเบิดได้นะคะตัวที่4ก็คือเป็นคลังสินค้าพิเศษอันนี้จะเป็นควบคุมอุณหภูมิความชื้นพิเศษก็คือไม่สามารถให้อุณหภูมิความชื้นเนี่ยเกินไปกว่าที่กำหนดได้นะคะก็จะเป็นพวกเวชภัณฑ์ยาหรือสารเคมี

ต่างๆที่ต้องควบคุมคุณภาพเป็นพิเศษนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นการจัดแบ่งสินค้าตามลักษณะงานแล้วนะคะมาดูเรื่องถัดไปนะคะเรื่องขององค์ประกอบของคลังสินค้านะคะนึกถึงคลังสินค้าสินค้านึงเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบหลักๆอะไรบ้างนะคะส่วนหนึ่งเลยก็คือจะต้องมีส่วนของการรับจ่ายสินค้าใช่ไหมคะมีบ้านหลังหนึ่งมีสินค้าเข้ามาเสร็จปริมาณเท่าไหร่ก็ต้องมีการจ่ายออกไปนะคะถัดมาก็คือต้องมีอุปกรณ์ขนถ่ายลำเลียงเนื่องจากว่าสินค้ามีปริมาณมากก็จะต้องขนหลายๆจำนวนมากในครั้งเดียวนะคะถัดมาเป็นอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บสินค้าก็จะต้องมีชั้นวางมีแหลกต่างๆนะคะองค์ประกอบถัดมาก็คือพนักงานประจำคลังสินค้านะคะก็จะต้องมีคนควบคุมดูแลนับจำนวนนะคะแล้วก็ระบบสารสนเทศก็จะมาช่วยในการตรวจสอบแม่นยำควบคุมให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะและสุดท้ายก็คือขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานว่าเริ่มมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะอันนี้คือเป็นองค์ประกอบของคลังสินค้านะคะสำหรับองค์ประกอบของคลังสินค้านะคะจะมีกิจกรรมหลักในคลังสินค้าเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่หลายส่วนนะคะส่วนที่1มาดูกันก่อนก็คือการรับสินค้านะคะการรับสินค้าเนี่ยก็คือจะต้องเอาขนสินค้าเนี่ยออกจากรถก่อนนะคะเสร็จแล้วก็มานับเสร็จก็มาตรวจสภาพว่าครบถูกต้องไหมนะคะจากนั้นนะคะก็เอาเข้าจัดเก็บค่ะในการจัดเก็บตรงนี้ก็คืออาจจะจัดเก็บเป็นพื้นที่ตายตัวเลยว่าสินค้านี้ต้องเก็บตรงนี้เท่านั้นนะคะหรือว่าไม่ได้กำหนดพื้นที่เลยนะคะจัดเก็บได้เลยตรงไหนก็ได้เข้ามาก่อนก็เก็บข้างในก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าการกำหนดแบบแบ่งโซนก็คือสินค้าที่จะใช้เร็วก็เอาไว้โซนนอกสินค้าที่อยู่นานก็จะไว้โซนในอย่างนี้เป็นต้นนะคะถัดจากนั้นก็จะต้องมีการหยิบสินค้านะคะแล้วก็มีบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่งในกรณีที่เป็นคลังสินค้าสำเร็จรูปนะคะมีการแพ็ครวมกันแล้วก็เพื่อการขนส่งต่อไปนะคะถัดจากนั้นก็คือขนนะคะขนขึ้นรถที่บรรทุกหรือรถอะไรก็ตามแต่เพื่อส่งต่อไปนะคะแล้วก็มีการตรวจนับสินค้านะคะอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมหลักของในคลังสินค้านะคะเพื่อให้เราเข้าใจได้ว่าในคลังสินค้าสินค้านึงเนี่ยเขามีกิจกรรมที่ต้องทำอะไรบ้างนะคะคราวนี้มาดูถัดจากนั้นนะคะว่าสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการคลังสินค้าก็คือในเรื่องของทำเลที่ตั้งค่ะเนื่องจากว่าทำเลที่ตั้งเนี่ยถ้าหากว่าตั้งถูกที่นะคะจะทำให้ประหยัดเวลาในการขนส่งไม่ว่าจะเป็นรับจากผู้ผลิตเองหรือว่าการส่งต่อไปยังลูกค้าหรือส่งไปยังผู้ค้าปลีกนะคะในเรื่องของทำเลที่ตั้งนี่นะคะเขาก็จะมีแนวทางเลือกที่เป็นกลยุทธ์ในการเลือกทำเลที่ตั้งเนี่ยอยู่3แนวทางนะคะกลยุทธ์ที่1ก็คือเอาใกล้ตลาดก็คือใกล้ลูกค้านะคะใกล้ลูกค้าเป็นสำคัญนะคะตรงไหนใกล้เราเอาตรงนั้นนะคะกลยุทธ์ที่สองเรียกว่าใกล้แหล่งผลิตก็คือใกล้ผู้ผลิตสินค้าใกล้ตรงไหนเราไปตรงนั้นนะคะกลยุทธ์ที่สามก็คือให้อยู่ระหว่างตลาดกับผู้ผลิตนะคะคราวนี้นะคะปัจจัยที่เราจะเลือกว่าเราจะตั้งสินค้าที่ไหนดีหรือว่าตั้งสินค้าตำแหน่งไหนที่เหมาะสมนะคะก็จะมีปัจจัยอยู่หลักๆเนี่ยสองปัจจัยนะคะถ้าหากแบ่งเป็นกลุ่มเนี่ยก็คือปัจจัยเชิงคุณภาพก่อนนะคะเชิงคุณภาพหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าปัจจัยที่ไม่สามารถวัดในเชิงปริมาณค่าวัดเป็นตัวเลขได้อะค่ะเช่นทัศนคติของผู้คนที่มีผลต่ การตั้งคลังสินค้าหรือว่าความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันจะเป็นความรู้สึกหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอันนี้เรียกว่าปัจจัยเชิงคุณภาพนะคะอีกอันนึงก็คือเป็นปัจจัยเชิงปริมาณนะคะปัจจัยเชิงปริมาณก็คือวัดได้มีตัวเลขกำหนดชัดเจนแน่นอนนะคะเป็นปัจจัยอะไรบ้างก็คือในเรื่องของต้นทุนนะคะค่าแรงนะคะหรือว่าระยะทางรูปแบบการขนส่งต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่เราจะใช้ในการพิจารณาเลือกที่ตั้งคลังสินค้านะคะคราวนี้นะคะมาดูถึงวิธีการค่ะวิธีการว่าในการจะเลือกตั้งคลังสินค้าที่หนึ่งเนี่ยมันมีวิธีการหลากหลายยังไงบ้างนะคะตามหลักการแล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณ5แบบนะคะแบบที่1ก็คือวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของพื้นที่เลยก็คือมองเรื่องเงินเป็นหลักเลยค่ะว่าตรงไหนที่คุ้มค่าที่สุดเราตั้งตรงนั้นนะคะตัวที่2วิธีการประเมินระดับความสำคัญของปัจจัยอันนี้จะใช้วิธีการบูรณาการองค์รวมเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะขยายความตัวที่2เนี้ยในเรื่องถัดไปนะคะว่าตัวนี้มีความสำคัญอย่างไรนะคะตัวที่3ก็คือวิธีการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายก็คือดูว่าตั้งตรงไหนแล้วถูกกว่ากันนะคะก็เปรียบเทียบค่า

้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะแบบที่4ก็คือมองที่ระยะทางเป็นสำคัญก็คืออันไหนใกล้สุดอันนั้นก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะคะแบบที่5ก็คือวิธีการแบบจำลองการขนส่งนะคะก็ลองดูว่ารถขนส่งเนี่ยเกิดการขนส่งสินค้าต่อครั้งเท่าไหร่และส่งในระยะทางเท่าไหร่นะคะโดยดูรูปแบบการขนส่งเป็นสำคัญนะคะในเรื่องถัดไปเราจะมาเน้นในวิธีที่2ก็คือวิธีการประเมินระดับความสำคัญของปัจจัยนะคะวิธีการประเมินระดับความสำคัญของปัจจัยนะคะเดี๋ยวเราอธิบายกันเป็นตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายนะคะสมมุติว่ารูปนี้นะคะเรากำลังจะตั้งคลังสินค้าที่ใหม่นะคะสมมติว่าเรามีผลิตผลเป็นมะม่วงส่งออกนะคะเรากำลังจะตั้งคลังสินค้าเพื่อจะส่งออกนะคะเราจะเลือกที่ไหนดีนะคะมีอยู่3ที่ให้เลือกก็คือมีที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะวิธีการก็คือ1ก็คือกำหนดปัจจัยขึ้นมาก่อนค่ะว่าเราจะใช้ปัจจัยอะไรบ้างในการที่เราจะเลือก3ตัวเลือกเนี้ยเลือกมา1อย่างเราจะเลือกปัจจัยอะไรบ้างนะคะในทีมงานก็คุยกันว่าเราจะใช้ปัจจัยอะไรบ้างในการเลือกนะคะก็คุยกันออกมาว่ามี5ปัจจัยหลักที่เราจะใช้ในการประเมินตัวนี้อันที่1ก็คือดูเรื่องของแรงงานว่าแรงงานหาง่ายไหมนะคะ2ก็คืออยู่ใกล้แหล่งตลาดหรือไม่3สะดวกสบายไหมในเรื่องของสาธารณูปโภคน้ำไฟต่างๆนะคะ4วัตถุดิบด้วยนะคะ5ขนส่งสินค้ามีความสะดวกสบายมากน้อยแค่ไหนเราก็เลือกมา5ปัจจัยก่อนนะคะนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่เราจะใช้ในการเลือกคลังสินค้าถัดจากนั้นทำอย่างไรต่อก็คือทำการให้น้ำหนักค่ะว่าน้ำหนักของ5ปัจจัยเนี้ยเราให้น้ำหนักเท่ากันไหมถ้าเราบอกว่า5เรื่องนี้ให้น้ำหนักเท่ากันหมดเราก็ใส่เลข1เท่ากันหมดเลยค่ะแต่ถ้ามันไม่เท่ากันนะคะมีความลำดับสำคัญไม่เท่ากันเราก็ใส่ตามเปอร์เซ็นต์ที่เราคิดว่าตัวไหนสำคัญนะคะหมายความว่าตัวเลขมากแปลว่าตัวนี้สำคัญมากอย่างเช่นตัวอย่างนี้ก็คือใกล้แหล่งวัตถุดิบเนี่ยเราให้ความสำคัญถึง 0.3 นะคะสำคัญมากแต่ความสะดวกสบายของสารทั่วพวกเราให้เพียง 0.1 ก็คือให้ความสำคัญน้อยนะคะจากนั้นเราก็ดูว่าเราเลือกทำเลที่ตั้ง3อันนี้มี3ตัวเลือกนี้นะคะถัดจากนั้นทำอย่างไรต่อนะคะเราก็จะให้คะแนนค่ะให้คะแนนไปทีละข้อว่าอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเนี่ยคะแนนเต็ม100ให้เท่าไหร่ในเรื่องของค่าแรงงานนะคะอันนี้เขาให้80บ้านโป่ง80อำเภอเมือง70อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ให้คะแนนมาแต่ละข้อนะคะพอให้คะแนนเสร็จนะคะก็นำค่าน้ำหนักความสำคัญค่ะเข้ามาคูณกับค่าคะแนนแล้วก็รวมออกมาเป็นคะแนนรวมนะคะคะแนนรวมของอันไหนเป็นคะแนนรวมมากที่สุดแสดงว่าทำเลที่ตั้งนั้นเหมาะสมที่สุดนะคะจากตัวอย่างนี้ก็คือตัวอำเภอบ้านโป่งราชบุรีเนี่ยได้คะแนนสูงสุดก็คือเราจะเลือกที่นี่เป็นที่ตั้งนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเลือกทำเลที่ตั้งแบบวิธีการประเมินลำดับความสำคัญของปัจจัยนะคะถัดจากนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของหลักการวางผังคลังสินค้านะคะหลักการวางผังคลังสินค้าเนี่ยก็จะมีอยู่3ประเด็นก็คือเวลาที่เราวางผังภายในตรงนี้ค่ะควรที่จะวางเป็นเส้นตรงให้กับรถต่างๆเดินทางเนี่ยเคลื่อนที่ไปในเส้นทางเดียวกันได้นะคะและก็มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตลอดเนื่องจากปริมาณสินค้าหรืออะไรเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนได้นะคะและก็กำหนดจุดรับส่งเนี่ยให้เป็นจุดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันนะคะเพื่อลดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายลงนะคะค่ะในประเด็นถัดมานะคะก็คือในคลังสินค้าเองก็จะมีสินค้าอยู่นะคะในสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าเนี่ยจะถูกจัดกลุ่มนะคะออกเป็น3กลุ่มหลักๆนะคะเราเรียกวิธีการนี้ว่าการจัดกลุ่มสินค้าแบบ ABC นะคะ ABC คืออะไรนะคะกลุ่มสินค้า A คือสินค้าที่มีความถี่ในการหยิบจับในการเบิกจ่ายสูงค่ะแต่ว่ามีรายการน้อยนะคะมีรายการเพียงแค่ 10-15% นะคะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะกลุ่ม B นะคะกลุ่ม B จะมีความถี่ในการเบิกจ่ายน้อยเหมือนกันก็คือร้อยละ15นะคะแต่มีรายการสินค้าถึง 30-40% กลุ่ม C นะคะความถี่เบิกจ่ายแค่ 10% แต่มีรายการปริมาณมาก 40-50% นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาโฟกัสที่กลุ่ม A ค่ะกลุ่ม A ก็คือมีความถี่ในการเบิกจ่ายค่อนข้างมากนะคะแต่มีรายการสินค้าน้อยนะคะเนื่องจากว่ามีการใช้หมุนเวียนค่อนข้างเยอะค่ะกลุ่ม A เลยจะเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญสูงที่สุดนะคะเนื่องจากว่ามีผลต่อกระบวนการทำงานสูงที่สุดนะคะประเด็นถัดมานะคะที่นักษาก

ควรจะทราบก็คือในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสินค้านะคะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสินค้าเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสินค้าเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มที่1ก็คือเป็นกลุ่มที่ควบคุมด้วยพนักงานเองนะคะกลุ่มที่2คือเป็นกลุ่มด้วยควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์นะคะมาดูกลุ่มที่ควบคุมด้วยพนักงานเองกันก่อนนะคะควบคุมด้วยพนักงานเองเนี่ยก็คือพนักงานเนี่ยขับเคลื่อนหรือว่าบังคับควบคุมตัวอุปกรณ์นี้เองนะคะก็จะมีพวกรถลากพาเลตรถยกสินค้าแบบยืนขับนะคะรถโฟล์คลิฟต์นะคะทั้งในแนวลึกนะคะแล้วก็รถยกที่เป็นยกขึ้นนะคะแล้วก็รถยกที่ยกในที่แคบได้ทั้งสูงและแคบได้นะคะหรือว่าจะหมุนรอบ4ทิศทางก็ได้หรือเป็นรถจูงสินค้านะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยสายพานลำเลียงอุปกรณ์ปรับระดับหน้าท่าเพื่อให้เกิดสโลปขึ้นมานะคะหรือว่าลิฟต์ที่เป็นกรรไกรยกขึ้นลงได้นะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่พนักงานควบคุมได้นะคะพนักงานเป็นคนควบคุมจัดการให้มีขนาดที่เหมาะสมนะคะอันถัดมานะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก็คือเป็นโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติค่ะจะมีอยู่2คำที่นักศึกษาควรทราบนะคะก็คืออันที่1ก็คือพาหนะนำทางอัตโนมัตินะคะหรือว่าAutomate Guide Vehicle นะคะหรือเราเรียกว่า AGV นะคะรถนำทางพาหนะอัตโนมัติเนี่ยค่ะเขาก็จะสินค้าจะอยู่บนนี้นะคะแล้วรถตัวนี้เนี่ยจะเคลื่อนที่ผ่านเส้นทางตรงนี้ค่ะเส้นทางตรงนี้จะเป็นเส้นทางที่เป็นสนามแม่เหล็กนะคะซึ่งได้ถูกโปรแกรมไว้แล้วว่ารถคันนี้จะวิ่งทางไหนนะคะเขาก็จะวิ่งไปตามรางตรงนี้นะคะพอถึงจุดที่จะส่งเขาก็จะจอดแล้วก็ให้คนเนี่ยหยิบสินค้าออกไปแล้วรถคันนี้ก็จะวิ่งไปต่อนะคะอันนี้เรียกว่ารถ AGV นะคะอีกอันนึงก็คือระบบจัดเก็บสินค้าและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัตินะคะหรือว่า Automated Storage and Retrieval System นะคะในภาษาอุตสาหกรรมเนี่ยจะเรียกว่า ASRS นะคะเจ้าตัว ASRS เนี่ยก็คือจะเป็นระบบมัดเลยว่าไปหยิบสินค้าเสร็จแล้วก็เอากลับไปคืนได้นะคะแล้วก็จะมีกระบะรองรับขึ้นมาเจ้าตัวนี้ก็คือทำโปรแกรมเข้ามาแล้วก็ไปหยิบตามหมายเลขที่ต้องการนะคะแล้วก็หยิบสินค้าเข้าไปคืนได้นะคะอันนี้ก็คือจะใช้ในพวกธุรกิจที่เป็นระบบอัตโนมัติขึ้นมานะคะซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะคะตอนที่3นะคะจะเรื่องของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังนะคะการจัดการคลังสินค้านะคะตัวชี้วัดประสิทธิภาพเองเนี่ยถ้าแบ่งออกเป็นกลุ่มนะคะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือชี้วัดในเรื่องของตัวสินค้าเองนะคะชี้วัดในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของพื้นที่แล้วก็ชี้วัดในเรื่องของต้นทุนนะคะถ้าหากตัวสินค้าเองเนี่ยก็คือจะต้องมีความถูกต้องในเรื่องของจำนวนสินค้านะคะถูกต้องในเรื่องของการเบิกจ่ายได้รับสินค้าจำนวนสินค้าที่ล้าสมัยในคลังสินค้าเนี่ยมีการเบิกจ่ายมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็การใช้ประโยชน์ของพื้นที่เต็มประสิทธิภาพหรือไม่การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็มองในเชิงของตัวเงินก็คือสินค้าเนี่ยมีการเสียหายต่อเดือนเท่าไหร่และมีต้นทุนถือครองเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้านะคะเรามาดูที่ตัวชี้วัดที่สำคัญที่เขาใช้ในการวัดว่าในคลังสินค้าเองเนี่ยมีตัวชี้วัดไหนที่จะบอกได้ว่าคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนะคะเขาจะวัดกันที่อัตราการหมุนเวียนสินค้าในคลังค่ะหรือ inventory turnover ratio นะคะเจ้าตัวนี้ค่ะอัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลังเนี่ยจะเป็นสัดส่วนนะคะก็คือเอาต้นทุนสินค้าหารด้วยสินค้าคงคลังเฉลี่ยนะคะสินค้าคงคลังเฉลี่ยหามาได้จากอะไรก็คือเอาสินค้าต้นงวดบวกด้วยสินค้าปลายงวดแล้วหารด้วย2นะคะก็จะเป็นสินค้าคงคลังเฉลี่ยนะคะค่าของสินค้าค่าของอัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลังเนี่ยนะคะยิ่งมีค่ามากนะคะแปลว่ากิจการนั้นเนี่ยสามารถขายสินค้าคงคลังเนี่ยได้บ่อยในรอบบัญชีหนึ่งนะคะก็แปลว่ายิ่งมากยิ่งดีนะคะมีการหมุนเวียนมีการหมุนเวียนเทิร์นโอเวอร์ค่อนข้างดีนะคะมาดูตัวอย่างการคำนวณเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะคะอย่างเช่นตัวอย่างบริษัท XYZ นะคะทำเกี่ยวกับอุปกรณ์จากกลไกการเกษตรนะคะมีต้นทุนสินค้าขายอยู่ที่1ล้านบาทและมีสินค้าคงคลังเฉลี่ย 400,000 บาทนะคะโดยที่อุตสาหกรรมจากกลไกการเกษตรเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.5 บาทเรามาดูกันว่าบริษัท XYZ เนี่ยมีการบริหารจัดการเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็มาคำนวณอัตราหมุนเวียนสินค้าในคลังก็คือเอาต้นทุนสินค้าหารด้วยสินค้าคงคลังเฉลี่ยนะคะค่าออกมาก็คือ1ล้านหารด้วย400,000ก็จะเหลือ 2.5 นะคะ2

0: 5.5เมื่อเทียบกันกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมคือ 4.5 ก็จะต่ำกว่า 4.5 นั่นหมายความว่าบริษัทนี้ยังขายสินค้าในคลังเนี่ยได้น้อยกว่าในอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะก็คือจะต้องจำหน่ายขายได้มากกว่านี้ถึงจะดีกว่านี้นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือระยะเวลาขายสินค้าคงคลังเฉลี่ยหรือ averageinventory period นะคะเพื่อจะบอกว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการจำหน่ายสินค้านี้นะคะก็คือเอาจำนวนวันใน1ปีหารด้วยอัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลังนะคะก็จะทราบได้ว่ารอบในการหมุนเวียนเนี่ยนานแค่ไหนนะคะก็จากตัวอย่างเดิมเลยค่ะเมื่อกี้เราคำนวณมาได้ว่าอัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลังเนี่ยอยู่ที่ 2.5 นะคะแล้วใน1ปีก็คือ365วันเฉลี่ยแล้วก็คือหารออกมาแล้วก็คืออยู่ที่146วันนะคะก็แสดงว่า146วันเนี่ยกว่าสินค้านี้จะถูกหมุนเวียนใช้ไปอีกรอบหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากปรับปรุงให้ระยะเวลาเนี่ยน้อยลงไปอีกอัตราการหมุนเวียนก็จะเร็วขึ้นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นนะคะก็สำหรับในส่วนของเนื้อหานะคะสารันของหน่วยที่9นะคะในเรื่องของการจัดการคลังสินค้านะคะก็จะมีสาระสำคัญอยู่3ประเด็นหลักๆนะคะประเด็นที่1ก็คือในเรื่องของแนวคิดนะคะว่าคลังสินค้าเองเนี่ยมีความหมายมีการจัดการอย่างไรมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างนะคะส่วนที่2ก็คือการเลือกทำเลที่ตั้งว่าเราจะตั้งที่ไหนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดนะคะก็จะมีในเรื่องของการคำนวณที่สำคัญก็คือการคำนวณในเรื่องของการพิจารณาปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวทำเลที่ตั้งนะคะและตัวที่3ก็คือตัวชี้วัดว่าประสิทธิภาพของการจัดการคลังสินค้าเนี่ยมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนะคะ3ส่วนนี้ก็จะเป็นสาระสำคัญหลักๆของหน่วยที่9นี้นะคะซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารประกอบการสอนชุดวิชานะคะในหน่วยที่9ค่ะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังชม STOU Channel
2: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับชมSTOU Channel

0: ขณะนี้นะคะท่านผู้ชมทุกท่านและนักศึกษานะคะกำลังติดตามรับชมรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษานะคะในชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรนะคะสำหรับเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นหน่วยที่10นะคะว่าด้วยเรื่องของการจัดการขนส่งสินค้าเกษตรนะคะจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรพจน์มีถมนะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคนิคพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะติดตามรับชมเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยที่10กันเลยนะคะ
1: ครับหน่วยที่10นะครับการจัดการการขนส่งสินค้าการเกษตรนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยว่าทำไมต้องมีการจัดการการขนส่งสินค้าทางการเกษตรนะครับการขนส่งนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในธุรกิจทุกธุรกิจก็เป็นการที่เราจะเคลื่อนที่สินค้าไปหาผู้บริโภคนะครับแต่ว่าเป็นส่วนที่มีต้นทุนที่เห็นได้ชัดแต่ต้นทุนในส่วนนั้นไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้ามากนักนะครับเราจึงต้องมาให้ความสนใจกันนะครับทีนี้มาดูการจัดการสินค้าการขนส่งสินค้าการเกษตรนะครับเราอยากได้อะไรบ้างจากการจัดการการขนส่งสินค้าการเกษตรนะครับอันที่หนึ่งเราต้องขนส่งสินค้าได้ตรงเวลาและสองเราต้องขนส่งสินค้าเต็มจำนวนที่ลูกค้าต้องการนะครับอันที่สามเราต้องรักษาคุณค่าของสินค้าของเราไว้นะครับอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับส่วนที่สามของการจัดการสินค้าการเกษตรนะครับและเป็นส่วนที่ทำให้ต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันที่สี่นะครับการรักษาต้นทุนอย่างเหมาะสมในการขนส่งสินค้านะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับการขนส่งไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นะครับแต่ว่าการขนส่งช่วยนำพาวัตถุดิบนะครับนำพาสินค้าระหว่างผลิตไปจนถึงมือลูกค้าจนถึงมือโรงงานจนถึงมือผู้บริโภคนะครับมันเป็นสิ่งจำเป็นดังนั้นเราต้องการการจัดการนะครับเรื่องที่ 10.1.1 นะครับมาดูความหมายและความสำคัญของการจัดการการขนส่งสินค้าการเกษตรนะครับการจัดการการขนส่งสินค้าการเกษตรหมายถึงอะไรหมายถึงการวางแผนนะครับและการควบคุมนะครับการขนส่งให้บรรลุเป้าหมายในการเลือกตั้งแต่เลือกรูปแบบการขนส่งเลือกเส้นทางการขนส่งนะครับปริมาณการขนส่งจำนวนเที่ยวในการขนส่งวิธีการรักษาสภาพสินค้าให้คงค่าคงคุณค่าของสินค้านั้นรวมทั้งเลือกผู้จัดส่งเพื่อให้สินค้าถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็วนะครับตรงเวลานะครับจำนวนเพียงพอต่อความต้องการค่าใช้จ่ายที่ต่ำและก็ปลอดภัยนะครับทั้ง3ส่วนนี้ต้องบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะครับการจัดการการขนส่งสินค้าการเกษตรแบ่งได้เป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1คือช่วงของเกษตรกรเกษตรกรที่ไร่ที่ล้าวที่ฟาร์มนะครับจะมีวิธีการขนส่งอย่างไรจากไร่ล้าวฟาร์มจุดที่มีผลผลิตมารวมกันที่จุดใดจุดหนึ่งที่ไร่ล้าวหรือฟาร์มของตัวเองเพื่อรอในการขนส่งออกนอกไร่นอกฟาร์มของตัวเองนะครับอันที่2ช่วงของผู้ค้าคนกลางนะครับผู้ค้าคนกลางจะมารวบรวมจากเรานะครับเอาไปที่รวบรวมไว้ทางจุดใดจุดหนึ่งเพื่อการนำส่งโรงงานนำส่งออกต่างประเทศนะครับอันที่3เป็นภาคส่วนของการแปรรูปและส่วนของการกระจายสินค้าถึงมือผู้บริโภคนะครับการแปรรูปจะส่งในภายในการแปรรูปอย่างไรแปรรูปเสร็จแล้วจะส่งต่อไปอย่างไรถึงมือผู้บริโภคทั้งในประเทศต่างประเทศทุกจุดทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือการจัดการเราต้องทำทั้ง3ส่วนนะครับความสำคัญของการจัดการการขนส่งสินค้าเกษตรอันที่1นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเกษตรกรมีรายได้อย่างสม่ำเสมออันที่2เพื่อการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคอันที่3เพื่อต้นทุนการขนส่งอย่างเหมาะสมกับระดับคุณภาพที่ผู้บริโภคได้รับอันที่4นะครับเพื่อออกแบบการขนส่งที่เหมาะสมกับลักษณะของสินค้าเกษตรอันที่5เพื่อเลือกลักษณะการจ้างขนส่งนะครับรูปแบบการขนส่งนะครับจะจ้างส่งหรือจะส่งเองนะครับรูปแบบการขนส่งเช่นจะส่งทางถนนส่งทางรางทางน้ำหรือทางเครื่องบินนะครับอันสุดท้ายนะครับเพื่อให้ผู้รับจ้างการขนส่งสินค้าเพื่อได้ผู้รับจ้างการขนส่งสินค้าที่น่าเชื่อถือนะครับการที่จะดูว่าผู้รับจ้างขนส่งสินค้าผู้ใดน่าเชื่อถือนะครับอาจจะต้องอาศัยเครื่องมือเครื่องไม้หรือมาตรฐานเข้ามาประกอบในการพิจารณาเช่นมีมาตรฐานห้องเย็นได้ตาม GMP ไหม นะครับมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีนะครับมีมาตรฐาน ISO 9000ไหมมีมาตรฐานการขนส่งรถบรรทุกมี Q mark ไหมนะครับก็มาร่วมในการพิจารณาด้วยนะครับมาดูบทบาทหน้าที่ของการขนส่งสินค้าการเกษตรนะครับอันที่ไอ้บทบาทหน้าที่ของการขนส่งสินค้าการเกษตรแบ่งได้เป็น7ด้านครับด้านที่1คือด้านสถานที่อันที่2ด้านเวลาอันที่3ด้านปริมาณอันที่4ด้านคุณภาพอันที่5ด้านความปลอดภัยอันที่6ด้านต้นทุนอันที่7ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าเกษตรนะครับอันที่1อรรถประโยชน์ของทางสถานที่หมายความว่าอะไรการขนส่งช่วยสร้างอรรถประโยชน์ทางสถานที่แปลว่าอะไรก็คือช่วยเพิ่มจากนำสินค้าในจุดที่เราต้องการไปยังนำสินค้าจากจุดที่เราผลิตไปยังจุดที่ต้องการในทุกๆจุดก็คือเปลี่ยนสถานที่นะครับประโยชน์อันที่สองด้านเวลานะครับนำสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในเวลาที่ต้องการนะครับต้องทันเวลาและในปริมาณที่ต้องการนะครับอันที่สามอรรถประโยชน์ด้านปริมาณอันที่สี่ด้านคุณภาพในขณะขนส่งเราก็ต้องรักษาคุณค่าของสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณค่าคงที่หรือเท่าเดิมนะครับไม่ว่าจะขนส่งในประเทศต่างประเทศนะครับอาจจะต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์ปรับอากาศอาจจะต้องใช้ห้องเย็นระหว่างทางนะครับอรรถประโยชน์ด้านความปลอดภัยในการขนส่งเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในการขนส่งด้วยนะครับความปลอดภัยในการขนส่งนะครับอาจจะมีขึ้นได้จากการขับรถบนถนนนะครับในสภาพการจราจรในการขนส่งทางรถไฟทางเรือทางอากาศนอกจากนั้นแล้วมันประกอบกับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยในการขนส่งนั้นสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพไหมยังทำงานได้อยู่ไหมนะครับนี่คือเรื่องความปลอดภัยนะครับต่อไปเรื่องอรรถประโยชน์ทางด้านต้นทุนนะครับอรรถประโยชน์ทางด้านต้นทุนคืออะไรนะครับเช่นถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่หนึ่งและขนย้ายไปยังอีกที่ที่หนึ่งนะครับมีการขนส่งเท่าไหร่นะครับถ้าเราได้รับการจัดการการขนส่งต้นทุนการขนส่งเราก็จะถูกลงนะครับราคาเราก็จะแข่งขันได้นะครับคุณภาพสินค้าเราก็จะคงเดิมนะครับอันที่7อันสุดท้ายนะครับอรรถประโยชน์ทางด้านมูลค่านะครับเช่นถ้าเรามีสินค้าทางการเกษตรนะครับอยู่ที่ประเทศไทยราคาเท่านี้นะครับถ้าส่งไปต่างประเทศในที่ที่ไม่มีนะครับมูลค่าก็จะสูงขึ้นนะครับเช่นทุเรียนนะครับในปีที่ผ่านมานะครับราคาขายอยู่ประเทศไทยจากสวนนะครับประมาณ100บาทต่อกิโลนะครับถ้าส่งไปประเทศจีนนะครับนะครับได้ราคาก็ถึงประมาณ200บาทนะครับแต่ถ้าผู้บริโภคอยู่ไกลมากขึ้นก็จะได้ถึง400ถึง500บาทนะครับมูลค่าก็จะสูงขึ้นในสินค้าการเกษตรนั้นนะครับก็จะได้อรรถประโยชน์ทางด้านนี้นะครับในส่วนต่อไปครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะการขนส่งสินค้าทางการเกษตรนะครับลักษณะการขนส่งสินค้าการเกษตรประกอบด้วย2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1นะครับคือเป็นสินค้าทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบนะครับอันที่2สินค้าเกษตรเป็นกึ่งสำเร็จรูปอันที่3เป็นสินค้าแบบสำเร็จรูปนะครับซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันในการจัดการขนส่งนะครับเพื่อรักษาคุณค่าของสินค้านอกจากนั้นแล้วการจัดแบ่งลักษณะการขนส่งก็อาจแบ่งตามอันที่1เราส่งเองอันที่2นะครับจ้างวานผู้อื่นขนส่งนะครับตลอดจนมาตรฐานในการขนส่งสินค้าการเกษตรที่ภาครัฐออกมาเพื่อควบคุมดูแลการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของเรานะครับส่วนแรกนะครับลักษณะของการขนส่งสินค้าการเกษตรนะครับเมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การนำไปใช้งานนะครับอันที่1การขนส่งสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าวัตถุดิบนะครับเช่นอะไรบ้างครับก็คือสินค้าเกษตรที่ไม่ผ่านการแปรสภาพแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติการเพาะปลูกโดยตรงการเลี้ยงโดยตรงเช่นข้าวโพดมันสำปะหลังอ้อยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าการเกษตรที่เป็นสินค้าวัตถุดิบเบื้องต้นก็ขนส่งจากเกษตรกรสู่พื้นที่รวบรวมนะครับสู่พ่อค้าคนกลางหรืออาจจะส่งไปที่โรงงานโดยตรงนะครับอันที่2การขนส่งสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูปนะครับเป็นยังไงครับสินค้าเกษตรกึ่งสำเร็จรูปเป็นสินค้าที่ผ่านการปรุงแต่งดัดแปลงสภาพไปจากเดิมแต่ไม่ซับซ้อนมากนักนะครับเป็นสินค้าที่ไม่เหลือลักษณะทางกายภาพเดิมของตัวสินค้าเองเช่นผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราก็จะถูกแปลสภาพเป็นยางแผ่นยางลมควันนะครับยางแท่งนะครับอันนี้คือสินค้ากึ่งสำเร็จรูปนะครับอันที่3การขนส่งสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปนะครับสำเร็จรูปก็คือสินค้าที่สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับ สามารถแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับเป็นสินค้าเกษตรที่เน่าเสียได้กับสินค้าเกษตรที่เก็บไว้ได้นานนะครับส่วนสินค้าที่เน่าเสียได้ง่ายนะครับก็เป็นสินค้าที่ต้องจำกัดเวลาในส่งนะครับในการขนส่งก็ต้องมีการควบคุมดูแลเป็นพิเศษนะครับเช่นรักษาอุณหภูมิรักษาความชื้นรักษาเวลานะครับเช่นดอกไม้ผักผลไม้และอาหารนะครับการขนส่งต้องใช้เวลาอันสั้นรวดเร็วนะครับแล้วก็ควบคุมตัวแปรต่างๆที่จะทำให้อุณหภูมิความชื้นและเวลาเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็มีการขนส่งหลายๆรูปแบบนะครับส่วนสินค้าเกษตรทั่วไปที่สามารถเก็บได้นานอันนี้ก็จะง่ายนะครับเราถ้าเก็บได้นานเนี่ยเราขนส่งได้ในหลายวิธีนะครับเราก็จะเลือกวิธีการขนส่งที่มีต้นทุนถูกที่สุดนะครับก็คือการขนส่งทางเรือนะครับเพื่อเราจะได้มีราคาขายที่แข่งขันได้แต่ข้อเสียก็จะมีนะครับการขนส่งทางเรือก็จะทำให้ใช้เวลาสูงนะครับแต่ว่าไม่มีผลต่อคุณภาพของสินค้าเพราะสามารถเก็บได้นานนะครับต่อไปนะครับเป็นลักษณะการขนส่งตามลักษณะการจ้างนะครับการขนส่งเองนะครับก็คือเกษตรกรขนส่งด้วยตัวเองนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งภายในพื้นที่ในฟาร์มในไร่ของตัวเองเพื่อรวบรวมออกสู่ตลาดนะครับเกษตรกรอาจจะใช้วิธีการขนส่งโดยตรงนะครับการยกย้ายรถเข็นรถจนกระทั่งรถปิกอัพนะครับหรือจะรถบรรทุก10ล้อ6ล้อแต่ถ้าเป็นการใช้รถบรรทุก6ล้อ10ล้อขนาดใหญ่นะครับเกษตรกรก็จะต้องลงทุนด้านตัวรถบรรทุกซึ่งมีมูลค่าสูงนะครับคนขับรถการรักษาเวลาการบำรุงรักษารถนะครับซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีต้นทุนสูงขึ้นและจะ

ทำให้เกษตรกรเนี่ยเสียเวลากับการดูแลรักษาอุปกรณ์การขนส่งนะครับไปการจัดการการขนส่งมากกว่าการจัดการสินค้าเกษตรของเราในไร่นะครับต้องอาศัยกำลังคนมากขึ้นเมื่อมันมีข้อเสียตรงนี้นะครับเราก็จะมีทางเลือกอื่นนะครับเช่นจ้างผู้รับจ้างขนส่งนะครับแบบตามน้ำหนักหรือตามปริมาณนะครับก็มีผู้รับจ้างทั้งภาครัฐภาคเอกชนโดยทั่วไปซึ่งรับจ้างการขนส่งอยู่นะครับข้อดีคือเราไม่ต้องดูแลนะครับข้อเสียก็คือเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับเราว่าเขาจะออกรถเมื่อไหร่เขาจะไปถึงเมื่อไหร่เขาจะถึงช้าถึงเร็วแล้วก็คุณภาพสินค้าในขณะขนส่งยังคงที่หรือยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะครับก็คือลักษณะการเราจะได้รับความเป็นห่วงของสินค้าเรานั่นเองนะครับอันที่สามการจ้างผู้รับขนส่งแบบเหมาไปเลยนะครับแบบเหมาไปเลยก็คือมารับสินค้าที่หน้าฟาร์มหน้าไร่เราอย่างเดียวเลยแล้วขนไปที่จุดหมายปลายทางเราอย่างเดียวเลยนะครับโดยไม่มีสินค้าอื่นปะปนแบบนี้เราก็จะสามารถระบุเวลาได้มารับเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ตรวจสอบได้อยู่ตลอดเวลาเราก็สบายใจในระดับหนึ่งแต่ต้นทุนการขนส่งในการจ้างส่งแบบนี้มันก็จะสูงนะครับมันก็จะสูงขึ้นนะครับก็นอกจากนั้นแล้วราคาสูงเพราะอะไรครับเพราะเขาเอาสินค้าเราขนไปเจ้าเดียวถ้าเราขนไม่เต็มรถไม่เต็มตู้ไม่เต็มลักษณะการขนส่งของเราเขาก็จะคิดทั้งเที่ยวนะครับเขาไม่ได้คิดเฉพาะพื้นที่ที่เราใช้นะครับนอกจากนั้นแล้วเราต้องดูว่าเที่ยวกลับของเขาเนี่ยขับรถเปล่าเข้ามาเราก็จะต้องเสียสตังค์อีกนะครับค่าที่เขาตีรถเปล่ากลับมานะครับตีเรือเปล่ากลับมานะครับรถไฟเปล่ากลับมาแต่รถไฟคงไม่มีผู้รับเหมาช่วงนะครับอันที่4นะครับการขนส่งโดยผู้แปรรูปหรือลูกค้าอันที่4นี่ง่ายครับลูกค้ามารับเราที่ไร่ที่ฟาร์มเลยโดยตรงซึ่งก็มีการทำอย่างนี้เยอะมากแล้วนะครับเกษตรกรก็จะสบายครับไม่ต้องดูแลในสิ่งเหล่านี้นะครับผู้ที่ซื้อสินค้าเราผู้ที่นำไปแปรรูปเข้ามาเก็บมารับมาขนเองนะครับเขาก็จะรักษาเวลาของเขาเองดูแลสินค้าเองแต่ข้อเสียก็คือเกษตรกรก็จะได้รับค่าตอบแทนจากสินค้าเกษตรเราต่ำลงเพราะเราไม่ต้องดูแลเรื่องการขนส่งนะครับมันก็จะต้องแลกกันนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับนี่แม้อีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นการปฏิบัติที่ดีสำหรับการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์นะครับอันนี้เป็นทางภาครัฐนะครับภาครัฐได้ออกระเบียบปฏิบัติที่ดีสำหรับการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์มาเพื่อควบคุมให้การขนส่งเนื้อสัตว์ซากสัตว์มีคุณภาพในการขนส่งนะครับเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศไทยนะครับเพราะถ้าหากไม่ได้คุณภาพแล้วก่อให้เกิดโรคนะครับเมื่อบริโภคเข้าไปนะครับเสียชื่อนะครับเสียชื่อเสียงของประเทศไทยก็จึงออกมาตรการควบคุมมาเป็นพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรนะครับอันนี้ก็จะควบคุมอุณหภูมิเป็นความเป็นอันตรายต่างๆนะครับนักศึกษาสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้จากพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรนะครับ2551นะครับ 10.2 ครับมาถึงรูปแบบการขนส่งสินค้าเกษตรแล้วครับรูปแบบการขนส่งสินค้าเกษตรก็มีอยู่4รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือการขนส่งทางถนนนะครับด้วยรถบรรทุกนะครับอันที่2การขนส่งสินค้าทางรางนะครับหรือรถไฟนะครับอันที่3การขนส่งทางน้ำนะครับการขนส่งทางน้ำหรือทางเรือนะครับอันที่4การขนส่งทางอากาศนะครับการขนส่งทางอากาศก็ใช้ทางเครื่องบินนะครับแต่ละรูปแบบก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะครับมีต้นทุนที่แตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดทั้ง4รูปแบบกันเลยนะครับรูปแบบที่1นะครับการขนส่งสินค้าเกษตรทางรถบรรทุกนะครับการขนส่งสินค้าเกษตรทางรถบรรทุกเป็นการขนส่งสินค้าเกษตรที่มีโครงข่ายกว้างขวางที่สุดในประเทศไทยนะครับมีโครงข่ายกว้างขวางที่สุดเลยนะครับสะดวกที่สุดนะครับก็สามารถมีรถบรรทุกไปรับออกจากพื้นที่เพาะปลูกไร่ฟาร์มของเราได้ในทันทีนะครับถ้าแล้วเราก็ออกมาสู่ถนนนะครับก่อนที่จะไปส่งถึงมือลูกค้าส่งไปยังตลาดกลางส่งไปยังที่พักเก็บส่งไปยังสถานที่แปรรูปหรือส่งถึงมือลูกค้าก็ตามนะครับการของส่งสินค้าทางถนนกว้างขวางสะดวกสบายนะครับเกษตรกรจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับตามความพึงพอใจของเรานะครับผู้ให้บริการก็เยอะแยะนะครับแต่พวกนี้ก็มีข้อเสียนะครับมีข้อเสียนะครับนอกจากมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียนะครับข้อดีมีอะไรบ้างครับรวดเร็วครับสามารถบริการขนส่งได้ถึงที่หมายนะครับ
ถึงที่หมายปลายทางเลยเพราะรถยนต์ไปถึงไหนก็ไปถึงตรงนั้นนะครับมีโครงข่ายที่ครอบคลุมนะครับมีผู้ให้บริการด้านโลจิสติกมากมายนะครับเราเลือกได้นะครับมีความยืดหยุ่นนะครับมีความยืดหยุ่นแปลว่าอะไรจะส่งเมื่อไหร่ก็ได้จะไปเมื่อไหร่ก็ได้จะส่งขนาดเท่าไหร่ก็ได้ปริมาณเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือข้อดีแต่ข้อจำกัดนะครับข้อจำกัดมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งในเมื่อสะดวกสบายนะครับต้องแลกกับต้นทุนที่สูงนะครับต้นทุนที่สูงกว่าต้นทุนการขนส่งในรูปแบบอื่นๆนะครับการขนส่งทางรถบรรทุกนะครับบรรทุกสินค้าได้ครั้งละน้อยๆนะครับอ่อน

เป็นของเหลวนะครับเป็นของแข็งนะครับเป็นสินค้าที่ไม่มีรูปทรงนะครับอันนี้ก็ขนส่งได้หรือว่าขนส่งสินค้าสําเร็จรูปนะครับอาจจะเป็นรถขายสินค้านะครับรถขายกาแฟนะครับรถขายอาหารนะครับรถตู้เย็นอันนี้ก็สามารถยืดหยุ่นได้หลายประเภทของรถบรรทุกนะครับอันนี้ข้อดีของรถบรรทุกนะครับส่วนอันที่2การขนส่งสินค้าเกษตรแบบทางรถไฟนะครับทางรถไฟนะครับเป็นการขนส่งสินค้าที่ต้องผ่านการบริการสาธารณะที่ภาครัฐจัดไว้ให้นะครับเราไม่มีรถไฟเป็นของตัวเองนะครับแม้มีรถไฟเป็นของตัวเองเราก็ไม่สามารถดําเนินการได้เพราะรถไฟต้องวิ่งบนรางนะครับเราต้องทํารางรถไฟฉะนั้นอันนี้จะมีข้อจํากัดหลายด้านนะครับแต่ก็มีข้อดีนะครับข้อดีหลายด้านเหมือนกันเช่นด้านค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยสูงมากนะครับเพราะรถไฟไม่มีการจราจรที่ปะปนกับวิธีการขนส่งแบบอื่นนะครับจะมีรางเฉพาะของตัวเองนะครับไม่มีใครมาวิ่งแย่งหรือใช้รางร่วมกับเรานะครับอันนี้คือข้อดีของเขาความปลอดภัยสูงนะครับนอกจากภัยธรรมชาติเท่านั้นที่จะทำให้การขนส่งทางรางหรือทางรถไฟมีปัญหานะครับแต่ต้นทุนก็สูงนะครับต้นทุนสูงแต่ไม่สูงมากเท่าการขนส่งทางรถยนต์มีความปลอดภัยสูงข้อดีนะครับมีความจุระหว่างของระหว่างการบรรทุกมากนะครับมากกว่าทางรถบรรทุกหรือรถยนต์นะครับอันที่2สามารถขนส่งสินค้าได้หลากหลายชนิดนะครับในการรถไฟใส่ได้หลายชนิดรวมกันเพราะกระบวนรถไฟยาวนะครับขนส่งใน1ครั้งไปที่หมายปลายทางขนได้หลายๆชนิดนะครับอันที่3นะครับต้นทุนการขนส่งสินค้าต่ำนะครับต่ำกว่าขนส่งทางบกนะครับทางต่ำกว่าขนส่งทางรถบรรทุกนะครับอันที่4นะครับมีความปลอดภัยสูงอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับมีรางเป็นของตัวเองส่วนข้อจำกัดนะครับก็ข้อจำกัดก็คือโครงข่ายของทางรถไฟมีจำกัดครับมีจำกัดนะครับภาครัฐก็ต้องลงทุนให้แต่เป็นการลงทุนสูงนะครับอันที่2ระยะเวลาในการขนส่งนานนะครับระยะเวลาในการขนส่งนานนะครับในทางรถไฟก็จะต้องมีเวลาที่รถไฟออกจากสถานีนะครับมีตารางที่แน่นอนเราไม่สามารถกำหนดเองได้เราอยากออก8โมงรถไฟออก8โมงให้เราไม่ได้ครับมันจะมีตารางออกของมันนะครับนอกจากนั้นแล้วที่ใช้เวลานานเพราะว่าพอไปถึงจุดหมายปลายทางนะครับในรถไฟเราก็ยังต้องขนย้ายยกย้ายลงจากรถไฟนะครับเพื่อต่อการขนส่งชนิดอื่นเพราะในปลายทางเราไม่มีที่มันติดกับทางรถไฟแน่นอนนะครับโรงงานเราลูกค้าเราไม่ได้ติดกับทางรถไฟเราต้องอาศัยการขนส่งชนิดอื่นมาต่อเนื่องเพื่อให้ถึงมือลูกค้านะครับความล้าสมัยของรถตู้บรรทุกสินค้านะครับตอนนี้ของประเทศไทยนะมีความล้าสมัยอยู่นะครับตู้บรรทุกสินค้าของเราไม่ทันสมัยไม่เพียงพอไม่สามารถเป็นห้องเย็นได้หรือมีก็จะน้อยนะครับอันสุดท้ายต้องขนส่งในปริมาณมากๆถึงจะคุ้มนะครับในการเหมาตู้หรือในการซื้อพื้นที่นะครับไม่เช่นนั้นเราก็จะต้องเสียสตังค์นะครับมากในการที่จะใช้พื้นที่ทั้งตู้นั้นนะครับอันนี้คือข้อจำกัดส่วนอันที่3เป็นการขนส่งสินค้าทางเรือนะครับการขนส่งสินค้าทางเรือเป็นการขนส่งสินค้าที่มีราคาถูกที่สุดนะครับแต่ว่าการใช้ระยะเวลาในการขนส่งนานนะครับแล้วก็จะต้องอาศัยรูปแบบการขนส่งอื่นเข้าช่วยเหลือในการที่จะทําให้ถึงมือลูกค้าคล้ายๆกับการขนส่งทางรถไฟครับเราอาจจะมีเรือเป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถจะขนส่งไปได้ไกลๆนะเช่นเรือของเกษตรกรจากฟาร์มจากไร่นะครับขนมารวบรวมแล้วขนไปอันนี้พอเป็นไปได้แต่เมื่อไหร่ที่ขนส่งทางไกลๆเนี่ยขนส่งทางเรือเนี่ยเป็นการขนส่งที่มีราคาถูกที่สุดนะครับแล้วแต่ใช้เวลายาวนานที่สุดนะครับต้องขนส่งปะปนกับสินค้าชนิดอื่นนะครับแต่บางฤดูกาลอาจจะขนส่งไม่ได้ครับเนื่องจากเกิดฤดูมรสุมในการขนส่งระหว่างประเทศนะครับเราก็ต้องพักในช่วงนั้นนะครับทำให้การที่สินค้าจะถึงมือปลายทางของลูกค้าเนี่ยเป็นไปได้ช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้นะครับนอกจากนั้นแล้วการขนส่งทางเรือระยะไกลๆเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ว่าสายเรือนั้นผ่านท่าเรืออะไรบ้างท่าเรือนั้นใกล้จุดหมายปลายทางของเราไหมนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาในการขนส่งทางเรือแต่เป็นช่องทางที่มีการขนส่งที่ถูกที่สุดสามารถรักษาอุณหภูมิรักษาความชื้นได้นะครับอันนี้การขนส่งทางเรือข้อดีนะครับบรรทุกได้สินค้าได้มากๆนะครับต้นทุนในการขนส่งต่ำมีมลภาวะต่ำด้วยนี่คือทางเรือนะครับต่อไปข้อจำกัดนะครับทางเรือต้องอาศัยการขนส่งอื่นประกอบถึงจะถึงมือลูกค้าอันนี้ค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการขนย้ายยกย้ายออกจากเรือออกจากท่าเรือเพื่อ

0: ต่อในส่วนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นระยะเวลาในการขนส่งสินค้านานนะครับเพราะในทางเรือนี่มันไกลนะครับข้ามประเทศระหว่างประเทศแล้วมันค่อยๆไปนะค่อยๆแล่นไปเรื่อยๆช้ากว่าการขนส่งทุกชนิดที่มีมาอ่อนไหวต่อสภาพอากาศนะครับถึงบางฤดูการขนส่งไม่ได้อย่างที่กล่าวไปนะครับต่อไปอันที่4นะครับการขนส่งสินค้าทางเครื่องบินหรือทางอากาศนะครับการขนส่งในรูปแบบนี้เป็นการขนส่งที่รวดเร็วที่สุดครับเป็นการขนส่งที่รวดเร็วที่สุดแต่มีต้นทุนที่สูงที่สุดครับเป็นการขนส่งที่มีต้นทุนที่สูงที่สุดไม่นิยมในการขนส่งในสินค้าทั่วๆไปนอกจากเป็นการขนส่งพิเศษขนส่งแบบเร่งด่วนหรือการขนส่งที่ต้องการรักษาสภาพสินค้านะครับจึงยอมลงทุนที่จะจ่ายค่าขนส่งในการสูงแบบนี้นะครับและในแต่ละครั้งเมื่อเทียบกับชนิดอื่นจะขนส่งสินค้าได้น้อยกว่าชนิดอื่นนะครับเราไม่สามารถดำเนินการด้วยการขนส่งด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ถึงมือลูกค้าได้โดยตรงต้องอาศัยการขนส่งชนิดอื่นอีกนะครับเช่นการขนส่งโดยรถยนต์ถึงจะถึงมือลูกค้านะครับนี่ก็คือการขนส่งทางเครื่องบินนะครับข้อดีนะครับรวดเร็วมากนะครับรวดเร็วมากจริงๆนะครับการขนส่งทางเครื่องบินมีความน่าเชื่อถือสูงก็คือตรงเวลาครับถ้าบอกว่าออกเวลานี้ก็เราก็ต้องตรงเวลาถึงเวลานี้ก็ตรงเวลานะครับไม่ค่อยมีความผิดพลาดมากกับเท่าการขนส่งรูปแบบอื่นนะครับเวลาจะแม่นยำมากนะครับแต่ต้องอาศัยรูปแบบการขนส่งแบบอื่นต่อนะครับมีความปลอดภัยสูงนะถ้าเทียบกับอีก4รูปแบบนะครับมีความถี่ในการให้บริการสูงนะครับก็คือมีตารางการบินชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกได้ว่าจะไปช่วงไหนเวลาไหนนะครับอันนี้คือข้อดีข้อเสียละครับต้นทุนสูงมากนะครับเข้าถึงการใช้บริการได้ยากนะครับเราต้องไปติดต่อสายการบินที่รับจ้างขนส่งสายการบินนั้นมีจุดหมายปลายทางในประเทศที่เราต้องการไหมจังหวัดที่เราต้องการจะขนส่งไปไหมหลังจากนั้นเราจะต้องหารูปแบบการขนส่งอื่นขนส่งต่อไปถึงมือลูกค้าหรือลูกค้ามารับเองนะครับอันที่3อ่อนไหวต่อสภาพอากาศเหมือนกันนะครับแต่อ่อนไหวต่อสภาพอากาศไม่มากเท่าการขนส่งทางเรือนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเหมือนกันเพราะว่ามันบินอยู่ในอากาศนะครับว่าอากาศในช่วงนั้นดีไหมฝนตกไหมนะครับมีพายุไหมนะครับแต่ค่อนข้างจะน้อยกว่าขนส่งทางเรือนะครับอันที่3นะครับรูปแบบที่3ส่วนที่3ของในหน่วยนี้ก็เป็นการขนส่งสินค้าพิเศษสินค้าเกษตรในรูปแบบพิเศษก็มีอยู่2ชนิดนะครับที่จะกล่าวถึงก็คือการขนส่งสินค้าแบบต่อเนื่องหลายรูปแบบนะครับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบกับการจัดการโซ่ความเย็นนะครับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเป็นยังไงนะการขนส่งสินค้าเกษตรด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเป็นยังไงนะครับเป็นการขนส่งสินค้าเกษตรจากจุดต้นทางไปยังจุดปลายทางโดยใช้รูปแบบการขนส่งสินค้ามากกว่า1รูปแบบหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายสินค้าจากยานพาหนะที่เป็นรูปแบบเดียวกันก็ได้และผู้ให้บริการสามารถจ้างผู้ให้บริการได้แค่รายเดียวนะครับทั้งนี้ต้องมีเอกสารกำกับนะครับหรือสัญญาว่าจะขนส่งระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการเพียงรายเดียวสรุปการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบก็คือการอาศัยการขนส่งตั้งหลายรูปแบบขึ้นไปนะครับเช่นตั้งแต่รถยนต์ไปต่อรถไฟไปต่อเรือไปต่อเครื่องบินเพื่ออะไรทำไมต้องทำอย่างนั้นเนื่องจากการขนส่งแต่ละชนิดมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปถ้าเราอยากลดต้นทุนในการขนส่งทางรถยนต์แล้วก็ขนส่งทางรถยนต์ไปต่อเครื่องบินโทษฮะไปทางรถยนต์ไปต่อทางเรือไปต่อทางรถไฟต้นทุนเราจะถูกลงแต่ระยะเวลาเราจะสูงขึ้นนะครับอันนี้คือข้อเสียเราจะต้องแลกกันถ้าเราจะเอาต้นทุนถูกลงระยะเวลาจะต้องสูงขึ้นนะครับอันนี้คือลักษณะการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในการพิจารณาเลือกรูปแบบการขนส่งนะครับต้องพิจารณาว่ามีเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทางนั้นไหมมีท่าเรือไหมมีสายเรือไหมมีสนามบินไหมนะครับมีเส้นทางรถไฟไปถึงตรงนั้นไหมถ้าไม่มีมันก็ไปไม่ได้นะครับเราก็ต้องออกแบบเส้นทางก่อนแล้วถึงจะสามารถมีเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะครับอันที่2นะครับการจัดการโซ่ความเย็นการจัดการโซ่ความเย็นคืออะไรก็คือการจัดการเพื่อรักษาคุณค่าสินค้าเกษตรตั้งแต่การเก็บเกี่ยวตกแต่งแปรรูปจนไปถึงมือผู้บริโภคโดยเริ่มจากการให้ความเย็นควบคุมความชื้นในห้องเก็บรักษาความเย็นความชื้นตลอดจนการขนส่งที่ต้องควบคุมอุณหภูมิความชื้นตลอดเส้นทางการขนส่งไม่ว่าจะเป็นการขนส่งแบบใดตั้งแต่จุดตั้งต้นจนถึงจุดหมายปลายทาง รวมทั้งคลังสินค้าจุดพักสินค้าที่สามารถรักษาคุณค่าสินค้านั้นได้นะครับอันนี้การจัดการส่งขนส่งแบบโซ่ความเย็นนี่ก็ต้องอาศัยต้นทุนสูงมากนะครับตั้งแต่เก็บเกี่ยวเลยฮะดูแลรักษาอุณหภูมิความชื้นนะฮะแต่เพื่ออะไรฮะเพื่อรักษาคุณค่าของสินค้าครับระหว่างการขนส่งก็ต้องเป็นรถตู้เย็นรถควบคุมอุณหภูมิระหว่างพักนะครับที่จะเปลี่ยนถ่ายข้ามประเทศก็จะต้องมีไฟฟ้าสำหรับตู้เย็นอันนั้นนะครับสำหรับตู้ทำความเย็นอันนั้นนะครับห้องพักสินค้าที่พักก็จะต้องมีไฟนะครับข้อดีนะครับยืดอายุการเก็บรักษาคุณภาพสินค้าให้เหมือนของสดสร้างความปลอดภัยในอาหารสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศนะครับข้อจำกัดต้นทุนสูงขึ้นขาดความรู้ในการใช้อุณหภูมิความชื้นอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิดนะครับเกษตรกรก็จะต้องมีความรู้นะครับศึกษาเรื่องพวกนี้ไว้นะครับจะได้สามารถรักษาคุณค่าสินค้าได้นะครับอันที่4นะครับต้นทุนการขนส่งและการออกแบบการขนส่งสินค้าการเกษตรนะครับในการออกแบบนะครับเราต้องพิจารณาต้นทุนการขนส่งปัจจัยในการออกแบบการขนส่งสินค้าการออกแบบการขนส่งสินค้าต้นทุนการขนส่งนะครับต้นทุนการขนส่งก็จะมีต้นทุนคงที่ต้นทุนแปรผันนะครับต้นทุนในส่วนนี้นะครับนอกจากดูว่าต้นทุนเท่าไหร่แล้วยังต้นเราต้องดูต้นทุนเที่ยวกลับด้วยนะครับเที่ยวกลับเราตีรถเปล่ากลับหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เรื่องต้นทุนสินค้านะครับปัจจัยในการออกแบบการขนส่งสินค้าเกษตรนะครับเราก็จะมี2กลุ่มปัจจัยหลักรูปแบบการขนส่งกับค่าใช้จ่ายในการขนส่งนะครับรูปแบบการขนส่งนะครับก็มีอยู่8ข้อนะครับดูลักษณะการขนส่งสินค้าลักษณะของสินค้าเกษตรรูปแบบการขนส่งที่เข้าถึงได้ความรวดเร็วในการขนส่งความน่าเชื่อถือความถี่ในการใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกกฎระเบียบภาครัฐความเสี่ยงในการขนส่งแต่ละเส้นทางนะครับส่วนการเกี่ยวกับด้านค่าใช้จ่ายก็ดูค่าใช้จ่ายในการขนส่งค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกจากการขนส่งค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าคงคลังนะครับการออกแบบการขนส่งนะครับการออกแบบการขนส่งสินค้าเกษตรสามารถทำได้2 ส่วนคือเลือกที่จะทำการขนส่งเองหรือจ้างการขนส่งอันที่2การออกแบบวิธีการขนส่งสินค้าของเกษตรนะครับการเลือกที่จะขนส่งเองหรือจ้างขนส่งขึ้นอยู่กับต้นทุนการขนส่งเวลาในการขนส่งปริมาณของสินค้าที่จะส่งจำนวนหรือขนาดของลูกค้าที่ต้องการจะส่งความน่าเชื่อถือของการขนส่งแนวคิดการออกแบบวิธีการขนส่งสินค้าทางเกษตรมี3วิธีนะครับนอกจากขนส่งทางตรงนะครับขนส่งสินค้าทางเกษตรแบบมิ้วรันแบบมิ้วรันเป็นยังไงครับมีหลักการมาจากที่ว่าเราไม่ไปขนส่งสินค้าที่เดียวครับเรามีรถ1คันนะครับไปรับสินค้าของเกษตรกรณจุดหลายๆจุดรวบรวมไปยังโรงงานนะครับแล้วก็เราอาศัยที่ขนส่งร่วมกับเพื่อนบ้านนะครับมีอยู่3วิธีนะครับการขนส่งสินค้าเกษตรแบบรวบรวมจากผู้ผลิตหลายรายนะครับการขนส่งแบบมิ้วรันแบบผู้ผลิตไปยังลูกค้าหลายรายการขนส่งมิ้วรันแบบผู้ผลิตไปยังหลายผู้ผลิตไปยังหลายลูกค้านะครับอันที่3อันสุดท้ายนะครับการขนส่งสินค้าเกษตรแบบศูนย์กระจายสินค้านะครับก็คือใช้คลังสินค้าเป็นที่พักสินค้านะครับใช้คลังสินค้าเป็นแค่จุดผ่านนะครับอันนี้ก็จบเกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้าทางเกษตรครับ
1: ค่ะที่จบไปแล้วนั้นนะคะก็เป็นเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยที่10นะคะว่าในเรื่องของการจัดการการขนส่งในธุรกิจเกษตรนะคะสาระสำคัญที่นักศึกษาต้องจับประเด็นให้ได้ก็คืออันที่1นะคะก็คือในเรื่องของแนวคิดเรื่องของการขนส่งนะคะว่ามีความหมายมีประเภทของการขนส่งอย่างไรบ้างนะคะอย่างที่2ก็คือในเรื่องของรูปแบบการขนส่งที่มีอย่างหลากหลายนะคะก็แต่ละข้อก็มีข้อดีข้อเสียแล้วก็เลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับธุรกิจการเกษตรนะคะในส่วนของที่3ก็คือในการขนส่งแบบพิเศษเนี่ยมันมีทั้งต่อเนื่องแบบหลายรูปแบบและการขนส่งแบบโซ่ความเย็นนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของการคำนึงถึงต้นทุนแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบการขนส่งให้เหมาะสมกับธุรกิจการเกษตรได้นะคะทั้งนี้นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาสาระเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารการสอนประกอบชุดวิชาในหน่วยที่10ค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงแนะนำกิจกรรมนะคะสำหรับการตอบคำถามสำหรับเพื่อเตรียมตัวสำหรับในการทำข้อสอบนะคะก็ขอให้นักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะติดตามรับชมทั้ง3หน่วยกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่หน่วยที่8กันก่อนนะคะการจัดการสินค้าคงคลังในธุรกิจการเกษตรนะคะข้อ1นะคะ ข้อใดไม่ใช่ประเภทของคลังสินค้าคงคลังในธุรกิจการเกษตรตามหน้าที่นะคะก็ไก่สินค้าคงคลังพื้นฐานขอไข่สินค้าคงคลังสำรองคอควายสินค้าระหว่างทางงองูสินค้าเพื่อเก็งกำไรจอจานสินค้าเพื่อความปลอดภัย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ข้อนี้นะครับแนวคิดนะครับคีย์เวิร์ดอยู่ที่สินค้าคงคลังในธุรกิจการเกษตรตามหน้าที่นะครับในสินค้าคงคลังเราแบ่งเป็นหลายประเภทอันนี้ตามหน้าที่ข้อใดไม่ใช่ตามหน้าที่ครับก็ต้องดูว่าข้อไหนไม่ใช่หน้าที่ของมันนะครับอันที่หนึ่งสินค้าคงคลังนะครับพื้นฐานนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของมันอันที่สองสินค้าคงคลังสำรองนะครับเป็นหน้าที่ของเขาอันที่3สินค้าระหว่างทางก็ใช่นะครับอันที่4สินค้าเพื่อเก็งกำไรใช่ครับเพราะในช่วงบางเวลาเราก็ต้องเก็บสินค้าเพื่อจะเก็งกำไรในอนาคตนะครับส่วนอันสุดท้ายอันที่5สินค้าเพื่อความปลอดภัยสินค้าเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่สินค้าที่ถูกแบ่งเป็นประเภทตามหน้าที่ของสินค้าคงคลังครับท่านอาจารย
1: ์
0: เป็นสินค้าที่เราเอาไว้สำหรับในการจัดการเพื่อความที่เราจะมีสินค้าสำหรับการผลิตหรือการแปลงสภาพหรือสนองตอบลูกค้ายามฉุกเฉินครับน
1: ี่
0: คือสินค้าเพื่อความปลอดภัยนะครับสรุปก็คือสินค้าเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่ประเภทสินค้าคงคลังในธุรกิจการเกษตรที่แบ่งตามหน้าที่ของสินค้าครับ
1: นะคะไปดูที่ข้อ2กันเลยนะคะ
0: ครับ
1: ข้อ2นะคะข้อใดคือความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลังได้สมบูรณ์ที่สุดนะคะ
0: ครับ
1: ก็ไก่นะคะการควบคุมสินค้าคงคลังประเภทต่างๆของกิจการเพื่อให้การดำเนินการของกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกิจการมีสินค้าคงคลังในปริมาณที่เหมาะสมขอไข่การวางแผนการตัดสินใจดำเนินการควบคุมสินค้าคงคลังประเภทต่างๆมีประสิทธิภาพกิจการมีสินค้าคงคลังในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอต่อการใช้และต้นทุนการจัดการสินค้ารวมต่ำที่สุดนะคะคอควายการวางแผนควบคุมสินค้าคงคลังประเภทต่างๆของกิจการเพื่อให้การดำเนินงานของกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้ารวมกันแล้วได้ต้นทุนรวมต่ำที่สุดงองูเพื่อให้การดำเนินการของกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกิจการมีสินค้าคงคลังในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอต่อการใช้และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วจอจานถูกทุกข้อค่ะ
0: ครับข้อนี้นะครับข้อนี้เป้าหมายคืออยากให้รู้ความหมายของการจัดการสินค้าคงคลังนะครับถ้าเรารู้ความหมายของการจัดการสินค้าคงคลังเราจะมองภาพออกว่าการจัดการสินค้าคงคลังเราต้องทำอะไรบ้างนะครับก็มาดูครับข้อที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อคอควายใช่ไหมครับข้อขอไข่ครับข้อขอไข่
1: ขอไข่นะคะ
0: ขอไข่ครับขอไข่ถูกต้องยังไงครับเพราะว่าในการจัดการนะครับพูดถึงการจัดการก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนครับเมื่อมีการวางแผนแล้วเราก็จะต้องมีการตัดสินใจถ้าวางแผนไปแล้วในการวางแผนก็มีแผนที่จะปฏิบัติก็ต้องมีการตัดสินใจในการดำเนินงานถ้าไม่มีการวางแผนมันก็ไม่รู้ว่าจะต้องเลือกวิธีการไหนนะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือการตัดสินใจและการควบคุมนอกจากการตัดสินใจแล้วต้องควบคุมสินค้าคงคลังด้วยนะครับควบคุมสินค้าคงคลังก็ในการควบคุมทำไงต้องไปมอนิเตอร์ต้องไปจัดการไปดูว่าสินค้าเหลือเท่าไหร่ยังไงต้องสั่งซื้อหรือยังสั่งซื้อจำนวนเท่าไหร่ปีนึงซื้อกี่ครั้งกี่วันซื้อทีนะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับกิจการก็มีสินค้าคงคลังในปริมาณที่เหมาะสมคำว่าเหมาะสมคือรวมแล้วต้นทุนรวมต่ำที่สุดเพียงพอต่อการใช้งานนะต้นทุนที่มีการจัดการสินค้าคงคลังรวมต้องต่ำที่สุดนะครับแล้วก็เพียงพอต่อการใช้งานอันนี้ก็คือความหมายของการจัดการสินค้าคงคลังได้สมบูรณ์ที่สุดมีอะไรบ้างครับต้องเริ่มจากการวางแผนตัดสินใจว่าจะทำยังไงควบคุมดูแลว่ามีปริมาณเท่าไหร่ยังไงซื้อเท่าไหร่เมื่อไหร่ซื้อเมื่อไหร่สั่งมาใหม่นะครับต้องทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานที่ต้นทุนที่ต่ำที่สุดด้วยครับอันนี้คือความหมายครับ
1: โอเคค่ะชัดเจนนะคะข้อถัดไปนะคะข้อ3ค่ะข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการจัดการสินค้าคงคลังนะคะก็ไก่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าขอไข่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องของการจัดซื้อและการผลิต คอควายเพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังอยู่ในระดับที่

0: ที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปงองูเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดจอจานเพื่อให้มีช่วงเวลานำในการสั่งซื้อสินค้าต่ำที่สุดเชิญค่ะอาจารย
1: ์ครับข้อนี้เหมือนกันครับข้อนี้ก็อยากให้นักศึกษาทราบวัตถุประสงค์การจัดการสินค้าคงคลังนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดการสินค้าคงคลังเนี่ยในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เลยก็คือข้อจอจานนะครับก
0: ็
1: คือเราไม่เกี่ยวกับช่วงเวลานำนะครับช่วงเวลานำในการสั่งซื้อสินค้าที่ต่ำที่สุดนะครับเราไม่เกี่ยวเลยนะครับช่วงเวลานำคืออะไรคือช่วงเวลาตั้งแต่สั่งซื้อสินค้าจนได้รับสินค้าชนิดนั้นนะครับเราไม่ได้เกี่ยวกับส่วนนี้เลยส่วนนี้จะมากหรือน้อยนะครับมันขึ้นอยู่กับที่เราจัดการถ้าเราอยากให้มันมากแล้วก็สามารถจัดการให้มันมากได้อยากให้มันน้อยก็จัดการให้มันน้อยได้นะครับแต่ไม่ได้วัตถุประสงค์ที่เราจะทำให้มันเกิดนะครับวัตถุประสงค์ที่เราทำให้มันเกิดคืออยากให้มันมีประสิทธิภาพนะครับในการให้บริการลูกค้านะครับลูกค้าได้รับการบริการดีตรงต่อเวลานะครับต้นทุนต่ำตรงเวลาจำนวนเต็มตามที่ต้องการคุณค่าเป็นไปตามที่ลูกค้าอยากได้ไม่เน่าเสียนะครับเพราะสินค้าเกษตรเราเน่าเสียได้ง่ายอันที่สองเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องของการสั่งซื้อในการจัดซื้อและการผลิตนะครับให้เราต้องสั่งซื้อจำนวนเท่าไหร่เมื่อไหร่จนมาถึงเพื่อประโยชน์ให้การผลิตเราไม่ติดขัดอันที่สามนะครับสินค้าคงคลังอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปไม่มากหรือน้อยเกินไปแปลว่าอะไรแปลว่าให้ต้นทุนรวมต่ำที่สุดนะครับพอต้นทุนรวมต่ำที่สุดก็จะส่งผลถึงงองูงองูคืออะไรครับเราจะมีกำไรสูงที่สุดด้วยครับอาจารย์ครับ
0: ชัดเจนนะคะอาจารย์มาที่ข้อที่4แล้วนะคะข้อใดไม่ใช่ต้นทุนของสินค้าคงคลังค่ะกอไก่ต้นทุนการเก็บรักษาขอไข่ต้นทุนการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตคอควายต้นทุนเมื่อสินค้าขาดแคลนงองูต้นทุนของตัวสินค้าจอจานต้นทุนในการขนส่งสินค้าแต่ละเที่ยวค่ะ
1: ครับข้อนี้นะครับข้อใดไม่ใช่ต้นทุนของสินค้าคงคลังนะครับในสินค้าคงคลังก็มีต้นทุนหลายประเภทนะครับที่ไม่ใช่ต้นทุนของสินค้าคงคลังก็คืององูนะครับต้นทุนในการขนส่งสินค้าแต่ละเที่ยวไม่เกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังของเราเลยนะครับ
0: จอจานเน
1: าะขอไปครับอาจารย์ข้อสุดท้ายจอจานนะครับต้นทุนในการขนส่งสินค้าแต่ละเที่ยวไม่เกี่ยวกับเราเลยนะครับเป็นต้นทุนการขนส่งนะครับต้นทุนของสินค้าคงคลังเริ่มจากการจัดเก็บเลยอันนี้ส่งผลนะครับการจัดเก็บการสั่งซื้อสั่งผลิตนะครับการขาดแคลนสินค้านะครับต้นทุนในตัวสินค้าเองนะครับก็ถ้าเก็บมากเก็บ100ชิ้นชิ้นละ10บาทก็พันบาทนะครับอันนี้คือต้นทุนที่เกี่ยวกับต้นทุนของสินค้าคงคลังไม่เกี่ยวกับต้นทุนในการขนส่งสินค้าในแต่ละเที่ยวนะครับ
0: ค่ะข้อ5นะคะข้อใดไม่ใช่ข้อมูลที่จำเป็นนะคะในการคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อสินค้าที่ประหยัดนะคะกอไก่ต้นทุนการเก็บรักษาขอไข่ต้นทุนการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตคอควายต้นทุนเมื่อสินค้าขาดแคลนงองูต้นทุนของตัวสินค้าจอจานต้นทุนในการขนส่งสินค้าแต่ละเที่ยวค่ะ
1: ครับข้อนี้นะครับข้อนี้อยากให้ทราบนะครับว่าการสั่งซื้อที่ประหยัดเนี่ยใช้ข้อมูลอะไรบ้างการสั่งซื้อที่ประหยัดถ้านักศึกษาจำสูตรได้นะครับจำสูตรได้ก็จะรู้ว่าข้อนี้ตอบยังไงมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษารู้ว่าสูตรการคำนวณเป็นอะไรบ้างแต่ไม่ต้องท่องสูตรนะครับนักศึกษาจำได้ไหมครับสูตรคือ 2DS ส่วน4นะครับ D คือ demand นะครับความต้องการต่อปีนะครับ S คือต้นทุนในการสั่งซื้อนะครับ C คือต้นทุนของการเก็บรักษานะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีต้นทุนอีกอันหนึ่งก็คือต้นทุนเมื่อสินค้าเราไม่มีส่งให้ลูกค้าก็คือต้นทุนในการขาดแคลนสินค้างั้นส่วนที่ไม่มีคือข้อไหนครับอาจารย์นะครับต้นทุนในการขาดแคลนสินค้าเพราะไม่ได้เอามาคำนวณนะครับไม่ได้เอามาคำนวณนะครับไม่ได้เอามาคำนวณ
0: ถ้าจำสูตรได้ก็จะทำข้อนี้ได้นะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับครับข้อ6ครับ
0: ค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อใดคือข้อมูลที่จำเป็นในการคำนวณหาต้นทุนรวมในการจัดการสินค้าคงคลังค่ะกอไก่ต้นทุนสินค้าต้นงวดขอไข่จำนวนสินค้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเมื่อได้รับสินค้าคอควายจำนวนซัพพลายเออร์งองูช่วงเวลาในการรอคอยสินค้าตั้งแต่สั่งซื้อจนได้รับสินค้านั้นจอจานจำนวนสินค้าคงคลังเฉลี่ยในส

0: ีย้อนหลัง
1: ครับอันนี้ก็อยากให้นักศึกษารู้ว่าต้นทุนในการจัดการสินค้าคงคลังนะครับเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะไหนที่ไม่เกี่ยวข้องบ้างนะครับข้อที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือข้ององูนะครับช่วงเวลาในการรอคอยสินค้าตั้งแต่สั่งซื้อจนได้รับสินค้านะครับเพราะมันจะบอกว่าถ้าช่วงเวลาที่ส่งสินค้านานรอคอยสินค้านานเราก็ต้องเก็บสินค้าให้มากหน่อยก็คือช่วง lead time นะครับไม่เกี่ยวกับต้นทุนสินค้าต้นงวดจำนวนสินค้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนะครับจำนวนซัพพลายเออร์ไม่เกี่ยวนะครับจำนวนสินค้าคงคลังเฉลี่ย10ปีย้อนหลังก็ไม่เกี่ยวนะครับก็ตอบว่าข้ององูนะครับอาจารย์
0: ค่ะก็มาถึงช่วงในการที่จะมาทำกิจกรรมนะคะแนวตอบคำถามคำตอบกันเพื่อจะได้เตรียมตัวในการทำข้อสอบนะคะสำหรับหน่วยที่9นะคะการจัดการคลังสินค้าในธุรกิจการเกษตรนะคะมาดูที่ข้อ1กันเลยนะคะข้อใดคือศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าที่เรียกว่าคอสด็อกนะคะก็ไก่คลังสินค้าสำหรับจัดเก็บสินค้าขอไข่ให้บริการโลจิสติก3PL นะคะคอควายคลังสินค้าสำหรับพักสินค้างองูคลังสินค้าที่รับรวบรวมคัดแยกและส่งสินค้าจอจานคลังสินค้าสำหรับกระจายสินค้าพอจะจำไม่ได้ไหมคะเรื่องข้อนี้นะคะจะอยู่ในเรื่องที่ 9.1.2 นะคะคลังสินค้าแบบศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าคอสด็อกนะคะจะทำหน้าที่เพิ่มกันกว่า DC ก็คือ DC คือตัวกระจายสินค้าอย่างเดียวเนี่ยก็คือจะทำหน้าที่รับรวบรวมคัดแยกและส่งสินค้าด้วยก็คือจะมีพื้นที่เปิด2ด้านเข้ามาเสร็จแล้วก็ทำการรวบรวมคัดแยกเพื่อส่งสินค้าให้กับร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านค้าปลีกถัดไปนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะคือตอบข้ององูนะคะมาดูข้อถัดไปนะคะข้อ2ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมหลักของคลังสินค้านะคะกอไก่รับสินค้าขอไข่จัดเก็บสินค้าคอควายหยิบสินค้างองูบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่งจอจานทดสอบสมรรถนะหีบห่อบรรจุภัณฑ์ในข้อนี้นะคะจะอยู่ในเรื่อง 9.1.3 นะคะในเรื่องของกิจกรรมหลักของคลังสินค้าเนี่ยนะคะรับสินค้าจัดเก็บหยิบสินค้านี่เป็นกิจกรรมหลักนะคะบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่งนะคะแต่การทดสอบสมรรถนะหีบห่อบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะคะจะอยู่ในกระบวนการตั้งแต่ออกแบบและพัฒนาตัวคลังสินค้าหรือพัฒนาตัวสินค้าแล้วนะคะจะไม่ได้อยู่ในกิจกรรมหลักของคลังสินค้านะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบจอจานก็คือทดสอบสมรรถนะหีบห่อบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะไม่ได้เป็นกิจกรรมหลักของคลังสินค้านะคะข้อ3นะคะข้อใดไม่ใช่ปัจจัยเชิงปริมาณในการเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้านะคะก็ไก่ต้นทุนแรงงานขอไข่ค่าเช่าที่ดินคอควายรูปแบบการขนส่งงองูระยะทางในการขนส่งจอจานทัศนคติของชุมชนนะคะข้อนี้สำคัญเลยก็คือนักศึกษาต้องทราบว่ามีปัจจัยอยู่2แบบในการเลือกคลังสินค้าในการเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้านะคะก็คือปัจจัยเชิงปริมาณกับปัจจัยเชิงคุณภาพนะคะปัจจัยเชิงปริมาณก็คือที่วัดได้เป็นตัวเลขส่วนปัจจัยเชิงคุณภาพก็คือที่วัดไม่ได้นะคะดังนั้นถ้าดูจากช้อยที่เลือกแล้วเนี่ยก็คือข้อจอจานทัศนคติของชุมชนนะคะซึ่งไม่ใช่เป็นปัจจัยเชิงปริมาณเป็นเชิงคุณภาพนะคะนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในเรื่องที่ 9.2.1 นะคะสำหรับข้อนี้นะคะข้อถัดไปนะคะข้อ4นะคะจากข้อมูลด้านล่างนะคะควรเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้าในข้อใดเพราะเหตุใดนะคะเห็นโจทย์แบบนี้นักศึกษาอาจจะรู้สึกโอ้โหยากจังเลยนะคะทำแล้วต้องทำคะแนนนานแน่ๆเลยนะคะแต่ถ้าหากเราเข้าใจเนี่ยข้อนี้จะง่ายนะคะแล้วก็สามารถที่จะตอบได้เลยนะคะเรามาวิเคราะห์ไปด้วยกันนะคะจากข้อมูลที่ให้ก็คือให้ค่าคะแนนผลรวมมาค่ะว่าทำเลที่ตั้งของแต่ละส่วนเนี่ยได้คะแนนผลรวมเท่าไหร่แล้วเราก็สังเกตเห็นว่ามันมีปัจจัยมาแล้วนะคะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างแล้วก็มีทำเลที่ตั้งเนี่ยเหลือมีให้เลือกอยู่3แบบนะคะตัวเลือกมีอยู่ว่ากอไก่เลือกอำเภอกำแพงแสนเพราะอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบขอไข่เลือกอำเภอบ้านโป่งเพราะสะดวกในการขนส่งที่สุดคอควาย

0: เลือกอำเภอเมืองเพราะอยู่ใจกลางเมืองงองูเลือกอำเภอกำแพงแสนเพราะอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบและใกล้แหล่งตลาดจอจานเลือกอำเภอบ้านโป่งเพราะคะแนนรวมสูงที่สุดนักศึกษาพอจำได้ไหมคะว่าในเกณฑ์ของในเรื่องของข้อ 9.2.1 เนี่ยนะคะในเรื่องของการเลือกทำเลที่ตั้งถ้าหากว่าเป็นการพิจารณาแบบเกณฑ์รวมปัจจัยแล้วเนี่ยเราจะต้องพิจารณาเป็นผลคะแนนรวมไม่ใช่พิจารณาเป็นแต่ละเกณฑ์นะคะดังนั้นข้อนี้นะคะก็จะตอบจอจานก็คือเราเลือกเพราะว่าคะแนนรวมสูงสุดไม่ใช่ว่าเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งมีคะแนนสูงสุดนะคะข้อ5นะคะข้อใดเป็นกลุ่มสินค้าคงคลังประเภท A นะคะจำได้ไหมคะสินค้าคงคลังมี3แบบมี A B C นะคะอะไรเป็นแบบ A นะคะก็ไก่สินค้าคงคลังที่มีมูลค่าต่ำปริมาณการเก็บสำรองต่ำนะคะขอไข่สินค้าคงคลังที่มีมูลค่าสูงปริมาณการเก็บสำรองสูงคอควายสินค้าคงคลังที่ความถี่เบิกจ่ายปานกลางปริมาณเก็บสำรองปานกลางงองูสินค้าคงคลังที่มีความถี่เบิกจ่ายสูงปริมาณเก็บสำรองสูงปริมาณเก็บสำรองน้อยนะคะจอจานสินค้าคงคลังที่มีมูลค่าต่ำปริมาณเก็บสำรองมากนะคะในสินค้าประเภทกลุ่ม A จะเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมากนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่ใช้งานเยอะๆเบิกจ่ายเยอะๆนะคะแต่ว่ามีปริมาณการเก็บสำรองน้อยนะคะดังนั้นกลุ่มนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษว่าจะหมดหรือยังใกล้จะหมดแค่ไหนนะคะแล้วก็เพราะมีคนมีความต้องการใช้มากนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบงองูก็คือสินค้าคงคลังกลุ่ม A เนี่ยจะมีการที่เบิกจ่ายความถี่ที่สูงก็คือมีแปลว่ามีการใช้งานมากแต่ว่ามีปริมาณการเก็บสำรองน้อยนะคะก็คือจะตอบข้ององูนี้นะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อ6โรงงาน A ผลิตไก่แช่แข็งนะคะมีอัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลังเท่ากับ 3.5 นะคะซึ่งค่าเฉลี่ยของโรงงานในกลุ่มไก่แช่แข็งประเภทเดียวกันเนี่ยเท่ากับ 2.5 นะคะโจทย์ข้อนี้ถามว่าหมายความว่าอย่างไรนะคะหมายความว่าอย่างไรก็ไก่โรงงาน A ขายสินค้าคงคลังได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นขอไข่โรงงาน A ขายสินค้าคงคลังได้เท่ากับค่าเฉลี่ยขอควายโรงงาน A ขายสินค้าคงคลังได้มากกว่าค่าเฉลี่ยทำให้โรงงานขาดทุนงองูโรงงาน A ขายสินค้าคงคลังได้มากกว่าค่าเฉลี่ยโรงงานมีการหมุนเวียนสินค้าที่ดีจอจานโรงงาน A ควรลดอัตราหมุนเวียนให้เท่ากับค่าเฉลี่ยข้อนี้นะคะต้องกลับไปอ่านในเนื้อหาเรื่องที่ 9.3.2 นะคะข้อนี้จะมีเลขอยู่2ตัวที่เราจะต้องให้ความสำคัญก็คืออัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลังนะคะ 3.5 กับอีกอันนึงคือค่าเฉลี่ยของโรงงานกลุ่มประเภทเดียวกันนะคะอยู่ที่ 2.5 อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลังยิ่งมากแปลว่าการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีถ้าเรายิ่งดีกว่าค่าเฉลี่ยว่าโรงงานของเราเนี่ยมีการบริหารจัดการที่ดีนะคะดังนั้นนะคะข้อนี้ก็จะตอบว่างองูก็คือโรงงาน A สินค้าคงคลังมีได้มากกว่าค่าเฉลี่ยโรงงานนี้มีระบบการจัดการที่มีการหมุนเวียนสินค้าที่ดีค่ะก็จะตอบข้องูนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ของ6ข้อนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางในการที่จะนำไปเตรียมตัวใช้ในการทำข้อสอบค่ะซึ่งนักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆนะคะเพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบการสอนชุดวิชาหน่วยที่9นะคะแนวคำถามหน่วยที่10นะคะการจัดการการขนส่งสินค้าเกษตรค่ะข้อ1นะคะข้อใดบอกความหมายของการจัดการขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดกอไก่การนำสินค้าเกษตรจากจุด1ไปยังจุด1นะคะขอไข่การวางแผนนำสินค้าเกษตรจากจุด1ไปอีกจุด1อย่างรวดเร็วที่สุดขอควายการวางแผนและควบคุมการขนส่งสินค้าเกษตรตั้งแต่เลือกรูปแบบเส้นทางปริมาณจำนวนเที่ยววิธีการรักษาสภาพผู้จัดส่งรวดเร็วตรงเวลาค่าใช้จ่ายต่ำและปลอดภัยงองูการวางแผนนำสินค้าเกษตรจากจุด1ไปยังอีกจุด1อย่างรวดเร็วที่สุดเสียหายน้อยที่สุดราคาถูกที่สุดจอจานการจ้างผู้รับจ้างขนส่งสินค้าเกษตรจากจุด1ไปอีกจุด1อย่างรวดเร็วที่สุดเชิญอาจารย์ค่ะ
1: ครับข้อนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่ออยากให้นักศึกษาทราบความหมายของการจัดการการขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่างสมบูรณ์ได้อย่างถูกต้องนะครับก็ ข้อที่ถูกต้องมากที่สุดสมบูรณ์ที่สุดก็คือข้อคอควายนะครับข้อคอควายอย่างที่เหมือนบทที่8นะครับหน่วยที่8ก็คือการจัดการก็ต้องเริ่มตั้งแต่การวางแผนนะครับข้อไหนไม่มีการวางแผนก็ตัดทิ้งไปหมดเลยก็คือกอไก่ก็จอจานทิ้งไปเกลือขอไข่กับงอคอควายงองูนะครับอันนี้วางแผนและควบคุมคอควายมีควบคุมด้วยข้ออื่นไม่มีควบคุมนะครับงั้นการจัดการคือมีวางแผนและควบคุมนะครับควบคุมอะไรควบคุมในการขนส่งสินค้าตั้งแต่เริ่มแต่เลือกรูปแบบเลยเลือกรูปแบบเลือกเส้นทางนะครับปริมาณในการขนส่งแต่ละเที่ยวจำนวนเที่ยวการรักษาสภาพทั้งการเลือกผู้จัดขนส่งนะครับเวลาในการจัดส่งต้นทุนและความปลอดภัยนะครับอันนี้ครอบคลุมมากกว่าทุกข้อถ้าข้อขอไข่จะเน้นที่รวดเร็วจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งงองูจะเน้นที่รวดเร็วบวกที่ถูกที่สุดแต่ไม่มีการรักษาสภาพไม่มีการเลือกเส้นทางไม่เกินมีการเลือกรูปแบบก็ไม่ครบถ้วนนะครับอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ครับ
0: ข้อ2นะคะข้อใดไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของการขนส่งสินค้าเกษตรก็ไก่สร้างอรรถประโยชน์ทางด้านสถานที่ขอไข่สร้างอรรถประโยชน์ทางด้านเวลาคอควายสร้างอรรถประโยชน์ทางด้านปริมาณงองูสร้างอรรถประโยชน์ทางด้านคุณภาพจอจานสร้างอรรถประโยชน์ทางใจค่ะ
1: ครับก็คราวนี้มีวัตถุประสงค์ให้ทราบบทบาทหน้าที่ของการขนส่งสินค้าเกษตรนะครับถ้าจำได้มันมีอยู่7ข้อนะครับก็คืออรรถประโยชน์ทางสถานที่อรรถประโยชน์ทางด้านเวลาอรรถประโยชน์ทางด้านปริมาณอรรถประโยชน์ด้านคุณภาพอรรถประโยชน์ด้านความปลอดภัยอรรถประโยชน์ทางด้านต้นทุนและอรรถประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งที่ไม่มีคือสร้างอรรถประโยชน์ทางใจนะครับการขนส่งสินค้าเกษตรไม่ได้สร้างอรรถประโยชน์ทางใจนะครับอาจารย์ครับ
0: โอเคค่ะข้อถัดไปนะคะข้อ3ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการขนส่งสินค้าเกษตรเมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การนำไปใช้นะคะก็ไก่ขนส่งสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปขอไข่การขนส่งสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าวัตถุดิบขอควายการขนส่งเองหรือจ้างผู้รับจ้างขนส่งสินค้าเกษตรงองูการขนส่งสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูปหรือว่าแปรรูปนะคะจอจานทั้งข้อกอและงอถูกต้องค่ะอาจารย
1: ์ครับข้อนี้นะครับข้อนี้อยากให้ทราบว่าลักษณะการขนส่งสินค้าเกษตรเมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การนำไปใช้นะครับเน้นที่วัตถุประสงค์การนำไปใช้นะครับมีกี่ประเภทแล้วอะไรบ้างวัตถุประสงค์การนำไปใช้ก็มีอยู่3ประเภทประเภทที่1ก็คือเป็นสินค้าสำเร็จรูปข้อกอไก่นะครับอันที่2เป็นวัตถุดิบนะครับอันที่3เป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูปนะครับที่ไม่เกี่ยวที่ไม่ใช่ที่แบ่งตามวัตถุประสงค์การนำไปใช้ก็คือการขนส่งเองหรือรับจ้างขนส่งนะครับเป็นลักษณะประเภทของความรับผิดชอบในการขนส่งนะครับก็ตอบข้อคอควายครับที่ไม่ใช
0: ่ข้อ4นะคะข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการขนส่งสินค้าเกษตรทางรถบรรทุกนะคะก็ไก่รวดเร็วขอไข่สามารถบริการขนส่งได้ถึงปลายทางคอควายมีความยืดหยุ่นสูงงองูมีโครงข่ายทางถนนที่ครอบคลุมจอจานต้นทุนต่อหน่วยต่ำค่ะ
1: ครับอันนี้ก็การขนส่งทางรถบรรทุกนะครับเราก็รู้ดีนะครับว่ามีข้อดีหลายข้อแต่ข้อไหนไม่ใช่ข้อดีของเขานะครับอันที่หนึ่งรวดเร็วถูกต้องนะครับการขนส่งทางรถบรรทุกรวดเร็วมากนะครับสามารถขนส่งได้ตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทางนะครับเมื่อเรามีโครงข่ายทางถนนนี้ไปได้แน่มีความยืดหยุ่นสูงแปลว่าอะไรออกจากโรงงานเมื่อไหร่ก็ได้นะครับไปตอนกี่โมงก็ได้มีเส้นทางให้เลือกหลายเส้นทางจะขนมากขนน้อยได้หมดนะครับงองูมีโครงข่ายถนนที่ครอบคลุมนะครับเป็นการขนส่งทางถนนเนี่ยประเทศไทยการขนส่งทางถนนมีโครงข่ายถนนที่ครอบคลุมมากกว่าชนิดอื่นมากที่สุดเลยครับสิ่งที่ไม่ใช่ก็คือต้นทุนต่อหน่วยต่ำครับการขนส่งสินค้าเกษตรทางรถบรรทุกนี่เป็นการขนส่งที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงที่สุดเลยครับ
0: ค่ะข้อ5นะคะข้อใดคือข้อดีของการขนส่งสินค้าเกษตรทางเรือนะคะคนนี้มาทางเรือมากนะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: ก็ไก่สามารถบริการขนส่งได้ถึงผู้บริโภค ขอไข่มีความยืดหยุ่นสูงคอควายรวดเร็วงองูมลภาวะต่ำจอจานถูกทุกข้อค่ะ
1: ครับอันนี้มาถึงการขนส่งสินค้าทางเรือบ้างนะครับเมื่อกี้ทางรถบรรทุกนะครับข้อดีของการขนส่งสินค้าทางเรือนะครับคือข้อไหนครับอาจารย์คือข้ององูครับมลพิษต่ำข้ออื่นไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าการขนส่งทางเรือนะครับไม่สามารถถึงผู้บริโภคได้ต้องอาศัยการขนส่งแบบอื่นมาช่วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางรถยนต์นะครับที่เอาจากท่าเรือไปจนส่งถึงมือผู้บริโภคมีความยืดหยุ่นสูงไม่ค่อยยืดหยุ่นครับเพราะทางเรือก็มันก็มีสายเรือที่จะขนนะครับมีเวลาที่เรือจะออกมีจำนวนที่เขาจะขนที่เขาจำกัดในการขนไม่รวดเร็วครับช้าๆค่อยๆไปนะครับฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดคือมลภาวะต่ำครับ
0: นะคะค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อใดคือความหมายของการขนส่งสินค้าเกษตรด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะคะก็ไก่การวางแผนการขนส่งสินค้าเกษตรด้วยรถบรรทุกเรือเครื่องบินรถไฟอย่างต่อเนื่องนะคะขอไข่การขนส่งสินค้าเกษตรรถบรรทุกเรือเครื่องบินรถไฟอย่างต่อเนื่องและทุกรูปแบบขอควายการขนส่งสินค้าเกษตรจากจุดต้นทางไปยังปลายทางโดยใช้รูปแบบการขนส่งมากกว่า1รูปแบบอย่างต่อเนื่องนะคะงองูการขนส่งสินค้าเกษตรจากจุดต้นทางไปยังปลายทางโดยการจ้างผู้ให้บริการรายอื่นเหมาช่วงการขนส่งต่อได้แต่ต้องมีสัญญาการขนส่งระหว่างผู้จ้างขนส่งและผู้รับจ้างขนส่งรายเดียวเท่านั้นนะคะจอจานข้อคอควายและงองูรวมกันค่ะ
1: ครับไอ้ข้อนี้มีวัตถุประสงค์ให้รู้ความหมายของการขนส่งสินค้าเกษตรด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบนะครับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบก็จะมีคีย์เวิร์ดอยู่ 2-3 คำอันที่1ก็คือจะต้องใช้รูปแบบการขนส่งมากกว่า1รูปแบบอันที่2ต้องมีผู้รับจ้างขนส่งแค่รายเดียวเท่านั้นนะครับที่จะมีสัญญาต่อกันนะครับก็คือข้อคอควายกับงองูนะครับข้อคอควายก็คือการขนส่งสินค้าเกษตรจากจุดต้นทางไปยังปลายทางโดยใช้รูปแบบการขนส่งมากกว่า1รูปแบบอย่างต่อเนื่องนะครับเสร็จแล้วรวมกับข้ององูคือต้องมีนะฮะต้องมีจ้างผู้ให้บริการสามารถจ้างผู้ให้บริการรายอื่นซึ่งเหมาช่วงในการขนส่งได้แต่ต้องมีสัญญาแค่เพียงสัญญาเดียวจึงจะเรียกว่าการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบส่วนข้อกอไก่ผิดตรงไหนครับก็ข้อกอไก่ก็บอกว่าการขนส่งทั้งทางรถบรรทุกเรือเครื่องบินรถไฟอย่างต่อเนื่องก็คือเราไม่จำเป็นขนทั้ง4รูปแบบก็ได้นะฮะขนแค่2รูปแบบนะครับก็ได้แล้วในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบรถบรรทุกไปเรือนะครับเรือไปรถบรรทุกก็ได้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องครบข้อขอไข่ครับการขนส่งสินค้าเกษตรด้วยรถบรรทุกด้วยเรือนะครับเครื่องบินรถไฟอย่างต่อเนื่องทุกรูปแบบนะครับก็ไม่จำเป็นต้องทุกรูปแบบนะครับเพียงแค่อย่างน้อย2อันก็ใช้ได้แล้วเพราะฉะนั้นข้อคอควายและข้ององูเป็นคำตอบที่เสริมกันนะครับเป็นคำตอบที่เสริมกันครับครับ
0: โอเคค่ะค่ะสำหรับการสอนเสริมชุดวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรนะคะในครั้งที่5นี้ก็ประกอบไปด้วยหน่วยที่8หน่วยที่9และหน่วยที่10นะคะก็สำหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะหวังว่านักศึกษาทุกท่านจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในรายละเอียดของเนื้อหาและก็การขยายความเพิ่มเติมนักศึกษาสามารถศึกษาได้ในเอกสารการสอนประกอบชุดวิชานะคะได้ทั้ง15หน่วยเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรพจน์มีถมนะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรกับเราในวันนี้นะคะขอขอบคุณท่านมากนะคะ
1: ครับครับครับ
0: ค่ะก็ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนนะคะมีความรู้ความเข้าใจนะคะในเนื้อหาการเรียนแล้วก็นำไปใช้ในการทำข้อสอบแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานได้นะคะสำหรับวันนี้ก็จบรายการแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
2: สุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบสี่รอบมิ่งมหามงคลสมัยถวายบังคมบรมราชินีศรีพทัยน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลเชิญไตรรัตน์ประสาทพรเฉลิมขวัญทูลเทพไทยประสิทธิสันภกุศลจตุรพิธพรชัยจุ่งบันดลสุภผลเทิดถวายองค์ราชินีทรงเคียงคู่พระบุญญาทศมราชผ่องประพาสดั่งดวงแก้วแพร้วรัศมีทรงเปรืองปราดราดเปี่ยมสุขในทุกที่คติยนารีศรีปฐพินทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับหมวด3นะในหน่วยนี้หน่วยที่13นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับโดยผมอาจารย์วชิระภูมิวงศ์เป็นผู้บรรยายนะครับหน่วยที่13เนี่ยจะประกอบไปด้วยเรื่อง2เรื่องหลักก็คือสามัญทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษานะครับแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้หลักการ Postcare นะครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องได้รับจากการเรียนหน่วยที่13หรือผลลัพธ์การเรียนรู้นะครับ learning outcome เนี่ยก็คือนักศึกษาจะต้องสามารถอธิบายเกี่ยวกับความหมายความสำคัญและรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างถูกต้องนะครับสามารถอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษาโดยยึดหลัก Postcare ในรูปแบบด้วยการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาเล่าเรียนและด้วยการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องนะครับถ้านักศึกษาสามารถตอบ learning outcome หรือวัตถุประสงค์การเรียนได้เนี่ยนักศึกษาก็จะสามารถทำข้อสอบได้นะครับเรามาดูเรื่องแรกนะครับสามัญทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษาเนี่ยประกอบไปด้วยความหมายและความสำคัญของการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษานะครับแล้วก็รูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษาครับในเรื่องแรกเนี่ยนักศึกษาก็จะผ่านหัวข้อนี้ไปได้นะครับเรามาดูความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คืออะไรความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นระบบการวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรนะครับการกำหนดจุดมุ่งหมายกำหนดวิธีการและทางเลือกและการวางแผนในการจัดหาบุคลากรการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จัดสรรให้ตรงกับความต้องการของงานการทำนุบำรุงขวัญและกำลังใจสวัสดิการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อปรับปรุงให้บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์เท่าทันกับสภาพสังคมและวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมออันนี้ก็คือความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับหรือสรุปง่ายๆก็คือเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กรที่เรามีอยู่นะครับการให้รางวัลการดูแลด้านความมั่นคงนะครับแล้วการฝึกอบรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยยังส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรเนี่ยมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงานนะครับโดยการนำการจัดการศึกษานะครับเข้ามาเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมีประสิทธิภาพและก็ดียิ่งขึ้นโดยวิธีการพัฒนานะครับจะสามารถทำได้ดังนี้ก็คือการพัฒนาด้วยตนเองบุคลากรพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะด้วยตนเองนะครับแบบที่2ก็คือวิธีการศึกษาเล่าเรียนนะครับก็คือบุคลากรในองค์กรเนี่ยไปศึกษาเล่าเรียนซึ่งจะมีทั้งในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียนแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยนะครับแล้วก็แบบที่3ก็คือการฝึกอบรมนะครับการฝึกอบรมก็จะใช้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะสั้นนะครับและมุ่งเน้นในเรื่องที่องค์กรต้องการให้บุคลากรที่ไปฝึกอบรมนั้นมีความเชี่ยวชาญและก็ทักษะที่เพิ่มขึ้นนะครับความสำคัญล่ะความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษาเนี่ยก็คือ1ทำให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพนะครับก็คือแล้วก็2เมื่อได้บุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็จะส่งผลให้องค์กรมีคุณภาพเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันที่3ก็คือทำให้ได้สภาพแวดล้อมในองค์กรที่มีความเหมาะสมเมื่อบุคลากรพัฒนาขึ้นองค์กรมีคุณภาพมากขึ้นสภาพแวดล้อมมันก็จะดีขึ้นมาเองตามลำดับนะครับอันที่4ได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวัดความรู้และทักษะอันที่5ก็คือทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและงบประมาณขององค์กรเมื่อบุคลากรเก่งขึ้นการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่าใช้จ่ายก็จะลดลงเป็นไปตามกระบวนการของมันเลยนะครับรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษาเนี่ยมีด้วยกัน3รูปแบบนะครับก็คือรูปแบบแรกก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเองนะครับรูปแบบที่2ก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนรูปแบบที่3ก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมเรามาดูรูปแบบแรกกันนะครับซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเองนะครับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเองคืออะไร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเองเนี่ยก็คือการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้ที่มีความสามารถนะครับเรียนรู้ด้วยตนเองปรับปรุงตนเองทั้งด้านประสิทธิภาพในการทำงานด้านปัญญาและด้านคุณธรรมด้วยนะครับไม่ใช่เก่งอย่างเดียวแต่ไร้จริยธรรมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและเป้าหมายของตนเองและองค์กรนะครับโดยบุคคลสามารถพัฒนาตนเองโดยใช้วิธีการใช้สื่อการเรียนต่างๆหรือใช้วิธีการเรียนการสอนนะครับมี2แนวทางก็คือใช้สื่อในการพัฒนาตนเองแล้วก็สองใช้วิธีการก็คือการพัฒนาทรัพยากรในการพัฒนาศึกษาเล่าเรียนกับการจัดการศึกษานะครับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยมันจะมีด้วยการ3แบบใหญ่ๆก็คือการศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียนการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่อาศัยครูเป็นแหล่งวิชาการหรือครูเป็นศูนย์กลางนะครับและมีการดําเนินการตามแนวทางของหลักสูตรที่ได้กําหนดไว้ทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวะและอุดมศึกษานะครับก็จะเป็นรูปแบบที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันก็คือเข้าไปเรียนในสถาบันต่างๆในส่วนของรูปแบบการศึกษาเล่าเรียนนอกระบบโรงเรียนนะครับจะเป็นการศึกษาสําหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียนนะครับได้มีโอกาสได้รับความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่างๆนะครับให้ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกับผู้ที่ศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับก็อย่างเช่นพวกระบบกศน.พวกนี้ก็จะจัดอยู่ในการศึกษานอกระบบโรงเรียนนะครับเป็นการศึกษาของผู้ใหญ่ซึ่งผู้เรียนเนี่ยจะต้องมุ่งเน้นที่แสวงหาความรู้ด้วยตนเองนะครับเรียนรู้ด้วยตนเองหรือ self directing นะครับแล้วก็รูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการศึกษาตามอัธยาศัยรูปแบบนี้สำคัญมากในปัจจุบันนะครับการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับโดยที่การศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ตามวิถีชีวิตที่เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงการทำงานจากครอบครัวหรือแหล่งความรู้ต่างๆครับเพื่อเพิ่มคือพูนความรู้ทักษะความบันเทิงและคุณภาพชีวิตนะครับการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยจะเน้นที่ใช้ประสบการณ์จริงและจะต้องศึกษาและจะต้องมีความบันเทิงด้วยนะครับเราจะต้องชอบในเรื่องที่เราศึกษาการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยจะไม่มีหลักสูตรไม่มีเวลาเรียนที่แน่นอนลักษณะการเรียนจะเป็นการเรียนเพื่อความรู้และเพื่อนันทนาการนะครับเราจะเพลิดเพลินไปกับมันเมื่อเราเกิดความสุขในการศึกษาเราก็จะสามารถบรรลุผลได้มากยิ่งขึ้นนะครับในรูปแบบที่3นะครับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมนะครับจะเป็นการที่บุคคลเนี่ยได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการที่เป็นระบบให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทักษะและได้รับความรู้เพิ่มพูนจนเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเรื่องที่เข้ารับการอบรมนะครับการฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานะครับจะเป็นมุ่งเน้นในระยะสั้นแล้วก็มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องนะครับไม่เหมือนกับการศึกษาในระบบโรงเรียนซึ่งจะใช้ระยะเวลานานแล้วก็มีหลายๆเรื่องด้วยกันรูปแบบที่3เนี่ยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น5กรณีนะครับตามความจำเป็นในการฝึกอบรมกรณีแรกก็คือการฝึกอบรมก่อนทำงานนะครับการอบรมปฐมนิเทศก็คือตั้งแต่ตอนที่เราเข้างานมาใหม่ๆนะครับแล้วก็การฝึกอบรมก่อนเข้าทำงานนะครับรูปแบบที่4การฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติการหรือประจำการก็คือในขณะที่เราทำงานแล้วแล้วก็5การฝึกอบรมเฉพาะเรื่องเฉพาะสาขาวิชาชีพเพื่อให้เรามีความสามารถเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปก็เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษาโดยใช้โพสต์แคร์นะครับโพสต์แคร์อย่างที่กล่าวมาทุกหน่วยเลยก็จะประกอบด้วย8องค์ประกอบนะครับเรามาดูกันว่ามีหัวข้ออะไรบ้างก็จะมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเองโดยใช้หลักโพสแคร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนโดยใช้หลักโพสแคร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมโดยใช้หลักโพสแคร์อีกครับทีนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเองเนี่ยโดย
ใช้หลัก Post Care ก็จะหมายถึงเป็นวิธีการเรียนรู้ที่บุคคลส่งเสริมให้ตนเองมีความรู้และทักษะเพิ่มเติมด้วยตนเองนะครับตลอดจนได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมสามารถปรับปรุงและเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองให้มีคุณภาพในด้านการเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเองเนี่ยโดยใช้หลักโพสต์แชร์นะครับก็คือจะช่วยให้บุคคลมีระบบในการพัฒนาตนเองช่วยให้บุคคลมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาตนเองนะครับช่วยให้บุคคลมีวิธีการเรียนรู้และที่เทคนิคการพัฒนาตนเองที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับช่วยให้บุคคลมีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยให้บุคคลมีความสามารถในการจัดการที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับการพัฒนาตนเองนะครับโดยยึดหลักโพสแคร์ก็จะมีด้วยกัน2รูปแบบนะครับก็คือใช้สื่อในการพัฒนาตนเองแล้วก็รูปแบบที่2คือใช้วิธีการในการพัฒนาตนเองการใช้สื่อในการพัฒนาตนเองเนี่ยควรเป็นสื่อที่มีความเหมาะสมใช้งานง่ายสะดวกไม่ซับซ้อนนะครับและถ้าจะให้ดีก็ควรจะประหยัดกับผู้เรียนหรือผู้พัฒนาตนเองด้วยนะครับสื่อที่นิยมใช้กันก็ได้แก่

สื่อสิ่งพิมพ์ก็คือหนังสือเอกสารตำราเรียนทั่วไปสื่อโทรทัศน์ที่ได้จากการสื่อภาพและเสียงรายการทีวีรายการโทรทัศน์รายการวีดิทัศน์ต่างๆนะครับสื่อคอมพิวเตอร์ก็ได้แก่พวกโปรแกรมต่างๆนะครับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ลี่ยนความรู้กับกลุ่มอย่างกลุ่มผู้ใช้ใหญ่ๆด้วยกันนะครับในรูปแบบที่2การพัฒนาตนเองรูปแบบที่2นะครับก็คือใช้วิธีการในการพัฒนาตนเองเป็นเทคนิควิธีการที่เน้นให้ได้ปฏิบัติหรือลงมือกระทํากับกิจการที่กับกิจกรรมที่ได้จัดเตรียมไว้นะครับก็คือศึกษาจากแหล่งความรู้นะครับศึกษาจากการศึกษานอกสถานที่ด้วยตนเองแล้วก็ศึกษาจากการฝึกอบรมด้วยตนเองนะครับขั้นตอนของการพัฒนาด้วยตนเองเนี่ยโดยยึดหลักโพสแคร์เนี่ยก็จะมีด้วยกัน8ขั้นนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือองค์ประกอบของโพสแคร์ทั่วไปนะครับก็จะมีด้วยกันขั้นแรกก็คือการวางแผน P planning ขั้นที่2ก็คือการจัดองค์กร organizing ขั้นที่3การจัดบุคลากร staffing ขั้นที่4การกำกับดูแล directing ขั้นที่5การสื่อสารความร่วมมือและประสานงาน C communicating C collaborating แล้วก็ C coordinating นะครับขั้นที่6การจัดสรรทรัพยากรตัว A allocating of resources นะครับขั้นที่7การรายงานผล R reporting แล้วก็ขั้นที่8การประเมินผล E evaluating นะครับทีนี้เรามาดูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนนะครับกับการจัดการศึกษาโดยใช้ post care นะครับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนก็จะหมายถึงเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนโดยการเข้ารับการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับความสำคัญล่ะความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนนะครับการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยช่วยให้ผู้เรียนมีจิตใจอันดีงามมีจิตสำนึกและคุณธรรมนะครับยุคนี้จะเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราจะต้องมีการพัฒนาจิตใจด้วยเราจะต้องเก่งแล้วมีคุณธรรมด้วยนะครับการศึกษาเล่าเรียนช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และเป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับการศึกษาเล่าเรียนช่วยให้เป็นทรัพยากรบุคลากรที่มีศักยภาพนะครับการศึกษาเล่าเรียนช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบกระบวนการลูกโซ่เมื่อตัวเราเข้าไปศึกษาเราก็จะเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นนะครับมันก็จะทำให้ส่งผลให้องค์กรดีขึ้นทุกๆอย่างมันก็จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนก็จะมีวิธีการ3วิธีนะครับก็คือวิธีการการศึกษาในระบบโรงเรียนวิธีการศึกษานอกระบบโรงเรียนแล้วก็วิธีการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับวิธีการศึกษาในระบบโรงเรียนเนี่ยมีด้วยกัน2แบบนะครับก็คือยึดครูเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็แบบที่2ก็คือยึดตัวผู้เรียนเนี่ยหรือตัวผู้เข้าพัฒนาเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับสื่อการสอนที่ใช้ในการพัฒนาตนเองในระบบโรงเรียนเนี่ยก็จะมีด้วยกันหลากหลายนะครับก็คือสื่อสิ่งพิมพ์ก็ได้แก่ตำราเอกสารหนังสือสื่อวัสดุสื่ออุปกรณ์สื่อวิธีการสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อสังคมนะครับสามารถนำมาใช้ในระบบโรงเรียนได้นะครับในส่วนต่อไปก็คือวิธีการศึกษาเล่าเรียนสำหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียนนะครับการศึกษานอกระบบโรงเรียนเนี่ยจะมุ่งเน้นที่1ต้องเรียนด้วยตนเองนะครับแล้วก็2การเรียนโดยวิธีการพบกลุ่มอาจจะพบกลุ่มเป็นบางช่วงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็3การเรียนแบบทางไกลนะครับก็เหมือนกับที่เราเรียนที่มสท.นะครับก็คือมุ่งที่ผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับการเรียนแบบชั้นเรียนการเรียนตามอัธยาศัยการเรียนตามอัธยาศัยเนี่ยก็อาจจะอยู่ในหมวดนอกระบบโรงเรียนด้วยนะครับการเรียนจากการทำโครงงานและการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆแต่จะมุ่งเน้นที่เรียนด้วยตนเองนะครับหรือ self directed learning นะครับสื่อการสอนที่ใช้ในการพัฒนาตนเองนอกระบบโรงเรียนนะครับก็จะมีด้วยการสื่อสิ่งพิมพ์แต่สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อพื้นบ้านและสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นอันนี้เป็นสื่อที่ผมเห็นว่าสำคัญมากก็คือวิธีความรู้พื้นบ้านแล้วก็ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยที่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกันนะครับแล้วก็สื่อวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราพัฒนาตนเองนอกระบบโรงเรียนผมอยากให้เราไปพัฒนาในเรื่องความรู้พื้นบ้านแล้วก็ผู้ความรู้ท้องถิ่นนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยในส่วนวิธีการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาเล่าเรียน
รูปแบบที่3นะครับก็คือการศึกษาตามอัธยาศัยมันคืออะไรล่ะการศึกษาตามอัธยาศัยนี่

0: คือการศึกษาที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิตที่เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะครับจากการทำงานจากครอบครัวชุมชนหรือแหล่งความรู้ต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะความบันเทิงและคุณภาพชีวิตของผู้เรียนการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยจะไม่มีช่วงเวลากำหนดไม่มีหลักสูตรไม่มีอะไรเลยส่วนใหญ่ผู้เรียนเนี่ยจะต้องมีความชอบหรือในเรื่องนั้นๆอยู่แล้วแล้วผู้เรียนก็จะพัฒนาตนเองไปตามความชอบแล้วก็ทำเป็นกิจกรรมนันทนาการนะครับลักษณะที่สำคัญของการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างที่ผมเกริ่นนำนะครับก็คือไม่มีหลักสูตรไม่มีเวลาเรียนที่แน่นอนไม่จำกัดอายุนะครับจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถเรียนได้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนไม่มีสถานที่ในการสอนที่แน่นอนเราสามารถเรียนที่ไหนก็ได้เราอยากเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับลักษณะการเรียนส่วนใหญ่เป็นการเรียนเพื่อเพิ่มความรู้และนันทนาการนะครับก็คือเรียนไปแล้วก็เพลิดเพลินไปด้วยในสิ่งที่เราชอบนะครับไม่มีการจำกัดระยะเวลาเรียนสามารถเรียนได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเกิดทุกช่วงในชีวิตของเรานะครับสื่อสำหรับการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยมันไม่ฟิกตายตัวนะครับเราสามารถเลือกสื่อแล้วก็ได้ที่เหมาะกับเราที่เราคิดว่าสะดวกถนัดและเราถนัดและที่สำคัญคือประหยัดเข้าถึงง่ายนะครับก็คือในนี้ก็สามารถเลือกสื่อได้หลากหลายโดยไม่มีข้อจำกัดนะครับสื่อที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยต้องสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับเช่นวัยหนุ่มก็ถนัดใช้พวกอุปกรณ์เทคโนโลยีก็สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆส่วนถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ถนัดในสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อพวกนี้มากก็อาจจะใช้สื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นตำราเอกสารอ่านปกติทั่วไปธรรมดาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนนะครับโดยยึดหลักโพสต์แคร์เนี่ยอันนี้ก็จะมี8ขั้นตอนเหมือนเดิม8องค์ประกอบครูถึงบอกให้นักศึกษาจำองค์ประกอบของโพสต์แคร์ให้ได้ก็จะสามารถประยุกต์ใช้กับวิชานี้ได้เกือบทุกหน่วยเลยนะครับ7ขอบข่ายกับโพสต์แคร์เนี่ยที่มี8องค์ประกอบเนี่ยจะสำคัญต่อคนที่เรียนเทคโนโลยีการศึกษามากนะครับคืออยากให้จำได้ทั้ง7ขอบข่ายแล้วก็8องค์ประกอบของโพสต์แคร์ก็คือทั่วไปก็คือการวางแผนพีแพลนนิ่งการจัดองค์กรโอแกไนซิ่งการจัดบุคลากรS staffing การกำกับดูแลดี directing การสื่อสารความร่วมมือและการประสานงานก็คือตัว C นะครับการจัดสรรทรัพยากร A allocating of resources นะครับการรายงาน R reporting การประเมิน E evaluating ท่านนักศึกษาจำไม่ได้นะครับนักศึกษารับชมรายการเนี่ยของชุดวิชานี้แทบทุกหน่วยก็จะมีเกี่ยวกับ post care นักศึกษาฟังไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าไปในความจำของนักศึกษาเองนะครับทีนี้เรามาดูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมโดยใช้หลักโพสต์แคร์นะครับความหมายของมันคืออะไรล่ะก็เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการปฏิบัติงานรวมทั้งเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานในทางที่ดีขึ้นนะครับด้วยกระบวนการที่เป็นระบบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งภายในระยะเวลาสั้นๆที่เรากำหนดการฝึกอบรมเนี่ยจะมุ่งเน้นที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับและใช้ระยะเวลาน้อยกว่าพวกการศึกษาในโรงเรียนการศึกษานอกการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยนะครับการฝึกอบรมต้องมีการจำกัดเวลานะครับความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมนะครับก็แน่นอนช่วยให้บุคลากรมีคุณภาพเพิ่มขึ้นการฝึกอบรมช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานนะครับช่วยให้บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับช่วยให้มีความรู้ใหม่ๆในองค์กรนะครับขั้นตอนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีด้วยกัน6ขั้นนะครับก็คือองค์กรจะต้องวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมว่าองค์กรมีจุดอ่อนด้านไหนแล้วก็ต้องการส่งให้บุคลากรหรือพนักงานในองค์กรเนี่ยไปฝึกอบรมเรื่องใดโดยมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องนะครับแล้วก็ขั้นที่2ก็คือกำหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเมื่อเรารู้ความต้องการแล้วจุดอ่อนขององค์กรเราแล้วเราก็ต้องกำหนดวัตถุประสงค์นะครับว่าจะให้บุคลากรไปฝึกอบรมแล้วบุคลากรต้องได้วัตถุประสงค์อะไรกับต้องได้วัตถุประสงค์อะไรกับมาบุคลากรต้องสามารถปฏิบัติอะไรได้บ้างนะครับขั้นที่3ก็คือคัดเลือกและออกแบบการฝึกอบรมนะครับขั้นที่4ก็คือสร้างเกณฑ์สำหรับการประเมินผล และก็ขั้นที่5ก็คือดำเนินการฝึกอบรมขั้นที่6ประเมินผลการฝึกอบรมนะครับรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมเนี่ยอาจจะแบ่งด้วยกันได้เป็น6รูปแบบนะครับก็คือการฝึกอบรมก่อนการทำงานการอบรมตอนปฐมนิเทศการฝึกอบรมก่อนเข้าทำงานการฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติการหรือประจำการก็คือการฝึกอบรมในช่วงปฏิบัติงานเลยแล้วก็การฝึกอบรมเฉพาะเรื่องเฉพาะสาขาวิชาเพื่อให้บุคลากรมีทักษะที่มุ่งเน้นเฉพาะด้านนะครับแล้วก็ข้อ6การฝึกอบรมพิเศษนะครับในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมกับโฮสต์แคร์ก็จะมีขั้นตอนด้วยกัน8ขั้นตอนก็คือ8องค์ประกอบของโฮสต์แคร์เลยนะครับที่ครูพูดย้ำๆไปตลอดเนี่ยมันก็จะเป็นองค์ประกอบ8ตัวเดิมนะครับซึ่งเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยกับรูปแบบต่างๆได้เลยนะครับก็ขั้นตอนแรกก็มีการวางแผนการจัดองค์กรการจัดบุคลากรการกำกับดูแลการสื่อสารความร่วมมือและประสานงานการจัดสรรทรัพยากรการรายงานการประเมินเห็นไหมครับฟังบ่อยๆก็จะเข้าไปเองนะครับเรื่องโพสต์แคร์ครับผมวันนี้หน่วยที่13ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้ให้รู้นะครับในหน่วยที่13เนี่ยก็คือนักศึกษาเนี่ยจะต้องบอกความหมายและความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้นะครับแล้วก็ต้องสามารถบอกรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้นะครับสามารถอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษาโดยใช้โฮสต์แคร์ได้นะครับในรูปแบบการพัฒนาตนเองการศึกษาเล่าเรียนและด้วยการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องนะครับครับหน่วยที่13ก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้นักศึกษารับชมหน่วยต่อไปก็คือหน่วยที่14เลยนะครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสทมาเปิดสอน
5: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
6: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไลน์นะครับ
6: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสทได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
7: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสทนนทบุรีค่ะ หรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง120วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์

0: บัตรมสทค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
1: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเสริมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
2: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100%ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
3: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
4: FTOU Modulaเป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
5: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
6: เรียนจบได้ใบเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
7: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
8: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
9: แล้วเจอกันนะครับ
10: สวัสดีครับนักศึกษาหน่วยที่14เทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการความรู้นะครับผมอาจารย์ดร.วชิรภูมิวงศ์นะครับก็จะมาเป็นผู้บรรยายนะครับในหน่วยนี้มี6ข้อที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องทราบก็คือสามารถในทักษะการจัดการความรู้แล้วการจัดการความรู้โดยยึดหลัก post care นะครับผลลัพธ์การเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้เมื่อนักศึกษาจบแล้วนะครับนักศึกษาจะต้องสามารถอธิบายความหมายความสำคัญองค์ประกอบและประเภทของการจัดการความรู้ได้นะครับสามารถอธิบายขั้นตอนของการจัดการความรู้และแนวทางการจัดการความรู้โดยยึดหลัก post care ได้นะครับเมื่อนักถ้านักศึกษาสามารถอธิบายได้นักศึกษาก็มีแววที่จะทำข้อสอบได้ผ่านนะครับในหน่วยนี้เรามาดูเรื่องแรกนะครับสามัญญทัศน์การจัดการความรู้สามัญญทัศน์การจัดการความรู้ประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะประกอบไปด้วยความหมายและความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้องค์ประกอบการจัดการความรู้แล้วก็ประเภทของการจัดการความรู้นะครับเมื่อนักศึกษาจบศึกษาจบเรื่องนี้สามัญญทัศน์การจัดการความรู้เนี่ยนักศึกษาจะต้องสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของการจัดการความรู้ได้นะครับนักศึกษาจะต้องอธิบายองค์ประกอบการจัดการความรู้ได้แล้วก็สามารถจะแนบประเภทการจัดการความรู้ได้ถ้านักศึกษาสามารถทำตาม3ข้อนี้ได้นักศึกษาก็จะสามารถบรรลุการเรียนในเรื่องนี้ได้นะครับความหมายและความสำคัญของการจัดการความรู้เนี่ยความหมายคือการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรนะครับนำมาจัดเก็บให้เป็นระบบเพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายและมีความสะดวกในการสืบค้นแลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความรู้และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับความสำคัญนะครับก็คือทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ในองค์กรนะครับทำให้เกิดคลังความรู้ในองค์กร ทำให้ลดเวลาค่าใช้จ่ายและงบประมาณขององค์กรนะครับทำให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลในการวางแผนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพนะครับองค์ประกอบของการจัดการความรู้เนี่ยประกอบไปด้วย3องค์ประกอบนะครับก็คือองค์ประกอบด้านบุคคลองค์ประกอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับแล้วก็องค์ประกอบด้านกระบวนการความรู้องค์ประกอบด้านบุคคลมีอะไรบ้างหรอก็จะมีด้วยกันก็คือมีผู้บริหารและก็ผู้ปฏิบัติการนะครับผู้บริหารก็จะประกอบไปด้วยผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรนะครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดให้องค์กรดำเนินการหรือดำเนินแนวทางเกี่ยวกับการจัดการความรู้นะครับผู้บริหารระดับกลางก็เป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยยึดแนวทางการจัดการความรู้นะครับคอยอำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้ทั้งในเชิงระบบและเชิงกิจกรรมนะครับในส่วนของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่สำคัญมากเพราะมีจำนวนมากกว่ากลุ่มผู้บริหารนะครับก็จะทำหน้าที่หลักในการสร้างแสวงหาและสะสมความรู้จากประสบการณ์ในการทำงานความรู้ที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานจะอยู่ในรูปของทักษะดังนั้นการจัดการความรู้จะเป็นการใช้ความรู้ที่ฝังลึกก็คือมาแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็จัดมาจัดทำเป็นความรู้ขององค์กรนะครับองค์ประกอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับองค์ประกอบที่2นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เพื่อค้นหาและเข้าถึงแหล่งความรู้ใช้เพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ใช้เพื่อจัดการความรู้ให้เป็นระบบองค์ประกอบที่2ก็สำคัญไม่แพ้องค์ประกอบด้านบุคลากรนะครับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันพัฒนาไปมากองค์กรไหนที่ยังใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังไม่ค่อยได้พัฒนาเท่าไหร่ก็จะทำให้การดำเนินงานมีการล่าช้าการจัดการความรู้อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับทีนี้เรามาดูความสำคัญขององค์ประกอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับอันแรกก็คือใช้เพื่อค้นหาและเข้าถึงแหล่งความรู้นะครับเช่นอินเทอร์เน็ตโปรแกรมค้นหา Search Engine กับพวก Google Yahoo Bing นะครับเว็บศูนย์รวมหรือเว็บท่าเนี่ย Portal Web เนี่ยก็คือเว็บที่รวบรวมองค์ประกอบหลายๆอย่างเข้าด้วยกันนะครับการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-learning นี่ก็มีหลายหรือ LMS เนี่ยก็มีด้วยกันหลายแพลตฟอร์มที่มสทก็จะใช้ Moodle นะครับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชนนะครับหรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่า MOOC ซึ่งก็ย่อมาจาก Massive Open Online Course นะครับเป็นการเรียนการสอนที่สามารถสอนได้จำนวนคนได้ทีละเยอะนะครับแล้วก็ความสำคัญต่อไปขององค์ประกอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับก็คือใช้เพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ก็เช่นไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็เป็นพื้นฐานเลยอีเมลธรรมดานะครับเว็บบล็อกสื่อสังคมโซเชียลมีเดียได้พวก Facebook YouTube Instagram พวกนี้เราสามารถแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรได้นะครับไม่ใช้เฉพาะเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวแอปพลิเคชันต่างๆพัดเล็ตเพดเล็ตอะไรพวกนี้นะครับโปรแกรมการประชุมทางไกลออนไลน์เช่น Microsoft Teams Zoom Google Classroom อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของความสำคัญที่3นี่ก็คือใช้เพื่อจัดความรู้ให้เป็นระบบแต่แก่ระบบจัดการฐานข้อมูล Database Management System หรือตัวย่อ DBMS เนี่ยมันคืออะไรมันคือโปรแกรมที่ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดหาความรู้โดยทำหน้าที่รวบรวมเรียบดูและควบคุมฐานข้อมูลให้เป็นระบบนะครับเสมือนเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูลที่สามารถติดต่อกันได้นะครับและในส่วนของระบบที่2ก็คือระบบจัดการเอกสาร Document Management System นะครับหรือ DMS คืออะไรมันคือการจัดเก็บข้อมูลความรู้ให้อยู่ในรูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือ e-document นะครับหรืออาจจะเป็น e-book เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายนะครับสะดวกการสืบค้นและเข้าถึงสามารถติดต่อกับบุคคลอื่นๆได้อย่างรวดเร็วถ้าเรามีการนำเทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้เนี่ยมันจะช่วย ในการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรให้เรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้มาดูองค์ประกอบด้านที่3นะครับองค์ประกอบด้านกระบวนการความรู้นะครับก็จะมีด้วยกัน3อย่างก็คือการแสวงหาความรู้เป็นการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆด้วยวิธีการต่างๆนะครับเช่นการสร้างความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลผู้มีประสบการณ์สูงเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ต้องการความรู้ที่องค์กรต้องนะครับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้นะครับเป็นการเผยแพร่และใช้ความรู้ในเรื่องต่างๆร่วมกันในองค์กรจนเกิดเป็นระบบฐานความรู้ใหม่นะครับและนำความรู้เนี่ยไปใช้จนเกิดเป็นประสบการณ์ใหม่หมุนเวียนอย่างต่อเนื่องนะครับภายในองค์กรการใช้ประโยชน์ความรู้นะครับเมื่อมีการเผยแพร่ในขั้นที่2แล้วบุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ในองค์กรได้โดยความรู้อาจเก็บอยู่ในรูปของฐานข้อมูลนะครับ database นะครับหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-document โดยบุคลากรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานเพื่อให้เกิดการดำเนินงานไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับสามารถนำมาพัฒนาตนเองพัฒนาทักษะในการทำงานทั้งแบบบุคคลแล้วก็แบบกลุ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการความรู้เนี่ยจะมีส่วนสำคัญมากนะครับประเภทของการจัดการความรู้นะครับก็จะแบ่งเพื่อกันเป็น2ประเภทก็คือการแบ่งตามเป้าหมายของการจัดการความรู้แล้วก็การแบ่งตามระดับความรู้ของการจัดการความรู้นะครับการแบ่งตามเป้าหมายเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็จะมีการจัดการความรู้เพื่อการบริหารสมรรถนะหรือ competency based management นะครับการจัดการความรู้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน competitive knowledge management นะครับการจัดการความรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือ knowledge sharing นะครับการแบ่งตามระดับความรู้เนี่ยมันจะแบ่งได้3ระดับนะครับก็คือความรู้ระดับบุคคลหรือความรู้ระดับตัวเองนะครับเป็นการนำความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์และเครือข่ายของแต่ละบุคคลมาถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กรนะครับจนเกิดมาเป็นสมรรถนะนะครับแล้วก็ระดับที่2คือระดับความรู้ของกลุ่มเนี่ยเป็นการกำหนดความรู้ที่แต่ละกลุ่มคนในแต่ละสาขาหรือวิชาชีพที่มีความสนใจร่วมกันเนี่ยต้องการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องเดียวกันเนี่ยก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มนะครับระหว่างกลุ่มผู้ร่วมงานก็ดีหรือกลุ่มภายในองค์กรก็ดีนะครับและต่อไปก็คือระดับความรู้ขององค์กรอันนี้เป็นระดับที่ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นการสำรวจความรู้เชิงกลยุทธ์ที่องค์กรต้องการนะครับและนำมาศึกษาเพื่อสร้างกลยุทธ์ให้เป็นคลังความรู้สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คนในองค์การเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เชิงกลยุทธ์นั้นนะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญมากนะครับเป็น KM ขององค์กรเลยครับในเรื่องต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการจัดความรู้โดยใช้โพสแคร์มาอีกแล้วนะครับในเรื่องนี้นักศึกษาจะต้องสามารถอธิบายขั้นตอนของการจัดการความรู้โดยอิงหลักของโพสแคร์ได้สามารถอธิบายแนวทางการจัดการความรู้โดยใช้โพสแคร์ได้นะครับเรื่องนี้ก็จะประกอบด้วยกัน2หัวข้อใหญ่ๆก็คือการจัดการความรู้โดยใช้โพสแคร์แล้วก็แนวทางการจัดการความรู้โดยใช้โพสแคร์นะครับขั้นตอนการจัดการความรู้เนี่ยมันจะประกอบด้วยกันขั้นตอนที่สำคัญด้วยกัน7ขั้นก็คือขั้นที่1การบ่งชี้ความรู้ก็คือองค์กรจะต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการความรู้ด้านไหนเพื่อเข้ามาเป็นฐานข้อมูลความรู้ภายในองค์กรนะครับขั้นที่2คือการสร้างและแสวงหาความรู้ขั้นที่3การจัดความรู้ให้เป็นระบบขั้นที่4การประมวลและกลั่นกรองความรู้นะครับขั้นที่5การเข้าถึงความรู้ขั้นที่6การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ขั้นที่7การเรียนรู้นะครับกันเรามาดูรายละเอียดในแต่ละขั้นนะครับขั้นที่1เนี่ยการบ่งชี้ความรู้คืออะไรก็คือกระบวนการค้นหาหรือกำหนดประเด็นความรู้ว่ามีความต้องการความรู้ด้านไหนเรื่องอะไรมุ่งเน้นด้านใดเป็นพิเศษหลังจากนั้นจึงจะมาพิจารณาว่าภายในองค์กรมีความรู้อะไรบ้างมีองค์กรมีความรู้นั้นแล้วหรือไม่นะครับความรู้ที่มีคือความรู้รูปแบบใดบุคลากรคนใดในองค์กรนั้นที่มีความรู้ในเรื่องที่องค์กรต้องการและความรู้อะไรที่องค์กรจำเป็นต้องมีนะครับเพื่อทำให้องค์กรทราบว่าขาดความรู้อะไรบ้างเพ พื่อให้ความรู้ใดมีความสําคัญสําหรับองค์กรสามารถจัดระดับความรู้ได้นะครับว่าความรู้เรื่องนั้นมีความสําคัญต่อองค์กรระดับไหนเพื่อให้องค์กรวางขอบเขตของการจัดการความรู้และสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะครับขั้นตอนที่2เนี่ยก็คือการสร้างและแสวงหาความรู้นะครับการสร้างและแสวงหาความรู้คืออะไรการสร้างและแสวงหาความรู้เป็นกระบวนการสร้างความรู้หากความรู้ที่องค์กรต้องการนั้นยังไม่มีนะครับจะต้องสร้างโดยสร้างความรู้จากทักษะประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้วยกระบวนการและเทคนิคต่างๆและทำการรวบรวมความรู้นั้นนะครับให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้ขั้นตอนนี้ประสบความสำเร็จคือองค์กรจะต้องสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้นะครับโดยมีกระบวนการค้นหาการกำหนดความต้องการความรู้จากนั้นองค์กรพิจารณาภายในองค์กรว่าองค์กรนั้นมีความรู้อะไรบ้างในเรื่องที่องค์กรต้องการและความรู้อะไรบ้างที่องค์กรจำเป็นต้องมีและต้องหามาเพิ่มนะครับเราจะต้องรู้ว่าองค์กรขาดความรู้อะไรและนำมาจัดระดับความสำคัญของความรู้นะครับเพื่อให้องค์กรวางขอบเขตของการจัดการความรู้และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะครับในขั้นต่อไปนะครับการจัดความรู้ให้เป็นระบบเนี่ยในขั้นตอนนี้เป็นการนำความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรมาจัดให้เป็นระบบเพื่อให้ผู้ใช้หรือบุคลากรในองค์กรเนี่ยสามารถสืบค้นอ้างอิงเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายมีความน่าเชื่อถือและสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับการจัดความรู้ให้เป็นระบบจะกระทำเมื่อความรู้ได้ถูกรวบรวมไว้เพื่อจัดทำเนื้อหาความรู้แล้วนะครับก็คือเราต้องแสวงหาความรู้นั้นมาก่อนหรือดึงความรู้ที่มีอยู่เดิมนั่นแหละมาจัดความรู้ขั้นที่4นะครับการประมวลและกลั่นกรองความรู้คืออะไรครับก็คือการจัดทําหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสารความรู้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรเพื่อให้สามารถสะดวกในการเข้าถึงนะครับเป็นรูปแบบเดียวกันหมดบุคลากรก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายในระยะเวลาอันสั้นนะครับและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้นะครับการประมวลกลั่นกรองความรู้เนี่ยจะต้องจัดทำคำอภิฐานศัพท์ของคำจำกัดความหมายของคำต่างๆครับที่แต่ละหน่วยงานใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ใช้มีความหมายตรงกันเข้าใจตรงกันนะครับตรวจสอบและเรียบเรียงเนื้อหาความรู้ให้มีคุณภาพมีความครบถ้วนเที่ยงตรงทันสมัยสอดคล้องและความต้องการของผู้ใช้นะครับและต้องมีความน่าเชื่อถือมีแหล่งที่มาแล้วก็มีการอ้างอิงด้วยนะครับในขั้นต่อไปนะครับก็คือการเข้าถึงความรู้ขั้นนี้สำคัญมากนะครับบุคลากรจะเข้าถึงความรู้ได้หรือไม่ได้ดีเนี่ยก็อยู่ที่ขั้นนี้นะครับจะมีด้วยการ2แบบก็คือแบบพัชก็คือการป้อนความรู้คือการส่งข้อมูลหรือความรู้ให้บุคลากรโดยที่บุคลากรไม่ได้ร้องขอนะครับองค์กรก็คือผลักความรู้หมายถึงว่าส่งเสริมให้บุคลากรคนนั้นน่ะต้องมีทักษะหรือความรู้ที่องค์กรต้องการในเรื่องนั้นๆนะครับให้บุคลากรเลยโดยที่บุคลากรไม่จำเป็นต้องรีเควสเองนะครับหรือเรียกร้องเองว่าต้องการฝึกอบรมเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่องค์กรจะหาให้เลยผู้ก็คือการดึงนะครับก็คือการให้โอกาสเลือกใช้ความรู้คือการที่บุคลากรนะครับสามารถเลือกรับหรือใช้แต่เฉพาะข้อมูลความรู้ที่ต้องการเท่านั้นซึ่งช่วยลดปัญหาการได้รับข้อมูลที่มากเกินไปนะครับก็คือบุคลากรสามารถเข้าไปดึงข้อมูลหรือเลือกใช้ความรู้ที่ฐานความรู้ในระบบขององค์กรได้เองเลยโดยที่สามารถเลือกเฉพาะเรื่องที่จำเป็นนะครับในส่วนของขั้นต่อไปของการจัดการความรู้ก็คือการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้เนี่ยมันจะมีด้วยกัน2ประเภทใหญ่ๆก็คือการแบ่งปันความรู้ประเภทวิธีการก็ได้แก่ใช้วิธีการสนทนาก็คือการพูดคุยทั่วไปครับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้แล้วก็การสับเปลี่ยนสายงานหรือโรเตชันเนี่ยนะครับเพื่อทำให้บุคลากรเนี่ยสามารถดำเนินงานเพิ่มสกิลได้ทุกตำแหน่งนะครับการแบ่งปันความรู้ประเภทตามช่องทางเนี่ยมีหลายวิธีนะครับที่นิยมมากก็เช่นการจัดทำเอกสารนะครับเอกสารอาจจะเป็นหนังสือสิ่งพิมพ์หรือสิ่งอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้document e-book นะครับการจัดทำฐานความรู้ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารมาใช้ทำให้สามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นการบันทึกลงในสื่อที่เผยแพร่ง่ายเช่น YouTube นะครับเดี๋ยวนี้เราทำคลิปง่ายแล้วก็สามารถทำคลิปแลกเปลี่ยนความรู้กันภายในองค์กรโดยอัปโหลดขึ้น YouTube แล้วก็ตั้งเป็นไม่เป็นสาธารณะแชร์กันเฉพาะกลุ่มได้นะครับไม่เพียงเฉพาะ YouTube นะครับ Facebook Instagram หรือพวกเครือข่ายสังคมต่างๆเนี่ยทำได้หมดไม่เว้นแม้แต่ LINE ที่คนไทยนิยมใช้กันนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเรียนรู้นะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการจัดหาความรู้นะครับเมื่อบุคลากรเกิดการเรียนรู้บุคลากรจะนำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้กับองค์กรนะครับในการพิจารณาตัดสินใจแก้ปัญหาในการทำงานของตนนะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้เนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหานะครับเพื่อทำให้งานในองค์กรเนี่ยมีคุณภาพสูงขึ้นนะครับผลการเรียนรู้ของบุคลากรเนี่ยจะทำให้เกิดความรู้ใหม่ๆขึ้นนะครับซึ่งเพิ่มพูนความรู้ภายในองค์กรที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นนะครับความรู้เนี่ยก็จะถูกนำไปใช้สร้างความรู้ใหม่ๆอีกเป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าวงจรแห่งการเรียนรู้นะครับวงจรแห่งการเรียนรู้หรือวงจรความรู้เนี่ยเริ่มจากองค์ความรู้แล้วไปสู่การนำความรู้ไปใช้เมื่อนำความรู้ไปใช้แล้วก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นซึ่งจะหมุนเวียนไปอย่างนี้ไม่รู้จบนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องแนวทางการจัดความรู้โดยยึดหลัก Postcare นะครับก็อย่างที่ผมบอกในหลายๆหน่วยก็คือ Postcare มีด้วยกัน8องค์ประกอบที่สำคัญถ้านักศึกษาสามารถจำ Postcareในชุดวิชานี้ได้นักศึกษาจะสามารถประยุกต์มาใช้ได้แทบทุกหน่วยนะครับแนวทางการจัดการความรู้โดยใช้ Postcare ขั้นตอนที่1 นะครับแน่นอนหรือต้องเป็นตัว P ก็คือการวางแผน planning นะครับเราวางแผนยังไงได้บ้างเราก็ได้แก่วางแผนด้านการบ่งชี้ความรู้วางแผนด้านการสร้างและแสวงหาความรู้วางแผนด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบวางแผนด้านการประมวลและคัดกรองความรู้วางแผนการใช้ฐานความรู้วางแผนด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็วางแผนด้านการเรียนรู้นะครับนี่ก็อยู่ในขั้นตอนการวางแผนนะขั้นต่อไปขั้นที่2ก็แน่นอนต้องเป็นขั้นตัว O หรือ organizing นะครับก็คือขั้นการจัดองค์กรการจัดองค์กรเนี่ยสำหรับการจัดการความรู้ควรมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่นนะครับหรืออาจารย์มีความรวดเร็วมีการกระจายอำนาจให้มีการบริหารจัดการความรู้ร่วมกันเพื่อให้มีการสื่อสารข้ามสายงานกันในแนวราบได้อย่างคล่องตัวนะครับอาจมีการจัดโครงสร้างในระดับหน่วยหรือฝ่ายในองค์กรทำหน้าที่ในการจัดความรู้อย่างเดียวหรือในหน่วยและฝ่ายงานอาจมีการจัดการความรู้ร่วมอยู่ด้วยนะครับและขั้นที่3ก็คือตัว S staffing หรือการจัดบุคลากรนะครับก็จะมีจัดการ2ระดับนะครับก็คือผู้บริหารเนี่ยผู้บริหารจะเป็นคีย์ที่สำคัญที่สุดองค์กรจะจัดความรู้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยก็คือผู้นำหรือผู้บริหารนะครับผู้บริหารจะต้องเป็นบุคคลที่สำคัญนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้นะครับต้องมีความมุ่งมั่นที่ต้องการจัดการความรู้มาใช้ในองค์กรจริงๆมีความเข้าใจในแนวคิดหลักการและเหตุผลขั้นตอนของการจัดการความรู้เป็นอย่างดีนะครับและที่สำคัญต้องแสดงตนเป็นแบบอย่างนะครับว่าตนเองเป็นผู้มีภาวะผู้นำในการที่จะจัดการใช้ความจัดการความรู้นำมาใช้ในองค์กรนะครับผู้นำจะต้องเป็นแบบอย่างองค์กรแห่งการเรียนรู้นะครับผู้ตามถึงจะทำตามถ้าผู้นำไม่มีทัศนคติด้านนี้นะครับผู้ตามก็ไม่สามารถปฏิบัติตามได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้นำคือคีย์หลักคีย์โรเลยนะครับบุคลากรในองค์กรนี่นะครับจะเป็นการกำหนดหน้าที่ของแต่ละบุคคลไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้องค์กรมีทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินงานในด้านการจัดการความรู้นะครับบุคลากรเนี่ยจะช่วยในการถ่ายโอนความรู้ให้แก่บุคลากรอื่นๆนะครับในลักษณะข้ามสายงานได้หรือผู้นำอาจจะช่วยให้บุคลากรถ่ายโอนความรู้โดยการจัดแลกเปลี่ยนความรู้โดยการจัดงานสัมมนาอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นแนวทางส่วนหนึ่งในการจัดการความรู้นะครับองค์ประกอบต่อไปนะก็คือการกำกับดูแลดีไดเรคติ้งนะครับอันนี้จะขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะครับผู้บริหารจะมอบหมายให้หัวหน้างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้ดูแลการใช้เทคโนโลยีกันสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการความรู้รวมทั้งจะกำกับดูแลบุคลากรในองค์กรที่ทำหน้าที่ในการจัดการความรู้ ให้เกิดการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องเทคโนโลยีผู้บริหารเนี่ยจะต้องสนับสนุนเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการความรู้นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันก้าวหน้าไปมากแล้วการที่นำเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยจะช่วยทำให้การจัดการความรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในขั้นต่อไปก็คือขั้นการสื่อสารความร่วมมือและประสานงานหรือตัว C นะครับ C communicating C collaborating C coordinating เนี่ยนะครับก็คือการสื่อสารในการจัดการความรู้นะครับเพื่อให้บุคคลในองค์กรเกิดความร่วมมือกันในการจัดการความรู้เพื่อองค์กรนะครับความรู้เพื่อองค์กรเนี่ยไม่ใช่ความรู้ของคนใดคนหนึ่งครับแต่จะต้องเป็นความรู้ของทุกคนตั้งแต่ระดับผู้บริหารลงมาถึงระดับล่างสุดเลยนะครับทุกคนต้องสามารถเข้าถึงความรู้เหล่านั้นได้นะครับโดยสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ถึงกันได้ตลอดเวลาผ่านช่องทางการศึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารได้หลายรูปแบบนะครับในปัจจุบันช่องทางที่นิยมมากที่สุดคงแม่งแคล้วสื่อสังคมหรือช่องทางการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะเป็นช่องทางที่รวดเร็วแล้วก็ประหยัดสะดวกนะครับในส่วนของในด้านความร่วมมือจะมีการขอความร่วมมือบุคลากรในการมีส่วนร่วมในการดำเนินการในการจัดการความรู้นะครับสำคัญมากบุคลากรในองค์กรเนี่ยจะต้องให้ความร่วมมือด้วยทั้งนี้ผู้บริหารอาจจะต้องออกกฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการจัดการความรู้นะครับในส่วนของด้านการประสานงานหน่วยงานหรือฝ่ายงานที่จัดการความรู้ต้องมีการประสานงานให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกหน่วยงานในองค์กรเพื่อให้มีส่วนร่วมจัดการความรู้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับการจัดการความรู้เนี่ยเป็นเรื่องไม่ใช่เฉพาะของผู้บริหารฝ่ายเดียวแต่เป็นเรื่องของทุกคนภายในองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นการประสานงานเนี่ยต้องประสานงานให้ครอบคลุมถึงทุกคนในส่วนขององค์ประกอบต่อไปก็คือการจัดสรรทรัพยากร A allocating of resources เนี่ยนะครับก็จะมีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลก็ได้แก่ผู้บริหารขององค์กรบุคลากรในองค์กรแล้วก็การจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษานะครับก็เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับก็จะนำมาใช้เพื่อการรวบรวมการจัดเก็บและเผยแพร่และประมวลผลความรู้ที่นำไปใช้จัดการความรู้นะครับจะช่วยทำให้องค์กรแลกเปลี่ยนความรู้ได้ง่ายขึ้นนะครับและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นการใช้สื่อสังคมอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างมานะครับหรือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็จะว่องไวกว่าสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบเก่านะครับแล้วก็องค์ประกอบที่7นะครับก็คือการรายงานหรือตัว R reporting นะครับก็คือหน่วยงานหรือฝ่ายบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานเนี่ยเกี่ยวกับการจัดการความรู้เนี่ยควรมีการจัดทำรายงานนะครับการรายงานผลการจัดการความรู้ต่อผู้บริหารองค์กรว่าการจัดการความรู้ที่ได้ดำเนินการมาเนี่ยมีผลการดำเนินการมาอย่างไรนะครับและประสบความสำเร็จหรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างเช่นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้นะครับสร้างโครงการเกี่ยวกับการฝึกอบรมที่เพื่อต้องการแลกเปลี่ยนความรู้ให้พนักงานโครงการใดโครงการหนึ่งนะครับหน่วยงานนั้นก็ต้องมีการรีพอร์ตไปถึงผู้บริหารนะครับว่าโครงการอบรมนั้นน่ะที่ต้องการถ่ายทอดให้พนักงานได้รับความรู้ในเรื่องนั้นๆเนี่ยมันประสบความสำเร็จหรือมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างเพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขต่อไปนะครับในส่วนของการประเมินนะครับ E ตัว E นะ evaluating เนี่ยการจัดการความรู้สามารถทำการประเมินได้ดังนี้นะครับก็คือการประเมินระบบซิสเต็มนะครับการประเมินระบบหรือกิจกรรมต่างๆของการจัดการความรู้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นการประเมินตัวโปรเซสนะครับแล้วก็การประเมินผลลัพธ์เอาท์พุตเนี่ยก็คือการประเมินจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมการจัดการความรู้หรือประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานนะครับการประเมินความรู้หรือองค์ความรู้ที่ได้และประเมินผลประโยชน์ที่ได้รับนะครับว่าการจัดการความรู้นั้นขององค์กรนั้นมีเอาท์พุตได้รับผลมาอย่างไรบ้างเอาคำในส่วนของเอาคำนี่ก็คือการประเมินว่าการจัดการความรู้ในองค์กรนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรือไม่อาจเอามาประเมินได้เพราะว่ายังขาดประสิทธิภาพนะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้วยนะครับในส่วนของเอาคำครับผมในหน่วยที่14เนี่ยที่ผมบรรยายหมดก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับหน่วย งั้นผมขอทบทวนอีกครั้งนะครับว่านักศึกษาจะต้องรู้เรื่องใดบ้างนักศึกษาจะต้องรู้สามารถอธิบายความหมายความสัมพันธ์องค์ประ

0: ขอบและประเภทของการจัดการความรู้ได้อย่างถูกต้องนะครับนักศึกษาจะต้องสามารถอธิบายขั้นตอนของการจัดการความรู้นั้นแนวทางการจัดการความรู้อิงหลัก Postcare นะครับนักศึกษาอย่าลืมหลัก Postcare 8องค์ประกอบด้วยกันนะครับต่อไปก็ขอให้นักศึกษารับชมหน่วยที่15ต่อไปซึ่งเป็นหน่วย
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทย์สุโขทัยธรรมาธิราช
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
3: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: สวัสดีครับนักศึกษาต่อไปก็จะเป็นการบรรยายหน่วยที่15นะครับการเผยแพร่ความรู้กับการจัดการศึกษานะครับโดยผมผู้บรรยายก็คืออาจารย์ดร.วชิระภูมิวงศ์นะครับชุดวิชา27117เทคโนโลยีการจัดการศึกษานะครับซึ่งก็จะเป็นหน่วยสุดท้ายของชุดวิชานี้แล้วนะครับการเผยแพร่ความรู้กับการจัดการศึกษาเนี่ยมีด้วยกัน6ประเด็นหลักๆนะครับที่นักศึกษาจะต้องทําความเข้าใจกับมันก็คือประเด็นแรกก็คือความหมายและความสัมพันธ์ของการเผยแพร่ความรู้กับการจัดการศึกษาประเด็นที่2ก็คือขอบข่ายการเผยแพร่ความรู้กับการจัดการศึกษานะครับประเด็นที่3การเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายกับการจัดการศึกษานะครับแล้วก็ประเด็นที่4การเผยแพร่ความรู้ด้วยตำรากับการจัดการศึกษาการเผยแพร่ความรู้ด้วยบทความวิชาการกับการจัดการศึกษาแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับการเผยแพร่ความรู้ด้วยบทความวิจัยกับการจัดการศึกษานะครับเรามาดูประเด็นแรกกันนะครับความหมายและความสัมพันธ์ของการเผยแพร่ความรู้กับการจัดการศึกษานะครับความหมายและความสัมพันธ์ของการเผยแพร่ความรู้กับการจัดการศึกษาเนี่ยก็คือการแพร่กระจายความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะเผยแพร่นะครับโดยนำกระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือหลัก Postcare มาใช้นะครับความสำคัญนะครับความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้การจัดการศึกษาเนี่ยก็คือช่วยให้การเผยแพร่ความรู้ดำเนินการไปอย่างรวดเร็วนะครับเป็นไปตามแผนงานที่เรากำหนดนะครับช่วยให้การใช้ทรัพยากรในการเผยแพร่ความรู้เป็นไปอย่างประหยัดนะครับช่วยให้การประเมินและปรับปรุงการเผยแพร่ความรู้ให้ดําเนินการได้ตลอดเวลาช่วยให้ความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับหรือมีการคิดค้นความรู้ขึ้นมาใหม่ช่วยให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิตเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับในส่วนของประเด็นที่2ครับขอบข่ายการเผยแพร่ความรู้นะครับก็จะประกอบด้วยกัน3หัวข้อใหญ่ก็คือการเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายการเผยแพร่ความรู้ด้วยตำรานะครับแล้วก็การเผยแพร่ความรู้ด้วยบทความเรามาดูประเด็นที่3นะครับการเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายกับการจัดการศึกษานะครับมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าการแพร่กระจายความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นมาพูดคุยเล่าให้ฟังนะครับโดยไม่ใช้สื่อหรือใช้สื่อมาประกอบการพูดคุยเล่านะครับความสำคัญนะครับในการเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายกับการจัดการศึกษานะครับก็คือผู้รับการเผยแพร่สามารถซักถามข้อสงสัยในความรู้ที่ได้บรรยายได้ทันทีนะครับความรู้ที่ผู้ฟังได้รับมาครับนะครับมาจากแหล่งภูมิโดยตรงก็คือมาจากผู้บรรยายโดยตรงนะครับสามารถประเมินผลการเผยแพร่ความรู้ได้ทันทีนะครับโดยการซักถามนะครับความรู้สามารถเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้ในระหว่างการบรรยายนะครับ

ขั้นตอนนะครับในการเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายกับการจัดการศึกษานะครับมีด้วยกัน7ขั้นนะครับดังต่อไปนี้นะครับขั้นที่1ก็คือการวิเคราะห์กำหนดความรู้ที่จะเผยแพร่ด้วยการบรรยายนะครับขั้นที่2ก็คือวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่จะเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายขั้นที่3การเตรียมความรู้หรือเนื้อหาสาระและประสบการณ์ที่จะเผยแพร่ด้วยการบรรยายขั้นที่4นะครับเตรียมสื่อประกอบการบรรยายแล้วก็ขั้นที่5ซักซ้อมความหมายนะครับขั้นที่6ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายแล้วก็ขั้นที่7ขั้นสุดท้ายนะครับประเมินผู้ฟังที่รับความรู้ด้วยการบรรยายนะครับการเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายโดยยึดหลัก Post Care นะครับมีด้วยกัน8องค์ประกอบด้วยกันนะครับดังที่หลัก Post Care ที่ผมเคยกล่าวไว้นะครับขั้นแรกก็คือการวางแผนหรือ Pre Planning เนี่ยนะครับตามขั้นตอน7ขั้นนะครับก็คือวางแผนการจัดองค์กรการวางแผน Staffing การวางแผนการดำเนินการการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรอะไร8ขั้นด้วยกันนะครับขั้นตอนที่เป็นปัจจัยนำเข้ากระบวนการและผลลัพธ์นะครับในส่วนของการจัดองค์กรเนี่ยงานจัดการทั่วไปงานจัดอบรมและเผยแพร่และงานประเมินผลนะครับหน่วยงานพวกนี้เป็นผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายนะครับในส่วนของสตาฟฟิ่งหรือการจัดบุคลากรเนี่ยก็จะมีงานจัดการทั่วไปก็คือมีเป้าหมายที่การบริหารทั่วไปนะครับงานจัดอบรมนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นักวิชาการหรือนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับงานประเมินก็เป็นหน้าที่ของผู้วิจัยหรือนักวิจัยนะครับการกำกับดูแลอำนวยการหรือ directing เนี่ยนะครับผู้บริหารนะครับจะมีหน้าที่เป็นผู้กำหนดนโยบายตรวจสอบแผนการดำเนินการนะครับและตรวจรายงานการปฏิบัติงานนะครับโดยมีหัวหน้าศูนย์ฝ่ายนะครับควบคุมแนวคิดตามให้บุคลากรระดับปฏิบัติการนะครับดำเนินงานตามแผนงานที่ผู้บริหารกำหนดไว้การสื่อสารและความร่วมมือนะครับการสื่อสารก็จะมีรูปแบบ2ทางก็คือไปกลับนะครับภาษาเข้าใจง่ายลีลาการนำเสนอน่าสนใจและมีการแสดงความคิดเห็นของผู้ฟังรวมถึงซักทอดตอบคำถามระหว่างผู้บรรยายกับผู้ฟังนะครับความร่วมมือนะครับก็คือภายในหน่วยงานการประสานงานภายนอกกับผู้รับการเผยแพร่นะครับก็คือผู้เข้าฟังการจัดสรรทรัพยากรนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้อาจจะมีค่าวิทยากรนะครับอื่นๆค่าสถานที่ค่าจัดงานทั่วไปนะครับการรายงานนะครับก็คือทราบผลการประเมินการเผยแพร่ความรู้ผู้ฟังประเมินผลในแบบสอบถามอาจจะมีแบบทดสอบความรู้หลังจากการฟังแล้วก็แบบสำรวจความพึงพอใจหลังเข้าฟังนะครับการประเมินผลเนี่ยก็จะมีการสร้างเครื่องมือและคุณภาพของเครื่องประเมินนะครับก็จะมีแบบสอบถามความคิดเห็นหรือความพึงพอใจในส่วนประเด็นที่4นะครับการเผยแพร่ความรู้โดยตำรากับการจัดการศึกษาครับความหมายของมันก็คือเป็นการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการของสาขาใดสาขาหนึ่งนะครับโดยมีการจัดระบบความรู้ที่เผยแพร่ในรูปโปรแกรมที่ผู้รับการเผยแพร่มีความสามารถศึกษาความรู้ด้วยตนเองจากตำราโดยศึกษาค่อยๆศึกษาทีละเล็กทีละน้อยนะครับความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้ด้วยตำราเนี่ยก็คือเป็นการสร้างผลงานทางวิชาการให้กับผู้เผยแพร่หรือผู้เขียนตำรานะครับถ้าเป็นนักวิชาการหรือเป็นอาจารย์ก็สามารถเอาตำราเนี่ยไปขอผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการนะครับความรู้ที่เผยแพร่เนี่ยไปยังกลุ่มเป้าหมายได้จำนวนมากนะครับความรู้ที่เผยแพร่โดยตำราเก็บไว้ได้นานแล้วก็ผู้รับการเผยแพร่สามารถย้อนกลับมาศึกษาตรวจสอบความรู้ที่ได้รับได้ปริมาณความรู้ที่เผยแพร่ด้วยตำรามีปริมาณเนื้อหามากนะครับก็จะมีเนื้อหามากกว่าการเผยแพร่ด้วยวิธีอื่นนะครับสามารถทำได้ตลอดเวลาไม่มีข้อจำกัดระยะเวลานะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญของการเผยแพร่ด้วยตำรานะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนการเผยแพร่ด้วยตำรานะครับก็จะมีด้วยกัน6ขั้นนะครับขั้นแรกเราก็กำหนดกลุ่มสาระที่จะเผยแพร่ก่อนนะครับกลุ่มสาขาวิชาและเป้าหมายเราว่าเราต้องการเผยแพร่วิชาใดกลุ่มเป้าหมายเป็นใครนะครับขั้นที่2คือกำหนดเรื่องที่จะเผยแพร่ความรู้นะครับขั้นที่3ก็คือรวบรวมความรู้ที่จะเผยแพร่จากแหล่งความรู้ต่างๆนะครับขั้นที่4ก็คือกำหนดรูปแบบการนำเสนอตำรานะครับขั้นที่5ก็คือดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้วยตำราขั้นที่6ก็คือตรวจสอบและปรับปรุงก่อนนำตำราไปเผยแพร่นะครับ
ทีนี้เรามาดูการเผยแพร่ความรู้ด้วยตำราโดยอิงหลักโพสต์แคร์นะครับซึ่งมีด้วยกัน8องค์ประกอบองค์ประกอบแรกก็อย่างที่เราทราบกันทั่วไปก็คือการวางแผนนะครับการวางแผนการเขียนตำราเนี่ยก็ต้องมีการเขียนโครงร่างของความรู้การค้นคว้าความรู้นะครับออกการออกแบบเนื้อหาด้านเทคนิคด้านกายภาพการตรวจสอบคุณภาพแล้วก็แผนปฏิบัติการนะครับในส่วนของการจัดองค์กรเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับงานของผู้เขียนนะครับผู้เขียนก็จะเป็นผู้ดีไซน์โครงสร้างขององค์กรของหรือตำราของตัวเองนะครับการจัดบุคลากรเนี่ยก็คือการสรรหาคนมาช่วยงานของผู้เขียนนะครับอาจจะมีหน่วยจัดรูปเล่มหน่วยตรวจคำผิดนะครับในส่วนของการกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกเนี่ยก็จะเป็นการปฏิบัติตามแผนงานนะครับว่าเราเขียนได้ถึงตามที่เรากำหนดไว้ในแกนชาร์ตแผนกลุ่มระยะเวลาหรือแผนปฏิบัติงานไหมนะครับในด้านการสื่อสารเนี่ยในการเขียนตำราก็ควรจะใช้ภาษาที่ง่ายเข้าใจแล้วก็ตรงกับเนื้อหาสาระนะครับที่ต้องการให้ผู้อ่านเข้าถึงนะครับความร่วมมือนะครับเราก็อาจจะต้องขอความร่วมมือไปกับสำนักพิมพ์กับหน่วยงานที่มีแหล่งข้อมูลที่เป็นความรู้ประสานงานกับบุคคลหรืองานภายนอกเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการเขียนตำรานะครับการจัดสรรทรัพยากรนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตำราค่าใช้จ่ายในการทำปกแล้วก็อีกมีปัญหาหลายอย่างเหมือนกันนะครับในส่วนด้านการรายงานเนี่ยก็จะมีการรายงานสาระสำคัญความคิดรวบยอดของแต่ละบทที่เขียนไปในในตำรานะครับก็อาจจะต้องมีการสรุปเนื้อหาในแต่ละหน่วยหรือแต่ละตอนในตำรานะครับในส่วนของการประเมินเนี่ยการประเมินแต่ละขั้นตอนของการเขียนตำราและความรู้ที่เผยแพร่ในตำรานะครับว่าเราได้เขียนไปในเขียนเรื่องใดไปบ้างแล้วได้เผยแพร่ยังไงมีคนอ่านเยอะไหมหรือมีคนอ้างอิงจากตำราเราเนี่ยเยอะไหมนะครับประเด็นที่5นะครับการเผยแพร่ความรู้ด้วยบทความวิชาการจากการจัดการศึกษานะครับมันต่างกับจากตำรายังไงล่ะบทความวิชาการเนี่ยบทความวิชาการเนี่ยมันก็จะเป็นกระบวนการเผยแพร่กระจายความรู้ผ่านทางวารสารวิชาการนะครับในรูปของบทความก็จะมีความสั้นกว่าตำรานะครับมีจุดมุ่งหมายเสนอความรู้เพียงประเด็นหลักประการเดียวนะครับไม่เหมือนตำราเล่มหนึ่งจะประกอบไปด้วยหกข้อหลายหกข้อแล้วก็มีหลายประเด็นนะครับในส่วนของบทความวิชาการก็จะเป็นสั้นกว่านะครับก็จะมีประเด็นที่สำคัญอยู่ประเด็นเดียวนะครับแล้วมันสำคัญของการเผยแพร่ความรู้ด้วยบทความวิชาการเนี่ยก็คือเป็นการขยายความรู้ให้กว้างขวางกับกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากคล้ายๆตำรานะครับมีความน่าเชื่อถือเพราะผ่านการกลั่นกรองนะครับในการเขียนบทความวิชาการเพื่อให้ได้ลงวารสารวิชาการเนี่ยจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒินะครับหรือเพียร์มารีวิวงานของเราแล้วเราต้องปรับตามนะครับเพราะฉะนั้นบทความวิชาการเนี่ยที่ได้ลงในวารสารวิชาการเนี่ยจะผ่านการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็ความสำคัญอีกข้อนึงก็คือเก็บสามารถศึกษาความรู้นั้นได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่นะครับแล้วก็ความรู้ในบทความสามารถนำไปใช้ต่อไปได้เราสามารถนำความรู้บทความวิชาการมาอ้างอิงในงานวิชาการของเราได้นะครับขั้นตอนของการเผยแพร่ความรู้บทความวิชาการเนี่ยก็จะมีด้วยกัน7ขั้นนะครับก็คือค้นคว้าและติดต่อแหล่งที่จะเผยแพร่ความรู้ด้วยบทความวิชาการนะครับแล้วก็ขั้นที่2คือแสวงหาความรู้ที่จะนำมาเผยแพร่นะครับขั้นที่3กำหนดโครงร่างของความรู้นะครับขั้นที่4ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลความรู้จากหลายแหล่งนะครับขั้นที่5เรียบเรียงและปรุงแต่งความรู้นะครับขั้นที่6ก็คือเขียนแหล่งอ้างอิงอันนี้ขั้นนี้สำคัญมากนะครับในการนำความรู้จากแหล่งอื่นมาใช้เนี่ยโดยที่ความรู้นั้นเราไม่ได้เป็นผู้คิดค้นเริ่มเราจะต้องให้เครดิตหรือแหล่งอ้างอิงที่เราอ้างมานะครับเพราะจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ได้นะครับแล้วก็ขั้นที่7ตรวจสอบความรู้ที่เผยแพร่บทความวิชาการนะครับในส่วนของการเผยแพร่ความรู้บทความวิชาการเนี่ยโดยใช้โพสแคร์ก็จะมีด้วยกัน8องค์ประกอบทั่วไปตามทฤษฎีของโพสแคร์นะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับทั้งชุดวิชานี้ได้เลยนะครับก็คือการวางแผนนะครับการวางแผนกับการเผยแพร่ความรู้บทความวิชาการก็คือระยะเวลากับการเผยแพร่ความรู้เรากำหนดระยะเวลาเท่าไหร่ระยะเวลาในการเขียนบทความว่าเราจะใช้เวลากี่เดือน
เราจะต้องเผยแพร่ภายในปีไหนหรือเราจะต้องวางแผนว่าเขียนไปแล้วแล้วเราจะสามารถนำไปขอผลงานวิชาการได้ตอนช่วงใดนะครับอันนี้เราต้องวางแผนดีๆการจัดองค์ในส่วนขององค์ประกอบที่สองในการจัดองค์กร

แค่สารแลบประสานงานและผู้ดำเนินการให้เรานะครับในส่วนของการกำกับดูแลหรืออำนวยการการเผยแพร่บทความวิชาการเนี่ยนะครับก็จะมีด้วยกันสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่หนึ่งการบริหารงานตามสายงานกลุ่มที่สองก็คือการนำความรู้มาเผยแพร่ได้นะครับการสื่อสารก็ทั่วไปนะครับมีการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรนะครับความร่วมมือตามระเบียบแบบแผนการประสานงานคือเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรปฏิบัติงานช่วยเราในการเผยแพร่บทความวิชาการนะครับในส่วนของการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยเราต้องเตรียมงบประมาณค่าใช้จ่ายในการนำบทความวิชาการไปเผยแพร่ซึ่งก็แล้วแต่วารสารเขาเรียกเก็บนะครับเรทก็จะต่างกันไปตามฐานหรือว่าตามกลุ่มของวารสารนั้นๆนะครับค่ารายงานก็คือผู้เผยแพร่เขียนรายงานการเขียนบทความวิชาการนะครับในส่วนของการประเมินเนี่ยประเมินความรู้ที่เผยแพร่กับผู้รับการเผยแพร่โดยมีเครื่องมือในการประเมินนะครับก็ผู้ในส่วนของการประเมินเนี่ยก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้ตรวจสอบนะครับเครื่องมือก็จะเป็นเครื่องมือของเขาตรวจสอบความถูกต้องของบทความวิชาการที่เราเขียนส่งไปในเบื้องต้นก่อนที่จะไปลงเอกสารได้นะครับต่อไปมาดูประเด็นที่หกนะครับการเผยแพร่ความรู้ด้วยบทความวิจัยกับการจัดการศึกษาบทความวิจัยต่างกับบทความวิชาการยังไงบทความวิจัยเนี่ยจะเป็นบทกระบวนการเผยแพร่ความรู้เนี่ยที่เป็นงานวิจัยที่ผลิตเสร็จแล้วนะครับเอางานวิจัยนั้นมาเผยแพร่ความรู้ด้วยสรุปสาระสำคัญของงานวิจัยนะครับโดยนำเสนอผ่านวารสารวิชาการหรือเอกสารประมวลบทความหลังจากประชุมวิชาการนะครับและความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้ด้วยบทความวิจัยนะครับมันมีอะไรบ้างก็เป็นการขยายความรู้การวิจัยและเกิดการต่อยอดงานวิจัยที่เราเผยแพร่ได้มากยิ่งขึ้นนะครับสร้างความรู้จักในตัวผู้วิจัยได้เกิดกับผู้วิจัยนะครับอันนี้ในเมื่อถ้าเราเผยแพร่บทความวิจัยที่เกิดมันปังมากหรือมันได้รับความสนใจมากเนี่ยผู้วิจัยก็จะได้เครดิตมากขึ้นนะครับทําให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ที่มีการเผยแพร่นะครับแล้วมันก็จะเป็นตัวช่วยทําให้งานวิจัยที่เราทําเนี่ยเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและทําให้มีความน่าเชื่อถือนะครับสามารถนํางานวิจัยไปใช้ง่ายนะครับคนที่มาอ่านงานเราจากบทความวิจัยเนี่ยสามารถนำไปใช้ต่อหรืออ้างอิงของเราได้นะครับเก็บบทความวิจัยในวารสารนั้นได้นานนะครับก็บทความวิจัยเนี่ยสามารถอ้างอิงได้อย่างต่ำก็5ปีนะครับก่อนที่มันจะเก่าไปและบางบทความหรือบางงานวิจัยเนี่ยก็สามารถอิงได้มากกว่า10ปีนะครับถ้ามันเป็นบทความถ้ามันเป็นงานวิจัยที่มีข้อค้นพบที่ค่อนข้างแน่นอนแล้วก็สามารถใช้ได้เรื่อยๆหรือประเภทงานวิจัยข้อมูลที่เป็นคลาสสิกนะครับแล้วก็อันสุดท้ายความสำคัญของมันก็คือเกิดการตรวจสอบและประเมินคุณภาพความรู้นะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนการเผยแพร่ความรู้ด้วยความวิจัยนะครับขั้นที่หนึ่งก็คือแสวงหาแหล่งที่นำเสนอบทความวิจัยก่อนอื่นก่อนที่เราจะนำบทความวิจัยไปตีพิมพ์เนี่ยเราต้องแสวงหาที่ที่ลงบทความของเราก่อนนะครับซึ่งก็แล้วแต่เรากำหนดว่าจะลงแบบฐานหนึ่งหรือฐานสองหรือฐานไหนอันนี้เราต้องขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราวางแผนจะไปใช้ขอผลงานวิชาการและเวลาความต้องการขอผลงานเนี่ยเขาต้องใช้เวลาลงในวารสารฐานไหนนะครับขั้นที่สองก็คือศึกษารูปแบบการเขียนบทความวิจัยจากวารสารนะครับก็คืออันนี้เราต้องดูฟอร์แมตของวารสารก็จะต่างกันในแต่ละที่นะครับแต่ก็แพทเทิร์นไม่ต่างกันมากนะครับขั้นที่สามคือทบทวนงานวิจัยตามส่วนประกอบของบทความวิจัยนะครับเราก็ทบทวนงานวิจัยของเราและเอาส่วนนั้นมาคัดย่อย่อยลงไปในบทความวิจัยของเรานะครับขั้นที่สี่เขียนโครงร่างการนําเสนอบทความวิจัยนะครับเราก็ต้องร่างโครงก่อนที่จะลงเขียนในรายละเอียดนะครับแล้วก็ขั้นที่ห้าเขียนสาระสําคัญของแต่ละส่วนประกอบของบทความวิจัยหลังจากได้โครงแล้วเราก็มาขยายส่วนสาระสําคัญนะครับขั้นที่6ตรวจสอบความถูกต้องของบทความวิจัยนะครับทีนี้เรามาดูการเผยแพร่ความรู้บทความวิจัยโดยอิงหลักโฮสแคร์ซึ่งก็แน่นอนมีด้วยกันแปดองค์ประกอบของเดิมก็คือ planning การวางแผนนะครับเราก็ต้องวางแผนปฏิบัติงานก่อนว่าบทความวิจัยเราจะใช้เวลาในการเขียนนานไหมและจะเอาไปตีพิมพ์ได้เมื่อไหร่
พีพีเสร็จแล้วเราต้องเอาไปใช้ขอตำแหน่งวิชาการไหม

0: ้องเผยแพร่อย่างต่ำ4 เดือนนะครับพวกนี้เราต้องวางแผนให้ดีๆนะครับในส่วนของการจัดองค์กรนะครับก็จะมีการจัดการทั่วไปงานจัดทำวารสารงานเผยแพร่วารสารนะครับในส่วนของด้านสตาฟฟิ่งหรือการจัดสรรบุคลากรเนี่ยก็จะมีการจัดการทั่วไปมีเจ้าหน้าที่ประสานงานกองบรรณาธิการเจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษรอันนี้อาจจะรวมถึงกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่คอยตรวจบทความวิจัยเรานะครับก่อนที่จะให้ไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการนั้นในส่วนของด้านการกำกับดูแลและอำนวยการเนี่ยก็จะมีการควบคุมการดำเนินการจัดทำบทความวิจัยตามแผนปฏิบัติงานหน่วยงานนะครับก็ต้องออกวารสารให้ทันตามที่กำหนดนะครับถ้าหน่วยงานที่ผลิตวารสารนี้ออกไม่ทันก็อาจจะถูกปรับลดฐานได้นะครับการสื่อสารนะครับในการเขียนบทความวิจัยก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการสื่อสาร2 ทางนะครับความร่วมมือเลือกเป็นไปตามข้อตกลงของวารสารที่เรานำไปเผยแพร่นะครับการประสานงานนะครับก็จะมีทั้งภายในและภายนอกในส่วนของการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยก็จะใช้บทความวิชาการก็คือมีค่าใช้จ่ายในการลงบทความวิจัยซึ่งก็แล้วแต่วารสารแล้วแต่เลทของเขานะครับแล้วก็มีงบประมาณและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆครับการรายงานก็ผู้เผยแพร่รายงานในรูปของฐานข้อมูลรายงานผลการจัดทำวารสารในการเผยแพร่นะครับในส่วนของการประเมินผลเนี่ยจากการปรับแผนการปฏิบัติงานและมีคณะกรรมการประเมินงานบทความวิจัยนั้นๆ นะครับครับในหน่วยนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับหน่วยที่15เนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยสุดท้ายของชุดวิชานี้แล้วนะครับก็ขอให้นักศึกษาโชคดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้นักศึกษากลับมาฟังรายการนี้อีกก่อนสอบครั้งนะครับเพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ที่แตกฉานมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปก็ขอให้นักศึกษาเชิญฟังวิเคราะห์คำถามของหน่วยที่13 14 15ต่อไปนะครับ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
7: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: สวัสดีครับนักศึกษาต่อไปก็จะเป็นการวิเคราะห์คำถามหน่วยที่13นะครับเรามาดูคำถามข้อแรกกันนะครับกระบวนการพัฒนาบุคคลด้วยการส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานโดยการนำจัดการศึกษาเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยให้พัฒนาการทรัพยากรมนุษย์ดียิ่งขึ้นหมายถึงข้อใดนะครับเรามาดูข้อแรกนะครับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการจัดการข้อ2การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมข้อ3การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาทางไกลข้อ4การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษาข้อ5การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดระบบกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถนะครับเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับหมายถึงข้อใดก็หมายถึงข้ององูนะครับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษานะครับตรงตามหน่วยที่13เลยนะครับข้อต่อไปนะครับการที่องค์

องค์กรมีความเข้มแข็งมีคุณภาพเพิ่มขึ้นมีความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันกับองค์กรอื่นๆได้นะครับเป็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาในข้อใดนะครับข้อแรกก็คือทำให้องค์กรมีคุณภาพข้อ2ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและงบประมาณขององค์กรนะครับข้อ3ทำให้ได้สภาพแวดล้อมและองค์กรที่มีความเหมาะสมนะครับข้อ4นะครับทำให้ได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวัดความรู้และทักษะนะครับข้อ5ทำให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพนะครับข้อนี้นะครับก็คำตอบในใกล้เคียงกันทุกคำตอบเลยแต่เราก็ต้องตอบข้อที่มีความสำคัญของพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยที่ทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งมากที่สุดก็คือการทำให้องค์กรมีคุณภาพนะครับข้อต่อไปนะครับการที่บุคคลได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการที่เป็นระบบทำให้เป็นผู้มีความสามารถทักษะจนเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยการฝึกอบรมนะครับเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบใดนะครับข้อนี้นะครับข้อแรกก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการจัดการศึกษานะครับข้อ2การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนกับการจัดการศึกษานะครับข้อ3การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมกับการจัดการศึกษานะครับงองูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมในการจัดการศึกษานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมแบบการจัดการศึกษานะครับข้อนี้ก็ถามว่าการที่บุคลากรเนี่ยขององค์กรหรือบุคคลเนี่ยได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการที่เป็นระบบนะครับให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะนะครับจนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยการฝึกรวมเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบใดถามตรงคำตอบเลยนะครับก็คือตอบข้อควายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมกับการจัดการศึกษานะครับข้อ4ครับการที่บุคคลสามารถดำเนินการวางแผนพัฒนาตนเองได้โดยเลือกวิธีการนำกำหนดวิธีการเรียนและการเป็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเองในข้อใดนะครับข้อแรกนะครับช่วยให้บุคคลมีระบบในการพัฒนาตนเองข้อ2ช่วยให้บุคคลมีความสามารถในการจัดการที่ดีมากยิ่งขึ้นข้อ3ช่วยให้บุคคลมีวิธีการเรียนรู้และเทคนิคการพัฒนาตนเองที่หลากหลายข้อ4ช่วยให้บุคคลมีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนะครับข้อ5ช่วยให้บุคคลมีพฤติกรรมที่เหมาะกับการพัฒนาตนเองครับคำทวนคำถามนะครับการที่บุคคลสามารถดำเนินการวางแผนการพัฒนาตนเองโดยเลือกวิธีการเรียนกำหนดวิธีการเรียนและการบำรุงเป็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเองในข้อใดนะครับก็คือข้อกอไก่นะครับช่วยให้บุคคลมีระบบในการพัฒนาตนเองนะครับการที่บุคคลมีระบบในการพัฒนาตนเองก็ได้ตั้งแต่ขั้นแรกก็คือวิธีการเรียนกำหนดวิธีการเรียนแล้วก็การประเมินนะครับบุคคลสามารถทำได้ด้วยตนเองนะครับอย่างเป็นระบบข้อต่อไปนะครับข้อใดคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเองโดยใช้วิธีการพัฒนาตนเองนะครับข้อกอไก่ศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ขอไข่ศึกษาจากสื่อโทรทัศน์ข้อควายศึกษาจากการเข้าชมนิทรรศการงองูศึกษาจากสื่อสังคมจอจานถูกทุกข้อนะครับข้อใดคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเองโดยใช้วิธีการในการพัฒนาตนเองนะครับข้อนี้นะครับก็คือสามารถตอบได้ถูกข้อนะครับก็คือทุกอันเนี่ยสามารถนำมาใช้พัฒนาตนเองได้นะครับข้อ6นะครับการสร้างให้ตนเองเป็นผู้มีวินัยเพราะหากผู้เรียนไม่มีวินัยก็จะล้มเลิกความตั้งใจที่จะเรียนละทิ้งเป้าหมายจะไม่เป็นไปตามผลหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้นะครับจะเป็นขั้นตอนใดในการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับโดยยึดหลักโพสต์แทนนะครับก็ไก่การรายงานขอไข่การจัดองค์กรข้อควายการวางแผนงองูการกำกับดูแลนะครับจอจานการสื่อสารความร่วมมือและประสานงานหรือตัวซีนะครับการสร้างตนเองให้เป็นวินัยก็คือตอบได้ทันทีนะครับว่าเป็นการกำกับดูแลหรือดีไดเรกติ้งนะครับ

ข้อต่อไปนะครับการศึกษาเล่าเรียนช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อในขั้นที่สูงเพื่อให้ได้รับปริญญาเป็นความสำคัญการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนในด้านใดครับข้อแรกนะครับช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และเป็นที่ยอมรับของสังคมข้อ2ช่วยให้ผู้เรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพนะครับข้อ3ช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจมากขึ้นข้อ4ช่วยให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นข้อ5ช่วยให้ผู้เรียนมีจิตใจอันดีงามมีจิตสำนึกและคุณธรรมนะครับทวนคำถามครับการศึกษาเล่าเรียนช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อในขั้นที่สูงขึ้นเพื่อให้ได้รับปริญญาเป็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนในด้านใดครับคราวนี้ก็ตอบได้เลยนะครับว่าเป็นข้อกอไก่นะครับช่วยให้เป็นผู้มีความรู้และเป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับข้อต่อไปนะครับการที่บุคลากรการสอนและบุคลากรปฏิบัติการทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและแนวทางการปฏิบัติและข้อมูลจำเป็นต่อการปฏิบัติงานครับอย่างมีประสิทธิภาพเป็นขั้นตอนใดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษาเล่าเรียนโดยยึดหลัก post care ครับข้อแรกนะครับการจัดสรรทรัพยากรหรือตัว A นะครับข้อ2การจัดองค์กรนะครับตัว Oข้อ3การวางแผนตัว P ข้อ4การประเมินตัว E ข้อ5การสื่อสารความร่วมมือและประสานงานนะครับส่วนคำถามนะครับการที่บุคลากรการสอนและบุคลากรปฏิบัติการทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและแนวทางการปฏิบัตินะครับรวมถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานนะอยู่ในขั้นตอนใดของหลักโอสแคร์ก็สามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าอยู่ในขั้นตัว C ก็คือการสื่อสารความร่วมมือและประสานงานนะครับข้อต่อไปครับการฝึกอบรมนอกจากจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรแล้วยังช่วยให้บุคลากรมีทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานนั้นอีกด้วยเป็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมในข้อใดนะครับข้อแรกนะครับช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานข้อ2ช่วยให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพข้อ3ช่วยให้ได้ระบบบริการที่มีคุณภาพข้อ4ช่วยให้บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันข้อ5ช่วยให้มีความรู้ใหม่ๆในองค์กรส่วนคำถามนะครับการฝึกอบรมนอกจากจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้บุคลากรแล้วยังช่วยให้บุคลากรมีทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานนั้นเป็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมในข้อใดนะครับก็ข้อนี้ก็ตอบข้อกอไก่นะครับช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานนะครับการฝึกอบรมก็สามารถช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานให้กับองค์กรได้นะครับข้อต่อไปนะครับการที่ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการฝึกอบรมที่ช่วยเสริมสร้างชีวิตและทัศนคติเชิงบวกในการทำงานของบุคลากรเป็นขั้นตอนใดของการนำ Post Care มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมนะครับข้อแรกการกำกับดูแลหรือตัว D directing นะครับข้อ2การจัดองค์กรตัว O organizing นะครับข้อ3การวางแผน P planning 4การประเมิน E evaluating นะครับข้อ5การรายงาน R reporting นะครับตัวคำถามนะครับการที่ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการฝึกอบรมนะครับเพื่อช่วยปรับทัศนคติเชิงบวกให้การทำงานของบุคลากรเป็นขั้นตอนใดผู้บริหารลงมาปฏิบัติเองข้อนี้ก็ตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าเป็นข้อกอไก่นะครับการกำกับดูแลนะครับ D directing นะครับครับวันนี้ก็ขอจบการวิเคราะห์คำถามนะครับในหน่วยที่13นะครับต่อไปขอเชิญรับฟังหน่วยที่14ต่อไปก็จะเป็นการวิเคราะห์คำถามหน่วยที่14นะครับเรามาเริ่มดูข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกนะครับการจัดการความรู้จะทำให้บุคลากรในองค์กรเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลานะครับเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ทำงานด้วยความกระตือรือร้นรวดเร็วและแก้ไขปัญหาในการทำงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเป็นความสำคัญของการจัดการความรู้ในข้อใดนะครับข้อแรกก็คือทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ในองค์กรข้อ2ทำให้เกิดคลังความรู้ในองค์กรข้อ3ทำให้บุคลากรเกิดการพัฒนาข้อ4ทำให้ลดเวลาค่าใช้จ่ายและงบประมาณขององค์กรข้อ5ทำให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลในการวางแผนได้อย่างรวดเร็ว

การจัดการความรู้ที่ทําให้บุคลากรในองค์กรเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยนะครับจนเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้นะครับเป็นความสําคัญการจัดการความรู้ในด้านทําให้บุคลากรในองค์กรเกิดการพัฒนาตนเองนะครับตอบข้อขอควายนะครับข้อต่อไปนะครับการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษามาช่วยในการจัดเก็บความรู้นะครับโดยทําให้บุคลากรในองค์กรใช้เป็นเครื่องมือเพื่ออํานวยความสะดวกต่อการเข้าถึงแหล่งความรู้นะครับสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรอื่นๆได้นะครับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรนะครับเป็นความสําคัญของการจัดเก็บความรู้ในข้อใดนะครับข้อแรกนะครับทําให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กรข้อ2ทําให้เกิดคลังความรู้นะครับข้อ3ทําให้บุคลากรเกิดการพัฒนาข้อ4ทําให้ลดเวลาค่าใช้จ่ายและงบประมาณขององค์กรนะครับข้อ5ทําให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลในการวางแผนได้อย่างรวดเร็วนะครับเรามาดูคําถามอีกครั้งหนึ่งนะครับการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมาใช้ในการจัดเก็บความรู้เนี่ยเพื่อให้บุคลากรใช้เป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกต่อการเข้าถึงแหล่งความรู้นะครับสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรอื่นๆได้นะครับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรนะครับที่มี KM นะครับข้อนี้ก็ตอบได้นะครับเป็นข้อขอไข่นะครับทําให้เกิดคลังความรู้ในองค์กรนะครับข้อต่อไปนะครับผู้ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเฉพาะความรู้จากประสบการณ์หรือความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคลคอยอำนวยความสะดวกในการจัดความรู้ทั้งในเชิงระบบและเชิงกิจกรรมคือบุคลากรในข้อใดนะครับข้อแรกบุคลากรทุกฝ่ายร่วมกันข้อขอไข่ผู้บริหารระดับล่างขอควายผู้บริหารระดับกลางงองูผู้บริหารระดับสูงสุดจอจานกลุ่มผู้ปฏิบัติงานครับตัวคําถามนะครับผู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นะครับจากประสบการณ์หรือความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคลนะครับและเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดความรู้ทั้งในเชิงระบบและเชิงกิจกรรมนะครับข้อนี้ก็สามารถตอบได้ทันทีนะครับว่าคือผู้บริหารระดับกลางนะครับเป็นผู้ที่อยู่เชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารระดับสูงผู้กําหนดนโยบายแนวปฏิบัตินะครับกับผู้กลุ่มผู้พนักงานผู้ปฏิบัติการนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับผู้บริหารระดับกลางก็จะมีหน้าที่ทั้งเชิงระบบและเชิงกิจกรรมนะครับข้อต่อไปนะครับข้อใดคือการเรียนการสอนที่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาโดยมีปฏิสัมพันธ์กับวิทยากรและบุคลากรอื่นๆได้แบบไม่มีข้อจํากัดด้านเวลาและสถานที่นะครับข้อ1อินเทอร์เน็ตข้อ2เว็บศูนย์รวมข้อ3โปรแกรมการค้นหาข้อ4สื่อสังคมข้อ5การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับทวนคำถามนะครับการเรียนการสอนที่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเนี่ยโดยสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนวิทยากรหรือเพื่อนที่เข้ามาเรียนด้วยกันแบบไม่มีข้อจํากัดนะครับข้อนี้ก็ตอบจอจานนะครับการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้เขาพูดถึงเรื่องการเรียนนะครับการเรียนการสอนข้ออื่นก็ใช้ได้นะครับแต่จะใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นมากกว่าข้อต่อไปนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารมาใช้ในการจัดการความรู้โดยนํามาแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ในการจัดการความรู้เพื่อให้บุคลากรได้บันทึกเรื่องราวแห่งความสําเร็จในการจัดการความรู้ประสบการณ์ต่างๆคือข้อใดนะครับข้อกไก่โปรแกรมประชุมทางไกลออนไลน์ข้อไข่ระบบการจัดการฐานข้อมูลข้อควายระบบการจัดการเอกสารงองูแอปพลิเคชันที่ใช้สําหรับการแสดงความเห็นจอจานเว็บบล็อกนะครับเทคโนโลยีและสื่อสารการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเนี่ยที่นํามาใช้จัดการความรู้เพื่อเผยแพร่ความสําเร็จของบุคลากรนะครับอันนี้ที่น่าใช้ที่สุดก็คือข้อจอจานนะครับเว็บบล็อกนะครับจะเป็นเว็บที่นํามาเผยแพร่ข้อมูลโดยเฉพาะความสําเร็จของบุคลากรในองค์กรนะครับสามารถเอามาเผยแพร่ในช่องทางนี้จะเหมาะสมที่สุดนะครับเพราะว่าบุคลากรภายในองค์กรท่านอื่นๆก็จะสามารถเข้ามาศึกษาเรื่องราวจากในเว็บบล็อกที่ประสบความสําเร็จได้นะครับก็ต่อไปนะครับการเกิดองค์ความรู้และไปสู่การนําความรู้ไปใช้เมื่อนําความรู้ไปใช้แล้วก็จะทําให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆขึ้นซึ่งจะหมุนวนกลับไปเป็นองค์ความรู้อีกครั้งหนึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรนะครับ
ข้อ1การจัดความรู้ให้เป็นระบบข้อ2การประมวลและกลั่นกรองความรู้ข้อ3วงจรการเรียนรู้ข้อ4การแบ่งปันและเปลี่ยนความรู้ข้อ5การเข้าถึงความรู้ตัวคำถามครับการเกิดองค์ความรู้แล้วไปสู่การนำความรู้ไปใช้เพื่อนำความรู้ไปใช้และทำให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็หมุนวนกลับไปนะครับยังเป็นองค์ความรู้อีกครั้งเราเรียกสิ่งนี้ว่าวงจรแห่งการเรียนรู้นะครับข้อคอควายนะครับข้อต่อไปนะครับการที่ผู้บริหารมอบหมายให้หัวหน้างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยเป็นผู้ดูแลการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการความรู้ขั้นตอนโดยยึดหลัก Postcare มาใช้ในการจัดการความรู้นะครับเป็นอยู่ในองค์ประกอบใดของ Postcare นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Postcare อีกแล้วนะครับเราก็มาทวน Postcare นิดนึงว่ามี8องค์ประกอบมีอะไรบ้างก็มีขั้นแรกนะครับองค์ประกอบแรกก็คือการวางแผนดีเพนนิ่งองค์ประกอบที่2ก็คือ organizing นะครับการจัดองค์กรองค์ประกอบที่3คือการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์นะครับหรือ staffing นะครับ D มันคือองค์ประกอบที่4 directing ก็คือการดำเนินการนะครับ C ก็คือการสื่อสารการร่วมมือและการประสานงานนะครับ A allocating resources นะครับก็คือการจัดสรรทรัพยากร R report รายงานevaluate นะครับทีนี้เรามาดูตัวเลือกกันข้อแรกก็คือการกำกับดูแลข้อ2การจัดองค์กรข้อ3การวางแผนข้อ4การประเมิน5การรายงานการที่ผู้บริหารมอบหมายให้หัวหน้างานด้านเทคโนโลยีเนี่ยนะครับไปจัดการความรู้นะครับโดยยึดหลัก Postcare อยู่ในหลักองค์ประกอบใดข้อนี้ก็ตอบได้ทันทีเลยนะครับอยู่ในขั้นตอนที่1ที่4นะครับการกำกับดูแลดีเดเรคติ้งตอบข้อกอไก่เลยนะครับข้อต่อไปนะครับการกระทำให้บุคลากรในองค์กรเกิดความร่วมมือในการจัดความรู้โดยแลกเปลี่ยนความรู้ถึงกันได้ตลอดเวลานะครับผ่านช่องทางการสื่อสารการเสวนาไดอะล็อกเนี่ยครับเป็นขั้นตอนใดของการนำหลักโฮสต์แคร์มาใช้ในการจัดการความรู้ตามที่ผมควรหลักโฮสต์แคร์ไปเมื่อข้อตะกี้นะครับก็สามารถตอบได้เลยนะครับโดยจากตัวเลือกก็คือการสื่อสารความร่วมมือและการประสานงานหรือข้อคอควายนะครับก็คือองค์ประกอบที่3องค์ประกอบที่5นะครับการสื่อสารความร่วมมือและประสานงานตัว C communicating C collaborating นะครับแล้วก็ C coordinating นะครับครับผมนักศึกษาวันนี้ตอนนี้ก็จบการวิเคราะห์หน่วยที่14นะครับต่อไปก็เฉยขอเชิญชมหรือรับฟังวิเคราะห์หน่วยที่15ตอบคำนักศึกษาต่อไปก็เป็นวิเคราะห์คำถามหน่วยที่15ซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้กับการจัดการศึกษาขอพูดหน่อยนะครับว่าหน่วยนี้มีเรื่องอะไรที่สำคัญบ้างก็จะมีด้วยกัน6ประเด็นที่สำคัญก็คือความหมายและความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้กับการจัดการศึกษานะครับเรื่องที่2คือขอบข่ายการเผยแพร่ความรู้กับการจัดการศึกษานะครับเรื่องที่3ก็คือการเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายกับการจัดการศึกษาเรื่องที่4การเผยแพร่ความรู้ด้วยตำรากับการจัดการศึกษานะครับเรื่องที่5การเผยแพร่ความรู้ด้วยบทความวิชาการกับการจัดการศึกษานะครับแล้วก็เรื่องที่6เรื่องสุดท้ายก็คือการเผยแพร่ความรู้ด้วยบทความวิจัยกับการจัดการศึกษานะครับนักศึกษาต้องกลับไปดูทั้ง6เรื่องแล้วก็ตอบคำถามตามประเด็นทั้ง6เรื่องครับนะครับเพื่อให้นักศึกษาสามารถทำข้อสอบบทนี้ได้นะครับเรามาดูคำถามเรื่องแรกนะครับความหมายและความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้กับการจัดการศึกษานะครับข้อแรกนะครับอะไรทำให้ทราบผลว่าการเผยแพร่ความรู้ประสบผลสำเร็จหรือไม่นะครับตัวเลือกที่1 นะครับก็คือเกิดการศึกษาตลอดชีวิตไลฟ์ลองลิงตัวเลือกที่2นะครับการขยายความรู้ตัวเลือกที่3ใช้ทรัพยากรตัวเลือกที่4ดำเนินการอย่างรวดเร็วตัวเลือกที่5ประเมินและปรับปรุงอะไรทำให้ทราบผลว่าการเผยแพร่ความรู้ประสบผลสำเร็จหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นตัวเลือกที่5นะครับก็คือการประเมินผลการเผยแพร่ความรู้และการปรับปรุงหลังจากการประเมินผลนะครับข้อต่อไปเป็นเรื่องขอบข่ายการเผยแพร่ความรู้กับการจัดการศึกษานะครับการเผยแพร่ด้วยการอธิบายหรือชี้แจงจากผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคือการเผยแพร่ประเภทใดนะครับข้อแรกก็คือการเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายข้อ2การเผยแพร่ความรู้ด้วยตำราข้อ3การเผยแพร่ความรู้ด้วยสื่อข
ข้อ4การเผยแพร่ความรู้ด้วยบทความข้อ5การเผยแพร่ความรู้ด้วยการสัมมนา

การเผยแพร่ความรู้ด้วยการชี้แจงกับผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยถือว่าเป็นการเผยแพร่ความรู้ประเภทด้วยการบรรยายนะครับหรือผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายในเรื่องนั้นๆนะข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายกับการจัดการศึกษานะครับความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายนี่อยู่ในข้อไหนนะครับข้อ1แสดงการสื่อสารได้ทันทีข้อ2ได้รับความรู้จากสื่อหลากหลายข้อ3แสดงท่าทางประกอบการบรรยายให้เข้าใจเรื่องบรรยายง่ายขึ้นข้อ4จำนวนผู้ฟังไม่จำกัดจัดสภาพแวดล้อมได้ง่ายข้อ5ความรู้ที่เผยแพร่สามารถเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้ข้อนี้ก็ตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายเนี่ยจะสามารถช่วยให้ประกอบท่าทางสามารถเพื่อทำให้ความเข้าใจในเรื่องที่บรรยายง่ายขึ้นนะครับก็ตอบข้อ3นะครับข้อต่อไปนะครับอยู่ในเรื่องการเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายกับการจัดการศึกษานะครับคำถามนะครับการจัดองค์กรที่ทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายหน่วยงานที่ควรจัดตั้งคือหน่วยงานใดที่ควรจัดตั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายครับข้อแรกงานวิเคราะห์แผนงานข้อ2งานจัดทำกิจกรรมการอบรมข้อ3งานจัดอบรมและเผยแพร่ข้อ4งานติดต่อหรือประสานงานข้อ5งานจัดทำสื่อฝึกอบรมข้อนี้ก็ตอบได้ทันทีเลยนะครับตามชื่อก็คือหน่วยงานที่ควรจัดตั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายก็ต้องเป็นข้อ3นะครับหน่วยงานจัดอบรมและเผยแพร่ครับในเรื่องที่4นะครับการเผยแพร่ความรู้ด้วยตำรากับการจัดการศึกษานะครับคำถามก็คือเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการแสดงถึงอะไรนะครับควรเผยแพร่ในการจัดการศึกษาประเภทใดนะครับมาดูตัวเลือกแรกนะครับเก็บข้อเขียนได้นานเผยแพร่ความรู้ได้เป็นจำนวนมากสร้างผลงานวิชาการให้ผู้เขียนตำราสามารถย้อนกลับมาศึกษาความรู้ได้ตลอดเวลาสามารถทำการเขียนตำราได้โดยตลอดเวลาไม่จำกัดเรื่องระยะเวลานะครับการเขียนเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยแสดงถึงอะไรนะครับก็คือสร้างผลงานวิชาการให้ผู้เขียนตำรานะครับการเผยแพร่ความรู้ด้วยตำรานะครับความสำคัญของมันก็คือสามารถสร้างผลงานทางวิชาการให้กับผู้เขียนตำราสามารถเอาไปขอตำแหน่งทางวิชาการได้ครับตอบข้อ3นะครับข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่5นะครับการเผยแพร่ความรู้ด้วยบทความวิชาการกับการจัดการศึกษานะครับคำถามนะครับความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นอย่างดีของผู้เผยแพร่ความรู้ด้วยบทความวิชาการใดควรเป็นขั้นตอนใดนะครับผู้ที่เผยแพร่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นอย่างดีนะครับในการเผยแพร่บทความวิชาการใดอยู่ในขั้นตอนใดนะครับข้อแรกก็คือเรียบเรียงและปรุงแต่งความรู้ข้อ2ก็คือค้นคว้าและรวบรวมความรู้ข้อ3ก็คือกำหนดโครงร่างของความรู้ข้อ4ค้นคว้าและติดต่อแหล่งที่จะเผยแพร่ข้อ5แสวงหาความรู้ที่จะเผยแพร่นะครับข้อนี้ก็ตอบได้นะครับก็คือข้อ1เรียบเรียงและปรุงแต่งความรู้นะครับจะต้องเป็นความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างดีของผู้เผยแพร่นะครับแล้วก็นำมาเรียบเรียงและปรุงแต่งความรู้นะครับในเรื่องที่7นะครับการเผยแพร่ความรู้ด้วยบทความวิชาการกับการจัดการศึกษานะครับคำถามโพสต์แคร์เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ด้วยบทความวิชาการในเรื่องเวลาการเขียนและส่งบทความวิชาการควรเป็นองค์ประกอบใดในโพสต์แคร์นะครับในเรื่องการเวลาการเขียนและส่งบทความวิชาการควรเป็นองค์ประกอบใดมีโพสต์แคร์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วนะครับครับช้อยข้อแรกก็คือการวางแผนข้อ2การจัดสรรทรัพยากรข้อ3การจัดองค์กรข้อ4การประเมินข้อ5การรายงานข้อนี้ตอบได้ทันทีเลยนะครับเป็นเรื่องของการวางแผนนะครับเพราะการวางแผนเกี่ยวข้องกับการกำหนดเวลาในการเขียนและส่งบทความวิชาการนะครับในเรื่องที่8นะครับการเผยแพร่ความรู้ด้วยบทความวิจัยกับการจัดการศึกษาเนี่ยคำถามก็คือองค์ประกอบใดของโพสต์แคร์เกี่ยวกับหน่วยงานที่มีคณะกรรมการประเมินบทความวิจัยอันนี้ก็สามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับถ้าดูจากช้อยเกี่ยวกับคณะกรรมการประเมินบทความเนี่ยก็ต้องตอบข้อ5การประเมินนะครับตรงคำถามเลยนะครับโพสต์แคร์ก็จะเข้ามีบทบาททั้ง15หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาอย่าลืมองค์ประกอบที่สำคัญของโพสต์แคร์นะครับ
ซึ่งหน่วยนี้ซึ่งเป็นหน่วยที่15ก็จะเป็นหน่วยสุดท้ายของชุดวิชานี้แล้วนะครับก็ขอให้นักศึกษาโชคดีและมีความสุขกับการเรียนนะครับขอบคุณครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับเป็นหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูรุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: ในโลกของการแข่งขันการรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกระจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าวาสีทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดย

0: นักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ขาดออกซิเจน4นาที

0: อาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: จะเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
4: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นารีรัตน์ศิรสารนะคะวันนี้รายการสมาร์ทกรีนนะคะเรามีเรื่องราวดีๆนะคะสาระเกี่ยวกับด้านการเกษตรนะคะในทุกมิติให้คุณผู้ชมนะคะได้เพลิดเพลินอย่างเช่นเรื่องราวในวันนี้นะคะเราจะไปร่วมพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องหน้าวัวตัดดอกนะคะของจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งนะคะเราจะมีนะคะการพัฒนาสายพันธุ์มีการพัฒนาการปลูกยังไงนะคะวันนี้เราจะไปร่วมพูดคุยกับคุณสมพงษ์เม่นขำประธานชมรมหน้าวัวตัดดอกของจังหวัดนนทบุรีค่ะผู้ที่จะร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะคืออาจารย์ดร.ธำรงเจตพัทธมุกอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เราไปติดตามชมกันค่ะ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่ฟาร์มดอกหน้าวัวครับซึ่งเป็นการทำดอกหน้าวัวเชิงธุรกิจครับมีการตัดดอกครับแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับวิทยากรของเราครับคุณลุงสมพงษ์เม่นขำครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมอยากคุณลุงสมพงษ์เป็นประธานของกลุ่มผู้ปลูกดอกหน้าวัวแล้วก็ตัดดอกของสมนทบุรีด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับครับผมเป็นประธานชมรมหน้าวัวตัดดอกของจังหวัดนนทบุรีครับ
0: ครับอ๋อทีนี้ผมอยากถามว่าจุดเริ่มต้นของการที่เรามาทำดอกหน้าวัวที่จังหวัดนนทบุรีครับเราเริ่มมาจากอะไรครับ
1: คือเป้าหมายหลังจากที่เราเกษียณมาแล้วเนี่ยนะผมมีวัตถุประสงค์ว่าต้องการจะส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยนะฮะเขาหันมาปลูกหน้าวัวเป็นรายได้หลักอีกทางหนึ่งนะฮะเพราะว่าหน้าวัวเนี่ยส่วนมากแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดมากเลยแต่ขณะเดียวกันทำไมเกษตรกรถึงไม่ยอมปลูกผมก็เลยหันมาศึกษามาค้นคว้าว่าใช้วิธีการปลูกแบบไหนถึงจะปลูกรอดนั่นเป็นดอกออกมาได้นะฮะเราถึงเป็นแปลงสาธิตของจังหวัดนนทบุรีเพื่อที่จะให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาดูว่า

0: วิธีการปลูกเนื้อวัวให้รอดเนี่ยมันต้องปลูกแบบไหนอย่างไรมันจึงถึงได้มีวิธีการปลูกเนี่ยหลายรูปแบบด้วยกัน
1: แล้วคุณลุงต้องแบบมีชอบตัวเนื้อวัวด้วยเป็นเดิมป่ะครับ
0: พื้นฐาน
1: ครับ
0: ชอบตรงสีสันความคงทนและความสวยสดของเขามากเลยฮะ
1: อย่างนี้เราก็มีการตั้งกลุ่มขึ้นมาใช่ไหมครับเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงเนื้อวัวใช่ไหมครับ
0: ครับเราก็มาศึกษาด้านการตลาดด้วยปรากฏว่าตลาดเนี่ยต้องการมากเลยแต่ขณะเดียวกันเราเองไม่มีดอกไม้ที่จะส่งตลาดก็อย่างสม่ำเสมอ
1: ครับ
0: เราก็เลยจำเป็นที่จะต้องชวนสมาชิกและหลายเจ้าให้มาปลูกเนื้อวัวและไปขอคำแนะนำจากสำนักงานเกษตรจังหวัด
1: ครับ
0: เพื่อให้เขาส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของต้นพันธุ์ในเบื้องต้นก่อน
1: ครับผมว่าเนื้อวัวเนี่ยมันก็เลี้ยงยากเหมือนกันเนาะพันธุ์ที่สำคัญที่มาใช้ที่นี่ครับเป็นพันธุ์อะไรครับ
0: สายพันธุ์ที่จะเลี้ยงเนี่ยคือเราคำนึงอย่างเดียวว่าสายพันธุ์อะไรก็ได้เลี้ยงแล้วมันเป็นดอกเนื้อวัวนะฮะตลาดต้องการหมดละนะฮะขออย่างเดียวว่าสายพันธุ์ที่มีความคงทนแข็งแรงต่อสภาพแวดล้อมบ้านเราเพราะในพื้นที่ภูมิแต่ประเทศแต่ละภาคเนี่ยไม่เหมือนกัน
1: ยกตัวอย่างนิดนึงครับถ้าผมอยู่จังหวัดนนทบุรีใช่ไหมผมจะปลูกพันธุ์อะไรครับ
0: ถ้าสีแดงก็ต้องท็อปิคอนอย่างเดียวครับ
1: เห็นมีสีขาวด้วย
0: ถ้าสีขาวต้องแอนเจิลอย่างเดียว
1: ครับ
0: หรือเพสเซนอย่างอื่นนั้นมันมีลักษณะข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเยอะแต่ว่าใน2ตัวเนี้ยมีข้อดีและความแข็งแรงทนเนี่ยสูงครับอีกตัวนึงนะสีเขียว
1: ครับ
0: สีเขียวเนี่ยตลาดต้องการมากเลย
1: ครับ
0: แต่ขณะเดียวกันเนี่ยสีเขียวเนี่ยบ้านเราเนี่ยไม่มีต้นพันธุ์นะฮะตอนนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากทางห้างฉัตร
1: ครับ
0: นะที่เขามีการพัฒนาสายพันธุ์เป็นสีเขียวขึ้นมาแล้วที่เรียกว่าตัวที่เขากำหนดตัว29นะฮะสายพันธุ์ตัวนั้นก็ใช้ได้อันนี้ก็ตลาดต้องการเอามาทดแทนตัวฟิตาเช่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ฟาร์มคุณลุงเนี่ยครับพื้นที่เราปลูกของดอกเนื้อวัวเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่
0: ของที่สวนเนี่ยเป็นล็อกๆนะมีแค่100กว่าตารางวาเอง
1: เราเฉลี่ยแล้วกี่ต้นนะครับทั้งหมดจากพ
0: ื้นเฉลี่ยแล้วเนี่ยปลูกเต็มที่เนี่ยไร่นึงเนี่ยได้ประมาณ 8,000 ต้น
1: ไร่นึงได้ 8,000 ต้นใช่มั้ยครับ
0: ครึ่งไร่200ตารางวาก็ประมาณ4,000 ต้น
1: 4,000 ต้น
0: ครับแต่ของผมเนี่ยเอาแค่ 3,000 ต้น
1: 3,000 ต้น
0: ครับเหตุผลที่เหลือแค่ 3,000 ต้นหรือเพราะเหตุว่าผมเองไม่ได้ลงทีเดียวทั้งหมด
1: คร
0: ับนะครั้งแรกเนี่ยลงทีเดียวทั้งหมดแต่ขณะเดียวกันพอณปัจจุบันเนี้ยผมจะใช้หน่อที่มีอยู่ในแปลงนะฮะเอาแยกหน่อจากในแปลงเอามาทยอยปลูกเพราะฉะนั้นในเนื้อที่100ตารางวาในแปลงผมเนี่ยจะปลูกไม่เต็มในเรื่องของการตัดดอกแต่ปลูกเต็มในเรื่องของส่วนแปลงล็อตนี้ตัดดอกล็อตนี้เตรียมที่จะตัดดอกล็อตนี้อนุบาล
1: เพราะฉะนั้นในการผลิตก็ต้องมีการวางแผนใช่มั้ยครับว่า
0: ใช่ครับ
1: ตัดดอกทั้งนี้เราตัดดอกทุกกี่ครั้งยังไงต่อเดือนอย่างเงี้ยครับ
0: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยหน้าวัวเนี่ยอาทิตย์นึงตัดดอกครั้งนึงครับ
1: คุณลุงครับผมถามนิดนึงครับเรื่องของการบริหารจัดการของกลุ่มที่เราปลูกดอกหน้าวัวครับมันมีการจัดการยังไงครับ
0: คือที่หลังจากที่มีการรวมสมาชิกกันเรียบร้อยหมดเนี่ยนะฮะเราก็จะตะเวนนะเดือนนึงเนี่ยเรามีการประชุมครั้งนึงโดยตะเวนตามสวนต่างๆของสมาชิก
1: ผมมี58สวนใช่ม
0: ั้ยครับครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มต้นนะเนาะเหตุผลที่เราเวียนประชุมเนื่องจากว่าไปเยี่ยมเยียนสวนสมาชิกด้วยแล้วก็ช่วยสมาชิกในการออกแบบในการดูแลในการจัดการในการทําโรงเรือน
1: เหมือนช่วยเขาดูแล
0: ใช่
1: ให้เขาอยู่ตั้งตัวได
0: ้โดยเฉพาะก็คือตัวโรคเพราะการวินิจฉัยโรคเนี่ยส่วนมากสมาชิกใหม่ๆจะวินิจฉัยโรคเนี่ยไม่ถูกพอวินิจฉัยโรคไม่ถูกแล้วเนี่ยการให้ยาไม่ถูกต้องพอให้ยาไม่ถูกต้องปัญหาการกำจัดโรค ก็เป็นปัญหาอย่าง
1: จริงแล้วเรื่องหลักๆของหน้าวัวเลยที่สำคัญคือโรค
0: ครับผม
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีอะไรอีกบ้างครับที่เราช่วยเหลือสมาชิกของกลุ่มครับ
0: ครับนอกจากจะมีการประชุมมีการปรึกษาหารือกันแล้วเรามีการไปช่วยดูกำจัดโรคกันแล้วเนี่ยนะทางด้านการตลาดเราก็จะมีการวนเวียนกันไปนะฮะให้สวนที่1ตัดวันจันทร์สวนที่2ตัดวันอังคารสวนที่3ตัดวันพุธอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นใน1สัปดาห์เนี่ยเราจะมีดอกไม้ส่งตลาดตลอดทั้ง7วันนะฮะโดยเวียนไปตัดกันตลาดสวนตลาดสวนตลาดสวนทางเพราะลูกค้าพ่อค้าเนี่ยเขาก็ชอบด้วยเพราะเขาต้องการดอกทุกวันเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันเขาต้องการเมื่อไหร่เรามีส่งเขาได้ทันทีแล้วจุดแข็งของการปลูกเลี้ยงหน้าวัวในภาคกลางเนี่ยก็คือมีความสดของเขา
1: คร
0: ับนะเขาอยู่ได้3อาทิตย์4อาทิตย
1: ์ครับ
0: เขาสั่งเช้าเย็นเขาก็ได้ละ
1: ครับ
0: แต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นไม้ต่างจังหวัดนั้นก็จะมีจุดอ่อนในเรื่องของความช้ําการขนส่งไม่สะดวกแต่ภาคกลางนั้นสะดวกผมเห็นด้วยแล้วก็ส่งเสริมถ้าหากว่าเกษตรกรคนใดปลูกได้เนี่ยผมแนะนําเลยฮะ

ใสสวยงามนะคะมีวิธีการปลูกและดูแลรักษายังไงนะคะวันนี้นะคะเราจะไปร่วมพูดคุยกับคุณสมพงษ์เม่นขำประธานชมรมผู้ปลูกหน้าวัวตัดดอกของจังหวัดนนทบุรีนะคะและผู้ร่วมพูดคุยค่ะอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัทธมุกอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เราไปรับชมกันค่ะ

0: ู้ชมครับช่วงที่แล้วนะครับเราก็ได้รู้เกี่ยวกับประวัติของชมรมเลี้ยงนักวัวตัดดอกของจังหวัดนนทบุรีนะครับและในช่วงนี้ครับเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนหรือการจัดการการผลิตนักวัวตัดดอกทางธุรกิจครับนะครับหลักจะถามคุณลุงครับว่าในการทองทำนักวัวในการจัดการการผลิตเนี่ยครับเราต้องมองถึงอะไรก่อนอันดับแรกครับ
1: ดูตลาดต้องการอะไรนะครับ
0: ตลาดก่อนครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยชาวสวนเกษตรกรเนี่ยส่วนมากจะถ้าหากว่าจะปลูกหน้าวัวเขาจะนึกอยู่อย่างเดียวก็คือต้องสีแดงแต่ขณะปัจจุบันณปัจจุบันเนี้ยนะฮะคำว่าสีแดงเนี่ยมันค่อนข้างจะล้นตลาดแล้วนะฮะแต่ตลาดที่ต้องการมากณเวลานี้ก็คือสีเขียวสีขาวและสีชมพูครับผม
0: อันนี้เรื่องของสภาพแวดล้อมที่บอกคุณลุงบอกว่ามีผลต่อการเปลี่ยนสีของจานด้วยใช่ไหมฮะเราต้องดูแลสภาพแวดล้อมยังไงในการ
1: ครับคือหน้าวัวเนี่ยเขาต้องการอุณหภูมิเนี่ยประมาณที่28-35องศาไม่ควรเกินไปกว่าน
0: ี้ในไทยก็เกินแล้วนะ
1: ครับผมขนาดเดียวกันพออุณหภูมิมันเกินเนี่ยเราต้องปรับอุณหภูมิภายในโรงเรือนนะฮะโดยการที่เรียกว่าถ้าหากมันร้อนจนจัดจนเกินไปนักเราก็อัดทรายปูโรยทรายที่พื้นแล้วก็โรยน้ำที่พื้นเพื่อให้เกิดความชื้นในโรงเรือนแล้วก็ในโรงเรือนรอบๆอย่าให้อากาศถ่ายเทมากจนเกินไปถ้าอากาศถ่ายเทมากจนเกินไปความชื้นมันจะออกไปหมด
0: มันจะเป็นตัวพาความชื้นออกไป
1: เพราะฉะนั้นเราสามารถปรับอุณหภูมิได้ภายในโรงเรือนเกษตรกรต้องศึกษาแล้วก็ต้องหมั่นดูสังเกตนิดนึงว่าความชื้นเหมาะสมได้หรือยังกับที่หน้าวัวเขาต้องการนะโดยการที่เราสามารถจัดอุณหภูมิหรือตั้งอุณหภูมิภายในโรงเรือนเราได้ครับ
0: อย่างยกตัวอย่างอย่างฟาร์มของคุณลุงนะครับร้อยกว่าตารางวาใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คุณลุงมีการจัดการคือสร้างโรงเรือนครอบเต็มพื้นที่เลยใช
1: ่
0: ไหมครับแล้วก็มีการสร้างแสลนด์คุมแสงวันเท่าไหร่ครับ
1: ครับชั้นบนเนี่ยใช้โดยปกติแล้วเราใช้70%
0: นะ
1: 70%เนี่ยเราแสงได้รับเพียงแค่30%
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นหน้าวัวเนี่ยเขาอยู่ได้นะฮะช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนาเนี่ยเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเดือนมกรา
0: ครับ
1: พอถึงกุมภามีนาแล้วเนี่ยเราต้องเพิ่มแสลนด์ให้เขาอีกหน่อย
0: เพราะว่ามันดูร้อนแสงมันจะเยอะมาก
1: ใช่ไหมครับพอดูร้อนแล้วแสงจะเยอะพอแสงเยอะต้อง 50% เนี่ยเสริมเข้าอีกทีนึง
0: ครับ
1: แต่ขณะเดียวกันที่เห็นปัจจุบันเนี่ยโรงเรือนของผมเนี่ยนะเห็นเป็น2ชั้นเนี่ยเนื่องจากว่าโรงเรือนเนี้ยมัน10กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นแสลนด์เนี่ยยืดตัวแล้ว
0: การผูกพังไปตาม
1: ใช่แสลนด์ยืดตัวมันก็เลยตัวแสงเนี่ยมันจะส่งมาเยอะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องเพิ่มชั้นให้มันหลายชั้นหน่อย
0: แสงมีผลอะไรกับต้นดอกมันนะครับ
1: ถ้าหากว่าแสงมากเกินไปตัวดอกใบหน้าวัวเนี่ยก็จะกระด้างก็จะไหม
0: ้
1: นะเกิดผลเสียแล้วเชื้อโรคจะเข้านะที่เรียกว่าเบิร์นนะฮะถ้าหากว่าแสงมากเกินไปแล้วใบจะไหม
0: ้
1: ขณะเดียวกันถ้าเกิดแสงน้อยเกินไปเขาก็จะใบงามใบเขียวแต่ไม่มีดอก
0: อ๋อคือถ้าเกิดแสงน้อยก็จะไม่มีดอกถ
1: ้
0: าแสงมากใบก็จะเกิดการไหม
1: ้ก็ต้องดูอุณหภูมิให้เขาพอเหมาะพอควร
0: ครับแล้วการเปลี่ยนสีของตัวจานดอกมีผลไหมฮะ
1: การเปลี่ยนสีคือถ้าเกิดร้อนเกินไปเนี่ยตัวจานรองดอกสีก็จะก้านสีก็จะไม่สดแล้วจะไม่เงาจะไม่งามแต่ถ้าเกิดความชื้นอุณหภูมิที่เหมาะสมสีก็จะเงาและมีความสด
0: อันนี้เรามีแสลนด์ทั้งหมดแล้วต้องมีทำติดด้านข้างของโรงเรือนด้วยป่ะคร
1: ับ ใช่ครับเพราะป้องกันลมไม่ให้มันเข้ามากจนเกินไป
0: ที่บอกว่าเป็นตัวพายตัวความชื้นออกไปนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: แล้วอันนี้พอเราพูดถึงเรื่องของโรงเรือนและอันนี้วัสดุปลูกครับ
1: คือวัสดุปลูกเนี่ยถ้าหากว่าปลูกในเชิงพาณิชย์โดยทั่วไปละหาซื้อง่ายขายคล่องเนี่ยเนาะก็คือใช้กับมะพร้าวเพราะบ้านเราสวนผมเองเนี่ยสวนมากสมัยก่อนเนี่ยแกงกะทิเนี่ยหรือชาวบ้านเนี่ยเขามีมะพร้าวเหลือแล้วเขาจะทิ้งกับมะพร้าวผมก็เอากับมะพร้าวเนี่ยมาเป็นเครื่องปลูกนะฮะแล้วกับมะพร้าวบ้านเราเนี่ยไม่มีน้ำเค็มด้วยดีกว่า
0: คร
1: ับผมแล้วก็มันอมความชื้นได้ดีกว่าถ่านหรืออิฐ
0: ก็เลยที่เห็นมีการใช้ถ่านอิฐ
1: ใช่ส่วนคือเติมทีเนี่ยทดลองใช้อิฐ
0: ใช้อิฐ
1: ปลูกเหมือนกันแต่อิฐปลูกเนี่ยต้นทุนมันสูง
0: เพราะต้นทุน
1: ม
0: ันสูง
1: มันอิฐเดี๋ยวนี้ก้อนนึงก็บาทกว่าละสมัยก่อน30-40 ตังค์แล้วต้องมานั่งทุบอิฐอีกแล้วก็ต้องมาโรยน้ำอีกคือถ้าใช้อิฐปลูกเนี่ยเปลืองหลายอย่างเปลืองทั้งน้ำเปลืองทั้งแรงงานเปลืองทั้งวัสดุปลูกเปลืองทั้งการขนย้ายอะไรเงี้ย
0: คุณลุงครับ

0: โชคดีที่ปลูกอิฐปลูกอิฐเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเน่าเท่าไหร
1: ่ก็คือว่ามันสามารถจะอายุการใช้งานมันนานก็มีโรคเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโรคขึ้นมาเนี่ยก็จัดการลำบากใช่ไหม
0: ครับครับนี่ป้องกันอย่างเดียวพอปลูกอิฐแล้วเนี่ยลงอิฐแล้วเนี่ยต้นทุนมันจะสูงไม่ไหวเหมือนกันนะตอนนี้อิฐมันแพงผมก็เลยหันมาปลูกเป็นกาบมะพร้าว
1: อันนี้ผมเคยเห็นมีกระถางมีกาบมะพร้าวใช่ไหมคร
0: ับรุ่นแปลงนี้ผมใช้พัฒนาใหม่แล้วเป็นปลูกด้วยกาบมะพร้าวแล้วก็ใส่กระถาง
1: ครับ
0: ครับผม
1: แล้วอันที่เป็นปัจจุบันของที่นี่ครับเราปลูกยังไงครับ
0: ลงเปลฮะลงเปลเดี๋ยวดูแปลงถัดไปนะนอกจากว่าอันนี้ดั้งเดิมอันนี้ใส่กระถางนะฮะแล้วแปลงถัดไปก็เป็นลงเปลลงเปลเนี่ยมันก็ดีข้อดีตรงที่เรียกว่ามันระบายน้ำได้ฝนตกหนักๆน้ำก็ลงซึมข้างใต้แล้วก็มีช่องว่างที่ให้ลมผ่านมันก็สามารถระบายน้ำออกได้
1: นี่ถ้าเกิดว่าเราคุณลุงจะแนะนำให้กับผู้ที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยปลูกเนี่ยจะแนะนำวิธีอะไรปลูกดีกว่า
0: คราวนี้พอมือใหม่แล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไปปลูกลงเปลหรือลงแปลงแล้วเนี่ยนะเวลามันเป็นเกิดโรคขึ้นมาแล้วเนี่ยการระบาดหรือการแพร่สปอร์ของเชื้อราเนี่ยมันเร็วถ้าหากว่าชาวสวนเกษตรกรยังใส่ใจหรือยังดูแลไม่ทั่วถึงเนี่ยเวลามันเกิดโรคระบาดมันจะระบาดไปทั้งแปลงเลย
1: จัดการได้ยากด้วย
0: ใช่ไหมฮะผมแนะนำเลยว่าเกษตรกรมือใหม่ถ้าจะปลูกหน้าวัวให้ลงกระถางอย่างเดียว
1: กระถาง
0: เพราะถ้าเกิดกระถางนั้นเป็นโรคแล้วก็ยกกระถางนั้นออกไปเผาซะแล้วก็เอากระถางใหม่ขึ้นมาไต่แทน
1: แล้วผมสังเกตหนึ่งว่าที่ฟาร์มของคุณลุงเนี่ยมันจะมีการยกแคร่ขึ้นมายกชั้นขึ้นมาใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ที่เราทำมายกสูงประมาณเท่าไหร่แล้วไปเพื่ออะไรครับ
0: ต้องการให้ลมระบายออกข้างใต้นะฮะระบายน้ำให้มันโปร่งนะฮะมันจะได้ไม่เกิดเชื้อราข้างใต
1: ้ครับ
0: ครับ
1: คุณลุงก็เห็นว่าใช้กาบมะพร้าวเนี่ยดีแต่ว่ามีก็มีอายุการใช้งานที่มันน่าจะจำกัดหรือเปล่าครับ
0: ถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยกาบมะพร้าวเนี่ยใช้งานได้ตามอายุของหน้าวัวเลยประมาณสัก5ปี6ปี
1: ก็คือหน้าวัว1กอเราเนี่ยสามารถเก็บผลผลิตได้ถึงประมาณ5 6ปี
0: 5 6ปี
1: ใช่มั้ยครับแล้วก็สามารถเก็บได้ทุกวันที
0: ใช่แต่ถ้าเกิดว่ามันสูงไปกว่านั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ตายนะแต่ขนาดเดียวกันพอมันแก่แล้วเนี่ยมันให้ผลผลิตเราน้อย
1: มัน
0: ก็จะไม่คุ้มนะเราก็ควรจะโละแปลงสักทีนึงผมก็เอาตัวหน่อเนี่ยก่อนที่ถ้าเกิดก่อนที่มันจะตายเนี่ยมันมีความชื้นเนี่ยผมก็เก็บหน่อตามต้นเนี่ยเพื่อเอาไปขยายพันธุ์ต่อไป
1: แล้วก็หน่อไปแข่งพันธุ์ได
0: ้ใช่เพราะการลงทุนเนี่ยผมลงทุนครั้งเดียว
1: ครับ
0: แล้วก็เก็บหน่อไปขยายพันธ
1: ุ์อันนี้ผมถามเรื่องสำคัญเลยถ้าผมต้องการกระตุ้นให้มันออกดอกเยอะๆทำยังไงครับ
0: ถ้ากระตุ้นออกดอกเยอะๆหน้าวัวเนี่ยนะถ้ามีใบเขาต้องมีดอกเพราะตัวดอกเขาจะขึ้นจะออกตรงๆระหว่างซอกใบ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทำให้ต้นเจริญเติบโตโดยแตกใบอ่อนเยอะๆโดยให้ไนโตรเจนเยอะ
1: ๆอ๋อให้ปุ๋ยไนโตรเจนเยอะๆ
0: ใช่
1: มันจะมีอ๋อถ้าเกิดมีแตกใบก็จะมี
0: ถ้าเขาแตกใบเขาก็ต้องมีดอกแน่นอน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้หน้าวัวเจริญเติบโต
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับแล้วนี้ปัญหาที่สำคัญอีกอย่างนึงของการปลูกหน้าวัวคือเชื้อโรค
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มีการจัดการแมลงเนี่ยจะไม่มีมากเท่าไหร่ไหมครับ
0: แมลงเนี่ยมีบ้างนะฮะก็คือเพี้ยไฟ
1: ครับ
0: เพี้ยไฟเนี่ยเขาจะมาช่วงหน้าร้อน
1: หน้าร้อน
0: เพราะฉะนั้นการกำจัดการดูแลไม่ว่าจะเป็นแมลงหรือโรครากเน่าเนี่ยนะเราควรใช้วิธีการป้องกันกว่าที่จะเข้าไปแก้ไข
1: ก็คือเราต้องป้องกันก่อนที่มันจะเข้า
0: ใ
1: ช่
0: ใช่
1: ถ้าทำอะไรก็อาจจะลาม
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเข้าหน้าร้อนเราก็ต้องฉีดพวกไฟท็อปเทล่าเพื่อฆ่าตัวเพี้ยไฟเพราะเพี้ยไฟเนี่ยมันอยู่ที่กาบใบ
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าแดดพอดอกมันแทงขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะกินที่ดอกอ่อนดอกอ่อนก็จะเสีย
1: ใช่ไหมได้ที่น้ำเย็นที่บริเวณดอกจานดอกก็จะบิดเบี้ยวไป
0: ใช่ไหมครับเพราะเราก็เลยฉีดยาป้องกันไว้ก่อน
1: เพราะฉะนั้นเราต้องมีการวางแผนและจัดการที่ดีเนาะการที่จะผลิตดอกหน้าวัวดอกไม่ว่าจะเรื่องของการตลาดเรื่องของปุ๋ยด้วยใช่ไหมแล้วก็เรื่องของโรคเรื่องของแสงให้มันออกดอกสม่ำเสมอใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ลุงมีอะไรฝากสำคัญไหมครับเกี่ยวกับการปลูกหน้าวัวในธุรกิจเนี่ยครับ
0: คือธุรกิจหน้าวัวเนี่ยนะฮะผมจึงอยากส่งเสริมและอยากให้เกษตรกรหันมาปลูกตรงเนี้ยเนื่องจากว่าในฟาร์มรู้สึกของผมแล้วเนี่ยเขาปลูกเลี้ยงไม่ยากนะฮะเขาปลูกเลี้ยงง่ายเพียงแต่ว่าถ้าเราใส่ตัวนี้สำคัญมากเลยถ้าเราใส่ใจตัวเนี้ย
1: ใส่ใจ
0: ฮะใส่ใจเขานิดนึงนะฮะในเรื่องของการปลูกในเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องของการดูแลเรื่องของการรักษาเรื่องของการให้น้ำถ้าเราใส่ใจทุกกระบวนการขั้นตอนและมีการวางแผนทุกขั้นตอนผมรับรองเลยว่าประสบความสำเร็จมีเงินใช้แน่นอน
1: เริ่มจากการที่เรารักหน้าวัวด้วย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมครับช่วงต่อไปครับเราจะไปดูเรื่องของเกี่ยวกับการปลูกหน้าวัวคุณลุงจะสอนสาธิตใช่ไหมครับ
0: ครับผมได้ครับโดยการแค่หน่อหรือแยกหน่อ
1: ครับ
0: ครับผม
2: คุณผู้ชมคะยังมีเกษตรกรนะคะอีกหลายท่านนะคะที่ต้องการที่จะเพิ่มแปลงปลูกนะคะและวิธีการปลูกนะคะเราต้องมีพันธุ์ที่ดีและแข็งแรงนะคะวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวิธีการแยกหน่อหน้าวัวตัดดอกกันค่ะนะคะเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนมากนะคะและประหยัดค่าใช้จ่ายเราไปติดตามชมกันค่ะ
1: ในช่วงนี้ครับคุณลุงก็จะมาสาธิตใช่ไหมครับเกี่ยวกับการขยายพันธุ์แล้วก็การเก็บเกี่ยวดอกหน้าวัวนะครับ
0: ครับผมอ๋อคื

0: การขยายพันธุ์ของผมเนี่ยนะฮะส่วนมากจะใช้ต้นพันธุ์ที่มันแตกหน่อออกมาแต่กับแบบในแปลงเนี่ยนะเราดึงต้นหน่อออกมาเลยแล้วเราก็ไปปลูกใหม
1: ่
0: แล้วก็อนุบาลให้มันโตพอมันโตเสร็จปุ๊บเราก็เอามาลงแปลงเหมือนเดิมนะง่ายๆเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูผมจะขยายพันธุ์ให้ง่ายๆเลยอย่างต้นเนี้ยมันแตกหน่อมาแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ดึงหน่อออกมาเลยนะครับเนี่ยแค่นี้เอง
1: ไอ้ตัวหน่อนี่มันจะแตกออกมาจากต
0: ัวลำต้นฮะ
1: ก็เ
0: ดี๋ยวถ้ามันมีความชื้นมันก็แตกขึ้นมาอีก
1: ครับก็คือดึงออกมาจากใช้มือเลยนะครับดึงออกมาเลยม
0: ัน
1: ก็จะมีอย่างนี้ติดมา
0: ครับ
1: แล้วคุณลุงก็จะลงไปย้ายปลูกในวัสดุปลูกอะไรครับ
0: ด้วยกับมะพร้าวฮะแต่ว่าเป็นกับมะพร้าวที่กับเล็กนิดนึงแล้วก็กระถางเล็กนิดนึงฮะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเชิญเลยฮะเดี๋ยวผมจะพา
1: โอเค
0: เป็นสาธิตการปลูกหน้าวัว
1: ครับ
0: การขยายพันธุ์หน้าวัวเนี่ยนะมันมีด้วยการ3อย่างเนาะมันมีการแยกหน
1: ่อ
0: แล้วการปักชำฮะอันนี้การปักชำเนี่ยผมเอาต้นปักชำเนี่ยเข้าไปในกระถางเนี่ยแล้วมันก็แตกหน่อออกมา2หน่อนะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเนี่ยพอมันแตกหน่อมา2หน่อเราก็มาจับแยกหน่อออกมาเป็น2หน่อเป็น2ต้น
1: ครับก็จะเห็นเป็นหน่อ2ออกมา
0: เอาได้3ต้นด้วย3ไป
1: ครับ
0: ได้3ต้นนะครับอย่าให้รากขาดนะฮะ
1: คือเราต้องระวังไม่ให้รากมันขาด
0: ใช่ๆๆถ้ารากขาดก็ตัดทิ้งได้นะครับ
1: ครับ
0: พอรากแยกออกมาแล้วเนี่ยนะครับกับมะพร้าวต้องเป็นกับมะพร้าวสับเล็กและโดยลักษณะแล้วเนี่ยเทคนิคเน
1: า
0: ะผมจะแช่น้ำไว้1คืนเพื่อล้างยางกับมะพร้าวออกไปเพราะฉะนั้นกับมะพร้าวเนี่ยจะไม่มียางมะพร้าว
1: คือตัวแทนนินที่มันทำให้ยับยางการเติบโตใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ผมถามนิดนึงตัวกาบเขาที่ใช้อนุบาลต้นนี้ครับกับต้นที่มันต้นใหญ่มันต่างกัน
0: ต่างกันครับถ้าต้นใหญ่เราใช้กาบใหญ
1: ่กาบใหญ่
0: ต้นเล็กเราใช้กาบเล็กเพื่อต้องการที่ให้ควบคุมความชื้นได้สม่ำเสมอ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือว่าพอเอากาบปุ๊บมาสับขนาดเล็กแล้วก็แช่น้ำหนึ่งคืน
0: ครับ
1: เพื่อล้างสาร
0: ล้างยาง
1: ครับแล้วทำไงต่อครับ
0: ครับปลูกนะฮะอาจารย์ปลูกพร้อมผมได้เลยครับเนี่ยพอลงไปก็อันนั้นใส่ได้เลยเราเอากาบเผาเนี่ยรองก้นนิดนึงนะครับหนึ่งในสาม
1: ครับ
0: นะครับอันนั้นผมลองให้แล้วอาจารย์ไต่เลยอาจารย์ไต่
1: ผมใส่แล้วจริงครับ
0: ครับใส่ต้นเลย
1: แล้วก็ใส่ต้นลงไป
0: แล้วนี่โรยได้เลยครับกาบเผาเห็นไหมฮะพอกาบเผาโรยลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะทั่วถึงมิดหมดเลย
1: มันง่ายขนาดนี้เลยครับ
0: ครับผม
1: ง่ายไปหรือเปล่าเนี่ยผมอยากดูแล้วครับว่าการเก็บดอกมันทำยังไงบ้าง
0: ได้ครับผมตกลงเข้าใจแล้วนะ
1: เข้าใจคร
0: ับไม่ต้องปลูกต่อแล้วนะ
1: ครับ
0: ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวไปดูการตัดดอกกัน
1: ครับ

0: ผู้ชมครับแล้วก็เราก็จะมาดูสาธิตวิธีการของการตัดดอกใช่ไหมครับแล้วก็วิธีการดูอายุของดอกว่าเก็บเกี่ยวยังไง
1: ครับผมครับถึงลักษณะของการตัดดอกเนี่ยนะต้องให้ดอกบานเนี่ยประมาณครึ่งนึงไปแล้วนะฮะเ
0: รา
1: สังเกตจากตรงนี้ฮะอันนี้คือดอกนะ
0: ครับ
1: อันนี้ดอก
0: อันนี้คุณผู้ชมจะไม่รู้ว่าอันนี้คือเป็นดอกคือตรงนี
1: ้ครับผม
0: ใบประดับ
1: จานรองดอก
0: จานรองดอกไม่ใช่ดอกบานนี่คือเป็นจานรองดอกนะครับดอกตรงนี
1: ้ครับดอกเนี่ยบานไปเนี่ยนะ2ใน3แล้ว
0: เราสังเกตจากสี
1: ที่ขาวที่ขาวมันไล่ไปเรื่อยๆนะเนี่ยบานไป2ส่วนแล้วอันนี้ตัดได้แล้วใช้ได้แล
0: ้
1: วและลักษณะของการตัดดอกเนี่ยนะพอบานมาครึ่งนึงแล้วเนี่ยตัดได้เลยหรือว่าเลยครึ่งไปแล้วเนี่ยตัดได้เลยนะถ้าหากว่ายังไม่เลยครึ่งก็ตัดได้แต่ว่ามันก็จะอ่อนไปนิดนึงนะครับ
0: วิธีการตัดเราตัดตรงไหนครับ
1: ลักษณะการตัดดอกเนี่ยนะฮะให้ห่างจากโคนขึ้นมาให้สูงจากโคนขึ้นมาเนี่ยประมาณ5เซนแล้วตัดเป็นปากฉลาม45องศา
0: คร
1: ับ ลักษณะแบบนี้ครับเพื่อที่จะให้เขามีพื้นที่ในการดูดน้ำไปเลี้ยงดอกได้มากขึ้น
0: ตัดเป็นตัวเฉียงอย่างนี
1: ้ครับผมเฉียง45องศา
0: อุปกรณ์ที่ใช้คือเป็นมีด
1: เป็นมีดดีกว่ากรรไกรครับกรรไกรมันจะช้ำ
0: ครับ
1: ผม
0: ครับคุณลุงครับอย่างที่เราดูตัดจุดตัดมาแล้วเนี่ยมีไซส์เราแยกไซส์ยังไงนะครับดูจากสายตาเรามองว่าขนาด
1: อ๋ออันนี้นะฮะไซส
0: ์ S นะฮะอ๋ออันนี้ S
1: ครับ S ไม่คืออันนี้กว้างเนี่ยประมาณสัก6เซน7เซนนะ
0: ตรงกว้างตรงนี
1: ้ครับผม
0: ความยาวตรงนี้7เซน
1: ครับอันนี้ไซส์
0: M
1: ฮะ8ถึง12เซนแน่นอน
0: ครับ
1: อันนี้ไซส์
0: M ครับ
1: M อันนี้ไซส์ S
0: อ๋อคุณลุงเอาไว้สายตาเขาจะราคา
1: เนี่ยถ้าเกิดไซส์ S เนี่ยนะเราอยู่ที่8ถึง10บาทประมาณ10บาท
0: ครับ
1: ไซส์ M ก็12บาทถึง14บาท
0: สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณลุงมากนะครับที่เป็นวิทยากรในวันนี้ครับ

0: ในส่วนของหน้าวัวตัดดอกนะคะในพื้นที่ที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่แบบร่มรื่นนะคะอากาศชื้นๆเย็นๆนะคะสบายๆแล้วว่าใครสนใจที่จะทำในส่วนของหน้าวัวตัดดอกนะคะก็สามารถที่จะทำได้อย่างสบายนะอากาศเย็นๆนะคะแล้วอีกส่วนนึงก็คือความสวยงามเราจะเห็นว่าการนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนของหน้าวัวตัดดอกเนี่ยจะมีเรื่องของการเอาดอกไปจัดแจกันนะไปจัดในงานพิธีต่างๆนะคะสวยงามนะคะสีสันสดใสนะคะแล้วก็ในส่วนของการปลูกเราเห็นในพื้นที่เนี่ยก็ไม่ได้ปลูกยากมากมายนะคะจะมีเรื่องของการทำพื้นที่ทำกระบะปลูกนะคะมีใช้กับมะพร้าวต่างๆนะเป็นวัสดุนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะมีท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเรียกว่าลองเอามาไปเลี้ยงไปปลูกดูกันนะคะก็สามารถที่จะทำให้เพิ่มความสดใสความสดชื่นในพื้นที่บ้านได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะเรื่องราวเกี่ยวกับหน้าวัวตัดดอกยังเป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะและเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรวัยเกษียณที่มีพื้นที่อย่างจำกัดนะคะสามารถที่จะทำรายได้นะคะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายการสมาร์ทกรีนนะคะยังมีเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมติดตามชมในครั้งต่อไปค่ะหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage STOU Channel รวมถึงเข้ารับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook STOU Channel ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
4: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: ลูกหมาหรือลูกแมวน่ารักไม่มีเชื้อหรอก
4: ผิดเพราะเราไม่รู้เลยว่าสุนัขมีเชื้อสุนัขบ้าอยู่หรือไม
6: ่ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
4: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกช่องทาง STOU Channel
1: สุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบสี่รอบมิ่งมหามงคลสมัยถวายบังคมบรมราชินีศรีพทัยน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลเชิญไตรรัตน์ประสาทพรเฉลิมขวัญทูลเทพไทยประสิทธิ์สรรพกุศลจตุรพิธพรชัยจุงบันดลสุภผลเทิดถวายองค์ราชินีทรงเคียงคู่พระบุญญาทศมราชพองประพาสดั่งดวงแก้วแพร้วรัศมีทรงเปลืองปราดราดเปี่ยมสุขในทุกที่คติยนารีศรีปฐพินทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครับสวัสดีครับนักศึกษาแล้วก็ผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมอาจารย์ปราณจินตเวชครับจะมาบรรยายนะครับวันนี้เป็นหน่วยที่10นะครับเรื่องพัฒนาการทางการทูตนะครับผมหน่วยนี้นะครับจะมีอยู่3ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1นะครับจะเป็นเรื่องภูมิหลังพลวัตและพัฒนาการทางการทูตของสังคมระหว่างประเทศต่างๆนะครับส่วนตอนที่2นะครับจะเป็นพลวัตและพัฒนาการของสังคมระหว่างประเทศและการทูตในโลกตะวันตกครับตอนสุดท้ายนะครับตอนที่3เป็นการขยายตัวของสังคมระหว่างเป็นการขยายตัวของสังคมระหว่างประเทศทูตแบบตะวันตกนะครับเดี๋ยวจะไปกันที่ตอนแรกเลยนะครับก่อนจะเข้าละกันนะครับต้องอธิบายความสำคัญนิดหน่อยนะครับว่าเอ๊ะทำไมต้องเรียนเรื่องพัฒนาการทางการทูตนะครับคือปัจจุบันในโลกของเราเนี่ยมีมาตรฐานทางการทูตเดียวกันแล้วนะครับเรียกกันได้ว่ามีแบบเดียวแล้วก็อิงจากแบบตะวันตกเป็นซะส่วนใหญ่นะครับประเทศไทยของเราถ้าไปสัมพันธ์กับชาติอื่นๆนะครับก็ต้องใช้มีเครื่องไม้เครื่องมือทางการทูตที่เป็นแบบเดียวกันนะครับแต่ในหน่วยนี้นะครับเราจะได้รู้อย่างคร่าวๆนะครับว่าในอดีตเนี่ยโอ้มีเครื่องมือทางการทูตหลากหลายแบบเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งตอนที่1นะครับก็จะกล่าวถึงตรงนั้นนะครับก็คือเครื่องมือนะครับทางการทูตนะครับและสังคมระหว่างประเทศต่างๆเนาะในโลกซึ่งโหในอดีตเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะครับอีกอันนึงเนาะคําอีกคําที่น่าจะเห็นเต็มไปหมดเลยเนาะตั้งแต่สไลด์แรก2สไลด์แรกก็คือคําว่าสังคมระหว่างประเทศนะครับสังคมระหว่างประเทศในที่นี้นะครับก็เป็นคำศัพท์ของกลุ่มสำนักอังกฤษนะครับถ้าเราได้เรียนตัวหน่วยที่เป็นเรื่องทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปแล้วอาจจะคุ้นชินนะครับหน่วยเนี้ยหน่วยที่10เนี้ยนะครับก็อิงกับแนวคิดนี้ซะเยอะนะครับสังคมระหว่างประเทศเนาะถ้าเราอิงจากสำนักอังกฤษนะครับหมายถึงอะไรเอ่ยนะครับสังคมระหว่างประเทศก็คือเขามองความสัมพันธ์ของรัฐต่างๆเนาะว่าเหมือนเป็นสังคมนะครับและเหมือนเขาก็ไปต่ออีกว่าเอ๊ะแล้วจะศึกษาสังคมอย่างไรนะครับก็ต้องศึกษาว่ารัฐต่างๆที่อยู่ในสังคมเนี่ยใช้กฎเกณฑ์อะไรเนาะในการอยู่ร่วมกันนะกฎเกณฑ์อะไรมีสถาบันอะไรนะครับถ้าพูดให้เห็นภาพหน่อยก็คือกฎเกณฑ์เช่นการค้าใช่ไหมครับเราจะต้องค้าขายกันอย่างไรนะครับต้องร่วมมือกันยังไงนะครับหรือว่าถ้าไปให้เป็นรายละอักษรเนี่ยก็จะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศนะครับหรือสงครามก็ได้ใช่ไหมครับสงครามก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งทางการทูตใช่ไหมครับที่รัฐต่างๆใช้อยู่ร่วมกันนะครับในสังคมหนึ่งก็มีกฎเกณฑ์มากมายเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งกฎเกณฑ์เหล่านี้ในปัจจุบันอย่างที่ว่าไปตอนแรกก็คือเป็นรูปแบบทางการทูตแบบตะวันตกใช่ไหมครับซึ่งสำนักอังกฤษเนี่ยเขามองว่าถ้าเราจะเข้าใจรูปแบบสังคมระหว่างประเทศในปัจจุบันที่เป็นของตะวันตกซะทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องเข้าใจในอดีตก่อนนะครับว่าในอดีตเนี่ยมีสังคมระหว่างประเทศอื่นๆอะไรบ้างแล้วทำไมของตะวันตกถึงกลายเป็นอันหลักนะครับนะก็มาดูของตะวันตกกันก่อนนะครับแบบไปแบบเร็วๆเลยนะครับง่ายๆเนี่ยถ้าแบบถ้าพูดให้เป็นภาพรวมเป็นประโยคง่ายๆคำเดียวนะครับก็คือก่อนที่จะเป็นรัฐสมัยใหม่นะครับรัฐในอดีตเนาะในสังคมระหว่างประเทศทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของยุโรปของจีนของอิสลามของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยก็คือรัฐในสังคมนั้นๆเนี่ยมีลักษณะไม่เท่าเทียมกันนะเช่นในยุคศักดินาของยุโรปนะครับหรือว่ายุคกลางยุคศักดินายุคฟิวดัลอะไรก็ว่าไปซึ่งโหหลายพันปีก่อนนะครับก็ใช้ศาสนาเป็นตัวหลักนะในการกำหนดความสัมพันธ์นะเดี๋ยวนี้เราต้องใช้กฎหมายระหว่างประเทศแต่ในสมัยก่อนใช้ศาสนานะครับในยุโรปก็คือเป็นศาสนาคริสต์นะครับรัฐที่เป็นผู้แทนศาสนาเนี่ยก็จะมีศักดิ์ศรีสูงที่สุดนะครับก็คือเป็นตัวนครรัฐวาติกันใช่ไหมมีพระสันตะปาปาหรือว่ามีจักรพรรดิต่างๆนะครับที่เป็นตัวแทนของขุนนางรองลงมาก็จะเป็นเหล่าขุนนางเนาะผู้ครองแคว้นอัศวินแล้วก็เป็นรัฐเล็กๆย่อยเข้าไปอีกนะครับในรัฐเหล่านั้นก็ความสัมพันธ์ไม่เท่าเทียมกันอีกนะครับมีบาทหลวงมีกษัตริย์มีขุนนางมีชาวนามีความสัมพันธ์ไม่เท่าเทียมกันนะครับรัฐที่ไม่เท่าเทียมกันอย่างเงี้ยต้องมีการสมบัติการให้กันนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับรัฐที่ใหญ่กว่าก็อาจจะให้การป้องกันใช่ไหมเช่นตัวพระสันตะปาปาก็จะให้การป้องกันให้ความเจ้าผู้ครองนครนะครับเจ้าผู้ครองนครก็ผลิตสินค้าทางการเกษตรป้อนให้นะครับให้กับตัวรัฐที่เป็นรัฐศาสนาเนาะตัววาติกันหรือว่าตัวจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับ
แต่ว่านะครับตัวรัฐในยุโรปเนี่ยก็ค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงเนาะรัฐที่มีความไม่เท่าเทียมกันเนี้ยที่รัฐภายในเนี่ยไม่เท่าเทียมกันเพราะว่าเริ่มไปเจอกับกลุ่มสังคมระหว่างประเทศอื่นๆนะครับก็คือของอิสลามแล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆพูดนะครับแบบคร่าวๆเนาะจะได้ไม่งงนะครับก็คือพอปฏิสัมพันธ์กับอิสลามก็มีหลายแบบเนาะมีทั้งการค้าการความร่วมมือต่างแต่ว่าที่หลักๆอันนึงก็เกิดสงครามครูเสดนะครับในช่วงคริสตศตวรรษที่12นะครับชาวยุโรปก็ต้องเดินทางไปรบอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําให้เกิดกลุ่มอาชีพใหม่ด้วยเนาะเป็นพ่อค้าเป็นนักรบอะไรก็ว่าไปพ่อค้าเหล่านี้นะครับก็กลับมาเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุมชนกันอยู่ในประเทศอิตาลีในปัจจุบันนะครับศูนย์กลางเขาก็จะมีเมืองการค้ามากมายเลยเนาะเมืองเราอาจจะเคยได้ยินนะเวนิสเจนัวฟอเรนซ์มิลานแล้วก็เกาะซิซิลีนะครับไอ้นครรัฐเหล่านี้แหละนะครับจะไปเป็นหน่ออ่อนทางการทูตในเวลาต่อมานะครับเพราะว่าเป็นรัฐของพ่อค้าเนอะเขาไม่ได้มีบาทหลวงเป็นส่วนใหญ่เหมือนแต่ก่อนละแต่เป็นพ่อค้าละนะพ่อค้าก็ต้องหาข้อมูลใช่ไหมต่อรองผลประโยชน์ของตนบางทีก็ต้องไปสืบหาข้อมูลความรู้นะครับของรัฐต่างๆหรือว่าจะไปเปิดตลาดก็ต้องให้พ่อค้าไปรุดหน้าก่อนนะครับพ่อค้าเหล่านี้นะครับก็จะถือได้ว่าเป็นพวกนักการทูตรุ่นแรกๆเลยนะครับของยุโรปต่อไปก็จะไปของอิสลามแป๊บหนึ่งนะครับอิสลามก็คล้ายๆกันนะครับอิงรัฐที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะสัมพันธ์กันนะโดยมีศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับก็พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตะวันออกกลางนะครับหรือว่าแอฟริกาเหนือนะครับอาณาจักรของชาวมุสลิมเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าคอลิฟะนะครับตัวผู้ที่เขาเรียกคล้ายๆกับตัวศาสนาคริสต์นะก็คือถ้าไม่ใช่คริสต์เนี่ยก็เป็นนับถือศาสนาอื่นเนี่ยเขาก็มองว่าไม่เท่าเทียมกับเขาอิสลามก็เหมือนกันแต่ว่ากลับกันใช่ไหมคืออิสลามนี่มีศักดิ์มีสีสูงสุดนะครับที่ไม่นับถือศาสนาอิสลามนี่ก็จะด้อยกว่านะครับทำนองคล้ายๆกันนะครับพอไปหลังจากสงครามครูเสดนะครับตัวอาณาจักรอิสลามเนี่ยเนาะก็สามารถกันพวกคริสเตียนออกไปได้นะครับก็ตัวรัฐอิสลามเนี่ยก็ยังมีปฏิสัมพันธ์ทำสงครามนะครับกับชาวยุโรปต่อไปนะครับอันนี้ไปเร็วๆแต่เอาเป็นว่าตัวยุโรปกับอิสลามเนี่ยปฏิสัมพันธ์กันบ่อยนะครับแล้วก็จนเนี้ยจนค่อยๆเรียนรู้ที่จะทำความร่วมมือกันนะครับการทูตอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มมาจากอันนี้แหละนะครับตัวรัฐอิสลามเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้ว่าเสียธรรมเนียมศาสนาของเขาไปเนาะแต่ว่าเป็นด้วยในเชิงความจำเป็นทางการทูตในเชิงภูมิศาสตร์นะครับที่เขาขยายดินแดนมาจนถึงประมาณประเทศตุรกีในปัจจุบันเนี่ยแล้วมันก็ใกล้ชิดกับยุโรปนะครับทำให้ก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกับชาวยุโรปนะแม้ว่าจะยังเป็นมุสลิมอยู่นะพวกยุโรปก็ยังเป็นคริสต์อยู่แต่ว่าก็ต้องมีเครื่องมือบางอย่างเนาะในการปฏิสัมพันธ์กันนะครับถ้าจะพูดเร็วๆก็คือบางทีเนี่ยชาวยุโรปเขาก็ไม่มั่นใจใช่ไหมว่าพ่อค้าเขาจะไปค้าขายในตัวรัฐอิสลามแล้วจะปลอดภัยไหมก็ต้องมีเอกสิทธิ์ทางการทูตเวลาถ้าชาวคริสต์ทำผิดในดินแดนมุสลิมเนี่ยก็ต้องขอข้อยกเว้นใช่ไหมทำต้องไปขึ้นศาลของฝั่งคริสต์นะขึ้นศาลของอิสลามไม่ได้ทำนองนั้นนะครับอันนี้ไปไวๆนะครับต่อไปก็แบบจีนอันนี้ก็จะใกล้บ้านเรามาหน่อยก็เหมือนกันนะครับคีย์เวิร์ดของสังคมระหว่างประเทศยุคอดีตก็คือรัฐในสังคมต่างๆเนี่ยจะมีศักดิ์ไม่เท่ากันนะครับของจีนเนี่ยนะครับก็มีจีนเป็นศูนย์กลางเนาะเขามองว่าเป็นศูนย์กลางจักรวาลเลยแล้วก็มีหลากหลายรสหลั่นกันครับจักรพรรดิจีนเนี่ยถือว่าสูงที่สุดนะครับรัฐที่เป็นบริวารเนาะที่แสดงความภักดีต่อจีนก็ต้องส่งบรรณาการมาให้จีนนะหรือว่าในไทยเราอาจจะเคยได้เรียนตอนมัธยมก็จะเรียกว่าจิ้มก้องอะไรครับไทยก็เคยต้องส่งบรรณาการให้จีนด้วยนะครับจีนก็จะคล้ายๆกันนะอย่างในยุโรปกับกลุ่มรัฐอิสลามเนี่ยก็จะใช้ศาสนาเป็นตัวแบ่งนะจีนก็ใกล้ๆกันนิดนึงแต่จะเป็นวัฒนธรรมถ้าเขียนตัวจีนนะก็ถือว่าใกล้กันมีความเจริญใกล้กันอย่างไทยเราเนี่ยไม่เขียนตัวจีนก็ถือว่าเป็นอยู่ในเรียกอยู่ในสังกัดแต่ว่าก็ยังมีศักดิ์สูงไม่เท่าทํานองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับว่าให้เห็นภาพรวมเนาะว่าสังคมระหว่างประเทศในอดีตเนาะก่อนที่ยุโรปเขาจะพัฒนามีรัฐสมัยใหม่เนี่ยก็ในยุโรปเองก็รัฐต่างๆก็มีศักดิ์มีสีไม่เท่ากันนะมีเครื่องมือทางการทูตแตกต่างกันไปหมดใช่ไหมกลุ่มรัฐอิสลามก็มีของเขาของยุโรปก็มีของเขาของจีนก็มีของเขานะครับซึ่งใช้แยกกันก็ไม่ได้ด้วยนะจะให้ชาติยุโรปเนี่ยมาส่งจิ้มก้องให้จีนก็คงไม่เข้าใจนะแปลกๆนะ
คนจีนก็ไม่เข้าใจตัวคนที่ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์อะไรทํานองนี้ครับแต่ว่าเนี่ยแหละพอสังคมระหว่างประเทศต่างๆแล้วเนี่ยเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันก็เริ่มผลิตเครื่องมือต่างๆแล้วนะครับโดยกลุ่มสังคมระหว่างประเทศที่รุดหน้าเลยเนี่ยในการใช้เครื่องมือทางการทูตจนแพร่หลายไปทั่วโลกก็คือของตะวันตกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปดูอย่างคร่าวๆละนะครับว่าของตะวันตกเนี่ยเขามีพัฒนาการอย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นตอนที่2นะครับต่อไปเป็นตอนที่2หรือ 10.2 นะครับของหน่วยที่10พัฒนาการทางการทูตนะครับเราก็ว่าไปละสังคมระหว่างประเทศของกลุ่มรัฐต่างๆเนาะในอดีตมีโอ้ละมากมายหลายแบบไปเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเราก็ใช้แบบของตะวันตกก็เลยต้องแวะไปดูนิดหนึ่งนะครับว่าของตะวันตกเนี่ยเขาเริ่มมายังไงทำไมเริ่มไปเป็นแบบแผนให้ทั่วโลกยังไงนะครับเดี๋ยวจะลุยเลย300ปีนะครับภายในไม่กี่นาทีนี่แหละนะครับแต่ว่าจะพยายามเอาจุดสำคัญออกมาให้ได้นะครับมุดหมายสำคัญนะครับของพัฒนาการทางการทูตในยุโรปนะครับก็มักจะเริ่มกันที่สงคราม30ปีนะครับคริสตศักราช1618จนถึง1648นะครับโดยจุดเริ่มต้นของสงครามนี้นะครับเป็นความขัดแย้งประเด็นทางศาสนาเนาะเราอาจจะเคยได้ยินนะครับนิกายโรมันคาทอลิกนะครับกับนิกายโปรเตสแตนต์ก็คือเขาเห็นไม่ตรงกันทางศาสนานั่นแหละนะครับจนสุดท้ายก็นำไปสู่สงครามนะครับ แต่รบกันยังไงนะไม่ใช่จุดสนใจของเราในตอนนี้นะครับจุดสำคัญคือตอนจบนะครับตอนจบของสงครามครั้งนี้นะครับเพราะว่าสู้กันไปเนี่ยก็ไม่มีฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะชัดเจนสักทีนะครับทั้งสองฝ่ายก็มาตกลงกันนะครับในสนธิสัญญาที่ชื่อสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียนะครับถ้าเรียนรัฐศาสตร์อาจจะคุ้นอันนี้นะครับสนธิสัญญานี้นะครับนักรัฐศาสตร์ก็จะมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นเนาะเป็นหน่ออ่อนของรัฐอธิปไตยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อสู้รบกันไม่ได้เนี่ยตกลงเอาชนะกันไม่ได้ก็แยกกันไปเลยชัดเจนนะครับว่าเขตของใครเนาะอยากให้เป็นโปรเตสแตนต์ก็เป็นไปเขตนี้อยากให้เป็นคาทอลิกก็เป็นไปนะครับแล้วก็อย่าไปบังคับคนข้างในด้วยเนาะเขาอยากจะนับถือต่างนิกายก็ไม่ควรจะไปรังแกเขานะครับนี่ก็เป็นเหมือนเริ่มเป็นสำนึกรัฐสมัยใหม่ใช่ไหมมีเขตแดนชัดเจนเฉพาะเจ้าผู้ครองนครก็ห้ามเกินเขตของกันและกันนะครับก็มองว่าสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียนี่เป็นตัวเริ่มนะครับแต่ก็เป็นเรื่องศาสนาก่อนนะยังไม่มีเรื่องชาติพันธุ์เรื่องอะไรยังไม่มีนะครับแต่ก็อย่างแรกแล้วเริ่มมีสำนึกเรื่องเส้นเขตแดนแล้วนะครับแล้วก็เขตนี้เขตของใครก็ของมันนะครับต่อไปนะครับอีกอันนึงที่สำคัญก็คือการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับ1789นะครับเป็นการโค่นระบบของฝรั่งเศสใช่ไหมแต่ว่าถ้าที่สำคัญกับการทูตเนี่ยนะครับก็คือเกิดอุดมการณ์ชาตินิยมนะครับเพราะว่าเมื่อไม่มีสถาบันกษัตริย์แล้วก็ต้องหานะครับแนวคิดอื่นมาแทนที่ใช่ไหมให้ประชาชนเนี่ยมีจุดศูนย์รวมนะมีจุดศูนย์กลางความภักดีไปในทางเดียวกันนะครับตัว

รัฐใหม่ของฝรั่งเศสก็เลยชูอุดมการณ์ชาตินิยมนะในที่ก็คือถ้าเป็นชาวฝรั่งเศสก็ต้องเอ้ยผนึกกําลังกันใช่ไหมเพื่อปกป้องชาวฝรั่งเศสอะไรทํานองนี้นะครับเอ๊ะแล้วมันสําคัญยังไงนะเพราะว่าช่วงหลังปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยนะครับตัวฝรั่งเศสเนี่ยก็มีผู้นําคนใหม่เนาะชื่อนโปเลียนโบนาปาร์ตเนี่ยโอ้โหคนนี้โอ้รบเก่งกาจมากนะครับจนสามารถขยายอํานาจของฝรั่งเศสเนี่ยไปในดินแดนต่างๆทั่วยุโรปเลยนะครับคือเอาชนะไม่พอเขาเอาแนวคิดนี้ไปด้วยเนาะแนวคิดชาตินิยมนะครับมันจะไปมีผลอย่างมากเนาะในยุโรปเพราะว่าในยุโรปแต่ก่อนก็จะมีแต่จักรวรรดิใหญ่ๆนะครับจักรวรรดิต่างๆเนี่ยก็มีคนพูดหลายภาษาอยู่รวมกันเลยนะครับแต่พอแนวคิดชาตินิยมเข้าไปเนี่ยก็เริ่มส่งผลกระทบละนะครับเฮ้ยคนเยอรมันเนี่ยเขาก็เริ่มสํานึกแล้วเอ๊ะทำไมฉันไม่มีประเทศเป็นของตัวเองคนอิตาลีก็เหมือนกันคนโปแลนด์ก็เหมือนกันเห็นฝรั่งเศสเป็นแบบอย่างก็อยากเอาด้วยนะครับก็เกิดมาจากหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสเริ่มมาอย่างที่สองละใช่ไหมครับพูดเชื้อชาติเดียวกันภาษาเดียวกันก็อยากจะอยู่รวมกันเป็นรัฐเดียวกันนะครับแต่ว่าพอนโปเลียนเขาขยายไปเยอะเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ไหวนะมีศัตรูเพียบเลยนะครับสุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปนะครับชาติมหาอำนาจยุโรปเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยการที่มีคนอย่างนโปเลียนขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเป็นอันตรายมากอาจจะกลายเป็นเผด็จการคนเดียวที่ปกครองยุโรปนะชาติมหาอำนาจยุโรปต่างๆก็เลยหันมาประชุมกันนะครับหลังจากที่นโปเลียนแพ้แล้วจะไม่อยากให้มีคนอย่างนโปเลียนขึ้นมาอีกนะครับในปี1815นะครับเขาเรียกว่าการประชุมที่กรุงเวียนนานะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของออสเตรียปัจจุบันก็ยังเป็นเมืองหลวงของออสเตรียอยู่นะครับง่ายๆเลยนะครับเขาก็คือมาคุยกันว่ามหาอำนาจต่างๆเนี่ยจะต้องดุลอำนาจกันนะครับไม่ให้ใครเหนือไปกว่าใครนะครับเพื่อขานอำนาจไม่ให้มีคนอย่างนโปเลียนขึ้นมาไม่ให้มีประเทศอย่างฝรั่งเศสขึ้นมานะครับเขาจะเรียกระบบเนี้ยการคานกันไปมาเนี่ยว่า Concert of Europe นะครับ Concert เหมือนคอนเสิร์ตดนตรีนี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นหมายถึงมหาอำนาจนะครับแต่ว่าการประชุมที่สําคัญยังไงนะครับการประชุมที่สําคัญก็คือว่าเป็นแบบแผนเนาะแม้ว่าไอ้ระบบดุลอํานาจเนี้ยมันจะหมดไปละนะครับแต่ก็เป็นการวางรูปแบบนะในทางการทูตของยุโรปนะครับว่าเฮ้ยถ้ามีวาระใหญ่เนี่ยก็มหาอำนาจก็ต้องมาประชุมกันนะครับมาผู้แทนแต่ละชาติมาเลยแต่ก่อนเนี่ยอาจจะส่งทูตไปมานะครับแต่การประชุมเวียนนารอบเนี้ยนะก็มีเป็นแบบแผนเลยว่าเฮ้ยถ้ามีวาระใหญ่ระดับภูมิภาคระดับหลายชาติเนี่ยชาวยุโรปก็จะต้องชาติผู้นำเนาะผู้นำหรือว่าตัวนักการทูตก็ต้องมาประชุมกันเลยนะหาที่ประชุมซึ่งทุกวันนี้เราก็เห็นใช่หรือว่าตัวอาเซียนของเราก็มีด้วยจะมีประชุมสุดยอดทุกปีอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็คือเนี้ยการประชุมที่กรุงเวียนนาเนี่ยแหละนะครับเป็นตัวแบบแผนเลยนะครับหลังจากที่เวียนนานะครับก็โอ้เป็นแบบแผนให้การประชุมสันติภาพมากมายนะครับก็จะยกตัวอย่างเช่นการประชุมที่ปารีสนะครับปี1856นะครับหลังจากที่สงครามไครเมียนะก็คือมหาอำนาจรบกันก็อ่ะพอรบกันเสร็จก็หันมาคุยกันดีกว่านะครับไม่ควรจะหมางเหมือนกันไปนะครับหรือว่าการประชุมปักปันเขตแดนที่กรุงเบอร์ลินนะครับ1884ถึง1885นะครับก็คือเข้าไปมหาอำนาจเนี่ยเข้าไปทะเลาะกันในแอฟริกานะครับแย่งอาณานิคมกันนะถ้าว่าง่ายๆแต่สุดท้ายก็มาประชุมกันดีกว่าที่จะได้ไม่ทะเลาะกันทำนองนี้นะก็คือทั้งหมดนี้มีรากฐานมาจากการประชุมที่เวียนนาหลังสงครามนโปเลียนนะครับมุดหมายที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับก็คือการแพร่กระจายของชาตินิยมนี้นะครับระบบคอนเสิร์ตออฟยุโรปก็ไม่สามารถได้นะก็เกิดกระแสชาตินิยมจนทำให้เกิดประเทศใหม่สองประเทศนะครับในช่วงปลายศตวรรษที่19นะครับก็คือเยอรมนีเราดูแล้วแต่ว่าเยอรมนีเนี่ยโอ้โหเพิ่งเกิดมาเองนะครับ1871นี่เองนะครับไม่กี่ร้อยปีก่อนอิตาลีก็ด้วยนะครับในปีเดียวกันนะครับสองชาตินี้กลายมาเป็นมหาอำนาจใหม่นะครับซึ่งเหมือนทำให้ขั้วมันเกิดเนาะในยุโรปแต่เดิมเขามีอังกฤษฝรั่งเศสเนาะออสเตรียรัสเซียมี4นะอันนี้ขึ้นมาเป็น6เลยนะโอ้โหมันเกินดุลนะครับการต่างคนต่างช่วยกันคานเนี่ยเริ่มไม่ได้ผลนะก็ได้เกิดรูปแบบการทูตใหม่คือการจับกลุ่มพันธมิตรอย่างที่บอกมี6นะครับเขาก็แบ่งกันเลย3-3นะครับกลุ่มหนึ่งมีเยอรมนีออสเตรียแล้วก็อิตาลีนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็มีฝรั่งเศสอังกฤษนะครับแล้วก็รัสเซียเนาะก็ตกลงกันว่าถ้าทำสงครามก็จะช่วยกันไอ้ระบบพันธมิตรนี่แหละนะครับสุดท้ายทำให้พอเกิดชนวนขึ้นนิดนึงเนี่ยนะพอชาติทั้งหมดในยุโรปเนี่ยเป็นพันธมิตรพัวพันกันไปหมดก็เลยเอ้ยเข้าไปสู่สงครามนะครับที่เรารู้จักกันว่าสงครามโลกครั้งที่1นะครับเกิดขึ้นปี1914ถึง1918นะครับก็คือ2ฝั่งนั่นแหละนะครับเป็นอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียนะครับ

แบบปะทะกับเยอรมนีแล้วก็ออสเตรียแต่อิตาลีเขาย้ายฝ่ายก็มีฝ่ายแรกเนาะฝ่ายอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียเนี่ยเขาเรียกฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับอีกฝ่ายเขาจะเรียกว่าฝ่ายมหาอำนาจกลางนะถ้ารวบรัดเลยเนี่ยก็คือสุดท้ายรบกัน4 ปีฝ่ายสัมพันธมิตรเอาชนะได้นะครับและผู้นําฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยรูปแบบการทูตแบบแบ่งพันธมิตรเป็น2 กลุ่มคานกันเนี่ยโอ้สุ่มเสี่ยงมากนะที่จะทําให้เกิดสงครามใหญ่แล้วก็โอ้อำนาจการทําลายล้างสูงใช่ไหมเพราะว่า2 ขั้วเนี่ยก็อํานาจทัดเทียมกันแล้วก็เลยไม่เอาละต้องมีรูปแบบทางการทูตใหม่เพื่อรักษาสันติภาพก็คือมีองค์การขนาดใหญ่เลยระดับโลกเลยนะครับที่คอยพิทักษ์สันติภาพในที่นี้ก็เรียกว่าในหลังสงครามโลกที่หนึ่งก็เลยตั้งองค์การหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อองค์การสันติบาตชาตินะครับหรือ League of Nations คือให้พยายามจะให้ชาติทั้งหมดในโลกเนี่ยเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็ช่วยกันผดุงสันติภาพนะครับแต่ว่าในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี่โอ้โหรบกันดุเดือดมากนะครับผู้ชนะเนี่ยโดยเฉพาะฝรั่งเศสเนี่ยก็มีความคับแค้นนะครับเยอรมนีผู้แพ้เนี่ยก็เลยลงโทษเยอะนะครับผ่านตัวสันนิบาตชาติเนี่ยครับก็สุดท้ายก็ผิดกลายเป็นผิดวัตถุประสงค์ไปนะครับก็สันนิบาตชาติที่ว่าจะไปผดุงสันติภาพโลกก็เลยล้มเหลวนะครับก็20 ปีหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดนะหลังจากตั้งสันนิบาตชาติก็ปกป้องสันติภาพไม่ได้อีกนะครับจนเกิดเป็นสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ1939-1945นะครับก็แก๊งเดิมนะครับอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็มีรอบนี้มีสหรัฐนะลืมไปก็คือสหรัฐเนี่ยเข้าฝ่ายสัมพันธมิตรทั้ง2 ครั้งเนาะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับแต่ว่าเข้ามาทีหลังนะตอนแรกเป็นกลางก่อนนะครับสัมพันธมิตรอีกชาตินึงก็คือสหภาพโซเวียตปัจจุบันไม่มีละนะครับก็เป็นรัสเซียอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับรบกัน6 ปีนะครับ1945ก็สิ้นสุดฝ่ายสัมพันธมิตรก็ชนะอีกแล้วนะครับรอบนี้เอาใหม่นะครับต้องมีเครื่องมือทางการทูตอันใหม่นะครับประชุมกันแล้วนะประชุมกันแบบตอนเวียนนานั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นผู้นําชาติสัมพันธมิตรแล้วก็ใช้รูปแบบเดิมรอบนี้เอาใหม่ละนะครับต้องชัดเจนเนาะต้องมีกลไกต่างๆที่จะคอยพิทักษ์สันติภาพได้นะครับรอบนี้เอาใหม่เนาะเปลี่ยนแปลรูปสันนิบาตชาติเป็นสหประชาชาตินะทุกวันนี้ยังมีอยู่เนาะ United Nations หรือเราเรียกย่อๆว่า UN นะครับUN เนี่ยก็จะจริงจังขึ้นกว่าเดิมนะครับสันนิบาตชาติเนี่ยผมก็มาบอกตรงนี้เลยนะเดี๋ยวจะได้ไม่งงสันนิบาตชาติเนี่ยไม่มีกองทัพเนาะไม่มีกองทัพกลางที่จะคอยไปรักษาสันติภาพนะครับและช่วงแรกก็คือไม่ได้เชิญแพเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยนะครับสหประชาชาติก็เลยแก้ตรงนั้นต้องมีกองทัพกลางละนะครับเพื่อส่งไปพิทักษ์สันติภาพนะครับแล้วก็ชาติผู้แพ้เนี่ยก็ให้เข้ามาเป็นสมาชิกเลยนะจะได้ไม่ได้เป็นการรังแกกันเกินไปนะครับตัวสหประชาชาติก็ยังอยู่มาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็มีแง่อื่นด้วยนะครับการนอกจากพิทักษ์สันติภาพโลกแล้วก็จะมีวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมหรือว่าด้านสาธารณสุขอะไรด้วยนะครับมีหลายประเด็นเลยนะทุกวันนี้ก็จะเห็นพัฒนาการทางการทูตเนื่องจาก2 ชาติเป็นหลายๆชาติแล้วก็จนเป็นทั้งหมดเลยนะครับคือแต่ว่าถ้าพึงระวังก็คือว่าแม้ว่าจะมีพัฒนามาสุดและมีองค์การสหประชาชาติแล้วเนี่ยแต่รูปแบบอื่นๆนะแบบ2 ชาติ3 ชาติ6 ชาติก็ยังมีอยู่นะแค่ให้เห็นเฉยๆว่ามันมีพัฒนาการมายังไงนะครับจนถึงตรงเนี้ยนะก็อันนี้ก็น่าจะตอนนี้ก็คือนอกจากนี้ก็ต้องเป็นโลกาภิวัตน์แล้วซึ่งก็ไม่ใช่ประเด็นของหน่วยนี้นะครับมาถึงสูงจุดที่โอ้สูงที่สุดละนะครับก็คือองค์การระหว่างประเทศที่กินรอบโลกนะครับมีเกร็ดอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือก่อนจะเข้ายุคปัจจุบันนะครับก็คือช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2จนถึงปีประมาณ1989 1911เนี่ยจะเกิดความตึงเครียดระดับโลกใหญ่นะครับเขาก็จะเรียกว่าสงครามเย็นนะครับคือมีสหประชาชาตินี้แล้วแหละนะครับแต่ว่าโลกก็แบ่งเป็น2 ขั้วนะครับก็คือขั้วหนึ่งก็คือเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนาะเป็นสหรัฐแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับอีกขั้วนึงก็เป็นสหภาพโซเวียตเนาะเป็นแนวคิดคอมมิวนิสต์นะครับก็เป็นเพื่อนเก่ากันมานั่นแหละนะครับสู้กับฝ่ายอักษะกันมาก่อนแต่ว่าด้วยอุดมการณ์ด้วยจุดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เนี่ยสุดท้ายก็มีความเขม็งเกลียวกันมีความหมางเหมือนกันจนเป็น2 ขั้วใหญ่ในโลกที่ขานอำนาจกันนะครับจะไปไวๆเลยจริงๆสงครามเย็นยาวนานมากนะครับก็จะมีช่วงที่ช่วงแรกก็จะเรียกว่าเริ่มเป็นศัตรูอย่างเปิดเผยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ปะทะกันสักทีลืมบอกไปนะครับทำไมเรียกสงครามเย็นเพราะว่าจนท้ายที่สุดเนี่ยจนสิ้นสุดนะครับฝั่ง

สหรัฐและสหภาพโซเวียตเนี่ยไม่เคยทำสงครามกันโดยตรงจริงๆเลยนะอาจจะมีให้ชาติอื่นรบกันแทนแต่ว่าตัวทหารสหรัฐกับทหารโซเวียตเนี่ยไม่เคยมาเจอกันเลยนะครับสงครามตัวแทนที่เราอาจจะรู้จักเนาะก็เช่นสงครามเกาหลีนะครับหรือว่าสงครามเวียดนามนะครับก็มีผลัดกันแพ้ผลัดกระชะไปนะครับช่วงต่างๆนะครับช่วงเช่นไปไวๆเลยก็เช่น1947ถึง1955นะก็จะเป็นช่วงที่โอ้เขมงเกลียวนะเป็นศัตรูอย่างเปิดเผยแล้วก็มีช่วงผ่อนไปบ้างนะครับ1955ถึง1969นะครับเริ่มฟื้นฟูสัมพันธภาพเนาะแล้วก็เอ้ากลับมาเผชิญหน้ากันใหม่นะแล้วก็จะมีช่วงยาวๆเนาะ1969ถึง1979นะครับจะเป็นช่วงผ่อนคลายความตึงเครียดละนะเหมือนจะเหยื่ออยู่อยู่ด้วยกันอย่างสันตินะครับก็ในช่วงสงครามเย็นเนี่ยก็จะมีโอ้มีการทูตแบบใหม่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นการทูตเชิงวัฒนธรรมนะครับเช่นอย่างของจีนก็จะมีการทูตปิงปองนะครับที่ผู้คู่ที่อยากจะไปสนิทกับจีนเนี่ยก็จะส่งนักปิงปองไปเล่นก่อนหรือว่าจีนก็จะใช้วิธีการส่งแพนด้านะเป็นสัตว์ที่เขามีอย่างเดียวคือจริงๆก็เป็นแค่สัตว์ป่าแต่ว่าจีนก็ฉวยใช้นะครับเป็นเครื่องมือทางการทูตได้นะครับเช่นการส่งแพนด้าไปให้ชาตินั้นๆเนี่ยก็แสดงว่ามีความพิเศษใช่ไหมเพราะว่าแพนด้าเนี่ยหาได้จากจีนเท่านั้นอะไรทํานองนี้นะครับชาติต่างๆเริ่มใช้สิ่งอื่นๆละคือไม่จําเป็นต้องเป็นนักการทูตก็ได้นะครับใช้เครื่องมือทางวัฒนธรรมเป็นการทูตก็ได้อย่างสหภาพโซเวียตแต่ก่อนก็ใช้กล้องนะครับก็จะได้กล้องโลโมของเขาเนี่ยก็ใช้เป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมหรืออย่างญี่ปุ่นที่เรารู้จักกันนะบางคนก็จะเรียกซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมก็จะใช้อนิเมะของเขานะครับโดยที่ตัวรัฐบาลไม่ต้องไปเองใช่ไหมใช้วัฒนธรรมเข้าไปเป็นแนวหน้าให้คนอีกชาติหนึ่งเนี่ยเนาะชื่นชอบวัฒนธรรมของรัฐบาลญี่ปุ่นโดยที่รัฐบาลญี่ปุ่นไม่ต้องออกหน้าเองอะไรทํานองนั้นนะครับสุดสิ้นสุดลงนะครับสงครามเย็นก็สิ้นสุดลงโดยที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยแตกกระจายนะครับชาติคอมมิวนิสต์เนี่ยสุดท้ายก็ทนกระแสเสรีนิยมไม่ไหวนะครับช่วง1988จนถึง1991เนี่ยนะครับโหชาติคอมมิวนิสต์เนี่ยล่มสลายเต็มไปหมดเลยนะครับสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายกลายเป็นรัสเซียในปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี้ยมีชาติที่เป็นคอมมิวนิสต์อยู่แค่5ชาติเท่านั้นเองนะครับก็คือมีเกาหลีเหนือนะครับคิวบานะครับแล้วก็จีนเนาะแล้วก็ลาวกับเวียดนามนะครับเหลือแค่5ชาติเท่านั้นในโลกนะครับก็หมดยุคสงครามเย็นนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็ตอนที่ 10.2 อาจจะเนื้อหาเยอะนิดนึงนะแต่ว่าลองไปอ่านในหน่วยได้นะครับแต่ว่าจะให้เห็นคร่าวๆเฉยๆนะครับว่าตัวเครื่องมือทางการทูตของตะวันตกเนี่ยโหใช้เวลาหลายร้อยปีมากนะครับกว่าจะมาเป็นเครื่องมือที่เราเห็นในปัจจุบันเนาะที่ชาติต่างๆก็หยิบใช้ได้เลยนะครับจุดสามเนี่ยจะพูดคร่าวๆว่าของตะวันตกก็พัฒนาของเขาไปนะแล้วก็มีการค่อยๆขยายออกไปนะครับเขาก็มีการโดยหลักๆเนี่ยนักวิชาการรัฐศาสตร์ก็มองว่ามี2ปัจจัยหลักเนาะที่ทําให้รูปแบบทางการทูตของสังคมระหว่างประเทศแบบตะวันตกเนี่ยมันค่อยขยายออกมาก็คือ1นะเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาติยุโรปนั่นแหละนะครับและภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะในยุคจักรวรรดินิยมนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือชาวยุโรปเข้าไปล่าอาณานิคมเนาะในบริเวณต่างๆทั่วโลกนะครับแล้วก็เอาธรรมเนียมทางการทูตของตัวเองนี่แหละเข้าไปสอนให้กับคนพื้นถิ่นนะทั้งในดินแดนอิสลามในเอเชียเนาะในเพื่อนบ้านของเราพม่าเวียดนามอะไรเงี้ยตกเป็นอาณานิคมหรือว่าแม้ว่าไทยเนาะจีนญี่ปุ่นเนี่ยในเอเชียไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมแต่ว่าก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมครับเพื่อที่จะติดต่อสัมพันธ์กับตะวันตกได้โดยที่ไม่ถูกดูถูกไม่ถูกล่าเป็นอาณานิคมในท้ายที่สุดนะนี่ก็เป็นอย่างแรกนะครับก็ต้องมาจากการปรับตัวหรือการเข้าไปยึดตรงๆนะครับอย่างที่สองนะครับก็คือการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศที่ตะวันตกตั้งขึ้นมานั่นแหละนะครับก็คือมีสันนิบาตชาติก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นสหประชาชาติซึ่งตอนนี้แทบทุกชาติในโลกแล้ว193ประเทศเนี่ยก็เป็นสมาชิกของสหประชาชาตินะครับการที่ได้เป็นสมาชิกในเวทีขององค์การระหว่างประเทศที่เป็นระดับโลกเนี่ยนะก็ทําให้ผู้แทนเนาะของชาตินั้นๆก็ได้เรียนรู้นะครับเครื่องมือทางการทูตแบบตะวันตกเนาะแล้วก็สามารถช่วยใช้ได้นะครับเท่าที่พูดไปนะครับ 0.1 0.2 ถึง 0.3 ก็เข้าใจว่าน่าจะพอเป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับของเนื้อหาหน่วยที่10นะครับพัฒนาการทางการทูตนะครับยังไงก็อยากให้ไปอ่านกันก็จะมีรายละเอียดมากกว่านะครับแต่ว่าในการบรรยายครั้งนี้ก็จะเป็นภาพคร่าวๆนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะครับก็

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับหัวข้อในวันนี้เป็นเรื่องของนวัตกรรมการบริหารราชการไทยซึ่งในปัจจุบันการบริหารราชการไทยหรือตัวระบบราชการของไทยได้ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อการบริการประชาชนเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะต่างๆซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของการใช้นวัตกรรมเพื่อการบริการประชาชนนวัตกรรมในเชิงของความหมายแล้วจะหมายถึงสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งก็จะมีประโยชน์ต่อทั้งตัวบุคคลต่อทั้งองค์การสิ่งใหม่ที่สร้างสรรค์ขึ้นมานี้อาจจะเป็นไปได้ทั้งสิ่งที่เป็นการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเป็นกระบวนการการทำงานใหม่หรือมีลักษณะเป็นเทคนิคเครื่องมือที่ใช้สำหรับการบริหารงานขององค์การให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ได้สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีมาก่อนหรืออาจจะมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นลักษณะของการพัฒนาหรือการต่อยอดเพราะฉะนั้นนวัตกรรมเป็นไปได้ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่และเป็นไปได้ทั้งสิ่งที่มีการพัฒนาหรือต่อยอดจากสิ่งเดิมให้เกิดประสิทธิภาพหรือให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้นนวัตกรรมเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดสิ่งใหม่และการนำไปใช้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามมานวัตกรรมเกิดจากการคิดค้นเพื่อการนำไปแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาของตัวบุคคลของกลุ่มบุคคลหรือขององค์การอย่างไรก็ตามนวัตกรรมจะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นหรือมีคุณค่าในเชิงของการนำไปใช้ประโยชน์นวัตกรรมเมื่อคิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการนำนวัตกรรมนั้นไปประยุกต์ใช้เพราะฉะนั้นนวัตกรรมก็คือการคิดค้นหรือการพัฒนาสิ่งใหม่บวกกับการนำเอาสิ่งใหม่ที่คิดค้นขึ้นมาได้นั้นนำไปสู่การปฏิบัติหรือนำไปประยุกต์ใช้นั่นเองนวัตกรรมจะไร้ซึ่งคุณค่าหรือหมดความหมายทันทีหากคิดขึ้นมาใหม่แล้วแต่ไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์หรือไม่มีการนำไปประยุกต์ใช้ในทางการบริหารราชการไทยเองก็เช่นเดียวกันเมื่อมีนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทางการบริหารราชการไทยก็ต้องมีการนำไปสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพหรือเกิดความพึงพอใจของประชาชนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนวัตกรรมกับความเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์กันในเชิงของความสัมพันธ์แบบตอบโต้คือการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมหรือเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งสิ่งใหม่หรือจะนำมาซึ่งนวัตกรรมนั่นเองในขณะเดียวกันเมื่อมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่แล้ว